0: ไอชิม
1: อร่อยมากเพโ
2: รคันพ่อโอ้ชูจิ
0: โอ้ชิสไปเรียนรู
3: ้ไปกัน
4: โอ้โหครับ
0: และทั้งสามแฟมเมนูที่ไม่คาดคิดพบกับฮิโรซันและซัมไรเชฟ
5: ในรายการซัมไรเทเบิลซัมไรรถไฟทุกวันอาทิตย์เวลา10โมงเช้าเริ่มวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้ทางไทยพีบีเอส
0: よろしくお願いします
6: และคนท้องถิ่นคือด่านหน้าที่มองเห็นความเปลี่ยนแปลงไทย PBS และเครือข่ายผู้ผลิตสื่อภาคพลเมืองเสนอสารคดีที่ติดตามเรื่องราวผู้คนในท้องถิ่นซึ่งกำลังเผชิญความเปลี่ยนแปลงของโลกพวกเขามองเห็นและคิดอะไรพวกเขาปรับเปลี่ยนและเห็นทางออกแบบไหนเมื่อโลกหมุนเร็วและไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัวจะสร้างโอกาสหรือโจทย์ใหญ่ให้กับคนท้องถิ่นเดินทางไปทำความเข้าใจกับเราทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงครึ่งเริ่ม11ตุลาคมนี้ทางไทย PBS
7: มหาอำนาจบ้านนาม
8: ารบกวน
7: นี่ก็คือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไม้ดอกไม้ประดับ
9: ก็เจ้าแรกเลย
7: ฮะเจ้าแรกของที่นี่เลยเหรอครับ
9: ที่นี่ล่ะฮะอำเภอบางใหญ่ตำบลบางม่วง
10: บัวผูกส้มจี๊ดครับไอออนแปลว่าต้นนี้ราคาอยู่ที่ 55,000 ค่ะ
11: เดี๋ยวเราจะขุดหน่อของเขาทำการขยายพันธุ์โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
7: เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมันได้เยอะเหรอครับ
11: ขึ้นอยู่กับความต้องการของเราสมมติว่าเราต้องการสักพันต้น
7: ทุกวันอาทิตย์10:30 น.ทางไทย PBS
12: ด้วยรู้รู้ลึกติดตามฟูจิเซนเซไปลองใช้บริการที่ชีวิตนี้ไม่เคยลองมาก่อนกับร้านแนว JK ที่ว่ากันว่าจะได้เจอเด็กสาวในชุดนักเรียนมาให้บริการบีบนวดซึ่งร้านเหล่านี้คือหนึ่งในช่องทางที่อาจทำให้เกิดการล่อลวงทางเพศกับเด็กวัยรุ่นญี่ปุ่นได
13: ้ตอนเธออายุ14โดนคุณพ่อตีหนักเกือบจะเสียชีวิต
14: เคยได้ยินคำว่าเด็กหนีออกจากบ้านไหมคำว่าเด็กหนีออกจากบ้านไม่ใช่เด็กหนีออกจากบ้านนะแต่ขอเปลี่ยนภาษาใหม่เป็นเด็กที่กลับบ้านไม่ได
12: ้ติดตามได้ในดูให้รู้ตอนสาวมัธยมญี่ปุ่นจุดขายหรือจุดตายธุรกิจดาร์กวันอาทิตย์นี้เวลา 11:00 น.ทางไทย PBS

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่มุมการเมืองครับรายการวิเคราะห์ข่าวการเมืองที่จะช่วยให้คุณได้เห็นสิ่งที่เป็นอยู่กับผมอุรชัยสอนแก้วและคุณอนุชาขำดวงครับ
0: รวมกันตีความหาคำอธิบายไปกับเราในทุกช่องทางของไทย PBS นะครับทั้งทางหน้าจอโทรทัศน์และทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ครับยังคงอยู่กับสถานการณ์น้ำท่วมอยู่นะครับโดยเฉพาะเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์ในแนวทางบริหารจัดการน้ำนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยมีคนบอกว่าอยากจะให้การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเนี่ยเป็นการแก้ไขแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดsingle command สุดท้ายเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีใช้อำนาจเด็ดขาดในฐานะรัฐมนตรีมหาดไทยนะครับสั่งยกย้ายนายอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีนะครับที่ไม่สามารถสนองนโยบายในการแก้ไขสถานการณ์น้ำท่วมที่บ้านสร้างเพราะว่าค่อนข้างหนักนะครับ
1: ครับ
0: ก็สั่งย้ายให้มาช่วยราชการนะครับที่กรมการปกครองนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปมร้อนอีกหนึ่งประเด็นที่ถูกพูดถึงกันกว้างขวางนะ
1: ถ้าเกิดว่าย้ายเพราะว่าสถานการณ์หนักหนาสาหัส มันก็อาจจะกระทบกระเทือนจิตใจคนโดนย้ายนิดหน่อยนะครับถ้าเกิดว่าเหตุการณ์มันหนักหนาสาหัสฝ่ายปกครองในพื้นที่มันตึงมือจริง
0: ๆครับ
1: ก็ตามปกติก็ต้องสนับสนุนพวกเครื่องไม้เครื่องมือทรัพยากรคนทรัพยากรอะไรแต่การย้ายรอบนี้เนี่ยมีคำพูดของนายกรัฐมนตรีในเชิงตำหนิติเตียนโดยอ้างอิงถึงหนังสือจากผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยนายกถือว่าพูดเร็วมากนะ
0: อ
1: ่านปุ๊บคือพอได้รับทราบปุ๊บก็สื่อสารออกมาในเชิงตำหนิติเตียนแล้วเด้งเลยพี่ประจักษ์ครับไม่รู้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องการสั่งย้ายด้วยผลงานด้วยพฤติกรรมของเจ้าตัวที่ถูกกล่าวหาจริงๆหรือว่ามีเหตุผลอะไรที่แอบแฝงอยู่เบื้องหลังอีกนะครับ
2: เรื่องนี้ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วนายอำเภอเนี่ยก็อยู่ในพื้นที่มาตั้งแต่ต้นถือได้ว่าประชาชนในพื้นที่ก็ให้กำลังใจแล้วก็ส่งเสียงสนับสนุนมาโดยตลอดยิ่งพอทราบข่าวว่าถูกย้ายเราผู้คนเนี่ยเข้าไปให้กำลังใจกันเยอะมากนะครับก็ต้องบอกว่าเหตุการณ์นี้มันต่างจากเหตุการณ์เมื่อครั้งคุณอนุทินลงนามในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายกรณีน้ำท่วมที่แม่สายนะครับ
1: ครับ
2: ครั้งนั้นชัดเจนว่าผู้ว่าไม่ได้อยู่ในพื้นที่ครับแต่ว่านายอำเภอบ้านสร้างซึ่งเป็นพื้นที่ที่ทุกคนทราบดีว่าเป็นพื้นที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักหน่วงที่สุดในจังหวัดปราจีนบุรีอยู่ในพื้นที่ตั้งแต่ต้นเลยครับสุดท้ายปรากฏว่าเจอคำสั่งย้ายโดยที่เจ้าตัวไม่มีโอกาสได้ชี้แจงอะไรมันกลายเป็นประเด็นสำคัญครับที่สะท้อนให้เห็นว่าเรื่องนี้มันมีความเห็นที่แตกต่างมุมแม้แต่ระดับอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยยังออกมาตั้งเป็นคำถามเลยครับบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นเรื่องที่ทางนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะต้องมีการตรวจสอบและให้ความเป็นธรรมกับคนที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อย่างหามรุ่งหามค่ำนะครับไม่ใช่ฟังเพียงแค่คำรายงานอย่างเดียวเดี๋ยวจะบอกนะครับว่าผู้ว่าที่รายงานเนี่ยเคยเจอกับอะไรมาบ้างครับ
1: ครับขอบคุณครับพี่ประจักษ์ครับ
0: ครับครับ
1: เรื่องนี้วิพากษ์วิจารณ์กัน2มุมนะครับมุมนึงก็คือเป็นการย้ายซึ่งนายกตัดสินใจได้รวดเร็วvery good ปรับเปลี่ยนเพราะว่าตอนนี้ประชาชนเดือดร้อนจริงๆเอาคนที่ทำงานได้เข้าไปอีกมุมนึงก็คือนายกเร็วไปหรือเปล่าม ีการตรวจสอบได้เข้มข้นขนาดไหนให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่ถูกกล่าวหาแล้วหรือยังแรงต้านก็มีเยอะ
0: ครับเดี๋ยวมาไล่เรียงกันนะครับเรื่องนี้แต่ว่าเดี๋ยวเริ่มต้นกันที่กรณี ขออภัยกรณีปัญหาของคุณสุชาดาสางแทนทรัพย์นะครับสสไอเดียเมื่อวานนี้เนี่ยมีการประชุมกรรมธิการกฎหมายแต่ว่าเขาบอกว่าก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระเนี่ยมันมีความวุ่นวายเกิดขึ้นนิดนึงนะครับก็เป็นการวาระการพิจารณาปมสินบนเว็บพนันนะครับโดยที่สสสุภชัยใจสมุทรนะครับของภูมิใจไทยเนี่ยก็ทักท้วงคุณรังสิมันต์โรมสสของพรรคประชาชนนะครับใช้อำนาจประธานกรรมธิการกฎหมายเนี่ยเกินขอบเขตหรือเปล่านะครับซึ่งก็อาจจะทำให้กรรมธิการเนี่ยถูกร้องจริยธรรมแบบเหมารวมได้นะครับเจ้าตัวคุณรังสิมันต์โรมครับซึ่งสถานะก็คือเป็นประธานกรรมธิการการกฎหมายเมื่อวานนี้เป็นประธานการประชุมกรรมธิการเนี่ยมีการศึกษานโยบายทางกฎหมายเชิงรุกแล้วก็ติดตามการดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรณีการเสนอสินบนการปราบปรามเว็บพนันออนไลน์มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนะครับแล้วก็ติดตามการควบคุมการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเขาบอกว่าก่อนการเข้าสู่วาระการประชุมเนี่ยคุณสุภชัยใจสมุทรนะส.ส.พรรคภูมิใจไทยในฐานะกรรมธิการได้ มีข้อทักท้วงในที่ประชุมนะครับคุณสุภชัยเนี่ยท้วงเรื่องของการใช้อำนาจของคุณรังสิมันต์โรมในฐานะประธานกรรมาธิการคุณสุภชัยบอกว่าได้ยื่นหนังสือทักท้วงการทำงานของกรรมาธิการกฎหมายโดยเฉพาะการทำงานของคุณรังสิมันต์ในฐานะประธานกรรมาธิการแล้วก็เห็นว่าบางเรื่องเนี่ยอาจจะเป็นการดำเนินการโดยพลการไหมแล้วก็ไม่ได้ขอมติในที่ประชุมซะก่อนนะครับคุณสุภชัยยกเคสกรณีที่คุณรังสิมันต์โรมเนี่ยให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับคุณสุชาดาสางแทนทรัพย์ส.ส.ชัยภูมิของพรรคภูมิใจไทยนะฮะแล้วก็ยังทักท้วงเรื่องของการบรรจุระเบียบวาระโดยที่ไม่ได้มีมติของคณะกรรมการด้วยการเปลี่ยนแปลงวันแล้วก็เวลาการประชุมจากมติของคณะกรรมการก็ทำให้เกิดผลกระทบต่อคณะกรรมการนะ
1: ครับทีนี้มีอีกที่คุณสุภชัยตั้งข้อสังเกตถึงคุณรังสิมันต
0: ์
1: โดยเฉพาะเรื่องของการแถลงข่าวครับการแถลงข่าวแสดงความคิดเห็นคุณสุภชัยเขามองว่าแถลงแบบนั้นแสดงความคิดเห็นแบบนั้นแบบที่ปรากฏทำให้เข้าใจว่าเป็นเรื่องของคณะกรรมการทั้งที่แท้จริงแล้วเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของคุณรังสิมันต์ถือเป็นการนำกรรมการทั้งหมดไปเกี่ยวข้องอาจทำให้กรรมการถูกร้องจริยธรรมแบบเหมารวมแล้วยังมีการพิจารณาเรื่องที่ซ้ำซ้อนกับกรรมการชุดอื่นทั้งที่ไม่ใช่หน้าที่โดยตรงอ้างว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางกฎหมายนะครับคุณสุภชัยมองเรื่องการตีความหน้าที่และอำนาจของกรรมการที่ผ่านมาคุณรังสิมันต์โรมตีความอย่างกว้างขวางเกินไปก็เลยขอให้จำกัดขอบเขตลงหน่อยการดำเนินการของกรรมการที่เกี่ยวข้องกับกรรมการชุดนี้โดยตรงต้องจำกัดลงหน่
0: อ
1: ยเขาย้ำว่าการทักท้วงในระเบียบวาระที่3การพิจารณาเพื่อให้การทำงานของกรรมการมีความชัดเจนส่วนหลังจากนี้จะมีการตรวจสอบในแต่ละประเด็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องสินบน40ล้านบาทเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคุณสุชาดานะครับที่นี่เป็นอีกประเด็นนึงนะครับสิ่งที่ต้องการย้ำนะฮะคุณสุภชัยบอกอยากให้การทำงานของกรรมการมีความถูกต้องทำให้เกิดการแสดงความเห็นในที่ประชุมอย่างกว้างขวางก่อนการเข้าสู่ระเบียบวาระนะครับ
0: ทางด้านของคุณรมฎอนปัญจอครับส.ส.พรรคประชาชนซึ่งก็เป็นกรรมาธิการเหมือนกัน คุณรมฎอนเนี่ยตั้งข้อสังเกตว่าข้อทักท้วงของคุณสุภชัยเกี่ยวข้องกับการพิจารณาประเด็นทุจริต40ล้านบาทหรือไม่เพราะว่าเป็นประเด็นใหม่แล้วก็เป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์กับสังคมนะครับก็เลยขอให้กรรมาธิการเนี่ยเดินหน้าพิจารณาเรื่องนี้ต่อโดยคุณโรมนะครับคุณรังสิมันต์โรมก็วินิจฉัยว่าเดี๋ยวจะเดินหน้าตามระเบียบวาระส่วนหนังสือทักท้วงของคุณสุภชัยที่ไม่เห็นด้วยกับการดำเนินการของคณะกรรมการเนี่ยเจ้าตัวบอกว่ายังไม่ได้อ่านรายละเอียดนะฮะไม่ได้อ่านอย่างละเอียดแต่ว่าเดี๋ยวจะพิจารณาต่อไปเพราะว่าข้อทักท้วงก็เป็นเรื่องของการทำงานของกรรมการทั้งระบบเหมือนกันนะฮะ
1: ครับทีนี้การประชุมก็โอเคเริ่มเดินหน้าเดินอะไรไปนะครับช่วงท้ายของการประชุม ขออภัยครับคุณรังสิมันต์เนี่ยเขาก็เดินออกมาคุยกับนักข่าวนะฮะในฐานะที่เป็นประธานไงคณะกรรมการชุดนี้นะครับเขาบอกว่าเขาพิจารณาเรื่องการศึกษานโยบายทางกฎหมายเชิงรุกติดตามการดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรณีเสนอสินบนปรับเว็บพนันออนไลน์มาตรการทางกฎหมายไอ้ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือเรื่องเก่าที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปลายปีที่แล้วในสมัยรัฐบาลชุดแรกของคุณอนุทินนะครับที่คุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีดีอีเขากำลังจะเข้ารับตำแหน่งและเขาก็มาให้ข่าวว่าเนี่ยยังไม่ทันรับตำแหน่งเลยมีคนติดต่อมาเสนอสินบนละเดือนละ40ล้านฝ่ายค้านก็ทวงถามไหนๆช่วยเปิดหน่อยก็ทวงถามก็ตรวจสอบนะครับจี้ให้เกิดกระบวนการในการเอาผิดตามกฎหมายก็คุยกันมาตลอดชื่อคนที่เชิญมาก็ชื่อเดิมๆตลอดจนกระทั่งสัปดาห์นี้เมื่อวานที่ผ่านมานี้เพิ่มอีก2ชื่อสส.สุชาดาสางแทนทรัพย์นะครับสส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยและสามีซึ่งเจ้าตัวไม่ได้ไปนะแต่เขาเชิญมาให้มาชี้แจงในกรรมาธิการก็ได้ประชุมกันพูดคุยกันนะครับเรื่องแรกคือสินบน40ล้านอ่ะได้ข้อมูลเพิ่มเติมมาแล้วคือการพูดคุยของการพูดของคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีดีอีซึ่งจนถึงตอนนี้นะฮะน่าจะปีนึงแล้วนะยังไม่สามารถสรุปข้อเท็จจริงที่คุณชัยชนกเคยพูดในสภาว่าเป็นความจริงหรือไม่ยังสรุปไม่ได้เขาก็เริ่มมีความสงสัยที่ตัวคุณชัยชนกเอ๊ะพยายามกลับคำพูดตัวเองหรือเปล่าแต่ยืนยันว่ามีการแจ้งความดำเนินคดีเรื่องสินบนจริงๆแต่ในส่วนคดีเว็บพนันเนี่ยคุณชัยชนกหรือตำรวจเองก็ยังไม่มีการร้องทุกข์กล่าวโทษนะครับบุคคลที่ถูกกล่าวหาพาดพิงเลยเท่ากับข้อกล่าวหาว่า คนที่ถูกกล่าวหาพาดพิงเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องกับการติดสินบนเกี่ยวข้องกับเว็บพนันตอนนี้ไม่มีความคืบหน้าทางคดีเลยคุณรังสีมันว่างั้นทางการมาที่การก็เสนอว่าเอ๊ะทำไมตำรวจไซเบอร์ไม่ออกหมายเรียกคนที่เกี่ยวข้องมาสอบมาให้การเพราะตกลงแล้วข้อเท็จจริงเรื่องเว็บพนันเนี่ยมันยังไงกันแน่ตำรวจไซเบอร์ก็รับแล้วขอไปหารือกับผู้ใหญ่ก่
0: อ
1: นนะครับก็คือยังไม่คืบหน้าละเรื่องนี
0: ้ครับคุณรังสีมันโรมบอกว่าพอย้อนกลับไปในเหตุการณ์ที่ทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์แล้วก็คุณสุชาดาซึ่งตอนนั้นเนี่ยดำรงตำแหน่งเป็นเลขารัฐมนตรีดีอีตำรวจไซเบอร์ก็มีการแถลงร่วมกันก็มีการอ้างถึงการปฏิบัติการ6เว็บไซต์นะครับเป็นการเปิดปฏิบัติการ6เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเรื่องของ 4,000 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับเงินสินบน40ล้านบาทซึ่งทางกรรมาธิการเนี่ยตั้งคำถามว่าตกลงแล้ว49คนที่มีการจับกุมแล้วก็เงินหมุนเวียน 15,000 ล้านบาทจะมีความคืบหน้ายังไงซึ่งทางตำรวจไซเบอร์ก็ชี้แจงบอกว่าไม่มีข้อมูลคุณโรมก็เลยไปถามกับกระทรวงดีอีที่เป็นผู้ร่วมแถลงข่าวก็บอกว่าไม่มีข้อมูลเหมือนกันนะครับเรื่องนี้เนี่ยปปง.เองก็ไม่มีข้อมูลด้วยดังนั้นการแถลงข่าวเนี่ยคุณโรมบอกว่าถ้าไม่สามารถยืนยันข้อเท็จจริงกันได้มันก็มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะมีการแถลงข่าวเท็จแจ้งประชาชนมีการผลิตเฟกซ์นิวส์เท็จต่อไปอีกนะครับคุณรังสีมันบอกแบบนี้แล้วก็บอกว่าไม่ได้เจอความน่าสงสัยในเรื่องของการแถลงเท็จแค่ในสภาเท่านั้นนะครับเป็นการแถลงของคุณชัยชนกในสภาแต่ว่าอาจจะขยายผลไปถึงท่านรัฐมนตรียุติธรรมแล้วก็ตัวของส.ส.สุชาดาด้วยนะ
1: ครับเรื่องเว็บพนันนี่เป็นเรื่องใหญ่นะคุณผู้ชมคุณอนุชา
0: ครับ
1: ถกเถียงกันมามากทีเดียวประเด็นนี้เว็บพนันชัฟเฟิลแบดบล็อกไปแล้วบล็อกไปแล้วจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายในต่างประเทศกุราเซาครับอเมริกาใต้คุณโรมบอกว่าจดทะเบียนถูกกฎหมายประเทศไหนก็แล้วแต่ละแต่กฎหมายไทยเราเนี่ยผิดนะฮะผิดกฎหมายไทยเราเพียงแต่ต้องมีการกระทำส่วนใดส่วนหนึ่งที่คาบเกี่ยวกับประเทศไทยถึงจะเข้าเขตกฎหมายไทยไปบังคับใช้เช่นถ้ามีคนไทยไปสมัครเล่นมีการถ่ายเงินโอนเงินกันก็จะเข้าข่ายที่กฎหมายไทยบังคับใช้ได้ถ้าเป็นคนต่างชาติตรวจสอบได้ว่ามีการสมัครแล้วเล่นในประเทศไทยก็อาจเข้าข่ายได้นะครับเช่นกรณีเว็บไซต์ Shuffle ที่บล็อกไปแล้วเนี่ยคุณโรมบอกว่าตรวจสอบในช่วงเวลาที่คณะกรรมการกำลังพิจารณากันอยู่นะฮะก็พบว่ายังเข้าได้ก่อนหน้านี้มันเข้าได้มีคนกล่าวอ้างเยอะบอกเฮ้ยเข้าได้จริงสักพักโดนบล็อกแล้วก็หมายความว่ามีความเป็นไปได้ที่อาจจะมีคนไทยไปสมัครเว็บไซต์หรือว่าเล่นพนันออนไลน์ในเว็บไซต์นี้อยู่ในประเทศไทยได้ตัวเว็บเนี่ยผิดกฎหมายไทยการเล่นอะไรต่างๆผิดแน่โดยไม่จำเป็นจะต้องมีการแปลเป็นภาษาไทยแม้จะเป็นภาษาอะไรก็ตามแต่ยกตัวอย่างคุณโรมว่างั้นเล่นหวยเวียดนามหวยลาวบางทีอาจจะไม่ใช่ภาษาไทยแต่คนเล่นเขาแบบรู้ๆกันอยู่อะไรอย่างนี้ของมันรู้กันอยู่รู้ว่าต้องเล่นยังไงไอ้แบบนี้ถือว่าผิดแล้วอันนี้ยึดตามบรรทัดฐานของตำรวจไซเบอร์ที่ทำกันมาไอ้ที่เขาพูดนะครับ
0: เจ้าตัวบอกว่าต้องรอตรวจสอบกับทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือว่าก.ล.ต.นะครับเมื่อเป็นเว็บไซต์ที่มันผิดกฎหมายเนี่ยคุณรังสีมันก็ตั้งข้อสังเกตว่าไอ้ตัวเหรียญที่มันออกมาก็ถือว่าผิดกฎหมายด้วยเหมือนกันซึ่งถ้าผู้ครอบครองเหรียญนำไปใช้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายเช่นเดียวกันนะครับคุณโรบอกว่าภาพรวมทั้งหมดเนี่ยได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แล้วก็สิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไปก็คือต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงแหละครับว่าเส้นทางทางการเงินทั้งหมดเนี่ยรวมไปถึงการกระทำที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันทั้งหมดในท้ายที่สุดเนี่ยก็ต้องรวบรวมหลักฐานรวมไปถึงเรื่องของบัญชีทรัพย์สินต่างๆนะครับว่าสุดท้ายมีการชี้แจงบัญชีทรัพย์สินที่ถูกต้องหรือไม่ซึ่งในการประชุมเมื่อวานนี้นะครับของกรรมาธิการทางปปช.ไม่ได้เข้าไปชี้แจงก็เลยไม่มีข้อมูลเรื่องของบัญชีทรัพย์สินนะครับทีนี้พอถูกถามว่าทางกรรมาธิการจะมีมติเรียกคุณสุชาดามาหรือไม่นะครับคุณโรมบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีความคิดเรื่องของการเรียกมานะครับคงจะทำหน้าที่ไปตามปกติก่อนนะครับแล้วก็พยายามจะขอความร่วมมือนะครับให้คุณสุชาดาแล้วก็อยากจะให้คิวของคุณสุชาดาเนี่ยว่างจะได้เชิญมาได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เจ้าตัวก็อาจจะติดภารกิจนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้คุณโรมบอกว่าคุณสุชาดาเนี่ยอ้างว่าทำหน้าที่อื่นอยู่นะครับมีธุระอื่นอยู่ แล้วก็พยายามจะหาเวลาที่เหมาะสมเพื่อที่จะให้นางสาวสุชาดาเนี่ยได้มาชี้แจงต่อกรรมธิการได้ครับ
3: ดังนั้นไอ้การแถลงข่าวนี้นะครับถ้าเราไม่สามารถยืนยันข้อเท็จจริงกันได้เนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นการแถลงข่าวเท็จแจ้งประชาชนนะครับผลิตเฟกนิวเท็จต่อไปได้อีกนะครับซึ่งวันนั้นมีหลายบุคคลนะครับมีรัฐมนตรีรุจพลมีท่านเลขานุการสุชาดานะครับซึ่งวันนี้ปัจจุบันทำหน้าที่เป็นส.ส.อันนี้ก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะให้พี่น้องสื่อมวลชนว่าเราไม่ได้เจอความน่าสงสัยในเรื่องการพูดเท็จหรือการแถลงเท็จเนี่ยแค่เฉพาะการแถลงในสภาของท่านรัฐมนตรีชัยชนกเท่านั้นแต่อาจจะขยายผลไปถึงท่านรุตพลแล้วก็รวมไปถึงท่านสุชาดาม
1: ันไปไกลถึงขั้นนั้นนะ
0: ครับ
1: เมื่อวันนี้วันพฤหัสเมื่อวันอังคารขออภัยหลงวันเขามีการประชุมส.ส.ภูมิใจไทยนักข่าวก็เจอคุณสุชาดาเมื่อวานก็เจอนะครับเอาแบบสั้นๆตัวคุณสุชาดาสางแทนทรัพย์เนี่ยและคุณไทหยางสางสามีเนี่ยไม่ได้ไปเข้าร่วมการประชุมกรรมาธิการชุดของคุณโรมเจ้าตัวบอกว่าเขามีภารกิจติดการประชุมของกรรมาธิการชุดอื่นที่เขาทำหน้าที่อยู่แล้วแต่สิ่งนึงที่เจ้าตัวเปิดเผยกับนักข่าวก็คือกำลังรวบรวมข้อมูลแล้วจะออกมาชี้แจงทุกประเด็นในเร็วๆนี
0: ้
1: นะครับมั่นใจในความบริสุทธิ์จะออกมาชี้แจงทุกประเด็นในเร็วๆนี้คุณผู้ชมผมชวนย้อนกลับไปการสื่อสารของคุณรังสิมันที่เราได้เล่าให้ฟังก่อนหน้านี้คุณรังสิมันพูดถึงการเข้าถึงเว็บไซต์พนันออนไลน์แล้วยังทิ้งท้ายว่าจะมีการตรวจสอบเชื่อมโยงไปถึงพลท่านรุทธพลและคุณสุชาดานะครับเว็บไซต์เนี่ยมันไปเชื่อมโยงกับสามีของคุณสุชาดามันมีคำถามขึ้นมาในสังคมส่วนหนึ่งมองว่าเอ๊ะแบบนี้เนี่ยมันโยงไปถึงขั้นการผิดจริยธรรมทางการเมืองของคุณสุชาดาหรือเปล่าหรือเป็นแค่ความไม่เหมาะส
0: ม
1: หรือผิดจารีต

มาตรฐานทางสังคมอะไรหรือไม่ผิดอะไรคือถ้าจะมองว่ามีคนในครอบครัวไปเปิดเว็บไซต์พนันออนไลน์ที่ต่างประเทศแล้วจะโยงมาเป็นความผิดเลยเนี่ยฝั่งหนึ่งมองว่าเฮ้ยคุณโยงไกลไปหรือเปล่าอีกฝั่งหนึ่งมองไปเรื่องจริยธรรมเมื่อวานในรายการออนไลน์ประจักษ

0: ี้เนี่ยครับมันก็เป็นอำนาจอธิปไตยของแต่ละประเทศในกฎหมายไทยเราเนี่ยครับเกี่ยวกับเรื่องการเว็บพนงเว็บพนันเราถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมายพนันเราน
1: ะ
0: ครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยของบางประเทศเนี่ยเขาก็อนุญาตให้มีการตั้งบริษัทขึ้นมาเล่นการพนงเล่นการพนันได้โดยชอบด้วยกฎหมายดังนั้นเนี่ยการกระทำเหมือนกรณีคนไทยอะครับถ้าเราข้ามฝั่งไปแค่เล่นอะไรฮะพนันที่เขมรถูกไหมครับ
1: ครับ
0: กลับมาประเทศไทยเนี่ยกฎหมายไทยก็ไปลงโทษเขาไม่ได
1: ้
0: เพราะว่าเขาไปเล่นพนันเนี่ยที่นอกประเทศไทยกรณีเว็บพนันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับว่าถ้าการกระทำทั้งหมดเนี่ยมันอยู่นอกประเทศไทยนะแล้วก็ในประเทศที่มันมีเรื่องเว็บพนันเนี่ยเขารับรองให้มันชอบด้วยกฎหมายในแง่ความชอบด้วยกฎหมายเนี่ยการกระทำเนี้ยก็ไม่ถือว่าผิดกฎหมายแล้วก็กฎหมายไทยก็ไปยุ่งไม่ได้เพราะกฎหมายไทยโดยหลักก็ใช้ได้เฉพาะในประเทศไทยเว้นแต่จะเข้าข้อยกเว้นซึ่งกรณีนี้ก็ไม่เข้าข้อยกเว้นใดๆนะครับจริยธรรมถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ประเด็นมันจะอยู่ที่ว่าจริยธรรมเนี่ยที่มันเขียนเป็นกฎกติกาถึงขั้นที่จะต้องมีการตรวจสอบกันและท่านจะต้องพ้นจากตำแหน่งเนี่ยครับมันมีคำต่อจากคำว่าจริยธรรมนะครับว่าอะไรฮะต้องเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรง
1: ครับ
0: นะที่จะถึงขั้นต้องพ้นจากตำแหน่งประเด็นมันก็จะอยู่ที่ว่าแล้วถ้าเราไปตีความว่าวันเนี้ยการที่มีคู่สมรสเนี่ยไปเป็นอะไรฮะผู้ลงทุนในเว็บพนงเว็บพนันเนี่ยก็ทำให้อะไรฮะคนที่เป็นสมาชิกเนี่ยต้องอะไรฮะฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรงแนวต่อไปเนี่ยก็จะลำบากแล้วนะครับแปลว่าท่านถ้าบรรดาผู้ดำรงตำแหน่งของบ้านเราข้ามพรมแดนประเทศไทยไปแล้วไปเล่นการพนันต่างประเทศนะครับ
1: ครับ
0: ถ้าตัวท่านไปข้ามเล่นเองเนี่ยกลับมาเมืองไทยทุกท่านก็ต้องพ้นจากตำแหน่งหมดเพราะถือว่าฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรงนะครับอันนี้มันก็จะน่าคิดว่าอะไรฮะมันก็เป็นเรื่องของคู่สมรสท่านที่จะไปลงทุนในประเทศที่เขาถือว่าการพนันเนี่ยชอบด้วยกฎหมายแต่ประเทศไทยเนี่ยเราถือว่าการพนันเนี่ยไม่ชอบด้วยกฎหมายผมว่าไม่น่าในความเห็นเนี่ยผมว่าไม่น่าจะไปไกลถึงขั้นว่าอะไรฮะเมื่อสามีไปลงทุนหรือคู่สมรสไปลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับเว็บพนันในต่างแดนซึ่งต่างแดนนะเขาถือว่าถูกกฎหมายจะทำให้คู่สมรสที่เป็นนักการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งการเมืองนะฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรงไปเลยโดยอัตโนมัติเนี่ยผมว่ายังห่างไกลอยู่ในความเห็นผมนะครับ
1: อาจารย์มองว่าโยงไกลหน่อยคือโยงไกลไปคือในประเด็นแรกเนี่ยเดี๋ยวต้องดูแต่มุมมองของคุณโรมคุณโรมบอกว่าอ้าวแล้วถ้ามีคนไทยไปเล่น
2: ครับ
1: ถ้าเกิดว่ากระบวนการมันเกิดขึ้นในประเทศไทยแม้จะจดทะเบียนเมืองนอกอันนี้ก็เหมือนเว็บพนันอื่น
2: อ
1: ่ะใช่ไหมครับส่วนกรณีที่สองจริยธรรมเนี่ยอาจารย์มองว่าเอ๊ะมันโยงไกลไปหรือเปล่าถ้าเกิดว่าจะโยงเรื่องนี้จริยธรรมเนี่ยดีไม่ดีบรรดานักการเมืองที่เป็นแบบคนเล็กตัด 5A ชอบไปมาเก๊ามากงมาเก๊าเงี้ยผิดไปด้วยหรือเปล่าอะไรทำนองนี้อันนี้ก็ให้เป็นแนวทางแล้วกัน
2: ครับ
1: ในการวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องนี้เพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยผมว่าตรวจสอบกันอีกยาว
2: ตอนนี้หลายๆคนจับตาดูไปที่ตัวของคุณสุชาดานะครับส.ส.ไอเดียแล้วก็สามีว่าจะมาชี้แจงรายละเอียดใดๆเพิ่มเติมหรือเปล่านะ
1: ครับ
2: เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเรื่องของปมอาชีพของสามีเนี่ยคุณสุชาดาอาจจะพูดยังไม่ชัดนะครับก็พูดทีเล่นทีจริงว่าอาชีพก็คือเป็นสามีของส.ส.ไอเดียนะครับหรือว่าเป็นสตาร์ทอัพนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ลงลึกในรายละเอียดเรื่องของการตรวจสอบปมอาชีพของสามีของคุณสุชาดาก็เลยจะต้องมีการตรวจสอบกันต่อเนื่องเหมือนกันแต่ว่าอีกหนึ่งเรื่องที่ถูกขุดมาต้องบอกว่าถูกขุดมาเหมือนกันนะ
1: ครับ
2: มีคนไปร้องเรื่องของนาฬิกาหรูของคุณสุชาดาเหมือนกันเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะนาฬิกาเรือนที่เจ้าตัวใส่หรือว่ามีอยู่ในครอบครองเนี่ยได้แจ้งในบัญชีทรัพย์สินที่แจ้งกับปปช.หรือเปล่า
1: โอ้ดีไม่ดีเรื่องนี้สะเทือนกว่านะ
2: เรื่องนี้อาจจะสะเทือนด้วยก็ได้นะครับเพราะว่าแน่นอนมันเป็นตามกฎหมายที่จะต้องกำหนดเอาไว้ว่าจะต้องทำต้องแจ้งนะฮะก็เลยถ้าเกิดว่าไม่ได้แจ้งจริงๆสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะเข้าข่ายปกปิดทรัพย์สินแล้วก็หนี้สินหรือเปล่า
1: ครับ
2: นะครับนี่เป็นภาพนาฬิกาหรูของคุณสุชาดาซางแทนทรัพย์นะครับส.ส.ไอเดียตอนที่เธอไปประสัยหาเสียงก่อนการเลือกตั้งในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี69นี้แหละแล้วก็เป็นหลักฐานที่คุณนรเศรษฐ์นาหนองตูมนะครับซึ่งเป็นทนายความไปยื่นให้กับเจ้าหน้าที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.ขอให้ตรวจสอบหน่อยเพราะว่าตัวของคุณนรเศรษฐ์เนี่ยตั้งข้อสังเกตบอกว่านาฬิกาเรือนนี้เนี่ยมันไม่ได้ถูกระบุไว้ในการยื่นแสดงรายการทรัพย์สินแล้วก็หนี้สินของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ตามกฎหมายเนี่ยก็จะต้องยื่นกับทางคณะกรรมการปปช.นะครับ
1: ครับ
2: ซึ่งจากรายการทรัพย์สินที่คุณสุชาดายื่นจำนวนยื่นเป็นรายการที่19นะครับมีการยื่นทรัพย์สินเป็นนาฬิกาหรูยี่ห้อเดียวกันกับ

0: ภาพที่ปรากฏในภาพนี้แหละแต่ว่ามันไม่ใช่รุ่นที่ใส่ในขณะหาเสียงนะฮะคุณนรเศรษฐ์แกก็เลยเห็นว่าเอ๊ะมีความตั้งใจที่จะปกปิดหรือว่าแสดงบัญชีทรัพย์สินเป็นเท็จหรือไม่ครับ
1: ปรากฏว่ามันมีนาฬิกาอยู่1เรือนที่น่าสนใจคือนาฬิกาโรเล็กเดโทน่านะครับซึ่งนาฬิกาเรือนนี้เป็นนาฬิกาที่ทางคุณไอเดียเนี่ยนะครับสวมใส่อยู่ตั้งแต่ช่วงก่อนเลือกตั้งตั้งแต่เดือนมกราจนกระทั่งเดือนกุมภา69เธอสวมใส่อยู่ก่อนเลือกตั้งซึ่งเป็นช่วงก่อนที่จะได้รับการเลือกตั้งเป็นส.ส.และเป็นช่วงก่อนที่จะได้มีการยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อทางปปช.
2: เวลาเจอคนพูดเรื่องยื่นบัญชีทรัพย์สินเอ๊ะนาฬิกามาไงคุณผู้ชมนึกถึงใครลุงป้อมไงพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะบิ๊กป้อมนะครับทนายนรเศรษฐ์เขายังบอกว่ากรณีแบบนี้เนี่ยมันคล้ายๆการตรวจสอบนาฬิกาของบิ๊กป้อมนะนี่โอ้โหแม่ก็ช่างหาภาพพอดีเป๊ะเหตุการณ์นี้แหละฮะบอกว่าตัวบิ๊กป้อมเนี่ยเนื้อหาที่ร้องเนี่ยเป็นเนื้อหาลักษณะเดียวกันเลยนะครับแต่กรณีนี้จะสามารถทำให้คุณสุชาดาหลุดจากตำแหน่งทางการเมืองได้หรือเปล่าเดี๋ยวต้องดูที่ข้อกฎหมายถ้าพบว่าเจ้าตัวจงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินเป็นเท็จหรือว่าปกปิดข้อเท็จจริงในความผิดกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมีบทลงโทษ2ส่วนครับส่วนแรกโทษทางอาญาครับต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับส่วนที่2คือบทลงโทษทางการเมืองอันนี้หนักหนาสาหัสนักการเมืองเกรงกลัวบทลงโทษทางการเมืองคือการเพิกถอนสิทธิรับสมัครขออภัยครับเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งและอาจถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเป็นเวลา5ปีนับตั้งแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาให้พ้นจากตำแหน่งนะครับ
0: การที่ไปยื่นให้ตรวจสอบคุณสุชาดาในครั้งนี้นะครับคุณนรเศรษฐ์เนี่ยก็บอกว่าคาดหวังกับปปช.ในการทำหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับอยากจะให้กรณีนี้เนี่ยเป็นการสร้างบรรทัดฐานให้กับสังคมในประเด็นที่นักการเมืองเนี่ยจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินแล้วก็หนี้สินให้ครบถ้วนทุกๆรายการที่มีนะครับขั้นตอนหลังจากนี้เนี่ยถ้าปปช.เห็นว่ามีเรื่องที่เข้าข่ายจะต้องพิจารณาก็จะต้องมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับซึ่งก็อาจจะไปเทียบเคียงกับกรณีของพลเอกประวิตรเนี่ยตอนนั้นเนี่ยใช้เวลาไปราวๆ1ปีนะฮะก็ต้องรอดูกรณีนี้นะครับของ คุณสุชาดาว่าจะเทียบเคียงกับบรรทัดฐานในกรณีของท่านประวิตรหรือเปล่านะครับแล้วก็เดี๋ยวต้องดูว่าเจ้าตัวเนี่ยจะออกมาชี้แจงอย่างไรนะครับอาจจะมีขาดตกบกพร่องตกหล่นไปหรือเปล่านะครับเดี๋ยวรอความชัดเจนจากทางคุณสุชาดาอีกครั้งหนึ่งนะฮะ
2: เพราะคุณสุชาดาผู้ถูกกล่าวหายังไม่ได้ชี้แจงอะไรที่เป็นกิจจลักษณะเลยนะแค่พูดบอกรอก่อนเดี๋ยวมาแน่ขอรวบรวมข้อมูลทุกอย่างก่อนคือตอนนี้ดูอยู่ว่าโดนกล่าวหาอะไรบ้างเอาทั้งหมดเดี๋ยวจะมาชี้แจงทุกข้อแล้วพอเจ้าตัวชี้แจงแล้วคุณผู้ชมเชื่อไม่เชื่อเอ้ยมันสมเหตุสมผลมันเมคเซนส์หรือมันฟังไม่ขึ้นยังไงเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีนึงนะครับกลับมาที่สถานการณ์น้ำท่วมครับปราจีนเนี่ยหนักหนาสาหัสพี่ประจักษ์เห็นกับตา
0: ไ
2: ปภารกิจที่ปราจีนมาหนักจริงนะครับแล้วการทำงานในพื้นที่จังหวัดปราจีนเนี่ยก็มีประเด็นที่มันคุกรุ่น
0: อ
2: ่ะเมื่อวานนี้เนี่ยในการประชุมนะครับของนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีมหาดไทยเขาหยิบยกหนังสือของผู้ว่าราชการจังหวัดที่คล้ายๆฟ้องในอำเภอบ้านสร้างว่าปฏิบัติหน้าที่ด้วยความที่แบบบกพร่องอย่างไรนู่นนี่นั่นนะครับให้เหตุผลว่าไม่ให้ความร่วมมือในการบริหารจัดการน้ำท่วมนายกเด้งเลยเสียงวิพากษ์วิจารณ์แตกทันทีว่าเฮ้ยเร็วไปหรือเปล่า
0: ครับ
2: หรืออีกฝั่งนึงบอกว่ายอดเยี่ยมเลยตัดสินใจฉับไวทันต่อเหตุการณ์นายกสื่อสารเรื่องนี้ว่ายังไงไปฟังนายกพูดครับ
3: ที่น่าอับอายน่าละอายมากที่เรามีคนแบบนี้อยู่ในระบบราชการของเราแล้วก็ถือว่าเป็นคนที่ต้องรับผิดชอบต่อชีวิตผู้คนและเป็นอำเภอที่ต้องถือว่าณวันนี้ที่แชมป์ประเทศไทยอำเภอที่ลำบากที่สุดนะครับที่มันเกิดขึ้นผมไม่เข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วการแต่งตั้งให้เขาไปอยู่ที่นั่นแต่งตั้งอย่างแต่งตั้งเมื่อไหร่แต่งตั้งอย่างไร
0: ถือว่าเป็นคำพูดที่รุนแรงเหมือนกันนะ
2: โอ้แรงนะ
0: น่าละอายที่มีคนแบบนี้คนลักษณะนี้อยู่ในระบบราชการไทยอ่ะ
2: ครับ
0: คือเจ้าตัวฟังแล้วก็อาจจะสะอึกไปนิดนึงนะครับเป็นช่วงหนึ่งในการประชุมบก.ปปช.นะครับเมื่อวานนี้เพื่อที่จะติดตามสถานการณ์และก็ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะครับนายกอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยหยิบยกประเด็นคำสั่งย้ายนายเศรษฐวุฒิวงศ์เลอวุฒินะฮะในอำเภอบ้านสร้างจังหวัดประจีนบุรีขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงในวงกว้างในทันทีนะครับถ้าย้อนไปถึงจุดเริ่มต้นเรื่องนี้เนี่ยมาจากหนังสือฉบับนี้ฮะเป็นหนังสือที่ส่งถึงอธิบดีกรมการปกครองขอให้พิจารณาย้ายข้าราชการซึ่งในหนังสือเนี่ยระบุกล่าวถึงนายอำเภอบ้านสร้างนะฮะให้เหตุผลว่าไม่ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานระดับจังหวัดในการบริหารจัดการเหตุสาธารณภัยส่งผลให้การดำเนินการป้องกันและก็แก้ไขปัญหาอุทกภัยของจังหวัดปราจีนบุรีเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพไม่กระตือรือร้นไม่ให้ความร่วมมือในการทำงานนะครับด้วยความทุ่มเทช่วยเหลือประชาชนซึ่งการดำเนินการหลังจากนี้เนี่ยทางอธิบดีกรมการปกครองนะครับจะเรียกตัวนายอำเภอเข้ามาประจำที่โรงเรียนนายอำเภอนะแล้วก็มีการสอบสวนทางวินัยด้วยซึ่งนายกเห็นว่าเป็นบุคคลที่มีพฤติกรรมในลักษณะที่ไม่เหมาะสมที่จะอยู่ในราชการฮะ
3: ตั้งแต่ประชุมกันมา 7-8 วันเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทำให้ผมรู้สึกเศร้าใจที่สุดนะครับที่ยังมีคนประเภทอย่างนี้แล้วยังอยู่ในการระบบการปกครองของเรานะครับก็ขอให้เร่งดำเนินการนะครับอย่าให้มีคนอย่างนี้อีกในช่วงที่เรากำลังเผชิญกับสภาวะอุทกภัยหรือภัยต่างๆธรรมชาติในช่วงนี้นะครับก็คิดว่าณวันนี้ก็คงมีเรื่องแจ้งให้ทราบแต่เพียงเท่านี
2: ้ตัวคุณนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองลงนามในคำสั่งกรมการปกครองนะครับให้คุณเศรษฐวุฒิไปช่วยราชการที่กรมการปกครองมอบหมายให้ทำหน้าที่วิทยาลัยการปกครองกรมการปกครองมีผลตั้งแต่เมื่อวานเมื่อวันก่อนถึงวันที่5พฤศจิกายนปีนี้หลังจากโยกย้ายครับบางคนบอกเด้งใช้คำว่าโยกย้ายไม่ได้แต่ต้องเด้งอะไรที่วิพากษ์วิจารณ์กันนะฮะมีภาพของนายอำเภอเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิในอำเภอบ้านสร้างขณะลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ถูกน้ำท่วมช่วง2วันที่ผ่านมาในเพจอำเภอบ้านสร้างนะครับรวมถึงภาพภารกิจของนายอำเภอเศรษฐวุฒิอีกเยอะเลยเอามาเผยแพร่กัน
4: ครับผม
2: Facebook Fanpage ของคุณเศรษฐวุฒิที่มีผู้ติดตามเกือบ 200,000 คนก็มีคนเข้ามาให้กำลังใจมีคนเข้ามาทวงถามเหตุผลของคำสั่งดังที่ว่าคุณเศรษฐวุฒิก็ชี้แจงกับไทย PBS หลายประเด็นนะครับตั้งแต่การไลฟ์ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ชี้แจงว่าเป็นการสื่อสารแบบเรียลไทม์ให้คนเห็นสถานการณ์จริงควบคู่ไปกับการวางแผนประสานงานลงพื้นที่แก้สถานการณ์ส่วนคำสั่งให้ไปช่วยราชการในเจ้าตัวบอกไม่ใช่การกลั่นแกล้งก็เคารพการพิจารณาของผู้บังคับบัญชายืนยันว่าตั้งแต่มีแจ้งเตือนน้ำท่วมเนี่ย22เมษายนทำงานร่วมกันกับฝ่ายปกครองในพื้นที่กำนันผู้ใหญ่บ้านประชาชนลุยเต็มที่ถ้าประชาชนหรือผู้บังคับบัญชามองว่ายังไม่เต็มที่ไม่ใส่สุดแม็กเนี่ยพร้อมรับฟังพร้อมน้อมรับคำวิพากษ์วิจารณ์
4: นี่เจตนาผมเป็นจริงๆเพราะสถานการณ์น้ำมันหนักเพราะบางครั้งถ้าเราเรียลไทม์ได้บ้างเนี่ยอันนี้จะเป็นสิ่งที่ดีครับส่วนการประสานงานวางแผนมันก็ทำปกติอย่างเงี้ยครับก็วางแผนไปด้วยลงหน้างานไปด้วยอย่างเงี้ยครับคือผมอาจจะทำแบบนี้สไตล์อย่างนี้แต่ผมมุมมองผมเป็นอย่างนี้นะครับว่าถ้าเราเห็นเรียลไทม์ด้วยบริหารจัดการไปด้วยผมว่าน่าจะได้ประโยชน์กว่าอันนี้มุมมองผมนะครับอาจจะถูกหรือผิดก็แล้วแต่พิจารณาครับ
5: แต่ท่านก็ลงพื้นที่ด้วยถูกไหมคะ
4: ต้องลงครับถ้าไม่ลงพื้นที่เราจะไม่เห็นสภาพจริงแล้วเราจะบริหารจัดการอย่างอื่นยากครับถ้าไม่เห็นของจริงนะครับ
5: กรณีคำสั่งที่เกิดขึ้นท่านมองว่าในมุมมองท่านก็ลงพื้นที่มีการบริหารจัดการการสื่อสารทั้งแบบเรียลไทม์ต่างๆนานาหลายรูปแบบคำสั่งที่ออกมามองว่าเป็นการกลั่นแกล้งไหมคะ
4: ผมไม่ได้มองอย่างนั้นครับเพราะเราเนี่ยโตมาอยู่กับชาวบ้านอ่ะเราหนึ่งแล้วเราคำนึงถึงความปลอดภัยชีวิตของชาวบ้านนายอำเภออาจจะภาพเล็กเพราะว่าตำแหน่งเล็กส่วนตำแหน่งโตไปอีกท่านผู้ว่าโตไปอีกที่ปีผลัดกระทรวงรัฐมนตรีเนี่ยท่านก็มองภาพใหญ่ ผมเข้าใจว่าบางทีท่านมองภาพ

0: ใจภาพกว้างเนี่ยบางทีอาจจะท่านอาจจะมีมุมมองอีกแบบหนึ่งอันนี้ผมเข้าใจในบริบทของผู้กำกับชาครับก็รับฟังไม่ใช่รับฟังน้อมรับนะครับแต่ไม่ขอก้าวล่วงแต่ถ้าจะถามว่าผมไม่ทํางานเนี่ยอันนี้ก็ขอเถียงจริงๆผมไม่อยากใช้คําว่าเถียงแหละแต่ไอ้ดูที่ปฏิบัติดีกว่าครับมาที่ผ่านมานะอันนี้ดีกว่าครับ
1: น้ำท่วมครั้งนี้มันเป็นน้ำท่วมการเมืองไปด้วยไหมคะที่ทำให้ท่านต้องถูกหลุดจากตำแหน่งไปอย่างเงี้ยค่ะ
0: ประเด็นนี้ผมไม่ทราบจริงๆแต่ถ้าถามในพื้นที่ผมเนี่ยการเมืองถ้าเป็นท้องถิ่นก็ไม่มีนะครับท่านนายกท้องถิ่นต่างๆก็ทํางานได้ดีการเมืองระดับชาติก็ไม่เห็นนะครับท่านส.ส.ท่านก็น่ารักท่านทํางานเต็มที่ประสานงานกันตลอดส.ส.ในพื้นที่ผมท่านกบท่านอำนาจในเวลาวันเนี่ยชาวบ้านรักกับผมก็นับถือท่านท่านก็เกรงใจผมอะไรเงี้ยครับไม่สําหรับผมนะครับสําหรับผมนะผมไม่มีครับสําหรับผม
2: มันมีข้อสังเกตแบบนี้บอกว่าที่ทางรักษาการผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยขอให้สั่งย้ายเพราะว่าอำเภอบ้านสร้างเนี่ยต้องบอกว่าจมน้ำ 100% นะฮะทั้ง9ตำบลแต่ว่ามันมีกระแสข่าวออกมาบอกว่าเอ๊ะนายอำเภอเนี่ยไม่กระตือรือร้นหรือเปล่าไม่ประสานอพยพช่วยชาวบ้านไหมแล้วพอมีถุงยังชีพมีของช่วยเหลือส่งไปเนี่ยกลับตอบในทำนองที่ว่าเดี๋ยวค่อยทำเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยทําอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าคําชี้แจงของนายอําเภอเมื่อสักครู่ได้ยินไปแล้วนะครับยืนยันว่าก็ทํางานอย่างเต็มที่แล้วก็มีการประสานงานกับทุกภาคส่วนแล้วตั้งแต่วันที่22กันยายนแล้วด้วยซ้ําไปและที่สําคัญที่เขาตั้งข้อสังเกตกันก็คือการเปลี่ยนแปลงตัวในครั้งนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นในจังหวะเปลี่ยนผ่านผู้ว่าฉะเชิงเทรานะครับเพราะว่าผู้ว่าคนเดิมเนี่ยเพิ่งจะเกษียณไปเมื่อ30กันยายนนะครับและปัจจุบันคนที่เสนอเรื่องก็คือรักษาการผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีก็เลยทําให้เรื่องนี้เนี่ยมันถูกมองว่าเป็นเรื่องของการเมืองภายในไหมนะครับเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยนายชนาธิปโคกมณีนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอยู่แล้วก็มีรายงานว่าคุณชนาธิปเนี่ยได้ทําหนังสือถึงรัฐมนตรีมหาดไทยถึงปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วก็อธิบดีกรมการปกครองนะครับขอให้ย้ายนายอำเภอบ้านสร้างโดยที่มีการอ้างถึงประเด็นเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็การประสานงานในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงเวลานี้นะฮะ
3: มันมีประเด็นเหล่านี้ซึ่งโดนวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างที่เราได้ไล่เรียงกันไปการย้ายครั้งนี้พิปัตรภัทรพรตันงามเมื่อสักครู่ที่ถามในอำเภอบ้านสร้างถามว่าเอ๊ะนี่น้ำท่วมการเมืองหรือเปล่าท่านไม่ตอบแต่ว่ามันเป็นประเด็นที่ปฏิเสธไม่ได้ว่านี่แหละที่กำลังโดนวิพากษ์วิจารณ์กันตอนนี้พี่ประจักษ์ครับดูเหมือนจะมีหลายปมนะในเรื่องของการสั่งย้ายสั่งเด้งในอำเภอบ้านสร้างนายกตัดสินใจเร็วไปหรือเปล่าหรือตัดสินใจถูกต้องแล้วในอำเภอเองมีปัญหาอะไรในพื้นที่หรือเปล่าหรือนี่เป็นน้ำท่วมการเมือง
4: คือทุกคนรู้ว่าอำเภอบ้านสร้างเป็นจังหวะเป็นอำเภอที่ได้รับผลกระทบในเรื่องของน้ำท่วมครั้งนี้หนักหนาสาหัสที่สุดแห่งหนึ่งโดยเฉพาะยิ่งในจังหวัดปราจีนบุรีมันกว้างขวางแล้วก็ส่งผลสะเทือนไปทั่วทั้งประเทศนะครับสำหรับเรื่องของการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมที่อำเภอบ้านสร้างซึ่งอยู่ติดกับตัวจังหวัดปราจีนบุรีแหละเป็นแหล่งรองรับน้ำชั้นดีจากปราจีนบุรีเลยนะฮะคนในจังหวัดปราจีนบุรีทุกคนทราบดีนะครับมันใหญ่โตมโหฬารจนกระทั่งจะต้องมีแพะเกิดขึ้นหรือไม่นี่เป็นประเด็นคำถามสำคัญครับซึ่งเข้าใจว่าผู้คนโดยทั่วไปน่าจะหาคำตอบได้ในระดับหนึ่งเราไม่ได้กล่าวหาใครแต่เมื่อมีเหตุการณ์ใหญ่ขนาดนี้ยังไงแพะก็หลีกเลี่ยงไม่พ้นที่จะถูกเรียกหาแน่นอนนะครับเรื่องการปฏิบัติภารกิจนะครับโดยโครงสร้างของระบบราชการในบ้านเราปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าคนที่รับนโยบายไปปฏิบัติคนที่ขานรับทำหน้าที่ในพื้นที่ก็เรียกได้ว่าเป็นฝ่ายเสียเปรียบเต็มประตูแล้วครับเพราะอย่างกรณีที่เกิดขึ้นกับนายอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งเป็นพื้นที่ที่รับรู้รับทราบก็ดีครับว่าเป็นพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งนี้หนักหนาที่สุดของจังหวัดปราจีนบุรีครับก็แน่นอนครับสุดท้ายอย่างที่เรารับรู้รับทราบตัวของคุณเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒินี่เป็นนายอำเภอบ้านสร้างนะครับถูกคำสั่งย้ายฟ้าผ่าไปช่วยราชการที่วิเลยการปกครองตั้งแต่วันที่7ตุลาคมถึงวันที่5พฤศจิกายน2569รวมกรอบระยะเวลา30วันครับที่สำคัญที่สุดครับหนังสือคำสั่งเสนอให้มีการสั่งย้ายปรากฏมีการอ้างถึง 2-3 ฉบับเลยนะครับแต่ฉบับจริงของจริงครับลงนามโดยคุณวีรพันธ์ดีอ่อนผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีครับคนนี้เป็นใคร คนนี้เป็นคน

้ลงนามแต่งตั้งนักธุรกิจชาวจีนครับชื่อว่าจูเจิ้นเฉินให้เป็นที่ปรึกษาของผู้ว่าในการจังหวัดปราจีนบุรีเมื่อปี2568ทางที่ไม่เคยมีธรรมเนียมปฏิบัติครับจะมีการตั้งนักธุรกิจชาวต่างประเทศขึ้นมาเป็นที่ปรึกษาของผู้ว่าไม่เคยมีครับนอกจากนี้ยังเป็นผู้ว่าคนเดียวกับที่เคยมีข่าวบอกว่าจะอยู่ที่ปราจีนบุรีไม่ได้หลังจากที่มีการไปสั่งสอบนะครับเทศบาลเมืองปราจีนบุรีเรื่องปล่อยให้มีการไฟไหม้บ่อขยะ51ไร่ยาวนาน2วัน3คืนครับนะตอนนั้นมีข่าวคราวว่ามีคำขู่ผู้ว่าจะอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีไม่ได้ผู้ใหญ่ในกระทรวงมหาดไทยต้องรีบออกมาขานรับต้องออกมาปกป้องนะครับนี่เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดที่เกษียณอายุราชการไปแล้วครับท่านวีรพันธ์ดีออดท่านลงนามในหนังสือลงวันที่30กันยายน2569ครับซึ่งเป็นวันทำงานวันสุดท้ายก่อนเกษียณอายุราชการในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีครับโดยอ้างเหตุผลในคำสั่งเสนอให้มีการโยกย้ายเนื่องจากนายอำเภอบ้านสร้างไม่ความร่วมมือกับหน่วยงานระดับจังหวัดในการบริหารจัดการรับมืออุทกภัยและน้ำท่วมทำให้การแก้ไขปัญหาไร้ประสิทธิภาพครับและก็ปรากฏว่าที่อธิบดีกรมการปกครองคุณนฤชาโคสาศิวิไลขานรับครับก็เด้งให้ไปช่วยราชการอยู่ที่ส่วนกลางตามที่มีข้อเสนอขึ้นมานะครับไม่เพียงเท่านั้นนะครับยังมีข่าวว่านายกปรีคุณอนุทินชาญวิรุฬนี่เดือดจัดเลยครับกลางวงประชุมปภ.แห่งชาติครับหลังจากทราบว่าทางผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีครับทำหนังสือเสนอให้ย้ายนายอำเภอบ้านสร้างออกจากพื้นที่สาเหตุก็เนื่องจากไม่ทุ่มเททำงานไม่ประสานอพยพชาวบ้านทั้งๆที่อยู่ในช่วงวิกฤตหนักเป็นเรื่องที่น่าอับอายสั่งให้มีการสอบวินัยไล่ไปดูถึงเรื่องทัศนคติของคนที่จะเข้ามารับราชการในระดับผู้นำครับก็เรียกได้ว่าโดนถล่มอยู่ฝ่ายเดียวครับไม่มีโอกาสได้ชี้แจงไม่ได้มีโอกาสตอบโต้ครับสิ่งที่เป็นประเด็นที่ตัวของนายอำเภอเศรษฐวุฒิเปิดใจสั้นๆก็คือว่าน้อมรับคำสั่งแล้วก็ยืนยันว่าได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถแล้วนะครับความจริงถ้าเรามาพูดถึงระบบราชการในบ้านเราก็ต้องยอมรับว่านี่เป็นเรื่องเหตุการณ์ปกติครับที่ระดับผู้บังคับบัญชาเนี่ยจะตำหนิติติงจะว่ากล่าววิพากษ์วิจารณ์ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างรุนแรงครับอาจจะต่อหน้าข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ก็มีเกิดขึ้นในเห็นบ่อยครับกรณีของนายอำเภอบ้านสร้างก็เช่นเดียวกันครับอย่างที่ทราบกันดีครับเป็นการตำหนิกลางที่ประชุมของปภ.แห่งชาติมีการระบุนะครับบอกว่านี่เป็นความบกพร่องความไม่มุ่งมั่นในการทำงานนะครับทั้งที่ผู้คนโดยทั่วไปรวมทั้งชาวจังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยทราบดีครับว่าอำเภอบ้านสร้างเป็นพื้นที่ภัยพิบัติรุนแรงที่สุดในเหตุการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้แต่อย่างไรก็ตามการจะพิจารณาอย่างใดอย่างหนึ่งต้องดูจากองค์ประกอบหลายอย่างเข้าไปประกอบในการพิจารณาควบคู่กันไปครับต้องไปดูตั้งแต่หลักของกายภาพไปดูภูมิศาสตร์ครับภูมิศาสตร์ของอำเภอบ้านสร้างเนี่ยนะครับมันเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำมีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลางเนี่ยเพียงเล็กน้อยเท่านั้นครับมีสภาพเป็นแอ่งกระทะเป็นที่ราบลุ่มต่ำและมักประสบปัญหาอุทกภัยหรือน้ำท่วมขังทุกปีในช่วงฤดูฝนครับระหว่างเดือนสิงหาถึงเดือนตุลาคมของทุกปีโดนทุกปีครับบ้านสร้างเป็นพื้นที่รองรับน้ำด่านสุดท้ายจากจังหวัดปราจีนบุรีครับน้ำจากปราจีนไหลลงมาที่บ้านสร้างครับนอกจากนี้บ้านสร้างยังเป็นจุดเริ่มต้นนะครับของแม่น้ำบางประกงบ้านสร้างยังเป็นพื้นที่รับมวลน้ำป่าจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ครับรองรับน้ำจากจังหวัดนครนายกและบางช่วงบางเวลายังเจอกับทะเลหนุนครับน้ำทะเลหนุนที่ดันย้อนกลับขึ้นมาจากปากอ่าวไทยผ่านแม่น้ำบางประกงทำให้การระบายน้ำยากมากครับที่จังหวัดที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีเป็นที่รับรู้รับทราบกันดีครับอุทกภัยครั้งนี้อำเภอบ้านสร้างได้รับผลกระทบตั้งแต่วันที่20-21กันยายนครับเริ่มต้นตั้งแต่ก่อนที่จะสิ้นเดือนกันยายนปรากฏเหตุการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่สูงกว่า 2-3 เมตรก็ดีครับไม่ว่าจะเป็นตำบล

ทางตลาดหรือชุมชนริมน้ำนี่เป็นที่รับรู้รับทราบก็ดีครับน้ำนี่ท่วมมิดถึงราคาบ้านนะครับน้ำท่วมขึ้นไปชั้น2ของบ้านด้วยขณะที่ศูนย์ราชการครับในเขตอำเภอบ้านสร้างและพื้นที่โดยรอบครับอย่างเช่นโรงพยาบาลบ้านสร้างระดับน้ำสูงเฉลี่ยประมาณ1เมตรขึ้นไปครับชาวบ้านเดือดร้อนกันโดยทั่วหน้าเดือดร้อนกันมาตั้งแต่วันที่21 22กันยายนนะครับแต่สิ่งที่มันเป็นประเด็นย้อนแย้งกับคำสั่งย้ายโดยอ้างบอกว่าไม่ตั้งใจทุ่มเทไม่ความร่วมมือในการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมกับทางจังหวัดก็เลยแก้ปัญหาอุทกภัยไม่ได้กลับกลายเป็นว่าปรากฏภาพเหตุการณ์และคลิปภาพของผู้คนจำนวนไม่น้อยครับที่มีการโพสต์คลิปภาพนะครับของนายอำเภอเศรษฐวุฒินะครับที่ก็ไปช่วยเหลือประชาชนไม่ได้หยุดหย่อนตั้งแต่วันแรกที่เกิดเหตุการณ์มีชาวบ้านจำนวนไม่น้อยครับยืนยันตรงกันว่าตัวของนายอำเภอเศรษฐวุฒิเนี่ยทำงานเร็วถึงลูกถึงคนก่อติดอยู่กับชาวบ้านตั้งแต่แรกไม่ได้หายไปไหนครับมีหนำซ้ำยังมีความผูกพันสูงกับประชาชนในพื้นที่สังเกตเห็นได้ชัดนะครับหลังจากที่มีคำสั่งย้ายนะฮะปรากฏว่ามีคนผู้คนจำนวนไม่น้อยเข้าไปสอบถามผ่านทาง Facebook ของนายอำเภอเศรษฐวุฒิซึ่งมีคนติดตามเนี่ยไม่ต้อยกว่า 200,000 คนมีการให้กำลังใจมีการพูดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับและก็ต้องบอกว่าไม่เพียงแค่ชาวบ้านและบรรดาหน่วยอาสากู้ภัยทั้งหลายที่ให้กำลังใจสำหรับผู้ว่าสำหรับนายอำเภอบ้านสร้างนะครับแต่ยังรวมไปถึงระดับอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยคุณสุทธิพงษ์จุนเจริญครับนี่เป็นอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยครับมีการโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวแสดงความประหลาดใจและไม่เชื่อว่านายอำเภอระดับแถวหน้าของประเทศไทยจะทอดทิ้งประชาชนอย่างที่ถูกกล่าวอ้างแล้วก็ชี้ว่าน่าจะมีอะไรคลาดเคลื่อนนะครับและก็มีการเรียกร้องให้อธิบดีกรมการปกครองเร่งตรวจสอบข้อที่จริงเพื่อคืนศักดิ์ศรีและความเป็นธรรมให้กับข้าราชการไทยที่ตั้งใจทำงานครับนี่เป็นระดับอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะถ้าหากย้อนกลับไปดูประวัติไปดูผลงานของท่านก็ต้องบอกว่านายอำเภอเศรษฐวุฒิเนี่ยก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันครับเคยได้รับรางวัลอำเภอสะอาดระดับประเทศเมื่อครั้งที่ท่านเป็นนายอำเภอคลองเขื่อนจังหวัดฉะเชิงเทราจากนั้นได้รับการยกย่องเป็นนายอำเภอดีเด่นระดับแถวหน้าคนหนึ่งของประเทศนะครับได้รับแต่งตั้งให้เป็นนายอำเภอนะครับที่บ้านสร้างตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2565เป็นต้นมาและโดยข้อที่จริงครับอำเภอบ้านสร้างมีอาณาบริเวณรวมทั้งสิ้น361ตารางกิโลเมตรครับพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรและปศุสัตว์ซึ่งก็ต้องยอมรับว่า361ตารางกิโลเมตรเนี่ยมันกว้างใหญ่เกินกำลังความสามารถของระดับนายอำเภอเพียงแค่คนเดียวจะเอาอยู่ครับมันต้องอาศัยความร่วมมือจากทางระดับจังหวัดและจากส่วนกลางด้วยนะครับขณะที่ในทางปฏิบัติครับถ้าเราไปดูว่าที่นะครับรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีกว่าจะยกทีมงานเข้าไปที่อำเภอบ้านสร้างและก็มีคลิปภาพปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นะครับประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรีว่ากำลังลงไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ก็ปาเข้าไปวันที่7ตุลาคมครับหรือหลังจากเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ที่อำเภอบ้านสร้างรวมแล้ว17วันครับนี่คือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนะครับแน่นอนความเสียหายครับบ่อปลาก็ดีครับแหล่งพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งตำบลบางคลวงนี่เป็นพื้นที่พ่อเลี้ยงสัตว์น้ำขนาดใหญ่นะครับปรากฏว่าสัตว์เลี้ยงนะครับที่มีการเพาะเอาไว้เนี่ยหลุดไปกับกระแสน้ำเขาบอกว่ามียอดความเสียหายในเบื้องต้นมากถึง100ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับขณะที่อาคารบ้านเรือนของประชาชนได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมากตำบลบางยางน้ำท่วมทั้ง13หมู่บ้านครับระดับน้ำมีตั้งแต่1ถึง3เมตรคนเดือดร้อน 1,200 ครัวเรือนนอกจากนี้ครับต้องมีการอพยพผู้คนไปอยู่ศูนย์อพยพบางแตนซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่แรกภายใต้การนำของนายอำเภอเศรษฐวุฒินี่แหละครับเป็นคนที่เริ่มตั้งแต่ตอนต้นเลยที่สำคัญที่สุดครับอย่างที่เกริ่นเอาไว้ในช่วงต้นครับคำสั่งในการที่จะลงโทษในการที่จะโยกย้ายข้าราชการนะครับที่มีความบกพร่องในเรื่องของการทำงาน

0: ก็บอกว่าครั้งนี้นายอำเภอบ้านสร้างแตกต่างไปจากคำสั่งเมื่อครั้งที่คุณอนุทินเป็นนายกเป็นรองนายกและเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับที่มีคำสั่งย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายกรณีน้ำป่าไหลหลากไหลทะลักเข้าท่วมอำเภอแม่สายครั้งใหญ่ครั้งรุนแรงครับเมื่อปี2567ในสมัยรัฐบาลของคุณแพทองธารชินวัตรเพราะเหตุการณ์ในครั้งนั้นสิ่งที่เป็นเหตุผลก็คือผู้ว่าไม่ได้อยู่ในพื้นที่มีการตามหาผู้ว่ากันจ้าละวันครับแต่กรณีของนายอำเภอบ้านสร้างอยู่ในพื้นที่ตั้งแต่เริ่มมีน้ำท่วมเกิดขึ้นที่อำเภอบ้านสร้างครับโดยมีประชาชนโดยทั่วไปเนี่ยต่างยืนยันสนับสนุนครับยืนยันว่าตัวของนายอำเภอนั้นอยู่ในพื้นที่ช่วยชาวบ้านมาตั้งแต่ต้นครับไม่ได้หนีหายไปไหนครับนี่แหละมันกลายเป็นประเด็นสำคัญที่มีการพูดถึงเรื่องกรณีของการหาแพะเข้ามารับผิดชอบหรือไม่อย่างไรสำหรับความเสียหายระดับขนาดนี้ครับที่สำคัญที่สุดกับเรื่องนี้เนี่ยจะว่าไปแล้วมันถูกโยงไปถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การบริหารการจัดการสำหรับเรื่องของการทำหน้าที่นะครับในเชิงทางบ้านเมืองโดยทั่วไปอย่างที่รับรู้รับทราบกันดีครับยุทธศาสตร์หนึ่งที่มักจะมีการพูดถึงก็คือมักจะไม่มีการเปลี่ยนตัวผู้นำเปลี่ยนตัวแม่ทัพหรือนโยบายสำคัญในสถานการณ์กำลังคับขันหรือกำลังเร่งด่วนกำลังจะรู้ผลรู้แพ้รู้ชนะครับเพราะถ้าหากมีการเปลี่ยนตัวแม่ทัพเปลี่ยนตัวม้าศึกกลางคันมันจะมีผลต่อขวัญและกำลังใจอย่างยิ่งเผลอๆนะครับผลที่มันเกิดขึ้นอาจจะเป็นผลพวงนะครับชนิดที่คาดคิดไม่ถึงครับกรณีการรับมือน้ำท่วมในหลายพื้นที่รวมทั้งอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีก็เช่นเดียวกันครับนี่เป็นเรื่องละเอียดอ่อนเป็นเรื่องสำคัญครับที่อย่างน้อยที่สุดจะต้องฟังความรอบด้านแล้วก็ฟังซุ้มเสียงจากประชาชนในพื้นที่ครับว่าเขามีความเห็นมีท่าทีมีเหตุผลยืนยันสนับสนุนในเรื่องนี้อย่างไรครับอย่าไปเชื่อเพียงแค่คำรายงานเพียงบางอย่างเท่านั้นนะครับ
1: ครับขอบคุณครับพี่ประจักษ์ครับ
2: ขอบคุณครับถ้าไปดูจากปฏิกิริยาของคนในพื้นที่น
1: ะ
2: นักข่าวเราก็ไปถามจากคนบ้านสร้างเหมือนกันก็มีความเห็นออกเป็น2ทิศทางเหมือนกันนะครับไม่ได้เห็นไปในทางเอกฉันท์ทางใดทางหนึ่งนะฮะ
1: เรื่องนี้เสียงแตกใช้คำนี้ได้ไหมเสียงแตกคือชาวบ้านก็มีคนที่รักชอบพอในอำเภออยู
2: ่
1: นะครับเดี๋ยวรอดูปฏิกิริยาที่จะเกิดขึ้นวันนี้อีกครั้งหนึ่งนะฮะว่านายกจะสื่อสารออกมาในลักษณะแบบไหนนะครับปิดท้ายกันที่ภารกิจของนายกรัฐมนตรีครับเดี๋ยววันนี้นายกจะต้องประชุมสถานการณ์น้ำท่วมผ่านระบบคอนเฟอเรนซ์มาทางไกลเพราะว่าอยู่สิงคโปร์
2: นะครับเป็นภารกิจที่สิงคโปร์คือเดินทางไปตั้งแต่เมื่อวานนี
1: ้
2: ครับแล้วเมื่อคืนนี้เนี่ยก็ไปร่วมเวทีเสวนานะครับเป็นวันออนวันกับสตีฟฟอฟซึ่งเป็นประธานกรรมการแล้วก็บรรณาธิการบริหารของฟอฟส์มีเดียนะครับนายกอนุทินนะครับเข้าไปร่วมการเสวนาแบบตัวต่อตัวนะครับวันออนวันซึ่งก็มีนายสตีฟฟอฟส์ประธานกรรมการและบรรณาธิการบริหารของ Fox Media นะครับดำเนินการเสวนาในการเสวนาเนี่ยนายกมีการแสดงวิสัยทัศน์นะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายแล้วก็ทิศทางของประเทศไทยในประเด็นสำคัญนะครับก็หยิบยกเรื่องของการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ระหว่างประเทศการเสริมสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลกนะครับการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจเพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็ดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศนายกยังพูดถึงเรื่องของการรับมือกับสถานการณ์แล้วก็ความท้าทายระหว่างประเทศนะครับซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงในหลายๆมิติแล้วก็ย้ำว่าไทยเนี่ยพร้อมที่จะปรับตัวแล้วก็ดำเนินนโยบายที่คำนึงถึงประโยชน์ของประเทศควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและการเพิ่มทางเลือกด้านพลังงานสะอาดเพื่อที่จะรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจแล้วก็การลงทุนในระยะยาวนะครับ
1: ครับยังมีบทบาทของไทยบนเวทีระหว่างประเทศด้วยที่นายกนำไปพูดถึงนะครับเขาย้ำเรื่องการทำให้ประเทศไทยกลับไปมีบทบาทเป็นที่ยอมรับในประชาคมระหว่างประเทศมีการกล่าวถึงความสำคัญของอาเซียนท่ามกลางการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์ไทยพร้อมมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของภูมิภาคและเชื่อมโยงความร่วมมือกับนานาประเทศนะครับส่วนนโยบายด้านเศรษฐกิจครับนายกรัฐมนตรีบอกโชว์จุดแข็งโชว์จุดแข็งและโอกาสของประเทศในการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศโดยมีศักยภาพในการเป็นฐานการผลิตครับมีความพร้อม สนับสนุนการลงทุนจากทั่วโลกในหลากหลายอุตสาหกรรมเพื่อเชื่อมโยงไทยเข้ากับเศรษฐกิจระดับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกนะครับ
2: ซึ่งเวทีนี้นะครับ Forbes Global CEO Conference นะครับเป็นการประชุมด้านเศรษฐกิจแล้วก็ภาคธุรกิจที่ Forbes เนี่ยเขาจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีนะครับเพื่อที่จะเปิดพื้นที่ให้ผู้นำภาคธุรกิจนะครับนักลงทุนแล้วก็ผู้กำหนดนโยบายจากทั่วโลกเนี่ยไปแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์แล้วก็สร้างเครือข่ายทางธุรกิจนะครับปีนี้เนี่ยมีผู้เข้าร่วมราวๆ400ถึง450คนนะครับซึ่งเขาบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยเป็นผู้บริหารระดับสูงนะครับนักลงทุนรายใหญ่แล้วก็ผู้นำจากภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนชั้นนำของโลกนะครับซึ่งก็รวมไปถึงนายกอนุทินของเราด้วยนะ
1: ครับเมื่อวานตอนไปถึงนายกบินไปช่วงบ่ายตอนไปถึงที่สิงคโปร์ปรากฏว่าลอเรนซ์หว่องนายกสิงคโปร์จัดงานเลี้ยงน้ำชา
2: เพื่อนรักนะ
1: อ๋อเหรอสนิท
2: จำได้ไหมที่นายกของสิงคโปร์เนี่ยเคยเดินทางมาเยือนประเทศไทยนะครับตอนนั้นก็มีภาพที่หวานชื่นเหมือนกันแล้วก็มีการเล่นดนตรีด้วยกันนะครับแล้วเขาก็บอกว่าทั้งนายกของทั้งผู้นำของไทยแล้วก็ผู้นำของสิงคโปร์เนี่ยเป็นคนที่รักในดนตรีเหมือนกัน
1: คอเดียวกัน
2: เขาก็เลยเล่นดนตรีด้วยกันแล้วก็บอกว่าเนี่ยเขาเป็นเพื่อนรักกัน
1: ครับเมื่อวานนี้ก็จัดงานเลี้ยงน้ำชาต้อนรับคุณอนุทินอันนี้คุณไตรสุรีไตรสรณคุณนะครับเขาติดตามคณะไปด้วยเขาก็เล่าให้ฟังนะฮะนำมาเปิดเผยกันจัดที่โรงแรมชื่อดังเลยนะครับต้อนรับคณะรัฐมนตรีคณะนายกจากประเทศไทยเป็นกรณีพิเศษแล้วก็แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการสานต่อความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนระหว่างไทยสิงคโปร์แหละครับมีเรื่องเศรษฐกิจดิจิทัลด้วยการเชื่อมโยงเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจอะไรต่างๆนึกถึงที่ผู้หลักผู้ใหญ่เคยเล่าให้ฟังปกติเวลาระดับผู้นำประเทศเจอกันบอกเป็นงานเลี้ยงพูดคุยนอกรอบมันก็ต้องเป็นเรื่องสาระนิดนึงนะจะมาพูดคุยแบบดนตรีอย่างเดียวก็อาจจะไม่ใช
2: ่
1: นะครับเมื่อวานนี้เห็นว่าคุยกันหลายเรื่องแล้วก็มีกำหนดพบหารือกับผู้บริหาร Forbes Media ซึ่งคุณอนุชาได้เล่าให้ฟังไปเมื่อสักครู่นี
2: ้
1: ก็เกิดตามหลังมา
2: ครับ
1: ทีนี้นายกรัฐมนตรีนะครับเดี๋ยวจะมีภารกิจใหญ่อีกเพราะว่าไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting 12 ถึง 18 ตุลาคมจัดที่กรุงเทพมหานครครับนี่งานใหญ
2: ่
1: นะฮะ
2: ก็เดี๋ยวรอดูเพราะว่านายกก็จะไปร่วมประชุมนะครับไปเปิดการประชุมแล้วก็ไปร่วมประชุมด้วยเหมือนกันถือว่าเป็นภารกิจของนายกที่ตอนนี้ก็เราจะเห็นปรากฏการณ์เห็นเรื่องของภารกิจที่ไปต่างประเทศซะบ่อยนะครับก่อนหน้านี้ก็ไปล็อตใหญ่นะครับไปหลายๆประเทศเลยก็ไปเน้นเรื่องของการพูดคุยในระดับผู้นำมีการพูดคุยกันเรื่องของการค้าการลงทุนนะครับก
1: ็
2: เหมือนกับคล้ายๆจะไปเปิดตลาดนั่นแหละนะครับแล้วก็ไปสร้างคู่ค้าใหม่ๆนะครับก็เป็นภารกิจของนายกรัฐมนตรีในช่วงเวลานี้นะครับส่วนเรื่องของความเคลื่อนไหวอื่นๆนะตลอดทั้งวันนี้เดี๋ยวเราคงต้องติดตามกันเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมนะครับแล้วก็เรื่องของประเด็นร้อนต่างๆที่ทั้งเรื่องของน้ำท่วมที่ถูกมาผูกโยงกับเรื่องการเมืองนะครับเดี๋ยวติดตามกันในทุกช่วงข่าวของไทย PBS นะครับทั้งหมดนี้คือมุมการเมืองนะครับเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับช่วงนี้เรา2คนลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

พระทรงสร้างงานศิลป์ส่งเสริมศาสตร์อุทิศพระองค์เพื่อเหล่าราษฎรมิขาดสายพระจริยวัตรอ่อนน้อมเปล่งประกายยามทรงงานผ่อนคลายเปี่ยมเมตตาวันคล้ายวันประสูติพิสุทธิ์สวัสดิ์คุณพิพัฒน์ด้วยพระเกียรติล้ำเลอค่าปวงชาวไทยน้อมใจกายเทิดศรัทธาขอพระองค์เจ้าสิริพาทรงพระเจริญ8ตุลาคม2569วันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการวันใหม่วาไรตี้ครับเช้านี้วันพฤหัสบดีที่8ตุลาคมปีพุทธศักราช2569นะครับเช้าวันพฤหัสครับอยู่กับน้องยุ้ยชมัยพรเห็นประเสริฐและผมต๊อปอธิวัฒน์ธีระนิธินันท์ครับ
0: และให้วันใหม่วาไรตี้ของเราพื้นที่ความสุขสำหรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะหลากหลายช่องทางค่ะผ่านทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3 Facebook Live X Live เว็บไซต์ thaipbs.or.th และ TikTok Live Thai PBS นะคะร่วมพูดคุยจัดรายการแสดงความคิดเห็นกันมาได้เลยเช้านี้คุณผู้ชมเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะซึ่งนอกจากพี่ต๊อบกับยุ้ยแล้วค่ะต้อนรับผู้บรรยายภาษาเมืองของเราในเช้าวันนี้นะคะกับคุณกัญญาแซ่อึ่งด้วยค่ะ
1: สวัสดีครับไทยผู้บรรยายภาษาเมืองนะครับแล้วก็ต้องทายคุณผู้ชมเช้าวันพฤหัสบดีวันนี้เนี่ยฟ้าค่อยเปิดหน่อยนะครับขับรถมาเนี่ยไม่ค่อยลุ้นเท่าไหร่ว่าฝนจะตกไหมแต่ก็ไม่แน่ใจว่าช่วงบ่ายกับเย็นเนี่ยมันจะมาหรือเปล่า
0: เดี๋ยวต้องรอลุ้นกันแต่ว่าวันนี้เนี่ยถ้าเกิดดูพยากรณ์อากาศโดยรวมนะคะภาคใต้จะฝนตกหนักบางแห่งต้องระมัดระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำส่วนประเทศไทยพื้นที่ตอนบนมีฝนลดลงแต่ว่ายังมีฝนฟ้าคะนองกระจายในบางแห่งนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามสถานการณ์กันต่อไปรวมถึงในทุกช่วงข่าวของไทย PBS ของเราด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
1: ใช่ครับช่วงนี้เนี่ยอาจจะได้สัมผัสถึงอากาศที่มันแบบเย็นๆหน่อยน
0: ะ
1: เมื่อคืนหรือช่วงเช้าสางๆวันนี้เนี่ยก็เคยได้ยินว่าอากาศมันจะเย็นก็รู้สึกได้นิดนึงแถวบ้านคุณบางเขนเย็นไหม
0: ก็เกษตรหรอก็ตื่นมาก็เย็นๆนะแต่ว่าต้องระมัดระวังช่วง9ถึง13ตุลาคมน
1: ี้มันจะอะไรอีก
0: มาตามนัดแน่นอนกรุงเทพมหานครปริมณฑลพื้นที่ภาคกลางเดี๋ยวฝนมาจ้า
1: ในตั้งตาฟังว่าจะเป็นเสียงของลมเย็นหรือเปล่าปรากฏฝนเหรอ
0: ใช่
1: วันที่เท่าไหร่นะ
0: เดี๋ยวฝนมาก็ช่วง9ถึง13ตุลาคมค่ะ
1: ดูแลตัวเองนะครับคุณผู้ชมช่วงนี้เนี่ยอากาศเปลี่ยนนะบางคนเป็นภูมิแพ้ผมเนี่ยจมูกแบบฟึดฟัดฟึดฟัดอยู่มาวัน2วันละแต่ว่าไปทดสอบในตัว ATK มาไม่มีไม่ได้เป็นไข้หวัดนะที่นี่บางทีเขาแพร่กระจายกัน
0: บางทีไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A นะคะเรื่องอาการเจ็บป่วยต่างๆ RSV นี่ก็ยังมีอยู่นะก็ต้องระมัดระวังด้วยแล้วก็รวมถึงส่งความห่วงใยไปยังพ่อแม่พี่น้องพื้นที่ภาคตะวันออกไม่ว่าจะเป็นนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทรานะพี่ต๊อบ
1: ใช่ตอนนี้เนี่ยก็ต้องเรื่องของการเยียวยาและช่วยเหลือนะครับก็ติดตามได้นะฮะโดยเฉพาะในช่วงของสถานีประชาชนนะครับน้องแป้งธิดารัตน์อนันตรกิตติกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็รอสแตนบายวันนี้บ่าย2ติดตามเรื่องของความช่วยเหลือกันต่อนะครับอ้าวไปต่อกันนะครับในเรื่องของกินกันดีกว่า
0: ค่ะ
1: นะหลายที่น้ำท่วมแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราเอาไว้ว่าพอมาน้ำลงแล้วเดินทางมากินกัน
0: นะคะเพราะจริงๆแล้วในหลายพื้นที่อย่างที่บอกกันไปว่าในช่วงของเราเองเนี่ยก็มีความพยายามในการอัปเดตผู้ประกอบการของเรานะคะร้านค้าต่างๆว่าได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมหรือไม่นะคะเอากับในช่วงวันนี้ของเราค่ะในช่วงของจานเด็ดวันใหม่ค่ะ
1: วันนี้คุณผู้ชมครับใครที่เคยไปแถววัชรพลนะหรือถ้าเกิดเคยขับผ่านไปหรือเมนูที่ชอบกินกันแถวนั้นเนี่ยมีเยอะแยะมากมายแต่ผมเนี่ยบอกเลยว่าตัวยงเลยผมไปทีไรเนี่ยก็คือกินตลอดนะครับอ๋อ
0: พี่ต๊อบพูดตลอดเลยคุณผู้ชมว่านี่เป็นร้านประจำเขา
1: วันคือจำได้ไหมตอนนั้นพี่เล่าให้ฟังว่าพี่อยากกินมากแล้วบ้านพี่ตอนนั้นพี่อยู่บางกรวยอ
0: ่
1: ะพี่ก็สั่งจากที่เนี่ยไปกิน
0: เนี่ยคุณเป็นคนสู้ชีวิตนะ
1: ถ้า
0: เทียบลูกค้า VVIP ที่ยอมจ่ายเงินกับค่า delivery ที่แพงกว่าค่าสินค้าดิฉันได้คุยกับต๊อบไปในนั้น
1: ดีจริงผมกินมาตั้งแต่สมัยแบบขี่มอเตอร์ไซค์ทำงานนะคุณแล้วยังคงขายอยู่จริงๆอันนี้พูดเลยว่าเขามีความเป็นมากับก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่สวนมะลิสาขาวัชรพล
0: ค
1: ือเขามีหลายสาขาดั้งเดิมเขาเองเนี่ยจะมีอยู่อีกที่หนึ่งแต่ว่าที่เนี่ยเขาบอกสูตรเดียวกันเลยนะจะสาขาไหนสาขาไหนเขาใช้สูตรเดียวกันแล้วส่งต่อมา3รุ่นแล้วน้องยุ้ย
0: ค่ะทีนี้แหละเคล็ดลับเรื่องของการ

0: ส่งต่อกันมา3รุ่นเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะคือน้องบอกว่าภารกิจพิเศษนิดนึง
1: จริงๆมันต้องเป็นผมไป
0: ต้องเป็นคุณกระต๊อบไปนะร้านนี้จริงๆน้องเฟิร์นนะเขาจับไม้พี่ต๊อบเลยแต่ว่าน้องเฟิร์นเองขอรับไม้ต่อพาคุณผู้ชมไปหาความอร่อยด้วยตนเองจะเด็ดแค่ไหนติดตามกันได้จ้านเด็ดวันใหม่วันนี้ค่ะ

0: เด็ดวันใหม่วันนี้เราไม่ได้ไปที่ไหนไกลนะคะเพราะเราจะพาไปรู้จักกับอีกหนึ่งเมนูที่หลายคนน่าจะคุ้นเคยกันดีค่ะอย่างก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่แต่ละร้านเนี่ยก็จะมีสไตล์ไม่เหมือนกันนะคะทั้งในเรื่องเส้นเรื่องไก่ไปจนถึงเรื่องของกลิ่นหอมๆจากกระทะเราเลยอยากมาทำความรู้จักกับอีกหนึ่งร้านนั่นก็คือร้านก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่สวนมะลิสาขาวัชรพลว่าร้านนี้มีที่มาที่ไปยังไงอะไรเด็ดทำไมลูกค้าถึงอยากแวะเวียนเข้ามาฝากท้องกันที่นี่อยู่เรื่อยๆอยากรู้ตามไปดูกันเลย
1: สวัสดีครับชื่อธเนศประภาธรรมรักษ์นะครับเป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่สวนมะลิครับผม
0: ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ร้านนี้มีความพิเศษยังไงทำไมลูกค้าถึงติดใจต้องมากินที่นี่คะพี่เจ
1: อ๋อก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ของเรานะครับจะผัดด้วยเตาถ่านนะครับผัดทีละชามแล้วก็จะใช้เนื้อเนี่ยจะเป็นเนื้อที่หมักส่วนพิเศษของทางร้านก็จะเป็นเนื้อสะโพกเนื้ออกซึ่งทางร้านหั่นเองแล้วก็หมักเองเส้นก็จะเป็นเส้นแป้งข้าวซึ่งมันจะไม่เหนียวมันจะเป็นหอมกรอบนะครับผัดขึ้นมาแล้วก็จะเนี่ยนะครับผัดลงมาแห้งๆกรอบๆเนี่ยครับที่สาขานี้ได้เปิดมาประมาณ20กว่าปีแล้วครับแต่ถ้าเกิดสาขาแรกจริงๆนี่อยู่4แยกโรงพยาบาลสวนมะลิครับผมทำมาตั้งแต่รุ่นอากงอาม่านะครับน่าจะ 60-70 ปีได้แล้วครับ
0: ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่เป็นเมนูแรกที่ทำมาตั้งแต่แรกเลยไหมคะ
1: ใช่ครับขายก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่มาตั้งแต่แรกเลยอากงอาม่าเป็นคนทำครับรุ่นที่3ครับเป็นหลานนะครับคุณแม่ก็ทำมาก่อนแล้วคุณแม่ก็ปลดระวางส่งต่อให้ผมขึ้นลูกอีกทีนึง
0: แล้วเมนูที่มาแล้วเนี่ยห้ามพลาดเลยจะเป็นเมนูอะไรคะ
1: ถ้าสั่งเลยก็ต้องก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่นี่แหละครับเสร็จแล้วถ้าเกิดบางคนก็ชอบกินไข่แบบไข่ไม่สุกเนี่ยครับจะมีก๋วยเตี๋ยวอกไก่ซึ่งจะเป็นเหมือนไข่ออนเซนอยู่ข้างบนซึ่งจะเป็นไข่แบบดิบๆนะครับบางคนอันนี้ก็ชอบเหมือนกันและบางทีเขาชอบไก่ของเราอ่ะครับเขาก็เลยบอกว่าไม่อยากกินคั่วอยากกินเป็นก๋วยเตี๋ยวลวกได้ไหมก็เป็นบะหมี่แห้งหรือใส่ไก่ทอดของทางร้านเพราะว่าคนจะชอบกินไก่ทางร้านกันอย่างเงี้ยครับ
0: เคยได้รับรองความอร่อยจากที่ไหนบ้างไหมคะ
1: ก็เป็นมิชลินผู้มองปี2020นะครับแล้วก็เป็นชูยูชวนชิมแล้วก็จะมีเป็นฟู้ดยูนิเวิร์สของนักสาวไทยก็จานดาราบ้างแต่ก่อนอะไรเงี้ยครับดาราเยอะเลยอะเวลล่าณเดชอะไรเงี้ยครับก็เคยมาทานกันเนี่ยครับ
0: ทำไมถึงต้องเป็นเตาถ่านคะพี่เจ
1: อ๋อเพราะว่ากลิ่นจากเตาเวลาผัดนะครับผัดด้วยเตาถ่านนี่เส้นจะหอมกรอบกว่าแต่ถ้าผัดด้วยแก๊สมันเหม็นแก๊สด้วยอย่างเงี้ยนะครับมันมีกลิ่นของแก๊สด้วยอะไรเงี้ยครับทำอาหารผัดทำด้วยเตาทำไม้เงี้ยนะมันหอมสมัยก่อนนี่ต้องใช้อาม่าเขาผัดเราเดี๋ยวนี้ใช้พัดลมเล็กๆเป่าเอาได้ครับใช่ครับใช้เตาถ่านมาตลอดเลยไม่เคยเปลี่ยนเป็นเตาอย่างอื่นเลย
0: อันนี้คือเตาตั้งแต่รุ่นอาม่าเลยเหรอพี่เจ
1: ไม่ใช่พังไปแล้วรอมาน่าจะไม่เหลืออ
0: ย่างที่ร้านพี่เจเนี่ยเราเลือกใช้เส้นแบบไหนคะ
1: จะเป็นเส้นใหญ่ครับเส้นแป้งข้าวเยอะหน่อยจะแป้งมันน้อยหน่อยมันจะไม่เหนียวเท่าไหร่แล้วก็เวลาผัดมันจะนิ่มกว่าครับกรอบกว่าอะไรเงี้ยเป็นเส้นแป้งข้าวครับอันนี้ทำคั่วไก่ครับผมถ้าเป็นคั่วเนี่ยเราจะตีไข่ลงไปเป็นไข่ลงผัดด้วยเลยแต่ถ้าเป็นอบเนี่ยครับจะเป็นเหมือนไข่ลวกครับไข่ออนเซนอยู่ข้างบนบางคนชอบกินไข่ดิบๆเงี้ยครับแต่ก่อนอาจจะคั่วไม่ได้เกรียมไม่ได้กรอบเท่าสมัยนี้อะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้เขาชอบกินแห้งๆกันมากกว่าเลยเส้นอื่นได้ครับแต่ก็แล้วแต่คนชอบอะครับแต่ปกติคือเส้นใหญ่แต่ถ้าเกิดเส้นอื่นเป็นเส้นเล็กเส้นบะหมี่เส้นหมี่เงี้ยบางคนก็กินเปลี่ยนไปได้ผมก็ชอบกินเส้นอื่นบางทีแก้เลี่ยน
0: เห็นหน้าตาธรรมดาแบบนี้แต่รายละเอียดของจานเนี้ยมีไม่น้อยเลยตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบการคั่วเส้นให้มีความหอมรวมไปถึงการควบคุมไฟของเตาถ้าไฟแรงเกินไปเส้นก็อาจจะไหม้แต่ถ้าไฟอ่อนเกินไปก็อาจจะไม่ได้ความหอมแบบที่ต้องการพี่เจนี่คือจับตะหลิวมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะพี
1: ่ตั้งแต่จองความได
0: ้อันนี้พี่เจอยากจะบอกหรืออยากจะอวดคะ
1: ไม่ใช่ตั้งแต่เด็กๆครับผมตั้งแต่ประมาณมัธยมครับคุณแม่ก็แบบอยากจะกินก็ทำเองอะไรเงี้ยผัดกินเองก่อนโอ้ยได้อร่อยก็ผัดไปลงร้านช่วยขับช่วยทำอะไรเงี้ยกินไม่ได้ก็ต้องกินไม่ใช่กินได้ลองกินได้ครับเนี่ยถ้าจะเป็นไก่ส่วนอกกับสะโพกครับผมเราจะรีดมันออกแล้วก็เอาแต่เนื้อล้วนๆแล้วก็หมักด้วยสูตรพิเศษทางร้านจะหมักนี่เราไม่ได้แบบหมักชั่วโมงหรือชั่วโมงได้เราหมักวันนี้ใช้พรุ่งนี้ต้องหมักข้ามวันครับจะได้เข้าเนื้อหน่อยแช่ตู้เย็นไว้แช่ช่องฟรีซผัดไปประมาณให้ไก่ประมาณสุกได้ประมาณแบบ 60-70% เนี้ยครับก็ใส่ปลาหมึกแช่ลงไปแล้วก็ค่อยใส่เส้นตามเส้นใหญ่ เส้นใหญ่แล้วก็ผัดไปเรื่อยๆแล้วก็ใส่ซอสปรุงรสนิดนึงอะไรเงี้ยครับซอสผัดเนี่ยครับประมาณแล้วก็รอให้เส้นมันดูแห้งดูหอมกรอบขึ้นมาขึ้นสีนิดนึงครับแล้วเสร็จแล้วเราค่อยใส่ไข่แล้วใช้โยนเอากับด้านเอาเพราะว่ามันจะได้ไม่เละไม่แตก
2: ตอนเด็กโยนอย่างน
1: ี้
2: มา
1: โยนอย่างนี้แล้วก็ไอ้ข้างๆเนี่ยไม่ต้องยกวงยกเวทเนี่ยครับยกกระทะเนี่ย
0: หัวใจสำคัญของเมนูนี้แน่นอนว่าหนีไม่พ้นในเรื่องของการคั่วเพราะต้องได้ทั้งความหอมจากกระทะและเส้นที่ไม่แฉะจนเกินไป
1: ที่ร้านตรงสาขานี้จะขายดีในช่วงกลางวันครับกลางวันคนจะเยอะ
0: ถ้าลูกค้าอยากมาชิมความอร่อยเนี่ยจะต้องเดินทางมายังไงแล้วร้านเปิดปิดกี่โมงคะ
1: อ๋อที่นี่นะครับเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์หยุดวันอาทิตย์วันหนึ่งครับ9โมงเช้าถึง4โมงเย็นครับผมเดินทางก็ตรงนี้จะอยู่ติดถนนวัชรพลอยู่ตรงข้ามเสถียรธรรมสถานนะครับก็ขับรถมาถึงแถวนี้ก็จอดได้เลยครับริมทางสองฝั่งจอดได้ถึง4โมงเย็นครับผมร้านก็ปิด4โมงเย็นพอดีเดี๋ยววันนี้ผมจะทำเมนูคั่วไก่ไปฝากพิธีกรทั้งสองท่านครับฝากคุณเฟิร์นไปให้พิธีกรด้วยนะครับ
0: บางครั้งการที่เราจะมีความสุขก็เป็นเรื่องง่ายๆนะคะแค่เราได้กินของอร่อยๆยิ่งเป็นก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่หอมๆจากเตาถ่านแบบนี้ก็อาจจะทำให้มื้อธรรมดาแบบนี้กลายเป็นมื้อที่มีความสุขขึ้นมาได้เหมือนกันค่ะและนี่คืออีกหนึ่งจานเด็ดวันใหม่ที่อยากชวนคุณผู้ชมไปลองด้วยตัวเองกันค่ะ

0: ขอบคุณน้องเฟิร์นด้วยนะครับใครถามว่าน้องเฟิร์นคือใครกันเมื่อกี้แหละ
1: ท้ายคลิปเลย
0: น่ะคือวันนั้นติดภารกิจจริงๆคือผมเป็นภารกิจคือไปไม่ได
1: ้ค่ะ
0: มันสภาพไม่ได้ทำงานได้แน่นอนเน
1: ี่
0: ย
1: เอาเป็นว่าคุณบอกคุณผู้ชมไปซิคุณรับประทานตั้งแต่รุ่นแม่
0: คิดไม่คิดตั้งแต่ตอนคุณแม่เขายังผัดอยู่เลยแล้วก็ได้เป็นลูกชายแล้วเพราะตอนนั้นน่าจะเรียนอยู่แหละเคยเจอน้องเขา
1: ค่ะ
0: นะน่าจะไปตอนนี้คงมาทำแทนแล้วคุณแม่ก็คงช่วยงานแต่ว่าอยู่ในฝั่งหลังครัวแล้วล่ะม
1: ั้ง
0: เดาว่านะ
1: อันนี้สีนี่คือสีของจริงผัดแบบจากกระทะมาเลยนะคุณผู้ชม
0: นะเฟิร์นเพิ่งผัดเมื่อเช้าเลยเหรอ
1: ไม่ใช่
0: ไม่ใช่ใช่ป่ะ
1: ร้าน
0: อ๋อ
1: ร้านเขาผัดคุณนี่ก็
0: ไม่ใช่หมายถึงว่าร้านผัดมาให้ตั้งแต่เมื่อเช้าเลยหรือเปล่าเนี่ยมันยังดูน่ากินอยู่เลยนะ
1: อ้
0: าวใครที่ไปแถววัชรพลนะครับคุณผู้ชมลองแวะเวียนไปได้นะฮะอร่อยจริงๆแต่ผมบอกเลยนะว่าซื้อห่อเดียวไม่พอซื้อไปเลย 2-3 ห่ออร่อยแน่นอน
1: เปิดวาร์ปนิดนึงละกันก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่เสียวมะลิสาขาวัชรพลนะคะร้านอยู่บริเวณวัชรพลตรงข้ามเสถียรธรรมสถานค่ะเปิดให้บริการวันจันทร์ถึงเสาร์ 9:00 น.ถึง 16:00 น.นะคะใครผ่านไปแถวนี้แวะมาฝากของกันได้นี่คุณผู้ชมส่งกันมาเพียบเลย
0: เคยกินใช่มั้ย
1: หิวเลยค่ะน่าอร่อยจังเลย
0: นี่ไงเดี๋ยวเขาใช้เตาถ่านจริงๆนะคุณผู้ชม
1: ค
0: ือบางร้านเขาจะเป็นเตาแก๊สเนาะม
1: ัน
0: ก็จะคนละฟิลคือการทำคั่วไก่เนี่ยผมเคยไปลองทำนะคุณยุ้ย
1: ค
0: ือมันต้องมีการเผากระทะก่อนนะ
1: แล้วมันคุมไฟยากนะเตาถ่าน
0: ใช่คือมันต้องอาศัยสกิลเลยเนี่ยแล้วเกิดเส้นเนี่ยคุณลงไปแล้วถ้ากระทะมันไหม้ไปแล้วแล้วคุณลงเส้นกะเวลาไม่ดีเนี่ยอดกินนะครับเททิ้งนะจ๊ะน
1: ั้
0: นไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับนี่ถูเตาถ่านเขาไฟแรงมากนะ
1: นี่ไงนะคะเอาเป็นว่าจากรุ่นสู่รุ่นนะคุณผู้ชมไปกันได้เลยค่ะแล้วให้คุณผู้ชมนะคะได้ร่วมกันเปิดประสบการณ์ความอร่อยที่สร้างความจดจำไปด้วยกันกับเราในช่วงจานเด็ดวันใหม่กับเมนูที่มากกว่าความอร่อยคือความผูกพันรสชาติรังสรรค์จากฝีมือและความรักกลายเป็นจุดเชื่อมโยงที่หลอมรวมผู้คนให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นด้วยอาหารนะคะส่งนะคะเมนูเด็ดๆของคุณผู้ชมมาได้เลยสแกน QR code นะคะแอดไลน์เพื่อนๆไทย PBS ค่ะแล้วก็นำเสนอเมนูมาได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าได้รับการออกอากาศลุ้นรับของที่ระลึกสุดพิเศษเราประกาศรายชื่อผู้โชคดีสัปดาห์ละ3ท่านทุกวันศุกร์ในรายการวันใหม่วาไรตี้ช่องจานเด็ดวันใหม่นะคะนี่มีคนบอกว่าเตาถ่านนะหอมมากเลยนะคะ
0: ใช่ละคุมไฟยากนั้นใครทำอาหารกับเตาถ่านอร่อยเนี่ยแปลว่าโปรแปลว่ามืออาชีพนะครับแวะเวียนไปกันได
1: ้ดิฉันก็โปรเหมือนกันโปรเบิ้ม
0: ฮะ
1: โปรเบิ้ม
0: แปลว่าปัญหาเหรอ เข้าใจเล่นบุ๊ควันนี้นอนมาดีดิเล่นบุ๊ค
1: อ๋อไม่หรอกค่ะบางทีคนเราพยายามเล่นเพราะว่าไม่งั้นจะหลับก็ได้คุณ
0: ละละ
1: แต่เดี๋ยวไม่หลับหรอกเดี๋ยวมีท้ายรายการ
0: มาตลกกันต่อดีกว่านะครับท้ายรายการต้องบอกก่อนว่าวันนี้ญี่ปุ่นมาแล้วนะ
1: ค่ะ
0: อย่าเพิ่งไปไหนเพราะว่าญี่ปุ่นมาจริง
1: ๆมาจริงๆ
0: ไม่ใช่เป็นว่าเสียงน้องที่เป็นนักแสดงลิเกเท่านั้นนะฮะแต่คือญี่

0: ่นเนี่ยมาจากญี่ปุ่นมารายการเราจริง
1: ๆใช่แล้วค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีประวัติศาสตร์1กีฬาให้คุณผู้ชมลองเดากันเล่นๆนะคะฉลอง140ปีไทยญี่ปุ่นเดี๋ยวรอติดตามประช่วงท้ายรายการค่ะ
0: ตอนนี้มาติดตามกันหน่อยคุณผู้ชมครับเคยได้ยินคำว่า culture shock ไหมยกตัวอย่างเช่นเวลาเราไปต่างประเทศนะเราไม่เคยเข้าใจวัฒนธรรมบางอย่างมันอาจจะตื่นเต้นตกใจได้เมืองไทยของเราเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นอีก1แดน1แลนด์ที่มีความ culture ให้กับต่างชาติเยอะมากไปดูกันหน่อยนะครับในเสิร์ฟยิ้มวันนี้ครับไปดูกันว่าชาวต่างชาติท่านนี้โดนประเทศไทยรับน้องและช็อกคัลเจอร์แค่ไหนไปดูครับ
2: กลัวกลัวกลัว
3: ฟังได้ไหม They're back อันนี้อะไรครับ
2: อะไรครับ
3: อะไรครับช่วยหน่อยช่วยหน่อยอันนี้อะไรครับ Monster
0: มอนสเตอร
2: ์
0: เป็นมอนสเตอร์หน้าฝนคุณผู้ชมคือบ้านเราอ่ะอาจจะชินเพราะว่าเราได้ยินเสียงอึ่งเสียงเมื่อกี้คือเสียงอึ่งเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ตอนแรกก็ได้ยินพยายามฟังเอ๊ะวัวหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่า
0: เป็นเสียงอึ่งอ่างหน้าฝนแหละคุณผู้ชมครับคือฝรั่งเองเนี่ยด้วยประเทศเขาภูมิประเทศเขาเนี่ยเขาไม่ได้ยินไม่เคยได้ยินอะไรแบบนี้ไงแต่บ้านเราได้ยินจนชินนะครับเรื่องราวนี้เป็นของคุณลูก้านะครับเป็นนักท่องเที่ยวชาวอิตาลีครับเขาแชร์ประสบการณ์ของเขาบนเพจของเขานั่นแหละชื่อลูก้านาเด็กที่พูดถึงเรื่องราวเสียงปริศนาหลังสายฝนจนเกิดเป็นความสงสัยมึนงงในครั้งนี้ครับ
1: แล้วเขานิยามคำว่าเป็นปีศาจฝนนะพี่ต๊อ
0: ปีศาจฝน
1: ใช่
0: ซึ่งทันทีที่คลิปนี้เผยแพร่เนี่ยชาวไทยของเราที่ได้ชื่อว่านอกจากจะใจดีแล้วเนี่ยก็ยังสรรหาความสร้างสรรค์มาช่วยกันแก้ปัญหาและคลายความสงสัยคุณลูก้าด้วยในขณะเดียวกันก็มีแบบทั้งตอบจริงจังแล้วก็ตอบแบบเล่นๆแบบเป็นลูก้าก็งงเหมือนกันตัวจะต้องเชื่ออันไหน
1: แล้วแต่ละคอมเมนต์นะเช่นช่วยหน่อยช่วยหน่อยมันกินเสือเป็นอาหารนะอันตรายมากถ้าได้ยินแบบนี้คือมันกำลังล่าเหยื่อที่เป็นมนุษย์อยู่ พี่เขาจะรู้ไหมว่าคนไทยอ่ะกินต้มมอนสเตอร์ด้วย เขาใช้คำว่าแบบเป็นเรนนี่มอนสเตอร์นะ
0: เป็นเขาบอกบางคนก็บอกเป็นเสียงการแจ้งเตือนภัยพิบัติครับประเทศเราได้ติดตั้งไว้ทั่วประเทศเลยยิ่งที่ไหนมีป่าต้นไม้เยอะเสียงจะดังเป็นพิเศษเพื่อกันไม่ให้น้ำป่าไหลหลาก
1: ค่ะมีบอกว่าแฟนไปไทยครั้งแรกนอนกลางคืนฝนตกเอาไฟฉายออกไปส่องหาว่าเสียงอะไร ทำไมมันถึงดังขนาดนั้นร้องอยู่มุมนั้นมุมนี้พอสักพักตัวเปียกกลับเข้ามาได้อึ่งมาสองตัวเมียก็ยิ่งกลัวอึ่งเอามายื่นให้บอกว่ารู้แล้วนี่ไง2ตัวเนี้ยมันร้อง
0: คือหยิบเอามาให้แฟนดูว่า
1: เสียงมาจาก2ตัวนี้
0: คือเขารู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าเป็นอึ่งนะครับซึ่งจริงๆแล้วเสียงปริศนาหรือว่าปีศาจฝนที่คุณลูก้านิยามนั้นก็คือเสียงของอึ่งอาแหละครับคุณผู้ชมครับที่มันจะมาตามคิวตรงเวลาทุกครั้งที่ฝนตกนั่นแหละซึ่งตอนนี้เชื่อว่าคุณลูก้าน่าจะรู้แล้วล่ะแต่ว่าน่าจะรู้ข้อมูลจริงไปนะบางคนอาจจะกลัวนะเป็นผมกลัวนะเกิดมีต่างชาติมาบอกว่ามันกินเสือเป็นอาหารเนี่ยเอาไปว่าอย่างไรก็ตามนะครับขอขอบคุณทุกคนนะคนไทยที่ช่วยไปตอบคำถามแบบน่ารักน่ารักและขอต้อนรับคุณลูก้าเข้าสู่ประเทศไทยอย่างเป็นทางการด้วยนะครับคุณลงทะเบียนเข้าวีซ่าเรียบร้อยแล้วนะฮะตม.ผ่านแล้วผ่านตม.อึ่ง
1: เนี่ยแล้วคุณผู้ชมส่งมานะไม่กล้ากินค่ะ
0: แล้วก็กินเนี่ยบางทีอร่อย
1: ต้มอึ่งใส่ใบมะขามนะคะ
0: นี่คุณลูก้าคุณได้รับน้องผ่านฝนกรุงเทพฝนประเทศไทยหรือยัง
1: ค่ะ
0: ถ้าคุณยังไม่เผชิญกับภัยพิบัติเนี่ยแปลว่าคุณยังไม่ครบ
1: ต้องมาลุยน้ำท่วมหรอ
0: ก็คือหลายๆคนเขามาในรอบนี้ฝรั่งเขาก็รีวิวกันลงในโซเชียลมีเดียนะว่าเขาเปิดประสบการณ์มากเลยเขาเข้าใจแล้วว่าทำไมตั๋วเครื่องบินในช่วงนี้มันถึงราคาถูก
1: อ๋อโอเคก็นี่ในมาเป็นส่วนหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์จริงๆแต่ว่าไปอ่ะช่วงนี้มันคือโลซีซั่นของการท่องเที่ยวแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยก็ถือโอกาสเนี่ยมาบินมาพักผ่อนมาเที่ยว
0: ก็ถือว่าเปิดประสบการณ์นะครับเอาใครที่เจอนักท่องเที่ยวน่ารักน่ารักหรือว่ามีคลิปอะไรแบบนี้ก็ส่งมาให้เราช่วยนำเสนอต่อในช่วงเสิร์ฟยิ้มได้นะครับแล้วมีอีกหลายเรื่องนะครับในช่วงสีสันไวตี้วันนี้อย่างที่บอกไว้ช่วงท้ายญี่ปุ่นมาแล้วอย่าเพิ่งไปไหนนะครับมีหลายเรื่องราวนอกเหนือจากนี้มาฝากกันติดตามมาต่อเลยครับ

0: ยู่กันต่อในช่วงสีสันวาไรตี้นะครับเช้าวันพฤหัสบดีใครเพิ่งตื่นมาแล้วเปิดเจอเราสองคนฝากกดไลค์กดแชร์ส่งต่อสีสันส่งต่อรอยยิ้มกันด้วยนะครับ
1: อัปเดตสถานการณ์กันได้ฝนตกไหมที่บ้านเป็นยังไงนะคะเอาส่งมาคุยกับพวกเรากันได้เลยเริ่มต้นกันวันนี้พิกัดพลเมืองค่ะพาไปเที่ยวริมโขงที่จังหวัดนครพนมเขามีกิจกรรมผู้พิทักษ์แห่งลุ่มน้ำโขงที่ชวนมาเรียนรู้ธรรมชาติผ่านลุ่มแม่น้ำโขงวิถีชีวิตเรื่องเล่าของคนในชุมชนที่สำคัญยังมีอาหารท้องถิ่นด้วยค่ะเป็นภาพบรรยากาศหนึ่งในกิจกรรมการเรียนรู้ริมโขงผ่านการร่วมรังสรรค์เมนูอาหารท้องถิ่นกับครูชุมชนค่ะอย่างเมนูซุป

ไม้เมนูปลานิลน้ำโขงลุยสวนที่องค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่งอำเภอท่าพนมนะคะจังหวัดนครพนมร่วมกันกับเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนลุ่มน้ำโขง7จังหวัดภาคอีสานยูนิเซฟไทยแลนด์เครือข่ายมหาวิทยาลัยนะคะจากมหาวิทยาลัยสารคามค่ะแล้วก็ยังมีมหาวิทยาลัยนครพนมเด็กๆเยาวชนในพื้นที่ติดริมน้ำโขง

0: ต้องรักษาแล้วก็ดูแลเหมือนเดิมค่ะ
1: คืออยากให้เด็กน้อยในหมู่บ้านหรือในพื้นที่นะสนใจสิ่งแวดล้อมที่แบบว่าที่มันจะเฮ็ดประโยชน์กับไอ้ชุมชนจังซี่นะโอกาสที่ดีที่ว่าไอ้ทั้งมอสารคามแล้วก็มอนครพนมแล้วก็โครงการยูนิเซฟนี่คือเขามามีส่วนร่วมให้เด็กน้อยทั้งหลายมีเปิดวิสัยทัศน์จังซี่นะมีมุมมองใหม่ๆไม่ได้รู้จักเพื่อนจังซี่นะมันก็เลยเป็นโอกาสดีแม่เห็นแล้วแม่รู้สึกภูมิใจภูมิใจแทนเล็กน้อยเพิ่นที่มีโอกาสดีๆเข้ามาแบบนี
2: ้ยังคงอยู่กันต่อที่นครพนมนะครับแต่เป็นอีกพิกัดหนึ่งครับที่คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ครับมีการเปิดตัวรับสมัครโครงการอบรมหลักสูตรหมอพรามรุ่นที่2แล้วโดยได้รับสมัครในวันที่31ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้ครับเพื่อยกระดับและจัดระบบองค์ความรู้พิธีกรรมโบราณสู่มาตรฐานทางวิชาการครับซึ่งในช่วงที่ผ่านมาก็ได้มีการอบรมทั้งโครงสร้างและพิธีการทำขวัญบทบาทของหมอพรามรวมถึงการขับร้องและทำนองการทำขวัญ นะครับครอบคลุมทั้งหลักการรูปแบบพิธีบทสวดการปฏิบัติจริงเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมบุคลากรที่เป็นทั้งผู้ประกอบพิธีนักจิตวิทยาและผู้สืบสารวัฒนธรรมไทยสามารถนำเอาองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องควบคู่กับการต่อ ยอดและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศรัทธาในจังหวัดนครพนมครับ
3: ในพื้นที่พิธีกรรมของนครพนมไม่ได้มีแค่ลานพญานาคนะคะพื้นที่พิธีกรรมที่เราจะประกอบศาสเรื่องของศาสนาพราหมณ์พิธีพราหมณ์เนี่ยเช่นการไหว้ประกอบพิธีบูชาท้าวเวสสุวรรณมันก็จะมีมิติของการใช้ในเรื่องของศาสนาพราหมณ์เข้ามาหรือการประกอบพิธีบวงสรวงต่างต้องใช้องค์ความรู้ของหมอพราหมณ์ด้วยกันทั้งสิ้นก่อนที่เราจะทำพิธีมงคลแม้กระทั่งการไหว้การบูชาศาลหลักเมืองก็ยังต้องมีพิธีพราหมณ์เข้ามาในองค์ความรู้และความเชื่อเรื่องของพุทธพราหมณ์แล้วก็บวกกับการนับถือวิญญาณหรือนับถือผีมันเป็นเอกลักษณ์สำคัญของศาสนาในประเทศไทยและในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
4: ้เรามาทำความเข้าใจคำว่าหมอพราหมณ์คือใครหมอพราหมณ์มีที่อะไรแล้วก็บทบาทของหมอพราหมณ์นั้นทำอะไรแล้วก็กระบวนการต้นน้ำกลางน้ำไปน้ำทำอย่างไรนะครับและคุณสมบัติผู้ที่จะทำหน้าที่หมอพรามนั้นนะครับก็จะได้ทั้งรูปแบบแนวทางแล้วก็ลักษณะของการนำเสนอทักษะการนำเสนอว่าเราจะทำอย่างไรไม่ว่าจะเป็นท่วงทำนองนะบทสวดต่างๆเหล่านี้นะครับเพื่อให้คนได้ฟังแล้วก็เพื่อให้คนได้เข้าใจว่าเราทำพิธีไม่ว่าจะเป็นการใบสีสู่ขวัญไม่ว่าจะเป็นการบวงสรวงเนี่ยทำทำไมทำเพื่ออะไรและได้อะไรครับผม
5: ซึ่งคุณผู้ชมท่านใดที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจแบบนี้นะคะชวนถ่ายภาพปักหมุดเล่าเรื่องมากับ4สายไทย PBS ค่ะสแกน QR Code ดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งก็ร่วมสื่อสารเรื่องราวกับเราได้และเรื่องราวที่น่าสนใจวันนี้นะคะขอบคุณนักข่าวพลเมืองทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามและคุณพัฒนพิมพ์แน่นที่สื่อสารเรื่องราวดีๆแบบนี้มาด้วยกันกับเราค่ะ
2: ขอบคุณมากๆเลยนะครับเห็นว่านครพนมอากาศเริ่มเย็นแล้ว
5: ใช่ค่ะ
2: อิจฉาจังเลย
5: เมื่อกี้หนองคายมีคุณผู้ชมส่งมาว่าเริ่มเย็นแล้วเหมือนกันค่ะ
2: ครับเอาไปกันต่อที่สุรินทร์คุณผู้ชมครับช่วงนี้หลายพื้นที่ฝนตกนะครับก็ทำให้น้ำเนี่ยจากที่สูงเนี่ยพัดลงมาบางช่วงบางตอนมันก็อาจจะมีปลาอยู่เนี่ยก็ไหลตามน้ำเหมือนกันนะครับชาวบ้านออกทอดแหจับปลาหลดครับที่จังหวัดสุรินทร์ครับการทอดแหแบบนี้เนี่ยมันจะตื่นเต้นน้องยุ้ยเพราะว่ามันเป็นปลาที่มาจากธรรมชาติแบบธรรมชาติจัดสรรนะเขาไม่ได้เป็นปลาในกระชังที่เลี้ยงหรอกป่ะ
5: มันก็จะลุ้นอยากเห็นคุณเหวี่ยงแห
2: ผมเคยเหวี่ยงแล้วไม่มันไม่คลี่เลยมันออกมาเป็นเส้นไม่รู้ทำยังไงนะคร
5: ับ มันเป็นงานศาสตร์ละศิลป
2: ์ต้องล่อนน่ะมันไม่ยอมบานออกอ่ะนี่คุณผู้ชมนี่คือปลาหลดครับนี่มันคือบริเวณลำห้วยริมทางที่บ้านสวายคุ้มโคพะเนาตำบลสวายอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์คุณผู้ชมกลายเป็นจุดที่ชาวบ้านพากันออกมาทอดแหจับปลากันอย่างคึกคักครับโดยหลายคนก็ถือเขาเรียกว่าอ่านว่าอะไรตรงนี้เหยียดเหยียดใช่ไห
5: ม
2: เรียงรายตามลำห้วยหวังจับปลาไว้ประกอบอาหารและสร้างรายได้ครับ
5: ถือแหยืนเรียงรายไหมคุณขอโทษ
2: อ๋อแหกับคำว่ายืนเขียนติดกัน
5: ยืนถือแหเรียงรายยืนเรียงราย
2: ขอโทษครับผมอ่านเป็นเหี้ย
5: คุณกำลังจะท้าไวรัลแล้ว
2: โอเคแหยืนนะครับถือแหยืนเรียงรายตามลำห้วยหวังจับปลาไว้ประกอบอาหารสร้างรายได้ครับที่หลังเว้นวรรคให้หน่อยสิปลาที่พบเนี่ยก็มีหลายชนิดครับทั้งปลาหลดปลากดคังปลาซิวแล้วก็ปลาสร้อย ดยเฉพาะปลาหลดที่ชาวบ้านบอกว่าช่วงน้ำหลากจะมีโอกาสได้จับปลาหลดตามธรรมชาติขนาดใหญ่แบบนี้เพียงปีละครั้งครับบางคนออกมาทอดแห่เพียงวันเดียวแต่สามารถจับปลาหลดกลับบ้านได้ไม่ต่ำกว่า2กิโลกรัมเขาไปยืนถือแห่นะ
5: ใช่และหนึ่งในคนที่ถือแห่ยืนเรียงรายนั่น

0: คุณปรีชาค่ะคุณปรีชาอายุ56ปีชาวบ้านในพื้นที่เขาก็เล่าว่าช่วงน้ำหลากเนี่ยชาวบ้านก็ตั้งตารอเพราะว่าปลาโหลดเขาแหวกว่ายมากับกระแสน้ำแล้วโอกาสดีจะได้ปลาโหลดธรรมชาติขนาดใหญ่ซึ่งปรากฏการณ์ลักษณะนี้เนี่ยเกิดขึ้นปีละครั้งช่วงหน้าฝนปลาที่จับได้เนี่ยแน่นอนประกอบอาหารแล้ว1นำไปตากแห้งแดดเดียวบางส่วนก็ไปสร้างรายได้กับครอบครัวกิโลกรัมนึงนะปลาโหลดนะคุณผู้ชม200บาท
1: นี่ไม่ได้ถูกนะเนี่ยเรียกได้ว่าช่วงน้ำหลากเนี่ยนอกจากจะนำความชุ่มชื้นมาสู่พื้นที่แล้วนะครับก็ยังเป็นช่วงเวลาที่ชาวบ้านเนี่ยได้อาศัยความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติออกมาหาปลาเอาไว้กินและสร้างรายได้ในช่วงหน้าฝนอีกด้วยแล้วก็ยืนถือแห
0: ถือแห่ยืนเรียงราย
1: ถือแห่ยืนเรียงรายก็นี่ก็สลับคำจะได้ไม่อ่านผิด
0: เออรอนะคะนี่มีคุณรอรับบอกว่าปลาโหลดอะอร่อยมากนะคะนำมาปิ้งกินกับข้าวเหนียว
1: ผมเคยเจอเขาเอาไปทอดทอดแบบกินไปทั้งตัว
0: แล้วก็กินกับข้าวเหนียวเหมือนกัน
1: ใช่กินได้หมดเลยนะครับ
0: แนะนำเสนอเมนูปลาโหลดกันมาได้เลยนะคุณผู้ชมพาไปดูกันต่อเลยค่ะอีกหนึ่งงานจากทางอย.นะที่เขาเตรียมจัดงานไทย FDA Wellness 2026นะคะที่จะมีขึ้นระหว่าง 23-25 ตุลาคมนี้เพื่อเชื่อมโยงนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์สุขภาพไทยสู่โอกาสทางธุรกิจแล้วก็ไปถึงตลาดต่างประเทศได้ด้วยค่ะบรรยากาศแถลงข่าวการจัดงานไทย FDA International Health Wellness and Longevity Innovation Forum 2026หรือไทย FDA Wellness 2026ที่จะจัดขึ้น 23-25 ตุลาคมนี้ที่พารากอนฮอลล์สยามพารากอนค่ะภายใต้แนวคิดฟอร์มไทย Innovation to Global Trust ที่มุ่งเปิดพื้นที่ภาครัฐเอกชนนักวิจัยผู้ประกอบการนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศจะได้เชื่อมโยงทั้งองค์ความรู้และก็สร้างความร่วมมือในอุตสาหกรรมสุขภาพด้วยนะคะ
1: โดยครอบคลุมทั้งบิวตี้ความงามเวลเนสการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมและลองจิวิตี้การมีอายุยืนอย่างมีคุณภาพครับ
2: ไทย FDA Wellness 2026ระหว่างวันที่23ถึง25ตุลาคม2569ณพารากอนฮอลล์สยามพารากอนเป็นงานที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาตั้งใจจัดขึ้นเพื่อตอบโจทย์ชีวิตของคนไทยเรานะคะที่ตอนนี้เนี่ยเราเนี่ยไม่ได้ดูแลสุขภาพเพื่อรักษาเท่านั้นเราดูแลสุขภาพในเชิงป้องกันซึ่งผลิตภัณฑ์ที่อย.มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นการสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตของบุคคลทุกเพศทุกวัยซึ่งงานนี้เนี่ยเราจัดขึ้นเนี่ยนะคะเพื่อให้บุคคลไม่ว่าจะเป็นประชาชนทั่วไปนิสิตนักศึกษานักวิจัยผู้ประกอบการและนักลงทุนได้มามีส่วนร่วม
1: สำหรับรูปแบบงานนะครับก็จะมีทั้งพื้นที่จัดแสดงนวัตกรรมเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญการให้คำปรึกษาด้านกฎระเบียบผลิตภัณฑ์สุขภาพและกิจกรรม Business Matching ครับเพื่อเชื่อมโยงผู้ประกอบการกับนักลงทุนและผู้จัดจำหน่าย
0: รวมถึง Wellness Pitching Challenge ค่ะเปิดโอกาสให้นำเสนอแนวคิดและศักยภาพของผลิตภัณฑ์สุขภาพทั้งในวงการต่อยอดสู่ธุรกิจและการออกแบบผลิตภัณฑ์สุขภาพในอนาคตอีกด้วยนะคะ
1: งานนี้จึงถูกวางให้เป็นพื้นที่ที่เชื่อมโยงตั้งแต่งานวิจัยและนวัตกรรมไปจนถึงผู้ประกอบการนักลงทุนและตลาดครับเพื่อเพิ่มโอกาสให้กับผลิตภัณฑ์สุขภาพไทยได้รับการพัฒนาและต่อยอดสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศงานนี้ก็จะจัดขึ้นนะครับระหว่างวันที่23ถึง25ตุลาคมนี้ที่สยามพารากอนพารากอนฮอลล์สยามพารากอนครับอ้าวไปกำแพงเมืองจีนกันดีกว่าคุณยุ้ยคุณเคยไปประเทศจีนแล้วนี่
0: เคยไปแต่ว่ายังไม่ได้ไปถึงกำแพงเมืองจีนแม่ปิ๊กไปมาแล้วนี่คุณ
1: แม่ไปมา4รอบแล้วมั้ง
0: ใช่ไหม
1: ผมยังไม่เคยไปเลยอ่ะดีไหมจีนอ่ะ
0: แต่ถ้าวันนี้คือจีนเนี่ยบอกเลยว่าอาหารอากาศโอเคเลยผู้คนก็น่ารัก
1: กว่าที่เราคิ
0: ดแล้วก็ราคาดีด้วยนะคะแต่ตอนนี้ถ้าคุณพูดกำแพงเมืองจีนนี่คุณดีๆนะสำหรับสายเขาดูซีรีส์เนี่ยคือเขาบอกเลยว่างานนี้กำแพงเมืองจีนข้ามแล้วมันกลับมายาก
1: มันไกลเหรอ
0: ติดซีรีส์จีน
1: อ๋อติดซีรีส์จีนอ๋อกำแพงที่ว่าคือเป็นการเปรียบเปย
0: ใช่
1: ข้ามไปดูของจีนมาแล้วก็จะกลับไม่ถูกแล้ว
0: กลับยาก
1: อ่ะแต่จะพาไปดูการแสดงดนตรีนะครับปกติเราไปเที่ยวเราก็ไปเดินถ่ายภาพแต่เขาได้เปลี่ยนสถานที่บริเวณนั้นนะครับให้เป็นการแสดงวงออเคสตราและไทยก็ไปร่วมด้วยครับงานนี้เกิดขึ้นนะครับจากการร่วมฉลอง51ปีไทยจีนครับเมื่อวงดุริยางฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยหรือว่า TPO จากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลที่เป็นวงออเคสตราจากประเทศไทยเป็นวงแรกนะครับที่ได้ขึ้นบรรเลงบริเวณกำแพงเมืองจีนครับในงานเบอร์จิงเกรทวอลคอนเสิร์ต2026ที่กรุงปักกิ่งครับ
0: ซึ่งการแสดงจัดขึ้นระหว่าง11ถึง12กันยายนที่ผ่านมาค่ะเพื่อร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ51ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนภายใต้แนวคิดจีนไทยใช่อื่นไกลพี่น้องกันค่ะงานนี้นะคะทาง TPO นำนักดนตรีและ

0: คลากรกว่า100คนไปร่วมถ่ายทอดบทเพลงทั้งไทยและสากลและมีบทเพลงที่เรียบเรียงจากดนตรีไทยสำหรับวงออร์เคสตราเช่นโฮมโรงขวัญเมืองจีนขิมใหญ่ศรีอยุธยาและไม้ย่องเถารวมถึงบทเพลงคลาสสิกอย่างสวอนเลคคาเมนแล้วก็พิกเจอร์แอดแอนด์เฮกเอ็กซิบิชันด้วยค่ะ
1: อีกหนึ่งช่วงที่น่าสนใจครับคือการนำระนาดเอกเมื่อสักครู่นี้นะครับมาร่วมบรรเลงกับวงออร์เคสตราโดยอาจารย์พารณยินยงที่เพื่อนผม
0: อ
1: ุ้ยชื่นใจ
0: ที่คุณถ่ายรูปนี่คือเพื่อนคุณใช่ไหม
1: เพื่อนผมนะครับก่อนจะปิดท้ายการแสดงด้วยบทเพลง I Love You China ครับซึ่งสะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างของ2ประเทศผ่านเสียงดนตรีครับ
0: ค่ะโดยการแสดงครั้งนี้มีวาทยากร2ท่านร่วมอำนวยเพลงได้แก่พลตรีดร.ประทีปสุพรรณโรจน์แล้วก็ทางดร.พมรพันธ์โกมลพมรสำหรับทางผู้จัดงานเองก็มองว่าดนตรีเป็นหนึ่งช่องทางที่ช่วยเชื่อมโยงผู้คนจากต่างภาษาต่างวัฒนธรรมเพราะว่าสามารถถ่ายทอดความรู้สึกและยังสร้างพื้นที่ให้กับคนรุ่นใหม่ของทั้ง2ประเทศได้ทำความรู้จักกันด้วยค่ะ
1: ใช่แล้วนะครับขณะที่ผู้บริหารของ TPO ก็ระบุนะครับว่าการนำวงออร์เคสตราไทยไปแสดงในต่างประเทศเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงแค่การนำเสนอผลงานดนตรีครับแต่ยังเปิดโอกาสนะครับให้นักดนตรีได้เรียนรู้การทำงานในระดับนานาชาติและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับศิลปินจากประเทศอื่นๆครับ
0: จากเสียงระนาดและบทเพลงไทยไปจนถึงบทเพลงคลาสสิกระดับโลกการแสดงครั้งนี้เป็นอีกภาพของการใช้ดนตรีเป็นสื่อกลางทางวัฒนธรรมและนำเสียงดนตรีไทยไปปรากฏบนเวทีสำคัญในต่างประเทศโดยเฉพาะการได้บรรเลงท่ามกลางฉากหลังอย่างกำแพงเมืองจีนทำให้การแสดงในครั้งนี้กลายเป็นหนึ่งช่วงเวลาสำคัญของวงออร์เคสตราไทยอีกด้วยนะคะ
1: สุดยอดเลยนะครับคนไทยของเรานะ
0: ใช่ค่ะนี่คุณป้ามอมอบอกว่าผู้จัดรายการทั้งสองคนน่ารักจังค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณนะคะ
1: เรื่องไหนครับเรื่องเราตบตีกันหรืออะไรเรื่องไหนที่น่ารักครับ
0: น่าจะเป็นเรื่องของการรับมุกกัน
1: อันนี้แต่ว่าน่าชื่นใจนะเพราะว่าเอาเพลงไทยเนี่ยจริงๆเดี๋ยวนี้เราจะเห็นศิลปินรุ่นใหม่เนี่ยเขาก็จะเอาเมโลดี้ของการตีระนาดหรือเพลงไทยอย่างน้องวงอะไรนะบาร์ดี้ซีเพลงขอข้าวขอแกงอ
0: ่ะ
1: จันเจ้าป่ะ
0: จันเอ๋ยจันเจ้าขอข้าวขอแกง
1: แต่นั้นคือเป็นตอนเราท่องใช่ไหมแต่เขามาทำเพลงใหม่โดยใส่ดนตรีเสียงอีสานลงไปแล้วดูอินเตอร์มากเลยนะ
0: ใช่ไหมหรือว่าอย่างข้างคาวกินกล้วยเป็นหนึ่งเพลงที่ถูกนำไปเป็นเพลงบรรเลงหรือว่านำไปเป็นเพลงที่สามารถสานต่อวัฒนธรรมกันเยอะมากเลยนะคะ
1: ใช่ครับขอแสดงความยินดีด้วยเลยนะไทยเนี่ยน่าภูมิใจเราเป็นประเทศแรกที่ได้ขึ้นโชว์ด้วยนะ
0: ใช่ค่ะไปดูสถานการณ์กันหน่อยคุณผู้ชมวันนี้เราต้องยอมรับอย่างนึงว่ามีหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยนะคะที่ยังคงประสบปัญหาเรื่องของภาวะน้ำท่วมซึ่งทานน้ำใจหลากหลายส่วนก็ยังคงหลั่งไหลมาที่ไทย PBS เพื่อร่วมช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมรวมถึงแม้กระทั่งพื้นที่ที่มีน้ำลดลงแล้วนะคะแต่ยังคงอยู่ในช่วงของฟื้นฟูบ้านเรือนเพื่อที่จะได้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติด้วยค่ะล่าสุดมูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ร่วมกับบริษัทไบลี่เอ็นเตอร์ไพรส์โดยคุณเทียนรัตน์นวมวัฒน์ค่ะประธานมูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์และคุณสราญจิตหวังผู้บริหารบริษัทไบลี่เอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดส่งมอบขนมเส้นบุกปรุงรส 36,000 ชิ้นขนมปัง700ชิ้นนม720กล่องรวมมูลค่ากว่า 383,000 บาทผ่านโครงการสถานีประชาชนสัญจรกู้คืนชีวิตหลังน้ำท่วมโดยมีคุณกันดาจำปาทิพย์รักษาการผู้อำนวยการศูนย์สารภัยพิบัติไทย PBS เป็นผู้รับมอบเพื่อนำไปกระจายต่อในพื้นที่ลาดกระบังฉะเชิงเทราปราจีนบุรีนครนายกและนนทบุรีค่ะ
1: ขณะที่องค์การสะพานปลาครับโดยคุณปรีดายังสุขสถาพรผู้อำนวยการองค์การสะพานปลาได้นำปลากระป๋องจำนวน150ลังครับมามอบให้กับศูนย์สื่อสารภัยพิบัติไทย PBSพร้อมนำทีมเจ้าหน้าที่มาช่วยแพ็คและจัดเตรียมถุงยังชีพเพื่อเร่งส่งต่อไปยังประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัยครับ
0: ค่ะเช่นเดียวกันนะคะกับทางบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนค่ะมีคุณปราโมทศักดิ์กำจรรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสพร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานมอบถุงยังชีพจำนวน200ถุงเพื่อส่งต่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกโดยมีคุณวสันต์วชิราชัยผู้จัดการฝ่ายกราฟิกไทย PBS เป็นตัวแทนรับมอบนอกจากนี้ค่ะสภาเภสัชกรรมนำโดยเภสัชกรปรีชาพันติในนายกสภาเภสัชกรรมพร้อมด้วยภาคีเครือข่ายก็ยังส่งมอบยากัดเป็นยาน้ำกัดเท้าแล้วก็ยาดมผ่านศูนย์สื่อสารภัยพิบัติไทย PBS เพื่อนำไปช่วยเหลือและดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมด้วยนะคะ
1: ครับโดยมีคุณพิเศษจียาศักดิ์ครับรองผู้อำนวยการสสท.ด้านบริหารเป็นตัวแทนรับมอบสำหรับยาที่นำมาส่งมอบในครั้งนี้เนี่ยเกิดจากความร่วมมือของคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาลัยเภสัชศาสตร์มหาวิ ทยาลัยรังสิตและภาคเอกชนห้างหุ้นส่วนจำกัดนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลซึ่งเป็นภาคีเครือข่ายของสภาเภสัชกรรมร่วมกันผลิตยาเพื่อส่งต่อให้กับผู้ประสบภัยครับโดยเฉพาะปัญหาสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้นจากการต้องสัมผัสหรือว่าลุยน้ำเป็นเวลานานครับ
0: โดยสิ่งของและถุงยางชีพทั้งหมดไทย PBS จะทยอยนำไปส่งถึงประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรวมถึงในพื้นที่หลังน้ำลดที่กำลังเร่งฟื้นฟูเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัยกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วนะคะ
1: ครับ
0: และสำหรับประชาชนบางส่วนถ้ายังติดอยู่ในที่พักอาศัยและต้องการอาหารน้ำดื่มของใช้จำเป็นไทย PBS และเครือข่ายค่ะเปิดรับบริจาคภายใต้แนวคิดส่งให้ตรงความต้องการทุกน้ำใจไปถึงผู้ประสบภัยโดยเร่งรับสิ่งของจำเป็นณจุดรับบริจาคสิ่งของไทย PBS สำนักงานใหญ่ถนนวิภาวดีรังสิตเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครติดสโมสรตำรวจเปิดรับทุกวันนะคะ 9:00 น.ถึง 18:00 น.อันนี้จะเป็นลาน OB ด้านหลังนะพี่ต
1: ้อใช่เป็นจุดที่เรารับของบริจาคกันเนี่ยนะครับ
0: นะ
1: คือถ้าเข้ามาเนี่ยยังไงก็จะได้เห็นภาพบรรยากาศนี้ใครที่มีจิตอาสาว่างอยู่อยากมาช่วยแพ็คของส่งของยกของมาได้เลยนะครับที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นพี่ๆทีมงานพนักงานของไทย PBS นะครับก
0: ็
1: ใช้เวลาว่างจากการทำงานเนี่ยมาใช้จิตอาสาในการช่วยกันแพ็คของเพื่อช่วยผู้ประสบภัยนะครับส่วนคนที่ต้องการจะร่วมบริจาคเงินครับทุกท่านสามารถบริจาคเข้าบัญชีของมูลนิธิองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยธนาคารกรุงไทยสาขาการปิโตรเลียมบัญชีออมทรัพย์เลขที่0710156235ครับโดยเงินบริจาคจะไม่สามารถเอาไปลดหย่อนภาษีได้นะครับสอบถามเรื่องการบริจาคได้ครับที่เบอร์โทรศัพท์027902136ส่วนผู้ที่ประสบภัยหรือต้องการแจ้งความขอความช่วยเหลือนะครับโทรมาได้ที่ศูนย์สื่อสารภัยพิบัติไทย PBS 027902111หรือ027902630-2ทุกวันนะครับ 9:00 น.ถึง 18:00 น.หรือแอดไลน์มาก็ได้เพื่อส่งภาพและข้อมูลเพื่อความสะดวกรวดเร็วที่แอดร้องทุกไทย PBS ครับ
0: ค่ะส่วนวันนี้ 14:05 น.ถึง 16:00 น.นะคะติดตามมาได้ทุกช่องทางจากไทย PBS ค่ะทางอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคะแล้วก็น้องแป้งธิดารัตน์ค่ะพร้อมชาวบ้านเกษตรกรและจังหวัดนครนายกนะคะผู้แทนพื้นที่และภาคธุรกิจจะร่วมสะท้อนปัญหาและหาทางออกค่ะถ่ายทอดสดจากบริเวณริมถนนใกล้วัดพลอยกระจ่างสีตำบลบางสมบูรณ์อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกนะคะเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์นาข้าวสวนไม้ดอกไม้ประดับพื้นที่การเกษตรและแหล่งท่องเที่ยวจำนวนมากกำลังเผชิญกับน้ำท่วมต่อเนื่องแล้วหลายพื้นที่อาจจะต้องอยู่กับน้ำไปอีกนานเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะกระทบโดยตรงต่อพืชผลทางการเกษตรรายได้เกษตรกรธุรกิจท่องเที่ยวร้านค้าและเศรษฐกิจชุมชนด้วยนะคะ
1: ติดตามกันได้นะครับร้องทุกข์ลงป้ายนี้กับสถานีประชาชนสัญจรวันที่8ตุลาคมนะครับบ่าย 2:05 นเจอกับน้องแป้งแล้วก็อาจารย์ยิ่งศักดิ์ได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้จะพาไปเที่ยวอีกหนึ่งที่แต่ว่าไปเที่ยวในเชิงการทำเกษตรกรรมนะครับพูดถึงแก่งกระจานเนี่ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติ
0: ค
1: ุณเคยไปหรือยังแก่งกระจาน
0: อ่ะเอาก็ไปกับคุณมาแล้วไง
1: เราเคยไปใช่ไหม
0: เราเคยไปกันมาแล้ว
1: นั่นเป็นพะเนินทุ่งหรือเปล่า
0: ใช่แต่ว่าเราขึ้นไปข้างบนไง
1: ที่เดียวกันเหรอ
0: ที่เดียวกันแก่งกระจานอยู่ข้างล่าง
1: เที่ยวอย่างเดียวจนไม่รู้นะครับว่าที่เพชรบุรีแถวแก่งกระจานเนี่ยเขาก็มีธุรกิจโดยเฉพาะการปลูกโกโก้ด้วยเหมือนกันแถวนั้นเนี่ยดินดีน้ำอุดมนะครับไปดูกันหน่อยว่าเส้นทางในการผลิตแล้วก็ปลูกโกโก้ที่นั่นเป็นอย่างไรติดตามได้เลยครับ

ผลิตโกโก้จากพื้นที่ในชุมชนเรารับซื้อโกโก้จากเกษตรกรในพื้นที่นะครับเพื่อเอามาผลิตช็อกโกแลตจุดเริ่มต้นเริ่มมาจากเมื่อ10ปีที่แล้วผมเริ่มสนใจเรื่องการพัฒนาพื้นที่ให้มันมีมูลค่าเพิ่มขึ้นมาจากเดิมที่เคยปลูกพืชที่มันไม่ค่อยมีราคาเท่าไหร่พอดีเพื่อนเขาบอกว่าเขาสนใจที่จะปลูกโกโก้ผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวไปปลูกด้วยนะอยากลองดูเหมือนกันแล้วพอมาปลูกปุ๊บก็เจอปัญหาหลายๆอย่างทั้งการไม่รับซื้อผลผลิตเรื่องโรคแมลงอะไรเงี้ยก็ต้องมานั่งศึกษาหาข้อมูลกันใหม่แล้วก็เรื่องการสร้างรายได้ของเกษตรกรที่ว่าเราจะไม่ใช่แค่ปลูกเพื่อเก็บผลผลิตแล้วก็ขายตลาดเราจะเริ่มมีการแปรรูปมีการสร้างแบรนดิ้งเพื่อให้มันมีมูลค่าทางสินค้ามากขึ้นโกโก้เนี่ยเขาเรียกคาคาวเบลครับในเส้นศูนย์สูตรตรงนี้เราสามารถปลูกโกโก้ได้หมดแต่เหนือกว่านั้นจะปลูกไม่ได้ซึ่งแก่งกระจานเป็นพื้นที่ที่เป็นป่าอุดมสมบูรณ์มาก่อนเราจะใช้แก่งกระจานพื้นที่ตรงนี้เราดินเขาดีให้ผลผลิตที่ดีครับแล้วก็จะมีคาแรคเตอร์ของโกโก้รสชาติที่ชัดเจนครับตอนนี้ก็จะมีเมนูซิกเนเจอร์นะครับเป็นเมนูชื่อพริบพรีเป็นชื่อเมืองเก่าของจังหวัดเพชรบุรีครับเราใช้ขนมโสมนัสกับทองม้วนมาเป็นครัมเบิลเราใช้ซอสเต็ดคาราเมลจากน้ำตาลโตนดมาให้ความหวานและหอมแล้วก็ใช้ช็อกโกแลต 80% จากแก่งกระจานที่ได้อันดับ3ของโลกเมนูที่เหลือก็จะมีเบอร์รี่ครับตัวนี้เป็นแยมมิกซ์เบอร์รี่สดชื่นเราใช้ตัวมิกซ์เบอร์รี่มาผสมเองจะไม่มีแพคตินจะไม่มีกลูโคสไซรัปซึ่งจะเป็นเนื้อผลไม้เยอะๆแล้วหวานนิดเดียวครับตัวนี้ดื่มแล้วสดชื่นดีอีกตัวนึงก็จะเป็นช็อกมินท์ครับคุณแม่ชอบก็เลยทำช็อกมินท์ขึ้นมาให้คุณแม่ตัวเมนูที่เป็นโกโก้101ของเราครับเราจะใช้น้ำโกโก้สดที่เก็บจากผลโกโก้100กิโลเนี่ยเราจะได้ประมาณครึ่งลิตรหรือ250 ml เท่านั้นครับตัวนี้เราจะได้รสชาติของความสดชื่นเหมือนลิ้นจี่เหมือนน้อยหนาอะไรพวกนี้ครับทีเนี้ยเราก็จะมีตัวเมนูร้อนเราใช้ดาร์กช็อกโกแลต 80% ชงเมนูเย็นเราก็จะใช้ดาร์กช็อกโกแลต 80% บวกกับ 70% บางส่วนเพื่อให้มีความรสชาติกลมกล่อมขึ้นแล้วก็จะมีชาเปลือกโกโก้ครับทีนี้จะเล่าเรื่องช็อกโกแลต 1-10 ได้ครบเลยครับตัวเมนูที่ทำเนี่ยเมนูพริบพรีจะเล่าเรื่องของเพชรบุรีได้ดีครับเราใช้น้ำตาลโตนดของเพชรบุรีมาทำซอสเต็ดคาราเมลซึ่งเกลือเราก็ใช้เกลือของบ้านแหลมที่มีคาแรคเตอร์ของเขาอยู่เราก็ใช้ขนมสมนัสเป็นคุกกี้โบราณครับเป็นมะพร้าวคั่วกับน้ำตาลโตนดแล้วก็จะมีทองม้วนครับทองม้วนที่อร่อยมากๆหอมมากๆเป็นเอกลักษณ์ของเพชรบุรีเหมือนกันครับตัวช็อกโกแลตของเรานะครับปีที่แล้วเราส่งเข้าแข่งขัน4ตัวด้วยกันครับเราได้รางวัลมา3ตัวด้วยกันคือดาร์กช็อกโกแลต 75% ครับตัวนี้เราได้อันดับ2ของโลกมาครับตัวที่2จะเป็นดาร์กช็อกโกแลต 73% ตัวนี้เราใช้ชื่อมันตราเพชรบุรีครับตัวนี้จะมีความเบอร์รี่แล้วก็มีความบิสกิตผสมกันอยู่ในนั้นครับตัวสุดท้ายที่เราได้ก็คือตัวช็อกโกแลตสำหรับชงตัว 80% นี้ครับ

0: โกโก้นี่ไม่ว่าจะอยู่ในเมนูไหนเนี่ยก็ทำให้อาหารนั้นอร่อยขึ้นนะครับไปอยู่ในเครื่องดื่มก็น่าดื่มไปอยู่ในขนมก็อร่อยไม่แพ้กันใครที่ไปแก่งกระจานนะครับก็สามารถแวะเวียนนอกจากเที่ยวธรรมชาติเสร็จแล้วก็อุดหนุนโกโก้ในพื้นที่นั้นได้ด้วยเหมือนกันครับคุณครับอย่างที่โปรยกันไปช่วงต้นรายการนะครับเพราะวันนี้ญี่ปุ่นมาแล้วถ้าพูดถึงความสัมพันธ์ไทยกับญี่ปุ่นนั้นมีมาอย่างยาวนานนะครับในปี2570ที่จะถึงนี้นะครับก็เป็นการครบรอบ140ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยญี่ปุ่นอีกด้วยซึ่งแน่นอนรอบนี้จัดใหญ่จัดเต็มครับเพราะเขาเชิญนักกีฬาซูโม่มาจัดการแข่งขันซูโม่ในไทยเป็นครั้งแรกและวันนี้ครับวันใหม่ที่ของเราอภิสิทธิ์ privilege ได้มาก่อนเลยท่านแรก
1: พามาสัมผัสกับวัฒนธรรมซูโม่แบบ exclusive นะคะแล้วก็ได้รับเกียรติจากรายการวันใหม่ Variety ของเราวันนี้ท่านมาเยี่ยมเยือนกับเราทั้ง4ท่านด้วยกันท่านแรกค่ะเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยนะคะคุณมาซาโตะโอโกตะกะค่ะท่านที่2นะคะคุณปารวีมาสุขนะคะผู้ประสานงานฝ่ายบริหารจากคันจินโมโตะนะคะทำหน้าที่ล่ามของเราในวันนี้นะคะท่านต่อมาค่ะจากสมาคมซูโม่ประเทศญี่ปุ่นนะคะคุณทาคาซากิโอยากาตะค่ะและท่านสุดท้ายนะคะจากค่ายทาคาดะงาวะนะคะคุณทางายากิริคิชินะคะสวัสดีทั้ง4ท่านค่ะ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีแบบญี่ปุ่นต้องพูดว่าอะไรนะครับคุณครับ
2: ญี่ปุ่นでなんと言いますかあの朝のご挨拶は
3: おはようございます
0: おはようございますโอไฮโยโกไซมัสนะครับ
1: โอไฮโยโกไซมัส
0: แล้วเวลาโค้งเนี่ยขอความรู้หน่อยไหนๆก็มาแล้วถามจากต้นตำรับเวลาโค้งเราต้องสมมติว่าผมโค้งกับท่านพูดเนี่ยผมต้องโค้งระดับไหนฮะ
2: อะโนมินาโอจิกินิซึเตะฮานาชิเซคาคุですのでどんなあの体勢に対してどこのあの角度まであのお辞儀すればいいですか？
4: あの厳格な決まりは実はないです。皆様が居心地のいい角度でお辞儀していただくんでよろしいと思います。
2: はい。คือจริงๆเราไม่ได้มีเป็นแบบว่าข้อกำหนดว่าต้องโค้งขนาดไหนแต่ว่าเป็นเหมือนส่งความรู้สึกว่าให้ความเคารพ
0: ให้ความเคารพเพื่อความสำรวม
2: สำรวมใช่ค่ะ
0: โอเคจะได้จำเอาไว้ใช้
1: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเรียนถามทางท่านเอกอัครราชทูตมาซาโตะก่อนเลยค่ะว่าในปี2027ถือว่าเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ140ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยญี่ปุ่นการนำซูโม่มาเป็นสื่อกลางมีความสำคัญยังไงในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์สองประเทศค่ะ
2: มาอีกจังหวะนึงซูโม่ですね。あのซูโม่に関してどんなあの関係、あのタイについてどんなあの大切さ、重要な点か。
4: 日本の伝統文化というと、実は相撲をすぐ思いつく人が日本では非常に多いです。はい、であるからこそ相撲は国技として位置づけられてます。
2: はい。ค่ะก็เรื่องของซูโม่ค่ะก็คือถ้าถามว่าอะไรที่เป็นต้นกําเนิดหรือว่าอะไรที่เป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมอะค่ะก็แน่นอนว่าถ้าถามคนญี่ปุ่นก็จะนึกถึงว่าซูโม่ค่ะแล้วก็อย่างนึงก็คือเป็นศิลปะการป้องกันตัวประจําชาติค่ะ
0: นี่คือที่มา
4: คือその大相撲協会の主催によって年に6回大きなトーナメントが催されてそこで平均体重160キロを超える力士がですね競い合うと
2: はい、
4: いうことを毎年やっています
2: ค่ะแล้วก็ในการประลองหรือทัวร์นาเมนต์ซูโม่ค่ะใน1ปีเนี่ยจะจัดแข่งทั้งหมด6ครั้ง
0: ค่ะ
2: แล้วก็ใน6ครั้งเนี่ยค่ะคือคนที่ขึ้นเป็นลิกิชิหรือว่าเป็นนักกีฬานักประลองอะค่ะก็จะต้องมีน้ำหนักตั้งแต่160กิโลขึ้นไป
0: คือ160กิโลเนี่ยคือมินิมัม
2: เอ160กิโลว่ามินิมัม
4: 平均体重でいろいろいます130代から200กิโล近くまで今幕内にいます。
2: ค่ะขอโทษค่ะก็จะค่าเฉลี่ยจะอยู่ที่น้ำหนักประมาณ160แต่ว่าจะเริ่มมีตั้งแต่130ถึงนักกีฬาบางท่านนักซูโม่บางท่านค่ะก็คือเกือบหนักเกือบ200กิโลก็มี
0: ก็คือเป็นกีฬาดั้งเดิมของเขาที่มีมาอย่างยาวนานก็เลยเอามาเนี่ยมาผนวกกับกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในปีหน้าความเป็น140ปีความดั้งเดิมของญี่ปุ่นแล้วก็ไทยอย่างงี้ค่ะ
2: っていうのが僕今回来年のせっかく140周年を含めて日本のオリジナルな伝統的なお相撲を持ってくるっていう話で理解でいいですか？
4: はい。このお相撲はですね、このようにレスリングのスポーツではあるんですけれども、実はその歴史は1300年以上前まで遡ることができるというふうに言われてます。そしてその1300年の間に天皇陛下の前で、あるいは将軍の前で相撲を演じる、そして力を競い合うということ、それから収穫、良い収穫を願って神様に祈って、みんなの前で相撲をやるということもあったし、そして江戸時代には大きなスポーツイベントとしてみんなに注目されるということで、ずっとこの1300年の間生きてきた伝統行事です。その意味で タイのムエタイですとやはりコーンと少し似てる部分があるというふうに言ってもよろしいと思います。
2: ค่ะก็ขออนุญาตขยายนิดนึงก็คือบอกกีฬาซูโม่ค่ะมันมีมานานมากกว่า 1,300 ปีค่ะก็กีฬาซูโม่เนี่ยไม่ใช่แค่การแข่งขันเพื่อประลองกำลังอย่างเดียวเท่านั้นเมื่อก่อนนะคะก็จะเป็นที่เป็นการแสดงต่อหน้าพระพักให้ทางจักรพรรดิทอดพระเนตรค่ะแล้วก็จะเป็นกิจกรรมสำหรับคนชนชั้นสูงเท่านั้นนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะอย่างเช่นโชกุนค่ะก็จะได้ชมแล้วก็การแข่งขันซูโม่หรือการประลองค่ะเนื่องจากว่าเป็นผู้ที่มีพลังมากที่สุดเพราะฉะนั้นแล้วค่ะก็จะเป็นการจัดขึ้นเพื่อเป็นการขอให้พืชผลเจริญงอกงามได้ดี
0: มีที่มาม
2: ีที่มาค่ะมีที่มาใช่แล้วก็ในสมัยเอโดะก็เหมือนกันค่ะแล้วก็จะมีการที่ทุกครั้งที่นักซูโม่ได้ประลองตรงพื้นที่ตรงนั้นแผ่นดินตรงนั้นเนี่ยค่ะก็จะแข็งแรงแล้วก็พืชผลค่ะจะเจริญงอกงามแล้วก็จะคล้ายๆกับกีฬาไทยขอโทษค่ะขออภัยก็จะคล้ายกับมวยไทยละโขนค่ะเราจะมีความดั้งเดิมที่เฉพาะค่ะราชวงศ์ค่ะแล้วก็อยู่ทอดกับอยู่สืบทอดกันมาก็เลยมองว่าเป็นสิ่งสำคัญที่อยากนำมาน
0: ี่คือที่มาน่าสนใจ
4: 来年はですねその日本の大相撲をそっくりそのまま日本で見るものと全く同じものをなるべく持ってこようというコンセプトです。
2: แล้วปีหน้าค่ะอยากให้ทุกท่านติดตามมากเพราะว่าเราจะจัดให้ซูโม่ที่มีที่ญี่ปุ่นเนี่ยที่ไทยเหมือนกันทั้งหมด
0: อ๋อหมายถึงว่าที่ญี่ปุ่นทำยังไงเอาแบบนั้นมาโชว์ที่นี่เลยไม่มีการดัดแปลง
2: っていうのがもうその日本の両国のままでタイで行うというイメージ。
4: そういうイメージ。
2: ใช่ค่ะอยากให้ติดตาม
0: ได้ครับได้หัวหน้าติดตาม
1: ใช่ค่ะการจากการแสดงในราชสำนักแล้วเราก็จะได้เห็นกันในเรื่องโอกาสดีๆในครั้งนี้เพราะฉะนั้นขออนุญาตเรียนถามทางคุณทากาซากินะคะเขาบอกว่ามันมีคำกล่าวว่าซูโม่ is more than a sport ในฐานะที่คุณโอยากาตะเองเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และวัฒนธรรมเสน่ห์หรือปรัชญาอะไรที่ซ่อนอยู่ในซูโม่ค่ะ
2: ซูโม่の魅力とまあซูโม่はただのあのスポーツじゃないという質問ですね。はい。
3: まあ、このようなですね、格好からも分かるように、はい、お相撲というのは日本の、魂だと、はい、侍、はい、ちょんまげ文化をですね、はい、もう今の時代まで残す、はい、唯一の、競技です、はい、ですから今大使がおっしゃったように、まあ、神様に捧げる部分もありますし、はい、こうやって体を鍛えてですね、人間の精神性を鍛えるっていうところも魅力の一つだと思います。
2: はい、ありがとうございます。ค่ะ、ก็อย่างว่าเสน่ห์ของซูโม่แล้วก็ซูโม่เนี่ยไม่ใช่แค่กีฬาเพราะอะไรเพราะอย่างที่ท่านทูตได้กรุณาบอกเราไปเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะก็คือกีฬาซูโม่เนี่ยขอโทษค่ะซูโม่มีมานานมากกว่า 1,300 ปีเป็นตัวแทนแทบจะเรียกได้ว่าเป็นผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดพลังจากเทพเจ้าค่ะแล้วก็ส่งมาให้แผ่นปกป้องแผ่นดินแล้วก็มีวัฒนธรรมต่างๆค่ะอย่างวันนี้ค่ะเมื่อก่อนนะคะซูโม่เป็นหนึ่งกิจกรรมที่เป็นการฝึกของซามูไรด้วยค่ะเรียกว่าจิตวิญญาณของญี่ปุ่นค่ะเราจะเป็นอยู่ในนักซูโม่ด้วยเหมือนกันตั้งแต่ทรงผมคือของซามูไรเนี่ยจะมีทรงผมที่เรียกว่าทรงเมเยค่ะแต่ว่าวันนี้จะเป็นอีกทรงหนึ่งที่เฉพาะนักซูโม่ระดับสูงเท่านั้นค่ะแล้วก็การแต่งกายเนี่ยได้ว่าเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณของคนญี่ปุ่นเลยค่ะก็จะเป็นเสน่ห์ที่ว่าไม่ได้เป็นแค่กีฬาอย่างเดียว
1: ค่ะขอความรู้เพิ่มเติมค่ะเพราะว่าภาพจำอ่ะหลายคนก็จะนึกถึงนักกีฬาซูโม่เวลาอยู่ในสนามใช่ไหมคะแต่เนี้ยคือชุดที่อยู่นอกสนามมันมีความหมายหรือว่ามีองค์ประกอบยังไงบ้างคะ
2: で、お相撲普通だったら、上半期が、裸で、で、なるんですけど、で、今回、衣装が、なんというもので、そうとして、
3: はい。これは、紋付きと言いまして、紋付きで、こちら袴ですね。これは日本の正装です。はい。で、公式上行事に出るときにはこのような格好をします。で、これでこの大いちょう、これね、ちょんまげというちょんまげがこの大いちょうになると、より格の高い大相撲の、そういう行事ごとに。時はもうこの格好で、はい。
2: ค่ะก็เนื่องจากวันนี้ค่ะเราได้รับโอกาสพิเศษได้มาออกรายการค่ะก็เพราะฉะนั้นแล้วชุดการแต่งกายทั้งหมดนะคะเรียกว่าโมนซากิฮากามะค่ะก็มันจะเป็นชุดเรียกว่าเครื่องแบบการแต่งกายอย่างเป็นพิธีการของคนญี่ปุ่นเพื่อเป็นการให้เกียรติสถานที่แล้วก็ให้เกียรติโอกาสค่ะค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงที่น่าสนใจก็คือทรงผมนะคะค่ะตัวของทรงผมเนี่ยเองก็จะบอกว่าระดับซูโม่นั้นนะคะเป็นท่านเป็นระดับไหนค่ะก็จะไม่ใช่ทรงผมแบบที่เราเคยเห็นทั่วไปก็อันนี้จะเรียกว่าโอิโจค่ะก็จะเป็นทรงผมที่คล้ายๆใบแปะกล้วยค่ะก็จะเป็นอีกหนึ่งลักษณะ
0: เป็นเหมือนแบบบอกแรงของเขาแล้วอย่างนี้คือเป็นระดับไหน
2: ค่ะตัวโคเรโตจูเดียวแรงกิจุเทคนิคจูเดียวโนคาตะการะ
3: これはやっぱり格の上の人じゃないとできない あのものなので、
2: はい、
3: あのやっぱりお相撲さんも600人いますけど、
2: はい、
3: これができるお相撲さん70人しかいません。
2: 70人そのランクの名前何というんですか。
3: はい、重量
2: 重量、
3: はいはい、重量以上です、
2: はい、ก็ของตอนนี้ค่ะสมาคมซูโม่มีนักซูโม่อยู่ประมาณ600กว่าคนนะคะก็คนที่สามารถแต่งชุดนี้แล้วก็ทำผมทรงนี้ได้จะมี70คน
0: แปลว่าเป็นระดับแบบเทียร์แบบสูงแล้ว
2: ใช่ค่ะก็จะเรียกว่าระดับจูเดียว
0: โอ้นะแสดงว่าวันนี้ตัวแบบตัวท็อประดับเทียร์เอสมาเลยนะครับขออนุญาตถามคุณลิคิชินะครับการเตรียมตัวมาแข่งที่ไทยเนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งแรกของคุณลิคิชิเลยไหมครับ
2: ค่ะで早速質問ありますか今回は台初めて
3: 初めてです
2: ค่ะค่ะก็มาไทยครั้งแรกด้วยกันด้วยค่ะ
1: โอ้มาไทยครั้งแรกด้วยแล้วก็จะมาในโอกาสพิเศษในครั้งแรกถามเลยไหมคะคุณลิคิชิน้ำหนักกี่กิโลคะ
2: ちょっと失礼ですが体重は何重なんあれ何キロぐらいですか
3: 僕170キロ
2: ค่ะ170ค่ะ
1: 170ชัยพร50
0: ด้วย3คน
1: ก็ชัยพร3คนนะคะคุณผู้ชม
2: ก็50กิโลですので、その女性の方の3倍。
3: そうですね。
0: เวลาดูเขาแข่ง、
3: 手が手
2: が手が、手が手が、
0: มือเท่าหัวคุณยุ้ยเลยอ่ะ。
1: ใช่ไหมคะว่าชายพลเป็นคนมือยาวแล้วนะ。
0: ครับครับ。ทีนี้อยากถามเพิ่มเติมคุณลิขิชิครับเวลาแข่งขันเนี่ยผมเคยดูแบบในการ์ตูนในอะไรที่เรานำมาจากญี่ปุ่นเนา
2: ะ
0: เวลาเขาแข่งเนี่ยเขาวัดกันที่อะไรหรือว่าเขามีการให้คะแนนแบบไหนความแข็งแรงที่ว่าเนี่ยคือเขาวัดจากไซส์หรือว่าวัดจากวิธีการเล่นกันเนี่ย
2: ค่ะ少しその具体的な質問に入るんですけれども、お相撲のあの勝負とかどんなあのこの人が彼らがとっても強いとかあのサイズがあの方がいいサイズがあの大きいのがいいのか体重が大きいのがいいのかどういう決まりがあのあるんですか。
3: もう相撲にはその体重差というのが全然関係なくて、大きい人には大きい人の戦い方がありますし、逆に小さい人は小さい人の戦い方があって、まあ僕みたいな大きい人間は結構あんまりちっちゃい人間と言われるのは結構こう的が小さくてやりづらかったりもしますね。
2: でそのあのっていうのがもうあの体重とか関係ない、もう大きい人の差は関係ない。
3: はい。
2: はい。実際は、ไม่ได้เกี่ยวค่ะว่าจะต้องมีน้ำหนักหรือว่ามีขนาดนะคะก็คือเห็นเมื่อกี้ที่ดิคิชิท่านบอกค่ะขึ้นอยู่กับว่าท่านคนที่ตัวใหญ่สมมติเมื่อกี้ที่ท่านทูตบอกว่ามีตั้งแต่น้ำหนัก130ถึง200กิโล
0: ค
2: ่ะคนที่ตัวใหญ่ก็จะมีท่าประจำคนที่ตัวเล็กก็มีท่าประจำเหมือนกัน
0: ตัวเล็กก็สามารถจะล้มตัวใหญ่ได
2: ้แน่นอนค่ะขึ้นอยู่กับว่าความไวตรงนั้นค่ะซึ่งแน่นอนเขาบอกว่าถ้าคนตัวใหญ่อย่างเขาค่ะไปคู่ต่อสู้เนี่ยเป็นคนตัวเล็กเขาเองก็เนี่ยก็จะมีสิ่งที่ต้องคิดแล้วว่าจะใช้ท่าไหน
1: นี่แหละแล้วเราจะได้เห็นความเป็นจิตวิญญาณแห่งซูโม่ที่ประเทศไทยเพราะฉะนั้นเรียนถามท่านเอกอัครราชทูตนะคะว่าในวาระเฉลิมฉลองครบรอบ140ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยญี่ปุ่นนอกจากซูโม่แล้วเราจะมีกิจกรรมพิเศษอะไรกันบ้างค่ะ
2: この日今年初年のあのイベント来年ですがあのソモ以外のことは何かございますか。
4: はい、あの140周年のですね、実はロゴを明日発表いたします。そしてそのロゴをつけたイベントが140周年。

0: 周年イベントになるんですけれども、はい、当然一番の目玉はこの大相撲になります。その前には、例えば、来年の140周年の1年間の始まりの2月の、上旬にはですね、はい、祭りという J-POP の大きなイベントがバンコクで開催されます。はい、これは UOB ライブで、6つのアーティスト、はい、タイのポテトを含むですね、6つのアーティストが参加する大きなイベントです。はいはい、そして大相撲、はい、そして年末にはですね、ルンピニ公園で大きなコンサート、はい、これは4つのジャンルを4つの部に分けて行う大コンサートになります。はい、でその間にもオーケストラのイベントですとか、はい、各種イベントを今いろいろ仕込んでいるところです。
1: はい、จริงๆแล้วกิจกรรมมากมายเลยค่ะมีตั้งแต่ต้นปีจนถึงสิ้นปีแต่ว่ากิจกรรมที่จะเกิดขึ้นได้เรียกว่ายิ่งใหญ่ที่สุดนะคะก็คือการจัดการแข่งขันซูโม่เนี่ยค่ะเป็นหนึ่งในกิจกรรมยิ่งใหญ่ที่อยากให้ทุกคนจับตามองแล้วก็พรุ่งนี้ค่ะจะมีการประกาศนะคะว่าโลโก้ค่ะที่ครบรอบ140ป
2: ีจะเป็นโลโก้ไหน
1: ค่ะว่าจะเป็นโลโก้ไหนแล้วก็ทุกงานที่เกิดขึ้นในปีหน้าค่ะที่ใช้โลโก้140ปีนั้นนะคะก็จะเป็นงานที่แสดงของการเป็นตัวแทนค่ะว่าเป็นกิจกรรมที่140ปีค่ะแล้วก็นอกจากนั้นตั้งแต่ต้นปีไม่ว่าจะเป็นเดือนกุมภาพันธ์คืองานก็จะมีงานเทศกาลต่างๆหรือว่าจะมีงานที่ UOB Live ก็มีเหมือนกันค่ะที่ร่วมกับนักแสดงหรือว่าร่วมกับอาร์ติสต์ไทยค่ะแล้วจนถึงสิ้นปีค่ะเราก็ไม่ทิ้งไปสิ้นปีนี้ก็จะมีเป็นวงดนตรีค่ะเป็นงานแสดงใหญ่ที่สวนลุมพินีค่ะท่านผู้ใหญ่ก็แอบสปอยเรามาเยอะแล้วค่ะว
2: ่
1: าติดตามค่ะว่าจะไม่ได้แค่มีแค่ไทยญี่ปุ่นอาจจะมีถึง4ประเทศนะคะ
2: 4ประเทศด้วย
1: แล้วก็มีถึงออร์เคสตราด้วยค่ะที่จะมาร่วมทําให้140ปีเนี่ยค่ะมาร่วมเฉลิมฉลองกัน
3: โอ้โหมีทั้งดนตรีศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็กีฬาอย่างซูโม่ด้วยนะคะที่เราจะได้ติดตามแล้วก็อีกหลายวาระเลยในการเฉลิมฉลองครบรอบ140ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยญี่ปุ่นนะพี่ต๊อป
2: ใช่ครับดูแล้วน่าสนใจครับขอถามสักนิดแม้คุณโอยากาตะครับถ้าเกิดอย่างผมเนี่ยอยากเป็นนักซูโม่เนี่ยได้ไหม
1: ถ้าถ้าแบบตับสั่ง
2: ได้มีไซส์เล็กแบบนี้ไหม
1: いきなり自分がお相撲になりたいって言ったらもうなれます？
4: なれます。
2: うん、はい。จริงเหรอฮะได้แต่จะรอดหรือเปล่าอีกเรื่องนึงใช่ไหม
4: 年齢制限があります
1: อ๋อแต่ว่ามีข้อจำกัดเรื่องอายุค่ะ
3: อายุต้องไม่เกินเท่าไหร่เหรอคะ今
4: 何歳だっけ
5: 25歳ぐらいですね。
1: คือต้องอายุการเป็นนักสู้เนี่ยค่ะต้องเริ่มที่อายุไม่เกิน25
3: โอเครุ่นนี้น่าจะเลยมานานแล้วค่ะ
2: เป็นคนดูอย่างเดียวแล้ว
3: กระดูกจะเปาะเอารุ่นนี้หา
2: ซ่อมยากเพราะอันเพื่อความปลอดภัยใช่ไหม
1: ใช่ต้อง
2: เออนะได้รู้หลายๆอย่างเลยถ้าอยากรู้ว่าซูโม่นั้นน่าสนใจแค่ไหนคุณผู้ชมครับ2570ปีหน้าถึงนี้กับความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่น170ปีห้ามพลาดกิจกรรมที่ท่านทูตได้บอกไว้ว่ามีเยอะเลยครับน้องยุ้ยครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้ง4ท่านเลยนะครับอาริกาโตะโกไซมัสครับขอบคุณนะครับถูกมั้ยฮะอาริกาโตะโกไซมัสนะถูกครับและนี่คือภาพรวมของเราในวันพฤหัสบดีครับคุณผู้ชมครับครบถ้วนทุกอย่างเลยเรื่องกินเรื่องเที่ยวรวมถึงเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันเวลาเดิม8นาฬิกาขอให้วันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่ดีสำหรับทุกท่านสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: ไอ้ปุ้ยแกดี

0: านนี้จานไหน
1: จานเด็ดวันใหม่เปิดประสบการณ์ความอร่อยที่น่าจดจำไปพร้อมกับเราในจานเด็ดวันใหม่
0: ร่วมส่งจานเด็ดของคุณมาแบ่งปันความอร่อยได้ในวันใหม่วาไรตี้เพียงสแกน QR Code ที่นี่พร้อมลุ้นรับของที่ระลึกสุดพิเศษส่งกันมาเยอะๆนะคะ
2: ข่าวไทย PBS ร่วมฝ่าวิกฤตน้ำท่วมปรับเนื้อหารายงานสดจากในพื้นที่โดยทีมข่าวทั่วประเทศ
3: น้ำยังคงท่วมสูง
4: ปราจีนบุรียังคงวิกฤตครับ
2: ระดมผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์สถานการณ์ตรงจุด
5: ถ้า2002จะท่วมใครบ้าง
6: ด้านหนึ่งไปออกเจ้าพระยาซึ่งออกได้ช้าเพราะว่าน้ำยังมาเติมเยอะอยู
2: ่สื่อสารข้อมูลเตือนภัยประสานการช่วยเหลือฟื้นฟูจนกว่าจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ
7: พื้นที่ตรงนี้นะคะจุดที่เป็นครัวกลางที่มีการบริจาคจะอยู่ด้านนอก
2: อัปเดตข่าวสารทันเหตุการณ์ได้ตลอดทั้งวันในทุกช่วงข่าวไทย PBS ช่องหมายเลข3และทางออนไลน์ไทย PBS

0: ซองชิมแล้วตัดสินเลยเพคะ
1: อร่อยทั้งสองสำรับรสชาติของใครก็เป็นของคนนั้นจะเหมือนกันไปไม่ได
2: ้ต่อไปข้าจะเชื่อใจแล้วก็มั่นใจในตัวแม่ขำ
3: ถ้าลี่ยอมเป็นเมียอัวหรือปรารถนาสิ่งใดอัวให้ลี่ได้ทั้งหมด
4: ในยามที่เราต้องปรับตัวเราก็ต้องพึ่งพาพวกเขาเพื่อให้บ้านเมืองเราเจริญทัดเทียมพวกเขาย
5: ินดีที่ได้รู้จัก
6: It's so nice to finally meet you ฟีดาด
7: นี่ถึงเวลากลับมาระบาดอีกแล้วหรือคราวนี้จะหนักหนาสักเพียงใดก็ไม่รู
8: ้แม่ครับช่วยพ่อด้วย
9: แม่แม่จ๋าแม่เป็นอะไรจ๊ะ
10: ฝีดาษระบาดหนักเยี่ยงนี้แม่เป็นห่วงตาเหลือเกินลูกศพที่แม่ฝันเห็นเมื่อคืนก็มีศพของตาอยู่ด้วยแม่ใจคอไม่ดีเลยแม่อยากกลับไปหาตา
9: แล้วแม่จะไปได้ยังไงไม่มีใครให้แม่ไปดอกพระองค์หญิงก็รับสั่งว่าห้ามใครออกนอกตำหนัก
10: แม่รู้แม่รู
11: ้หนูปานออกไปช่วยป้าข้างนอกดีกว่า

แม่ขำแม่ขำอย่าร้องไห้เลยนะข้าเห็นแบบนี้ประเดี๋ยวข้าจะร้องไห้ตามไปด้วยแม่ขำแม่ขำไม่ต้องห่วงไปดอกเราต้องไม่อับจนหนทางข้าจะช่วยแม่ขำเอง

0: แม่สุค่ำมืดเที่ยงนี้แล้วเราจะไปอัมพวากันยังไงเล่า
1: ออกมาเพลานี้น่ะดีแล้วหากรอจนย่ำรุ่งข้าเกรงว่าจะไม่ได้ออกจากตำหนักใหญ่
0: ตำรวจกองตะเวนนะครับ

0: ขำกลัวหรือมือเย็นเชียวไม่ต้องกลัวดอกนะเมื่อตัดสินใจแล้วก็ต้องทำให้สำเร็จไปเถิด
1: แม่สุดอย่าทิ้งข้านะ
0: ข้าหรือจะทิ้งแม่ขำไปเถิด
2: จะไปที่ใดกันด้วยขอรับ
1: คุณพระ
2: ออกมานอกเขตพระสถานในยามวิกาลเยี่ยงนี้คงทราบดีว่าจะต้องพระอาญาเยี่ยงไรคงมีเหตุสำคัญเร่งด่วนกระมังหาไม่แล้วคงมิกล้าฝืนพระอาญาดอก
0: ใช่เจ้าค่ะเมื่อเป็นเยี่ยงนี้แล้วคุณพระจะช่วยหรือว่าจะจับเราสองคนจำสนมเล่า
2: ก็บอกกระผมมาก่อนสิครับว่าจะไปที่ใดกัน
1: คุณพระเมตตาเราสองคนเถิดนะเจ้าคะเรามีการสำคัญที่ต้องไปทำ
0: แม่ขำ
2: คุณขำกับคุณสุดมีปัญหาอะไรก็บอกกระผมมาเถอะขอรับหากกระผมช่วยได้กระผมยินดี
1: ฉันเป็นห่วงพ่อกลัวว่าจะติดโรคระบาดแม่สุดก็เลยจะพาฉันไป
2: ส่วนนอกอัมพวา
0: ใช่เจ้าค่ะเมื่อรู้เยี่ยงนี้แล้วคราวนี้ก็คงได้เห็นกันว่าคุณพระมีน้ำใจหรือไม่คุณพระ
1: ข้านึกว่าคุณพระจะทิ้งเราสองคนไว้ที่นี่เสร็จแล้ว
2: กระผมจะทำยิ่งนั้นได้อย่างไรกันเล่าคุณสุด
1: ก็ทิ้งเราสองคนให้ยืนคอยตากยุงส่วนพอรุ่งสางก็ตามตำรวจมาจับเราสองคนอย่างไรเล่าน
2: ี่กระมังที่เขาเรียกว่ากวีมักมีจินตนาการ
1: ข้าคิดเยี่ยงนั้นจริงๆคุณพระหาใช่เพียงจินตนาการไม่แต่เอาเถิดคุณพระได้ความเยี่ยงไรก็บอกมาเราสองคนจะได้ทำตัวถูก
2: เรือกำลังจะมารับเราแล้วเช้าตรู่วันพรุ่งพวกเราจะถึงสวนนอกอัมพวา
1: เจ้าค่ะแต่คุณพระกระทำเยี่ยงนี้มิเป็นการละทิ้งหน้าที่หรือเจ้าคะ
3: แต่การนี้เสี่ยงอันตรายมากนะขอรับให้กระผมไปทำแทนเถิดขอรับเรือนของลุงครามกระผมก็เคยไปแล้ว
2: มิได้ดอกหากเกิดสิ่งใดขึ้นมาฉันยังพอช่วยคุณขำกับคุณสุดได้อย่างน้อยเมื่อตอนจะผ่านด่านของตำรวจฉันยังพอช่วยเจรจาได้
3: แต่คุณพระกำลังละทิ้งหน้าที่นะขอรับ
2: หาไม่ดอกในมั่นในมั่นไม่รู้หรือว่าในครามเป็นนายอากรมะพร้าวที่มีหน้าที่ดูแลสวนมะพร้าวที่สำคัญ
3: เยี่ยงไรหรือขอรับ
2: ก็มะพร้าวที่สวนรอบเรือนของนายครามน่ะเป็นมะพร้าวที่นำมาใช้ทำกะโหลกของซอสามสายและยังมีหน้าที่คอยจัดส่งมะพร้าวจากสวนอื่นเข้ามาเป็นเสบียงในวังหลวงด้วยนะเหตุนี้ฉันจึงต้องไปดูในคราม
4: เห็นหรือไม่ว่าพ่อของแม่ขำนั้นสำคัญยิ่งไรด้วยเหตุนี้จะมีให้ฉันพาแม่ขำกับคุณสุดไปได้อย่างไรกันเล่า
1: ขอบคุณคุณพระมากเจ้าค่ะ
0: แม่ขำเขาว่าเราควรจะรีบไปได้แล้วนะประเดี๋ยวจะไม่ทันการ
4: ก็ต้องรอเรือก่อนสิคุณสุด
5: ไม่นะสินแสต้องช่วยลูกฉันก่อนอย่าให้ลูกฉันต้องเป็นอะไรไป
6: เอ๊ะเห็นแล้วลิงพูดใหม่ลูกบางอย่างนี่มาเลย พวกจุ่มมันยาเลือกสาเลี้ยวจริงๆหรือพาลูกกลับไปเสียจะไปให้ใครรักษาก่อนเลี้ยวแต่ลื
5: ้อได้ปอดนะเราเหลือกันอยู่แค่สองคนแม่ลูกพ่อมันก็ตายไปคนนึงแล้วอย่าปล่อยให้มันต้องตายเหมือนหมาข้างถนนบนโลกสีดาเลยนะทินแส
6: หรือไปวะ
5: ทินแสมาช่วยลูกฉันก่อนทินแส
4: ก็ผมคงจะปล่อยให้เด็กคนนี้ตายไปต่อหน้าต่อตาไม่ได้หากเรือมาแล้วบอกให้รอกระผมสักประเดี๋ยวกระผมจะพาเด็กคนนี้ไปให้หลวงตาที่วัดรักษาขอรับ
0: เจ้าค่ะ
4: รอเดี๋ยวขอรับรอเดี๋ยวให้กระผมช่วยเองขอรับเดี๋ยวกระผมจะพาไปหาหลวงตาที่วัดขอรับไปไปขอรับ

0: กลิ่นศพนี่น่าจะมีคนเผาศพแถวนี้นู่นไงระบาดคราวนี้รุนแรงยิ่งนักอาจเทียบเท่ากับในอดีตครั้งกรุงเก่าก็เป็นได้
1: ไปเถิดโถโถโถนึกว่าใครที่ไหนเสียอีกที่แท้ก็แม่หม่อมห้ามวังหน้านี่เองนี่หากไม่เกิดโรคระบาดก็คงจะไม่โผล่มาให้เห็นหัวสิท่า
2: เหตุใดนะถึงพูดกับฉันอย่างนี้ล่ะจ๊ะ
1: เองรีบไปดูพ่อเองเสียเถิด
2: เกิดอะไรขึ้นกับพ่อฉันหรือจ๊ะ

0: ศพใครหรือเจ้าคะ
1: ศพโยมครามพ่อของโยมขำน่ะแกตายเมื่อคืนนี้กรมการเมืองท่านสั่งว่าใครตายก็ให้เผาเลยไม่ต้องสวดหาไม่แล้วโรคมันจะแพร่ไปทั่ว

พ่อครามไปสบายแล้วหนาแม่ขำยังดีที่แม่ขำมาทันนะกราบลาพ่อครามเสียเถิดแม่ขำ

0: ีก็ไม่ได้ทำให้พ่อเองฟื้นขึ้นมาดอกเว้ยยามอยู่ยามเป็นก็ไม่มาให้เห็นหน้าเสวยสุขอยู่แต่ในรั้วในวังทิ้งพ่อเองให้อยู่ที่เรือนคนเดียวทำเยี่ยงนี้จะนับว่าดีได้กระไรวะ
1: เนรคุณ
2: หยุดได้แล้วพอสักทีนะคำนะคำนะคำนะคำ
3: นะคำแม่ขาวตั้งจิตหน่อยเถิดต่อให้แม่ขำตายไปแม่ขาวก็ไม่ฟื้นขึ้นมาดอก
2: ฉันเป็นแม่แล้วคุณฉันเป็นแม่ก็ฉันอยู่ไม่ดูดำดูดีพอคุณพระปล่อยฉันเถิดปล่อยให้ฉันตามพ่อฉันไม่เถิดแม่สุดปล่อยข้าเถิด
4: แม่ขำสู่แม่ขำอยู่เพื่อทำบุญให้ในครามไม่ดีกว่าหรือยังมีอีกหลายคนที่อยากให้แม่ขำมีชีวิตอยู
5: ่ฉันก็เป็นคนหนึ่งที่อยากให้แม่ขำมีชีวิตอยู่ต่อนะ
6: โยมอาตมาขอให้โยมขำระลึกถึงสัจธรรมของชีวิตตระหนักถึงความไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตายเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงโยมขำไม่ควรยึดติดหากไม่ปล่อยวางจะเป็นต้นเหตุแห่งทุกข์จงฝึกฝนการมีสติให้อยู่กับปัจจุบันรู้ตัวทั่วพร้อมจะช่วยให้สามารถดับทุกข์นั้นๆได้นะโยม

0: นะคะเลิกร้องไห้เถิดนะเพลานี้มาเตรียมใจดีกว่าว่าเมื่อกลับไปแล้วจะต้องรับโทษทันเยี่ยงไรบ้าง
1: แม่สุดกลัวหรือ
0: ข้าหรือจะกลัวต่อให้ต้องรับโทษทันเป็นสองเท่าแทนแม่ขำข้าก็ยอม
1: ข้าไม่น่าพาแม่สุดมาลำบากกับข้าเลยกลับไปแม่สุดก็คงจะต้อง
0: น่าขำหากแม่ขำรักข้าอย่าพูดจาเยี่ยงนี้อีก

0: ไม่ต้องขอบคุณดอกเพราะฉันเองก็หิวเหมือนกันกินเสียจะได้มีแรงพอถึงพระนครจะเกิดอะไรขึ้นบ้างก็ยังไม่รู้เลย
1: ข้าแกะให้

0: นางอึ่งวันนี้แกงส้มของเองรสจัดดีจริงกินแล้วกระชุ่มกระชวยแท้
1: รสมือแม่ปลีกน่ะไม่รู้ว่าพระองค์หญิงเสวยได้หรือไม่เออคุณขันไม่ได้เข้ามาในเรือนครัวเลยในตำหนักก็ไม่อยู่ห้องคุณสุดไม่มีใครอยู่เช่นกันไม่รู้หายไปไหน
2: จริงหรือพี่อึ่ง
0: นางอึ่งเองอย่าใส่ร้ายคุณขำคุณสุดเจียวนะ
1: ข้าไม่ได้ใส่ร้ายหากไม่เชื่อก็ไปดูให้เห็นกับตาเองสิ
0: เอ้าลูกปานเป็นกะไรลูก
2: หนูปานคิดถึงแม่คุณขำเป็นห่วงพ่อเห็นไปเปรยไว้ตั้งแต่เมื่อวานวันนี้คงไป
0: บ้านที่สวนนอกอัมพวานะหรือ
2: รู้เรื่องนี้แล้วก็เก็บงำกันเอาไว้ให้ดีอย่าพูดต่อไปล่ะ
3: ไม่ให้พูดต่อมิได้หมายความว่าไม่รู้เห็นเป็นใจดอกนะ
2: หารู้ไหมเจ้าค่ะคุณสุวรรณหนูปานรอแม่ทั้งคืนมิได้นอนเลยเจ้าค่ะ
4: คุณสวรรค์เจ้าค่ะเห็นใจแม่ขำของฉันด้วยเถอะเจ้าค่ะแม่ขำเป็นห่วงตาขำจึงไปสวนนอกอัมพวา
3: การนี้จะปิดบังพระองค์หญิงมิได้หาไม่จะมีความผิดกันทั้งหมด

0: ความกตัญญูของแม่คำหาได้ลบความผิดได้ไม่มาเมื่อใดก็พามาหาข้าเลยแม่สุดก็ด้วยจะได้ตัดสินโทษในคราเดียวกัน
1: แต
0: ่หากข้ายกโทษให้ข้าก็จะต้องถูกหาว่าเลือกที่รักมักที่ชังข้าจึงจำต้องทำตามกฎมนเทียนบาน

0: แม่สุวรรณไปรอรับคนสุดกับคนขำถ้ามาเมื่อใดก็ควบคุมตัวมาเลยเตรียมรวดหนังให้ข้าด้วยแล้วไปบอกแม่ยวงด้วยว่าคราวนี้ข้าจะให้แม่ยวงรับหน้าที่เคี่ยนคนสุดกับคุณคำเพคะ
1: เหตุใดจึงต้องให้ฉันเคี่ยนคุณขำกับคุณสุดด้วยเล่าคุณสุวรรณ
2: ข้าก็ไม่รู้ได้รู้แต่เป็นเพียงรับสั่งพระองค์หญิงให้แม่ยวงทำหน้าที่ในคราวนี
1: ้แต่คราก่อนๆพระองค์หญิงเคยให้โขนทำหน้าที่นี้แล้วเหตุใดจึง
2: แม่ยวงจะถามไปยัยข้าก็บอกแล้วว่าเป็นรับสั่งข้าต้องไปก่อนล่ะ

0: ิ่งส่งให้ป้ายวงทวนลวดหนังแม่ขำ
1: ป้างงไปหมดแล้วหนูปาน
0: โอ้แม่ขำของฉันต้องเจ็บแน่แน่ไอ้วงจะทำยังไงดีจ๊ะ
1: แต่นี่เป็นรับสั่งป้าจะทำยังไงได้เล่า

0: แม่เนียมเป็นห่วงคุณขำกับคุณสุดหรือจ๊ะ
1: ข้าเป็นห่วงตัวเองต่างหาก
2: อ้าวข้าก็หลงคิดไปว่าแม่เนียมจะเป็นผู้ใหญ่มีน้ำใจเป็นห่วงผู้อื่นเสียอีก
1: เอ๊ะข้าอดคิดไม่ได้ว่ะระบาดคราวนี้จะรอดหรือไม่ปลายแผ่นดินก่อนศพกองท่วมเป็นภูเขาเลากาจนพระเจ้าอยู่หัวในพระโกศลต้องทำพิธีอาพาธพินาศทั้งสวดมนต์ทั้งทำน้ำมนต์พรมทั่วเมืองแรงที่บินลงกินศพบินว่อนเต็มท้องฟ้ายังติดตาข้าอยู่เลย
0: แม่ฉันก็เล่าให้ฟังเหมือนกันที่ทุ่งหลวงเผาศพกันไม่เว้นมีคนตายทุกวันน่ากลัวอย่างที่แม่เนียมว่า
1: เออหลวงท่านสั่งอะไรพวกเองจงทำตามหาไม่จะติดโรคกันเป็นทั่วเพลานี้ทุกคนต้องดูแลตัวเองให้ดีที่สุด
2: เออนี่นางกลิกข้าว่าไอ้มันคนรักของเองก็คงต้องทำตามคำสั่งของหลวงจนมันไม่ได้พักหากมันเกิดติดโรคขึ้นมาจะเป็นยิ่งไรกันวะ
0: อ
2: ้
0: าวพี่ใบคิดจะแช่งพี่มันของฉันหรือ
2: เฮ้ยข้าไม่ได้แช่งแต่เองลองตรองดูสิฝีดาษระบาดหนักยิ่งนี้ไอ้มันก็ต้องอยู่คลุกคลีอยู่กับคนเจ็บคนไข้มันก็น่าเป็นห่วงอยู่นะโอ้ย
1: อีบายปากเองนี่นะเองไม่พูดคนก็คงไม่ว่าเองเป็นใบ้ดอก
2: โอ้ยเจ็บ
3: แม่เนียมจะไปว่ามันทำไมล่ะอีบายมันพูดความจริงเพลานี้ไอ้มันอาจจะเป็นผีไปแล้วก็ได
1: ้วิอีเอิงเอิง
4: คุณพระผู้ใหญ่ให้ฉันมาดูแลการนี้ท่านว่าคุณพระเจนอภิบาลละทิ้งหน้าที่ก็สมควรแล้วที่ต้องได้รับโทษ
5: แต่คุณพระเจนอภิบาลไปอารักขาในอากรมะพร้าวนะขอรับ
4: นั่นมันข้ออ้างที่ไปก็เพราะคุณขำหาใช่เหตุผลอื่นหรือจะเถียงว่าไม่ใช่นายมั่นกับนายพร้อมรอไปกุมตัวได้เลยหากคุณพระเจนอภิบาลกลับมาก็ให้กุมตัวมาที่นี่เลยถึงเวลากลางวันก็ให้กุมตัวมากลางวันถึงกลางคืนก็ให้กุมตัวมากลางคืนหน้าที่ตำรวจเยี่ยงเราหาควรละเว้นใครไม่โดยเฉพาะพวกพ้อง
6: ขอรับแต่จะมากันเมื่อไหร่นี่หลวงก็ประกาศห้ามสัญจรไปมาแล้วนะขอรับ
4: ในพร้อมอย่าลืมสิคุณพระเจนอภิบาลเป็นตำรวจหลวงนายด่านย่อมต้องให้ผ่านได้โดยง่ายแต่หาต้องเป็นห่วงไม่หากไม่ใช่วันนี้ก็ไม่น่าจะเกิน3 วัน

คุณพาขอรับมีอะไรหรือในมั่นอย่าโกรธกับผมเลยนะขอรับคุณพระกระผมจำเป็นต้องทำจริงๆเวลานี้คุณพระถูกคำสั่งให้นำตัวไปพบคุณพระสุริยภักดีขอรับนี่ฉันถูกจับหรือขอรับกระผมจำเป็นต้องทำ

0: ตามคำสั่งของคุณพระสุริยภักดี
1: ฉันไม่หนีไปไหนดอกไม่ต้องกุมตัวฉันก็ได้ฉันจะเดินไปส่งแม่ขำกับคุณสุดที่หน้าประตูวังเสร็จการแล้วฉันจะรีบไปหาคุณพระสุริยภักดีทันที
2: คุณพระฉันจะหาทางช่วยคุณพระเจ้าค่ะ
3: คุณสุดคุณขำพระองค์หญิงมีรับสั่งให้ข้านำตัวคุณสุดกับคุณขำเข้าเฝ้าเพลานี
2: ้เข้าเฝ้าเพลานี้จะไม่เป็นการรบกวนพระองค์หญิงหรือคุณสุวรรณตัวข้าและแม่ขำเอาไว้วันพรุ่งเถิดค่อยไปเข้าเฝ้าพระองค์หญิง
3: ทำตามรับสั่งพระองค์หญิง
2: เจ้าค่ะเจ้าค่ะ
4: แม่ขำคุณสุด
3: คุณพระเองก็คงต้องชะตากรรมเช่นกันทำผิดจักต้องได้รับโทษคุณพระไปได้แล้วเจ้าค่ะรีบไปกันได้แล้วอย่าให้พระองค์หญิงทรงรอ
2: เจ้าค่ะ
5: เจ้าค่ะ
1: คุณสุวรรณขอรับแล้วกระผมจะทราบได้ยังไงขอรับว่าแม่ขำกับคุณสุดต้องพระอาญาอะไร
3: นั่นเป็นพระวินิจฉัยของพระองค์เจ้าวิราชข้ามิอาจตอบคุณพระได้

0: หนูปานค่ำมืดแล้วเหตุใดไม่อยู่ในห้อง
1: ฉันมารอแม
0: ่ไปรอแม่ที่ห้องประยวงนะแม่กราบพระองค์หญิงเสร็จแล้วจะไปหาหนูปาน
1: แต่พระองค์หญิงทรงเจอทวนแม่ที่ลวดหนัง
0: ไม่ว่าพระองค์หญิงจะทรงลงโทษแม่เยี่ยงไรแม่ก็ยอมรับผิดจ้ะกลับไปกับพี่ปิ๊กเถอะนะ
2: แม่ปลีกพาหนูปานไปเถิด
0: จ้ะ
3: ไปกันเถิดหนูปาน
0: รีบไปกันได้แล้ว

0: ฝ่าฝืนออกไปนอกวังในยามที่หลวงสั่งห้ามสัญจรไปมารู้ใช่หรือไม่ว่าจะต้องถูกลงโทษ
1: หม่อมฉันทราบเพคะ
0: ดีถึงแม้ว่าคุณขำจะหนีออกไปด้วยความกตัญญูรู้คุณพ่อแต่ความกตัญญูก็ผิดกฎมนเทียนบานข้าจะทวนเจ้าสองคนด้วยลวดหนังคนละ7ทีไปเอาลวดหนังมาให้ข้าแม่สุวรรณ

0: หม่อมฉันพร้อมรับพระอาญาจากพระองค์หญิงเพคะ
1: หม่อมฉันก็เช่นกัน

0: คะ
1: แม่ปาน
0: อย่าส่งตัวหลังแม่คำเลยเพคะส่งทวนของฉันให้เธอเพคะปาน
1: ไม่ได้หลีกไปแม่ปาน
0: หนูปานออกไปแม่ทำผิดแม่ต้องได้รับโทษไม่มีแตกอะไรทั้งสิ้นออกไป
2: ไปกันเถอะหนูปาน
0: ไปแม่
2: หนูปาน
0: แม
1: ่ออกไปเถอะแม่ปาน
0: แม่แม่
1: ไม่อยากลงโทษเจ้าทั้งสองคนเลยแต่ข้าจำต้องรักษากฎมนเทียนบานเอาไว้หลังจากทวนแล้วเช็ดเลือดใส่ยาจำสนมคนละ7 วัน

0: คุณพระผู้ใหญ่ท่านมีคำสั่งให้ขังคุณพระเป็นเวลา7วัน
1: นับเป็นความกรุณาแก่กระผมเป็นอย่างยิ่งครับ
0: ถูกขังอย่างนี้ยังจะบอกว่าเป็นความกรุณาอีกหรือคุณพระนี่พูดจาชอบกลนักถ้ายามศึกสงครามถึงกับต้องถูกตัดหัวเชียวนะ
2: ถึงกับหัวขาดเลยหรือครับ
0: เท่ากับหนีทับยามีโรคระบาดก็มีต่างจากยามีศึกสงคราม
1: กระผมเข้าใจดีครับกระผมจึงเห็นว่านับเป็นความกรุณาของคุณพระผู้ใหญ่เป็นที่สุดครับคุณพระนำตัวกระผมไปขังเถิดครับ

0: แม่จ๋าเลือดเต็มหลังเลย
1: หนูปานใส่ยาให้แม่กับณสุดเสียเสร็จแล้วข้ากับแม่ยวงจะมารับทั้งสองคนไปจำสนม
0: จำสนมมีได้ทนลวดหนังอย่างเดียวหรือเจ้าคะ
1: เป็นรับสั่งหาต้องออกความเห็นใดๆไม่ประเดี๋ยวข้าจะมารับ
2: คุณขำคุณสดฉันจะขอโทษฉัน
3: พี่ยวงหาต้องขอโทษข้าสองคนพี่ยวงทำตามรับสั่งของพระองค์หญิงมันก็ถูกต้องแล้วนะ
4: ข้าสองคนทำผิดข้าก็ยินดีรับโทษ
2: แต่ฉันรู้สึกอดสู้ไม่ได้อยู่ดีขอบใจมากที่พี่ถือโทษโกรธฉันจะไปเอายามาให้นะ

0: แม่ไม่เป็นไรดอกแม่ร้องนะ
1: ข้าไม่อยากทำเลยแม่สุวรรณแต่ข้าจำต้องทำ
2: หม่อมฉันเชื่อว่าคุณสุดกับคุณขำเข้าใจดีเพคะ
1: ข้าก็คิดเช่นนั้นแต่หากข้าไม่ทำข้าก็จะต้องถูกติฉินแล้วก็เป็นเยี่ยงอย่างที่ไม่ดีแก่คนอื่นด้วย
2: เพคะ
1: สั่งผู้คุมไว้ด้วยหากแม่สุดกับแม่ขำต้องการความช่วยเหลือใดก็ตามหากทำได้ก็ขอให้เมตตา
2: เพคะ

0: เหมือนจะเป็นไข
1: ้จับมันเข้าให้เธอจะได้หายหนาว

0: เดียวนะขำ
1: จ๋าช่วยฉันด้วย
0: นะขำ

0: หากฉันถูกกักขังแทนแม่ขำได้ฉันก็พร้อมจะทำทุกเมื่อขอเพียงให้แม่ขำของฉันมิต้องได้รับโทษทัน
1: แม่ขำไปเป็นใครนะข้านับวันนับคืนรอที่จะได้กลับไปอยู่ที่ตำหนักใหญ่ไม่เป็นไรนะ

0: ครับนะครับ
1: แล้วนี่คุณพระเจดอภิบาลไม่ได้มาด้วยหรือ
2: พระเจดอภิบาลถูกจำอยู่ที่หับเผยพระพุทธเจ้าข้า
1: ถูกจำด้วยเหตุใดแล้วใครเป็นคนสั่งกรรม
2: ข้าพระพุทธเจ้าเองพระพุทธเจ้าข้าคุณพระเจดอภิบาลละหน้าที่ไปสวนนอกอภวาหาได้ขออนุญาตผู้ใดไม่พระพุทธเจ้าข้า
1: ฉันอยากให้คุณพระส่งกองลาดตระเวนออกลาดตระเวนทั่วพระนครอย่างเข้มงวดหากพบเจอราษฎรออกมาเดินเพ่นพ่านก็ขอให้จับมาแล้วค่อยสอบถามว่าเหตุไฉนหลวงสั่งห้ามแล้วยายจึงกล้าฝ่าฝืนอีก
2: พระพุทธเจ้าค่ะ
1: แล้วฉันก็มีการสำคัญจะต้องทำเสียดายหมายให้คุณพระเจนอภิบาลเป็นผู้ทำการนี้แต่เมื่อไม่อยู่ฉันคงต้องไปเอง
2: จักไปที่ใดหรือพระพุทธเจ้าค่ะ
3: กระผมไม่มีคนไข้แล้วไม่มีใครกล้าออกจากเรือนมารักษาตัวกับกระผม
4: ดีแล้วก่อนที่โรงโอสถของหมอจะเป็นแหล่งแพร่เชื้อฝีดาษเสียก่อนทันทีจริงที่ฉันมาที่นี่ก็เพื่อจะเจรจาซักถามเรื่องโรคระบาด
3: ถ้าหากกระผมตอบได้กระผมจะตอบอย่างไม่ปิดบังขอรับ
4: ฉันอยากรู้ว่าที่เมืองฝารั่งหากเกิดเหตุโรคระบาดเช่นนี้พวกเขาทำกันเยี่ยงไร
3: แต่ละโรคมีวัคซีนรักษาโรคต่างกันไป
4: วัคซีนคืออะไร
3: เป็นวิธีการรักษาของเราการฉีดวัคซีนคือการเอาเชื้อหนองจากเชื้อโรคฉีดเข้าไปในร่างกายของคนป่วย
4: เชื้อหนองน่ะหรือฉีดเข้าไป
3: เป็นวิธีการรักษาของเราแต่เราใช้เชื้อหนองจากวัวมาเป็นยาปลูกฝีในร่างกายของคนป่วยฝีดาษที่อเมริกาและเกรทบริเตนเขาก็ใช้วิธีนี้รักษาคนป่วยฝีดาษจนหมดไปจากแผ่นดิน
4: หากสยามจะทำเช่นนั้นบ้างจะทำได้หรือไม
3: ่มันต้องมีการทดสอบและถ้าผลทดสอบออกมาดีใช้รักษาโรคได้เท่ากับเราทำสำเร็จกระผมจะลองทำดู
4: หากหมอมีการใดให้สยามช่วยขอให้บอกเรายอมทำทุกอย่างเพื่อแลกกับชีวิตคนในสยามแผ่นดินสยามต้องรอดพ้นจากโรคฝีดาษให้ได้

0: ม่ใช่ของฉันดอก
1: เป็นของผู้ใดเพคะ
0: อยากรู้จริงๆหรือ
1: เพคะ
2: พ่อครูกลับกันเถิดชาวบ้านที่นี่ก็คงไม่มีใครดูละครแล้วล่ะ
3: โรคระบาดมันมาถึงนี้แล้วหรือจ๊ะเราจะทำอย่างไรดีอ่ะพ
4: ่อส่งตำรวจออกตรวจเรือสำเภาทุกลำหากพบลำใดมีฝิ่นจัดการได้ทันที
5: เองก็รู้ไม่ใช่หรือว่าชีวิตของเจ้าสัวเป็นเยี่ยงไรมันส่งผลถึงชีวิตของข้ากับเองด้วย
6: คุณพระเจนอภิบาลแฝงตัวเข้าไปกับกลุ่มนักพนันอาอยากรู้ให้แน่ชัดว่าตัวการใหญ่ของมันเป็นผู้ใดกันแน
7: ่ห้าทางกำจัดตำรวจที่ชื่อพระเจนอภิบาล

0: ผลงานภาพยนตร์และสารคดีสั้น20เรื่องที่เข้ารอบสุดท้ายวิภาฟิล์มไรส์ได้แล้ววันนี้ทาง www.vipha.me วิภาแอปพลิเคชันและบนสมาร์ททีวี
1: ผมมีโอกาสไปหลายที่ในประเทศไทยแล้วเจอวัตถุดิบที่น่าสนใจเยอะมากใครเป็นสมบัติของประเทศไทยล่ะครับผมรู้สึกแบบนี้ก็เลยอยากจะพาเชฟที่มีฝีมือมามัดแล้ววัตถุดิบดีกับเชฟดีจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะอันนี้ทำให้ผมน่าสนใจตรงนี้ผมเคยทำแต่รายการที่ผมไปเที่ยวเองแล้วก็ผมประสบการณ์เองนะครับแต่คราวนี้ผมมาอยู่ระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่นผมเป็นอารมณ์เหมือน cross culture มา navigator แล้วก็มีเชฟคนญี่ปุ่นคนหนึ่งที่เรื่องเกี่ยวกับอาหารทำอาหารเนี่ยเชฟระดับหนึ่งแหละแต่ว่าเขายังไม่รู้จักประเทศไทยแต่สนใจประเทศไทยอันนี้แหละฮะผมกับคนสองคนนี้แหละไปเที่ยวชนบทไทยโอ้ถึงเต้นครับ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ไทยบันเทิงมาแล้วนะคะเราพบกันแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะเวลา10โมงตรงถึง10โมงครึ่งนะคะอยู่กับดิฉันเวนิกาวิชัยวัฒนาค่ะ
1: และดิฉันกนิษฐาดีมีปฏิรบนะคะเค้กหวายค่ะมาเจอกันทุกวันพฤหัสนะแล้วก็คุณผู้ชมมาคอมเมนต์กันได้นะคะที่เพจไทยบันเทิงค่ะ
0: ค่ะเริ่มต้นข่าวแรกนะคะใครที่เป็นแฟนเหล่าพิกเซลของสาวๆวงพิกซี่นะคะน่าจะติดตามเส้นทางปีนี้ของเธอค่อนข้างจะตื่นเต้นมากเพราะว่าไม่ได้แค่อยู่ในประเทศเราเท่านั้นแต่ว่าโกลบอลมากๆเลยเค้ก
1: โอ้เพราะว่ากรุ๊ปไทยจริงๆก็มีเยอะเนาะแต่ก็รู้สึกว่าพิกซี่ก็เป็นอีกวงนึงที่ก็เรียกว่าแถวหน้าแหละ
0: ใช่เขาก็ยืนระยะของเขามาได้นะคะไม่ได้โกยแฟนคลับแค่ในบ้านเราเท่านั้นแต่ล่าสุดนี่ดูเหมือนจะไปเนื้อหอมที่ประเทศญี่ปุ่นมากเลยคุณผู้ชมอย่างกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาก็เพิ่งไปปรากฏตัวนะคะในงาน Summer Sonic ค่ะตอนนี้เรียกว่าเติบโตขึ้นในตลาดอินเตอร์นะคะนอกจากจะมีเพลงเก่าของตัวเองที่ทำเป็นเวอร์ชันภาษาญี่ปุ่นแล้วเนี่ยเอาใจแฟนๆที่นั่นด้วยการเปิดตัวเพลงสากลเพลงแรกด้วยนะคะแล้วก็มีเพลงที่ทำเนื้อเป็นภาษาญี่ปุ่นโดยเฉพาะเลยเรียกว่าเอาใจสุดๆค่ะซึ่งในฐานะนะคะของโดมจารุวัฒน์คนนี้ก็เรียกว่าเป็นผู้ปลุกปั้นนะคะวงพิกซี่มาตั้งแต่วันแรกบอกว่าก้าวนี้ก็ท้าทายพอสมควรนะกับการบุกตลาดอินเตอร์โดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่นค่ะ

ไหนจะลายเต้นนะคะทั้งเสื้อผ้าหน้าผมบอกเลยว่าโตขึ้นเยอะค่ะสำหรับ3สาววงพิกซี่นำโดยมาเบลสุชาดาสอนพันธ์พิมมาพิมมาดาใจศักดิ์เสริญนะคะแล้วก็อินโกอินปาลีโชติฮิรันธนนนท์ค่ะที่ล่าสุดก็ขึ้นเวทีโชว์สเต็ปเล็กๆน้อยๆนะคะให้แฟนๆได้เห็นกันในงานเปิดตัวอัลบั้มที่3ค่ะ Dust นะคะซึ่งในอัลบั้มนี้เนี่ยจะมีเพลง Dusty ค่ะซึ่งพิเศษตรงที่เป็นเพลงสากลเพลงแรกของพวกเธอด้วยแล้วก็มีมิวสิกวิดีโอออกมาให้ได้ดูกันแล้วนะคะในช่อง YouTube ของ Lit Entertainment ซึ่งบนเวทีเนี่ย3 สาวก็ได้เอาเพลงนี้มาโชว์เป็นครั้งแรกด้วยนะคะ

0: ทีนี้มาดูกันว่าทำไมเนี่ยอัลบั้มล่าสุดถึงต้องมีเพลงสากลนะคะก็ต้องไปถามจากคุณโดมจารุวัฒน์เชี่ยวอารามค่ะซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้งแล้วก็ผู้บริหารค่ายเพลง Lead Entertainment ซึ่งก็เป็นค่ายต้นสังกัดของวง Pixie เขาอะนะคะตอนนี้เนี่ยบอกเลยว่าก็พยายามบุกตลาดเพลงในต่างประเทศอยู่ค่ะก็เริ่มต้นที่แรกกันที่ประเทศญี่ปุ่นนี่แหละประเดิมแบบอินเตอร์ค่ะด้วยโชว์ในเทศกาลดนตรี Summer Sonic 2026นะคะเมื่อกลางเดือนสิงหาคมที่เพิ่งผ่านไปแล้วก็ยังปล่อยอัลบั้มญี่ปุ่นชุดแรกค่ะในชื่อ Pixie The First Japanese Album นะคะเมื่อต้นเดือนกันยายนหลังจากนั้นค่ะ3สาววง Pixie นะคะก็ตามมาด้วยโชว์ค่ะในไทยออนเฟสติวัล2026ที่ญี่ปุ่นอีกครั้งหนึ่งไปเยือนถี่ๆเลยนะคะช่วงนี้ซึ่งจากการบุกตลาดแดนปลาดิบอย่างต่อเนื่องค่ะโดมจารุวัฒน์บอกว่าได้ผลนะเพราะว่าเห็นการเติบโตค่ะมีแฟนๆทั้งชาวญี่ปุ่นแล้วก็ต่างชาติเนี่ยติดตาม Pixie มากขึ้นอัลบั้มใหม่เพลงสากลจึงจำเป็นมากๆนะคะก็จะได้กระตุ้นอินเตอร์แฟนได้อีกแต่สิ่งที่ทำเอาโดมจารุวัฒน์เซอร์ไพรส์ก็คือข้อมูลหลังบ้านค่ะมีโชว์ให้เห็นเลยนะว่าไม่ใช่แค่ชาวญี่ปุ่นเท่านั้นนะที่ติดใจวง Pixie ตอนนี้ได้อินเตอร์แฟนเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งประเทศก็คือประเทศเกาหลีใต้ค่ะ
1: จริงๆสิ่งที่เซอร์ไพรส์เลยอย่างตัวเลขหลังบ้านเองที่โชว์แล้วก็ค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์เหมือนกันก็อย่างเกาหลีครับเกาหลีเองก็โตแบบก้าวกระโดดมากๆจาก1งานที่น้องๆได้ไปก็คือ Thai Festival ที่โซลที่เกาหลีตอนนั้นก็คือได้รับการพูดถึงเยอะมากแล้วก็หลังจากนั้นเองเนี่ยกระแสไวรัลต่างๆจากชุดจากการโชว์จริงๆโชว์เป็นโชว์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยแต่ว่าภาพวิดีโอที่มีการถ่ายในงานนั้นแล้วก็มีการถูกพูดถึงในโซเชียลมีเดียมีชาวเกาหลีมาเจอแล้วก็เอาไปเป็นกลายเป็นไวรัลที่นู่นอะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นเซอร์ไพรส์ที่ทำให้คนน่ะรู้จักน้องๆเยอะขึ้นรู้จักเพลงรู้จักชุดรู้จักว่าชุดนี้ลุคนี้เป็นของน้องๆพิกซี่อะไรเงี้ยครับก็เลยกลายเป็นความเซอร์ไพรส์อย่างนึงที่หลังจากเราไปเริ่มไปแค่ไทยเฟสติวัล1ครั้งที่เกาหลีแต่หลังจากนั้นมันมีการถูกพูดถึงเยอะมากๆเหมือนกัน
2: วันนั้นก็มีเอาโชว์ที่แบบว่าเตรียมพิเศษไปให้ค่ะก็มีร้องเพลงที่แบบเป็นภาษาเกาหลีด้วยใช่ค่ะก็แฟนๆที่เกาหลีก็ชอบค่ะแล้วก็แบบกีดกราดกัน
3: มันยากนะที่จะทำให้ศิลปินทีป๊อปเนี่ยให้คนอื่นเขาแบบว่าคอปเปอร์อะไรเงี้ยอันนี้รู้สึกยังไงบ้างที่เราทำให้เขาเต้นตามเราได้บ้างหรอ
2: ก็ดีใจค่ะรู้สึกว่า
4: เพื่อนๆทีป๊อปน่ารัก
2: ใช่
4: มากๆ
2: ใช่วันนั้นก็ไปกับน้องๆไดซ์ด้วยค่ะแล้วก็มีพี่โซมาลีด้วยใช่แล้วก็เหมือนบรรยากาศข้างหลังมันก็ค่อนข้างที่จะเป็นกันเองแล้วก็น่ารักมากๆค่ะแล้วเราก็เลยเหมือนแบบว่าได้เอาสิ่งเหล่านี้ไปแบบว่าไปเผยแพร่ให้ทุกๆคนที่ดูเราอยู่ที่โซได้แบบได้เห็นด้วยว่าโอเควัฒนธรรมของไทยเราในการคุยกันหรือนู่นนี่นั่นหรือว่าการแสดงบนเวทีเป็นยังไงก็ให้เขาได้เห็นกันค่ะก็ดีใจที่แฟนๆเกาหลีชอบค่ะ
5: 1 2 3สวัสดีค่ะพวกเรา
0: คือนอกจากรายการเต้นแล้วนะคะโดยเฉพาะผมปู่ผมย่าใช่ไหม
6: มาเบลจะดูผมยาวหน่อยแต่ว่าจริงๆก็มีหลายช็อตที่อีก2คนอาจจะใส่แฮร์ด้วยหรือว่าผมอิงก่อด้วยปู่ย่าทั้งวงก
0: ่
6: อนได้เลย
0: ค่ะก็ได้เรียกว่าไปสะบัดโชว์กันที่ประเทศญี่ปุ่นก็อึ้งกันมาแล้วนะว่าทำไมจัดระเบียบผมได้ดีขนาดนี้แล้วก็อย่างที่โดมจารุวัฒน์เขาพูดไปน้องๆทั้ง3คนเขาก็คือพรีเซนต์ความเป็นแฟชั่นที่เรียกว่าก็น่าจะถูกใจคนญี่ปุ่นเพราะว่าที่นั่นเขาก็แต่งตัวค่อนข้างจัดเหมือนกันถ้าไปเยือนแบบชิบูย่าอากิฮาบาระอะไรอย่างนั้นใช่ไหมก็จะมีเหมือนแบบกางเกงมวยหรือว่ากางเกงช้างที่เอามาตัดเป็นชุดเป็นเสื้อท็อปข้างบน
7: แล้วก็ดูร่วมสมัยด้วยไงท
0: ั้
7: งสามสาวได้รับคำชื่นชมเรื่องแฟชั่นจัดจ้านแล้ว3คนก็แบบเหมือนไปด้วยกันในทางเดียวกัน
0: ใช่ค่ะทีนี้ถ้ามาวัดกันที่สถิตินะแล้วก็พลังโซเชียลก็จะเห็นว่าพลังในเกาหลีใต้ค่ะอย่างที่สาวๆเขาบอกไปว่าโอ้ก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันคือเพิ่งจะเริ่มต้นแต่ว่าสาวๆเขาก็ภูมิใจแหละที่ได้พาทีป๊อปไปไกลขนาดนี้นะคะคนไปทั้งเพลงดนตรีแล้วก็วัฒนธรรมหลายอย่างค่ะซึ่งเทสของสาวไทยนะคะไม่แพ้ใครในโลกอย่างที่เราได้เล่ากันไปว่าคอสตูมเสื้อผ้าลุคใหม่ๆนะคะก็จะได้เห็นการในอัลบั้ม3ค่ะที่สาวๆบอกว่านี่คือสไตล์ที่โตขึ้นของพวกเธอก็ปรับมาจากชั่วโมงบินในวงการเพลงแล้วก็ประสบการณ์ที่ได้ขึ้นโชว์ในญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีใต้ด้วยซึ่งจากการเดินทางไปเจอผู้คนในต่างแดนแล้วก็ได้เห็นวัฒนธรรมอื่นๆทำให้แนวเพลงเปลี่ยนไปจากอัลบั้มก่อนๆด้วยเหมือนกันค่ะ

0: าจริงๆมันค่อยๆเติบโตไปตามประสบการณ์ของเรามากกว่าค่ะเพราะว่าอย่างเพลงหงุดหงิดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบโอ๊ยมีโอกาสได้ไปถ่ายมีที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยอะไรเงี้ยค่ะซึ่งก็รู้สึกว่าเป็นการทำงานแบบใหม่แล้วก็ดีใจที่ได้ทำได้ไปถ่าย MV ที่ประเทศญี่ปุ่นเพราะรู้สึกว่าเออแบบสักครั้งในชีวิตเนาะแบบอยากจะไปแบบถ่าย MV สวยๆในบรรยากาศบ้านเมืองที่แบบแตกต่างจากที่เราเคยเป็นอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าการที่เราแบบมีประสบการณ์แล้วก็สั่งสมแบบเขาเรียกว่าชั่วโมงบินมากขึ้นมันก็ส่งผลทำให้เราเอาเก็บสิ่งเหล่านั้นมาพัฒนาในผลงานของเราต่อได้ในอนาคตค่ะ
1: ประสบการณ์หนึ่งที่สามสาวเขาเล่าไปแล้วก็ยิ้มไปนะคะคือวัฒนธรรมการดูคอนเสิร์ตของชาวญี่ปุ่นค่ะปกติถ้าถูกใจก็จะปรบมือน่ารักนะแต่ว่ารอบนี้มาแปลกส่งเสียงตอบรับแล้วก็เต้นตามให้เห็นด้วยนะคะพวกเธอก็เลยใส่เต็ม energy นะคะแฟนๆส่งมายังไงก็ต้องจัดไปให้เต็มขึ้นกว่าเดิมอีกแต่สำหรับวงนี้เนี่ยจะเติบโตมากขึ้นน้อยแค่ไหนนะคะทางโดมจารุวัฒน์เนี่ยก็อาจจะตอบทันทีไม่ได้ค่ะแต่ที่เห็นโอกาสชัดเจนของคอมมูนิตี้คนรักทีป๊อปในต่างประเทศซึ่งก็ต้องยอมรับว่าแฟนๆส่วนหนึ่งนะคะเขาก็เริ่มมาจากการเป็นติ่งซีรีส์บอยเลิฟของไทยมาก่อนนะแล้วก็เปิดรับทีป๊อปของไทยวัฒนธรรมความบันเทิงอื่นๆของไทยตามมาด้วยพร้อมจะเปิดรับความบันเทิงไทยแล้วก็คอนเทนต์ต่างๆจากบ้านเราขึ้นอีกเยอะมากทีเดียวค่ะMV เมื่อสักครู่ก็ได้เห็นการแต่งตัวแบบคิวบิวใช่ไหม
2: เออใช่
1: ชุดญี่ปุ่นใช่ซึ่งก็มีความเหมือนแบบเออมันเป็นเอลเมนต์ที่เป็นหนังฮอลลีวูดที่ก็ใส่ความเป็นญี่ปุ่นลงไปด้วยซึ่งถ้าใครเติบโตมาประมาณยุค90ยุค
2: ก็จะได้ดู
1: พอๆกับเราเนี่ยแหละเออยังไงก็ต้องรู้จักเน
2: า
1: ะ
2: เออเมื่อกี้พอไหวพูดถึงว่าเขาชอบเราเพราะติดซีร
1: ี
2: ส์ BL ลืมไปมาเบลก็มีซีรีส์ของตัวเองเหมือนกันที่เป็นเกิร์ลเลิฟ
1: ค่ะ
2: ก็คือวงนี้ก็จริงหลากหลายนอกจากร้องเพลงแล้วหลายคนไปมีงานแสดงพิมมาเคยเล่นละครกับไทย PBS เล่นหนังพี่เต๋อก็คว้ารางวงรางวัลอะไรไปก็น่าจะไปได้ไกลไปกันหลายสายเนาะวงน
1: ี้ใช่ค่ะแล้วก็น่าสนใจว่าถ้าจับตลาดในญี่ปุ่นได้ก็น่าจะกินไปได้แบบยาวๆเลยไหนจะเกาหลีใต้ที่ตอนนี้เขาก็เปิดรับอะไรของเรามากขึ้นด้วย
2: เป็นเกิร์ลกรุ๊ปที่ทำโซเชียลมีเดียเก่งด้วยนะคะแล้วก็ถ้าพูดถึงการเป็นอินฟลูเอนเซอร์โซเชียลมีเดียเนี่ยในช่วงวิกฤตน้ำท่วมที่ผ่านมาเราก็เห็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์หลายคนสร้างสรรค์ในแนวของตัวเองเนาะทั้งแบบกระจายข่าวต่างๆหรือว่าอาจจะเป็นมุกตลกที่ทำให้คนยิ้มได้ในช่วงน้ำท่วมนะคะวันนี้จะพาไปคุยค่ะกับ2ครีเอเตอร์นะคะนั่นคือดีเจมะตูมค่ะกับนับฉัตรนันท์นะคะเขาบอกว่าช่วงวิกฤตแบบนี้ก็ต้องคิดเยอะเหมือนกันนะคิดให้ดีก่อนที่จะออกกองไปถ่ายทำว่าจะนำเสนอเรื่องอะไรเพราะว่าเป็นได้มากกว่าความบันเทิงแล้วค่ะเปิดตัวซีซั่นใหม่ของรายการที่ตัวเองเป็นโปรดิวเซอร์แบบอลังการค่ะจนท้าดีเจมะตูมเตชินไม่เล่าเบื้องหลังให้ฟังก็ไม่มีใครรู้ว่างานสเกลใหญ่ขนาดนี้เกือบไม่ได้เกิดนะคะเพราะว่าโดนน้ำท่วมคุมกำเนิดค่ะเพราะว่าก่อนจะถึงวันจริงสตูดิโอจัดงานอยู่ที่ย่านเคหะร่มเกล้านะคะที่นั่นเจอน้ำท่วมใหญ่เหมือนกันค่ะตัวดีเจมะตูมที่มาสแตนบายเตรียมงานก็เลยกลายเป็นผู้ประสบภัยค่ะไม่ต่างจากบ้านของเขาเองแถวพัฒนาการค่ะท่วมด้วยเหมือนกันซึ่งพอไปไหนไม่ได้เลยตัดสินใจลงพื้นที่ไปเลยค่ะสำรวจโซนร่มเกล้านะคะนำข้าวของไปให้คนในพื้นที่ค่ะพร้อมกับถ่ายเป็นคอนเทนต์เนี่ยเป็นคอนเทนต์ของดีเจมะตูมเองนะคะเอามาให้คนที่ติดตามคนในโซเชียลเห็นด้วยก็มองค่ะว่าตัวเองเนี่ยมีสื่ออยู่ในมือนะคะผู้ติดตามก็ค่อนข้างเยอะค่ะสามารถช่วยเป็นกระบอกเสียงได้ดีว่าตรงไหนยังต้องการความช่วยเหลืออีกบ้างจะเรียกว่าเป็นหนึ่งในบทบาทของอาชีพคอนเทนต์ครีเอเตอร์ในสถานการณ์วิกฤตแบบนี้ก็ว่าได้นะคะภายใต้ข้อควรระวังค่ะว่าเวลาลงพื้นที่เก็บคอนเทนต์ก็ต้องดูความเหมาะสมด้วยค่ะ
3: ตูมองว่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์ควรเป็นศูนย์กระจายเสียงเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยบ้านเราอะครับอย่างที่บอกว่ามันมีทั้งเฟกนิวมีทั้งนิวจริงอะไรไม่รู้แต่ว่าครีเอเตอร์จะเป็นด่านแรกในการรับข่าวได้อยู่แล้วเพราะเขาต้องเช็คข่าวเช็คคอนเทนต์กันอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นตุ้มคิดว่าสามารถใช้ follower ตัวเองในมุมของการเป็นสะพานประกาศจากที่ที่น่าเชื่อถือได้เพื่อให้ประชาชนไม่เกิดความตื่นตระหนกและได้รับข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วนแล้วก็ถูกต้องเพื่อจะระมัดระวังตัวได้ในเหตุการณ์แบบนี้ครับการถ่ายคอนเทนต์ก็อาจจะต้องดูว่ามันสุ่มเสี่ยงต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่หรือไม่1ข้อส่วนข้อที่2ก็คือมันกระทบกระเทือนสภาพจิตใจของผู้ประสบภัยหรือเปล่าจริงๆต้องคิดแค่2ข้อนี้พอครับ
4: โอเคที่แต่จุดสวยสุดอยู่ที
2: ่รุ่นน้องสายคอนเป็นทั้งผู้ประสบภัยด้วยแล้วก็เป็นผู้ช่วยเหลือด้วยเหมือนกันนะคะนับฉัตรนันท์ค่ะ คือเขาบอกรถดับตอนลุยน้ำกลับบ้านที่ดอนเมืองมาแล้วแต่ใจมันก็อยากช่วยคนอื่นด้วยก็ลงมือทำข้าวกล่องเองค่ะที่บ้านกว่า200กล่องนะคะไปส่งต่อให้คนย่านร่มเกล้าที่เจอน้ำท่วมหนักค่ะแถมพอลงไปหน้างานก็ยังได้ฟีดแบ็กเพิ่มจากคนในพื้นที่ด้วยว่าพวกเขายังต้องการอะไรอีกบ้างให้ช่วยส่งข่าวต่อไปซึ่งน้ำเนี่ยเชื่อว่าสิ่งที่คอนเทนต์ครีเอเตอร์ควรทำในสถานการณ์แบบนี้คือใช้สื่อของตัวเองที่มีให้เป็นประโยชน์ค่ะอย่ามองแค่เรื่อง engage หรือว่าสร้างกระแสในโซเชียลค่ะ
5: คือจริงๆอ่ะเราเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ก็จริงแต่ว่านับก็มองว่าเราก็ทำคลิปที่มันอยู่ในขอบเขตที่มันอ่ะวันนี้เรามาช่วยคนเราทำคลิปเราทำข้าวมาเรามาช่วยคนนะไม่ได้ให้ดูวุ่นวายเกินไปไม่ได้ไปแบบเบียดเบียนหรือรบกวนคนที่เขาปฏิบัติหน้าที่จริงๆพอแบบน้าบ่าไปถึงจุดนั้นเขาก็จะบอกเลยว่าตอนเช้าอ่ะคนจะหิวข้าวมากๆอยากให้ช่วย PR หรือประชาสัมพันธ์ไปว่าตอนเช้าไม่มีใครมาเลยนะจะมาก็คือจะแน่นกันตอนหัวค่ำน้าก็ใช้ช่องทางโซเชียลมีเดียของน้าบ่าประชาสัมพันธ์ไปในใต้โพสต์นั้นว่าพี่ๆคะถ้าใครจะมาแนะนำว่ามาบริจาคช่วงเช้าเลย 6:00 นผู้สูงอายุตื่นมาเป็นช่วงที่เขาหิวพอดีใช่ประมาณนี้ค่ะ
6: นะคะมาตุ้มอยู่ที่หน้าพื้นที่การเคหะ
2: เมื่อกี้น้องน้ำนี่แวดวงนางงามเขาจะคุ้นหน้า
1: ใช่เพราะเป็นน้องสาวของคุณแผ่นณปภาแล้วก็ปีนึงเคยไปประกวดเวทีที่ต้องไลฟ์สดขายของด้วยเรียกว่าเซียนในการใช้สื่อโซเชียลมากเลย
2: ค่ะก็เป็นครีเอเตอร์ที่ก็คิดถึงสังคมด้วยเนาะคือเอาจริงๆเดี๋ยวนี้ยอดเอ็นเกจมันก็สำคัญก็ทำให้หลายคนพยายามจะตีดราม่าเพราะอ้าวยอดวิวมันเยอะหรือว่าคนมาต่อว่ามันก็ได้เอ็นเกจเหมือนกันนะคะแต่ว่าจากที่นาฟแล้วก็ดีเจมะตูมให้ความเห็นก็ต้องคำนึงถึงแหละเราเห็นมีคนติดตามเราเยอะแล้วนะคะก็ต้องคิดให้มากขึ้นค่ะคือตอนนี้สถานการณ์น้ำท่วมคุณผู้ชมในหลายพื้นที่อาจจะเริ่มดีขึ้นแล้วนะคะแต่ว่าสิ่งที่ตามมาคือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากน้ำค่ะรวมไปถึงสภาพจิตใจของผู้ประสบภัยที่ต้องได้รับการฟื้นฟูเยียวยาหลังจากนี้ค่ะซึ่งทั้งดีเจมะตูมแล้วก็นาฟฉัตรนันท์เนี่ยเขาเห็นตรงกันนะคะว่าอีกอย่างที่สำคัญมากคือกำลังใจค่ะที่จะพาให้ทุกคนฝ่าวิกฤตนี้ไปได้นะคะ
6: เห็นแบบของออกมาเพื่อรอรับ
1: ในช่วงสถานการณ์ที่เราเองก็ยังต้องติดตามนะคะแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับผู้ที่ยังประสบอุทกภัยในหลายพื้นที่อยู่ก็แวดวงภาพยนตร์โดยเฉพาะเรื่องของกองถ่ายต่างประเทศที่บินมาใช้โลเคชันบ้านเราในการถ่ายทำเคปีนี้ดูเหมือนจะมีข่าวดีแล้วก็เป็นตัวเลขที่เรียกได้ว่าออกมาจนทุบสถิตินะคะเพราะว่าผ่านไปแค่9เดือนแรกของปีนี้นะคาดการว่ารายได้ที่เข้าสู่ประเทศตอนนี้มากกว่า 7,500 ล้านบาทแล้วนะคะซึ่งนี่เป็นตัวเลขที่เกิดยังไม่จบปีด้วยซ้ำยังมากขนาดนี้ก็เรียกได้ว่าทุกสถิติเป็นประวัติการแล้วค่ะกองกิจการภาพยนตร์และวีดีทัศน์ต่างประเทศกรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยตัวเลขสุดว้าวนะคะว่าตอนนี้เนี่ยแม้ยังเหลือเวลาอีก3เดือนกว่าจะสิ้นปีแต่ว่ามีกองถ่ายต่างประเทศเข้ามาในไทยแล้ว423เรื่องค่ะและสามารถคาดการรายได้ว่าเข้าสู่ประเทศไทย 7,510 ล้านบาทนะคะเป็นตัวเลขที่สร้างสถิติสูงสุดเป็นประวัติการค่ะและสำหรับ10ประเทศและเขตบริหารพิเศษที่สร้างรายได้จากกองถ่ายสูงสุดในช่วง9เดือนแรกของปี2569นะคะเรียงลำดับจากมากไปน้อยค่ะมากที่สุดก็คือสหรัฐอเมริกานะคะตามมาด้วยสหราชอาณาจักรฟินแลนด์ฮ่องกงเยอรมนีอินเดียสเปนจีนสิงคโปร์แล้วก็ฝรั่งเศสค่ะเป็นท็อป10นะคะที่เข้ามาใช้โลเคชันในบ้านเราค่ะเพื่อถ่ายทำภาพยนตร์แล้วก็ซีรีส์ซึ่งนี่สะท้อนความเชื่อมั่นของผู้ผลิตจากทั่วโลกค่ะรวมไปถึงแสดงให้เห็นศักยภาพของประเทศไทยในฐานะฟิล์มมิ่งพาราไดส์นะคะจุดหมายปลายทางการถ่ายทำระดับโลกก็ต้องมาลุ้นกันต่อนะคะว่าพอถึงสิ้นปีเดือนธันวาคมนี้เนี่ยรายได้จะไปสุดที่ตรงไหนแล้วก็ถูกสถิติไปได้ที่เท่าไหร่ค่ะ
2: มีความเห็นจากคุณชัยอดัมนะคะหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคลก็แชร์โพสต์นี้มาพอพบว่ามันยอดมันเยอะมากเนาะของปีนี้ที่สุดทุกสถิติที่ผ่านมาคุณชัยอดัมบอกว่าเยี่ยมเลยครับปีหน้าขอ 20,000-30,000 ล้านต่อปีได้ไหมจากนั้นก็ให้พุ่งขึ้นไปอีกเพื่อแล้วเขาปิดท้ายเพื่อที่ว่ารัฐจะได้ลงเงินสนับสนุนเราปีละพันล้านสักที
1: คนในวงการทำให้เห็นเป็นตัวอย่างก่อนค่ะ
2: หวังว่ารายได้ที่มันเข้า

0: รัฐแล้วมันจะวกกลับไปสู่อุตสาหกรรมจริงๆเป็นความคิดเห็นนะคะจากคุณชัยอดัมค่ะมองมุมหนังคุณผู้ชมยังอยู่ที่เรื่องภาพยนตร์กันอยู่เวลาที่มีข่าวเรื่องของการควบรวมกิจการของยักษ์ใหญ่ก็น่าเป็นห่วงว่าเอ้าแล้วตัวเล็กๆล่ะค่ายหนังอิสระจะโดนจำกัดพื้นที่หรือเปล่านะคะทางภาครัฐเองอ่ะเขาเลยมีคำสั่งควบคุมเมื่อ Warner กับ Paramount เขาจะดีลกันค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าดีลยักษ์ใหญ่ของวงการฮอลลีวูดนะครับการควบรวมกิจการระหว่าง Warner Brothers กับ Paramount Skydance ยังไม่จบครับแต่ก็ต้องถือว่ากำลังเข้าใกล้เส้นชัยเข้าไปทุกทีครับแต่ว่าเพราะเป็น2บริษัทยักษ์ใหญ่ขนาดนี้การควบรวมกิจการก็มาโดยเงื่อนไขที่ไม่ธรรมดาเช่นกันครับเพราะว่าล่าสุดครับมีการยื่นเงื่อนไขต่อศาลนะครับร่างเป็นข้อตกลงกำหนดให้ทั้ง2บริษัทต้องมีการสร้างหนังตามจำนวนที่กำหนดไว้ประเภทของหนังตามที่กำหนดไว้และเงินลงทุนที่จะใช้ตลอด5ปีด้วยกันครับFamily's more than just blood. You find your place.
2: We found something incredible.
1: ผมบอกไว้เลยครับว่าตอนนี้อาจจะยังต้องฝันไปก่อนครับว่าถ้าดีลนี้ประสบความสำเร็จปิดดีลได้อย่างสมบูรณ์นะครับเราก็จะได้เห็นจักรวาลพ่อมดอย่างแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับหรือจะเป็นจักรวาลซูเปอร์ฮีโร่ DC ไปควบรวมกับกิจการที่เป็นเจ้าของแฟรนไชส์ดังอย่าง Mission Impossible หรือ Transformer นั่นเองครับการควบรวมกิจการระหว่าง Warner กับ Paramount นะครับดีลนี้ประเมินมูลค่ากิจการรวมกันกว่า 110,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐครับและก็กำลังเดินหน้าต่อครับหลังบริษัทบรรลุข้อตกลงกับรัฐแคลิฟอร์เนียและอีก11รัฐด้วยกันครับโดยบริษัทใหม่ที่จะเกิดขึ้นนะครับต้องผลิตหนังเข้าฉายในโรงอย่างน้อยปีละ30เรื่องใน2ปีแรกครับและ32เรื่องใน3ปีถัดไปซึ่งที่น่าสนใจครับก็มีการกำหนดค่าปรับไว้ด้วยนะครับถ้าหากทำหนังเรื่องไหนขาดไปแม้แต่สักเรื่องเดียวนะครับไม่ครบ30หรือ32เรื่องก็จะมีค่าปรับถึงเรื่องละ30ล้านดอลลาร์สหรัฐทีเดียวครับในข้อเรียกร้องที่น่าสนใจของรัฐแคลิฟอร์เนียแล้วก็อีก11รัฐนะครับนั่นก็คือการกำหนดให้บริษัทใหม่ที่จะเกิดขึ้นระหว่าง Warner Brothers แล้วก็ Paramount Skydance นะครับต้องผลิตหนังอิสระอย่างน้อยปีละ4เรื่องครับและต้องมีการสร้างภาพยนตร์ที่เป็นภาพยนตร์ใหญ่นะครับหรือที่ภาษาในวงการภาพยนตร์เรียกกันว่าเป็นเทนโพไม่น้อยกว่า120ทีเดียวครับที่สำคัญนะครับยังกำหนดให้บริษัทต้องเพิ่มงบผลิตหนังในสหรัฐนะครับจากระดับปี2025อย่างน้อยปีละ300ล้านดอลลาร์สหรัฐรวม 1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐตลอด5ปีครับและยังต้องตั้งกองทุนรับซื้อหนังอิสระซึ่งเป็นสิ่งที่กลุ่มผู้ยื่นฟ้องนะครับกังวลว่าการควบรวมกิจการนะครับอาจลดอำนาจการแข่งขันในตลาดภาพยนตร์โดยข้อกังวลดังกล่าวนะครับนั่นก็เกิดจากความกังวลส่วนหนึ่งที่กลัวว่าผู้ชมจะมีทางเลือกในการรับชมภาพยนตร์น้อยลงครับและอาจจะต้องจ่ายเงินในการชมภาพยนตร์และสื่อบันเทิงแพงขึ้นนั่นเองครับ
3: โซเฟีย you need in the back cave
1: on my way ร่างข้อตกลงดังกล่าวครับจึงเป็นการบังคับแผนการผลิตภาพยนตร์5ปีครับเพื่อป้องกันไม่ให้บริษัทที่เกิดขึ้นใหม่มีการลดภาพยนตร์ที่จะผลิตรวมถึงป้องกันการลดการลงทุนนะครับหลังการควบรวมกิจการอีกด้วยครับซึ่งการกำหนดว่าจะต้องออกหนังกี่เรื่องใช้เงินเท่าใดนะครับหรือการพื้นที่ให้หนังอิสระก็ไม่ได้ทำให้2บริษัท2ค่ายขยาดและก็ตัดสินใจแยกจากกันอยู่ดีนะครับซึ่งดีลที่หวือหวาแบบนี้นะครับเลยยังเป็นคำถามอยู่เหมือนกันว่าโอกาสของผู้สร้างที่ไม่ใช่ในทุนแล้วก็ทางเลือกของผู้ชมจะหลงเหลืออยู่มากเพียงใดหากการควบรวมกิจการนี้ยังดำเนินต่อไปนะครับซึ่งก็ยังคงต้องติดตามกันต่อไปครับว่าจะมีดีลอื่นๆที่ป้องกันข้อกังวลต่างๆเกิดขึ้นอีกหรือไม่รวมถึงในดีลนี้นะครับ ยังมีข้อกังวลจาก

0: สมาคมผู้เขียนบทที่ยังรอยื่นข้อเสนอต่อไปอีกด้วยครับพบกันใหม่ในมองมุมหนังสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ
1: มาต่อกันที่ช่วง

0: บอกอะไรกันงงๆแบบนี้จะทำงานด้วยกันได้ยังไงเพลงของคู่ที่จะทำร่วมกันเลยไม่เกิดขึ้นแต่ว่าเรื่องราวยังเป็นตำนานจนทุกวันนี้นะคะข้าวของเครื่องใช้เครื่องดนตรียังมีคนที่อยากจะรักอยากจะประมูลกันเดี๋ยวชวนคุณผู้ชมมาที่อังกฤษกันนะคะที่ลอนดอนค่ะเขามีการนำข้าวของศิลปินนะคะมาประมูลกันแน่นอนมีทั้งไมเคิลแจ็คสันเฟรดดี้เมอร์คิวรีและศิลปินอีกมากมายค่ะแกรนเปียโนรุ่นยามาฮ่าซีทรีหลังนี้นะคะคือเปียโนที่ศิลปินระดับตำนานเฟรดดี้เมอร์คิวรีค่ะเคยใช้แต่งเพลงและเล่นดนตรีนะคะทั้งผลงานเดี่ยวเพลงของวงควีนก็มีค่ะและที่สำคัญเปียโนหลังนี้ยังเคยถูกใช้งานโดยศิลปินและวงร็อกชื่อดังอีกมากมายเลยไม่ว่าจะเป็น The Rolling Stones นะคะ Deep Purple Black Sabbath ค่ะจึงไม่น่าแปลกนะคะที่การนำออกประมูลครั้งนี้จะตั้งราคาประเมินไว้สูงถึง 200,000 ถึง 400,000 ปอนด์เลยทีเดียวต้องบอกว่านี่เป็นเพียง1ใน800ของไอเทมจากศิลปินดังที่เตรียมนำออกมาประมูลกันที่ประเทศอังกฤษค่ะส่วนอีกหนึ่งชิ้นเมื่อกี้เราดูฝั่งควีนไปแล้วเรามาดูฝั่งคิงกันบ้างนะคะงานที่นำออกมาประมูลค่ะเป็นเสื้อแจ็คเก็ตสีดำทองของราชาเพลงป๊อปผู้ล่วงลับไมเคิลแจ็คสันนะคะนักร้องคนดังเคยสวมใส่เป็นประจำในช่วงทศวรรษ1990ค่ะโดยคาดว่าจะทำราคาประมูลอยู่ที่ 180,000 ถึง 360,000 ปอนด์เลยทีเดียวนะคะนอกจากนี้ค่ะศิลปินที่ยังมีชีวิตอยู่ตำนานที่ยังมีลมหายใจโนกาเลเกอร์แห่งวง Oasis นะคะมีงานนะคะเป็นกีตาร์อะคูสติกค่ะรุ่นทากามิเนะที่เขาใช้ในการแสดง MTV Unplugged นะคะ Unplugged ค่ะเมื่อปี1966ที่ลอนดอนมาร่วมประมูลด้วยทางบริษัทประมูลนะคะ Pop Store ค่ะผู้จัดงานเขาบอกว่าสิ่งของทั้งหมดจากการประมูลครั้งนี้น่าจะทำเงินได้สูงกว่า3ล้านปอนด์เลยทีเดียวนะคะเนื่องจากเป็นของที่มีมูลค่าทางใจแล้วก็นับว่าเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์ทางดนตรีด้วยนะคะก็ต้องดูว่ามหาเศรษฐีคนไหนนะคะจะได้ไปค่ะของรักของหวงของศิลปินดังเพราะอย่างเช่นแจ็คเก็ตของไมเคิลแจ็คสันนี่คนที่สะสมไว้มากที่สุดคนหนึ่งก็คือเลดี้กาก้านะคะเธอสะสมมากถึงขนาดที่กองถ่ายไมเคิลต้องมาหยิบยืมชุดไปใช้ในการถ่ายทำเลยทีเดียวค่ะมาต่อกันที่ข่าวต่อไปไปดูเรื่องของงานศิลปะกันบ้างคุณผู้ชมคะโลกทุกวันนี้ความขัดแย้งมีมากมายนะคะศิลปินชื่อดังชาวฝรั่งเศสสวิตคนนึงค่ะเขาก็เลยบอกว่าอยากจะทำงานศิลปะที่สื่อเรื่องความสามัคคีนะคะเขามีผลงานดังอยู่แล้วกับเรื่องเป็นแลนด์อาร์ตมองจากมุมสูงสวยงามมากภาพชุดนี้เป็นเรื่องของการจับมือกันค่ะมุมสูงเผยให้เห็นถึงศิลปะที่เป็นรูปมือจับกันขนาดใหญ่กลางสนามหญ้าในนครซานฟรานซิสโกสหรัฐอเมริกาค่ะนี่คือผลงานของศิลปินแลนด์อาร์ตชาวฝรั่งเศสสวิตที่มีชื่อว่ากิโยมเรโกนะคะหรือว่าไซฟ์ค่ะมักจะเดินทางไปฝากผลงานแบบนี้แหละค่ะภาพมือจับกันตามสถานที่ต่างๆทั่วโลกภายใต้โปรเจกต์ของเขาที่มีชื่อว่า Beyond Walls นะคะไซบอกว่าที่ต้องเป็นภาพมือจับกันก็เพราะต้องการสื่อถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคนทั่วโลกท่ามกลางความแตกต่างหลากหลายค่ะศิลปินวัย37ยังเล่าด้วยนะคะว่าผลงานแต่ละชิ้นของเขานั้นมีรายละเอียดไม่เหมือนกันทั้งขนาดสีผิวรวมถึงองค์ประกอบอย่างเครื่องประดับรอยสักแต่ก็ยังคงเอกลักษณ์สำคัญนั่นคือภาพของมือและแขนทั้งสองข้างนะคะที่เกี่ยวเข้าหากันโดยเขายังเลือกใช้สีที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติแล้วก็จะวาดจะพ่นลงไปนะคะบนสนามหญ้าทรายหรือว่าโขดหินค่ะไซฟ์ยังเล่าให้ฟังด้วยนะคะทีแรกเนี่ยจะตั้งใจทำโปรเจกต์นี้เพียง3ปีเท่านั้นหากตอนนี้ค่ะการเดินทางของเขาฝากผลงานตามสถานที่ต่างๆทั่วโลกมานานถึง7ปีไม่ว่าจะเป็นเจนีวาเบอร์ลินเคปทาวน์และดูไบซึ่งเขายังมองว่าท่ามกลางโลกที่กำลังเกิดความแตกแยกในหลายพื้นที่ศิลปินเองล่ะค่ะมีหน้าที่ที่จะยืนหยัดเพื่อต่อต้านสิ่งเหล่านี้นะคะผ่านผลงานศิลปะนั่นเองค่ะก็ไม่ได้แค่พ่นสีเท่านั้นนะคะศิลปินเขายังชวนผู้คนเนี่ยออกมาจับมือกันด้วยก็คือทุกครั้งที่ทำผลงานจะนัดหมายกันอย่างตอนนี้ถ้านับเวลาตามประเทศไทยภาพเราน่าจะได้เห็นประมาณนี้แหละช่วงเวลานี้เขาบอกว่าชวนคนนัดหมายกันมาแล้วเดี๋ยวมาทำมือจับมือกันล้อมรอบศิลปะเขาซึ่งเคยเห็นที่ฝรั่งเศสมาแล้วที่แบบโหนี่เลยออเฟลนะคะสวยงามมาก
1: ให้คนได้เข้ามามีส่วนร่วมอิมแพคมากเลยเนาะพี่แตงเนาะขอบคุณมากเลยนะคะ
2: และเสาร์นี้ค่ะคุณผู้ชมจะชวนไปพบกับสารคดีจาริกในรอยรถนะคะเป็นชุดใหม่ของเราโดยศูนย์สื่อศิลปะวัฒนธรรมไทย PBS ค่ะก็ถ่ายทอดเรื่องราวนะคะอาหารในมิติที่ผูกโยงกับจิตวิญญาณความเชื่อและความศรัทธาของผู้คนในหลายพื้นที่

0: ทั่วประเทศนะคะผ่านมุมมองอาจารย์ต้นอนุสรติปยานนท์และศูนย์สื่อศิลปะวัฒนธรรมไทย PBS ค่ะคือสำหรับหลายคนเนี่ยถ้าเราพูดถึงเมนูนี้หวาย
1: ค่ะ
0: ยำไก่ผีปู่ย่า
1: ไม่เคยได้ยินเลย
0: มันแปลกหูมากๆนะฟังแล้วอาจจะไม่คุ้นกันค่ะแต่ว่านี่กลับเป็นเมนูที่ชาวบ้านจังหวัดสุโขทัยคุ้นเคยอย่างดีนะคะเพราะว่าเป็นอาหารที่จะได้รับประทานก็ต่อเมื่อประกอบพิธีกรรมไหว้ผีปู่ย่าค่ะซึ่งน่าสนใจอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นประเพณีเก่าแก่เลยค่ะในแถบล้านนารำลึกบรรพบุรุษแล้วก็สะท้อนค่านิยมความเชื่อความกตัญญูที่ฝังรากลึกค่ะ
2: ตามที่ในนอดหมายเขาจะตีไว้ว่าถึงเวลาเก็บเกี่ยวก็จะมาเลี้ยงดูเนาะ
3: ชื่อแปลกครับอันดับแรกคือชื่อมันแปลกคนเขาก็เลยสั่งกันเยอะแล้วก็แต่เขาก็ถามก่อนว่ายำไก่ผีปู่ย่ามันคืออะไรอะไรเงี้ยเป็นเมนูที่ผมเห็นมันแต่เด็กนะครับ
4: นี่คืออาหารที่เป็นอาหารพิธีกรรมไม่ใช่อาหารทั่วไปเพราะฉะนั้นการกินยำไก่ผีปู่ย่าเนี่ยมันก็เหมือนกับการสร้างความระลึกรับรู้ถึงนะครับบรรพบุรุษไกลๆ
5: จาริกในรอยรถรุ่งอรุณแห่งรอยรถวันเสาร์ที่10ตุลาคมนี้ 14:05 นทางไทย PBS
0: เดี๋ยวไปจอดลึกกันมากกว่านี้นะคะยำไก่ผีปู่ย่ามีความหมายน่าสนใจเชื่อมโยงวัฒนธรรมอย่างไรนะคะในสารคดีของเราค่ะจาริกในรอยรถตอนรุ่งอรุณแห่งรอยรถเสาร์ที่10ตุลาคมนี้ก็คือที่จะถึงนี้แล้วนะคะเวลา 14:05 นาทีค่ะพร้อมกับเรามีให้รับชมสารคดีร่วมรากเดียวกันด้วยเป็นตอนพิเศษต้อนรับการกลับมารีรันนะคะต่อกันเลยในเวลา 14:30 นาทีค่ะ
1: แล้วก็สามารถรับชมได้ทางออนไลน์นะไลฟ์สดทางเพจไทยบันเทิงไทย PBS ด้วยเช่นกันนะคะและนี่คือทั้งหมดของรายการวันนี้ค่ะเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ตอนแรกก็ไม่คิดนะว่าเราจะได้มาไทย PBS เราไม่เคยมาเราไม่รู้จักเราไม่เคยออกโทรทัศน์ว่าอย่างนั้นเถอะก็รู้สึกดีใจค่ะที่เขาอยากจะชิมน้ำชุบบ้านเราเขาอยากรู้ว่าน้ำชุบหัวขากินยังไงเป็นยังไงเราก็ภูมิใจในความเป็นชุมชนที่มีขาและก็มีเคยปลาค่ะคิดว่ารายการนี้ดีมากไทย PBS ทำได้ดีมากช่วยเหลือชุมชนยกระดับชุมชนและทำให้คนในชุมชนที่อยู่ระดับรากหญ้าเนี่ยได้มารู้จักได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันแล้วก็ได้รู้จักเชฟได้รู้จักคนที่มีความรู้ได้รู้จักป้าแว่นเหมือนว่ามันอยู่ไกลแต่ว่าพอเราเข้ามาแล้วเขาก็ดีกับเราหมดเลยเขาแนะนำเขาพูดแล้วก็ให้ความรู้กับพวกเรารู้สึกว่าไทย PBS เนี่ยจะเป็นสื่อจะเป็นสื่อให้พวกเราเนี่ยได้มาพบกันค่ะ
1: ไทย PBS ร่วมฝ่าวิกฤตน้ำท่วมปรับเนื้อหารายงานสดจากในพื้นที่โดยทีมข่าวทั่วประเทศ
2: น้ำยังคงท่วมสูง
3: ปราจีนบุรียังคงวิกฤตครับ
1: ระดมผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์สถานการณ์ตรงจุด
4: ถ้า2002จะท่วมใครบ้าง
5: ด้านหนึ่งไปออกเจ้าพระยาซึ่งออกได้ช้าเพราะว่าน้ำยังมาเติมเยอะอยู
1: ่สื่อสารข้อมูลเตือนภัยประสานการช่วยเหลือฟื้นฟูจนกว่าจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ
6: พื้นที่ตรงนี้นะคะจุดที่เป็นครัวกลางที่มีการบริจาคจะอยู่ด้านนอก
1: อัปเดตข่าวสารทันเหตุการณ์ได้ตลอดทั้งวันในทุกช่วงข่าวไทย PBS ช่องหมายเลข3และทางออนไลน์ไทย PBS
7: พระทรงสร้างงานศิลป์ส่งเสริมศาสตร์อุทิศพระองค์เพื่อเหล่าราษฎรมิขาดสายพระจริยวัตรอ่อนน้อมเปล่งประกายยามทรงงานผ่อนคลายเปี่ยมเมตตาวันคล้ายวันประสูติพิสุทธิ์สวัสดิ์หุ่นพิพัฒน์ด้วยพระเกียรติล้ำเลอค่าปวงชาวไทยน้อมใจกายเทิดศรัทธาขอพระองค์เจ้าสิริพาทรงพระเจริญ8 ตุลาคม 2569 วันคล้ายวันประสูติ

ูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับสู่จับตาสถานการณ์ค่ะคุ้มจมอยู่กับคุณจิรัชตาเอี่ยมรัศมีและดิฉันพิมพิมลปัญญานะค่ะ
0: และนี่คือสถานการณ์ที่น่าจับตาในวันนี้ค่ะน้ำท่วมองครักษ์ยังหนักท่วมสูงกว่า2เมตรนาข้าวเสียหายกว่าแสนไร่บ้านสร้างน้ำยังไม่ลดเส้นทางสัญจรในพื้นที่ถูกตัดขาด
2: ชาวประจีนข้องใจย้ายในอำเภอบ้านสร้างมท.4ไม่ตอบปมย้ายเกิดจากขัดแย้งกับอดีตผู้ว่าประจีนกรณีทุนจีนตั้งโรงงานหรือไม
0: ่มท.3ยืนยันแฟลตคลองจันทน์เข้าเกณฑ์น้ำล้อม7วันได้เงินเยียวยาทุกคนขณะผู้ประสบภัยกทม.คาดได้เงินล็อตแรกสัปดาห์นี้
2: ทรัมป์ไม่เชื่อเจ้าหน้าที่ห้องแลบรัสเซียเสียชีวิตจากอาวุธชีวภาพขณะที่รัสเซียยืนยันไม่มีความเสี่ยงที่การระโรคจะระบาด
0: ชมปัญหาน้ำท่วมส่งผลกระทบกันเป็นลูกโซ่เลยนะคะตอนนี้พืชผักหลายชนิดราคาสูงขึ้นเนื่องจากว่าแหล่งปลูกผักและผลไม้ถูกน้ำท่วมจนผลผลิตเสียหายค่ะต้นกล้วยไข่เริ่มยืนต้นตายไม่สามารถให้ผลผลิตได้ค่ะหลังจากน้ำจากอำเภอลาดยาวและน้ำด้านท้ายเขื่อนคลองขนมจีนไหลเข้าพื้นที่และเริ่มเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรในตำบลตะเคียนเลื่อนอำเภอเมืองนครสวรรค์จุดนี้เป็นแหล่งปลูกกล้วยไข่แหล่งสำคัญของนครสวรรค์ด้วยค่ะนายพีรพลเจริญนุ่มสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนเลื่อนเปิดเผยว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ในพื้นที่ปลูกสวนกล้วยไข่รวมเนื้อที่กว่า 3,000 ไร่ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงตุลาคมเป็นช่วงที่กล้วยไข่ทยอยให้ผลผลิตแต่น้ำท่วมทำให้สวนกล้วยไข่ได้รับผลกระทบบางจุดระดับน้ำสูงกว่า2เมตรกล้วยไข่ยืนต้นตายเกษตรกรต้องเร่งตัดผลผลิตที่สามารถเก็บเกี่ยวได้ออกมาจำหน่ายเพื่อลดความสูญเสีย
3: ตัดหนีน้ำกันยังไงบ้าง
4: ก็อย่างกล้วยก็มีครับมีตัดกันขึ้นมามั่งอะไรมั่งอย่างเงี้ยครับไอ้ที่ได้ก็ได้ที่จมน้ำไปก็เสียไปอะไรประมาณเนี้ยครับไอ้ที่ยังอยู่ก็ที่พ้นน้ำก็ยังพอจะตัดได้อีกสักมีดสองมีดอะไรอย่างเงี้ยครับไอ้ที่จมน้ำก็ต้องปล่อยเสียไปครับก็ไม่มีอะไรที่จะได้มาครับ
3: ก็ขาดทุนก็มีหลายราย
4: ครับขาดทุนหลายรายครับเช่นหน่อเขาก็ใช้จะไปปลูกต่อในปีหน้าก็ปลูกไม่ได้ก็ต้องไปหาซื้อหน่อมาใหม่แล้วหน่อก็ราคาแพงไงครับต้นทุนมันก็สูงครับผลผลิตเลยปุ๋ยยาก็แพงอะไรประมาณนี้ครับ
0: ทางด้านของโครงการชลประทานนครสวรรค์ยังใช้เครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่สูบระบายน้ำที่ประตูระบายน้ำคลองขนมจีนเพื่อเร่งพร่องน้ำออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำตำบลบ้านแก่งและวัดไซลงสู่แม่น้ำปิงและแม่น้ำเจ้าพระยาพร้อมส่งเครื่องจักรเข้ากำจัดผักตบชวาและสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเปิดทางให้น้ำไหลได้สะดวกยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังเตรียมหารือกับท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดเพื่อวางแนวทางแก้ไขปัญหาระยะยาวเนื่องจากลักษณะน้ำท่วมปีนี้ไม่ได้เกิดจากลำน้ำสายหลักๆเข้าท่วมแต่เกิดจากลำคลองสาขาด้านตะวันตกจึงต้องมีแผนรับมือในอนาคตสถานการณ์น้ำท่วมก็ยังทำให้ราคาพืชผักพุ่งสูงขึ้นค่ะโดยเฉพาะที่ตลาดเมืองใหม่แหล่งค้าส่งพืชผักแหล่งใหญ่ของจังหวัดเชียงใหม่ผักหลายชนิดปรับขึ้นราคาอย่างเช่นผักบุ้งไทย10มัดเพิ่มจาก150เป็น200บาทผักกาดขาวถุงละ10กิโลกรัมจากเดิม150ก็เป็น200บาทเหมือนกันผักสลัดกิโลละ25ก็เป็น50บาทพืชผักชนิดอื่นๆราคาสูงขึ้นเฉลี่ยร้อยละ20ถึงร้อยละ30พ่อค้าผักบอกว่าความต้องการพืชผักในพื้นที่ประสบภัยพิบัติที่สูงขึ้นทำให้พืชผักจากจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ส่งเข้าสู่ภาคกลางไม่เพียงพอตลาดกลางค้าผักทั้งตลาดสี่มุมเมืองตลาดไทยต้องมาดึงพืชผักจากเชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียงไปเพิ่มเติมทำให้ผักเริ่มขาดแคลนประกอบกับเป็นช่วงใกล้เทศกาลกินเจซึ่งราคาผักก็

0: ก็สูงขึ้นอยู่แล้วรวมทั้งฝนที่ตกชุกก็ทำให้พืชผักที่ปลูกในพื้นที่เน่าเสียเป็นเหตุให้ราคาผักสูงขึ้นจากผลผลิตที่เหลือน้อยลงวิกฤตผักแพงที่เกิดขึ้นส่งผลให้ผู้ประกอบการร้านอาหารมีต้นทุนสูงขึ้นแต่หลายคนก็ต้องขายในราคาเดิมค่ะบางส่วนก็ต้องลดปริมาณพืชผักลงเพื่อประคองกิจการจนกว่าปัญหาน้ำท่วมจะคลี่คลาย
1: ตอนนี้น้ำที่ท่วมจังหวัดฉะเชิงเทรายังถือว่าอยู่ในระดับวิกฤตนะคะโดยเฉพาะที่อำเภอบางคล้าที่น้ำสูงเกือบมิดหลังคาบ้านชาวบ้านที่ไม่มีเรือก็ต้องใช้โฟมเอามาเป็นพาหนะสัญจรเข้าออกค่ะตอนนี้มีความช่วยเหลือที่เข้าไปก็เป็นทางเจ้าหน้าที่นะคะที่ช่วยอพยพผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนค่ะน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลบางกระเจ็ดตำบลหัวไซและตำบลปากน้ำอำเภอบางคล้าฉะเชิงเทรายังถือว่าสูงมากๆนะคะถ้าคุณผู้ชมสังเกตเห็นชั้น1เนี่ยเกือบมิดหลังคาบ้านชาวบ้านบอกว่าไม่เคยประสบเหตุน้ำท่วมหนักแบบนี้มาก่อนการสัญจรภายในพื้นที่ก็เป็นไปด้วยความยากลำบากชาวบ้านบางส่วนดัดแปลงเอาโฟมมาเป็นพาหนะค่ะคือไม่มีเรือนะคะก็ต้องใช้แบบนี้บางคนอพยพออกไปยังพื้นที่ปลอดภัยแล้วแต่หลายคนก็ยังเป็นห่วงทรัพย์สินอยู่ยังคงอยู่ในบ้านอยู
2: ่ผมแบบนี้อยู่กันยังไงล่ะครับ
3: ก็อยู่อย่างเงี้ย
2: ทำไม่ได้ทำอะไรไม่ได้
4: ม
2: ี
4: โชคดีไฟดับป่ะครับไฟดับไหมครับตำรวจแปดริ้วมาเยี่ยมนะครับครับผมครับ
2: ปีนี้ถือว่าน้ำมาเร็ว
3: ครับผมก็ไม่เคยสักทีไม่เคยเห็นอย่างนี้เพิ่งมันย้ายมาอยู
2: ่โอ้โห
3: ไอ้ห้าหกปีแล้ว
2: ห้าหกปีไม่เคยเจอแบบนี้
3: ไม่เคย
2: แล้วแต่ยังไม่ย้าย
3: ครับ
1: เกษตรกรที่เลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาได้รับผลกระทบหนักนะคะเพราะว่าสัตว์น้ำที่เลี้ยงไว้ถูกกระแสน้ำพัดลอยหายไปหมดเลยสร้างความสูญเสียกับรายได้เป็นจำนวนมากสำหรับการให้ความช่วยเหลือในพื้นที่ก็มีเจ้าหน้าที่กู้ภัยจากหลายหน่วยงานองค์กรต่างๆที่ลงพื้นที่ไปนำอาหารนำสิ่งของจำเป็นไปแจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้านะคะขณะเดียวกันก็ช่วยเหลือกันต่อเนื่องคอยติดตามคอยประเมินสถานการณ์ระดับน้ำกันอย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมอพยพชาวบ้านที่เหลือไปยังจุดปลอดภัยถ้าเกิดว่าระดับน้ำนั้นสูงขึ้นอีกเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสภ.คลองลึกก็ไปตรวจบริเวณตลาดโรงเกลืออำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วด้วยนะคะจุดนั้นติดกับคลองลึกชายแดนไทยกัมพูชาพบว่ากำแพงปูนกั้นแนวชายแดนเสียหายจากน้ำท่วมและทีนี้เป็นช่องที่สามารถเดินไปยังประเทศเพื่อนบ้านได้ก็ไปสำรวจเพื่อป้องกันไม่ให้กลุ่มมิจฉาชีพหรือว่าคนลักลอบเข้าออกเมืองโดยผิดกฎหมายใช้เป็นช่องทางเดินนะคะก็ประสานกับทางกองร้อยทหารพรานที่1201นำลวดหนามหีบเพลงมาปิดขึงกั้นแนวช่องโหว่ดังกล่าวไว้ชั่วคราวค่ะ
0: คุณผู้ชมไปดูน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีนะคะก็ยังคงวิกฤตอยู่หน่วยงานในพื้นที่ระดมความช่วยเหลือให้ผู้ประสบภัยและชาวบ้านบางส่วนเองเขาก็ใช้โอกาสน้ำท่วมนี่แหละค่ะในการจับปลาหารายได้ในช่วงนี้ติดตามกับคุณรัตนกรโต๊ะหมัดรายงานสดจากอำเภอบ้านสร้างปราจีนบุรีค่ะคุณรัตนกรคะ
5: คุณผู้ชมครับที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีตอนนี้น้ำยังท่วมสูงอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นที่บางยางบางแตนนะครับซึ่งเป็นปลายน้ำก่อนที่จะไปเชื่อมนะครับระหว่างแม่น้ำปราจีนบุรีและก็แม่น้ำนครนายกครับที่นั่นนะครับยังมีประชาชนจำนวนมากรอการเข้าไปช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่นะครับเพราะว่าการเดินทางเข้าออกนั้นเป็นไปด้วยความยากลำบากครับแต่ขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับในพื้นที่ก็มีคำถามเกิดขึ้นนะครับเรื่องของการเปลี่ยนม้ากลางศึกในอำเภอบ้านสร้างนะครับมีการเด้งออกจากพื้นที่โดยให้เหตุผลนะครับว่าการปฏิบัติหน้าที่นั้นไม่ครอบคลุมในการดูแลประชาชนในช่วงสถานการณ์วิกฤตครับแต่ก็ยังมีบางคนนะครับบอกว่าในอำเภอปฏิบัติหน้าที่ดีแล้วทำไมถึงมีการย้ายในช่วงเวลานี้ด้วยครับคุณผู้ชมครับพาคุณผู้ชมนะครับไปดูสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีครับแม้อย่างที่ผมบอกไปว่าหลายพื้นที่น้ำยังท่วมสูงอยู่นะครับแต่ประชาชนบางส่วนคุณผู้ชมพอน้ำท่วมเนี่ยก็ไม่มีอาชีพไม่มีรายได้ครับจึงหยิบโอกาสนี้จากน้ำท่วมเนี่ยนะครับในบ่อปลาบ่อเลี้ยงกุ้งของชาวบ้านเนี่ยออกหาปลาตามแนวถนนที่ถูกน้ำท่วมครับโดยเหวี่ยงแหจับปลานิลคุณผู้ชมครับได้วันละประมาณ50ถึง100กิโลกรัมครับก่อนที่จะมีผู้มารับซื้อถึงที่เลยนะครับในราคากิโลกรัมละประมาณ18บาททำให้บางคนมีรายได้วันละหลักร้อยนะครับคุณผู้ชมหลายร้อยบาทระหว่างที่ยังไม่สามารถกลับไปประกอบอาชีพได้ตามปกติครับสถานการณ์น้ำในพื้นที่บ้านสร้างตอนนี้ผลกระทบทุกตำบลนะครับหลังจากมวลน้ำ

0: น้ำที่อำเภอนาดีกบิลบุรีสีมหาโพธิ์ประจันตคามเมืองปราจีนบุรีนะครับไหลมารวมกันทำให้ระดับน้ำสูงและกระแสน้ำไหลเชี่ยวนะครับขณะนี้เส้นทางสัญจรในพื้นที่คุณผู้ชมอย่างที่บอกไปนะครับว่าบางจุดเนี่ยต้องใช้เรือเดินทางเท่านั้นครับขณะที่พื้นที่ได้รับผลกระทบนะครับตอนนี้จังหวัดปราจีนบุรี7อำเภอ65ตำบล691หมู่บ้าน37ชุมชนนะครับรวมประมาณ 60,000 กว่าครัวเรือนมีผู้เสียชีวิตนะครับในพื้นที่แล้ว19คนจากเหตุไฟฟ้าช็อต4คนและก็จมน้ำ15คนครับคุณผู้ชมนี่คือเสียงหัวเราะของชาวบ้านสร้างนะครับจากการรับชุดชั้นในชุดเดรสนะครับในศูนย์พักพิงซึ่งทำให้พวกเขาได้ผ่อนคลายจากความตึงเครียดจากสถานการณ์น้ำท่วมไปได้บ้างครับหลังจากต้องอพยพมาอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยหลายวันติดต่อกันครับนายธนวัฒน์วารีสมานคุณนะครับรองนายกอบจปราจีนบุรีได้นำของใช้จำเป็นนะครับไปแจกจ่ายให้กับประชาชนซึ่งปัจจุบันนะครับยังมีประชาชนจำนวนมากต้องการความช่วยเหลือครับส่วนกรณีปกครองมีคำสั่งย้ายในอำเภอบ้านสร้างเปลี่ยนม้ากลางศึกคุณผู้ชมในช่วงวิกฤตน้ำท่วมนะครับมีคำถามเกิดขึ้นว่าเหมาะสมหรือไม่แล้วก็มีการแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกันนะครับบางคนก็เห็นด้วยบางคนก็ไม่เห็นด้วยครับแล้วก็มีการเชื่อมโยงไปนะครับว่าผู้ที่ชงเรื่องให้เด้งในอำเภอบ้านสร้างคือนายชนาทิพย์โคกมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งปัจจุบันนะครับทำหน้าที่รักษาการผู้ว่าอยู่นะครับทีมข่าวได้คุยเรื่องนี้กับนายชนาทิพย์คุณผู้ชมบอกว่าตัวเองก็ทราบคำสั่งนะครับที่เด้งนายอำเภอบ้านสร้างเนี่ยพร้อมกันกับทุกคนครับยืนยันนะครับว่าไม่ได้เป็นคนชงเรื่องตามที่มีหลายคนเนี่ยตั้งข้อสงสัยครับส่วนนายอำเภอที่ถูกสั่งย้ายไปนั้นจะปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนหรือไม่นั้นก็ขอให้ไปถามส่วนราชการเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองท้องถิ่นที่ทำงานร่วมกันจะเหมาะสมมากกว่าครับ
1: คือไม่อยากให้ไปติดตามกระแสดราม่าอะไรเยอะแยะนะครับเพราะเชื่อว่าความตั้งใจนะครับของคนเนี่ยแต่ละคนมีอยู่แล้วนะครับแต่จะมากจะน้อยเท่าไหร่เนี่ย ก็เป็นเรื่องเฉพาะบุคคลนะครับคืออยากให้ทุกท่านเนี่ยที่สนใจติดตามนะครับท่านอยากรู้ข้อมูลเนี่ยท่านก็เข้ามาในพื้นที่แล้วก็ถามไม่ว่าหัวหน้าส่วนราชการถามกำนันผู้ใหญ่บ้านถามผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งได้ทํางานร่วมกับท่านในอำเภอมาเนี่ยนะครับว่าความรู้สึกเขาเป็นยังไงแล้วเขาการทํางานท่านในอำเภอเป็นยังไงนะครับอันนี้ผมไม่ขออนุญาตก้าวล่วง
0: ส่วนคนที่ชงนะครับให้เด้งนายอำเภอบ้านสร้างจริงๆแล้วก็คือนายวีรพันธ์ดีอ่อนคุณผู้ชมครับเป็นอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีได้ลงนามนะครับให้ยกย้ายวันที่30กันยายนที่ผ่านมาครับซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่รับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีครับโดยให้เหตุผลนะครับในคำสั่งนะครับที่มีการเสนอขึ้นไปนั้นนะครับบอกว่านายอำเภอบ้านสร้างไม่ได้ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานระดับจังหวัดในการบริหารจัดการเหตุสาธารณภัยส่งผลให้การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดปราจีนบุรีไม่มีประสิทธิภาพครับคุณผู้ชมครับย้อนกันนิดนึงครับหากจำกันได้คุณผู้ชมสำหรับนายวีรพันธ์อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีเคยมีข่าวคุณผู้ชมครับลงนามแต่งตั้งนักธุรกิจชาวจีนนะครับเป็นที่ปรึกษาผู้ว่าของจังหวัดปราจีนบุรีนะครับซึ่งตอนนั้นมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องความเหมาะสมนะครับมีการตั้งคำถามว่าทำไมคนไทยถึงไม่มีการแต่งตั้งนะครับคนไทยที่มีความสามารถเทียบเท่ากันก็มีนะครับทำไมถึงไปแต่งตั้งคนจีนเป็นที่ปรึกษานะครับท้ายที่สุดก็มีการยกเลิกคำสั่งดังกล่าวออกไปนะครับแล้วก็มีภาพว่านายวีรพันธ์เนี่ยได้เดินทางไปขอโทษนายอนุทินชาญวีรกุลซึ่งขณะนั้นนะครับดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับคุณผู้ชมครับดราม่าที่เกิดขึ้นนั้นนะครับก็มีการพูดถึงในพื้นที่แล้วก็เสียงเนี่ยก็แตกเป็น2ฝั่งนะครับอย่างที่ผมบอกว่าบางคนก็เห็นด้วยบางคนเนี่ยก็มีการตั้งคำถามนะครับแล้วก็ยืนยันว่านายอำเภอที่มีคำสั่งถูกย้ายไปนั้นก็ปฏิบัติหน้าที่และลงพื้นที่ต่อเนื่องครับคุณผู้ชมเดี๋ยวต้องรอดูนะครับว่าเหตุผลเรื่องนี้รายละเอียดลึกๆเนี่ยเกิดขึ้นจากอะไรเพราะมีการตั้งคำถามว่าเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องทุนจีนด้วยหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นคำถามที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งวันนี้ทางด้านของอธิบดีกรมการปกครองจะลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและก็บอกว่าจะมีการพูดคุยกับสื่อมวลชนในเรื่องนี้ด้วยครับ
2: ขอบคุณคุณรัตนกรค่ะ
3: ค่ะขอบคุณค่ะ

0: ไปดูอีกจังหวัดที่ต่อเนื่องกันมานะคะนั่นก็คือนครนายกสถานการณ์น้ำตอนนี้ตอนบนระดับน้ำเริ่มทรงตัวแต่ตอนล่างอย่างอำเภอองครักษ์รับศึกหนักทีเดียวน้ำท่วมสูงเกิน2เมตรแล้วนะคะนาข้าวเสียหายกว่าแสนไร่ไปติดตามกับคุณวรรณิสาศรีรื่นตอนนี้อยู่ที่องครักษ์นครนายกนะคะคุณวรรณิสาคะเชิญค่ะ
1: ค่ะคุณจิรัชตาคุณพิมพิมลค่ะต้องบอกเขาว่ากว่า10วันแล้วนะคะที่หลายตำบลค่ะชาวบ้านในพื้นที่ของอำเภอองครักษ์นั้นได้มีการเก็บข้าวของค่ะอพยพหนีน้ำนะคะขึ้นมานอนบนพื้นผิวถนนค่ะซึ่งชาวบ้านเขาก็กังวลค่ะว่าตอนนี้ระดับน้ำบางจุดนั้นยังท่วมสูงอยู่ประมาณกว่า1เมตรถึง2เมตรละทีเดียวยิ่งนาข้าวค่ะชาวบ้านบอกว่าหากทิ้งไว้นานกว่านี้ค่ะอาจจะต้องยืนต้นตายทั้งนาค่ะสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดนครนายกขณะนี้นะคะยังคงได้รับผลกระทบน้ำท่วมครอบคลุมทั้ง4อำเภอค่ะได้แก่อำเภอเมืองนครนายกปากพีบ้านนาและองครักษ์แต่จุดวิกฤตที่สุดในเวลานี้ก็คืออำเภอองครักษ์พื้นที่การเกษตรนาข้าวของชาวบ้านกลายเป็นทุ่งรับน้ำชาวนาในตำบลคลองใหญ่อำเภอองครักษ์บอกว่านาข้าวที่กำลังจะเก็บเกี่ยวในอีกไม่กี่วันจมน้ำเสียหายทั้งหมดตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจะหาเงินจากที่ไหนมาจ่ายหนี้จ่ายค่าเช่าที่นารวมถึงค่าปุ๋ยค่ายาที่ยังคงติดค้างไว้กับร้านค้า
2: ถ้าเกิดเกี่ยวทันตอนนั้นเราจะได้ข้าวเท่าไหร่ราคาประมาณเท่าไหร่ครับ
3: ก็ข้าวที่ตั้งไว้เห็นที่ลงสีประมาณ 8,000 บาทก็อยู่จะ 8,000 บาทก็เคยเก็บเกี่ยวอยู่ฤดูนี้ก็ประมาณ80ถัง90ถังต่อไร่ก็อยู่ประมาณได้20เกวียนนี
4: ่
3: 20เกวียนก็ประมาณแสนละบาท
2: 26,000แสดงว่าถ้าเกิดเกี่ยวทันเนี่ยน้ำไม่ท่วมยืนพื้นเนี่ยมี 200,000 แน
3: ่ครับ
2: ต้นทุนประมาณ 102,000 กว่า 103,000
3: ครับ
2: อย่างน้อยก็เหลือนะ 7-80,000
3: ใช่ครับตอนนี้ไม่เหลือแล้วครับจมหมด
2: แล้วไอ้ที่ลงไปนะฮะ
3: ก็เป็นหนี
4: ้
3: เป็นหนี
4: ้ของสหกรณ์มา
2: เอาตังค์ไหนผ่อนหนี้แล้วครับคราวเนี้ย
3: ก็ไม่รู้ครับก็ต้องวอนรัฐบาลให้ช่วยเหลือที่จะช่วยเหลือเยียวยา
1: ขณะที่ชาวสวนไม้ดอกไม้ประดับใน3ตำบลของอำเภอองครักษ์ต่างได้รับผลกระทบพื้นที่จมน้ำเสียหายแล้วกว่า 20,000 ไร่หนึ่งในเกษตรกรค่ะบอกว่าไม้ดอกไม้ประดับหลายชนิดที่เพาะเลี้ยงเอาไว้เข้าสู่ช่วงที่เตรียมขายให้แก่ลูกค้าอย่างเช่นต้นโกศลจากเดิมรับมาต้นละประมาณ30บาทต้องเพาะเลี้ยงเอาไว้นานถึง1ปีนะคะถึงจะสามารถขายได้ในราคาต้นละ100บาทแต่ปัจจุบันต้นโกศลจมน้ำตายทั้งหมด
5: การลงทุนน่ะ1ไร่อ่ะการลงทุน1ไร่ก็คือ100,000ไร่ละ100,000แล้วตอนนี้ไม้โตที่ขายได้อย่างน้อยเนี่ยตีเป็นค่าที่เราขายถุงละ80บาท
6: 100นึ
5: งนะคะถุงละ80ถึง100บาทพันถุงก็ต้องเป็นเงินเท่าไหร่แล้วแล้วทีนี้มันเสียหายหมดตอนนี้เราก็ทำอะไรไม่ได้พอน้ำแห้งเราก็ไม่มีทุนที่จะมาลงทุนอีกแล้วตอนนี้คือน้ำเนี่ยต้นไม้มันก็เริ่มเหี่ยวเราก็ทำอะไรไม่ได้และย้ายอะไรก็ไม่ได้ขนขึ้นมาข้างบนก็ไม่ได้มีแต่ความเสียหาย
7: 100,000 นี่คือแค่ทุนที่ลงไป
5: แค่ทุนค่ะแต่ยังใช้ไม่ได้นะยังขายไม่ได้นะคะแต่ตอนนี้ความเสียหายคือไม้ที่ขายได้และใช้ได้พร้อมที่จะออกตลาดตอนนี้มันเสียหายหมดเลย
1: จากสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นเกษตรกรหลายคนนะคะต่างกังวลค่ะถึงเรื่องของการเยียวยาช่วยเหลือจากภาครัฐเพราะว่ามีพื้นที่เพาะเลี้ยงไม้ดอกไม้ประดับหลายคนค่ะเกษตรกรนั้นไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรเอาไว้จึงกังวลว่าจะไม่ได้รับการเยียวยาและช่วยเหลืออย่างจุดที่ดิฉันยืนณขณะนี้นะคะต้องบอกว่านี่เป็นพื้นผิวถนนในการจราจรนะคะหากดูจากระดับน้ำแล้วเนี่ยระดับน้ำมีความสูงอยู่ที่ประมาณ 10-15 เซนติเมตรซึ่งไม่ได้รวมในพื้นที่ของทุ่งนาของชาวบ้านที่กลายเป็นพื้นที่รับน้ำไปแล้วนะคะจากสถานการณ์ล่าสุดณตอนนี้ค่ะนักวิชาการเองภาครัฐเองหน่วยงานค่ะก็คาดการไว้นะคะว่าในพื้นที่ของอำเภอองครักษ์นั้นน้ำจะอยู่แบบนี้ไปอีก1เดือนนะคะซึ่งเกษตรกรเขาก็กังวลใจค่ะว่าหากอยู่แบบนี้ไปอีก1เดือนพืชผลอย่างเช่นนานะคะที่ปลูกเอาไว้ยังไม่ได้เก็บเกี่ยวคาดการว่าอาจจะต้องยืนต้นตายทั้งหมดค่ะและนี่ก็คือสถานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นที่จังหวัดนครนายกและก็อยากจะชวนคุณผู้ชมนะคะติดตามหาทางออกช่วยเหลือเกษตรกรค่ะในรายการวันนี้ของสถานีประชาชนเวลา 14:05 นค่ะ
0: ค่ะขอบคุณคุณวรรณิสาค่ะ
6: ขอบคุณค่ะ
0: เรื่องของการระบายน้ำเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนเนี่ยอาจจะต้องไปดูแล้วว่าทิศทางมันจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะพูดคุยเพิ่มเติมกับรองศาสตราจารย์เสรีสุภราทิตย์ผู้อำนวยการการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตอยู่ในสายค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ ่ะอาจารย์ขาสวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับคุณพงศ์คุณจิรชาตาท่านฟังทางบ้านที่เคารพครับ
0: ค่ะอาจารย์ในภาคตะวันออกเนี่ยค่อนข้างที่จะหนักทีเดียวอาจารย์คือหลายคนเขาก็กังวลกันบอกว่าน้ำมันจะหมดไปจากพื้นที่เมื่อไหร่ประเมินกัน1เดือนมันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคะอาจารย์คะ
4: ครับประเมิน1เดือนเนี่ยบนสถานะที่ธรรมชาตินะโดยเฉลี่ยในเดือนตุลาเนี่ยเขาสามารถจะเอาน้ำออกได้ประมาณ600ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับก็คืออย่างนี้นะธรรมชาติทีนี้แน่นอนว่าเราให้ธรรมชาติอย่างเดียวไม่ได้ไงถูกไหมเราก็ต้องไปผลักดันไปสู่นะครับทีนี้เราต้องยอมรับว่าภาคตะวันออกเลยครับภาคกลางเนี่ยฝนตก1สัปดาห
0: ์
4: เกือบ1เดือนนะขมายคือเคยฝนตกทั้งเดือนมัน350มิลลิเมตรนะแต่มาตกสัปดาห์หนึ่ง300มิลลิเมตรเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นประเด็นมันต้องท่วมแต่เพียงแต่ว่าการท่วมเนี่ยหนึ่งความเสียหายที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันกว้างมากมันใหญ่มากใช่ไหมมันใหญ่มากเพราะฉะนั้นเรื่องเกี่ยวกับการทำให้ชาวบ้านรู้ตัวก่อนเนี่ยตรงนี้มันสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นขณะนี้มันเกิดมาแล้วไม่เป็นไรเราก็ต้องเร่งระบายให้เร็วที่สุดนะครับมีทางเดียวเท่านั้นตอนนี้ก็คือบางปะกงนะฮะซึ่งแน่นอนว่าบางปะกงเนี่ยตอนนี้กำลังระบายได้พอสมควรนะก็คือวันที่9 10 11น้ำลงนะครับซึ่งขณะนี้ตอนต้นน้ำปลาจีนนะครับกำลังลงนะครับนครนายกก็ลงแล้วก็ส่งนะก็คือทิศทางลงไม่ขึ้นนะครับแต่มันไปขึ้นเอาตรงบางค้าเพราะว่ามันมากองอยู่ตรงนั้นนะครับมันก็ไปไหนไม่ค่อยได้ทีนี้แน่นอนว่าเขาจะสูงขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะหลังจากเนี้ยวันที่12 13 14แล้วก็ไปยากอีกนะฮะแล้วหลังจากนั้นวันที่15 16 17 18 19พวกเนี้ยจะเป็นโกลเด้นวีคของเขา
0: ค่ะ
4: นะครับก่อนที่ปลายเดือนเขาจะสูงสุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยวันนี้ก็มีการประชุมนะครับในกับท่านนายกท่านก็สั่งการเรื่องเครื่องผลักดันน้ำตอนนี้ติดตั้งกันผมจำตัวเลขไม่ได้นะแต่ระดมไปที่ฝั่งนะครับ
0: คร
4: ับทีนี้ประเด็นหนึ่งที่อยากจะเรียนท่านฝั่งทางบ้านทราบก็คือว่าพอมีทางลงทางเดียวคือบางปะกงเนี่ยน้ำขึ้นมันก็ลงไม่ได้ใช่ไหมปัญหาคือจะไปด้านข้างดีไหมนะก็คือไปทางคลองข้างๆอ่ะนั่นคือคำหมายคือคลองที่ขนานกับทะเลเช่นคลองรังสิตนะคลองแสนแสบคลองประเวศบุรีรมนะครับซึ่งต่างๆเหล่านี้เราก็คิดกันนะครับก็ปรากฏว่าในคลองนั้นที่ผ่านกทมนะที่ผ่านไปทางสุพรรณก็น้ำเต็มอีกเห็นไหมมันก็ไปไม่ได้อีกเพราะทางข้างก็ไปไม่ได้ตรงทางลงไปก็ไปไม่ได้มันก็เลยเชื่อกันอยู่นั่นแหละก็ชาวบ้านก็เดือดร้อนเข้าใจเดือดร้อนน
0: ะ
4: ครับทีนี้อย่าลืมว่าไอ้ความจริงตอนออกเนี่ยนะครับมีเครื่องสูบน้ำเยอะมากนะอยู่ที่คลองชายทะเลนะครับคือหมายว่าที่ติดกับทะเลเลยนะเขาจะมีระบบสูบซึ่งวันละ60ล้านลูกบาศก์เมตร
0: ค
4: ่ะใหญ่มากนะครับแต่น้ำไม่ไปหาเขาอ่ะแล้วเขาทำน้ำได้แค่ประมาณ
0: 40%
4: ค่ะก็คือ20กว่าล้านอันหนึ่งเห็นไหมฮะนั่นแสดงเห็นว่าน้ำมันเหมือนกับว่าน้ำมันไปตุงอยู่แบบว่าไม่เดินเพราะว่าที่มันเป็นที่อะไรเขาเรียกอะไรขนมคกอ่ะ
0: เป็นแอ่งเงี้ยเหรอคะอาจารย
4: ์แอ่งงั้นใช่ใ
0: ช่
4: ครับเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้บทสรุปเราก็ประเมินขณะนี้เองว่ามีคลองเดียวเท่านั้นที่ยังสามารถทำงานได้ดีสุดคือองค์พระองค์เจ้าชัยยานุชิตนะครับถ้าคลองนั้นสามารถผลักดันและสูบให้ได้มากที่สุดก็ตัวนี้นะครับมันจะไปลงคลองสำโรงแล้วสำโรงก็จะไปลงคลองชายทะเลนะเพื่อที่จะได้น้ำเนี่ยให้เครื่องสูบน้ำเหมือนกับอุโมงค์ของกทมคล้ายๆกันเลย
0: ค
4: ่
0: ะ
4: อ้าปากรับน้ำอยู่แต่น้ำไม่มาอุโมง
0: ค่ะ
4: เช่นนี้เหมือนกันจุดสูบปลายคลองชายทะเลก็อ้าปากรับน้ำอยู่แต่น้ำไม่มา
0: น้ำยังไปไม่ถึงนะอาจารย์ทีนี้มีความกังวลหนึ่งที่กำลังเตือนกันอยู่ด้วยอาจารย์นั่นก็คือช่วงตั้งแต่9ถึงประมาณ12ที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็เตือนบอกฝนมันจะมาเติมกันอีกครั้งในน่าจะเป็นโค้งสุดท้ายของฤดูฝนเนี่ยแล้วอะค่ะอาจารย์ในพื้นที่ภาคตะวันออกปราจีนฉะเชิงเทรานครนายกเหล่านี้ยังต้องระวังในจุดนี้เพิ่มอีกหรือเปล่านะคะ
4: ครับผมประเมินแล้วนะครับถึงวันที่12แล้วเนี่ยนะครับไม่มีฮะ ท่านผู้ว่าบ้านไม่ต้องกังวลเลยนะครับเพราะว่ามันไม่เหมือนเดิมมันไม่ปัจจัยอะไรที่ทำให้มันค้างทำให้มันตก

0: หนักตกแค่นะเพียงแต่ว่าแน่นอนการเปลี่ยนผ่านฤดูมันก็ตกเป็นเรื่องของเขานะสามชั่วโมงหรือบางทีชั่วโมงเดียวตกแล้วก็หายไปแล้วพรุ่งนี้มาใหม่อีก3ชั่วโมงอย่างเงี้ยนะแต่แน่นอนมันเพิ่มน้ำใช่แต่ไม่สามารถจะเพิ่มได้เท่ากับครั้งที่ผ่านมา
1: ไม่ตกแช่แบบเดิมนะคะอาจารย
0: ์มันจะไปทางใต้นะครับจะไปทางใต้เราต้องระวังภาคใต้นะครับ
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: เท่ากับว่าหลังจากนี้อาจจะต้องไปดูแลทางภาคใต้เพิ่มเติมด้วยนะคะอาจารย์แต่ว่าในพื้นที่ตะวันออกเนี่ยคือยังไงก็ต้องใช้เวลาใช่ไหมคะอาจารย์
0: ใช่คือผมคิดว่าอย่างช่วงที่ผมบอกว่าช่วงตั้งแต่วันที่20-25เนี่ยนะก็จะเป็นข่าวดีของระดับน้ำจะเห็นระดับน้ำลดเลยลดแบบพวกเลยนะครับเพราะว่าธรรมชาติเป็นใจนะประเด็นที่สองคือตอนนี้เขาก็ไปผักที่ของพระองค์เจ้าก็แน่นอนก็จะทำได้ดียิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ช่วงระหว่างเนี่ยฮะสัปดาห์ที่3เนี่ยผมคิดว่าเป็นสัปดาห์ที่น้ำจะลงเร่งรวดเร็วนะครับครับผม
2: แต่ระหว่างนี้ค่ะมันมีช่วงเวลาไหนไหมคะที่มันน้ำมันจะขึ้นสูงไปมากกว่านี้จนเกิดอันตรายกับคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อะค่ะ
0: ไม่มีสูงกว่านี้แล้วยอดน้ำได้ผ่านไปแล้วนะครับได้ผ่าน8ริ้วแล้วนะครับแต่ว่ามันก็จะอยู่อย่างนั้นไงเพราะว่ามันลงไม่ได
1: ้
0: นะครับเพราะฉะนั้นเราวัดน้ำมาทุกวันสติเนี่ยน้ำตอนบนเริ่มลงมานะครับครับผม
2: การผลักดันนะคะในช่วงที่ผ่านมาหรือนับจากนี้ไปมันจะมีอุปสรรคในจุดไหนอีกบ้างไหมคะที่จะต้องไปเร่งเคลียร์นะคะ
0: คือผมคิดว่าบางครั้งเนี่ยเราต้องยอมรับตรงๆว่าแม่น้ำสายใหญ่นะอย่างบางปะกงเนี่ยนะ
2: ค่ะ
0: ถ้าเราใช้เครื่องผลักดันไม่เต็มลำน้ำมันก็ยากและต้องรับตรงนี้เพราะฉะนั้นเราก็มีแนวคิดว่าควรจะไปผลักในคลองน่าจะได้ประสิทธิภาพมากนะอย่างของพระองค์เจ้าเนี่ยถ้าท่านลงไปเนี่ยผักได้มีประสิทธิภาพนะครับแต่เราคาดหวังว่าช่วงที่น้ำลงเนี่ยนะครับน้ำมันจะลงเยอะมากนะครับน้ำลงน้ำจะไหลแบบเร็วเลยนะครับของมังกรแต่เพียงแต่ว่ามันยังไม่ถึงเวลานั้นนะครับ
2: ค่ะอาจารย์คะถ้าเป็นฝั่งตะวันออกของกทม.ค่ะก็มีความกังวลอยู่เหมือนกันว่ามันจะได้รับผลพวงไปด้วยไหมอย่างทางโซนของลาดกระบังว่ามันจะมีอะไรมาซ้ำเติมอีกรอบหรือเปล่าคะ
0: จากฝนที่จะตกเนี่ยมันไม่ซ้ำเติมแต่มันจะซ้ำเติมจากน้ำที่มาจากปลาจีนน้ำที่มาจากเรียกว่าคลองอนุมานนะครับแล้วก็เขาเรียกแคลระบมป่ะอ่างเก็บน้ำระบมแล้วก็ของสียัดเนี่ย คือมันมาจากฝั่งตะวันออกนะถามว่าทำไมน้ำไปส่งไปยังลาดกระบังหนองจอกก็เพราะว่าน้ำมาจากฝั่งตะวันออกแล้วก็ลงแม่น้ำบางปะกงนะมันพุ่งตรงไปไงเป็นมวลน้ำเยอะมากมันก็ไปทำลายคันของลาดกระบังหนองจอกเพราะฉะนั้นหนองจอกลาดกระบังก็อิทธิพลจากแม่น้ำบางปะกงก็ยังมีสูง
1: ค่ะ
0: นะครับครับ
1: คือต้องยังต้องติดตามแล้วก็บริหารจัดการน้ำกันอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะประมาณปลายเดือนที่สถานการณ์ก็จะดีขึ้นคลี่คลายนะคะอาจารย์
2: ค่ะ
0: ใช่ครับใช่ครับผม
1: ค่ะขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะอาจารย์เสรีสุภราทินนะคะคือถ้าฟังจากอาจารย์แล้วอ่ะน่าจะช่วง20-25นู่นเลยค่ะที่การระบายน้ำน่าจะทำได้ดียิ่งขึ้นคือตอนนี้มันก็ลงไปตามการจราจรทางน้ำที่พยายามบริหารจัดการกันอยู่นั่นแหละเพียงแต่ว่าน้ำมันยังเยอะแล้วก็ที่มันไปติดค้างอยู่ตามแอ่งต่างๆที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะทางภาคตะวันออกเนี่ยมันยังเยอะอยู่ค่ะแล้วทางตะวันออกถ้าจะไปได้ทางเดียวหมายถึงภาคตะวันออกนะถ้าจะไปได้ทางเดียวก็คือต้องออกไปทางแม่น้ำบางปะกงดังนั้นอาจจะต้องใช้เครื่องผลักดันน้ำช่วยแล้วก็พยายามจะแบ่งน้ำไปทางคลองต่างๆที่สามารถรับได้ตอนนี้ที่น่าจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดก็คือคลองพระองค์เจ้าชัยยานุชิตนะเพื่อที่จะส่งไปทางคลองสำโรงแล้วก็ไปออกทะเลทางนั้นได้เนื่องจากว่าน้ำมันยังค่อยๆไปอะค่ะเพราะถ้าเกิดจะเบี่ยงมาทางคลองเนี่ยที่เราได้ยินชื่อมาเนี่ยคลองรังสิตแสนแสบประเวศบุรีรมย์ที่จะเบี่ยงมาได้อันนี้ก็ยังเต็มอยู
2: ่
1: แล้วถ้าเกิดมาเยอะทางนี้ในพื้นที่กรุงเทพที่อาจจะเริ่มแห้งกันไปแล้วก็อาจจะได้รับผลกระทบอีกดังนั้นก็อาจจะต้องหาทางเลือกทางอื่นกันด้วยนะคะแต่ว่าในฝนที่กังวลกันว่าเดี๋ยวมันจะมาอีกรอบสักประมาณปลายสัปดาห์เนี้ย9-12ประมาณนี้ค่ะอาจารย์บอกอันนี้ถ้าจะดูมันเป็นตามฤดูกาลแล้วมันไม่ตกแช่
2: เป็นฝนปกติ
1: ฝนปกติแต่น้ำมันเพิ่มไหมมันก็คงจะเพิ่มแต่ว่ามันไม่ได้เพิ่มเหมือนกับครั้งที่เราเจอกันอย่างที่อาจารย์บอกว่า300มิลลิเมตรเนี่ยมันเทียบเท่ากับฝนตก1เดือนแต่มันไปตกแค่ในช่วง 3-4 วันนั้นมันก็เลยมีปัญหาแบบนี้ละค่ะ
2: ค่ะยังไงก็ต้องติดตามกันอย่างใกล้

0: ใกล้ชิดและตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงชุลมุนของการบริหารจัดการน้ำอย่างที่เราได้ทราบกันนะคะแล้วไหนจะมีเรื่องของการโยกย้ายข้าราชการมาโยงกับการจัดการภัยพิบัติเพิ่มเข้ามาอีกเงินเยียวยาได้ไม่ได้ตรงนี้ก็เป็นปัญหาอีกขณะเดียวกันการบริหารจัดการน้ำอย่างที่เราได้ทราบไปมันก็ยังไม่แน่ไม่นอนนะคะก็ต้องติดตามกันไปทีนี้ขอหยิบยกสถานการณ์ของกรุงเทพมหานครในเช้านี้มาก่อนนะคะก็คือจุดที่น้ำเคยขังหลายวันตอนนี้กลายเป็นสภาพของกองขยะขนาดใหญ่รอการฟื้นฟูอยู่หลายพื้นที่และความเดือดร้อนก็ยังไม่หมดด้วยนะคะส่วน Facebook กรุงเทพมหานครเช้านี้แจ้งแล้วค่ะสภาพอากาศที่อ้างอิงจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะวันนี้คาดว่าฝนอยู่ที่ 30% ของพื้นที่เพจกทม.บอกว่ามันเป็นเวลาพักหายใจก่อนจะรับฝนระลอกใหม่ 9-13 ตุลาคมหายใจสั้นไปนิดนึงนะคะแต่คำแถลงวอร์รูมกทม.เมื่อวานก็ทำให้รู้สึกต้องลุ้นเหมือนกันตุ้มๆต่อมๆอยู่เพราะว่าสถานการณ์น้ำเริ่มคลี่คลายแต่ภาพรวมยังเปราะบางผู้ว่าบอกแบบนี้ต้องระวังฝนแล้วก็ให้ประชาชนช่วยเฝ้าระดับน้ำในท่อนะคะถ้าเกิดว่าเห็นน้ำสูงให้ยกของขึ้นที่สูงไว้ก่อนเลยค่ะ
1: ติดตามสถานการณ์คือจะไม่ตอนนี้ไม่ได้เหตุการณ์ตัวปกตินะเหตุการณ์จะเป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างเปราะบางและน้ำก็ยังอยู่เต็มทุ่งเลยทั้งนั้นตอนออกแต่ว่าเราก็ค่อยๆบริหารจัดการก็อาจจะมีจังหวะที่หายใจได้บ้างที่จะเร่งพร่องน้ำไปผมว่าก็ดีนะถ้าเกิดสังเกตว่าน้ำในท่อมันล้นเนี่ยแสดงว่ามันก็ถ้าเกิดฝนตกมามันก็มีโอกาสจะเติมเข้ามาคือเนี่ยเราไปตรวจทุกท่อไม่ได้ถ้าเกิดเราช่วยกันสังเกตบ้างก็อาจจะทำให้เรารับมือได้ละเอียดในระดับพื้นที่ที่ผ่านมาเราเน้นการรายงานในพื้นที่สาธารณะเช่นถนนว่าลึกกี่เซนอะไรเงี้ยเพราะอันนี้เรามีเซ็นเซอร์อยู่แต่เราไม่ได้มีเซ็นเซอร์ติดอยู่ในชุมชนหรือว่าหมู่บ้านทุกอันมันบางทีสถานการณ์มันก็ไม่สามารถจะลงไปว่าเอ้ยหมู่บ้านนี้น้ำท่วมแล้วนะมันอาจจะต้องแบบมีรายงานเข้ามาเราถึงจะแจ้งได้ครับ
0: คือเวลาฝนตกน้ำเติมคลองเนี่ยมันมีโอกาสล้นตลอดเวลาแล้วก็ระบายค่อนข้างช้านะคะเพราะว่ามีน้ำเติมมาจากฝั่งตะวันออกทางคุณชัชชาติก็พูดถึงน้ำจากลาดกระบังรวมถึงทาง8ริ้วฉะเชิงเซาที่ต้องใช้เวลาระบายซึ่งก็สอดคล้องกับอาจารย์เสรีที่เราได้โฟนอินเมื่อสักครู่นะคะถ้าฝนตก 60-70 มิลลิเมตรผู้ว่าบอกว่ารับได้สบายแต่ปัจจุบันน้ำเต็มพื้นที่มันไม่ปกติค่ะถ้าฝนตก60มิลลิเมตรน้ำจะเอ่อขึ้นมาได้เร็วเพราะฉะนั้นเฝ้าระวังกันต่อพยากรณ์สภาพอากาศอาจจะมีฝนตก 10-13 ตุลาคมนี้สิ่งที่กังวลอีกเรื่องนึงประกอบเข้ามาก็คือเรื่องการประชุมเบอร์แบงค์ที่จะต้องมาติดตามกันด้วยนะคะมีผลกระทบมากน้อยแค่ไหนค่ะทีนี้ที่เป็นประเด็นสอบถามกันมามากเพราะว่าพอลงทะเบียนขอรับความเยียวยาแล้วตามมติครม.ทำผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐกันไปหลายคนพบว่าตัวเองไม่เข้าหลักเกณฑ์ก็เลยนำมาสู่ข้อร้องเรียนโดยเฉพาะกรณีคนที่อาศัยบนอาคารน้ำล้อมหรือคนที่อยู่บ้านแล้วบ้านน้ำล้อมตกลงได้เงินไม่ได้เงินยังคือตามเงื่อนไขนะบอกว่าต้องมีน้ำล้อม7วันด้านหนึ่งอธิบดีปภ.เมื่อวานให้สัมภาษณ์บอกว่ายึดตามหลักเกณฑ์อีกด้านหนึ่งมท.3รัฐมนตรีเจเศรษฐ์บอกว่าได้นะคะทีนี้ถ้าเราอ้างอิงตามมติครม.29 กันยายน 2569 ที่ใช้งบประมาณกลาง 4,700 ล้านบาทมาจ่ายเยียวยาค่าครองชีพเบื้องต้นเนี่ยค่ะ 9,000 กับ 5,000 ก็พบว่าครัวเรือน 9,000 บาทเนี่ยจะได้รับก็ต่อเมื่อเป็นที่อยู่อาศัยประจำน้ำท่วมเข้าบ้านทรัพย์สินเสียหายคือไม่ต้องถึง7วันก็จะเข้าเกณฑ์ข้อนี้ 9,000 อีกกรณีหนึ่งน้ำท่วมขังเกิน7วันเป็นบ้านถึงทรัพย์สินไม่เสียหายก็ได้ 9,000 เหมือนกันนะคะทีนี้กรณีน้ำล้อมบ้านแต่ไม่เข้าตัวบ้านใช้ชีวิตตามปกติไม่ได้ติดต่อกันตั้งแต่7วันขึ้นไปก็จะเข้าเกณฑ์รับเงินเยียวยา 5,000 บาทเช่นเดียวกับอาคารสูงแฟลตคอนโดมิเนียมหอพักถูกน้ำล้อมเกิน7วันก็จะเป็น 5,000 เหมือนกันนะคะทีนี้ชาวแฟลตคลองจันทน์เมื่อวานสับสนเขาตกลงบอกว่าได้ไม่ได้กันแน่กทม.ก็บอกว่าพยายามจะให้ได้อยู่นะไปฟังกทม.ก่อนนะคะว่ายังไงค่ะ
2: อย่างนี้อย่างที่เมื่อกี้พูดนะคะในเคลม .bangkok จะเป็นที่ที่เขาส่งเอกสารเข้ามาใช่ไหมคะประมาณ 57,000 คนก็คือ 10% ของ 500,000 ทีนี้ตอนนี้ให้ดึง 57,000 นี้ดูว่า 57,000 เนี้ยอย่างถ้าเกิดอยู่ในเขตหาร่มเกล้าอยู่ในตรงบริเวณที่เป็นหมู่บ้านของเขตบางกะปิที่คลองจันทแล้วก็เป็นที่สายไหมเป็นที่นวธานีอย่างเงี้ยเราจะสามารถดึงออกมาเรามีหลักฐานเพราะนั้นเจ้าหน้าที่เขตจะสามารถรับรอง ความเสียหายเนี่ยได้โดยง่ายทั้งที่ในแอปทางรัฐเนี่ยมันไม่มีรายละเอียดถูกไหมคะแต่พอดีฝั่งเรามีเพราะนั้นถ้าจับคู่กันแล้วเจอพอดีวันนี้น่าจะสามารถให้กรรมการเขตเนี่ยรับรองแล้วก็สามารถที่จะโอนเงินที่เป็นความช่วยเหลือเบื้องต้นในตามมติ

0: ติครม.เนี่ยออกไปได้ก่อนท่านผู้ว่าก็อยากให้ทำก่อนเลยถ้าวันนี้ทำได้ภายในเย็นเนี้ยถ้าทำได้ก็ให้ทำก่อนเลย
1: จับคู่แล้วได้นะคะกทม.ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมแบบนี้เป็นการแยกแยะเงื่อนไขกฎเกณฑ์ระหว่างค่าครองชีพเบื้องต้นตามมติครม.ที่ปภ.จ่ายที่เราพูดถึงเมื่อสักครู่เทียบกับเงินเยียวยาอีกก้อนหนึ่งที่กทม.จัดเตรียมเอาไว้เป็นการเยียวยาตามความเสียหายมันจะต่างกันยังไงอันไหนเข้าเกณฑ์ส่วนไหนนะคะกทม.ออกมาย้ำอีกครั้งหนึ่งสำหรับช่องทางยื่นขอรับความช่วยเหลือเนี่ยเงินส่วนแรกก็คือแอปพลิเคชันทางรัฐส่วนเงินของกทม.ยื่นกันอีกช่องทางหนึ่งนะคะคุณผู้ชมเข้าไปดูในเพจของกทม.ได้เลยนะคะว่าจะยื่นผ่านสำนักงานเขตและศูนย์นันทนาการ22แห่งอย่าลืมที่สำคัญคือเอกสารถ้ามีมือถือขอมือถือด้วยถ้าแอปทางรัฐลงไม่ได้คุณผู้ชมไปทำทีเดียวเลยที่ศูนย์นันทนาการ22แห่งแล้วก็สำนักงานเขตนะคะ
2: ตอนนี้ผู้ประสบภัยก็ทยอยลงทะเบียนรับเงินเยียวยาจากทางภาครัฐกันแล้วแต่ว่าบางส่วนเขาก็ยังไม่เข้าใจไม่แน่ใจถึงเกณฑ์ว่าจะได้รับเงินเยียวยาไหมบ้านไม่ได้ท่วมน้ำล้อม7วันเนี่ย7วันนับถึงวันไหนนะคะแล้วจะเข้าข่ายด้วยหรือเปล่าสอบถามเพิ่มเติมจากคุณชัยรัตน์แก้วเพียงเพ็ญค่ะรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอยู่ในสายกับเราค่ะท่านรองสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: ฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: สรุปแล้วบ้านเนี่ยถ้าสมมุติน้ำล้อมเนี่ยต้อง7วันเรานับ7วันสิ้นสุดที่วันไหนคะ
3: 7วันเราก็ต้องดูสิ้นสุดนะครับในส่วนของที่เนื่องจากว่าตามหลักเกณฑ์นะครับมติคณะรัฐมนตรีเนี่ยกำหนดไว้นะครับในกรณีของข้อ4ที่ท่านถามนี่คงจะหมายถึงอาคารสูงนะครับกรณีอาคารสูงเนี่ยได้มีการกำหนดไว้ว่ากรณีที่ส่งผลนะครับทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไปนะครับกรณีนี้ก็ต้องดูในเรื่องของว่าเขาจะสามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติหรือไม่นะครับอันนี้ก็ต้องไปดูตรงนี้อีกนะครับคราวนี้กรณีอันนี้จะถามในส่วนของกรณีของแฟดของจันเลยไหมครับเนี่ย
2: เจาะจงไปที่แฟดของจันเลยก็ได้
3: ของแฟดเนี่ยนะครับก็ต้องนำเรียนว่าถ้าเข้าได้เข้าไปดูเนี่ยจะเห็นว่าระดับน้ำถนนใหญ่เนี่ยกับข้างในเนี่ยอยู่ระดับคนละระดับเลยข้างในจะเป็นระดับต่ำนะครับทั้งที่บอกว่าน้ำลดเนี่ยอาจจะลดในส่วนของถนนใหญ
2: ่
3: แต่จริงๆแล้วข้างในเนี่ยน้ำยังขังอยู่นะครับผมเองเนี่ยได้มีโอกาสได้เข้าไปในช่วงวันแรกๆเนี่ยก็จะก็เห็นอยู่ว่าระดับน้ำเนี่ยสูงจริงๆนะครับดังนั้นต้องนำเรียนว่ากรณีของน้ำล้อมนะครับท่วมไม่ถึงชั้นของผู้ประสบภัยก็จริงเนี่ยนะครับแต่ว่ามันทำให้ส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกตินะครับอันนี้ก็จะมีสิทธิ์ในการที่จะได้รับเงินเยียวยาครับในส่วนของการช่วยเหลือครัวเรือนละ 5,000 บาทตามมติคณะรัฐมนตรีครับผมครับ
2: ค่ะแล้วอย่างพื้นที่อื่นล่ะคะสมมุติอย่างพื้นที่สายไหมที่มีหมู่บ้านจัดสรรกันค่อนข้างเยอะแล้วถนนหนทางเขาก็ไปได้ค่อนข้างยากลำบากแต่มันอาจจะไม่ถึง7วันอันนี้คือไม่สามารถจะได้รับเงินเยียวยาในส่วนของน้ำล้อมบ้านเลยหรือเปล่านะคะ
3: ในส่วนของกรณีนี้ท่านต้องดูหลักเกณฑ์เพราะจริงๆแล้วหลักเกณฑ์เนี่ยมี4หลักเกณฑ์นะครับท่านครับหลักเกณฑ์เนี่ยนะครับผมขออนุญาตนำเรียนนะครับตามมติคณะรัฐมนตรีเนี่ยหลักเกณฑ์ที่1เนี่ยนะครับกรณีที่อยู่อาศัยประจำนะครับถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินเสียหายอันนี้ต้องเป็น2หลักนะครับก็คือท่วมไม่เกิน7วันแต่ทรัพย์สินเนี่ยได้รับความเสียหายท่านก็จะได้รับนะครับเยียวยากรณีเนี้ยครัวเรือนละ 9,000 บาทนะครับส่วนกรณีที่2นะครับน้ำท่วมเกินกว่า7วันนะครับอันเนี้ยนะครับช่วยเหลือเลยครัวเรือนละ 9,000 บาทเช่นกันนะครับกรณีที่1ที่2เนี่ยก็คือน้ำท่วมเข้าตัวบ้านละได้รับความเสียหายหรือว่ากรณีท่วมขังเกินกว่า7วันนะครับส่วนกรณีที่3เป็นกรณีน้ำล้อมนะครับน้ำล้อมที่อยู่อาศัยนะครับต้องเป็นที่อยู่อาศัยประจำนะครับส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกินกว่า7วันอันนี้จะได้ครัวเรือนละ 5,000 บาทนะครับแล้วกรณีที่4นะครับเป็นกรณีที่อยู่อาศัยประจำซึ่งเป็นอาคารสูงถึงแม้น้ำจะท่วมไม่ถึงเนี่ยนะครับแต่มันส่งผลกระทบทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกินกว่า7วันอันนี้ก็จะได้ครัวเรือนละ 5,000 บาทนะครับหลักเกณฑ์ตามมติคณะรัฐมนตรีกรณีเนี่ยที่ผมได้นำเรียนให้ฟังเนี่ยนะครับใช้เหมือนกันทั่วประเทศนะครับไม่ว่ากรณีพื้นที่ไหนก็ตามใช้เหมือนกัน นะครับอันนี้ก็ต้องพิจารณาเป็นแนวแต่ละพื้นที่เป็นไปครับผมครับ
1: ตรงเกณฑ์ตรงนี้นี่จำเป็นไหมคะว่าพื้นที่นั้นจะต้องเป็นการประกาศเขตพื้นที่ภัยพิบัติจากทางการก่อนแล้วถึงจะได้เงินส่วนที่เป็นเยียวยามติครม.เนี่ยค่ะ
3: อันนี้ก็ตามหลักเกณฑ์นะครับจะมีการประกาศอยู่ซึ่งอย่างในกรณีของกทม.เนี่ยเราได้มีการประสานกันอยู่กับทางกทม.อยู่เป็นเรื่องปกติประจำอยู่แล้วนะครับซึ่งการประกาศเนี่ยก็ประกาศตรงกันทางกทม.เนี่ยท่านเข้าประกาศในเรื่องของเขตผู้ประสบภัยพิบัติเขาเป็นอำนาจของท่านผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะครับท่านก็ประกาศแล้วในส่วนของทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยตามกฎหมายเนี่ยก็กำหนดนะครับตามระเบียบกระทรวงการคลังก็กำหนดให้เราเนี่ยนะครับทางอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ประกาศในกรณีของเขตการให้ความช่วยเหลือซึ่งก็ได้มีการประกาศนะครับสอดคล้องกันครับครอบคลุมพื้นที่ที่น้ำท่วมจริงอันนี้เราก็ต้องดูข้อเท็จจริงด้วยนะครับ
1: บาง
3: พื้นที่เนี่ยต้องนำเรียนอย่างแถวตลิ่งชันแถวบางพัดอย่างเงี้ยนะครับน้ำไม่ท่วมนะครับอันนี้เราก็ต้องไม่ได้ประกาศนะครับอันนี้เป็นไปตามข้อเท็จจริงครับท่านครับ
1: ท่านรองค่ะคือถ้ายึดตามวันที่มันเกิดขึ้นอย่างสถานการณ์ช่วงปลายเดือนที่ผ่านมาคือมันจะมีน้ำเข้าก่อนแล้วกทม.ถึงจะมาประกาศในวันรุ่งขึ้นอย่างเงี้ยมันจะไม่ตรงกันนะคะแล้วอย่างชาวบ้านเขานับเนี่ยเขาอาจจะนับตั้งแต่24แล้วทีนี้มันก็จะเลยมาถึงวันที่1เพราะฉะนั้นมันจะเข้าเกณฑ์แต่ถ้ากทม.ประกาศ26แล้วเกิดมันไม่เข้าเกณฑ์ขึ้นมาเขาก็จะกังวล
3: ไม่มีปัญหาเลยครับเพราะอันเนี้ยจริงๆเราดูตามข้อเท็จจริงส่วนประกาศเนี่ยนะครับถ้าหากท่านจะจําได้เนี่ยผมจําได้ว่าทางกทม.เนี่ยท่านประกาศตั้งแต่วันแรกเลยประกาศเขตภัยพิบัติตามอํานาจของผู้ว่ากรุงเทพมหานครท่านก็ประกาศตั้งแต่วันแรกๆเลยนะครับอันเนี้ยก็นับต่อมาใช้ได้อยู่แล้วนะครับไม่มีนั่นหรอกครับคาดเคลื่อนหรอกครับนะครับวันต่างๆเนี่ยนะครับถ้าท่วมจริงเนี่ยหลักเกณฑ์ตามที่ผมนำเรียนเลยครับนะครับท่วมจริงเนี่ยได้แน่นอน
1: ครับท่านค่ะคืออย่างนี้ค่ะเราอยากจะต้องไปยึดตามประกาศไหมหรือเราไม่ต้องยึดตามประกาศแต่เรายึดเอาวันที่น้ำเข้าไม่ต้องไปอิงกับประกาศเลยว่าเป็นภัยพิบัติหรือไม
3: ่ประกาศเราต้องดูประกาศเนี่ยกทม.เนี่ยเขาประกาศตั้งแต่วันแรกๆอย่างที่ผมนำเรียนแล้วนะครับผมจำได้ว่ากทม.เนี่ยเขาประกาศเลยนะครับไม่มีปัญหาแน่นอนครับท่านครับ
2: อย่างนี้ค่ะสมมุติถ้าเกิดเราอาจจะระบุวันให้ชัดเจนนิดนึงนะคะอย่างกทม.เขาอาจจะประกาศวันที่26แต่บางบ้านเนี่ยน้ำเขาเริ่มเข้าตั้งแต่วันที่25ที่ฝนมันตกเยอะๆแล้วแบบนี้ค่ะอันนี้อาจจะต้องยึดวันไหนที่จะนับเป็นนับ1เพื่อที่จะให้มันไปครบ7วันแล้วเข้าเกณฑ์ในการได้รับการเยียวยา
3: อันนี้ก็ต้องดูตามข้อเท็จจริงด้วยครับก็บ้านน้ำท่วมจริงท่านมีหลักฐานมีเอกสารนะครับมีข้อมูลในการที่จะชี้แจงยืนยันได
1: ้
3: ก็ต้องเข้าหลักเกณฑ์นะครับ
2: แต่ในส่วนของรูปถ่ายคลิปเอาไว้แล้วมันสามารถที่จะไปย้อนดูไฟล์ได้ว่า
3: เดี๋ยวถ้าไม่งั้นมันจะไปสร้างความยุ่งยากให้กับพี่น้องประชาชนอีกนะครับอันเนี้ยทางกทม.เขาทราบอยู่แล้วครับควรจะต้องเป็นอย่างไรนะครับไอ้ส่วนประกาศเนี่ยก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์นะครับที่เขากำหนดไว
1: ้
3: นะครับเราก็ต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์นะครับแต่ในส่วนแล้วก็ในส่วนข้อเท็จจริงเนี่ยเราก็ต้องดูนะครับอันนี้ยืนยันครับว่าได้รับครับ
1: ค่ะท่านรองคืออยากจะให้เคลียร์อีกนิดนึงคือมันมีเงิน2ก้อนก้อนที่ปภ.ดูแลซึ่งเป็นไปตามมติครม.เนี่ยค่ะกทม.จะเป็นคนตัดสินถูกไหมคะว่าใครได้หรือไม่ได้
3: อันนี้เรามีกระบวนการนะครับกระบวนการเนี้ยเราได้มีการคุยทำความตกลงนะครับในวันแรกๆเนี่ยเราหลังจากเกิดเหตุเนี่ยผมเองกับทางท่านรองผู้ว่าทวิดาเนี่ยนะครับก็ได้มีการคุยกันทางท่านทวิดาก็นัดในส่วนของผู้อำนวยการเขตทั้ง50เขตนะครับรวมถึงเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับมาทำความเข้าใจถึงกระบวนการในการดำเนินการนะครับว่าจะสามารถจะทำอย่างไรกรณีที่ท่านถามเงิน2ก้อนนะครับขออนุญาตเงินตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่29กันยายน2569นะครับอันนี้ก็จะจ่ายตามที่ผมได้นำเรียนไปนะครับซึ่งเหมือนกันทั่วประเทศท่านนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านอนุทินชาญวีรกูลนะครับท่านก็ได้สั่งการให้ทำความเข้าใจเพราะเดี๋ยวจะเหมือนกับว่าได้ไม่เหมือนกันต้องนำเรียนว่าได้เหมือนกันนะครับกรณีที่2อันนี้เป็นในส่วนของเงินทดลองราชการในอำนาจของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอันนี้เป็นเงินที่จ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลังนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนที่เราจะไปดูในเรื่องของกรณีความเสียหายอื่นๆอีกนะครับซึ่งก็จะมีในส่วนของเรื่องของกรณีได้รับความเสียหายอย่างที่อยู่อาศัยโครงสร้าง นะครับอันนี้ก็จะได้รับหรือกรณีเครื่องมือประกอบอาชีพนะครับแล้วก็กรณีของ
2: เจ็บป่วยบาดเจ็บ
3: เครื่องนุ่งห่มบาดเจ็บอันนี้ก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์

0: ที่ของทางกระทรวงการคลังนะครับได้มีการกำหนดนะครับอันนี้ชัดเจนนะครับอันนี้ก็เป็นนอกจากนี้เนี่ยอันนี้คือกรณีที่เกิดเหตุก่อนวันที่1ตุลาคมนะครับพอวันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปปุ๊บนะครับอย่างที่พวกเราทราบกันนะครับก็ทางรัฐบาลก็มีความห่วงใยท่านก็ได้มีการจัดนะครับทำในเรื่องของการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนอันนี้ก็จะไปเข้าเป็นอีกระบบนึงกรณีเหตุที่เกิดนะครับตั้งแต่วันที่
1: 1ตุลาคม
0: ตุลาเป็นต้นไปใช่ครับผมครับ
1: ค่ะได้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะ
2: คุณ
0: ครับขอบคุณครับ
1: แก้วเพ็ญๆค่ะรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะคือทุกสิ่งทุกอย่างณขณะนี้ดูตามข้อเท็จจริงค่ะถึงแม้ว่าอาจจะประกาศหลังจากน้ำเข้าบ้านแต่ถ้ามีข้อมูลว่ามันมีความเสียหายมันเกิดขึ้นณตั้งแต่วันนั้นก็สามารถที่จะไปดูแลในส่วนนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะ
2: ค่ะทางกรรมาธิการปภ.ของสภาผู้แทนราษฎรวันนี้เชิญทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ตัวแทนของกรุงเทพมหานครไปให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมจากฝนตกหนักในพื้นที่กรุงเทพนะคะถามถึงขั้นตอนการดำเนินการการจัดการปัญหาอุปสรรคการเยียวยาที่จะต้องชัดเจนด้วยติดตามเพิ่มเติมกับคุณยานีไว้ครูรายงานสดมาจากรัฐสภานะคะคุณยานีคะ
3: ค่ะโดยรัฐมนตรีเจเศรษฐไทยเศรษฐก็ยืนยันค่ะว่าหลังจากนี้จะมีการประสานเรื่องของการแจ้งเตือนเซลล์วอดแคทอย่างทันท่วงทีค่ะรัฐมนตรีเจเศรษฐไทยเศรษฐค่ะพร้อมด้วยรองผู้ว่ากทม.รองศาสตราจารย์ทวิดากมลเวชเข้าให้ข้อมูลต่อกรรมธิการปภ.ของสภาค่ะว่ารับพิจารณาการจัดการเรื่องของอุทกภัยภายในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยค่ะซึ่งนายภัทรพงษ์ลีลาภัทรในฐานะประธานกรรมธิการก็ตั้งประเด็นหารือเกี่ยวกับการจัดการอุทกภัยตั้งแต่เรื่องการเตือนภัยก่อนเกิดเหตุปัญหาอุปสรรคที่ติดขัดกรณีการส่งเซลล์บอดแคสต์การฟื้นฟูการจัดการขยะและหลักเกณฑ์เยียวยาที่มีข้อมูลฝ่ายบริหารและข้าราชการนั้นยังไม่ตรงกันค่ะรวมถึงการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนในสัปดาห์หน้าค่ะ
4: ต่อให้เราบ้านน้ำไม่ได้เข้าบ้านเลยนะครับแต่ว่าเราโดนน้ำล้อมบ้านเราก็เสียสิทธิ์เราก็ไม่สามารถออกไปทำงานได้เราก็เหมือนกับคนถูกน้ำท่วมอยู่ดีเพราะฉะนั้นประชาชนไม่ควรต้องมาลุ้นว่าอยากให้น้ำท่วมบ้านฉันแค่นิดเดียวพอฉันจะได้ 9,000 เหมือนกันอย่างเงี้ยครับมันไม่ควรที่จะต้องมาคำนึงถึงตรงนั้นผมว่าความเท่าเทียมต้องเกิดขึ้นแล้วก็นั่นแหละครับคือการเยียวยาการเยียวยาคือสิทธิพื้นฐานที่ประชาชนควรจะได้แน่นอนว่าเงินเยียวยาไม่พอกับความเสียหายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราไม่ควรที่จะมาคำนึงถึงเรื่องนี้ครับ
3: รองผู้ว่ากทม.ได้ชี้แจงสถานการณ์น้ำท่วมในภาพรวมตั้งแต่การประกาศแจ้งเตือนของกรมอุตุค่ะซึ่งกทม.ก็มีการออกคำสั่งแจ้งเตือนใช้รหัสว8ให้สำนักระบายน้ำติดตามสถานการณ์และเตรียมเครื่องมือรวมถึงการพร่องน้ำเพื่อเตรียมพื้นที่รับน้ำขณะเดียวกันก็มีการเตรียมแผนเรื่องรองรับดูแลผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุค่ะซึ่งในช่วง 1-2 วันแรกสถานการณ์น้ำท่วมนำผู้ป่วยออกมาได้เพียง40คนแต่ว่าปัจจุบันสามารถนำมาได้แล้ว800คนอยู่ในศูนย์พักพิงและโรงพยาบาลสังกัดจากนั้นนายเจเศรษฐก็ยอมรับความผิดพลาดในการแจ้งเตือนค่ะว่ามาจากกระทรวงมหาดไทยและกทม.และน้อมรับด้วยความสัตย์จริงว่าปภ.มีการซักซ้อมรับมืออุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นแต่ว่าไม่มีการนึกไม่ถึงว่าต้องมีการซักซ้อมกับกทม.ค่ะโดยย้ำว่าการส่งเซลล์บอดแคสต์ต้องใช้ความเข้าใจและเข้าถึงประชาชนและยืนยันหลังจากนี้จะมีการพูดคุยประสานงานกันมากขึ้นค่ะ
5: ก็คือเราเนี่ยเคยบูรณาการหรือว่าซ้อมแผนไปกันนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องเข้ามาแก้ไขนะครับแล้วก็ต้องทำงานร่วมกันนะครับบางทีทางกระทรวงมหาดไทยก็จะมองในส่วนของ76จังหวัดนะครับและทางกทม.เนี่ยเขาก็มีระบบการบริหารจัดการของเขานะครับไอ้ตรงนี้อาจจะเป็นปัญหานะครับถ้าทุกคนเห็นว่าเอ๊ะทำไมทำงานถึงว่าอาจจะติดขัดกันบ้างนะครับแต่หลังจากเหตุการณ์เนี่ยนะครับวันถึง2วันเนี่ยนะครับอย่างช่วงนี้เราก็มีการทำงานแล้วก็บูรณาการกันอย่างต่อเนื่องนะครับแต่สิ่งสำคัญเนี่ยนะครับโดยเฉพาะกับอเมริกานี้เนี่ยนะครับทุกท่านต้องจะเสนอปัญหาแล้วเนี่ยนะครับทุกท่านต้องช่วยกันคุยนะครับว่าทางออกต่อไปเนี้ยนะครับวิธีการทำงานเนี่ยมันควรจะเป็นในรูปแบบไหน
3: ส่วนวันนี้ในที่ประชุมสภาก็มีกระทู้ถามสดด้วยวาจาเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมทั้งในกรุงเทพและพื้นที่ภาคตะวันออกขณะที่บ่าย 2:00 นค่ะฝ่ายค้านก็เตรียมยื่นยติสักฟอกค่ะ
2: ขอบคุณคุณยานีนะคะ
1: ขอบคุณค่ะขณะเดียวกันเสียงวิจารณ์กรณีย้ายนายอำเภอบ้านสร้างเนี่ยก็ยังไม่จางไปเลยนะคะแล้วมันก็ไม่บ่อยค่ะที่เราจะเห็นปฏิกิริยานี้จากทั้งคนในพื้นที่และจากสังคมที่ตั้งคำถามถึงการย้ายนายอำเภอเข้ามาประจำโรงเรียนนายอำเภอแล้วก็มีการสอบสวนทั้งทางวินัยแล้วนายกเนี่ยจะให้สอบทัศนคติอีกต่างหากด้วยนะคะแต่ว่าทีนี้ภาพในโซเชียลของนายอำเภอเองที่

เขาโพสต์เรื่องการทำงานผ่านทาง Facebook เศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิเนี่ยแล้วก็เพจของอำเภอเองมันก็ขัดแย้งกับเหตุผลที่ขอให้ย้ายที่อดีตผู้ว่าปราจีนบุรีนายวีรพันธ์ดีอ่อนเขาลงนามเอาไว้วันที่30กันยายนวันสุดท้าย

0: หรือกระทั่งอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยคนก่อนหน้าที่เราไม่ค่อยจะเห็นความเห็นเกี่ยวกับเรื่องของในกระทรวงมหาดไทยหลังจากที่ท่านเกษียณไปก็ยังมีการโพสต์ Facebook ตั้งคำถามเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะคะFacebook ของอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็ทวงถามถึงกรณีการย้ายในอำเภอบ้านสร้างมีการตำหนิอย่างรุนแรงของนายกก็บอกเลยว่าประหลาดใจแล้วก็ไม่เชื่ออย่างยิ่งว่านายอำเภอที่เคยได้รับการยกย่องว่าทำงานร่วมกับ7ภาคีเครือข่ายในการดูแลประชาชนจะเป็นอย่างที่ถูกตำหนิแล้วก็ตั้งความหวังไว้ด้วยนะคะว่าผู้บังคับบัญชาเนี่ยจะช่วยกันแสวงหาความจริงปกป้องผู้ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ได้รับความเป็นธรรมด้วยก็เป็นความเห็นของคุณสุทธิพงษ์จุนเจริญอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยอย่างที่บอกว่าอะไรที่ไม่เคยได้เห็นก็ได้เห็นในการย้ายในอำเภอครั้งนี้ค่ะตอนนี้คนที่ถูกวิจารณ์รุนแรงไม่น้อยไม่ได้มีแค่อดีตผู้ว่าปราจีนที่เป็นคนลงนามเท่านั้นนะคะแต่หนักสุดก็คือนายกรัฐมนตรีเองนี่แหละกลายเป็นคนที่โดนย้อนสอนตำหนิกลับในหลายๆเรื่องด้วยเหมือนกันดิฉันคุยกับอาจารย์โอลานถิ่นบางเตียวค่ะอาจารย์มองเรื่องนี้แบบนี้บอกว่าถ้าดูตามหลักการนะนายกไม่ได้มีอำนาจโยกย้ายอยู่แล้วดังนั้นต้องไปย้อนดูกระบวนการโยกย้ายทั้งหมดว่ามันถูกต้องด้วยหรือไม่แล้วถ้าไปดูในพื้นที่มันจะเห็นความย้อนแย้งอย่างมากระหว่างเหตุผลของการย้ายกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นอาจารย์ก็เลยมองเหมือนกันว่าการโยกย้ายครั้งนี้ค่ะมันมีเงื่อนงำและอาจจะยิ่งเห็นได้ชัดว่านายกรัฐมนตรีเหมือนจะโดนคนโดนหลอกโดยข้าราชการในกระทรวงมาตลอดด้วยเหมือนกัน
1: ผมคิดว่ามีเงื่อนงำนะครับซึ่งเป็นการย้ายนะครับก่อนวันเกษียณเพียงแค่วันเดียวของอดีตผู้ว่าแล้วถ้าไปดูนะครับภูมิหลังอะไรหลายอย่างเนี่ยต้องยอมรับว่าท่านนายอำเภอทำงานดีมากเข้าถึงประชาชนอยู่ใจกลางดวงใจประชาชนในขณะที่ตัวผู้ว่าก็ดีข้าราชการระดับสูงก็ดีถูกตั้งคำถามมาตลอดนะครับไม่ใช่กรณีน้ำท่วมแต่มันยังมีกรณีเรื่องนะครับทุนจีนโรงงานผิดกฎหมายเรื่องการปล่อยขยะพิษซึ่งสิ่งนี้นะครับเป็นสิ่งที่ผมว่าเป็นปมใหญ่นะครับที่ทำให้เห็นว่าเรื่องนี้มันมีเงื่อนงำมีเงื่อนงำคือจริงๆเรื่องนี้นายกต้องสั่งทบทวนนะครับเพราะว่าผมดูนะที่ผ่านมานายกถูกข้าราชการประจำในกระทรวงมหาดไทยหลอกต้มนายกมาตลอดตั้งแต่กรณีการโกงข้อสอบนะครับเห็นไหมนายกผมคิดว่าท่านนะครับไม่รู้แต่ปรากฏว่าก็ถูกข้าราชการประจำเนี่ยครับวางยาท่านจนท่านจะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ในฐานะผู้นำรัฐบาล
0: แล้วสิ่งที่ทำได้เพื่อแก้ไขสถานการณ์โดยเฉพาะกับตัวของนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยค่ะจะยังไงดีเพราะว่าต้องยอมรับนะว่าการโยกย้ายมันมีผลกระทบเกิดขึ้นก็คือประชาชนที่เขาอยู่ในพื้นที่เนี่ยเขาขาดกำลังคนที่จะไปช่วยดูแลในห้วงเวลาที่น้ำก็ยังท่วมหนักอยู่สิ่งที่ทำได้จะเป็นยังไงบ้างส่วนตัวอาจารย์มองแบบนี้บอกว่าตอนนี้มันไม่น่าจะใช่เวลาที่มาหาคนผิดแล้วเพราะว่าคนผิดจริงๆมันเป็นน้ำฝนจากฟ้าค่ะแต่ทุกๆฝ่ายไม่ว่าจะเป็นราชการส่วนภูมิภาคข้าราชการส่วนท้องถิ่นและรัฐบาลเองต้องร่วมกันเยียวยาแก้ไขปัญหาของประชาชนก่อนต้องสั่งการให้รักษาการผู้ว่าให้นายกอบจให้นายกอบตนายกท้องถิ่นทั้งหลายในเขตอำเภอบ้านสร้างเนี่ยร่วมมือกันทำงานและน่าจะต้องทบทวนคำสั่งในเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
1: ถ้าเป็นไปได้ผมก็อยากให้นายกทบทวนคำสั่งและตั้งกรรมการสอบอธิบดีกรมการปกครองตั้งกรรมการสอบนะครับตัวคนที่รักษาการผู้ว่ารวมไปถึงนะฮะอดีตผู้ว่าที่นะครับมีการยังไงตั้งชงกันมาแบบมีผิดความผิดปกติอะครับคือผมยังเห็นใจท่านนายกว่าคือนายกไม่รู้หรอกครับแกก็เป็นคนที่เหมือนกับยังฟังลูกน้องถ้าดูพฤติการพฤติกรรมท่านเป็นฟังลูกน้องไว้ใจข้าราชการแต่โดนหลอกทุกครั้งเลย
0: อาจารย์ย้ำหลายครั้งนะคะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยสะท้อนชัดว่านายกเหมือนจะโดนคนในกระทรวงเนี่ยค่อนข้างที่จะหลอกแล้วก็อาจจะมีการเล่นการเมืองกันอยู่ในกระทรวงไปด้วยในตัวในทีด้วยเหมือนกันนี่จึงอาจจะเป็นโอกาสดีเหมือนกันในการที่จะปฏิรูประบบราชการให้ผู้ว่าเนี่ยมาจากการเลือกตั้งไปซะเลยค่ะ
1: นายกกำลังทำนโยบายสำคัญที่เรารับรู้ก็คือปฏิรูประบบราชการนะครับผมคิดว่าหลายๆกรณีเป็นประจักษ์พยานว่าราชการส่วนภูมิภาคเราล้มเหลวในการดูแลประชาชนราชการส่วนภูมิภาคนายอำเภอผู้ว่านะเล่นการเมืองจนกันล้นเกินนะครับในหลายๆบางกรณีแล้วมันส่งผลกระทบต่อนะครับภาพลักษณ์รัฐบาลส่งผลกระทบต่อท่านนายกและที่สำคัญส่งผลกระทบต่อชีวิตประชาชนเป็นไปได้หรือไม่นะครับที่จะมีโมเดลในการยกเลิกราชการส่วนภูมิภาคครับ
2: ถึงขั้นต้องยกเลิกเลย
1: นะครับเพราะว่ามันหลายครั้งแล้วก็คือมันหลายคือมันเห็นแล้วว่าจริงๆอ่ะถ้าคุณจิรชาตาดูนะ

0: วันนี้ผมพี่ว่าคนที่ทำงานหนักจริงๆก็คือองค์กรปกครองท้องถิ่นนะครับการยกเลิกหมายความว่ายกเลิกเฉพาะผู้ว่ากับนายอำเภอครับข้าราชการทั้งหมดก็ย้ายโอนมาที่ตัวองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับมันทำงานหน้าเดียวและเป็นเอกภาพทีเดียวเลยแล้วก็มีงบประมาณมีทรัพยากรนะครับดีกว่าพวกข้าราชการประจำส่วนภูมิภาคในอำเภอผู้ว่าเนี่ยเขาไม่มีทรัพยากรนะครับมีแต่อำนาจอะมีแต่อำนาจแล้วพอใช้อำนาจในทางไม่ชอบแบบนี้คนก็ไม่พอใจอย่างเช่นกรณีนายอำเภอบ้านสร้างเนี่ยคนทั้งบ้านสร้างคนทั้งปราจีนรู้ว่าท่านทำงานยกเว้นผู้ว่าราชการจังหวัดคนเดียวไม่รู้
1: เป็นความเห็นที่ค่อนข้างจะร้อนแรงของทางอาจารย์โอฬารอยู่ด้วยเหมือนกันนะคะแต่ว่าวันนี้น่าจะได้เห็นแล้วเหมือนกันว่าใครกันแน่ที่เป็นคนรายงานให้กับนายกรัฐมนตรีรับทราบด้วย
2: แต่ยังไงอำนาจอยู่ที่นายกรัฐมนตรีด้วยนะคะแต่ตัวเนี่ยตอนนี้อยู่ที่สิงคโปร์คอนเฟอเรนซ์มาร่วมประชุมกับกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติมีการสั่งเร่งระบายน้ำเตรียมพื้นที่ที่จะรับฝนระลอกใหม่ที่ภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครรวมไปถึงภาคใต้ด้วยจะมีฝนตกหนัก9ถึง13ตุลาคมย้ำว่ากลุ่มเสี่ยงต้องเตรียมอพยพล่วงหน้านะคะติดตามกับคุณเกตมณีแก้วผลึกค่ะรายงานสดมาจากปภค่ะคุณเกตมณีคะ
3: เนื่องจากว่านายกรัฐมนตรีคอนเฟอเรนซ์มานะคะยังไม่ได้มีโอกาสถามเรื่องของกรณีที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์การยกย้ายนายอำเภอบ้านสร้างนะคะแต่ว่าทางด้านของนายพลพีสุวรรณชวีค่ะก็ได้มีการพูดในลักษณะว่าตนเองเป็นการเสนอนายกรัฐมนตรีเองนะคะหลังจากลงพื้นที่ไปแล้วก็พบปัญหาค่ะยืนยันว่าการยกย้ายครั้งนี้ไม่เกี่ยวกับการเมืองค่ะแล้วก็มองว่าเหรียญมี2ด้านเสมอในโซเชียลมีเดียอาจจะเป็นแบบอย่างหนึ่งนะคะแต่ว่าในการทำงานจริงอาจจะไม่ได้ตอบสนองนโยบายรัฐบาลค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างการร่วมการเสวนาแบบวันออนวันในการประชุม Ford Global CEO Conference ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์ค่ะและแต่ยังคงติดตามสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องโดยการวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เข้ามาประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติและมีรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วยโดยสถานการณ์ฝนตอนบนของประเทศมีแนวโน้มลดลงแต่กรมอุตุนิยมวิทยายังเตือนในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมในพื้นที่ภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครและภาคใต้ยังคงมีฝนตกเพิ่มจึงประสานนะคะแล้วก็สั่งให้ประสานข้อมูลกันระหว่างกรมอุตุนิยมวิทยากับนายเสรีสุภราชิตค่ะผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิภาคและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตพยากรณ์อากาศเพื่อความแม่นยำที่มากขึ้นสื่อสารถึงประชาชนแบบเข้าใจง่ายย้ำจุดไหนน้ำท่วมสูงเร่งอพยพกลุ่มเปราะบางและเร่งระบายน้ำปากแม่น้ำบางประกงค่ะส่วนประเด็นเรื่องของกรณีการคำสั่งย้ายค่ะทางด้านของนายอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีนะคะจากปัญหาและการร้องเรียนไม่รับมือและช่วยเหลือผู้ประสบภัยสถานการณ์น้ำท่วมแต่มีพี่น้องประชาชนในพื้นที่มองต่างมุมค่ะล่าสุดนายพลพีสุวรรณชวีนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยอมรับว่าเป็นคนรายงานนายกรัฐมนตรีเองโดยได้รับแจ้งจากผู้ว่าและผู้นำท้องถิ่นนะคะให้ข้อมูลตรงกันเรื่องนี้ต้องมองเหรียญเป็น2ด้านในโซเชียลมีเดียอาจจะเก่งแต่หน้างานไม่ตอบรับนโยบายยืนยันเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับการเมืองหากสอบแล้วบริสุทธิ์ก็พร้อมที่จะคืนตำแหน่ง
4: ผมเข้าใจว่าการที่เป็นผู้ที่ปฏิบัติการแล้วก็เป็นการคนที่ทำโซเชียลเน็ตเวิร์กิ่งได้ดีโซเชียลมีเดียได้ดีนะครับก็พี่น้องประชาชนก็อาจจะเห็นวิธีการในปฏิบัติหน้าที่ในสื่อออนไลน์นะครับแต่ว่าในเชิงของการปฏิบัติหน้าที่หน้างานจริงๆหรือการสื่อสารหรือว่าการสนองรับนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นไปตามโซเชียลมีเดียนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดณวันนั้นและรองผู้ว่าราชการจังหวัดก็มีความคิดเห็นเดียวกันที่อยากจะให้ท่านนายอำเภอเนี่ยได้ออกจากพื้นที่ก่อนแล้วเขาก็จะเอาปลัดอำเภอเอาจากจังหวัดเนี่ยลงไปปฏิบัติหน้าที่ดูแลพี่น้องประชาชนเองนะครับ
3: ส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตนะคะว่าเป็นความขัดแย้งระหว่างนายอำเภอบ้านสร้างกับอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีหรือไม่นะคะหลังจากเป็นเรื่องของการให้ทุนจีนมาตั้งโรงงานในพื้นที่ซึ่งประเด็นนี้ค่ะนายพลพีก็ได้มีการบอกว่าหากมีข้อมูลก็พร้อมที่จะตรวจสอบค่ะ
2: ขอบคุณคุณเกตมณีค่ะ
1: ขณะเดียวกันสถานการณ์น้ำท่วมตอนนี้ค่ะกำลังส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจนะคะกระทบกับหลายอุตสาหกรรมด้วยแล้วก็รวมไปถึงการจับจ่ายของประชาชนเบื้องต้นทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยค่ะมีการประเมินผลกระทบจากน้ำท่วมเฉพาะ

0: ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจหลายแห่งนะครับปัจจุบันยังคงประมาณการเศรษฐกิจไทยปี2569ไว้ที่ 2.1 ถึง 2.5% ครับแต่สถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นนะครับแม้ขณะนี้ยังไม่สามารถประเมินมูลค่าความเสียหายได้อย่างชัดเจนนะครับแต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นจะไปกระทบต่อหนี้ภาคครัวเรือนรวมไปถึงกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนอย่างแน่นอนครับวันนี้ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้มีการแถลงข่าวดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทยประจำเดือนกันยายน2569นะครับโดยพบว่าปรับตัวลดลงจากระดับ 41.8 มาอยู่ที่ 41.2 ครับปัจจัยลบมาจากความกังวลจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบเป็นวงกว้างในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมไปถึงจังหวัดในภาคกลางภาคตะวันออกและภาคเหนือครับที่ได้รับความเสียหายหลายพื้นที่กระทบต่อภาคการผลิตทั้งภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมนะครับกระทบมายังบรรยากาศทางธุรกิจนะครับรวมไปถึงภาคการค้าในภูมิภาคผู้ประกอบการจึงมีความกังวลต่อภาคเศรษฐกิจที่ยังคงฟื้นตัวช้าครับอีกทั้งยังประสบปัญหาด้านปัจจัยการผลิตที่ยังคงปรับตัวอยู่ในระดับสูงครับ
1: มีความเชื่อมั่นของหอการค้าไทยเนี่ยอยู่ที่ 41.2 ซึ่งต้องบอกอย่างนี้ครับว่าดัชนีในเดือนกันยายนเนี่ยเป็นดัชนีที่เรามีการรวมในเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมเข้าไปแล้วในส่วนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดัชนีตัวนี้ก็น่าจะสะท้อนภาพเบื้องต้นเกี่ยวกับว่าสถานการณ์น้ำท่วมตรงนี้เนี่ยยังคงเป็นปัญหาหลักสำหรับผู้ประกอบการนะครับในพื้นที่ต่างๆดังนั้นเนี่ยก็ต้องมาดูในเดือนตุลาคมว่าเมื่อสถานการณ์น้ำท่วมขี้คายไปเนี่ยดัชนีจะกลับมาเป็นปกติไหม
0: ไม่เพียงแต่ภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมนะครับแต่น้ำท่วมยังกระทบต่อความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะชิ้นส่วนยานยนต์ครับโดยเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยระบุนะครับว่าน้ำท่วมกระทบต่อพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมโดยเฉพาะพื้นที่ทางภาคตะวันออกครับประเมินความเสียหายเบื้องต้นประมาณ 6,000 ล้านบาทและโรงงานหลายแห่งต้องหยุดการผลิตนะครับโดยเฉพาะโรงงานชิ้นส่วนยานยนต์ครับหากสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายภายในวันที่12ตุลาคมนี้ครับอาจจะกระทบต่อเนื่องไปถึงการผลิตรถยนต์ครับ
2: ยังประเมินไม่ได้ว่าหยุดแค่ไหนแต่เรารู้ว่าชิ้นส่วนยานยนต์เนี่ยมีปัญหานะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ประเมินว่าถ้าเกิดว่ายังน้ำท่วมและยังแก้ปัญหาไม่เสร็จภายในวันที่12ตุลาคมเนี่ยมันจะเริ่มกระทบแล้วเพราะตอนนี้คนประกอบยังใช้สต็อกเดิมประกอบอยู่ฮะอีกถ้าเกิด12น้ำไม่จบก็จะเริ่มมีปัญหาแล้วครับมันจะประกอบไม่ได้เพราะว่าของไม่มีให้ประกอบ
0: คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.นะครับเตรียมทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเสนอแนวทางรับมืออุทกภัยของประเทศนะครับตั้งแต่การกักเก็บน้ำการระบายน้ำและการเตรียมพื้นที่รองรับน้ำไปจนถึงการวางผังเมืองนะครับหลังพบว่าภัยธรรมชาติกำลังกลายเป็นความเสี่ยงเชิงโครงสร้างต่อระบบเศรษฐกิจไทยนะครับเพราะในแต่ละปีภาครัฐจะต้องใช้งบประมาณเยียวยาภัยธรรมชาติราว 5-60,000 ล้านบาทครับคุณพิมพิมลคุณเจียรัชตาครับยังคงต้องจับตาสถานการณ์น้ำท่วมนะครับที่จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจแม้ขณะนี้ครับจะยังไม่สามารถประเมินมูลค่าได้แต่ภาคเอกชนประเมินมูลค่าเบื้องต้นว่าจะกระทบต่อเศรษฐกิจราวๆ 22,000 ล้านบาทครับ
3: ขอบคุณคุณธนนชัย
4: ค่ะ
3: ขณะเดียวกันเรื่องของการเมืองก็ยังคงต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะทางพรรคประชาชนเองหัวหน้าพรรคคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิค่ะก็ออกมาปฏิเสธกรณีที่บอกว่าคนในพรรคส้มเนี่ยกำลังแตกเป็น2ฝ่ายด้วยหรือไม่หลังจากที่นายปิยบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าในฐานะที่เป็นอดีตเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่เขาออกมาสื่อสารทางการเมืองใช้คำบอกว่าบันเทิงอธิปไตยบันเทิงที่ปไตยนะด้วยข้อสังเกตที่อาจจะไปเชื่อมต่อกับบริบทของพรรคประชาชนด้วยนะคะ
5: ตัวของคุณรังสิมันต์โรมนะคะบอกว่าน้อมรับคำติชมแต่ก็ยืนยันว่าทำงานการเมืองด้วยความทุ่มเทเหมือนกับว่าทุกวันคือวันสุดท้ายทุกย่างก้าวอยู่บนความเสี่ยงแล้วก็ถูกฟ้องร้องดำเนินคดีไม่ใช่เรื่องบันเทิงไม่ใช่เรื่องสนุกสนาน

0: ก็ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะที่รองศาสตราจารย์ปิยบุตรแสงกนกกุลมีปฏิกิยาตอกลิ่มพรรคส้มค่ะหรือว่าพรรคประชาชนในปัจจุบันหลังเฟดออกไปทางนึงอาจมองได้ค่ะว่าเป็นคนละชุดความคิดกันอีกทางนึงก็คงต้องตีความถึงนัยยะว่าคนของพรรคนี้แตกกันไหมแต่ในฐานะผู้นำพรรคคนปัจจุบันก็ย่อมต้องมีหน้าที่และก็ท่าทีน้อมรับพร้อมปรับเปลี่ยนแต่ก็ชี้ค่ะว่าการทำงานการเมืองย่อมต้องมีความหลากหลายรูปแบบผสมผสานกันไปค่ะ
1: เมืองตัวแทนประชาชนเราเองก็ต้องการตัวแทนที่มีความหลากหลายนะครับทั้งสายวิชาการทั้งสายการสื่อสารนะครับปีกในการทำงานของเราก็มีกลุ่มเชิงประเด็นหลายๆปีกนะครับดังนั้นเนี่ยผมเองคงจะไม่ได้มานั่งตอบหรอกครับว่าตกลงแล้วมันบันเทิงมากน้อยเกินไปหรือเปล่านะครับก็ยังอยากแค่ยืนยันว่าการทำงานของทุกๆคนนะครับในพรรคประชาชนในปัจจุบันเนี่ยเรายังมุ่งหน้าสู่ปลายทางเดียวกันนะครับก็คือการทำให้ทำการเมืองของประชาชนให้เกิดขึ้นในประเทศนี้ครับครับ
0: ฟังโดยยึดจากคำพูดไม่ได้คิดจะไบแอดนะคะเรียกว่าประเมินจากบรรยากาศเฉพาะในห้องที่หัวหน้าพรรคประชาชนณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิให้สัมภาษณ์และตอบคำถามนักข่าวก็พอจะเห็นท่าทีน้อมรับแต่ก็แอบสวนกลับอยู่ไม่น้อยแม้จะบอกว่าบอกไม่ได้ว่าบันเทิงมากน้อยแค่ไหนและในจังหวะที่แถลงอยู่ภารกิจของครม.เงาวาระเรื่องของน้ำท่วมแกนนำของพรรคหลายคนก็ร่วมชี้แจงเพิ่มเติมยกตัวอย่างนายเดชรัตน์สุขกำเนิดก็บ่ายว่าบันเทิงทิปไตยที่นายปิยบุตรแสงกนกกุลออกมาอ้างอิงนั้นเป็นระบบนิเวศทางการเมืองของไทยและพรรคประชาชนกำลังก้าวข้ามสิ่งเหล่านั้นอยู่ด้วยขณะที่นายวีรยุทธการชูฉัตรก็เน้นย้ำในบทบาทการเป็นพรรคฝ่ายค้านซึ่งนอกจากภารกิจต่างๆผ่านครม.เงาแล้วยังขับเคลื่อนผ่านกรรมาธิการของสภาผ่านที่ประชุมสภาและผ่านหน้าที่ของส.ส.ก่อนที่นายณัฐพงษ์จะกลับมาย้ำอีกครั้งว่าเป็นธรรมดาของพรรคมวลชนทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นกันได้และดูจะน้อมรับแรงไปหน่อยค่ะแม้จะบอกว่าการสื่อสารของรองศาสตราจารย์ปิยบุตรถือเป็นคำเตือนจากกัลยาณมิตรและอาจารย์แต่นายรังสิมันต์โรมก็บอกเขาว่าบันเทิงทิปไตยตรงไหนที่ทำงานทุกวันนี้เสมือนทุกวันคือวันสุดท้ายทุกย่างก้าวอยู่บนความเสี่ยงถูกฟ้องร้องดำเนินคดีซึ่งไม่ใช่เรื่องบันเทิงหรือความสนุกสนานแต่อย่างใดค่ะ
2: ผมก็ต้องเรียนด้วยความเคารพว่าผมและเพื่อนๆสสพรรคประชาชนเนี่ยนะครับเราไม่ถือว่าการทำภารกิจแบบนี้มันเป็นเรื่องของความบันเทิงหรอกผมถามกันตรงๆเถอะฮะผมถูกดำเนินคดีถูกแจ้งความจะแจ้งความเท็จหรือไม่เท็จหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันสนุกเหรอฮะมันเป็นความบันเทิงเหรอฮะการที่เราเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเนี่ยเอาชีวิตทำหน้าที่ราวกับว่าทุกๆวันคือวันสุดท้ายเนี่ยมันคือความบันเทิงเหรอฮะคิดว่าผมซาดิสถึงขนาดที่อยากจะทำเรื่องนี้เพื่อความสนุกอย่างนั้นเหรอฮะสิ่งที่ผมตระหนักก็คือว่าผมรู้ว่าผมเป็นหนึ่งในส.ส. 44 คนผมไม่รู้ว่าเรื่องนี้จะจบยังไงแต่สิ่งที่ผมรู้ก็คือว่าผมทำให้มันดีที่สุดผมไม่อยากให้พี่น้องสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนเนี่ยเขามองย้อนกลับไปว่าวันหนึ่งที่มันมีส.ส.รังสิมันต์โรมเนี่ยเฮ้ยมันทำงานไม่คุ้มค่าภาษีประชาชนเลย
0: จากบริบทที่เกิดขึ้นมุมหนึ่งอาจมองได้ค่ะว่ารองศาสตราจารย์ปิยบุตรกำลังสื่อสารทางการเมืองตอกลิ่มถึงพรรคประชาชนหรือหมายถึงพรรคส้มที่เคยสร้างมากับมือเพื่อให้ยึดหลักการและอุดมการณ์ในชุดความคิดเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองด้วยภาพสะท้อนตอนนี้การทำงานของพรรคประชาชนถูกตั้งข้อสังเกตค่ะว่าเป็นเพียงแค่จิกกัดและโจมตีเท่านั้นแต่จะว่าไปในอีกมุมนึงในฐานะพรรคฝ่ายค้านก็อาจมีเครื่องไม้เครื่องมือกลไกทางการเมืองภายใต้สถานะที่เป็นอยู่มีไม่มากค่ะวาระสำคัญของฝ่ายค้านไม่อภิปรายทั่วไปก็เป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจค่ะซึ่งล่าสุดในเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือว่าซักฟอกบ่ายนี้ผู้นำฝ่ายค้านณัฐพงษ์ก็แจ้งและประสานประธานสภาเพื่อยื่นยติซักฟอกแล้วด้วยค่ะล็อกเป้าเอาไว้10ถึง12รัฐมนตรีโดยเน้นไปที่รัฐมนตรีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีหัวเลือกสว.และครอบคลุมถึงปัญหาในการบริหารราชการแผ่นดินในเรื่องต่างๆนับตั้งแต่สถานการณ์อุทกภัยการทุจริตสอบท้องถิ่นและปัญหาสแกมเมอร์ทางนึงก็มี ข้อสังเกตเขาว่าอาจได้เปรียบนั่นเป็นเพราะว่าคำร้องที่ศาลหรือว่าศาลฎีการับจากกกต.ในกรณีของหัวเลือกสว.ในจังหวะนั้นอาจจะมีคำสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งออกมาโดยเฉพาะคำสั่งให้สว26คนหยุดปฏิบัติหน้าที่แต่อีกข้อสังเกตหนึ่งนี่ก็อาจเป็นทั้งในแง่บวกและแง่ลบไปด้วยสำหรับพรรคฝ่ายค้านโดยเฉพาะพรรคประชาชนเองค่ะหนึ่งก็คือได้พิสูจน์บันเทิงทิปไตยไหมอีกหนึ่งก็คือซักฟอกอาจเป็นเวทีสุดท้ายก่อนคดี44ส.ส.จะชี้ขาดออกมาและจะมีบุคลากรของค่ายสีส้มอาจจะมีบางคนต้องเฟดออกไปอีกทางการเมืองหนึ่งก็คือไปอีกชุดหนึ่งเหมือนกันค่ะและแม้ว่าพรรคประชาชนเองจะโดนฝ่ายการเมืองขั้วตรงข้ามบอนไซให้เล็กลงและเล็กลงทุกวันคดี44ส.ส.ก็ยังไม่รู้ว่าจะเล็กลงไปอีกหรือไม่แต่ในทางกลับกันก็อาจเป็นไปได้ค่ะว่านายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าก็บอกเอาไว้แล้วค่ะว่าถ้าพรรคประชาชนเดินหน้าได้ดีก็ไม่คิดจะหวนกลับมาแต่ถ้ามองอีกมุมนึงนี่แหละค่ะคือสัญญาณความพร้อมที่นายธนาธรคิดจะกลับมาทางการเมืองค่ะ
3: ค่ะขอบคุณคุณเสาวลักษณ์ค่ะ
4: โดนัลด์ทรัมป์ระบุว่าสหรัฐไม่เชื่อนะคะว่าการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยกาลาโลกนั้นเชื่อมโยงกับการพัฒนาอาวุธชีวภาพส่วนรัสเซียเองก็ยืนยันบอกว่าไม่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคระบาดค่ะหน่วยงานกำกับดูแลด้านสาธารณสุขของรัสเซียยืนยันว่าไม่มีความเสี่ยงที่จะเกิดการแพร่ระบาดของโรคในไซบีเรียหลังจากเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการของสถาบันวิจัยกาฬโรควัย28ปีเสียชีวิตลงซึ่งรัสเซียระบุว่าสาเหตุมาจากโรคปอดบวมที่ไม่ทราบสาเหตุซึ่งหมายความว่ายังไม่ทราบที่มาของการติดเชื้อสำนักงานเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านสุขภาพรัสเซียระบุว่ากำลังเริ่มผ่อนคลายมาตรการป้องกันที่เคยบังคับใช้ในเมืองอีคุตส์หลังการเฝ้าระวังทางการแพทย์สำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตเสร็จสิ้นไปแล้วมากกว่าร้อยละ90และไม่พบเชื้อโรคเชื้อก่อโรคร้ายแรงใดๆทางด้านขององค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่าได้ขอข้อมูลเพิ่มเติมจากรัสเซียกรณีการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวพร้อมเน้นย้ำว่าความโปร่งใสเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เข้าใจถึงความเสี่ยงด้านสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนนอกจากนี้องค์การอนามัยโลกยังขอให้รัสเซียช่วยตรวจสอบรายงานข่าวเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่คนที่2ที่ป่วยเป็นโรคปอดบวมที่ไม่ทราบสาเหตุด้วยหลังสื่อบางสำนักรายงานเรื่องนี้ด้านของโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐระบุว่ารัสเซียไม่ได้เปิดเผยข้อมูลใดๆมากนักเกี่ยวกับการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยกาฬโรคแต่รัสเซียอ้างว่าควบคุมสถานการณ์ได้เป็นอย่างดีพร้อมทั้งระบุว่าสหรัฐไม่คิดว่าการเสียชีวิตดังกล่าวจะเกี่ยวข้องกับการพัฒนาอาวุธชีวภาพค่ะ
3: การเยือนมาเลเซียของพลเอกอาวุโสมินอองไลน์กำลังถูกจับตามองนะคะว่าเป็นมากกว่าการหารือเรื่องส่งชาวเมียนมากลับประเทศหรือไม่เพราะว่ามาเลเซียต้องการความร่วมมือแก้ปัญหาผู้อพยพซึ่งผู้นำเมียนมาก็กำลังแสวงหาการยอมรับจากนานาชาติด้วยนะคะคุณจารุพรคือการเปิดประตูต้อนรับครั้งนี้มันจะเรียกว่าเป็นการคลี่คลายวิกฤตหรือว่าทำให้แรงกดดันต่อกองทัพเมียนมาลดลงกันแน่
5: แน่นอนว่าสุดท้ายแล้วเบื้องหลังการเยือนครั้งนี้ก็จะเป็นเรื่องของผลประโยชน์ที่ทั้งสองฝ่ายต้องการนะคะแต่ประเด็นที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างก็คือเรื่องของความปลอดภัยของผู้ที่ถูกส่งกลับด้วยค่ะจากผู้นำรัฐประหารที่ถูกจำกัดบทบาทบนเวทีอาเซียนนะคะมาวันนี้ค่ะมินองไลอยู่ในระหว่างการเยือนมาเลเซียในฐานะประธานาธิบดีที่มีรัฐบาลกองทัพหนุนหลังค่ะภาพการต้อนรับจึงมีความหมายทางการเมืองอย่างมากเพราะว่าสำหรับผู้นำที่เคยถูกโดดเดี่ยวแล้วภาพเช่นนี้สามารถนำมาใช้สื่อสารได้ว่าประเทศในอาเซียนพร้อมกับมาพูดคุยกับเมียนมาแล้วค่ะสถานีโทรทัศน์ MRTV ของทางการเมียนมาเผยภาพขณะที่พลเอกอาวุโสมินอองไลประธานาธิบดีเมียนมาเดินทางถึงกรุงกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซียเมื่อวานนี้ค่ะท่ามกลางการต้อนรับจากเจ้าหน้าที่มาเลเซียในห้วงการเยือนมาเลเซียเป็นเวลา2วันและถือเป็นการเยือนครั้งแรกนับตั้งแต่ยึดอำนาจในปี2021การเยือนครั้งนี้มินอองไลมีกำหนดพบกับอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียและมีวาระสำคัญก็คือเรื่องของการส่งชาวเมียนมาที่อยู่ในมาเลเซียกลับประเทศโดยรัฐบาลมาเลเซียระบุว่าต้องการให้การส่งกลับเป็นไปอย่างสมัครใจมีศักดิ์ศรีและปลอดภัยแต่การดำเนินการดังกล่าวถูกตั้งคำถามจากสหประชาชาติและองค์กรสิทธิมนุษยชนเนื่องจากเมียนมายังคงเผชิญกับความขัดแย้งและความรุนแรงอย่างต่อเนื่องค่ะก่อนหน้านี้มาเลเซียเริ่มส่งกลับชาวเมียนมากลับประเทศไปแล้วเกือบ 1,500

0: 500คนนะคะและยังมีแผนที่จะส่งกลับอีกประมาณ 3,500 คนค่ะภายใต้โครงการที่ตั้งเป้ารวมประมาณ 5,000 คนขณะที่นับตั้งแต่ต้นปีมาเลเซียได้ส่งชาวเมียนมากลับประเทศแล้วประมาณ 10,000 คนผ่านทั้งทางเรือแล้วก็ทางเครื่องบินค่ะแต่ถ้ามองอีกแง่นึงค่ะอาจจะเห็นได้ว่าปัญหานี้ใหญ่กว่าจำนวนคน 5,000 คนนะคะเพราะว่าข้อมูลของสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาตินาสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ชี้นะคะว่ามาเลเซียมีผู้ลี้ภัยและผู้ขอลี้ภัยจากเมียนมาลงทะเบียนเกือบ194,000 คนในจำนวนนี้เป็นชาวโรฮิงญาประมาณ 120,000 คนค่ะดังนั้นสิ่งที่ผู้นำมาเลเซียต้องจัดการจึงไม่ใช่เพียงเรื่องของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่จะถูกส่งกลับเท่านั้นแต่ยังเป็นปัญหาผู้อพยพและผู้ลี้ภัยจากเมียนมาที่สะสมอยู่ในมาเลเซียมานานหลายปีด้วยค่ะประเด็นที่อ่อนไหวที่สุดก็คือเรื่องของชาวโรฮิงญาค่ะซึ่งคิดเป็นสัดส่วนมากถึง2ใน3ของผู้ลี้ภัยและผู้ขอลี้ภัยจากเมียนมาในมาเลเซียโดยมาเลเซียไม่ได้ร่วมอยู่ในภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสถานะผู้ลี้ภัยของสหประชาชาตินะคะและยังไม่มีกฎหมายผู้ลี้ภัยระดับชาติที่รับรองสถานะของผู้ลี้ภัยอย่างเป็นทางการทำให้ในทางปฏิบัติแล้วผู้ลี้ภัยจำนวนมากต้องเผชิญกับข้อจำกัดด้านสถานะทางกฎหมายและการคุ้มครองขณะที่ชาวโรฮิงญาจำนวนมากก็เดินทางออกมาจากเมียนมาหลังจากการปราบปรามของกองทัพในรัฐยะไข่เมื่อปี2017ซึ่งมินอองไลเป็นผู้นำกองทัพในเวลานั้นและหลังรัฐประหารปี2021ความขัดแย้งก็ได้ขยายตัวเป็นสงครามไปทั่วประเทศซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 100,000 คนด้วยกันค่ะขณะเดียวกันหากมองผ่านผลประโยชน์การเยือนมาเลเซียของมินอองไลเองก็อาจจะกำลังให้ในสิ่งที่ทั้งสองฝ่ายต้องการนะคะเพราะว่ามาเลเซียต้องการให้เมียนมารับคนกลับค่ะเพื่อเป็นการรับมือกับแรงกดดันภายในประเทศส่วนมินอองไลเองก็ต้องการโอกาสในการฟื้นความสัมพันธ์กับต่างชาติโดยแม้ว่าการที่มาเลเซียเชิญมินอองไลมาพบในระดับผู้นำอาจจะไม่ได้หมายความโดยอัตโนมัตินะคะว่ามาเลเซียรับรองทุกอย่างที่รัฐบาลทหารเมียนมาทำหรือว่ายอมรับว่าปัญหาความขัดแย้งในเมียนมายุติแล้วค่ะแต่ในทางการเมืองระหว่างประเทศการที่ผู้นำซึ่งเคยถูกลดระดับการมีส่วนร่วมถูกเชิญมาพบอย่างเป็นทางการย่อมเปิดพื้นที่ให้รัฐบาลเมียนมาใช้เป็นภาพสะท้อนนะคะว่าตัวเองเนี่ยกำลังกลับเข้าสู่ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านแล้วค่ะนี่เองก็คือสิ่งที่ต้องจับตานะคะเพราะว่านักวิเคราะห์บางส่วนก็มองว่าการติดต่อแบบทวิภาคีที่เพิ่มขึ้นอาจจะทำให้แรงกดดันจากอาเซียนในภาพรวมมีน้ำหนักลดลงค่ะขณะที่อีกมุมนึงค่ะนักวิเคราะห์บางรายมองว่าการเปิดช่องเจรจาโดยตรงอาจยังเป็นพื้นที่ให้เกิดความร่วมมือด้านมนุษยธรรมและการพูดคุยเพื่อแก้ปัญหาได้ดังนั้นประเด็นไม่ได้มีเพียงว่ามาเลเซียต้อนรับมินอองไลหรือไม่แต่ต้องดูต่อนะคะว่าการต้อนรับครั้งนี้จะนำไปสู่การแก้ปัญหาวิกฤตเมียนมาจริงหรือจะเป็นเพียงการทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกลับมาเป็นปกติโดยที่สงครามภายในประเทศยังคงดำเนินต่อไปอยู่ด้วยค่ะสำหรับการเยือนครั้งนี้นะคะต้องจับตาทั้งหลักประกันของผู้ที่ถูกส่งกลับแล้วก็ความคืบหน้าในการลดความรุนแรงในเมียนมาค่ะเพราะว่าหากได้เพียงข้อตกลงส่งคนกลับโดยที่ไม่มีหลักประกันที่ตรวจสอบได้สิ่งที่ชัดเจนที่สุดจากการเยือนอาจจะเป็นการยอมรับแค่ตัวผู้นำเมียนมามากกว่าความปลอดภัยของประชาชนก็ได้ค่ะ
1: ค่ะขอบคุณคุณจารุพรค่ะช่วงนี้ติดตามข่าวกีฬากับคุณสุธาสินีสุทธิบงกตค่ะ

0: สวัสดีค่ะวันนี้เริ่มที่ผลงานของนักกีฬาเทเบิลเทนนิสของไทยนะคะอรวรรณพรนังค่ะสร้างชื่อให้กับวงการดังไปทั่วเอเชียเลยนะคะเพราะว่าเธอพลิกล็อกเอาชนะมือหนึ่งของโลกในการแข่งขันเทเบิลเทนนิสที่จีนค่ะ
1: Best of five
0: ศึกเทเบิลเทนนิสรายการ WTT China Smash เป็นการแข่งขันรายการใหญ่ที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนนะคะเมื่อวานนี้ก็มีเหตุการณ์สุดพลิกล็อกในการแข่งขันประเภทหญิงเดี่ยวรอบ2ค่ะระหว่างทิพย์อรวรรณพรนังนักกีฬาไทยมือ101ของโลกนะคะลงสนามดวลกับซุนหยิ่งชานักกีฬาจากจีนค่ะเธอเป็นเจ้าของตำแหน่งมือ1ของโลกคนปัจจุบันแล้วก็เป็นแชมป์โลกหญิงเดี่ยว2ครั้งหลังสุดด้วยนะคะแม้อรวรรณเพิ่งจะเป็นฝ่ายแพ้ให้กับผู้แข่งรายนี้มาขาดลอย0ต่อ4เกมในการแข่งขันเอเชียนเกมเมื่อ2สัปดาห์ก่อนแต่การเจอกันครั้งนี้จบลงไม่เหมือนเดิมค่ะเพราะว่านักกีฬาจากไทยเก็บชัยชนะ3เกมรวดนะคะหลังแพ้ไปก่อนในเกมแรกจนเป็นฝ่ายผ่านเข้ารอบด้วยคะแนน8ต่อ11 11ต่อ4 12ต่อ10และ12ต่อ10ทำผลงานสร้างชื่อให้กับทีมเทเบิลเทนนิสไทยอีกครั้งนะคะหลังจากที่สร้างประวัติศาสตร์ด้วยการจับคู่กับสุธาสินีเสวตบุตรคว้าเหรียญทองแดงประเภทหญิงคู่ในเอเชียนเกมให้กับทีมไทยครั้งแรกในรอบ68ปีในการแข่งขันที่ญี่ปุ่นที่ผ่านมาค่ะโดย

0: อรวรรณที่ได้รับความสนใจอย่างมากจากสื่อจีนนั้นให้สัมภาษณ์หลังจบเกมนะคะยอมรับว่านี่เป็นชัยชนะครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตเธอได้ศึกษาคลิปการแข่งขันก่อนจะลงแข่งซึ่งเธอก็เคยแพ้ให้กับซุนหญิงชาในการดวลกันตลอด3ครั้งที่ผ่านมาเธอพยายามหาจุดอ่อนของตัวเองที่ต้องแก้ไขจุดเปลี่ยนสำคัญที่เกิดขึ้นในเกมนี้ก็คือการมีโฟกัสกับทุกลูกที่ตีไม่เสียคะแนนให้คู่แข่งง่ายๆเหมือนครั้งที่ผ่านๆมาค่ะสำหรับการแข่งขันครั้งนี้นะคะเธอก็ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายทำให้อรวรรณการันตีเงินรางวัลจำนวน 14,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือเกือบ 500,000 บาทก่อนจะลงสนามรอบต่อไปนะคะโดยจะเจอกับโฮโนกะฮาชิโมโตะมือ14ของโลกจากญี่ปุ่นเย็นวันนี้ 18:10 นาทีค่ะการเลิกเล่นทีมชาติของเลอเนลเมสซี่นะคะทางด้านของคริสเตียโนโรนัลโดนั้นก็ถึงกับออกมาสดุดีสำหรับเมสซี่นะคะก็มีการให้กำลังใจในขณะที่เมสซี่นั้นก็ถือว่าปิดฉากไปเรียบร้อยแล้วในการเล่นให้กับทีมชาติอาร์เจนตินาค่ะควันหลงหลังเกมอำลาทีมชาติของเลอเนลเมสซี่ที่ปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่ด้วยการทำ1ประตู2แอสซิสต์ช่วยให้อาร์เจนตินาเอาชนะเบนิน 3-0 ในเกมอุ่นเครื่องเมื่อวานนี้ต่อหน้ากองทัพที่เชียร์ทัพฟ้าขาวที่มาร่วมเป็นสักขีพยานความยิ่งใหญ่เต็มความจุสนามเกือบ 85,000 คนนะคะล่าสุดคริสเตียโนโรนัลโดโพสต์ข้อความใน IG ของเมสซี่ค่ะสดุดีคู่ปรับร่วมยุคที่ทุ่มเทปกป้องแล้วก็รับใช้ทีมชาติมายาวนานและเรื่องราวก็จะคงอยู่ในโลกของฟุตบอลตลอดไปพร้อมแสดงความเคารพอย่างสูงกับความสำเร็จต่างๆที่เมสซี่ได้สร้างไว้ให้กับทีมชาติอาร์เจนตินาโดยข้อความของโรนัลโดนั้นมีแฟนบอลแห่กดถูกใจมากกว่า 3,500,000 ครั้งค่ะด้านโรนัลดินโญ่ตำนานแข้งชาวบราซิลผู้ส่งมอบตำนานเบอร์10ในทีมชาติในทีมบาร์เซโลนานะคะเอเขาก็พูดถึงดาวเตะรุ่นน้องว่ารู้สึกยินดีแล้วก็เป็นเกียรติที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในเส้นทางของนักเตะอย่างเมสซี่ตั้งแต่วันแรกที่ลงสนามพร้อมอวยพรให้เมสซี่มีความสุขตลอดไปเช่นเดียวกับเนมาร์ศูนย์หน้าชื่อดังของทีมชาติบราซิลค่ะที่ได้มีโอกาสร่วมงานกับเมสซี่ทั้งที่สโมสรบาร์ซ่าแล้วก็ปารีสแซงต์แชร์แมงเขาขอบคุณเมสซี่นะคะที่ได้มอบความสุขให้กับคนรักฟุตบอลทั่วโลกและรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มีโอกาสเล่นเคียงข้างร่วมสร้างประวัติศาสตร์ไปด้วยกันค่ะข้ามมาดูศึกฟุตบอลสโมสรอาเซียนรายการช้อปปี้คัพนะคะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแชมป์เก่าเริ่มต้นเส้นทางป้องกันแชมป์ด้วยการเปิดบ้านเสมอกับบอร์เนียว FC จากอินโดนีเซีย 0-0 ค่ะส่วนผลอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันราชบุรี FC เปิดบ้านเสมอกับกงอันโฮจิมินซิตี้จากเวียดนามไป 1-1 โดยที่ราชบุรียิงตีเสมอช่วงทดเจ็บครึ่งหลังจากสกอตอัลไดส์ค่ะส่วนการท่าเรือ FC อีกหนึ่งตัวแทนของไทยลีกจะลงเตะนัดแรกของกลุ่ม B พบเปอร์ซิปบันดุงทีมจากอินโดนีเซียช่วงค่ำวันนี้เวลา 19:00 นแอคชั่นทูเดย์เราย้อนไปดูผลงานของทิพย์อรวรรณพรนังนะคะที่ชนะมือหนึ่งของโลกในการแข่งขันเทเบิลเทนนิสรายการใหญ่ China Smash ที่จีนนะคะก็ดูลีลาของเธออีกครั้งหนึ่งเป็นการสุดท้ายค่ะดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: พรนังParallel, side out and rides. Borwan Paranong has eliminated world.
2: ขอบคุณคุณสุธาสินีค่ะ
3: ขอบคุณค่ะปลายสัปดาห์หน้าไทยจะเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวนะคะส่วนวันนี้ยังมีประกาศเตือนภัยพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักติดตามกับคุณธนวันวิรินทสูตรค่ะ

0: สวัสดีค่ะวันนี้เราจะได้หยุดพักจากประกาศเตือนภัยฉบับเก่า1วันนะคะส่วนในวันพรุ่งนี้ก็จะเริ่มกลับเข้าสู่ช่วงเวลาของการเตือนภัยรอบใหม่เริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่9ไปจนถึงวันอังคารที่13ตุลาคมนะคะโดยในประกาศจากกรมอุตุระบุว่าประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงมีลูกเห็บตกและจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะคะซึ่งก็จะส่งผลกระทบในภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ค่ะเริ่มจากวันที่9ตุลาคมนะคะบริเวณภาคอีสานตอนล่างและก็บริเวณภาคใต้ค่ะจากนั้นในวันเสาร์ที่10ตุลาคมนะคะส่งผลกระทบในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานตอนล่างภาคกลางกรุงเทพฯปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะและต่อจากนั้นในช่วงวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนะคะก็จะส่งผลกระทบในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพฯปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้และหลังจากนั้นในวันจันทร์ที่12ตุลาคมนะคะก็จะส่งผลกระทบในบริเวณภาคกลางตอนล่างกรุงเทพฯปริมณฑลและก็ภาคใต้ค่ะปิดท้ายในช่วงวันอังคารที่13ตุลาคมนะคะจะส่งผลกระทบลงมาในพื้นที่ภาคใต้เท่านั้นค่ะโดย17จังหวัดที่จะเริ่มเปิดประเดิมในวันแรกคือวันศุกร์ที่9ตุลาคมนี้นะคะจะเป็นพื้นที่เสี่ยงในระดับสีเหลืองนะคะเป็นพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนัก17จังหวัดเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและที่อุบลราชธานีนะคะภาคกลางที่จังหวัดราชบุรีและสมุทรสงครามปิดท้ายภาคใต้ที่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและที่ปัตตานีค่ะทิ้งท้ายอุตุยังได้ฝากข้อแนะนำเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยนะคะได้ขอให้ประชาชนระวังแผนการใช้ชีวิตและเดินทางในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้อย่างระมัดระวังนะคะโดยสามารถติดตามประกาศและข้อมูลจากเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาหรือว่าโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข1182ตลอด24ชั่วโมงสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ทั้งหมดคือจับตาสถานการณ์ในวันนี้นะคะเราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

พระทรงสร้างงานศิลป์ส่งเสริมศาสตร์อุทิศพระองค์เพื่อเหล่าราษฎรมิขาดสายพระจริยวัตรอ่อนน้อมเปล่งประกายยามทรงงานผ่อนคลายเปี่ยมเมตตาวันคล้ายวันประสูติพิสุทธิ์สวัสดิ์คุณพิพัฒน์ด้วยพระเกียรติล้ำเลอค่าปวงชาวไทยน้อมใจกายเทิดศรัทธาขอพระองค์เจ้าสิริพาทรงพระเจริญ8ตุลาคม2569วันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตรงประเด็นนะคะวันนี้อยู่กับดิฉันอรวรรณสุโขค่ะน้ำท่วมภาคตะวันออกยังน่าห่วงขณะกทม.เริ่มคลี่คลายนักวิชาการจี้ต้องเร่งปฏิรูปจัดการภัยพิบัติทำกลางคำถามอุทกภัยรอบนี้ควรถกเถียงกันเรื่องเงินเยียวยาหรือเรียกค่าเสียหายจากผู้รับผิดชอบจากปมปัญหาศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีสะท้อนหลักปัญหาสังคมสูงวัยทั้งมาตรฐานระบบรองรับที่ยังไม่ครอบคลุมทั่วถึงสภาผู้ชมผู้ฟังไทย PBS ยื่นหนังสือกรรมาธิการสสสวให้เชิญผู้เกี่ยวข้องชี้แจงร่างแก้ไขกฎหมายเปลี่ยนแหล่งเงินไทย PBS หวั่นกระทบหลักการสื่อสาธารณะที่ต้องอิสระพร้อมย้ำไทย PBS เองก็ต้องปฏิรูปในหลายเรื่องคุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้มีดราม่าที่แฟลตคลองจันนะคะแต่ดูเหมือนดราม่านี้จบลงแล้วนะคะหลังจากที่รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยปิดจบออกมาระบุว่าน้ำล้อมแฟลตคลองจันจะได้รับการเยียวยานะคะท่ามกลางคำถามค่ะว่าในเวลานี้น้ำท่วมควรจะคุยกันเรื่องเยียวยาหรือว่าจริงๆแล้วอาจจะต้องถามถึงความรับผิดชอบนะคะโดยเฉพาะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะเรื่องของการแจ้งเตือนนะคะคุณผู้ชมดูเหมือนสถานการณ์ของกทม.คลี่คลายดราม่าจบแล้วแต่ในเวลานี้สิ่งที่จะต้องจับตานั่นก็คือในพื้นที่ภาคตะวันออกค่ะเพราะว่าเวลานี้3จังหวัดที่ยังจะต้องมีการจับตานั่นก็คือที่ประจีนที่ฉะเชิงเทราที่นครนายกมีการคาดการณ์นะคะว่าอาจจะใช้เวลาในการระบายน้ำถึง30วันค่ะที่จังหวัดนครนายกขณะนี้ก็ยังน่าห่วงมี4อำเภอที่ได้รับผลกระทบทั้งอำเภอเมืองนครนายกปากพลีบ้านนาและก็องครักษ์แต่จุดวิกฤตที่สุดในเวลานี้คืออำเภอองครักษ์พื้นที่การเกษตรนาข้าวของชาวบ้านกลายเป็นทุ่งรับน้ำชาวนาตำบลคลองใหญ่อำเภอองครักษ์บอกว่านาข้าวที่กำลังจะเก็บเกี่ยวในอีกไม่กี่วันจมน้ำเสียหายทั้งหมดตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจะหาเงินจากไหนมาจ่ายหนี้จ่ายค่าเช่าที่นารวมถึงค่าปุ๋ยค่ายาที่ยังติดค้างไว้กับร้านค้า
1: แสดงว่าถ้าเกิดเกี่ยวทันเนี่ยน้ำไม่ท่วมยืนพื้นเนี่ยมี 200,000 แน
2: ่ครับ
1: ต้นทุนประมาณ 102,000 กว่า 103,000
2: ครับ
1: อย่างน้อยก็เหลือนะ 7-80,000
2: ใช่ครับตอนนี้ไม่เหลือแล้วครับจมหมด
1: แล้วไอ้ที่ลงไปนะฮะ
2: ก็เป็นหนี
3: ้
2: เป็นหนี
3: ้ของสหกรณ์มา
1: เอาตังค์ไหนผ่อนหนี้แล้วครับคราวเนี้ย
2: ก็ไม่รู้ครับ
3: ก
2: ็ต้องวอนรัฐบาลให้ช่วยเหลือที่จะช่วยเหลือเยียวยา
0: ส่วนที่อำเภอบ้านสร้างปราจีนบุรีน้ำยังท่วมสูงกระทบทุกตำบลหลังมวลน้ำจากอำเภอนาดีกบิลบุรีศรีมหาโพธิ์ประจันตคามเมืองปราจีนบุรีและศรีมโหสถไหลมารวมกันขณะที่เส้นทางสัญจรในพื้นที่ปราจีนบุรีถูกตัดขาดผลกระทบ7อำเภอรวม 6,317 ครัวเรือนและมีผู้เสียชีวิตแล้ว19คนจากไฟฟ้าช็อต4คนและก็จมน้ำ15คนถ้าดูพื้นที่น้ำท่วมขณะนี้จะเห็นว่ามีน้ำท่วมตั้งแต่ต้นน้ำเช่นอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกอำเภอกบิลบุรีอำเภอศรีมหาโพธิ์อำเภอเมืองปราจีนบุรีและก็อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีพื้นที่ท้ายน้ำอย่างจังหวัดฉะเชิงเทราจึงรับน้ำไปเต็มๆตั้งแต่อำเภอบางคล้าและอำเภอบางน้ำเปรี้ยวโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำฝั่งซ้ายของแม่น้ำบางปะกงช่วงคลอง18ถึงคลอง21เฉพาะบริเวณตำบลบางขนากและตำบลโยธยาซึ่งเป็นพื้นที่น้ำท่วมขณะนี้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.ให้ข้อมูลว่าจุดสูงสุดของน้ำก้อนนี้ผ่านอำเภอบางน้ำเปรี้ยวไปแล้วตั้งแต่เวลาประมาณ16นาฬิกาของเมื่อวานนี้ค่ะซึ่งก็จะทำให้ระดับน้ำบริเวณนั้นเริ่มลดลงแต่จะทำให้พื้นที่ปลายน้ำระดับน้ำเพิ่มขึ้นประมาณ15เซนติเมตรเนื่องจากน้ำทะเลหนุนขณะนี้ภาครัฐอยู่ระหว่างเร่งระบายน้ำลงอ่าวไทยเพื่อลดผลกระทบทั้งพื้นที่ต้นน้ำแล้วก็ปลายน้ำโดยมีการจัดหาเรือผลักดันน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำที่ปากแม่น้ำบางปะกงซึ่งวันนี้ติดตั้งได้ทันที 40-50 ตัวและก็จะเพิ่มเป็น80ตัวซึ่งก็จะทำให้ชาวบ้านไม่ต้องกังวลว่าจะอยู่กับน้ำนานเป็นเดือนอ ย่างที่บอกไปนะคะเมื่อวานนี้เกิดดราม่าเรื่องของเงินเยียวยาที่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมแฟลตคลองจันเพราะว่าน้ำล้อมไม่เกิน7วันแต่ก็เคลียร์จบไปแล้วนะคะหลังรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ออกมายืนยันค่ะว่าชาวแฟลตคลองจันจะได้รับเงินเยียวยาน้ำท่วมแล้วก็ขอโทษว่านี่เป็นการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนของทางปภ.นะคะแต่ว่าขณะเดียวกันก็มีคำถามชวนคิดค่ะจากอาจารย์พิษพงศวัฒน์อาจารย์บอกแบบนี้นะคะว่าน้ำท่วมรอบนี้ความเสียหายที่เกิดขึ้นเราควรเรียกร้องเรื่องการเยียวยาที่สมเหตุสมผลหรือว่าเป็นเรื่องที่จะต้องถามหาคนรับผิดชอบกันแน่แล้วก็เรื่องค่าเสียหายที่เอามาเยียวยาเนี่ยยังไงก็ไม่ครอบคลุมลองไปฟังกันค่ะ
3: นี่มันควรจะเป็นเรื่องการเยียวยาหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นเรื่องเป็นการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายถ้าคุณพิสูจน์ได้ว่ารับผิดแล้วคุณไม่ได้ยินยอมกับสิ่งเหล่านี้เนี่ยคุณไปรับการเยียวยาไม่ได้เพราะของผมคือถ้าพิสูจน์ว่าไม่เตือนถ้าพิสูจน์ได้ว่าการบริหารจัดการผิดคุณต้องได้มากกว่านี้แล้วว่าอุทกภัยมันไม่ใช่วาตภัยมันไม่ใช่ลมมันไม่ใช่โควิดโดยตรงและมันไม่ใช่แผ่นดินไหวอ่ะมันคือระบบนี่ทุกคนคุยกันวันนี้มันคือระบบอะไรครับมันคือระบบการระบายน้ำเปล่าส่วนหนึ่งระบบการเตือนภัยหรือเปล่าความไม่พร้อมในส่วนไหนอันนั้นคุณต้องควรจะฟ้องดิแต่ถ้าไม่มีการคาดถึงจริงๆเหมือนซูนามิอย่างเงี้ยอันนั้นน่ะมันเป็นเรื่องการเยียวยาคุณต้องเอ๊ะกับมานิดนึงดิใช่ไหมแล้วไปนั่งเถียงกันว่าควรจะ 9,000 หรือ 100,000 อะไรเงี้ยมันไม่ใช่มันต้องไปฟ้องสิคุณต้องไปถกเถียงกันสังคมต้องถกเถียงกันเรื่องนี้
0: นี่เป็นคำถามชวนคิดนะคะเพราะว่ารอบนี้อย่างชาวแฟลตคลองจันเขาก็สะท้อนเหมือนกันค่ะว่าน้ำท่วมไปแล้วแต่เพิ่งจะได้รับการแจ้งเตือนขณะที่หลายฝ่ายก็สะท้อนว่านอกจากเรื่องการเตือนภัยการบริหารจัดการน้ำนี่ก็เป็นอีกเรื่องที่อาจจะต้องทบทวนเหมือนกันค่ะวิกฤตน้ำท่วมที่หนักหน่วงที่สุดตอนนี้ตกอยู่ไปที่พี่น้องชาวปราจีนบุรีนครนายกแล้วก็ฉะเชิงเทราค่ะเพราะว่าหลังจากนี้นักวิชาการออกมาคาดการว่ามวลน้ำกว่าพันล้านลูกบาศก์เมตรนะคะจะยังคงเป็นอุปสรรคของการระบายน้ำในพื้นที่และอาจจะต้องใช้เวลาในการแช่ขังนานถึง1เดือนเต็มค่ะแต่ว่ามีข่าวดีสำหรับคนกรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลนะคะรองศาสตราจารย์เสรีสุภราทิตย์ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตยืนยันว่าคนกรุงเทพปลอดภัยจากน้ำเหนือและพายุอย่างแน่นอนขอให้สื่อมวลชนงดนำเสนอข่าวเก่าที่สร้างความตระหนกเมื่อสถานการณ์น้ำท่วมกรุงเทพหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายหลายจุดในกรุงเทพน้ำแห้งกลับมาเป็นปกติพื้นที่อย่างเคหะคลองจันทน์บางกะปิน้ำเริ่มลดลงเหลือ30เซนติเมตรด้านถนนเสรีไทยระดับน้ำลดลงเหลือ30ถึง40เซนติเมตรขณะที่ฝั่งเคหะร่มเกล้าลาดกระบังแม้จะยังหนักแต่ปริมาณน้ำก็ลดลงไปอีกกว่า20เซนติเมตรแล้วส่วนแนวโน้มที่น่าเป็นห่วงแล้วก็วิกฤตหนักที่สุดในเวลานี้คือลุ่มน้ำบางปะกงค่ะอย่างพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีนครนายกแล้วก็ฉะเชิงเทราโดยนักวิชาการด้านภัยพิบัติประเมินว่าปัจจุบันยังมีมวลน้ำค้างทุ่งมากถึง 1,700 ล้านลูกบาศก์เมตรคาดการอาจใช้เวลาระบายออกอย่างน้อย1เดือนอุปสรรคสำคัญก็คือว่าภาวะน้ำทะเลหนุนสูงทำให้แม่น้ำบางปะกงระบายน้ำออกสู่อ่าวไทยได้ไม่มากหากปล่อยตามธรรมชาติอาจต้องใช้เวลาถึง30วันจึงต้องเร่งระดมเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำทำงานตลอด24ชั่วโมงในช่วงที่มีช่องว่างน้ำทะเลลงใน 2-3 วันนี้สำหรับพื้นที่เฝ้าระวังถัดไปช่วงวันที่10ถึง14ตุลาคมนี้นะคะฝนจะเลื่อนไปตกหนักที่ภาคใต้เป็นส่วนใหญ่โดยเฉพาะจังหวัดเพชรบุรีที่ขณะนี้น้ำต้นทุนในเขื่อนเกิน 102% แล้วหากมีฝนเติมเข้ามาอีก 200 ถึง 300 มิลลิเมตรจะเสี่ยงต่อภาวะน้ำล้นสปิลเวย์และอาจเสี่ยงท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำได้จากบทเรียนความสูญเสียซ้ำซากนักวิชาการเรียกร้องให้รัฐบาลปฏิรูปการจัดการภัยพิบัติทันทีโดยเฉพาะการแก้ปัญหาระบบราชการแบบไซโลที่ต่างคนต่างทำ การแก้ปัญหาการสื่อสารภาวะวิกฤตที่ล้มเหลวพูดไม่ตรงกันและที่สำคัญก็คือต้องกระจายอำนาจและก็มอบเทคโนโลยีเตือนภัยแบบเจาะจงพื้นที่หรือว่าเซลล์บอร์ดแคสต์ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการและแจ้งเตือนภัยประชาชนได้ด้วยตนเองเพราะว่าไม่มีใครรู้ทิศทางน้ำได้ดีเท่ากับคนในพื้นที่ค่ะมาดูกันอีกกรณีหนึ่งนะคะสำหรับกรณีศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ป่วยนะคะซึ่งดูแลในที่จังหวัดกาญจนบุรีซึ่งไม่ใช่มีแค่ผู้สูงอายุนะคะแต่ว่าที่นี่เนี่ยดูแลผู้ป่วยจิตเวชด้วยแต่ว่าภาพที่ปรากฏออกมาตลอดทั้งสัปดาห์ที่เห็นมาเป็นภาพสะเทือนใจและจากประเด็นนี้แหละค่ะมีการตั้งคำถามถึงมาตรฐานของการดูแลไม่ว่าจะเป็นทั้งสภาพจิตใจทั้งร่างกายที่สำคัญนะคะภาพที่ปรากฏออกมาเป็นภาพที่สะท้อนถึงการรองรับสังคมสูงวัยที่ประเทศไทยในเวลานี้เข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์แล้วค่ะล่าสุดนะคะคณะกรรมาธิการสาธารณสุขเสนอค่ะให้มีการเร่งพัฒนาหลักประกันการดูแลระยะยาวหรือว่า long term care เพิ่มนะคะหลังจากที่ท้องถิ่นและการบริหารจัดการต่างๆเหล่านี้รวมไปถึงระบบการเงินที่จะช่วยมาแบ่งเบาภาระของคนในครอบครัวค่ะจากกรณีร้องเรียนการทำร้ายร่างกายและกักขังผู้สูงอายุภายในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยจิตเวชแห่งหนึ่งในอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือว่าสบส.ได้เข้าตรวจสอบสถานประกอบการและก็พบทั้งห้องที่มีลูกกรงเหล็กและก็ล็อกกุญแจจากด้านนอกลวดหนามรอบพื้นที่รวมไปถึงเตียงที่ดัดแปลงเพิ่มโครงเหล็กเป็นกรงครอบผู้รับบริการนอกจากนี้ยังพบการให้บริการเกินพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตแล้วก็รับผู้ป่วยจิตเวชเข้ารักษาซึ่งเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขระบุว่าอธิบดีสบส.ได้มีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตทั้งผู้รับอนุญาตและผู้ดำเนินการแล้วพร้อมย้ำว่าผู้สูงอายุทุกคนต้องได้รับการดูแลอย่างมีศักดิ์ศรีปลอดภัยและก็เป็นไปตามมาตรฐานด้านนายเอกภพสิทธิวัฒนะรองประธานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุขมองว่าปัจจุบันบริการดูแลผู้สูงอายุที่มีคุณภาพมีอยู่แต่ค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงบริการค่อนข้างสูงขณะที่สถานดูแลของภาครัฐมีจำนวนจำกัดส่วนการดูแลที่บ้านแม้ครอบครัวไม่ต้องจ่ายค่าบริการโดยตรงแต่สมาชิกครอบครัวอาจต้องออกจากงานมาดูแลเต็มเวลาหรือหากยังต้องทำงานผู้สูงอายุอาจต้องอยู่ตามลำพังซึ่งนำไปสู่ความเสี่ยงทั้งด้านคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยปัญหาจึงอยู่ที่การแบ่งภาระการดูแลซึ่งปัจจุบันยังตกอยู่กับครอบครัวมากเกินไปหนึ่งในข้อเสนอสำคัญก็คือการยกระดับหลักประกันการดูแลระยะยาวหรือว่า long term care ค่ะปัจจุบันประเทศไทยก็มีกองทุน long term care ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพหรือว่าบัตรทองโดยรัฐเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณแต่คณะกรรมการเห็นว่าขนาดกองทุนยังไม่เพียงพอที่จะทำให้เกิดบริการดูแลอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงได้ทั้งหมดรูปแบบบริการที่มีอยู่จึงมักเป็นการเยี่ยมบ้านหรือว่าการดูแลในช่วงเวลาจำกัดขณะที่ผู้สูงอายุบางกลุ่มอาจต้องการคนดูแลหลายวันต่อสัปดาห์หรือจำเป็นต้องมีบริการเดย์แคร์ในระดับชุมชนดังนั้นถึงเวลาแล้วที่ต้องพัฒนากลไกกองทุนดังกล่าวให้มีความชัดเจนมากขึ้นโดยอาจยังอยู่ภายใต้สปสช.แต่มีคณะกรรมการกำกับเฉพาะหรือในระยะยาวอาจจะพิจารณารูปแบบกองทุนที่เป็นอิสระหรือเชื่อมโยงกับระบบประกันสังคมค่ะ
4: เรามีกองทุนเราเป็นแฟนนะซึ่งรัฐเป็นคนจ่าย 100% แต่ว่ากองทุนมันเล็กเกินไปมันทำให้เราจัดบริการได้แค่1 G เยี่ยมบ้านหมดแล้วแต่เป็น2วันมันรับไม่กี่ชั่วโมงนะครับซึ่งมันก็ไม่คัมเบอร์
0: คณะกรรมาธิการยังเห็นว่าท้องถิ่นควรมีบทบาทมากขึ้นทั้งการจัดบริการเองหรือว่าจัดซื้อบริการจากผู้ให้บริการในพื้นที่เพราะว่าหากทุกอย่างยังรวมศูนย์อยู่ที่ส่วนกลางศักยภาพของรัฐอาจไม่เพียงพอแต่การจะให้ท้องถิ่นมีบทบาทเพิ่มขึ้นต้องพิจารณาทั้งอำนาจตามกฎหมายงบประมาณค่าใช้จ่ายบุคลากรและกลไกกำกับติดตามมาตรฐานที่ชัดเจนส่วนนโยบายสถานชีวภิบาลซึ่งหลายพื้นที่นำร่องหรือว่าพื้นที่ชุมชน ขออภัยค่ะหลายพื้นที่นำวัดหรือว่าพื้นที่ชุมชนมาพัฒนาเป็นสถานดูแลผู้สูงอายุนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะแต่ว่ายังไม่ใช่คำตอบทั้งหมดเพราะว่าการพึ่งพาอาสาสมัครอาจช่วยให้เริ่มต้นได้แต่สิ่งที่ตามมาก็คือค่าตอบแทนและระบบสนับสนุนที่ต่อเนื่องขณะนี้คณะอนุกรรมาธิการที่ศึกษาเรื่องนี้อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสภาเป้าหมายก็คือการขยับจากระบบที่ครอบครัวต้องรับภาระหลักไปสู่ระบบที่รัฐท้องถิ่นชุมชนและครอบครัวร่วมกันรับผิดชอบค่ะคุณผู้ชมคะเวลานี้ประเทศไทยมีผู้สูงอายุอยู่ประมาณ13ล้านคนค่ะและนี่จะเป็นมีตัวเลขที่มีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะมีหลายเรื่องค่ะที่ประเทศไทยอาจจะต้องเตรียมพร้อมเพื่อที่จะรองรับเรื่องนี้หนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุที่อาจจะต้องตอบโจทย์คุณภาพชีวิตซึ่งไม่ใช่แค่เรื่องของความปลอดภัยแต่ยังหมายถึงการได้รับการดูแลที่ครอบคลุมไปถึงความอิสระทั้งทางร่างกายแล้วก็จิตใจนะคะแต่ว่าพอเรามาดูตัวเลขล่าสุดในเวลานี้ก็พบว่าบ้านพักอาศัยคนชราหรือว่าที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยแหละค่ะในเวลานี้ยังกระจุกตัวอยู่ในเขตเมืองและการรองรับก็ยังเข้าถึงได้ยากนั่นก็เป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งมีราคาและการให้บริการอยู่ที่สูงเกินไปค่ะรายงานภาวะสังคมไทยไตรมาส1ปี2005

169ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติอ้างอิงข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาตินะคะพบว่าข้อมูลตั้งแต่ปี2545ถึง2567ผู้สูงอายุมากกว่า 80% อาศัยอยู่กับครอบครัวค่ะขณะที่สถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลเคยไปสำรวจโครงการความคาดหวังการวางแผนและก็การเตรียมตัวของประชากรวัยทำงานต่างรุ่นอายุและรูปแบบการอยู่อาศัยต่อชีวิตในวัยสูงอายุพบว่าประชากรที่ตอบในโครงการส่วนใหญ่เขามองว่าที่อยู่อาศัยเดิมนี่แหละค่ะเขามองว่าที่นี่แหละจะเป็นที่อยู่ในยามเกษียณถึง 56.1% ส่วนผู้สูงอายุที่สนใจที่จะเข้าไปพักอาศัยแบบเป็นที่อยู่อาศัยแบบครบวงจรสำหรับผู้สูงอายุหรือว่าที่ชุมชนสร้างขึ้นสำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะเนี่ยมีอยู่ 5.7% ค่ะแต่ว่ามีผู้สูงอายุที่ต้องอาศัยอยู่ในสถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุเพียง 1% ลองมาดูกันนะคะว่าในเวลานี้ไทยมีที่อยู่อาศัยลักษณะนี้มากน้อยแค่ไหนค่ะโดยมีข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทอสนะคะในปี2568พบว่ามีอยู่รวมทั้งหมด1,040 แห่งค่ะที่แรกสถานบริบาลขณะนี้เนี่ยจะให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตอนนี้มีอยู่944โครงการรองรับผู้ใช้บริการได้ประมาณ 17,000 คนค่ะส่วนโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อผู้สูงอายุหรือที่เรียกว่าบ้านพักคนชราเวลานี้มีอยู่96โครงการรองรับได้เกือบ 16,000 คนมีอัตราการเข้าพักสูงถึง 87.8% ค่ะแต่ว่าหลายโครงการที่มีอยู่ในเวลานี้เน้นให้บริการผู้สูงอายุที่มีกำลังซื้อสูงค่ะส่งผลให้ผู้ที่สูงอายุมีข้อจำกัดทางด้านการเงินจะมีโอกาสในการเข้าถึงที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมได้อย่างจำกัดเช่นศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุที่บ้านบางแคในปี2569ที่มีผู้สูงอายุรอคิวเข้าพักมากกว่า 6,000 คนแต่ว่ารองรับได้เพียง250คนทำให้บางคนต้องรอคิวนานกว่า15ปีส่วนรายงานสภาพัฒน์ระบุว่ามีข้อจำกัด2ประเด็นหลักนะคะที่ทำให้ผู้สูงอายุยังเข้าไม่ถึงประเด็นแรกก็คือกระจุกตัวอยู่ในหัวเมืองใหญ่และอาจยังไม่สอดคล้องกับความต้องการในเชิงพื้นที่โดยพบว่าหน่วยบริการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ 61.8% กระจุกตัวอยู่ใน5จังหวัดเศรษฐกิจสำคัญได้แก่จังหวัดชลบุรีกรุงเทพมหานครสมุทรปราการนครราชสีมาและปทุมธานีซึ่งข้อมูลนี้สอดคล้องกับรูปแบบการเกษียณของประชากรในเขตเมืองค่ะแต่ก็พบว่าในกลุ่มจังหวัดที่มีหน่วยบริการรองรับน้อยที่สุด10อันดับบางจังหวัดมีสัดส่วนผู้สูงอายุไม่ได้ทำงานสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศเช่นจังหวัดนครนายกมี 63.9% ภูเก็ต 62.7% และพังงา 57.2% แต่ว่ากลับมีหน่วยบริการรวมกันเพียง 1% ของทั้งประเทศหากช่องว่างดังกล่าวไม่ได้รับการแก้ไขอาจนำไปสู่ปัญหาคุณภาพชีวิตและภาระการดูแลที่เพิ่มขึ้นในอนาคตส่วนข้อจำกัดด้านจิตใจผู้สูงอายุเมื่อขาดการปฏิสัมพันธ์กับครอบครัวแล้วก็ปรับตัวไม่ได้กับสภาพแวดล้อมใหม่ก็จะส่งผลต่อจิตใจค่ะนำไปสู่ภาวะซึมเศร้าแล้วก็การถดถอยของสมรรถนะทางสติปัญญามาต่อกันที่อีกประเด็นนะคะซึ่งมีความเคลื่อนไหวต่อเนื่องค่ะสำหรับกรณีที่มีการปรับเปลี่ยนแหล่งที่มาของเงินรายได้ของไทย PBS นะคะซึ่งล่าสุดค่ะเมื่อวานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการไทย PBS ได้มีการยื่นหนังสือต่อคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองส.ส.และก็ส.ว.เพื่อให้เชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาชี้แจงกรณีเสนอร่างกฎหมายเปลี่ยนแหล่งเงินของไทย PBS นะคะเพราะว่าหวั่นว่าจะทำให้กระทบต่อการทำงานของสื่อสารมวลชนค่ะยันไม่ใช่การปกป้องไทย PBS ด้วยนะคะแต่ว่าสื่อสาธารณะนั้นต้องมีอิสระแล้วก็ต้องปราศจากการเมืองแล้วก็การครอบงำค่ะสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการไทย PBS รุ่นที่1ถึง7และเครือข่ายเพื่อนสื่อสาธารณะยื่นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองการมีส่วนร่วมของประชาชนสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภาและประธานคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนสภาผู้แทนราษฎร
ขอให้คณะกรรมการเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องในการ

การเสนอร่างแก้ไขพรบ.องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยซึ่งมีสาระสำคัญเปลี่ยนแหล่งรายได้ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

0: อาศจากอคติทางการเมืองและผลประโยชน์เชิงพาณิชย์นอกจากนั้นระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปีจะทำให้สื่อสาธารณะขาดหลักประกันด้านความเป็นอิสระส่งผลกระทบต่อการทำหน้าที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐเพื่อประโยชน์ของประชาชนและสังคมและเปิดช่องให้ผู้มีอำนาจทางการเมืองใช้เป็นเครื่องมือในการแทรกแซงการทำงานของสื่อสาธารณะผ่านการพิจารณางบประมาณและเสี่ยงที่จะทำให้ไทย PBS กลายเป็นสื่อในกำกับของรัฐ
1: ออกมาครั้งนี้เนี่ยเป็นการออกมาปกป้องหลักการของสื่อสาธารณะไม่ได้ปกป้องในตัวของไทย PBS นะครับซึ่งหลักการสื่อสาธารณะก็คือว่าต้องยึดมั่นของการเป็นสื่อที่มีเสรีปราศจากการครอบงำของรัฐและทุนนำไปสู่การเจตนารมณ์ของการก่อตั้งเนี่ยซึ่งทำให้มีการออกแบบช่องทางงบประมาณในการใช้ภาษีของเหล้าและบุหรี่เนี่ยมาเป็นการสนับสนุนซึ่งนำไปสู่การเป็นอิสระของการนำเสนอเนื้อหาการทำงานกระบวนการต่างๆที่มิได้ถูกจำกัดโดยกรอบงบประมาณและการควบคุมจากรัฐ
0: ด้านประธานกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองวุฒิสภาเห็นว่าไทย PBS ควรใช้โอกาสนี้ในการปฏิรูปในการทำงานให้เป็นสื่อสาธารณะที่มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นในหลายมิติทั้งความโปร่งใสในการใช้งบประมาณคุณภาพของเนื้อหาการตรวจสอบที่เข้มข้นบนการมีส่วนร่วม
2: ในเรื่องของกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างนะครับหรือการใช้งบประมาณต่างๆผมคิดว่าเราก็สามารถทําให้กระบวนการเหล่านี้มันโปร่งใสมากยิ่งขึ้นได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจ้างผู้บริหารนะครับการแต่งตั้งผู้บริหารเข้ามารับตําแหน่งต่างๆเนี่ยผมคิดว่าอาจจะต้องมีการให้เหตุผลชี้แจงให้มีความชัดเจนนะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆเนี่ยสิ่งใดที่เราอาจจะถูกตั้งคําถามเนี่ยผมคิดว่ามันก็สามารถทําให้เปิดเผยโปร่งใสมากยิ่งขึ้นได้นะครับผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเราถือโอกาสในการที่จะยกระดับนะครับไทย PBS หรือว่าสื่อสาธารณะให้ทำงานได้ครอบคลุมแล้วก็ตอบโจทย์พี่น้องที่เป็นตัวแทนของคนตัวเล็กตัวน้อยมากยิ่งขึ้นในประเทศไทยรวมถึงแก้ปัญหาข้อครหาเรื่องการใช้งบประมาณต่างๆเหล่านี้ผมคิดว่าในวาระตรงนี้เองก็ใช้ถือว่าเป็นโอกาสอันเหมาะนะครับที่เราจะนำมาปรับปรุงการทำงานของเราด้วยนะครับ
3: ในส่วนของความคุ้มค่าคุ้มค่ากับงบประมาณที่ได้ในแต่ละปีเนี่ยอันนี้ฝั่งของผู้บริหารกรรมการบริหารกรรมการนโยบายก็ต้องยกระดับขึ้นมาถึงการสื่อสารไปถึงผู้ใช้ประโยชน์หรือเจ้าของภาษีจริงๆว่าความคุ้มค่าอยู่จุดไหนเป็นความพึงพอใจของผู้ใช้มากน้อยเพียงใดอย่างไรนะครับส่วนที่2เนี่ยเรื่องกระบวนการตรวจสอบถ้ามองว่ามันยังเป็นกระบวนการตรวจสอบที่ยังมีช่องว่างอยู่ก็ยกระดับหลายๆส่วนขึ้นมา
0: ด้านสว.เทวฤทธิ์มณีฉายเห็นว่าร่างพรบ.นี้เป็นร่างของพรรคภูมิใจไทยที่มีสิทธิ์จะเสนอแต่ควรจะมีร่างแก้ไขที่ต้องตั้งต้นจากประชาชนเพราะว่าไทย PBS เองไม่ใช่แค่เป็นองค์กรสื่อเท่านั้นยังทำงานกับภาคประชาชนทำงานกับเครือข่ายแม้กระทั่งสภาผู้ชมผู้ฟังเหล่านี้ก็ต้องมีส่วนร่วมทั้งนี้กรรมาธิการทั้งสองคณะรับปากว่าจะเร่งบรรจุวาระการประชุมพิจารณาเรื่องดังกล่าวภายในเดือนตุลาคมนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อช่วงต้นรายการเราบอกว่าฝนในเวลานี้กทม.คลี่คลายหนักอยู่ที่ภาคตะวันออกและจับตาอีกทีที่ภาคใต้แล้วดูเหมือนว่าในช่วงของวันที่9ตุลาคมค่ะภาคใต้จะมีฝนตกแต่ก็ไม่น่าห่วงเท่าไหร่แต่ว่าในเวลานี้สิ่งที่เกิดขึ้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะที่หาดใหญ่เช้าวันนี้นะคะสภาพอากาศในเวลานี้กำลังเจอกับฝุ่น PM 2.5 นะคะนี่คือรายการตรงประเด็นทั้งหมดของวันนี้ค่ะแล้ววันนี้รายการหมดเวลาแล้วดิฉันอรวรรณและทีมงานลาคุณผู้ชมไปเลยนะคะ So

สวัสดีค่ะรับชมจับตารอบทิศพื้นที่ข่าวจากทุกภูมิภาคส่งตรงจากศูนย์ข่าวไทย PBS วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอัญชลีอมรโมลีค่ะคุณผู้ชมคะจับตารอบทิศยังคงเกาะติดโครงการจัดซื้อจัดจ้างติดตั้งเสาไฟนวัตกรรมส่องสว่างตามถนนค่ะเรื่อง

0: นี้ถูกตั้งคำถามอย่างหนักทั้งเรื่องของความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณบางพื้นที่ค่ะปปช.ไปตรวจพบว่ามีปัญหาไฟดับเสาไฟพับไม่ได้บางพื้นที่ติดตั้งถี่เกินไปและราคาอาจจะสูงเกินจริงด้วยแต่ว่าชาวบ้านในพื้นที่บางส่วนก็เห็นต่างนะคะในช่วงกลางคืนยังคงมีชาวบ้านส่วนหนึ่งยืนยันว่าการติดตั้งเสาไฟส่องสว่างในบัญชีนวัตกรรมในเทศบาลตำบล นิคมคำสร้อยอำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารเกิดประโยชน์จริงค่ะแม้ว่าก่อนหน้านี้สื่อสังคมออนไลน์ตั้งข้อสังเกตว่าการติดตั้งเสาไฟส่องสว่างระบบโซลาร์เซลล์บริเวณพื้นที่เทศบาลตำบล นิคมคำสร้อยอาจจะถี่เกินไประยะห่างแต่ละต้นอยู่ห่างกันสักประมาณ15เมตรส่วนราคาต่อชุดอยู่ที่ประมาณ 66,000 บาทนายฉลองบุตรการนายกเทศมนตรีตำบล นิคมคำสร้อยชี้แจงว่าเทศบาลได้ดำเนินการติดตั้งเสาไฟนวัตกรรม2จุดจุดแรกคือจุดข้างวัดสุภากรนิคมธรรมารามถนนยาว490เมตรเสาไฟนวัตกรรม62ชุดรวมถนนแอสฟัลติกที่ก่อสร้างและไฟในจุดนี้ใช้งบประมาณกว่า7ล้านบาทส่วนจุดที่2ต่อกันที่แยกโรงพยาบาลสนามกีฬาเทศบาลตำบล นิคมคำสร้อยถนนยาว504เมตรเป็นเสาไฟนวัตกรรม64ชุดงบประมาณรวมถนนและไฟจำนวนกว่า8ล้านบาทส่วนราคาเสาไฟก็เป็นไปตามราคาที่สำนักงบประมาณกำหนดอีกจุดหนึ่งค่ะที่จังหวัดสกลนครทางสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดได้ออกประกาศขอความร่วมมือจากประชาชนให้ช่วยแจ้งเบาะแสเสาไฟในบัญชีนวัตกรรมชำรุดไฟไม่ติดหลังจากพบว่าโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมภายในประเทศแต่กลับพบว่ามีปัญหาเสาไฟฟ้าใช้งานไม่ได้ดวงไฟชำรุดเสาไฟส่องสว่างหลายต้นไม่สามารถส่องสว่างได้ตามปกติหรือว่าแบตเตอรี่เสื่อมสภาพอย่างรวดเร็วและที่สำคัญค่ะจริงๆแล้วเสาไฟนวัตกรรมเสาต้องพับได้นะคะแต่ปรากฏว่าใช้งานจริงเสากลับพับไม่ได้ทั้งที่การจัดซื้อจัดจ้างตามราคากลางของมาชีนวัตกรรมมีราคาสูง 60,000 ถึง 70,000 บาทแต่ว่าคุณภาพและการใช้งานจริงในบางพื้นที่ก็ยังไม่คุ้มค่ากับงบประมาณแผ่นดิน
1: โครงการนี้ก่อสร้าง50ต้นดับไปแล้ว10ต้นผ่านมา3ปีนะครับซึ่งระยะเวลาประกันของเสาไฟเนี่ยนะครับจะอยู่ที่2ปีฉะนั้นเมื่อเกิน2ปีแล้วเนี่ยนะครับก็จะเป็นภาระของหน่วยงานของรัฐที่จะต้องมาตั้งงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมรักษาซึ่งค่าใช้จ่ายก็ค่อนข้างที่จะสูงนะครับเพราะว่าตัวเสาไฟตัวหลอดไฟตัวแบตเตอรี่หาซื้อในท้องตลาดทั่วไปไม่ได้นะครับอันนี้ก็คือปัญหาในการบำรุงรักษาของเสาไฟนะอีกส่วนหนึ่งก็คือเสาไฟที่ในคุณสมบัติเฉพาะของเขาเองคือบางรหัสนะมันจะพับได้นะครับพับเพื่อที่จะมาซ่อมแซมแต่พอเกิดปัญหาจริงๆนะครับช่างจะพับเอาลงมาซ่อมกับพับไม่ได้นะใช้เวลาเกือบชั่วโมงก็ทำไม่ได้นะครับ
0: ท่ามกลางปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการใช้งานจริงค่ะเจ้าหน้าที่ปปช.ก็มีแนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยสนับสนุนให้เครือข่ายชมรมสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตและประชาชนในทุกจังหวัดสามารถร่วมแจ้งเบาะแสหากพบว่าเสาไฟนวัตกรรมส่องสว่างไม่สามารถใช้งานได้หรือว่าพบพฤติการที่สุ่มเสี่ยงกับการทุจริตให้แจ้งมาที่สำนักงานปปช.ได้ทุกจังหวัดค่ะในช่วงปี2563ถึง2567การติดตั้งเสาไฟโซลาร์เซลล์ตามบัญชีนวัตกรรมไทยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้งบประมาณไปแล้วกว่า 14,000 ล้านบาทนะคะท่ามกลางการตั้งข้อสังเกตทั้งเรื่องของราคาจัดซื้อจัดจ้างที่สูงผิดปกติอีกจุดสำคัญค่ะคืออาจจะมีกฎหมายที่เปิดช่องให้ล็อกสเปคได้ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมกับคุณพลอยไพฑูรย์ธุรพันธ์
2: นโยบายที่ให้หน่วยงานรัฐซื้อได้โดยตรงจากผู้ประกอบการที่อยู่ในบัญชีนวัตกรรมไทยเนี่ยด้วยราคาที่กำหนดไว้แล้วล่วงหน้าโดยไม่ต้องแข่งขันปปช.ใช้คำตรงๆเลยครับว่านี่คือช่องว่างแห่งกฎหมายที่จะนำไปสู่ความเสี่ยงของการเป็นตลาดผู้ขายผูกขาดครับและความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายคือผู้ประกอบการไม่ต้องแสดงโครงสร้างราคาต้นทุนครับไอ้ราคา 70,000 บาทต่อต้นเนี่ยตั้งมาจากอะไรไม่มีใครตรวจสอบได้ครับ
3: สียงสะท้อนจากส.ส.ทั้งฝ่ายค้านและแม้แต่ฝ่ายรัฐบาลเองต่อโครงการเสาไฟโซลาร์เซลล์ตามบัญชีนวัตกรรมไทยทำให้กระแสการตรวจสอบโครงการ

0: นี้กลับมาอยู่ในความสนใจอีกครั้ง
1: มันมีการล็อกกันขึ้นมาตั้งแต่ท้องถิ่นเลยก็คือ
0: มีทั้งผู้ประกอบการและภาคประชาชนที่ส่งข้อมูลให้นักการเมืองและหน่วยงานตรวจสอบทุจริตอย่างต่อเนื่องเพื่อหวังว่าจะสามารถเปิดโปงขบวนการที่อยู่เบื้องหลังการผลักดันให้มีการขอใช้งบประมาณเพื่อทำโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง
1: จริงๆต้องบอกว่ามีทั้งเจ้าหน้าที่ที่ทำงานในองค์กรปกครองท้องถิ่นต่างๆนะครับก็บอกว่าเนี่ยเขาลำบากใจเหลือเกินเขาไม่อยากทำเลยแต่เขาก็ต้องทำอย่างเงี้ยมีเสียงเอฟเฟกต์จากเจ้าหน้าที่รัฐเองที่เป็นส่วนรับงบประมาณนะครับหน่วยรับงบประมาณนะครับเขาลำบากใจที่ต้องทำแบบนี้เช่นกันรวมถึงมีผู้หวังดีต่างๆครับก็บอกว่าถูกต้องแล้วก็เขารวบรวมข้อมูลส่วนที่เขารู้ส่วนที่อบจ.เขาทำส่วนที่เทศบาลเขาทำให้เหมือนกันครับก็มีส่วนนี้ที่เพิ่มขึ้นมาหลังจากเราอภิปรายเรื่องนี้ไปครับ
0: โครงการเสาไฟนวัตกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดตั้งตั้งแต่ปี2563ถึง2567หรือ5ปีที่ผ่านมาใช้งบประมาณไปแล้วกว่า 14,000 ล้านบาทในปีงบประมาณ2570มีการเสนอของงบประมาณผ่านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมาแล้ว471โครงการงบประมาณกว่า 3,300 ล้านบาทอบจ.มหาสารคามเป็นหนึ่งในอบท.ที่ขอใช้งบอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อทำโครงการเสาไฟนวัตกรรมแต่ถูกตัดงบประมาณซึ่งส.ส.ในพื้นที่มองว่าทำให้ประชาชนเสียประโยชน
2: ์แต่โครงการที่เยอะมากที่สุดเนี่ยจะเป็นโครงการจัดซื้อเสาไฟนวัตกรรมนะครับราคา 448,000 บาทซึ่งในหนึ่งแต่ละโครงการเนี่ยจะซื้อ7ชุดแสดงว่าหารมาแล้วเนี่ยต้นหนึ่งก็จะตกประมาณ 64,000 บาทผมก็เลยมองว่าจริงๆแล้วอ่ะคุณจะสามารถจัดซื้อมากกว่านี้ก็ได้ใช่ไหมครับไม่จำเป็นต้องอยู่ในงบแค่ 440,000 แล้วทีนี้คุณก็ต้องมาดูว่าในความต้องการของพี่น้องประชาชนเนี่ยในไฟฟ้าหรือว่าถนนอะไรมีความสำคัญมากกว่ากันต่อให้คุณติดไฟทั้งเส้นแต่ถนนยังเป็นหลุมเป็นบ่ออยู่มันก็ไม่ได้ตอบโจทย์น้ำยังท่วมอยู่ท่อระบายน้ำยังไม่มีโครงสร้างพื้นฐานยังไม่ครบผมก็เลยมองว่าจริงๆแล้วอ่ะไอตัวที่โดนตัดก่อนเข้าชั้นอนุกรรมธิการนะครับตรงที่อบจ.เป็นหน่วยรับงบประมาณเองถือว่าประชาชนเนี่ยเสียประโยชน
3: ์อย่างน้อยผมคืนให้พ่อ 10% นะ 10% 9ล้านพ่อก็ติดกระเป๋าพ่อไป 900,000 อย่างเงี้ยพ่อจะเอาไปหลายที่ครับ
0: ก่อนหน้านี้เพจ Facebook ข่าวสารพลานชัยเผยแพร่คลิปเสียงอ้างว่าเป็นเสียงเจ้าหน้าที่รัฐแนะนำให้ผู้บริหารอปท.เปลี่ยนโครงการมาใช้เสาไฟนวัตกรรมรหัส39พร้อมเสนอผลประโยชน์หรือเงินทอนจากงบประมาณโครงการเครือข่ายภาคประชาชนพบว่าโครงการติดตั้งเสาไฟนวัตกรรมในจังหวัด101และอีกหลายจังหวัดถูกระบุชื่อเป็นโครงการเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทั้งที่สภาพพื้นที่ไม่ได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวขณะที่กรรมการสปท.สำนักงานปปท.ที่ติดตามโครงการนี้ก็มองว่าภาครัฐควรให้ข้อมูลความคุ้มค่างบประมาณกับประชาชน
4: ที่ชาวบ้านเนี่ยเซ็นในเรื่องของประชาพิจารณ์การร้องขอความต้องการของชาวบ้านขึ้นมาเนี่ยเขาทราบหรือไม่ว่าสิ่งที่กำลังเซ็นไปเนี่ยเป็นเรื่องเสาไฟอย่างเดียวไม่มีถนนหรือเสาไฟที่กำลังจะได้มาเนี่ยมูลค่า 60,000 กว่าบาทแลกมาด้วยถนนกี่ตารางเมตรถนนที่ซ่อมเนี่ยถ้าเป็นถนนคอนกรีตอาจจะตารางเมตรละ600บาทหน้าตัดช่วงความกว้าง6เมตรก็ตก 3,600 บาทเสาไฟในระดับ 60,000 กว่าบาทเนี่ยได้ถนนไปประมาณสักเกือบ20เมตรนะครับก็ทุกๆเสาไฟ1ต้นแลกกับถนนคอนกรีตหน้ากว้าง6เมตรเกือบประมาณเกือบ20เมตร
0: ข้อมูลจากส.ส.ฝ่ายค้านและข้อมูลที่ไทย PBS ได้รับจากเครือข่ายภาคประชาชนชี้ให้เห็นว่าอาจมีขบวนการติดต่อกับผู้บริหารอปท.เพื่อเสนอให้จัดซื้อจัดจ้างเสาไฟนวัตกรรมราคาเสาไฟนวัตกรรมที่สูงถึงต้นละ 60,000 ถึง 80,000 บาทแต่เมื่อเทียบกับราคาที่อปท.เคยจัดซื้อเองตามปกติราคาตั้งแต่ 10,000 ถึง 30,000 บาทและปัจจุบันราคาต้นทุนของเสานวัตกรรมที่ปรับลดลงทำให้เกิดส่วนต่างหรือกำไรที่อาจมากถึงต้นละ 30,000 ถึง 50,000 บาทกำไรจำนวนมากทำให้เกิดขบวนการตัวแทนขายหรือเซลล์ที่เข้าไปติดต่อกับผู้บริหารอปท.เพื่อเสนอให้จัดซื้อจัดจ้างเสาไฟนวัตกรรมของบริษัทเซลล์ที่ขายแต่ละรหัสจะแย่งลูกค้าและเสนอผลประโยชน์อปท.บางแห่งจัดซื้อเสาไฟนวัตกรรมต่อเนื่อง และบางอบท.อ้างว่าการของบอุดหนุนเฉพาะกิจหากเลือกเสาไฟนวัตกรรมจะผ่านง่ายแต่ถ้าขอโครงการอื่นอาจไม่ผ่านจึงต้องเลือกโครงการนี้มีข้อเสนอจากข้าราชการในอบท.เรียกร้องให้ภาครัฐยกเลิกการจัดซื้อเสาไฟนวัตกรรมและปล่อยให้มีการแข่งขันพัฒนาสินค้าที่คุณภาพดีกว่าแต่ราคาถูกกว่าพลอยไพฑูรย์ธุรพันธ์ไทย PBS รายงาน
5: ในหลายจุดภาคอีสานมีเสาไฟแต่ว่าใช้การไม่ได้ค่ะแต่ว่าสำหรับชาวบ้านริมเทือกเขาบรรทัดในพื้นที่อำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงเขายังไม่มีไฟฟ้าใช้มากว่า10ครัวเรือนนะคะแม้ว่าที่ผ่านมาทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพยายามเข้าช่วยเหลือแต่ว่าติดปัญหาสำคัญค่ะก็คือขาดแคลนงบประมาณในการสร้างเสาส่งไฟฟ้าคุณสนธยาแก้วขำมีรายละเอียดในเรื่องนี้ค่ะ
6: ยังต้องก่อฟืนไฟเพื่อหุงหาอาหารเป็นส่วนหนึ่งของการดำรงชีวิตที่ยังยากลำบากของชาวบ้านหลายครัวเรือนในพื้นที่บ้านห้วยรำพันคลองเต่าหมู่ที่5ตำบลลานข่อยอำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงเช่นเดียวกับในยามมืดค่ำที่ยังต้องอาศัยแสงสว่างจากแสงเทียนคุณลุงพริ้มช่วยคลายและภรรยาคู่ชีวิตจึงวาดหวังว่าครั้งหนึ่งในชีวิตจะมีผู้ให้ความช่วยเหลือนำพาแสงสว่างจากไฟฟ้าเข้ามาในหมู่บ้านได้ใช้ชีวิตที่สะดวกสบายมากขึ้น
7: ลำบากนั้นทำได้ก็มันแต่ดูว่าเนี่ยมากแต่ว่าแต่จริงมากว่ามากแต่ว่ามันสำเร็จมันไม่ได้ดูทุกอย่างมันดูแค่เพราะได้กินว่าโอ้มาเหลืองต้องเป่าอยู่แน่นปึ๊ดแต่ว่าเราแบบอะไรอะไรมันดีไปอะไรนะอย่างก็เดี๋ยวก็ดูดกับปุ๋ยเดี๋ยวก็ต้องการเหงาเหงาอยู่เรี่ยวอยู่นี
6: ่การใช้ไฟฟ้าจากระบบโซล่าเซลล์เป็นการพยายามปรับตัวของชาวบ้านหลายครัวเรือนแต่ความไม่เสถียรของระบบโซล่าเซลล์โดยเฉพาะในช่วงหน้าฝนที่แสงแดดไม่เพียงพอทำให้การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าหลายอย่างเพื่อประกอบอาชีพสร้างรายได้ยังมีอุปสรรคแม้แต่แบตเตอรี่ไฟฉายเพื่อส่องสว่างกรีดยางยามค่ำคืนยังต้องลงไปชาร์จไฟในหมู่บ้านซึ่งมีไฟฟ้าใช้ที่อยู่ห่างไกลออกไปอีกหลายกิโลเมตร
8: อันนี้ป่าเบ็ดเนี่ยไปถึงจ้านมาติมเม็ดเขามาจ่ายไฟดูยางมังจัดตัวจับมังไปนั่นเองบางเมื่อนั่นเอง
9: แต่ก็ได้ไม่นานเดี๋ยวไม่ไปชาร์จมันจะข้างนอก
8: ไม่นานนะลูกไม่นานตึงก็ไปหลาเลยไปหลาเลยลูกไปหลาไปจ้าหลาเอาไปช่วยกันหลาเลยต้องจริงใจกันแล้วนะไปกว่าก็เทียบเบียกันแล้วแต่ว่าปลาก็เทียบเบียกันแล้วอันนี้ไปจ้านะบางทีก็ไม่เอาแต่ว่าอันนี้ปลาไปเลยกี่กนี่กนเม็ดในเม็ดนั่นนะมาได้ตรงวันไปหลา
6: สำหรับบ้านห้วยรำพันคลองเต่าเป็นหมู่บ้านห่างไกลริมเทือกเขาบรรทัดของจังหวัดพัทลุงซึ่งอยู่ในพื้นที่ทับซ้อนเขตอุทยานแห่งชาติเขาปู่เขาย่าที่ประชาชนยังขาดแคลนสาธารณูปโภคในหลายด้านทั้งถนนหนทางที่ยังเป็นถนนดินแดงเป็นหลุมเป็นบ่อไม่สะดวกต่อการเคลื่อนย้ายผลผลิตทางการเกษตรรวมถึงระบบไฟฟ้าที่ยังเข้าไม่ถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนและเยาวชนที่นี่ยังมีความเหลื่อมล้ำในสังคม
10: ตอนนี้ผมอยู่ในหมู่บ้านในพื้นที่ห่างไกลของตำบลลานข่อยอำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงซึ่งในวันนี้ในวันที่เรามาถ่ายทำฝนตกลงมาอย่างหนักซึ่งทำให้ไม่มีแสงแดดส่งผลกระทบอย่างมากต่อแผงโซล่าเซลล์นะครับพอไม่มีแสงแดดการที่จะชาร์จแบตอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเรือนเหล่านี้ชาวบ้านที่นี่จึงเดือดร้อนพวกเขาจึงต้องการการขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่หมู่บ้านครับ
6: โดยที่ผ่านมาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้ขับเคลื่อนเพื่อขออนุญาตขยายเขตไฟฟ้าจากอุทยานแห่งชาติเขาปู่เขาย่าซึ่งได้รับการอนุมัติแล้วรวมถึงประมาณการงบประมาณที่ใช้ในการขยายเขตไฟฟ้ารวมทั้งสิ้นราว8ล้านบาทซึ่งทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ยังมีข้อจำกัดด้านงบประมาณจึงต้องการหนุนเสริมงบประมาณจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและหน่วยงานราชการส่วนกลางเข้ามาช่วยเหลือเพื่อให้ประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
11: โดยอุดหนุนในส่วนของ7ล้านซึ่งมันก็เป็นงบประมาณที่สูงอยู่กับเทศบาลระดับตำบลนะครับเพราะว่าเราป ีนึงเรามีงบประมาณอยู่ก็ไม่เยอะเราต้องดูแลทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพชีวิตทุกภารกิจนะครับที่เทศบาลต้องดูแลอยู่ซึ่งจะให้เทศบาลหาประมาณลงทุนในปีละถึงเกือบ10ล้านมันคงจะยากลำบากนะครับก็ต้องวิงวอนขอความเห็นใจจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะการไฟฟ้าหรือว่าหน่วยงานที่มีอำนาจในการที่จะสั่งการแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านบ้านคลองต่อห้วยลำพันธ์สวนเจ้าเย็นแห่งนี
6: ้ฤดูฝนที่กำลังจะมาถึงในช่วงเดือนตุลาคมไปจนถึงสิ้นปีนี้เป็นช่วงที่ฝนตกหนักแสงแดดมีน้อยจึงเป็นช่วงที่ประชาชนในพื้นที่บ้านห้วยลำพันธ์คลองเต่าจังหวัดพัทลุงที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ต้องประสบความยากลำบากไปอีกหนึ่งฤดูกาลไปพร้อมกับการเฝ้ารอการช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าจะหันกลับมาดูแลหมู่บ้านห่างไกลแห่งนี้เมื่อไหร่สนธยาแก้วขำไทย PBS รายงาน
5: ที่หนึ่งยังคงรอความหวังนะคะแต่ว่าสำหรับการรอคอยร่วม40ปีของชาวบ้านม่วงถ้ำในตำบลสะกอมอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาใกล้จะสิ้นสุดลงแล้วค่ะหลังจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชอยู่ระหว่างตรวจทานเพื่อเตรียมออกเอกสารอส.12หรือว่าหนังสือรับรองสิทธิ์ในการอยู่อาศัยหรือว่าทำกินในเขตป่าอนุรักษ์ให้กับชาวบ้านกว่า300ครอบครัวนะคะนี่เป็นผลจากการนำเสนอข่าวของไทย PBS เมื่อ8ปีก่อนค่ะในอ้วนเจริญศิลป์หนึ่งในชาวบ้านม่วงถ้ำหมู่3ตำบลตะกอมอำเภอเทพาจังหวัดสงขลารวม318ครอบครัวพาไปดูสวนยางพาราของตัวเองค่ะหลังจากต้องเผชิญกับชะตากรรมเมื่อบ้านเรือนรวมถึงพื้นที่ทางการเกษตรจำนวน365แปลงต้องกลายเป็นพื้นที่อุทยานหลังจากเมื่อปี2528กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชประกาศพื้นที่บางส่วนของตำบลสะกอมให้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาป่าช้างแหลมข้ามครอบคลุมพื้นที่หมู่3มากที่สุดหรือว่าประมาณ170ของพื้นที่ทั้งหมดเดิมที่ชาวบ้านมีเพียงใบพบท.5หรือว่าใบภาษีบำรุงท้องถิ่นทำให้หลังการประกาศไม่สามารถยื่นขอเอกสารการครอบครองสิทธิ์ใดๆได
12: ้เดือดร้อนว่าพ่อยังหมดอายุถึงทำข้อทุนข้อไรปลูกไม้นี่ทำไม่ได้เลยเพราะอนุรักษ์เขาปกป้องหมดถ้าจำไปเป็ดมันเสียทุกจับมังไรมังมันลำบากกับหมู่บ้าน
5: คุณผู้ชมคะย้อนไปเมื่อปี2561ทีมข่าวไทย PBS ศูนย์ข่าวภาคใต้ได้รับการประสานจากผู้ใหญ่บ้านม่วงถ้ำหมู่3ให้ลงพื้นที่ไปรับฟังเสียงสะท้อนจากชาวบ้านค่ะเพราะว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมานอกจากไม่สามารถโค่นยางแก่ภายในสวนของตัวเองเพื่อปลูกใหม่ได้แล้วชาวบ้านยังไม่สามารถยื่นขอความช่วยเหลือใดๆจากรัฐได้เลยผู้ใหญ่บ้านมุ่งถ้ำหมู่3บอกว่าการนำเสนอข่าวในครั้งนั้นเป็นปีเดียวกับที่รัฐบาลมีมติครม.เมื่อวันที่26พฤศจิกายน2561กำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินของราษฎรในเขตป่าอนุรักษ์และในปีถัดมามีพระราชกฤษฎีกาโครงการอนุรักษ์และดูแลทรัพยากรธรรมชาติภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือว่าเขตห้ามล่าสัตว์ป่ารวมถึงนายนพดลอาญาพิทักษ์กำนันตำบลสะกอมมักจะหยิบยกปัญหามาพูดคุยต่อในสภาสันติสุขซึ่งจัดโดยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.อยู่เป็นประจำ
13: ปัจจุบันก็สามารถนำหนังสือรับรองจากเขตห้ามล่าไปขึ้นทะเบียนการยางแห่งประเทศไทยได้ครับในส่วนของการไฟฟ้าก็การรับรองการที่อยู่อาศัยก็สามารถกระทำได้ครับแต่เป็นที่อยู่อาศัยแบบชั่วคราวครับเพราะมันจะไม่ถาวรเพราะว่าเป็นการแก้ปัญหาให้ประชาชนก่อน
5: ทันทีที่รัฐบาลและกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชมีแนวทางที่ชัดเจนทำให้ชาวบ้านคลายกังวลค่ะนับตั้งแต่ปี2562มีการดำเนินการร่วมกับเจ้าหน้าที่ในการเดินหน้าพรบการแก้ไขปัญหาที่ทำกินและที่อยู่อาศัยในเขตอุทยานนำเดินรังวัดจนแล้วเสร็จขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจทานการครอบครองสิทธิ์ก่อนออกเอกสารสิทธิ์อส.12คือเป็นหนังสือรับรองสิทธิ์การอยู่อาศัยหรือว่าทำกินภายในเขตป่าอนุรักษ์ที่ออกโดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชการออกเอกสารสิทธิ์ฉบับนี้เป็นการออกให้กับผู้ที่ครอบครองเพื่อให้สามารถตัดโค่นต้นยางที่หมดสภาพแล้วก็ปลูกใหม่ทดแทนได้รวมทั้งที่อาศัยของราษฎรในพื้นที่ได้มีสิทธิ์ในการครอบครองซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในต้นปีหน้าค่ะ

0: ช่วง20ปีของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรที่เข้าไปซื้อหนี้รวมถึงปล่อยกู้ปลอดดอกเบี้ยให้กับเกษตรกรเพื่อฟื้นฟูอาชีพค่ะแต่กลับพบว่างบประมาณที่ใช้มันไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงรวมถึงลูกหนี้บางส่วนนั้นไม่มีตัวตนอยู่จริงด้วยค่ะท่ามกลางหลากหลายปมปัญหาเรื่องนี้ทำให้สตง.ไม่สามารถออกใบรับรองงบประมาณการเงินของกองทุนนี้ได้เอกสารการตรวจสอบรายงานการเงินปีงบประมาณ2568ที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสตง.ส่งไปยังเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเนื้อหาสำคัญก็คือสตง.ไม่สามารถแสดงความเห็นต่อรายงานการเงินของกองทุนฟื้นฟูได้เพราะว่าไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอได้กองทุนไม่ได้จัดทำรายละเอียดยอดลูกหนี้คงเหลือไม่มีข้อมูลลูกหนี้การซื้อหนี้และการกู้ยืมเงินก็ไม่สอดคล้องกันนอกจากนี้ยังพบว่าตามรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงของกองทุนฟื้นฟูพบว่าลูกหนี้เกษตรกรบางส่วนไม่มีอยู่จริงทำให้สตง.ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าลูกหนี้ดังกล่าวเป็นลูกหนี้ที่แท้จริงหรือไม่ซึ่งการที่สตง.ไม่รับรองรายงานงบในการดำเนินงานของกองทุนฟื้นฟูก็ถูกตั้งคำถามจากอดีตที่ปรึกษากองทุนฟื้นฟูค่ะว่าการบริหารงานโปร่งใสหรือไม่โดยเฉพาะจำนวนลูกหนี้ที่มีอยู่จริงการชำระหนี้คืนการปล่อยกู้เพื่อฟื้นฟูอาชีพแต่ละปีมีรายรับรายจ่ายสอดคล้องกับข้อเท็จจริงมากน้อยแค่ไหน
1: เรียกว่าเอกสารไม่สมบูรณ์เอกสารไม่สมบูรณ์เกิดขึ้น2กรณีกรณีหนึ่งเนี่ยเจ้าหน้าที่บกพร่องนะครับบกพร่องละเลยหรือไม่มีความรู้ความสามารถพอที่จะทำเอกสารได้นะครับอันหนึ่งก็คือสอดเจตนาไปทางทุจริต
2: อันนี้กรรมการหรือว่าผู้แทนเกษตรกรอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องไหมคะตามข้อสังเกต
1: คือถ้าสอบลงไปลึกๆอาจจะมีนะครับอาจจะมีต้องเรียกว่าอาจจะมีเพราะต้องให้ความเป็นธรรม
0: ในปี2570คาดว่ากองทุนฟื้นฟูจะได้รับการจัดสรรงบประมาณราว 1,700 ล้านบาทค่ะแบ่งเป็นเงินเดือนบุคลากรรายจ่ายประจำราว 400-500 ล้านบาทอีกส่วนหนึ่งเป็นเงินซื้อหนี้ให้เกษตรกรรายย่อย900ล้านบาทส่วนที่เหลือก็เป็นเงินกู้เพื่อไปฟื้นฟูอาชีพแล้วก็อุดหนุนแต่ก็ถือว่าไม่มากประธานกองทุนชี้แจงว่านี่ทำให้การพิจารณาซื้อหนี้รายบุคคลและการปล่อยกู้ให้สอดคล้องกับอาชีพของเกษตรกรต้องทำอย่างรอบคอบ
3: เขาไม่ให้มาก็เพราะเราเพราะกองทุนกองทุนต้องย้อนกลับมาหาตัวเองว่าทำไมขอไม่ได้มันต้องย้อนมาหาตัวเองผมก็พูดให้ฉันว่าถ้าเราดีน่ะยังไงก็ได้บังเอิญเราไม่ดีพอไงหน่วยงานเราไม่ดีพอวันนั้นผมก็เรียนนะครับว่าอันนี้บอกผ่านรายการก็แรกเลยนะถ้าทำไม่ดีท่านรู้ปลายทางแล้วนะว่านโยบายเขาสามารถยุบกองทุนได้ไม่ยากนะครับ
0: คุณผู้ชมคะกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรนอกจากจะซื้อหนี้ NPA แล้วค่ะก็ยังมีการฟื้นฟูอาชีพด้วยการให้เกษตรกรกู้แบบปลอดดอกเบี้ยโดยพบว่าโครงการประเภทกู้มีการกู้เพื่อเลี้ยงโคเนื้อมากกว่า 1,700 โครงการซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบกองทุนฟื้นฟูพบว่าการเลี้ยงโคอาจจะไปซ้ำซ้อนกับโครงการอื่นอย่างเช่นโครงการโคล้านตัวเกษตรแปลงใหญ่ก็คือขอกู้ไปซื้อวัวแต่ไม่มีการซื้อจริงทำให้ขณะนี้คณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูระดับจังหวัดต้องชะลอการพิจารณาเงินกู้เพื่อฟื้นฟูอาชีพโดยเฉพาะการเลี้ยงโคและจะเน้นไปที่การฟื้นฟูอาชีพที่เกษตรกรทำได้จริงค่ะซึ่งท่ามกลางความไม่ชอบมาพากลของระบบเข้าไปซื้อหนี้ให้กับเกษตรกรแต่ไม่ได้ทำให้หนี้ลดค่ะและที่สำคัญค่ะส่อเขาทำให้ปัญหายุ่งยากกว่าเดิมทางออกของการช่วยเหลือเกษตรกรให้หลุดพ้นจากวังวนหนี้และความยากจนปลายทางจะเป็นอย่างไรพรุ่งนี้ชวนมาติดตามกันต่อกับรถแมปปี70สางปัญหากองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรในรายการจับตารอบทิศวันพรุ่งนี้ค่ะทุกนาทีมีค่ากับการรักษานะคะไม่ใช่แค่คนค่ะสัตว์ป่าก็เช่นกันรวมถึงช้างด้วยนะคะคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดอาคารโรงพยาบาลช้างในพื้นที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเป็นการรองรับช้างป่วยในพื้นที่ให้สามารถเข้าถึงการรักษาฉุกเฉินได้ภายใน30นาทีติดตามเรื่องนี้กับคุณวีรพัฒน์ญาตราค่ะ
4: พื้นที่กว่า26ไร่ในอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ถูกเนรมิตให้เป็นโรงพยาบาลช้างแห่งแรกของจังหวัดภายใต้ศูนย์สุขภาพช้างและสัตว์ป่าคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อยกระดับในการดูแลสุขภาพและสวัสดิภาพช้างอย่างครบวงจร หลังประชากรช้างในพื้นที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโรงพยาบาลช้างแห่งนี้พัฒนาต่อยอดมาจากการให้บริการคลินิกช้างเคลื่อนที่โดยตั้งอยู่ในอำเภอแม่แตงซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีช้างเลี้ยงค่อนข้างหนาแน่นตัวอาคารมีความพร้อมด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์และระบบการรักษาที่สามารถรองรับช้างป่วยวิกฤตได้พร้อมกันอย่างน้อย6เชือกช่วยแก้ปัญหาข้อจำกัดด้านเวลาและการเดินทางเข้าถึงการรักษานอกจากภารกิจด้านการรักษาพยาบาลแล้วอาคารแห่งนี้ยังใช้เป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติของนักศึกษาสัตวแพทย์และงานวิจัยด้านสุขภาพสวัสดิภาพและพฤติกรรมช้างทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติเพื่อสร้างมาตรฐานการดูแลช้างไทยอย่างยั่งยืน
5: โรงพยาบาลช้างและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แห่งนี้เนี่ยก็จะเป็นที่ที่แบ่งเบาภาระแล้วก็จะตอบรับสนองต่อความต้องการในการดูแลรักษาช้างของชาวช้างในจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ในเขตพื้นที่ภาคเหนือได้อย่างมีประสิทธิภาพศักยภาพนะคะร่วมกับทางคัชบาลอีกทั้งยังจะเป็นที่จะช่วยผลิตบุคลากรที่จะเป็นหมอช้างในภายหน้าด้วยเป็นที่ใช้ฝึกงานใช้ดูงานอะไรต่างๆเพราะนั้นเนี่ยโรงพยาบาลช้างของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แห่งนี้จึงมีประโยชน์มากทั้งในเรื่องการช่วยดูแลรักษาสุขภาพช้างและการเป็นที่ฝึกหัดบุคลากรที่จะเป็นหมอช้างในอนาคตค่ะ
4: ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพช้างและสัตว์ป่ากล่าวว่าทางโรงพยาบาลจะสามารถเปิดบริการได้อย่างเต็มรูปแบบในช่วงเดือนมกราคมปีหน้าเนื่องจากยังต้องมีการจัดหาครุพันธ์ทั้งด้านการแพทย์และสำนักงานอีกทั้งยังมีแผนการสร้างหอพักให้กับสัตวแพทย์เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและนักศึกษาสัตวแพทย์ที่จะเข้ามาเรียนรู้และฝึกงานในพื้นที่แห่งนี้
6: เริ่มต้นเนี่ยเราพยายามจัดการตัวโรงพยาบาลโดยเฉพาะเกี่ยวเรื่องการรับรักษาแล้วก็การรับรักษานะครับแล้วก็นำช้างเข้ามาแล้วก็ดูแลให้เต็มที่ก่อนนะครับพอหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็เพื่อนลงตัวเรียบร้อยเราก็มีแผนอยู่ว่าถ้าเราสามารถสร้างหอพักได้นะครับหอพักเนี่ยจะเป็นประโยชน์อย่างมากเนื่องมาจากว่าหอพักเนี่ยจะสามารถให้สัตวแพทย์ที่มาทำงานเนี่ยสามารถพักได้นะครับเพราะตรงจุดนี้เนี่ยค่อนข้างไกลจากตัวเมืองอย่างที่2ก็คือนักศึกษาสัตวแพทย์ไม่ว่าจะเป็นของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยของมหาวิทยาลัยอื่นที่จะเข้ามาเพื่อมาฝึกงานเพราะจุดนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่นักศึกษาสัตวแพทย์หรือนักศึกษาทางด้านชีววิทยาหรือด้านอื่นเนี่ยสามารถจะเรียนรู้ได
4: ้เนื่องจากอำเภอแม่แตงเป็นแหล่งเลี้ยงช้างสำคัญที่มีประชากรช้างมากกว่า400เชือกคณะสัตวแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงได้รับอนุมัติในการใช้ที่ดินสปก.กว่า26ไร่ในปี2562เพื่อจัดตั้งศูนย์สุขภาพช้างและสัตว์ป่าสำหรับการรองรับและรักษาภาวะฉุกเฉินช่วยให้ส่งช้างป่วยมารักษาได้ภายใน30นาทีพร้อมกับรับเคสวิกฤตได้หลายเชือกพร้อมกันโดยโครงการนี้มีมูลค่าในการก่อสร้างกว่า49ล้านบาทวีรพัฒน์ญาตราไทย PBS รายงาน
0: และส่งท้ายวันนี้ค่ะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจของคนไทยนะคะกับภารกิจกลางธงไตรรงขนาดใหญ่เหนือท้องฟ้าเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีค่ะเป็นภารกิจสำคัญที่ต้องใช้ทั้งทักษะการฝึกซ้อมกำลังกายกำลังใจในโครงการ One Flag Thailand ค่ะภารกิจครั้งนี้มีศาสตราจารย์นายแพทย์กิรติเจริญชนวานิชคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลพร้อมด้วยทีมนักกระโดดร่มเอมมี่แมคเคหัวหน้าทีมและรองศาสตราจารย์ธนบวรศิริคุณากรกุลหรือว่าซุปเปอร์ตุ้มเป็นผู้อำนวยการโครงการทั้งหมดนี้มาร่วมปฏิบัติภารกิจกระโดดร่มกลางธงชาติไทยขนาดกว่า 4,303 ตารางฟุตเหนือน่านฟ้าพัทยาเมื่อเช้าวานนี้นะคะท่ามกลางสายตานักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติที่มาร่วมชมบริเวณชายหาดพัทยาจังหวัดชลบุรีทีมงานระบุค่ะว่าภารกิจครั้งนี้ทุกคนต่างรู้สึกภาคภูมิใจที่สามารถปฏิบัติภารกิจได้ตามเป้าหมายที่ผ่านมามีการฝึกซ้อมกันอย่างหนักค่ะหลังจากนี้จะนำวิดีโอไปประกอบกระบวนการบันทึกสถิติโลก World Record และเตรียมความพร้อมสำหรับภารกิจครั้งใหญ่เตรียมธงชาติที่มีขนาดใหญ่ขึ้นไปกลางเหนือน่านฟ้าพัทยาพร้อมกับเชิญชวนประชาชนร่วมชมและร่วมร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติภายใต้แนวคิด One Flag One Nation One World Record 1ธง1ชาติ1สถิติโลกสร้างภาพประวัติศาสตร์ในวันที่5ธันวาคมนี้ณชายหาดพัทยาค่ะทั้งหมดนี้คือจับตารอบทิศค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมวันนี้ดิฉันอัญชลีอมรโมลีพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ลด 30% ด้วย
1: แกไปการถูกมากด้วยบวก1จ้า
0: โอ้ยเลยโอ้ยละ
2: ระวังก่อนที่คุณจะกดแชร์โอน F แค่เพียงปลายนิ้วก็พังชีวิตคุณและคนอื่นได้อย่ารีบเชื่อถ้ายังไม่ชัวร์เพราะที่ไทย PBS Verify เราตรวจสอบทุกข่าวทุกเรื่องราวส่งมาให้เราได้ทุกช่องทางไทย PBS Verify ตรวจสอบข่าวปลอมคัดกรองข่าวจริงเกือบไปแล้ว
3: ข่าวไทย PBS ร่วมฝ่าวิกฤตน้ำท่วมปรับเนื้อหารายงานสดจากในพื้นที่โดยทีมข่าวทั่วประเทศ
4: น้ำยังคงท่วมสูง
5: ปราจีนบุรียังคงวิกฤตครับ
3: ระดมผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์สถานการณ์ตรงจุด
6: ถ้า2002จะท่วมใครบ้าง
7: ด้านหนึ่งไปออกเจ้าพระยาซึ่งออกได้ช้าเพราะว่าน้ำยังมาเติมเยอะอยู
3: ่สื่อสารข้อมูลเตือนภัยประสานการช่วยเหลือฟื้นฟูจนกว่าจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ
8: พื้นที่ตรงนี้นะคะจุดที่เป็นครัวกลางที่มีการบริจาคจะอยู่ด้านนอก
3: อัปเดตข่าวสารทันเหตุการณ์ได้ตลอดทั้งวันในทุกช่วงข่าวไทย PBS ช่องหมายเลข3และทางออนไลน์ไทย PBS
0: เหตุเกิดแต่เรายังไม่เกิด
9: ผมอยากรู้ว่า
10: ถ้าให้นึกถึง
11: 6ตุลา
10: เราจะนึกถึงอะไรเป็นอย่างแรก
0: เมนูอาหารและข้าวมื้อแรกหลังจากเหตุการณ์6ตุลาคือเมนูอะไร
12: คือไม่ได้กินข้าวมันเทศต้ม
0: อยากรู้
13: ณตอนนั้นเพลงอะไรฮิตที่สุด
14: เขียนตอนขึ้นปี2
15: เฟคนิวในวันนั้นนะคะกับเฟคนิวในวันนี้
16: ประมาณจะประกาศว่าสุด
15: มันต่างกันไหม
17: นิทรรศการ50ปี6ตุลา Scenes of Oct จากรอยแผลสู่อนาคตที่จะพาย้อนมองเหตุการณ์6ตุลา2519ผ่านงานศิลปะภาพยนตร์ดนตรี
18: เปิดพื้นที่ให้คนหลายรุ่นวัยมาพบปะแลกเปลี่ยนกันด้วย
17: ยิ่งคุณรู้จักประวัติศาสตร์คุณจะเข้าใจอนาคตมากขึ้น
19: ติดตามชมภาพยนตร์เช้านั้นวันพุธอันคัทเวอร์ชั่นได้ทาง www.vipa.me วิภาแอปพลิเคชันและบนสมาร์ททีวีเริ่มสตรีม19ตุลาคม2569

จริงๆแล้วผมคิดอยากตายอย่างเดียวผมคิดอยากผมจะดับตัวเองเดียวเพื่อให้คนอื่นเดือดร้อนที่ผมผ่านมามันก็แต่เจ็บอะน้ำตาลูกชายไม่ใช่ไหลง่ายครับพี่สิ่งที่ผมควรจะตอบแทนคุณแผ่นดินทำไงก็ได้ผมมีวิชามวยเอาวิชามวยของผมให้เด็กๆศึกษาให้เด็กได้พัฒนาไปทำเพื่อประเทศชาติต่อไปดีกว่าดีกว่าผมไปปล่อยทิ้งไว้ครับพี่แสงไปครับดีมากครับ

ทุกๆวันอดีตนักมวยผู้เคยโด่งดังยังคงฝึกซ้อมเหมือนเดิมแม้วันนี้ไม่มีการแข่งขันรออยู่ไม่มีเข็มขัดแชมป์โลกให้รักษาและไขว่คว้าไม่มีเสียงเชียร์จากผู้คน

0: อำนาจรื่นเริงเคยเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศเป็นอดีตแชมป์โลก IBF รุ่นฟลายเวท112ปอนด์ที่เคยยืนอยู่บนยอดเขาของนักค้ากำปั้น
1: แชมป์ยังอยู่ครับ
2: แชมป์ยังอยู่ครับโอ้โหครับสุดยอดครับ
0: เข็มขัดแชมป์โลกย้ำเตือนให้อำนาจจดจำช่วงเวลาแห่งความภาคภูมิใจเมื่อเสียงเชียร์จบลงเขาดำดิ่งสู่จุดต่ำสุดของชีวิตการต่อสู้ครั้งที่หนักที่สุดไม่ใช่บนเวทีมวยแต่เป็นการต่อสู้กับตัวของเขาเองให้หลุดพ้นจากยาเสพติดและมีชีวิตอยู่ต่อไปให้ได้
3: มันเป็นเรื่องปัญหาเรื่องครอบครัวเนี่ยครับพี่ปัญหาสุดท้ายคือเรื่องครอบครัวผมที่ผมพังเนี่ยที่มีข่าวที่มีอะไรที่ผมเมาสัมภาระเทเมาตำรวจจับแล้วจับอีกเงี้ยนั่นแหละคือผมเลือกที่จะหยุดตัวเองแล้วผมเป็นเด็กที่มันแตกแยกมาอยู่แล้วไงผมไม่อยากให้ครอบครัวผมแตกแยกแล้วมันพอมันแตกปุ๊บอ่ะผมไม่สามารถที่ป้องกันครอบครัวผมได้มันทำให้จิตใจผมมันรับไม่ได้รับไม่ได้ครับมันก็เลยแบบในเมื่อเราปกป้องตัวครอบครัวไม่ได้เราก็ไม่อยากจะไปอยู่ไม่อยากไปเดินบนถนนหรือบนแผ่นดินอีกอ่ะผมเหนื่อยต่อยผมเจ็บแต่ผมไม่เคยบอกครอบครัวผมว่าผมเจ็บอ่ะสุดท้ายมันก็พังลงไปแบบมาเป็นอำนาจขี้เหล้าขี้ยาแล้วน้าผมก็เลยคุยกับผมบอกว่าไงมึงก็คิดถึงลูกมั่งมึงจะทำอะไรกับอย่างผมเกิดมาผมอาภัพแล้วอะแล้วผมตั้งเป้าไว้ผมจะไม่ให้ลูกผมอาภัพอะผมถึงไปนอนคิด2คืนผมถึงมาเนี่ยผมก็ตัดปัญหากันออกแล้วก็เดินทางมานี่เลย
0: บนถนนชีวิตที่มืดมนอำนาจรื่นเริงได้พบกับความหวังในความสิ้นหวังเมื่อเขารู้ว่าจอนนี่มือปราบอดีตตำรวจชื่อดังประกาศตามหาตัวเขาให้กลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ในสังคมใหม่ที่จังหวัดอุบลราชธานี
3: ผมออกจากศรีชาประมาณ4ทุ่มหรือ5ทุ่มเนี่ยผมออกขับรถออกมานะมุ่งมานี่อย่างเดียวเพราะพี่จอนนี่เขาลงว่าถ้าอยากหักดิบให้มาหาพี่ที่อุบลราชธานีก็เลยตัดสินใจมาแล้วก็แวะมาหาเพื่อนที่ชลบุรีไปหาเพื่อนให้ตังมา1,300ให้มาที่เนี่ยผมไล่เลยนะไล่ตั้งแต่สีชามาเลยนะครับจนกรุงเทพอ่ะผมมีสายยาหมดเลยนะแวะเข้าไปดูก็ได้แต่ผมผ่านหมดเลยผมก็ยังงงตัวเองนะ
0: ตำรวจยุทธพงศ์ศรีสมพงศ์อดีตตำรวจชื่อดังจากจังหวัดอุบลราชธานีเป็นที่รู้จักจากการทำคดีอุกชะกันและยาเสพติดคนในวงการตำรวจตั้งฉายาให้เขาว่าจอนนี่มือปราบอินดี้เขาเป็นตำรวจมานานถึง25ปีก่อนลาออกจากราชการ
4: มีแชมป์โลกมาหา
0: อดีตแชมป์โลกที่ชีวิตล้มเหลวเพราะยาเสพติดกับอดีตตำรวจที่โด่งดังจากการทำผลงานสืบสวนคดีสำคัญโดยเฉพาะคดียาเสพติดเช่นกันทั้งสองคนมาพบกันในวันที่เส้นทางชีวิตพบกับจุดพลิกผันสุดขั้ว
5: อำนาจลื่นเลิงอดีตนักมวยแชมป์โลกของประเทศไทย WBC
6: ป้อมกอดกำลังใจไว้กำลังใจนะกำลังใจนะอำนาจนะกำลังใจนะพี่พร้อมต้อนรับพี่พร้อมที่จะให้กำลังใจพร้อมดูแลเด็ดอันดับแรกคือก่อนเอารับกำลังใจก่อนกระเป๋าก่อนเนาะอุ้ยตายแล้วคุยกันหน่อยมารถอะไรเนี่ยขับมอเตอร์ไซค์มาอุ้ยมาขับมาจากไหนครับอุ้ยผมขนลุกเลยบอกจากใจก่อนเลยนะ ผมชื่นชอบอำนาจลื่นเริงมาก
7: ทำไมครับ
6: เราก่อนกันแบบลูกผู้ชายเลย
7: ให้กำลังใจ
6: ให้กำลังใจให้ความอบอุ่นให้ความรักนะและพร้อมจะดูแลทุกอย่างนะครับ
8: ผมสงสารแล้วก็อดห่วงไม่ได้เข้าใจในความรู้สึกว่าคงจะไม่เหลือใครแล้วตอนนี้และคงจะไม่มีใครให้คำแนะนำชีวิตแล้วผมเลยโพสต์เฟซโพสต์หนึ่งหากย้อนกลับไปใน Facebook ของผมจะไปเห็นเฟซนี้ของผมที่ผมบอกว่าฝากถึงญาติของเขาหากติดต่อเขาได้เขาประสงค์จะหักดิบผมพร้อมจะช่วยเหลือชีวิตเขาให้เขามาอยู่กับผม
9: ตรงนี้กี่ไร่คะพี่จอนนี
8: ่ที่ดินตรงนี้ของทางภรรยา60ไร่ครับก็ตอนปัจจุบันนี้ก็กลายเป็นทุ่งนาจอนนี่มือป่าบ้านนาแกตำบลละเวนี่คือจุดทดลองจิตใจอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ต้องหนี
9: มีคนหนีไหม
8: ไม่มีแค่ตรงนี
9: ้ให้อยู่แค่ตรงนี้ใต้ถุนเนี่ย
8: ใช่ครับอย่าไม่ให้ไปร่วมไปจะไม่ให้ไปนอนกับใคร
9: ขึ้นข้างบนได้ไหมคะ
8: ไม่ครับให้นอนนี่เป็นจุดทดลองจิตใจ
9: ให้อยู่กี่วันคะ
8: อยู่จนกว่าที่ผมรู้ว่ามันคุยรู้เรื่อง
9: อย่างอำนาจรื่นเริงอยู่ตรงนี้
8: ใช่ครับก็สามวันครับ
9: สามวันมีคนมาคุยกับเขาไหม
8: ผมนี่ไงครับนอนเฝ้า
9: พี่นอนข้างบนแล้วเขาก็นอนอยู่ข้างล่าง
8: ใช่
9: แล้วตอนนั้นเขายังเสพยาไหมคะ
8: ตอนวันที่มาน่ะคือยังเสพแต่หลังจากมาปุ๊บผมก็ให้สาบานกับผมให้ผมเอาลูกปืน4นัดโยนลงในขัน
6: เพชรยกมือขึ้นอันนี้คือลูกปืนนะครับลูกปืนที่โยนลงไปในขันนี้นะต่อจากนี้ไปนะครับผมนายอำนาจลื่นเริง
7: ผมนายอำนาจลื่นเริง
6: ขอสาบานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ
7: ์ขอสาบานต่อสิ่งศักดิ์สิทธ
6: ิ์ของทูสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาฟ้าดิน
7: เทวดาฟ้าดิน
6: และทั่วประเทศ
7: และทั่วประเทศ
6: และบอกกับใจตนเองบอกกับใจผมเอง
7: ใจผมเอง
6: นะครับผมจะเลิก
7: ผมจะเลิก
6: สิ่งมึนเมา
7: สิ่งเมา
6: ประเภทสารเสพติดเหล้าเบียร
7: ์เหล้าเบียร์
6: เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด
7: เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด
6: เบื้องต้น
7: เบื้องต้น
6: 3ปี
7: 3ปี
6: ผมจะไม่แตะผมจะตั้งใจทำแต่สิ่งดีๆ
7: ต
6: ั้
7: งใจทำสิ่งด
6: ีคุณงามความดี
7: คุณงามความดี
9: คนที่มีประวัติโชคชนมากเลยทั้งยาเสพติดทั้งเหล้าทั้งติดคุกพี่ไม่กลัวอะไรบ้างเลยชีวิตขนาดนั้นนะ
8: ไทยมันเลยไม่เกิดขึ้นนี่คือถ้ามองอีกมุมนึง
6: เพียงเพื่ออยากให้ชีวิตคนเราหนึ่งชีวิตเขามีชีวิตกลับมามีชีวิตใหม่ทำทุกอย่างเพื่ออยากให้ชีวิตเขากลับคืนมาก็เพียงเพื่อว่าอยากจะเห็นคนคนหนึ่งที่อย่างร้อยหากมองว่าหากมองเพิ่มนอกเหนือจากคำว่ามนุษย์แล้วเขาคือฮีโร่ของชาวไทยเขาคือคนที่เคยสร้างรอยยิ้มให้คนไทยทั้งประเทศแต่ทำไมล่ะในวันที่เขาล้มเหลวดำดิ่งกับไม่มีใครสนใจเขาเลยสื่อเคยประโคมข่าวดราม่าด่าเขาว่าเขาเยอะแยะมากมายแต่ไม่มีใครที่จะมองเห็นคุณค่าในตัวเขาและมองลึกลงไปในการแก้ไขปัญหาในชีวิตเขาผมมองแค่ว่าแผลในใจของแต่ละคนมันไม่เท่ากันมันเขาแค่มีแผลบางจุดเล็กๆในหัวใจหากเราหากผมสามารถเอาอะไรมารักษาแผลตรงนั้นได้มันก็จะสามารถทำให้คนคนนี้เขาคืนกลับมาได้อย่าลืมนะครับว่าเขาสันดานไม่ได้เลวเพียงแต่ว่าเขาหลงทางเขาหลงทางด้วยแผลบางอย่างที่มันเกิดทำให้เกิดและกัดหัวใจเขาเลยทำให้เขาดำดิ่งลงไป
9: ชีวิตอำนาจรื่นเริงเนี่ยเกิดมาเป็นยังไงบ้างคะ
3: ผมเกิดชลบุรีนะครับเกิดมาแต่ค่อนข้างที่จะลำบากนิดนึงตายายก็รับจ้างนะครับรับจ้างตากหมึก
9: เกิดมาในครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์เนาะ
3: ไม่มีคำว่าความสุขครับผมตั้งแต่ผมเกิดมาผมจำความได้ครอบครัวผมพ่อแม่ผมแตกแยกแล้วก็มาตายายก็แยกกันอีก
9: แล้วเราได้เข้าโรงเรียนไหมคะ
3: ผมได้เข้าเรียนนะครับผมเข้าเรียนผมเรียนถึงป.2นะครับแล้วก็ผมพอดีครูใหญ่เขาช่วงนั้นเขาเริ่มเข้มงวดเกี่ยวกับใบเกิดนะครับใบเกิดที่อยู่อะไรเงี้ยนะครับแล้วผมมันไม่มีใบเกิดนะครับไม่มีใบเกิดแล้วก็ ครูใหญ่ก็เลยบอกว่าถ้าไม่มีใบเกิดอ่ะเธอก็เรียนไม่ได้นะช่วงที่ผมเรียนน่ะคือมันเป็นช่วงที่ผมกําลังต่อยมวยด้วยแล้วผมต่อยมวยผมมีรายได้เลี้ยงยายได้ผมได้เงินมา100 120

0: มให้ยายผมเอาไปใช้จ่ายได้
1: รู้สึกณตอนนั้นน่ะเราเรียนแค่ป.2 เองแต่โรงเรียนเนี่ยมันอยู่ยากเกินไปแล้วสำหรับเรา
0: ใช่ครับ
1: ก็เลยตัดสินใจออกจากโรงเรียนมาแล้วก็ดีกว่านั้นก็คือว่าได้มาต่อยมวยมีรายได้
0: ใช่ครับ
1: แต่ละครั้งเนี่ยเพื่อเอาเงินไปให้ยายด้วย
0: ให้ยายครับ
1: ตอนป.2 เนี่ยนะ
0: ใช่ครับป.1 ผมเริ่มต่อยแล้วครับป.1 ผมเริ่มแข่งแล้วเริ่มแข่งจนผมไปโอลิมปิกที่ปักกิ่งแล้วก็จะไปโอลิมปิกที่ลอนดอนคำตัดสินของกรรมการน่ะไม่ชัดเจนน่ะคือกีฬามวยอ่ะมันไม่มีว่าต่อยวันนี้แล้วไปตัดสินพวกเนี้ยมันจะไม่มีนะครับแต่อันนี้คือเหมือนคุณโกงผมอ่ะคุณไม่อยากให้ผมไปทำเพื่อประเทศชาติน่ะแล้วสุดท้ายก็ไปก็ไม่ได้เหรียญน่ะนั่นแหละคือทำให้ผมกลับดิ่งลงไปอีกกลับไปกินเหล้ากลับไปสูบยาอีกนั่นคือทำร้ายจิตใจของผมอย่างแรงอ่ะ

0: ถ้าได้ตัวมาเนี่ย
1: ธรรมดาเลย
0: เม
1: ื
0: ่อเช้าได้วิ่งไหม
1: วิ่ง
0: ฝนตกไหมเมื่อเช้า
1: ไม่ตก
2: ความผิดหวังซ้ำแล้วซ้ำเล่า
0: แล้ว
2: ทำให้อดีตแชมป์โลกดำดิ่งสู่ด้านมืดการเอาชนะใจให้ลุกขึ้นสู้ต้องใช้ความกล้าที่จะหักดิบจากยาเสพติด
0: อ๋อเจอตอนวิ่ง
1: ซีวีให้วิ่งครับไปนู่น
0: เอาเหรอต้องใส่แกไปเก็บวัวแกบ้างผมก็เดินทางพาไปอบสมุนไพรเพื่อดูแลร่างกายสภาพร่างกาย
2: จอนนี่ขับรถไปกลับวันละกว่า200กิโลเมตรเพื่อพาอำนาจไปอบสมุนไพรขับสารพิษหวังว่าจะช่วยให้ฟื้นตัวจากยาเสพติดได้เร็วขึ้นหลังจากใช้ชีวิตผิดพลาดมานานถึง3 ปี
3: เอาเอาเรื่องแทน

0: เป็นยาสมุนไพรครับที่หลวงพ่อท่านต้มไว้ให้พวกญาติโยมมาเอาไว้ดื่มครับเพื่อให้ขับสารในร่างกายสิ่งที่มันไม่ดีที่มันตกค้างตะกอนอะไรก็แล้วแต่นะครับมันทำให้ฟื้นฟูร่างกายรวดเร็วนะครับแล้วก็เป็นที่สั้นใส่แต่ยาสมุนไพรทุกอย่างอย่างนี้นะครับแล้วก็ให้เราดื่มเข้าไปมันก็จะขมนิดนึงนะครับแต่ผมเชื่อว่าความขมเนี่ยมันทำให้ร่างกายเราดีขึ้นน้ำสมุนไพรยังดีเอาผมขมหน่อยนะครับแต่กินแล้วมันร่างกายเรามันฟื้นฟูเร็วอะ
1: อำนาจลื่นเริงฟื้นเร็วก็เพราะได้เตาอบตั้งแต่วันที่2มาถึงผมพาอัดยาวเลย7วันต่อเนื่องเลยเดินทางจากบ้านผมมานี่100กิโลนะครับไปกับ200กิโลแต่ทุกวัน3วันแรกเขาบอกเลยครับว่าถ้าไม่ได้เตาอบสมุนไพรเนี่ยกระดูกร้าวแล้วมันหนาวมันเข้ากระดูก
0: แล้วก็ผมมาวันแรกอ่ะผมคันหมดอ่ะมันเหมือนขับยาออกมามั้ยแล้วเราเกาอ่ะคันหมดเลยนะมันค่อยหาย
1: วิธีการบำบัดวิธีการดูแลผมมันมีขั้นมีตอนมีแผนการดูแลรักษานะครับส่งผลให้เขาได้กลับมาเอาร่างกายกลับมาก่อนแล้วก็เสริมด้วยเอาหัวใจกลับมา
2: ไฟมันเดือดไฟมันลุกยังเป็นไงบ้างร่างกายสภาพร่างกาย
0: เต็มร้อย
2: เต็มร้อยเนาะจากวันแรกวินาทีแรกที่เจอกัน14มิถุนาวันนั้นเป็นวันที่อะไรที่เจอกันมาแรกจนมาวันนี้ผมบอกเลยครับว่ามันไม่ใช่แค่ปาฏิหาริย์มันไม่ใช่คือเรื่องบังเอิญแต่ผมว่ามันเป็นเรื่องอะไรบางอย่างที่มันมีค่ายิ่งก็คือหัวจิตหัวใจของเราสองคน
3: ถ้าชีวิตที่พอคนวาย
1: จงมาทีมงานทุกคนทานข้าวได้เวลาทานข้าว
3: รวมกำลังใจให้เป็นพลังอย่าหยุดยั้งแม้จะมืดมน

0: ไปฝันดีนะ
1: ครับพี
0: ่ครูเพชรสวัสดีครับสวัสดีครับฝันดีครับ
2: ฝันดี
0: ผมกินข้าวเสร็จทำกับข้าวให้ทานนั่งทานข้าวด้วยกันกินข้าวโต๊ะเดียวกันหม้อเดียวกันเป็นอย่างนี้ตั้งแต่วินาทีแรกที่เขามาอยู่ผมแล้วผมก็เดินส่ง

0: เข้าที่พักฝันดีนะครับแล้วเขาก็สวดพระสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนด้วยคือกฎที่วางไว้นะครับเขาทานข้าวเสร็จซ้อมมวยเสร็จอาบน้ำทานข้าวแล้วเขาเข้าพักผ่อนแต่เช้าเขาตื่นเช้ามากนะครับตื่นเช้าเขาไปใส่บาตรทุกวันแล้วก็วิ่งออกกำลังกายทุกวันในเวลานี้ร่างของเขาเนี่ยร่างทองของเขาเนี่ยมันกลับมาแล้วนะครับ
1: ชนะหอมแก้มสองข้างเลยนะ
2: เดี๋ยวนี
1: ้นะป่ะ
2: แต่งองค์ทรงเครื่องให้ทุกวันเลย
1: ต้องตั้งใจเรียนนะใช่ไหม
3: อำนาจชุบชีวิตของตัวเองขึ้นมาใหม่ที่บ้านของจอห์นนี่เขาได้พบกับบ้านที่อบอุ่นราวกับครอบครัวที่เขาโหยหาย
1: ุงกัดใช่ป่ะมันเหมือนตอนนี้ชีวิตของผมกำลังประกอบกลับมาในเรื่องความอบอุ่นของลูกและพ่อที่เสียใจมากที่สุดก็คือเรื่องครอบครัวเรื่องลูกผมเสียใจตรงนั้นมากที่สุดในชีวิตผมถึงแบบดำดิ่งลงไปจนแบบหาที่ดึงขึ้นไม่ได้ครับเขาบอกพ่อรู้ไหมหนูนอนไม่หลับเลยหนูไม่มีความสุขเลยหนูไม่เคยมีความสุขเลยพ่อเหมือนเขาดูข่าวอ่ะดูเน็ตดูทางโทรศัพท์ดูอะไรเงี้ยเราเห็นภาพผมที่โดนจับเดี๋ยวโดนจับเดี๋ยวคนนู้นด่าคนนี้ด่าเขาเครียดอ่ะเขาไม่มีความสุขเขาบอกเขาไม่มีความสุขเลยแล้วเขาส่งคลิปมาพอเขารู้ว่าผมมาอยู่กับพี่จอห์นนี่อ่ะเขาบอกพ่อรู้ไหมเนี่ยหนูมีความสุขมากเลยหนูนอนหลับหนูคิดถึงพ่อนะหนูรักพ่อนะความรู้สึกของผมมันแบบผมรักลูกผมมากแล้วผมก็จะทำเพื่อเขามันไม่เคยทำมาให้ลูกความสุขมันเหมือนแบบชีวิตผมมันกลับช้าเกินไปไหมหรือว่ามันสายไปไหมนั่นแหละคือตัวผมไงแล้วผมก็คิดว่าผมต้องทำให้ลูกผมให้ได้ครับที่มันผ่านมามันหมดเวลาที่ผมจะออนแอร์แต่วันนี้น้ำตาผมไหลผมสิ่งที่ผมได้กลับมาคือลูกผมรักลูกผมผมรักลูกผมผมรักลูกผมมากแล้วผมก็จะทำเพื่อเขาแล้วผมก็คิดว่าผมต้องทำให้ลูกผมให้ได้นั่นคือตัวผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็อยู่ที่สมาธิของผมกับสิ่งที่ผมผ่านมามันก็เจ็บอ่ะ
4: หากความฝันนั้นยังพอมี
1: หมดเวลาที่ผมจะอ่อนแอ

0: โอ้นอนอยู่ในนี้
1: ครับผม
0: พิพิธภัณฑ์ชีวิตอำนาจรื่นเริง
1: เป็นถ้วยของรัชกาลที่9ถ้วยชิงครับของรัชกาลที่9ก็จะมีแบบนี้ผมก็จะเก็บไว้ใบนี้เป็นใบที่พระองค์ท่านรัชกาลที่9ท่านทำไว้นักกีฬาทุกคนมีความมุ่งมั่นมันมีค่าทางจิตใจผมแล้วก็เวลาผมมองมันเหมือนสะท้อนกลับมาหาผมว่าสิ่งที่ผมทำไม่ดีอย่าหันหลังกลับไปทำอีกตอนนี้ผมต่อยนะผมก็เก็บของผมไว้มันขาดแล้วก็จริงผมก็เก็บไว้แต่มันมีความสัมพันธ์ในที่เขาพาผมไปแข่งทุกที่อ่ะในโลกไปเนี่ยผมใส่เขาจนพังผมก็เก็บเนี่ยพังหมดผมก็เก็บของผม
0: อันนี้ขึ้นชกอะไรบ้างคะรองเท้านี
1: ้อันนี้ไปคู่นี้มันมี2คู่นะครับที่ผมใส่ป้องกันแชมป์โลกแล้วก็ชิงแชมป์โลก2คู่นี้เลยเนี่ย2คู่เนี่ย

0: ดีครับนี่ครับ
1: ผมมาอยู่ที่นี่2เดือนผมใส่บาตรให้ยายผมทุกวันใส่ให้ยายผมเพื่อให้ไม่รู้ว่ายายผมอยู่ตรงไหนแต่ขอให้ยายมีความสุขอ่ะ
2: โยมนาถ
0: ครับ
2: ถ้าว่างก็มาทุกวันนะ
0: ม
2: าทุกวัน
0: ครับ
2: ช่วงว่างช่วงเช้าเราก็ไม่มีอะไรทำแล้วก็มาวัดเลย
0: ครับ
2: มาเข้าวัด
0: ถ้าฝนไม่ตกแรงนะ
2: ใส่บาตรมารับศีลรับพร
0: ครับ
2: เพื่อชีวิตที่ดีของเรา
0: ครับผมครับแม่นิดครับผมเรียกแม่ผมเรียกแม่นิดเหมือนยายผมอ่ะเป็นทั้งพ่อ

พ่อทั้งแม่ให้อ่ะได้ยินเสียงแกหัวเราะเหมือนกับตอนที่เราเล็กๆเห็นแต่แกมีแต่หน้าบึ้งมีแต่น้ำตาไหลผมจำรอยยิ้มของยายผมได้ทุกครั้งเลยที่แกยอม

0: ผมก็จะคิดถึงยายผม
1: คือถ้าช่วงนั้นยายยังอยู่เราจะกลับไปหายาย
0: กลับหายายแน่นอนครับกลับไปกอดกลับไปนอนตักแล้วผมจะไม่เป็นอย่างนี้ด้วยผมจะไม่เป็นแบบที่แบบสำเร็จเทมากินตรงนู้นตรงนี้จะไม่เป็นแน่นอนไม่เป็นแน่นอนคือผมจะได้คำตอบจากยายกลับมาทันทีเลยว่าผมต้องทำแบบนี้

0: เมื่อ20ปีก่อนอำนาจรื่นเริงวิ่งเพื่อเป็นแชมป์โลกแต่วันนี้เขาวิ่งเพื่อรักษาวินัยรักษาสุขภาพและรักษาชีวิตของตัวเองที่สำคัญคือการรับหน้าที่ที่จะทำให้เห็นความหมายของชีวิตตัวเองด้วยคำว่าครู
1: บนถนนของการต่อสู้ต่างชีวิตต่างต้องดิ้นรน
2: ในวันที่ครูอำนาจมาเพื่อที่จะบำบัดรักษาเขาแผนการรักษาของผมตามแผนจิตวิทยาของผมเพียงเพื่อผมเชื่อว่าอำนาจลื่นเริงจะเลิกได้ก็ต่อเมื่อผมต้องยกคำว่าครูให้คำว่าครูเราจะทำให้ชีวิตเขากลับมายิ่งใหญ่แต่ในเวลานั้นมีแต่ครูแต่ไม่โดยไม่มีลูกศิษย์มันก็คงจะเกิดขึ้นไม่ได้แผนการก็คืออยากให้ครูพาลูกศิษย์ลูกศิษย์พาครูวิ่งตอนเช้าเพื่อให้ครูได้ออกกำลังกายผมก็เลยคุยกับเพชรแผ่นดินบอกว่าลูกช่วยพ่อหน่อยครับพ่อไอตัวเล็กๆผมมีอะไรครับพ่อไปซ้อมมวยกับครูอำนาจให้พ่อหน่อยได้ครับงั้นแต่หนูต้องตื่นแต่เช้าวิ่งกับครูอำนาจนะได้ครับลูกก็บอกปรากฏว่านั่นคือแผนการวันที่3คือวันที่เพชรแผ่นดินเริ่มวิ่งออกกำลังกายยกลูกชายกล่องดวงใจให้ไปเป็นลูกศิษย์เพียงเพื่ออยากให้1ชีวิตกลับคืนมาเป็นมนุษย์มาเป็นคนจากที่เขาดำดิ่งไปเป็นมัจจุราชแล้วผมเชื่อว่าอยู่ที่อื่นเขาเรียกว่าเขาว่าขี้ยาแต่มาอยู่ทุ่งนาเขาผมจะให้เขาทุกคนเรียกเขาว่าครู
3: ปุ๊บนี่สอกกำง่ายสอกกำยับก่อนยับสอกกำยับสอกกำเร็วขึ้นก่อนเร็วเดี๋ยวให้ลงไปเร่งล่างเอ๊ะลงมาตูลงไปก่อนตูลงเนยโอเคเฮ้ยขึ้นเร็ว
2: เรื่องดีของเยาวชนเนี่ยน้องๆหนู
0: แม้อำนาจจะเคยทำความผิดมาหลายคดีแต่จอนนี่ก็ยอมไว้ใจให้ลูกชายวัย6ขวบฝากตัวเป็นลูกศิษย์คนแรกของเขาจอนนี่ไม่ได้อยากให้อำนาจเลิกเหล้าเลิกยาเพียงเท่านั้นแต่เขาหาวิธีคืนคุณค่าด้วยการให้เขากลับไปทำในสิ่งที่ตัวเองเชี่ยวชาญที่สุดนั่นคือวิชามวยไทยและมวยสากล
3: ต่อยต่อยต่อยต่อยอย่างเดียวต่อยอย่างเดียว
0: วันนี้ลูกศิษย์ของครูอำนาจล้นเวทีมีทั้งเด็กๆในชุมชนและคนที่มีฝันที่จะก้าวขึ้นสู่สังเวียนนักมวย
4: 3 6 3 7 3 8 3 9
5: เป็นไงคะฝีมือแผ่นดินเป็นไงบ้างคะ
2: ผมเห็นสิ่งที่ผมเห็นได้ตอนนี้ก็คือความมุ่งมั่นของเขาครับส่วนเรื่องฝีมือก็ต้องเป็นเรื่องของการพัฒนาตอนนี้ก็การพัฒนาเริ่มดีขึ้นก็ด้วยในวัยของเด็ก6ขวบมาได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเป็นพรสวรรค์ที่ติดตัวมาแต่ตอนนี้เป็นเรื่องของพรแสวงที่เขาจะต้องเรียนรู้จากครูอำนาจเรื่องเลยครูแหวนของเขา
5: ดูเขาตั้งอกตั้งใจมากเลยนะ
2: ตั้งใจมากครับตั้งใจมากนี่ไม่สบายวันนี้มีน้ำมูกใช่เพื่อนฝากครับอันนี้ก็ดังมวยชีวิตมีชีวิตเรื่องราวคล้ายกันเลยกับคุณหน้าลื่นเลยแต่มาได้ชีวิตใหม่กับผมเพื่อว่าบอกเขาบอกคำเดียวว่าก็มีผู้ชายคนเดียวเท่านั้นที่จะให้ชีวิตใหม่ผมได้ก็คือจอห์นนี่มือปราบผมก็เลยให้โอกาสเขาก
5: ับคนนี้พี่ก็เอาอยู่เหมือนกัน
2: เอาอยู่ครับเอาอยู่แล้วตอนนี้น่ารักด้วยนิสัยน้องก็น่ารักมากไอ้เพชรแผ่นฟ้า
5: ทำไมตั้งชื่อว่าเพชรแผ่นฟ้าล่ะคะ
2: เพราะผมมีเพชรแผ่นดิน
5: แล้วลูกแท้ๆน่ะ
2: นั่นคือเพชรแผ่นดิน
5: แล้วคนนี้
2: เพชรแผ่นก็เลยเปลี่ยนมีทั้งแผ่นดินและแผ่นฟ้า
5: ใครเป็นพี่ชาย
2: ใช่
5: คนนั้นให้เป็นครู
2: ใช่ครับอันนั้นคือเพชรไงทุกคนจะต้องมีเพชรนำหน้าไงครับ
5: อ๋อเป็นครู
2: ครับชื่อเพชรนำหน้าคือชื่อของครูคนนี้ที่ผมตั้ง
5: พี่ทำที่นี่เพื่อให้

0: อำนาจรื่นเริง
1: ใช่
0: เปลี่ยนชีวิตมาเป็นครู
1: เป็นครูอย่างที่ผมพูดเนี่ยผมบอกเลยว่าคำว่าครูนะจะทำให้เขากลับมามีชีวิตที่ยิ่งใหญ่อำนาจรื่นเริง
0: พี่ตั้งใจทำให้ที่นี่เป็นอะไรคะ
1: เป็นศูนย์การเรียนรู้ครับอย่างน้อยๆมันจะเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจที่จะถ่ายทอดออกไปผ่านสื่อสังคมโซเชียลไปทั่วประเทศเพื่อจะให้เด็กและเยาวชนรวมทั้งผู้ปกครองอีกหลายครอบครัวหันมาสนใจกีฬาการหันหากีฬาดีกว่าไปพึ่งพายาเสพติดบางคนติดยาเสพติดอยากจะเลิกยาอย่างนี้หรือบางคนติดยาผมเอามาบำบัดรักษาอย่างเช่นครูอำนาจอย่างนี
0: ้มันเหมือนเป็นศูนย์เรียนรู้ด้วยเป็นศูนย์ทดลองด้วยทดลองให้เชื่อให้ได้ว่ากีฬาและยาเสพติดยาเสพติดเนี่ยมันแก้ได้
1: ใช่ครับ
2: มีแต่สิ่งที่ดีๆคือทุกวันผมตื่นมามันเหมือนกับแบบมันสดใสขึ้นนะครับตื่นมาผมก็ขับมอเตอร์ไซค์ไปแล้วใส่บาตรใส่บาตรเสร็จผมก็มา3โล4โลแล้วแต่ครับไปข้ามไปฝั่งนู้นก็เป็นเวทีมวยก็ซ้อมของเราทวนเชิงของเราครับเพื่อที่จะเอาไว้สอนน้องๆอะไรมันเนี่ยครับนั่นก็มันมีความสุขปั๊บดีขยับเอาดีขยับขยับขาหวดเลยหวดปั๊บเลยฮึบปึ้งปึ้งปั๊บดี
3: ฮะโอเคพอได
2: ้คำว่าครูอ่ะมันมีความลึกซึ้งเยอะนะครับเยอะมันใช้ได้หลายแบบหลายมุมนะครับอย่างมวยมันใช้ทั้งแรงของครูและแรงของเด็กผสมผสานกันนะครับแต่เด็กจะเข้าใจได้ครูก็บางครั้งก็เหนื่อยแต่เราต้องยอมทนเพราะคำว่าครูแล้วอ่ะคำว่าเขาเรียกเราครูแล้วอ่ะเราจะทำไงให้กับลูกศิษย์เราให้ดีขึ้นพัฒนาขึ้นเนี่ยครับไปให้เด็กๆศึกษาให้เด็กได้พัฒนาไปทำเพื่อประเทศชาติต่อไปดีกว่าดีกว่าผมไม่ปล่อยทิ้งไว
3: ้ให้เขา
2: พุ่งตีนตั้งเอาตีนพับตีนพับตีนพับตีนพับตีนฮึบพับตีนฮึบ
0: ลูกศิษย์มาแล้ว
2: พับตีน
4: เงียบเลยสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับครูเขาสอนอะไรหนูบ้างครับ
5: สอนศิลปะแม่ไม้มวย
0: นั่นน่ะสิสอนท่าไหนบ้างเริ่มต้นจากการสอนอะไร
5: ยกวางครับ
0: ยังไงนะอ๋ออันนี้คือเรียกว่าอะไร
5: แล้วก็ศอกครับ
0: ศอกยังไง
5: ศอกครับ
0: อ๋อไหนครูสอนยังไง
4: ศอกคร
0: ับศอกกลับอย่างนี้เลยนะอ๋อต่อสู้กับ
5: ใกล้ๆเพราะถ้าอยู่ไกลๆมันจะไม่โดนก็ถ้าฟาดถังจระเข้
0: ฟาดถังจระเข้ทำไงครูต้องครูหลบไม่ทัน
2: โอเคขอให้แผ่นดินรักษาความดีของแผ่นดินให้กับพ่อกับแม่แล้วเมื่อคืนที่ครูบอกต่อหน้าปู่ย่าแผ่นดินทำชื่อเสียงกับประเทศชาติภายภาคหน้าต่อไปรู้ว่าจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย
5: ์
2: โอเคไหมโอเคทำด้วยเสียงประเทศชาติก่อนทีนึงผมมีแรงบันดาลใจอ่ะแรงบันดาลใจก็มาจากลูกพี่จอนนี่เงี้ยเขาเรียกผมครูตลอดนะครับไม่มีคำว่าเรียกอาอำนาจลุงอำนาจไม่มีนะครับคือเขาเรียกครูตั้งแต่วันที่เขาไหว้ผมเลยนะตั้งแต่เขาซื้อพวงมาลัยมาไหว้ผมแล้วเขาเรียกผมครูมาตลอด1เดือนเต็มๆเนี่ยเขาเรียกผมคำว่าครูมาตลอดครูครับอันนี้ผมออกถูกไหมครับครูครับอันนี้ผมต่อยหมัดอย่างนี้ถูกไหมครับผมฟันศอกนี้ถูกไหมคือเขาถามผมหมดนะและเราต้องมีคำตอบไปกับเขาจริงๆอ่ะก็วันนี้นะครับเป็นวันที่ผมมีความภาคภูมิใจคำว่าครูนะครับวันนี้เป็นวันแรกนะครับจากที่หายจากวงการมวยประมาณ 6-7 ปีนะครับ 6-7 ปีนะครับไม่ใช่ว่า3ปีนะครับ3ปีเนี่ยที่มีปัญหานะครับหลังจากนั้นก่อนหน้านั้นนะครับคือไม่อยากเข้าวงการมวยเลยนะครับวันนี้เป็นวันแรกนะครับพวงมาลัยเส้นนี้นะครับพวงมาลัยเส้นนี้นะครับลูกศิษย์ผมคนแรกนะครับคือลูกของพี่จอนนี่นะครับเพชรแผ่นดินนะครับวันนั้นเอาพวงอะไรพวงนี้มาไหว้ผมวันนี้เขาแข่งเป็นครั้งแรกในชีวิตของเขานะครับและเรียกผ

0: ว่าครูนะครับผมจะทำหน้าที่คำว่าครูให้กับเขาให้ดีที่สุดนะครับและให้ความรู้ให้ความคิดเกี่ยวกับแม่ไม้มวยไทยสอนเขาในสิ่งที่ควรจะสอนแม่ไม้มวยไทยเพื่อเอาไปใช้ในทางที่แข่งขันกีฬานะครับวันนี้เป็นวันที่ผมภูมิใจนะครับแล้วก็ยังไงก็ช่วยเป็นแรงบันดาลใจให้กับลูกศิษย์ผมนะครับที่แข่งขันวันนี้ด้วยนะครับแล้วก็น้องอีกคนนึงน้องบิ๊กกี้ด้วยนะครับวันนี้ผมภูมิใจมากๆครับคำว่าครูสุดๆลุยวันนี้ลุยไปลุย
1: ชอบมั้ย
2: เพชรแผ่นดินลูกศิษย์คนแรกของครูอำนาจจะได้ขึ้นเวทีเป็นครั้งแรก
0: ไม่เป็นไร
3: ลูกนิ่งๆลูก
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
4: นิ่งๆอันนี้ไม่ได้ตั้งไม่ตั้งไม่กษัตริย์ทำไมทำไมอ
3: ย่างไรโอ้
4: ถึงไม่ได้อย่างไรเอียงมันบันดิกเกี่ยวกับอันนี้มันคน
0: ตั้งแขนมาตั้งแขนนะนะรู้ป่ะมีสมาธิเยอะนะนะนะนะรู้ป่ะตั้งสมาธิดีๆนะโอเคป่ะ
5: ทำตัวยัง
2: จอนนี่เอาใจช่วยลูกชายสำหรับคนเป็นพ่อแพ้หรือชนะไม่ได้มีความหมายเท่ากับการที่ลูกชายได้ฝึกระเบียบวินัยและกล้าที่จะลุกขึ้นสู้ความสามารถของลูกศิษย์ทำให้ครูมวยที่เคยก้าวพลาดกลับมาเห็นคุณค่าของตัวเองได้อีกครั้ง
0: ได้ตกกันไม่ได้แต่ต้องวางมือสายตกนะสายห้ามตกนะลูกว่าครับ
6: ด
3: ีใจกับสถิติแรกสถิติแรกของเขาก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีของผู้เขาชนะตั้งแต่วินาทีที่เขาตัดสินใจกล้าขึ้นชกแล้วครูนายแกเก่งมากวินัยแกสูงสมแล้วกับเขาจะเป็นเทรนเนอร์ในระดับโลกคนต่อไปนี้นะครับ
0: ผมตื่นเต้นนะตื่นเต้นแล้วก็วันนี้มีความสุขครับที่ลูกศิษย์คนหนึ่งที่เรียกคำว่าครูนะแล้วเขาเชื่อในสิ่งที่ผมเป็นครูเขาสอนเขาเข้ามา
7: ใ
0: ช้ได
7: ้
0: คร
7: ับความ
0: ร
7: ู้
0: ใจคร
7: ับ
0: ผมอ
7: ยู่นี่ได้ประมาณ26วันนะครับน้องๆก็ทำมาให้นะครับแล้วก็ให้กำลังใจผมทุกอย่างข้อฟาร์มในนี้นะครับมีความหมายหมดนะครับมีความหมายหมดแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับผมคำว่าครูนะครับมันตื้นตันใจผมอันนี้ผมยังไม่ได้อ่านนะครับเพราะผมอ่านหนังสือไม่ออกกันต้องรอให้พี่ชนนี่อ่าน
0: มันดำเนี่ย

0: แบบมุนๆนะ
1: อำนาจชุบชีวิตของตัวเองขึ้นมาใหม่ที่บ้านของจอห์นนี่เขาได้พบกับบ้านที่อบอุ่น
0: ดีนะ
1: ราวกับครอบครัวที่เขาโหยหา
0: ย4ชั่วโมง3ปีผมมีรอยยิ้มวันหนึ่งไม่ถึงนาทีด้วยบางครั้ง
2: จะมานี่อ่ะไม่ได้ยิ้มเลย

0: ือเปรียบเหมือนกับไอ้อันเนี้ยที่เราเก็บเอาไว้แล้วไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนอะไร
1: ใช่ครับ
0: เก็บเอาไว้เพื่อระลึกถึงช
1: ี
0: วิตช่วงนั้นของเราเนาะเอาไว้เตือนใจเหรอคะ
1: มันเหมือนเตือนสติเราอ่ะวันที่เราอยู่ในนั้นเราลำบากตังค์ไม่มีเติมน้ำมันบางทีผมเข็นนะในครั้งเนี้ยผมเข็นแบบโอ้โหเข็นถ้าเอาเป็นกิโลนะเป็นร้อยกิโลนะร้อยกิโลสองร้อยกิโลนะ
0: ไม่มีเงินเติมน้ำมัน
1: ใช่ครับ
0: แล้วแต่ต้องเข็นไปด้วย
1: เข็นครับผมไม่จอดทิ้งคือน้ำมันหมดตรงไหนผมมาเข็นเขาเข็นมาถึงที่ผมต้องพักแล้วก็ค่อยๆไปสอนมวยเข้าให้บ้างร้อยสองร้อยก็ค่อยมาเติมน้ำมันแล้วก็ซื้อข้าวกินบ้างตอนเช้าแทบไม่มีตังก็ไปที่วัดก็ขับเข้าไปที่วัด
0: ผูกพันกันขนาดนั้นหน้ากากไอ้ตรงเนี้ยเปลี่ยนเรียกว่าเปลี่ยนหน้ากากเปลี่ยนอุปกรณ
1: ์ครับเปลี่ยนเปลือกทั้งหมด
0: ตกแต่งไปเยอะแล้ว
1: ครับ
0: แต่ว่าของที่ถูกเปลี่ยนไปชิ้นเก่าเนี่ยเก็บไว้
1: ผมเก็บไว้ครับทุกชิ้นไม่ว่าจะแตกผมก็เก็บชิ้นเล็กชิ้นน้อยผมเก็บ
0: เก็บทำไมคะ
1: เก็บไว้เพื่อระลึกถึงวันที่เรามาเขาวันที่เขาหอบหิ้วเรามาโดยที่ไม่มีติดขัดอะไรนะครับแล้วก็ถ้าวันใดวันหนึ่งผมมีตังค์แล้วผมเปลี่ยนเปลือกหมดแล้วผมทิ้งเข้าไปเนี่ยเหมือนกับผมไม่แฟร์วันที่ลำบากก็ลำบากด้วยกัน
0: ขอร้องได้ไหมคะ
1: แฟร์ครับไ
0: ปพาเที่ยวพาเที่ยว
2: ไม่ถึง3เดือนที่อำนาจใช้ชีวิตอยู่กับจอห์นนี่เขาได้รับโอกาสที่จะลุกขึ้นใหม่ความสำเร็จยังอยู่ปลายทางแต่อย่างน้อยชื่อของอำนาจรื่นเริงก็ได้กลับมาอีกครั้งในฐานะครูมวย
1: พอสั้นๆทำไมพอสั้นหมุนออกมาปุ๊บฮอตเลยฮอตปัง
3: ตั้งแต่มีแบบเขาเรียกอะไรนะครูอำนาจมารู้สึกว่าวงการมวยจะคึกคักมากเลยค่ะเด็กๆก็แบบสนใจลดการดูจอได้เยอะมากเลยค่ะเมื่อก่อนแผ่นดินกับมาขวัญก็คือเลิกเรียนมาก็หาดูจอและอะไรอย่างเงี้ยแต่ตั้งแต่เขาได้ซ้อมมวยอ่ะลดการดูจอได้เยอะขึ้นเลยค่ะแล้วก็จะมีวินัยมากขึ้นค่ะ
0: เมื่อก่อนติดเล่นเกมหรืออะไร
3: ติดเล่นเกมแล้วก็ดู YouTube อะไรเรื่อยเปื่อยของเขานะคะ
0: ตอนนี้ไม่ละ
3: ตอนนี้ลดลงได้เยอะค่ะแต่ก็คือให้มีดูจอบ้างก็คือเป็นชั่วโมงนี่แหละปล่อยเขานะคะแต่ก็กำหนดเวลาให้เขา
0: น่าสนใจมากๆเลยนะคะมันเป็นเรื่องที่ตอบโจทย์ปัญหาของสังคมไทยในตอนนี้เลยเนาะเด
3: ็
0: กติดจอติดเกมในขณะที่ผู้ใหญ่ก็ติดเรื่องยาเสพติดหรือว่าวัยรุ่นก็ยาเสพติดด้วยแล้วก็มีปัญหาอาชญากรรมมีปัญหาความรุนแรงความขัดแย้งความไม่ปลอดภัยเยอะแต่พออย่างเนี้ยคนที่เคยมีประวัติจากเรื่องยาเสพติดหรือเรื่องอาชญากรรมอะไรก็แล้วแต่พอมาอยู่อย่างนี้มันตอบแก้ปัญหาได้ทุกอย่างเลยในชุมชนเน
3: า
0: ะ
3: ใช่ตอบโจทย์ได้เยอะมากดูพี่จอห์นนี่ยังเปลี่ยนตัวเองเลยค่ะเปลี่ยนมาใส่รองเท้าแล้วหันมาออกกำลังกาย
0: บนถนนของการทำไมประเทศนี้แก้ปัญหาย
4: าทะลักทุกวันนะครับหน่วยงานที่กำลังทำแผนการสืบสวนติดตามจับกลุ่มยาบ้าแก๊งยาบ้าล็อตนี้เข้ามาเพื่อจะวางยาตลาดไทยเนี่ยเพื่อจะส่งต่อไปสุพรรณบุรีส่งต่อไปสงขลาเนี่ยเขากำลังทำงานกันนะแต่มันล็อตมาทุกวันเขาเรียกว่ากองทัพมดมันไหลทะลักก็เพราะความต้องการทางการตลาดผู้เสพมันยังต้องการอยู่แต่ทำให้ผู้เสพกลัวตายเนี่ยแต่ยาหรือเสพยาเนี่ยแม่งถ้าตรวจฉี่เจอเนี่ยแม่งติดคุกเนี่ยมันจะโอ้โหมันจะไม่กล้าเลย
0: ผู้เสพเป็นปลายทางเนาะแล้วขยับขึ้นไปเนี่ยมีอีกกี่
4: นะมันเริ่มตั้งแต่ผู้นำเข้าผู้จำหน่ายรายใหญ่ผู้จำหน่ายรายย่อยผู้ครอบครองเพื่อเสพและก็ผู้เสพ
0: ห้า
4: แค่นั้นแหละหลักๆตัดนี่ตัดไอ้ตัวห้าเนี่ยปลายทางนี่แหละความต้องการทางการตลาดเนี่ยหลักการนี้ง่ายอย่าลืมนะครับถ้าชุดปสใหญ่ชุดสืบใหญ่ๆชุดกองปราบชุดหน่วยงานความมั่นคงตามจับล็อต10ล้านเม็ดเนี่ย
0: พุ่งเป้
4: าพุ่งเป้าไปที่นี่กว่าจะได้มันอยู่ใช้เวลาอยู่6เดือนหรือ1ปีเพื่อจะได้10ล้านเม็ดแต่ทุกวันแม่งทะลักเข้าวันละ10ล้านเม็ดทะลักเข้าเพื่อจะไอ้10ล้านเม็ดทะลักเข้าเพื่อจะมาหาไอ้ลาย5เนี่ยลายผู้เสพแค่นั้นเนี่ย
5: และนี่ก็คืออำนาจเกษตรพัฒนานะครับแชมป์โลกวัยจริงๆแล้วต้องบอกว่า38นะครับไม่ใช่35นะครับ
2: เราเห็นบทบาทของอำนาจรื่นเริงในฐานะแชมป์โลกสร้างชื่อเสียงให้ประเทศบนยอดเขาแห่งความสำเร็จแต่บาดแผลที่ฝังลึกตั้งแต่วัยเด็กกลายเป็นปมค้างใจสร้างความเจ็บปวดสาหัส

0: แม้จะตะโกนอย่างสุดเสียงแต่ก็กลับไม่มีใครรับฟังวันที่ปัญหาถาโถมใส่ชีวิตอดีตแชมป์โลกคนนี้กลับถูกตัดสินอย่างไร้ความเห็นใจ
1: มันเหมือนกับแบบเราไม่มีทางที่จะแบบออกหรือทางคุยกับใครให้มันแบบให้เขาเข้าใจเราอะในสิ่งที่เราเจ็บในสิ่งที่เราโดนโกงไปเนี่ยเรื่องค่าตัวมั่งเรื่องทุกอย่างอ่ะผมว่าเจ็บการที่เราโดนโกงอ่ะมันเจ็บมากกว่าเฮ้ยเราทำงานเต็มที่อ่ะแต่คุณอยู่ๆมาผมเคยได้5บาทอยู่ๆมาคุณมาบอกว่าเหลือบาทเดียวเนี่ยแล้วเราทำ5บาทเราทำไปแล้วอ่ะเราทำขึ้นไปอีกเป็น6บาท7บาทอ่ะแต่คุณลดลงมาเราเหลือบาทเดียวเหมือนเดิมอ่ะเราก็ไม่ได้บอกหัวหน้าค่ายอ่ะว่าเราเจ็บเราไม่เคยเล่าให้เขาฟังแต่ที่เราเจ็บที่สุดก็คือการที่คุณไม่ซื่อสัตย์น่ะนั่นแหละมันเจ็บสุดแล้วก็ผมมีครอบครัวผมต้องดูแลยายผมอ่ะต้องดูแลตัวเองใช่มั้ยครับผมก็ต้องเก็บต้องสะสมแต่สุดท้ายมันไม่เหลืออะไรอ่ะ
0: คือส่วนหนึ่งก็อยากให้คนเข้าใจและยอมรับในมุมอับของชีวิตแชมป์โลกด้วย
1: ของผมอ่ะอย่างที่ผมเปิดใจคุยกับรายการพี่อ่ะนั่นแหละครับมันเป็นมุมที่ผมไม่สามารถที่จะปรึกษากับใครได้แต่สุดท้ายผมก็เปิดปากออกมาจากรายการพี่นี่แหละ
0: เสียงของพี่อำนาจถูกได้ยินแล้วนะคะ

0: ความฝันของอำนาจรื่นเริงกำลังเริ่มต้นใหม่และมีภาพที่ชัดเจนขึ้นแต่ปัญหายาเสพติดที่ฝังลึกในสังคมไทยก็ฉุดเขากลับสู่โลกใบเดิมอีกครั้งเมื่อเดินทางกลับบ้านที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีในวันที่2กันยายน2569โลกออนไลน์เผยแพร่คลิปภาพอำนาจเดินอยู่ในงานวัดและมีลักษณะมึนเมาพร้อมกับความเห็นที่แสดงความผิดหวังต่ออดีตแชมป์โลกคนนี้อีกครั้งวันรุ่งขึ้นมีคนพบเห็นอำนาจและจักรยานยนต์คู่ใจของเขาล้มลงข้างทางจอนนี่มือปราบประกาศขอรับอำนาจกลับไปดูแลพลเมืองดีขับรถพาเขาไปส่งที่จังหวัดอุบลราชธานีจอนนี่มือปราบส่งตัวอำนาจรื่นเริงเข้ารับการรักษาพยาบาลทางการแพทย
1: ์ไอ้ตัวผมเสียใจไหมผมมองว่าถ้ามาคิดให้เป็นประโยชน์นะดีที่เขาจะได้มีจุดที่จะต้องเข้าไปสู่กระบวนการรักษาอย่างจริงจังแต่สิ่งที่จะต้องเหนื่อยสำหรับผมต่อจากนี้ก็คือถ้ากระบวนการทางการแพทย์ปล่อยออกมาจะต้องให้เขากินยาเนี่ยแหละสิ่งที่ผมจะต้องทำไงที่จะบังคับให้เขากินยาได้เดี๋ยวก็เป็นอีกเรื่องนึงที่จะเป็นการบ้านสำหรับผม
2: พี่จอนนี่คะเรื่องนี้ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องที่ร้ายแรงของชีวิตคน
1: ผมบอกเลยเรื่องของอำนาจลื่นเลิงเนี่ยถอดบทเรียนเพื่อเป็นกรณีศึกษาของประเทศนี้ได้เลยเป็นเรื่องที่ถอดมองได้ถึงแม้เรื่องของการบำบัดรักษาการรักษาทางการแพทย์การรักษาทางสภาพธรรมชาติเรื่องการให้โอกาสเรื่องการให้กำลังใจเรื่องของการซ้ำเติมเรื่องของการเดินทางโดดเดี่ยวบนสังคมเรื่องการเหลือที่จะมีสังคมโอบอุ้มเอาหรือไม่เรื่องการที่ทำคุณประโยชน์อู้ถอดได้หลายบทเรียนเลยเนี่ยของอำนาจลื่นเลิง
2: จริงๆแล้วมีคนแบบอำนาจลื่นเลิงเนี่ยอีกสักเท่าไหร่
1: เยอะมากเยอะมากๆสภาพสังคมเราทุกวันนี้มันจะต้องมีหน่วยงานไหนรองรับอย่างกรณีอย่างเช่นนี้มีหน่วยงานไหนที่จะมาช่วยเหลือจอนนี่มือปราบพี่ถูกไหมพี่

0: มันต้องเอาวิชาการด้านไหนมาช่วยมาแนะนำมาบอกกับจอห์นนี่มือปราบ
1: พี่ต้องการความช่วยเหลืออะไรคะ
0: ตอนนี้ผมเดินตัวคนเดียวอย่างนี้มันก็เลยดูแล้วมันก็เหมือนเหนื่อยอยู่มันแก้ยากอยู่มันอำนาจลื่นเลิงอ่ะต่อจากนี้ไปออกมาผมก็จะคงจะทำได้เหมือนกับเป็นครอบครัวหนึ่งให้การกำลังใจดูแลแต่หากมีหน่วยงานไหนที่อยากมาสนับสนุนผมมาช่วยแนะนำผมมาสอนผมมาบอกผมว่าวิธีการที่ให้ดูแลหลังผู้ป่วยหลังจากออกจากโรงพยาบาลรักษามาเนี่ยก็คงจะดีพี่บางครั้งผมไม่ได้เรียนมาเข้าใจพี่ผมก็ต้องการอยากจะรู้เรื่องพวกนี้ด้วยว่าการบำบัดการให้กำลังใจกันแบบไหนมันถูกต้องไม่ถูกต้องนี่ไง
1: จอนนี่มือปราบยอมรับว่าตัวเองมีความรู้ไม่พอที่จะรับมือหรือว่าช่วยแก้ปัญหากับการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด
0: ใช่ครับ
1: ที่มีความซับซ้อนทางด้านสุขภาพ
0: ใช่ครับจริงๆแล้วหากเป็นถึงขนาดจิตเวชเชิงลึกผมรับมือไม่พอเลยแต่ถ้าบำบัดด้วยกำลังใจบำบัดด้วยหัวใจบำบัดด้วยการฟื้นฟูสภาพทางจิตใจผมทำได้แต่ทีนี้พออย่างเห็นไหมพี่พอ3เดือนเนี่ยมันควรจะเดือนที่4ควรจะต้องเป็นแบบไหนอย่างไร2เข้า3ควรจะเป็นยังไงอย่างงี้น่าจะต้องมีเจ้าหน้าที่จิตเวชเก่งๆมาพี่จอนนี่ยืมมือถืออย่าเพิ่งใช้อำนาจเรื่องใช้นะอย่าเพิ่งให้ติดต่อลูกนะอย่าเพิ่งให้ติดต่ออันนี้เขาต้องมาสอนมาบอกหน่อยเสียดายผมก็แต่ก็ไม่เป็นไรผมก็ถือว่าผมทำดีที่สุดแล้วเราได้เป็นบทเรียนในการเอาข้อมูลพวกนี้มาเป็นวิทยาทานต่อเจ้าหน้าที่ที่เขาอยากจะศึกษาเรื่องราวพวกนี้เกี่ยวกับผู้ป่วยเอาข้อมูลจากเราที่เราสัมผัสส่งต่อเขาให้เขาได้เอาไปทำวิทยาทานรักษาคนอื่นต่อไปพี่

0: พที่เกิดขึ้นตอนนี้ของบ้านเรือนได้รับความเสียหายนะครับ
1: หนึ่งชีวิตที่เคยปกป้องเขาคูหา
0: พบถึงความไม่ชอบมาพากล
1: กับอีกหนึ่งชีวิตที่ดูแลเมื่อนักสู้กลายเป็นผู้ป่วยติดเตียง
2: ชิดหน้าหน่อยนะเช้าเขามองหน้ากันแล้วเขายิ้มไม่ใช่ร้องรู้ไหม
1: และมิตรภาพที่อบอุ่นของชีวิตที่เปราะบาง
3: พี่หมูพี่เอียดมาด้วยนะเนี่ยเอกเขารักเอกกันขนาดไหนรู้ไหมอันนี้เขามากัน
1: ลมหายใจแห่งเขาคูหาชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร8ตุลาคมนี้4ทุ่ม
4: ตุลาคมนี้ไทย PBS จอเดือดจัดหนักจัดเต็มเนื้อหาใหม่ทุกช่วงเวลา9นาฬิกา Selected Series ทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์จอรอดูซีรีส์ญี่ปุ่นสุดฮิตเรื่องใหม่ The Honest Realtor คำสาปพลิกชะตาในหน้าอ้นละเวง
5: บอกมาสิว่าชอบ
4: เริ่ม29ตุลาคม22นาฬิกามีเรื่องให้คิดมีเรื่องให้คุย
6: มีแพ้รับบาปค่ะ
4: คุยกับแพ้ความยุติธรรมมีจริงหรือเริ่ม7ตุลาคม
7: การที่จะ
4: How to win people's heart กลยุทธ์ชนะใจเริ่ม12ตุลาคมป๊อปดีโคดถอดรหัสทุกความป๊อปเริ่ม15ตุลาคม22นาฬิกา30นาทีต่อเนื่องความเข้มข้นสมมุติว่าชวนทุกคนมาตั้งวงคุยเรื่องสมมุติเริ่ม7ตุลาคมวงแชร์วงนี้มีอะไรมากกว่าที่คิดเริ่ม15ตุลาคม
8: ถูกต้อง
4: The Power Players คนเกมอำนาจ14นาฬิกา5นาทีบ่ายวันเสาร์จาริกในรอยรถเริ่ม10ตุลาคมอาทิตย์จัดเต็มตลอดวันเทคเทคอัปเดตเรื่องเทคโนโลยีแบบเข้าใจง่าย SCA SCA 10นาฬิกาซามูไรเทเบิลซามูไรรถไทยเริ่ม11ตุลาคม

0: 13:30 น. Localist คิดเปลี่ยนโลกคิดจากท้องถิ่นเปลี่ยนโลกได้ตุลาคมนี้ทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3
1: มันทุกการแข่งขันรีแคปทุกความสนุกกับมันทุกแมตช์รีแคปการรวบรวมทุกความดุเดือดในไฮไลท์กีฬาฉบับไทย PBS ทุกวันศุกร์13:00 น. ถึง 14:00 น. ทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3และออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
2: บางพื้นที่อยู่ในเมืองที่มีทั้งข้อมูลเทคโนโลยีและหน่วยงานพร้อมแต่ทุกอย่างยังโกลาหล
3: คุณมีบทเรียนตั้งหลายทีแล้วคุณเป็นรัฐบาลคุณต้องวางแผนแล้วว่ามันจะอะไรจะเกิดขึ้น
2: บางพื้นที่ท่วมซ้ำซากทุกปีแต่ปัญหาการบริหารจัดการน้ำก็ยังเหมือนเดิม
4: ปีที่แล้วกี่เดือนฮะ4 เดือนแน
2: ่น้ำท่วมบทเรียนที่ไม่เคยถอดบิ๊กสตอรี่เรื่องใหญ่ไทย PBS วันอาทิตย์ที่11 ตุลาคมนี้เวลา22:30 น. ทางไทย PBS
5: เหตุเกิดแต่เรายังไม่เกิด
6: ผมอยากรู้ว่า
7: ถ้าให้นึกถึง
6: 6ตุลา
7: เราจะนึกถึงอะไรเป็นอย่างแรก
5: เมนูอาหารและข้าวมื้อแรกหลังจากเหตุการณ์6ตุลาคือเมนูอะไร
8: คือไม่ได้กินข้าวมันเทศต้ม
5: อยากรู้
9: นะตอนนั้นนะเพลงอะไรอ่ะฮิตที่สุด
7: เขียนตอนขึ้นปี2เฟคนิวในวันนั้นนะคะกับเฟคนิวในวันเนี้ย
10: รัฐบาลจะประกาศว่าสุด
7: มันต่างกันไหม
11: นิทรรศการ50 ปี6ตุลา Scenes of Oct จากรอยแผลสู่อนาคตที่จะพาย้อนมองเหตุการณ์6ตุลา2519ผ่านงานศิลปะภาพยนตร์ดนตรี
7: เปิดพื้นที่ให้คนหลายรุ่นวัยมาพบปะแลกเปลี่ยนกันด้วย
11: ยิ่งคุณรู้จักประวัติศาสตร์คุณจะเข้าใจอนาคตมากขึ้น

0: สวัสดีค่ะติดตามทันข่าว14นาฬิกาดังไทย PBS กับดิฉันท่อฝันช่วยชูค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าภายในวันนี้หรือพรุ่งนี้กลุ่มผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ยื่นรับการเยียวยาจะได้รับเงินกลุ่มแรกนะคะพร้อมย้ำหลักเกณฑ์ว่าน้ำท่วมน้ำล้อมกรุงเทพ7วันได้รับเงินเยียวยาแน่นอนค่ะติดตามจากคุณอนีไว้ครูรายงานสดมาจากรัฐสภาคุณอนีเชิญค่ะ
1: ค่ะคุณท่อฝันคะโดยนายเจเศรษฐไทยเศรษฐนะคะก็บอกว่าหากประชาชนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเงินเยียวยาสามารถโทรสายด่วน1784ได้ค่ะนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันถึงหลักเกณฑ์เยียวยาผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าในพื้นที่เข้าหลักเกณฑ์7วันในเรื่องของน้ำล้อมน้ำท่วมก็จะได้รับเงินเยียวยา 9,000 และ 5,000 บาทอย่างแน่นอนค่ะซึ่งในระบบลงทะเบียนมีช่องให้กรอกข้อมูลอย่างชัดเจนตามประเภทผู้ประสบภัยแต่หากมีข้อสงสัยหรือข้อข้องใจสามารถโทรสอบถามสายด่วน1784ได้โดยตรงค่ะเพราะว่าแต่ละคนแต่ละกรณีนั้นอาจจะไม่เหมือนกันยกตัวอย่างหากกรณีน้ำท่วมบ้านแต่ไปเลือกช่องอาคารสูงก็จะต้องมีการตรวจสอบเป็นรายกรณีค่ะพร้อมเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีได้กำชับให้อธิบดีปภ.ค่ะชี้แจงต่อสาธารณะอีกครั้งเพื่อให้ประชาชนเข้าใจอย่างชัดเจนและยืนยันรัฐบาลมีงบเยียวยาที่เพียงพอโดยจะพยายามเร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาโดยเร็วซึ่งแต่ละกรณีอาจจะมีปัจจัยที่แตกต่างกันหากประชาชนยื่นลงทะเบียนเรียบร้อยก็จะใช้เวลาไม่นานในการอนุมัติวงเงินค่ะเบื้องต้นคาดว่าในวันนี้หรือวันพรุ่งนี้กลุ่มแรกที่ยื่นไว้ก็จะได้รับเงินเยียวยาค่ะนายเจเสดยังกล่าวถึงการลงพื้นที่น้ำท่วมที่เคหะล่มเกล้าเมื่อวานนี้ว่ายังพบปัญหาเรื่องขยะมูลฝอยค่ะจึงมีการสื่อสารกับประชาชนกำหนดจุดทิ้งขยะซึ่งหลายพื้นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังมีบางพื้นที่ที่ขาดการประสานงานมีปัญหาติดขัดจึงต้องเร่งรัดค่ะนอกจากนี้นายเจเสดยังรายงานเรื่องของสารปนเปื้อนในแม่น้ำนะคะจากการน้ำท่วมที่อาจส่งผลต่อพืชผักและปศุสัตว์ต่อนายกรัฐมนตรีและมีคำสั่งมาก่อนล่วงหน้าในการแก้ไขปัญหาก่อนแล้วค่ะโดยให้กรมควบคุมมลพิษและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจพื้นที่และนำข้อเสนอข้อเท็จจริงแก่ประชาชนทั้งเกษตรกรและผู้บริโภคได้รับทราบค่ะโดยยืนยันที่จะดำเนินการให้ครอบคลุมค่ะนอกจากนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยังย้ำนะคะว่าต้องตึงกำลังในพื้นที่ประสบอุทกภัยและรับมือน้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นในภาคใต้ด้วยค่ะ
0: ขอบคุณคุณยานีค่ะDSI สนธิกำลังหลายหน่วยงานเข้าไปตรวจค้นกิจการชาวอิสราเอลในพื้นที่กรุงเทพรวม3จุดค่ะระบุว่ามีหลักฐานที่พบพฤติการใช้คนไทยเป็นนอมินีในการถือหุ้นจุดที่เข้าตรวจสอบเป็นชาบัตเฮาส์และสถานประกอบศาสนกิจบริเวณถนนพระอาทิตย์เขตพระนครกรุงเทพค่ะโดยกั้นพื้นที่ไม่ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าไปยังสถานที่ระหว่างการตรวจค้นอาคารดังกล่าวเป็นลักษณะอาคารสูง5ชั้นค่ะบริเวณชั้นล่างเป็นร้านกาแฟชั้นที่2เป็นร้านอาหารและที่ทำการของมูลนิธิชั้นที่3เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจค่ะส่วนชั้นที่4และ5เป็นที่พักอาศัยเบื้องต้นยังอยู่ระหว่างการตรวจค้นนอกจากชาบัตถนนพระอาทิตย์แล้วยังเข้าตรวจค้นสถานที่ที่เกี่ยวข้องอีก2เป้าหมายค่ะก็คือสำนักงานภายในอาคารแห่งหนึ่งในพื้นที่เขตบางรักและโครงการก่อสร้างอาคารชาบัตเฮาส์บริเวณซอยสุขุมวิท22ในพื้นที่เขตคลองเตยปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการขยายผลจากคดีพิเศษที่ DSI ไปตรวจสอบพบความเชื่อมโยงของนักธุรกิจชาวอิสราเอลกับธุรกิจและอสังหาริมทรัพย์หลายแห่งในพื้นที่พัทยาและบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะคะเจ้าหน้าที่ตรวจพบพฤติการต้องสงสัยว่ามีการใช้คนไทยเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นแทนเพื่อให้สามารถประกอบธุรกิจและถือครองอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยหลายจังหวัดภาคใต้กลับมาเผชิญกับหมอกควันไฟป่าจากอินโดนีเซียที่พัดปกคลุมอีกระรอกค่ะทำให้สภาพอากาศปิดพร้อมมีการเตือนกลุ่มเสี่ยงให้เฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพค่ะสภาพอากาศในตัวเมืองหาดใหญ่จังหวัดสงขลาถูกปกคลุมไปด้วยหมอกควันจนขาวโพลนแทบมองไม่เห็นตึกหรืออาคารบ้านเรือนนะคะศูนย์วิจัยมลพิษทางอากาศและผลกระทบต่อสุขภาพมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รายงานคุณภาพอากาศช่วงเช้าที่ผ่านมาในอำเภอหาดใหญ่มีค่าฝุ่น PM 2.5 อยู่ที่68ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรควรงดหรือหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมกลางแจ้งค่ะสวมหน้ากากอนามัยและต้องเฝ้าระวังกลุ่มผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงที่มีโรคประจำตัวรวมถึงเด็กและผู้สูงอายุนะคะ ช่นเดียวกับที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาค่ะได้รับผลกระทบจากหมอกควันปกคลุมทั่วเมืองตั้งแต่เมื่อวานนี้ทัศนวิสัยการมองเห็นลดลงทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษค่ะหลายคนเริ่มมีอาการระคายเคืองตาแสบจมูกและคัดจมูกนะคะจึงมีการแจ้งเตือนให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นเมื่ออยู่กลางแจ้งค่ะส่วนคนหายไทยพิเวศรับแจ้งนายรัชดาเอี่ยมสะอาดอายุ73ปีสูงประมาณ175เซนติเมตรรูปร่างผอมผิวคล้ำผมสั้นสีดำสลับขาวฟันหลอเป็นโรคสมองเสื่อมมีอาการหลงลืมหายจากบริเวณโรงพยาบาลนครปฐมตำบลพระประถมเจดีอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมเมื่อวันที่16กันยายน2569ค่ะญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองนครปฐมนะคะท่านใดพบเห็นแจ้งส่วนคนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111ค่ะอีกสักครู่ตามชมสถานีประชาชนนะคะช่วงนี้หมดเวลาของทันข่าวแล้วสวัสดีค่ะ
2: พระทรงสร้างงานศิลป์ส่งเสริมศาสตร์อุทิศพระองค์เพื่อเหล่าราษฎรมิขาดสายพระจริยวัตรอ่อนน้อมเปล่งประกายยามทรงงานผ่อนคลายเปี่ยมเมตตาวันคล้ายวันประสูติพิสุทธิ์สวัสดิ์ภูลพิพัฒน์ด้วยพระเกียรติล้ำเลอค่าปวงชาวไทยน้อมใจกายเทิดศรัทธาขอพระองค์เจ้าสิริพาทรงพระเจริญ8ตุลาคม2569วันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมครับพบกันแล้วนะคะสถานีประชาชนทางไทย PBS เราเจอกันนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ประมาณบ่าย 2:05 นแบบนี้วันนี้ก็อยู่กับน้องแป้งเหมือนเดิมสวัสดี
1: อาจารย์สวัสดีค่ะ
0: เราอยู่กันที่ไหนร้อนอบอ้าวมา
1: วันนี้นะคะเราสัญจรตามน้ำค่ะเราอยู่ที่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกอาจารย์ขาพื้นที่ตรงนี้ค่ะเป็นพื้นที่รับน้ำมาจากอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีตรงนั้นน่ะอ่วมตรงนี้ก็ยังอ่วมอยู่ค่ะวันนี้เราก็ต้องมาดูความทุกข์ร้อนของชาวบ้านว่าเราสามารถช่วยอะไรพวกเขาได้บ้างค่ะอ
0: ย่าว่าแค่อ่วมเลยตอนนั่งรถมามันเวิ้งว้างไปหมดเพราะมันมีแต่แผ่นน้ำมีถนนนิดหนึ่งให้เรามาแล้วก็น้ำก็ยังขวางไปขวางมาเป็นห่วงเป็นใยมากเลยว่าพี่น้องประชาชนแถวนี้เขาจะอยู่กันยังไงของกินของใช้เขาจะลำบากแค่ไหน
1: ประเด็นก็คือเดี๋ยวหลังน้ำลดนี่แหละพวกเขาจะอยู่ยังไงอย่างที่อาจารย์ว่าเพราะว่าต้องเป็นหนี้เป็นสินนาข้าวที่ทำเอาไว้มันไปกับน้ำทั้งหมดแล้ววันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็เลยจะมาสร้างรายได้ให้กับพ่อแม่พี่น้องที่นี่ใช่ไหมคะ
0: คิดว่าตั้งใจจริงๆไม่ใช่เพียงแค่จะสร้างรายได้เท่านั้นแล้วก็อยากจะบอกกับทุกๆคนเลยว่าอาหารเนี่ยเวลาที่มันลำบากลำบนตอนมีภัยพิบัติอ่ะมันจะเลือกกินให้อร่อยมันคงยากเอาไปว่ากินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินแต่ที่สำคัญอีกอย่างคือต้องสะอาดถูกสุขอนามัยปรุงง่ายไม่ต้องมานั่งก่อฟืนก่อไฟอุปกรณ์เยอะแยะมันทำอย่างนั้นไม่ได
1: ้ฉะนั้นตอนนี้คุณผู้ชมขาใครอยู่หน้าจอคุณหยิบสมุดดินสอขึ้นมาจดสูตรลับของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ได้เลยนะคะเดี๋ยวระหว่างนี้เราทำกันไปทำตามกันสร้างรายได
0: ้
1: ขายได้ในช่วงน้ำท่วมหลังน้ำลดอาจจะเป็นอาชีพใหม่ของใครหลายๆคนก็ได้ค่ะ
0: แต่เราก็จะขึ้นสูตรให้ในเพจของเราไหม
1: ใช่หรือไปดูย้อนหลังก็ได้
0: ดูย้อนหลังเลยนะคะ first commentจะเป็นสูตรของเราทันทีร
1: ี
0: บแปะไว้ให้เลยวันที่จะทำไก่กรอบกับซอสเขาเรียกว่าอะไรชั้น3รสเธอบอกว่ารสแซ่บเหรอ
1: ไก่กรอบรสแซ่บสูตรลับ อาจารย์ยิ่งศักดิ
0: ์แต่แซ่บมากในช่วงน้ำท่วมเนี่ยลูกเต้าจะกินไม่ได้เอาแซ่บพอประมาณละกันวันนี้ไก่กรอบต
1: ้
0: องบอกเลยว่าไก่ที่ทอดคือชุบแป้งทอดเอาใช้แต่เนื้อไม่มีหนังแช่ช่องแข็งจะเก็บได้นานเป็นเดือน
1: ไก่สดสดเอามาหั่นเป็นชิ้นเหรอคะ
0: อันนี้คือสำหรับใครก็ตามที่จะทำไปช่วยเหลือคนที่มีภัยพิบัติเนี่ยไก่กินได้ทุกศาสนาทุกคนเพราะฉะนั้นอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็ทอดไก่มาแล้วถ้าคุณจะไปทำเองสำหรับการทำขายทอดเป็นถุงแบบนี้ซีลปิดสนิทถึงเวลาเช้าลุกขึ้นมาใส่เตาอบแป๊บนึงแอร์ไฟเออร์แป๊บนึงหรือทิ้งไว้อย่างนี้หนึ่งชั่วโมงไก่ก็จะกลับมานุ่มแล้วก็ชวนรับประทานแต่ความอร่อยมันอยู่ตรงซอสนี่แหละ
1: อยากลองทำ
0: ค่ะน้องแป้งช่วยได้ไหมคะลูก
1: ได้เลย
0: ทำให้ดูนะคะซอสสูตรนี้ง่ายมากเทเลยค่ะหนึ่ง
1: เริ่มจากอะไรคะอาจารย์
0: ถุงแรกอะไรหนูหยิบสิลูก
1: ถุงแรกก็คือน้ำจิ้มไก่
0: ไปซื้อถึงเป็นแกลลอนไม่ได้แพงๆเอาถูกๆที่มันรสชาติอร่อยก็ใช้ได้แล้ว
1: หมดเลยไหมคะ
0: หมดเลยค่ะ
1: โอเค
0: เดี๋ยวเราขึ้นสูตรให้นะอย่างละเท่าไหร่กี่กรัมทำตามนี้เลยไม่ต้องตั้งเตาไม่ต้องทำอะไรเลยคนเสร็จกินได้รับรองกระท้องไส้ไม่พังน้ำจิ้มไก่ถุงต่อไปลูก
1: ถุงที่สอง
0: ซอสพริก
1: ซอส
0: เอาแบบเผ็ดน้อยสุด
1: หมดถุง
0: รีดด้วยค่ะเสียดายลูกรีดให้หมดถุงโอเคแล้วเราก็คนให้เข้ากันนะคะถุงต่อไปลูกซอสมะเขือเทศทำให้มันเกิดสีสันและกลิ่นรสแล้วก็ความเปรี้ยวนิดๆมันจะอร่อยยิ่งขึ้นคนเห็นไหมคะเพิ่มความหวานนิดนึงใครไม่ใส่ก็ได้ถุงนี้น้ำเชื่อมใส่น้ำเชื่อมลงไป
1: เยอะไหมคะ
0: หมดเลยค่ะเราตวงมาแล้วแค่นี้จะหวานหวานเปรี้ยวๆแล้วก็เผ็ดน้อยอยากเผ็ดมากเติมนี่ค่ะพริกป่น
1: น้ำเชื่อมก็คือน้ำกับน้ำตาล
0: ใช่เลยค่ะ
1: พริกป่น
0: ใส่หมดเลยใส่หมดเลยช้อนเดียวนิดเดียวน้ำค่ะใส่น้ำต้มสุกน้ำต้มสุกเราไม่ใช่ไปเอาน้ำแถวนี้ไม่ได้นะคะเทเลยค่ะเห็นไหมเนี่ยง่ายมั้ย
1: ง่ายมาก
0: เนี่ยค่ะ
1: 3 4ประมาณ4อย่าง5อย่าง
0: แค่นี้ค่ะทําเสร็จปุ๊บคลุกเลยนะเอากระมังมาทําให้ดูเลย
1: ใส่ไก่ลงไปแล้ว
0: ใส่ไก่ที่เราเตรียมเอาไว้แล้วเค้าก็ใช้ที่ตักนี่แบบนี้นะคะ1ช้อน2ช้อน3ช้อน4ช้อนเดี๋ยวไม่พอค่อยว่ากันเปลืองเอาแค่พอประมาณนี่เห็นมั้ยคะต้องแป้งง่ายไหม
1: ง่ายค่ะเดี๋ยวเอียงให้กล้องดูแบบนี้วู้คุณผู้ชม
0: แป้งอยู่ไหนอะกล้องตามมาสิคะแบกมา
1: หอมมากค่ะ
0: ขอโทษนะคะเดี๋ยวไม่ได้ทำรายการคุกกิ้งในสตูดิโอกล้องเกิ้งเดี๋ยวคงวิ่งมาจ่อในกระมังไม่ได้เดี๋ยวยกให้ดูค่ะคุณผู้ชมทางบ้านเห็นไหมคะกล้องไหนคะยกค่ะ
2: นี่ค่ะ
0: ซูมค่ะซูมอินค่ะซูมอินนี่ซูมหน่อยค่ะ
1: พี่หอมไหมคะหอมไหมคะหอมมาก ได้กินถึงนั้นเลยใช่ไหมคะอยากกินแล้วใช่ไหมคะวันนี้คุณผู้ชมค่ะอาจารย์ยิ่งศักดิ์นำมาแจกพี่ๆนะคะที่ประสบอุทกภัยหลายร้อยกล่องเลยเดี๋ยวชาวอำเภอองครักษ์ได้ชิมฝีมืออาจารย์แน่นอนค่ะ
0: น่ากินไหมดูสินะน่ากินไหมน่ากินนะเดี๋ยวใจเย็นนะคะใจเย็นค่ะเดี๋ยววันนี้เราตักใส่กล่องเอาแป้งมาสิลูกเราก็เอาข้าวหุงนะคะคนละ200กรัมข้าวแล้วก็ไก่เนี่ยค่ะใส่ลงไปข้าง
1: ๆว้าว
0: แบบนี้เนี่ยเห็นไหมคะแค่นี้1มื้อก็อยู่ได้แล้วค่ะแล้วก็สะอาดปลอดภัยด้วยนะคะน้องแป้งปิดฝาหน่อยปิดฝาสถานีประชาชนค่ะ
1: ทุกท่านคะเราตะเวนแจกแบบนี้มา4จังหวัดแล้วนะคะ4จังหวัดแล้วถ้าหากใครรับเข้ากล่องของไทย PBS ไปคุณอย่าทิ้งฝานะคะฝาเนี่ยค่ะเราจะมีเบอร์ร้องเรียนมีรูปอาจารย์ยิ่งศักดิ์กับน้องแป้งแปะไว้ด้วยเวลาคุณมีความทุกข์นึกถึงเราหยิบฝานี้ไปโทรศัพท์หาเราเพื่อที่จะร้องเรียนได้เลยค่ะ
0: ค่ะอย่าลืมนะคะตำรับนี้คือตำรับที่สามารถใช้ได้เอาไปทำในยามที่มีภัยพิบัติทำขายสร้างอาชีพหลังน้ำลดได้เลยค่ะ
1: เอาล่ะคุณผู้ชมค่ะเราลงพื้นที่มาที่จังหวัดนครนายกแห่งนี้หลายอำเภอได้รับปัญหาเกี่ยวกับน้ำท่วมเยอะหนึ่งในนั้นคืออำเภอองครักษ์อีกซีกหนึ่งค่ะเขาปลูกไม้ดอกไม้ประดับกันเยอะมากอาจารย์ยิ่งศักดิ์ตายเกลี้ยงไม่ได้ตายแค่ไร่สองไร่หลายหมื่นไร่ค่ะและนี่คือไม้เศรษฐกิจหลังน้ำลดพวกเขาจะใช้ชีวิตต่อไปอย่างไรคุณชานนท์ขุมทรัพย์นะคะเขาไปรายงานสดที่นั่นเดี๋ยวจบจากคุณชานนท์เราจะมาคุยกับแขกรับเชิญที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะแก้ไขปัญหานี้กันต่อค่ะ
0: ค่ะ
1: มารับข้าวได้เลยนะคะ
2: พื้นที่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกนะครับถือเป็นแหล่งผลิตไม้ดอกไม้ประดับขึ้นชื่อของประเทศไทยนะครับแต่วันนี้ครับไม้ดอกไม้ประดับเหล่านั้นจมน้ำมานานเกือบ2สัปดาห์แล้วนะครับเกษตรกรชาวสวนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนขาดรายได้และพวกเขาก็ยังคิดไม่ออกนะครับว่าหากน้ำลดลงแล้วจะไปหาเงินทุนจากไหนเพื่อมาเริ่มต้นใหม่จึงอยากให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือเยียวยาครับต้นโกสนที่กำลังโตได้ที่นะครับเตรียมพร้อมที่จะขายให้แก่ลูกค้าวันนี้ใบเริ่มเหี่ยวเฉารากเริ่มเน่าหลังจากที่จมน้ำมานานเกือบ2สัปดาห์ไม่ต่างจากสนหอมไซด่างและไม้ดอกไม้ประดับอีกหลากหลายชนิดที่จมอยู่ใต้น้ำนี่คือเงินของชาวสวนไม้ดอกไม้ประดับอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกที่จมหายไปกับน้ำท่วมครั้งนี้ครับผมลงพื้นที่นะครับมาพูดคุยกับเจ้าของสวนให้ข้อมูลกับผมว่าไม้ดอกไม้ประดับเหล่านี้หากคิดเพียงเงินต้นทุนก็จะตกไร่ละประมาณ 100,000 บาทในการนำต้นกล้าเข้ามาเพาะเลี้ยงนะครับแต่หากคิดเป็นมูลค่าของต้นไม้ที่โตเต็มที่พร้อมขายก็ยังไม่อาจประเมินความเสียหายได้และยังไม่สามารถหาต้นทุนที่จะนำมาเริ่มต้นใหม่หลังน้ำลดครับยิ่งกว่านั้นนะครับพวกเขายังต้องตามหายอดพันธุ์มาเพาะใหม่ด้วยเนื่องจากพ่อพันธุ์แม่พันธุ์และยอดพันธุ์ไม้จมน้ำตายทั้งหมดครับ
3: ถุงละ80ถึง100บาทพันถุงก็ต้องเป็นเงินเท่าไหร่แล้วแล้วทีนี้มันเสียหายหมดตอนนี้เราก็ทำอะไรไม่ได้พอน้ำแห้งเราก็ไม่มีทุนที่จะมาลงทุนอีกแล้วตอนนี้คือน้ำเนี่ยต้นไม้มันก็เริ่มเหี่ยวเราก็ทำอะไรไม่ได้และย้ายอะไรก็ไม่ได้ขนขึ้นมาข้างบนก็
4: ไม่ได้
3: มีแต่ความเสียหายทุกอย่างนะคะอย่างพวกไซ1ไร่ลงทุนครั้งแรก 100,000 เหมือนกันแต่ตอนนี้มันสูง2เมตรแล้วสูง2เมตรกว่าราคามันก็อยู่200กว่าบาท250ตอนนี้มันเสียหายทั้งหมด
2: เมื่อสำรวจจากภาพมุมสูงนะครับก็จะสังเกตเห็นความเสียหายโดยรอบพื้นที่เกษตรกรรมพื้นที่สวนไม้ดอกไม้ประดับเต็มไปด้วยน้ำที่ไหลทะลักมาจากแม่น้ำนครนายกจอกแหนครับก็ไหลเข้ามาเต็มสวนเต็มพื้นที่ชาวบ้านนะครับที่นี่มีอาชีพหลักในการขายไม้ดอกไม้ประดับทั้ง3ตำบลในอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกได้รับผลกระทบกันทุกคนครับแม้ว่าบางรายนะครับจะมีต้นทุนพอที่จะกลับมาฟื้นตัวหลังน้ำลดได้แต่ก็ต้องใช้ระยะเวลาไม่ต่ำกว่า1ปีครับคุณผู้ชมครับและที่ผมถืออยู่ในมือนี่คือต้นโกสนนะครับเป็นต้นอ่อนครับอายุประมาณ3

4เดือนชาวบ้านก็รับมาในราคาต้นขนาดเนี้ยประมาณ30ถึง40บาทพวกเขาต้องใช้ระยะเวลาเพาะเลี้ยงนะครับดูแลเนี่ยอย่างน้อยๆอีก1ปีครับจึงจะสามารถขายได้ก็เป็นต้นใหญ่ที่อยู่ด้านหลังของผมจาก30บาทพอเป็นต้นใหญ่พร้อมขายเนี่ยราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ100บาทนะครับแล้วคุณผู้ชมดูครับด้านหลังของผมมีเป็น10เป็น100ต้นราคาต้นละอย่างน้อยเนี่ย100บาทที่จมหายไปกับน้ำแล้วไม่สามารถขายได้นี่คือเงินของเกษตรกรเงินของชาวสวนที่นี่ที่หายไปกับน้ำนะครับก็วอนขอนะครับชาวบ้านอยากจะให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือเยียวยาพวกเขาครับ

0: ไล่เลียงบรรยากาศไปเรื่อยๆคุณผู้ชมค่ะหลังจบรายงานของคุณชานนท์ไปเมื่อสักครู่นี้ทุกท่านคงจะเห็นแล้วนะคะว่าความเดือดร้อนของส่วนไม้ประดับเนี่ยมันเยอะขนาดไหนแล้วก็จะเห็นภาพของทานน้ำใจค่ะครัวสนามนะคะไม่ได้มาเพียงแค่อาจารย์ยิ่งศักดิ์อย่างเดียวที่นำอาหารมาแจกวันนี้นะคะมีของคุณมนัญญาด้วยนะคะท่านเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาแจกข้าวกล่องมีการประปาส่วนภูมิภาคจากจังหวัดนครนายกมาร่วมแจกสิ่งของร่วมแจกน้ำให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ด้วยค่ะ
1: มีคุณผู้ชมที่ชมรายการของเราทาง YouTube บอกว่าตอนนี้จะรีบมาทันไหมรีบมาเลยค่ะฉันจัดรายการอยู่จนกระทั่งถึงกี่โมงน้องแป้ง
0: จนถึง4โมงเย็นคุณผู้ชมค่ะวันนี้เรานั่งจัดรายการเพื่อรับฟังปัญหาของทุกท่านที่อยู่จังหวัดนครนายกไม่ใช่เพียงแค่ที่อำเภอองครักษ์อย่างเดียวนะคะและร่วมเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมไปพร้อมกับเราค่ะผ่านทางหน้าจอของไทย PBS คุณเองสามารถเกาะติดได้ทุกสถานการณ์นะคะผ่านหน้าจอ L shape ที่ขึ้นอยู่หน้าจอเวลานี้เลยนะคะการลงพื้นที่ทุกครั้งอ่ะเวลาประชาชนเขาเจอโลโก้ไทย PBS ติดที่รถอาจารย์ยิ่งศักดิ์เชื่อไหมบางคนเขากวักมือเรียกเลยนะถุงยังชีพยังไม่ได้นี่คือถุงยังชีพแรกสำหรับบางชุมชนเหมือนกันครั้งนี้เช่นเดียวกันค่ะไทยพีบีเอสลงพื้นที่มาเรานำถุงยังชีพมามอบให้กับพี่น้องทุกคนที่อยู่ที่จังหวัดนครนายกบริเวณนี้แล้วกันนะไม่ทุกคนค่ะบริเวณนี้ค่ะเอามาวันนี้เยอะหลายร้อยถุงทีเดียวแต่ถุงยังชีพพวกนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากคุณผู้ชมไม่ร่วมกันบริจาคเข้ามานะคะณวันนี้ยังคงต้องการการรับบริจาคอีกจำนวนมากทุกท่านสามารถร่วมกันบริจาคได้เลยนะคะที่ไทยพีเวสสำนักงานใหญ่ส่วนกลางนะคะข้าวสารอาหารแห้งนะคะน้ำประปาน้ำดื่มพวกนี้ต้องการอีกมากมายนะคะ
1: ค่ะคุณผู้ชมทางบ้านทาง YouTube ของเธออะไรนะ
0: TikTok ค่ะ
1: เขาบอกคนดูยังไม่เยอะช่วยแชร์ให้หน่อยนะคะเรียนขอความคิดเห็นด้วยค่ะคอมเมนต์มานะคะเราจะได้พูดคุยกันสดๆตรงนี้เลยเราอยากสื่อสารกับคุณผู้ชมแบบนาทีต่อนาทีเลยนะคะ
0: วันนี้ที่นครนายกอาจารย์ยิ่งศักดิ์ขาที่เราต้องมาที่นี่วันนี้ถือว่าเป็นวันที่4อาจารย์เหนื่อยไหมคะ
1: เมื่อเห็นทุกคนเขาประสบภัยเราว่าเราเหนื่อยน้อยกว่าเขา
0: ร้อนไหมคะ
1: ร้อนอากาศก็ยังดีกว่าเขานั่งแล้วร้อนใจเพราะมันมีแต่น้ำต่อให้น้ำเย็นแต่ในใจมันรุ่มร้อน
0: คนที่นี่ร้อนจริงๆคุณผู้ชมคะร้อนใจอย่างที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์ว่าค่ะคือน้ำเนี่ยมันดูทีท่าว่าเดี๋ยวมันขึ้นเดี๋ยวมันลงแต่ไม่รู้นะคะว่าชะตากรรมว่าน้ำมันจะขังอยู่ในพื้นที่อีกนานแค่ไหนของที่เขาปลูกเอาไว้พืชนาบ่อปลาบ่อกุ้งหายไปหมดเลยหลังจากน้ำลดสิ่งที่เขาเห็นอย่างแรกที่เขาต้องเจอคือหนี้สินค่ะมันท่วมท้นจนไม่รู้ว่าวินาทีนี้จะเอาเงินจากไหนไปใช้หนี้กันแน่วันนี้เราจึงชวนคุย2วงนะคะวงแรกที่เราคุยกันตรงนี้ค่ะคือเรื่องของไม้ดอกไม้ประดับซึ่งเป็นของขึ้นชื่อมากที่จังหวัดนครนายกส่วนใหญ่เกษตรกรจะทำอาชีพนี้อย่างที่2คือบ่อกุ้งบ่อปลานาข้าวถ้าหากถูกน้ำท่วมไปแล้วจะมีเงินเยียวยาอย่างไรเดี๋ยววันนี้มีทางออกอย่างแน่นอนส่วนอีกวงนึงหลังจากนี้นะคะก็คือแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดนครนายกตอนนี้กำลังได้รับความเสียหายอย่างหนักแต่บางอำเภอก็ท่วมบางอำเภอไม่ท่วมอยากชวนทุกคนมาเที่ยวจังหวัดนครนายกเพื่อที่จะกระชากเศรษฐกิจให้ดีขึ้นโดยเร็วค่ะมาคุยวงแรกก่อนค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวเธอก่อนเธอบอกเธอจะให้มาเที่ยวนครนายกมาตอนนี้เหรออ
0: ำเภอเมืองน้ำยุบแล้วอาจารย์อยากให้มาช่วยคนที่นี่หน่อยนะคะเศรษฐกิจยังไม่ดีสักเท่าไหร
1: ่คุยเรื่องไม้ประดับค่ะทุกผู้ตายรถเสียงรถนิดนึงตกใจนะคะคันใหญ่มากวิ่งไปเน้นต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้นะคะใครจะปลูกบ้านใครจะทำรั้วใครจะปลูกต้นไม้กระถางเล็กกระถางน้อยคุณไปเดินตลาดไหนก็ตามไปจากนครนายกทั้งนั้นจะบอกว่าทั้งประเทศนะคะรวมถึงไม้ใหญ่ๆไม้ล้อมทุกอย่างไปจากที่นี่ได้รับผลกระทบค่ะ
0: กว่าเขาจะได้เงินแต่ละบาทเขาใช้ไอ้ขี้เถ้าแกลบอะไปอัดใส่ถุงดำขายบาท2บาทบางกระถางแพงหน่อยก็ขาย5บาท10บาทกว่าจะเก็บเล็กผสมน้อยสุดท้ายน้ำท่วมทั้งหมดมันท่วมจนแทบจะเป็นทะเลเหมือนภาพมุมสูงที่คุณผู้ชมเห็นเวลานี้เลยค่ะบางพื้นที่นะมันเป็นบ่อกุ้งมันเป็นทุ่งนาน้ำมันท่วมไปแล้วจนเราไม่เห็นเลยว่าที่ตรงนี้มันคือมีอะไรบ้างบ้านของชาวบ้านที่เห็นเป็นหลังคาน้ำมันล้อมเอาไว้ทั้งหมดคุณผู้ชมขานั่งรถผ่านโอ้ยสงสารชาวบ้านมากบางหลังก็ต้องเดินออกมาเขาบอกน้ำถึงอกวันนี้เรามาแจกถุงยางชีพบางคนบอกต้องพายเรือออกจากบ้าน1ชั่วโมงกว่าจะมารับสิ่งของตรงนี้ได้แล้วก็พายกลับอีก1ชั่วโมงดูสิคะว่าคนที่นี่เขาเดือดร้อนขนาดไหนไม่เป็นไรวันนี้รายการของเรามาซับน้ำตาให้กับคนจังหวัดนครนายกเนื่องจากว่าเราเป็นสื่อสาธารณะค่ะ
1: ค่ะคำว่าสื่อสาธารณะคือทำทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นประโยชน์กับประชาชนค่ะ
0: วันนี้4ท่านนะคะมาฟังความคิดเห็นของเกษตรกรดิฉันเชิญเกษตรกรมา2ท่านเป็นตัวแทนคนแรกเนี่ยเป็นตัวแทนของเจ้าของสวนไม้ดอกไม้ประดับชื่อว่าพี่นงนุชค่ะสวัสดีค่ะพี่นงนุช
1: สวัสดีค่ะ
0: คนที่2หรือว่าเป็นตัวแทนมาสะท้อนเสียงแทนชาวนาของจังหวัดนครนายกนะคะชื่อว่าคุณช่อค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพูดเดือดร้อนมานะคะก็ต้องมีผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะในท้องถิ่นนะคะที่เราจะต้องคุยกันว่าพอมีทางจะช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาได้หรือไม่นะคะท่านแรกค่ะแน่นอนค่ะพืชสวนไร่นาก็ต้องไม่พ้นละค่ะเกษตรจังหวัดนครนายกคุณสุดายาอีดค่ะสวัสดี
2: สวัสดีค่ะ
1: อีกหนึ่งท่านนะคะแน่นอนค่ะประชาชนเลือกไปนะคะเขาก็ต้องทำหน้าที่ดีที่สุดค่ะยามนี้นะคะถ้าไม่เห็นหน้าคนคนนี้แล้วก็แสดงว่าข่าวน่าจะไม่เลือกคนนี้อีกเลยนะคะท่านส.ส.เขต2จังหวัดนครนายกค่ะคุณเกรียงไกรกิตติธเนศวรค่ะสวัสดีค่ะเด่นดีใจท่านส.ส.มา
0: อาจารย์จัดเลยนะคะอยากจะถามอะไรอยากให้ท่านแก้อะไรเดี๋ยวว่ากันจัดเต็มแน่ในรายการค่ะนอกเหนือจากนี้แล้วนะคะเรายังมีชาวบ้านมานั่งรับฟังด้วยส่วนใหญ่จะเป็นเกษตรกรทั้งสิ้นเขาอยากรู้นะคะว่าสุดท้ายแล้วพอน้ำลดไปเนี่ยพวกเขาจะได้รับเงินเยียวยาได้รับการช่วยเหลืออะไรจากรัฐบาลบ้างสวัสดีนะคะคุณลุงคุณป้าทุกคน
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์ยิ่งศักดิ์อยากคุยกับใครก่อนดีคะ
1: เย็นๆถามท่านเกษตรก่อนความทุกข์ความร้อนของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวสักครู่นะคะเด่นถามทางหน่วยงานรัฐก่อนพวกเราอยากรู้อะค่ะเที่ยวนี้นี่เคยเกิดเรื่องแบบนี้ไหมคะตั้งแต่มีประวัติของทางเกษตรจังหวัดที่บันทึกไว้อะค่ะ
3: สำหรับจังหวัดนครนายกนะคะในเรื่องของอุทกภัยเนี่ยรอบนี้อะค่ะหนักสุดเลยค่ะพี่น้องเกษตรกรเดือดร้อนมากค่ะ
1: ค่ะคุณสุดาอยู่ที่นี่กี่ปีแล้วคะ
3: ยังไม่ถึง2ปีค่ะย
1: ้
3: ายมาจากทางภาคใต้ค่ะ
1: ก็ได้ทราบไหมคะว่าที่นี่เขาแบบอาชีพปลูกไอ้ถุงดำเล็กๆเอามาจิ้มจิ้มจิ้มสามบาทบาทบาทนึงนะบางทีไม่ถึงบาทนะ
3: ค
1: ่
3: ะ
1: นั่งทำด้วยความลำบากลำบน
3: ทราบค่ะเพราะว่าพี่น้องเกษตรกรเองเขาก็ไปขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้กับทางสำนักงานเกษตรจังหวัดค่ะ
1: ค่ะ
3: ค่ะ
1: เด็กก็ไม่อยากจะบอกเด็กก็ขึ้นไว้ค่ะเดี๋ยวก็ใช้ไฟเกษตรนะคะท
3: ุ
1: เรียนเดียนหายหมดแล้วค่ะท่านเกษตรจะให้ชดเชยทุเรียนเดียนต้นละกี่บาทคะ
3: ในเรื่องของหลักเกณฑ์และก็ระเบียบการช่วยเหลือนะคะประกาศณวันที่21สิงหาคม2569นะคะเป็นหลักเกณฑ์ใหม่เลยค่ะก็จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรนะคะในส่วนของนาข้าวค่ะนาข้าวนี่พี่น้องเกษตรกรจะได้รับการช่วยเหลือไม่เกิน30ไร่ค่ะไร่ละ 2,240 บาทค่ะส่วนพืชผักนะคะก็ไม่เกิน30ไร่เช่นกันค่ะไร่ละ 3,180 บาทค่ะแล้วส่วนไม้ผลที่เหมือนของท่านอาจารย์บอกนะคะก็คือทุเรียนหรือว่ามะยงชิดมะปางหวานนะคะถ้าหากว่าเสียหายสิ้นเชิงอันนี้ทางภาครัฐจะช่วยไม่เกิน30ไร่ไร่ละ 6,800 บาทค่ะ
1: เด่นมีไม่กี่ไร่ก็ 6,800 บาทต่อไร่
3: ต่อไร่ค่ะ 6,800 บาทต่อไร่ปีนี้เขามีหลักเกณฑ์เพิ่มขึ้นนะคะต้นไม้เนี่ยหรือว่าไม้ผลเนี่ยชะงักการเจริญเติบโตคือยังรอดนะคะชะงักการเจริญเติบโตเนี่ยเขาก็ช่วยในอัตราครึ่งหนึ่งก็คือ 3,400 บาทต่อไร่ค่ะ
0: ก็คือช่วยเพิ่มใช่ไหมคะ6บวก3ขึ้นไปถูกต้องไหมคะ 6,000 แล้วก็บวก 3,000 ไหมคะถ้าหากฟังแบบนี
3: ้ไม่ค่ะอยู่ภายในพื้นที่30ไร่ที่ช่วยค่ะสมมุติ

0: างสำนักงานเกษตรจังหวัดเองสำนักงานเกษตรอำเภอค่ะเรามีน้องๆเจ้าหน้าที่นะคะในพื้นที่ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายโดยให้พี่น้องเกษตรกรนะคะที่อาจจะแจ้งความจำนงในเรื่องของการเสียหายของทางพืชนะคะให้แจ้งกศ .01 เขาเรียกว่ากศ .01 นะคะไว้กับทางสำนักงานเกษตรอำเภอนะคะเพื่อที่ทางสำนักงานเกษตรอำเภอเองเนี่ยก็จะได้ลงไปตรวจสอบในส่วนของความเสียหายแล้วก็จะเร่งดำเนินการช่วยเหลือค่ะอันนี้ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะท่านสั่งการมาเลยค่ะว่าให้ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรอย่างเร่งด่วนแต่ณตอนนี้อะค่ะเรามีปัญหาว่าเหมือนอำเภอองครักษ์เนี่ยค่ะเรายังไปลงพื้นที่สำรวจไม่ได้เพราะว่าณตอนนี้เนี่ยยังมีน้ำอยู่ในพื้นที่ใช่ค่ะ
1: แต่เดินฝ่ามานะมันเวิ้งว้างสุดลูกหูลูกตาเดินคิดว่ามันคือท้องนาพี่น้องข้าวก็คงปลูกไม่ได้แล้วเนี่ยเรียนถามตามตรงท่านพอทราบไหมคะไอ้ที่เห็นแช่โดรนเราไปบินดูเนี่ยอีกกี่วันมันจะหายไปคะแห้งอ่ะท่านลองตอบหน่อยได้ไหมคะประชาชนจะได้เตรียมค่ะจะต้องอดกันอีกกี่วัน
0: คือ
1: 15วันได้ไหมคะ
0: คือถ้าเป็นในเรื่องของน้ำนะคะทางเกษตรเองอ่ะไม่สามารถที่จะให้ข้อมูลได้ค่ะ
1: ค่ะ
0: เพราะเนื่องจากว่าในส่วนของน้ำเนี่ยมันก็จะเป็นในเรื่องของการบริหารจัดการซึ่งเป็นอีกหน่วยงานนึงค่ะ
1: แล้วหน่วยงานแล้วใครถามท่านสสล่ะคะ
2: คร
1: ับ ว่ายังไงคะน้ำจะแช่อีกกี่วันต้องอีกหน่วยงานท่านสสก็ตอบไม่ได้อีกแล้วเดี๋ยวจะไปหาใครอ่ะ
2: พอได้นิดหน่อย
1: พอได้นะท่านตอบหน่อยค่ะ
2: ขอตอบตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วกัน
1: ค่ะค่ะ
2: ถ้าตอบไปตามเพลงถ้าอาจารย์คงรู้จักเพลงนี้วันเพ็ญเดือน12
1: ไม่ค่ะไม่ค่ะเดี๋ยวไม่ร้องเพลงเดี๋ยวไม่ลอยกระทงค่ะ
2: นี่ครับคือว่าหลักการวิทยาศาสตร์คือว่าช่วงเนี้ยมันใกล้เข้าสู่ช่วงวันลอยกระทง
1: คือ
2: พระจันทร์เน
1: ี่ยมัน
2: จะใกล้ใกล้โลกที่สุดน้ำมันจะขึ้นตอนนี้ระยะเวลาช่วงนี้ปัญหาที่ทำไมน้ำไม่ระบายออกจากอำเภอองครักษ์เพราะว่าเส้นทางน้ำหลักที่ออกจากองครักษ์คือแม่น้ำบางปะกงซึ่งออกจากทางนี้ฮะโยธกาไหลไปแม่น้ำนครยกลงสู่แม่น้ำบางปะกงประกอบกับทางปราจีนบุรีทางบ้านสร้างปล่อยน้ำเข้ามาสู่อำเภอองครักษ์นครนายกตำบลบางสมบูรณ์ที่เนี่ยที่เรานั่งอยู่เนี่ยฮะน้ำมันเลยผลักดันไหลไปสู่น้ำบางปะกงไม่ได้สะดวกน้ำมันเพ้อกับจานได้ออกไหมฮะน้ำมันเพ้อกับ
1: มันสะท้อนกับ
2: สะท้อนกับเลยดันกลับเข้ามาใหญ่นะครับนครยกเนี่ยมีการระบายน้ำทั้งหมดเนี่ยถ้าเป็นรูปกระทะเนี่ยก็มีฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาฝั่งเรานั่งอยู่เรียกฝั่งตะวันออกนะครับจะไปจูงแม่น้ำนครยกลงแม่น้ำบางปะกงถ้าฝั่งขวาเนี่ยทางตำบลคลองใหญ่นะครับทางบึงสาเนี่ยจะออกทางปทุมธานีแต่ปทุมธานีเนี่ยประตูระบายน้ำคลอง12เนี่ยไม่สามารถระบายไปทางคลองรังสิตอยุนศักดิ์ได้เพราะเนื่องจากจะเข้ากรุงเทพมหานครเพราะฉะนั้นต้องใช้เส้นหลักก็คือคลอง13ซึ่งได้รับน้ำเนี่ยมาจากทางเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ไหลมาทางคลองระพีพัฒน์เข้าสู่ประตูน้ำคลอง13แล้วก็ออกสู่ทางด้านล่างนะครับทางพญาคลองพญาชายาชายานุภาพพญานุชิตพญานุชิตนะครับก็ไหลทางนี้ส่วนหนึ่งก็ไหลอ้อมเข้ามาสู่บางปะกงส่วนน
1: ี
2: ้ซึ่งตอนนี้สถานการณ์มันก็น้ำมันทะเลมันหนุน
1: ท่านสสเด่นถามท่านสสท่านอยู่ในเขตอะไรนะคะ
2: เขตบ้านนาองครักษ์ครับ
1: บ้านนาทีนี้จังหวัดนครนายกเนี่ยมันน้ำมันท่วมเยอะแล้วมันก็ไม่ได้มีสสเขตเดียวแล้วก็ไม่ได้มีสสพ
2: ร
1: รคการเมืองเดียวทุกพ
2: ร
1: รคทุกเขตมีมานั่งคุยจิบกาแฟหาทางดูแลประชาชนไหมหรือว่าเขตใครเขตมันต่างคนต่างช่วยคะ
2: ก็คงต่างทำเพราะว่าพี่น้องประชาชนเดือดร้อนกันทั่ว
1: พื้นที่อ๋อเหรอไม่ใช่ทุกพ
2: ร
1: รคก็มานั่งคุยกันช่วยเหลือทั้งจังหวัดหรอคะ
2: ก็คงไม่ช่วงนี้อาจจะลงพื้นที่ต่างคนต่างลง
1: ต่างคนต่างลงพื้นที่
3: ต่างคนต่างลงแต่สุดท้ายปลายทางต้องบูรณาการทำงานร่วมกัน
2: ใช่ครับเพราะอาจารย์ทราบไหมว่านครยกเนี่ยมันท่วมทั้ง4อำเภอเลยนะครับแล้วก็ประชาชนเนี่ยเดือดร้อนทั้งหมด 45,000 กว่าครัวเรือนถือว่าค่อนข้างกรอบใหญ่มากครับในการ
1: แต่เมื่อกี้เดินผ่านมามีคนเขาบอกว่าเขตเขาไม่เห็นหน้าสสเลยตั้งแต่น้ำมาเดินก็ขอไม่เอ่ยแล้วการเปลี่ยนเรื่องคุยกับเกษตรกร
3: อาจารย์ซักเรื่องของหน่วยงานไปแล้วเป็นหน้าที่หนูซักชาวบ้านแล้วกัน
1: ค่ะ
3: อาจารย์ค่ะชาวบ้านมาวันนี้คือเขาเป็นเกษตรกรทั้งคู่แต่ทั้งสองคนเนี่ยถือว่าเป็นอาชีพที่กระตุ้นเศรษฐกิจให้กับจังหวัดนครนายก
1: ค่ะ
3: ขายต้นไม้หนูเป็นลูกค้าประจำนะคะชอบซื้อต้นไม้เลยที่เนี่ยเห็นเกษตรกรกว่าจะได้แต่ละถุงบาท2บาทรอบนี้พี่เสียหายไปกี่ล้านคะ
4: ถ้าที่สวนน่ะพอจะกู้ได้มั่งแต่ว่าเจ้าอื่นน่ะหมดเลยท่วมมิดถุงทุกอย่างเมื่อเช้าก็มีคนโทรมาระบายว่าท่วมหมดเลยหน้าสวนไหนจะค่าเช่าถ้าน้ำแห้งเขาก็ต้องเริ่มต้นใหม่ไง
3: นี่ถ้าหากให้ประเมินเป็นจำนวนเงินไม่คิดว่าประมาณสักกี่บาทได้

0: ทอง15นะคะหลายร้อยล้านอยู่ค่ะ
1: เอามาทั้งเส้นเลยมันจำนวนเยอะมากและต้นไม้บางต้น
2: ร้อยล
1: ้
2: าน
1: แพงนะ
2: ร้อยล้านเอาไม่อยู
0: ่ใช่ค่ะ
2: เบื้องต้นมีรายงานเข้ามาอาจารย์ยิ่งศักดิ์เชื่อไหมว่าพื้นที่ที่รับผลกระทบเฉพาะไอ้ตรงที่เพาะปลูกเนี่ยเป็นหมื่นไร่เลยอะค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะบางส่วนนี่ทำกันตั้งแต่วันที่24อะทั้งจ้างคนไปขนต้นไม้ออกหนีน้ำจ้างแมคโครมาขุดคันล้อมยังเอาไม่อยู่เลยค่ะ
2: ไม่เคยเจอน้ำท่วมแบบนี้ไหมคะ
0: ไม่เคยค่ะเมื่อตอนปี54ท่วมน้อยกว่านี
2: ้
0: ปีนี้หนักสุดเลยค่ะ
1: มันมาจากถนนเทมาหรือมันอยู่ไอ้ตรงคลองที่เราใช้น้ำ
0: น้ำมันมาจากฝั่งบางปะกดลงมาในคลอง15
1: ข้ามถนนมาใช่ไหม
0: ข้ามถนนมาแล้วก็ข้ามไปคลอง8
3: คลองใหญ
0: ่ข้ามคลองใหญ่ไปหาถนนใหญ่อะค่ะ
1: แล้วมีหน่วยงานใดเข้ามาเตือนเขตหรือใครมาบอกไหมเฮ้ยระวังนะอีก2วันอีกวันนึง
0: มี
1: มาบอกล่วงหน้ามีไหม
0: มีชนประธานจะโทรมาบอกว่าเดี๋ยวจะเปิดน้ำแล้วนะ15เซน
1: แปลว่าอะไรอ่ะ15เซน
0: 15เซนเปิดประตูอะค่ะความสูง
1: อ่ะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับที่เราจะรู้ไหมต้องทำอะไร
0: เปิด
1: 15เซนประตูนั้นอะ
0: แล้วก็จะโทรอีกวันก็โทรมาเดี๋ยวเปิดน้ำอีกนะ20เซนเนี่ย
1: แล้วไงเราทำอะไรต่อได้ยิน15ได้ยิน20
0: แล้วก็บอกชาวบ้านไงบอกพวกว่า
1: เฮ้ย15
0: ประตูรีบขนของหนีขึ้นที่สูง
2: คำว่าสูงคือต้องสูงขนาดไหนได้บอกไหมคะ
0: ก็ย้ายบางคนบ้านอยู่ติดคลองไงคะบ้านอยู่ติดคลองเขาก็จะท่วมไวหน่
2: อ
0: ยถ้าบ้านชั้นเดียวก็ท่วมหมดเลยก็ต้องย้ายของหาอะไรไปรองหนุนให้สูงแล้วก็บางบ้านก็อพยพไปอยู่วัด
2: น้ำมันสูงขนาดนั้นเลยเหรอ
0: คะ
2: แล้วสวนนี่พี่บอกว่าไม้ดอกไม้ประดับที่ไม่ได้รับความเสียหายเดินลงไปในสวนเนี่ยน้ำสูงเท่าไหร
0: ่บางสวนนะ
2: สู
0: งคอเลย
2: ต้นไม้อะ
0: บางสวน
1: ไม้ต้นไม้มันมีทั้งเล็กๆทั้งสูงๆทั้งต้นใหญ่มันจะแช่น้ำทนน้ำได้กี่วัน
0: ถ้าต้นเล็กก็จะตายไวตายหมดเลยถ้าถุงใจจอยถุงเล็กอะ
2: มันเป็นรากฝอยอาจารย์มันไม่เหมือนรากแก้วแบบที่เป็นต้นไม้ต้นใหญ่พอรากฝอยปุ๊บมันเจอน้ำแฉะมากตายเลยวันนึง
0: บางส่วนไส้เกาหลีสูง3เมตรเกือบมิดเลยนะ
1: ต้นใหญ่สูง3เมตรนี่เกือบมิด
0: ใช่ค่ะ
1: โอ
0: ้บางที่นะ
2: แล้วจะเอายังไงกันต่อพี่มีหนี้ไหมคะเนี่ย
0: นี่ก็มี
2: ใช้ไม้ใช้ไม้คุณป้ามันยังไงคะ
4: นี่เยอะมากเลย
2: ยืนขึ้นให้หนูหน่อย
4: ถ้าน้ำแห้งนะ
2: ค
4: ่
2: ะ
4: ไม่มีทุนลงทั้งนาทั้งต้นไม้หมดตัวกันเลย
1: เราเอาต้นไม้มาวางไว้ที่ละร้านเราขายอ่ะรดน้ำไปขายไปยังไม่ได้จ่ายเงินเขาด้วยใช่ไหม
4: ใช่จ้ะ
1: อ้าวยังไม่ได้จ่ายเงินเขาฝากขายเจ้าของต้นไม้เขาก็ต้องรับผิดชอบส่วนหนึ่งไหมล่ะ
4: ไม่รู้เขาเสียตอนนี
1: ้แล้วมีใครไปเจรจาเขาหรือยังล่ะ
4: ยัง
1: แล้วคิดไหมว่าควรมีตัวแทนไปช่วยพูด
4: ไม่รู้ใครจะเป็นตัวแทนไปพูดไม่รู้จ้ะ
1: เหรอวายไม่อยากหันมาทางนี้เลยมีหน่วยงานภาครัฐไหมมาช่วยเหลือ
4: เราเรื่องนาก็เหมือนกันนะคะเวลาขอให้ปล่อยน้ำเขื่อนมาไม่ยอมปล่อยกักน้ำไว
1: ้น้ำก็ไม่มีจะใช้
4: ไม่มีทำนา
2: ตอนแล้งอะนะ
4: ใช่
2: แล้งขอให้ปล่อยก็ไม่ปล่อย
4: ไม่ปล่อยตอนเดือนพฤษภาคมน่ะเราต้องเริ่มทำแล้วใช่ไหมเพราะกันยาเราตะเกียวเราต้องรู้ฤดูกาลพอขอให้ปล่อยไม่ปล่อยกักไว้นักท่องเที่ยวจะจัดงานอะไรกันไม่รู
1: ้วายป้าพูดอะไร
4: พูดตรงๆเลยอะถ้าชาวนาเสียหายนี่มีใครรับรองมั่ง
1: ไม่มีใครเขาจะจัดงานอะไรหรอกป้าไม่เอาเปลี่ยนเรื่อง
4: ไม่เปลี่ยนมันเรื่องจริง
2: นี่โกรธใช่ไหมป้าโกรธใช่ไหม
4: ใช่เพราะข้าวจะเกี่ยววันที่25แล้วน่ะ
1: ไม่ใช่ไอ้ที่ไม่ปล่อยน้ำมาน่ะมันคือเราทำนานอกฤดูหรือเปล่า
4: ไม่นอก
1: ก็เลยไม่มีดันทุลัง
4: ไม่ดันหรอกจ้ะ
1: หรอ
4: จ้ะ
1: แล้วก็ไปเจรจาบอกเขาไม่ว่าให้ปล่อยน้ำบอกเขาหรือเปล่า
4: เขาก็รู้กำหนดการที่จะต้องปล่อยอาทิตย์หนึ่งมันสุกปล่อยมาทีหนึ่งก็วิทย์น้ำทำการ
1: ค่ะ
4: จะอาทิตย์หนึ่งวันสุกวันพฤหัสอย่างนี้น้ำจะมาแล้วพอเราช่วงเราจะทำน้ำไม่มีแล้วเอาอะไรทำแล้วน้ำมาทำเนี่ยทันไหม
2: มันไม่ทันแล้วมันท่วมไปหมดจะทำยังไงล่ะคุณป้า
4: จะเกี่ยววันที่25อยู่แล้ว
2: ค่ะ
4: ตกกลางคืนวันที่26น้ำท่วมหมดเลย
1: ของวันเดียวเองถามป้าหน่อยของป้าทั้งหมดตัวเองกี่ไร่คะ
4: 45
1: 45ถ้าเก็บเกี่ยวจริงๆป้าจะขายได้ทั้งหมดเท่าไหร่คะ
4: ถ้าไล่ละตันนะก็45
1: 45ตัน
4: ใช่
1: ตันนึงเท่าไหร
2: ่ 8,000 ถึง 10,000
1: 8,000 เอาตีไป 8,000 8,000 คูณ45ซิ
2: ได้ 360,000 360,000 แต่ว่าเขาชดเชยให้ป้าไร่นึงไม่ถึงนะแล้วป้าไม่ได้ถึง45เขาได้แค่30ไร
4: ่กันนั่นแหละตรงไหนแล้วเขาปลูกก็ไม่มี
1: แล้วเดี๋ยวก่อนแล้วไอ้ปุ๋ยต่างๆที่ไปเชื่อเขาล่ะ
4: ก็ยังไม่มีให้เขา
1: และค่าเม็ดพันเอก
4: ใช่
1: เหรอแล้วตอนนี้ท่วมเนี่ยเม็ดพันมีเหลือไหม
4: ไม่เหลือหรอกจ้ะ
1: แล้วจะไปเอาที่ไหนแล้วถ้าน้ำมันลงเที่ยวนี
4: ้ก็ไม่รู้เหมือนกันไม่มีพันขายด้วย
1: เอาพันก็ไม่มีขายด้วย
4: ใช่เขาเกี่ยวชุดก่อนไปลงสี่เขาก็ตวงไอ้นีบกันไปเขาเก็บไว้เฉพาะของเขาชุดหลังเนี่ยไม่มีข้าวปลูกแน่นอน
1: โอเคป้านั่งสักครู่ใจเย็นนะเอาน้ำเย็นให้ป้าก่อนเร็วๆครับป้าก็จะได้ใจเย็น
4: ไม้ด้วยนะจ๊ะ
1: จ้าเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวกลับมาป้ากินน้ำก่อน
2: อาจารย์นี่สาวกับป้ากดมา
1: ไฟควันออกหูเมื่อครู่ท่านเกษตรค่ะที่ถามหน่อยสิคะจำนวนมันมหาศาลแบบนี้ติดหนี้เกษตรกรเน้นคิดว่าทางจังหวัดทางอำเภอมานั่งพูดนั่งคุยเรียกว่าก็คงแก้ปัญหาไม่ได้เงินไม่ได้อยู่ที่เรานโยบายและคำสั่งก็อยู่ที่ส่วนกลางท่านเกษตรจะทำเรื่องราวทั้งหมดผ่านทางผู้ว่ากลับไปถึงรัฐมนตรีสุริยะท่านดูแลกระทรวงเกษตรใช่ไหมคะเรียกว่าท่านสุริยะและทีมงานนั่งดูค่ะเขาจะพอช่วยอะไรอย่างนี้ได้ไหมคะ
3: ตอนนี้นะคะทางสำนักงานเกษตรจังหวัดเองอะค่ะแบ่งพี่น้องเกษตรกรออกเป็น2กลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่ขึ้นและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรเป็นปัจจุบันอันนี้คือช่วยตามหลักเกณฑ์เลยค่ะไม่เกิน30ไร่แล้วแต่ชนิดพืชตามที่บอกไว้
1: พวกที่ไม่ได้ยังไม่ได้ไปขึ้นทะเบียนยังตกสำรวจ
3: ที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรก็จะให้เขาลงชื่อไว้นะคะลงชื่อไว้ว่าชื่ออะไรแปลงอยู่ตรงไหนพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายเท่าไหร่แต่ทางเกษตรเองเนี่ยก็จะเป็นหน่วยประสานนะคะไปยังกรมส่งเสริมการเกษตรหรือยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในเรื่องของพี่น้องเกษตรกรนะคะที่ได้รับยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรนะคะจำนวนเท่าไหร่ค่ะ
2: ถ้าคนยังไม่ได้ขึ้นแต่ลงชื่อเอาไว้จะรับเงินเยียวยาในรอบนี้ไหมคะ
3: ไม่ได้แน่นอนค่ะเพราะเนื่องจากว่าไม่ได้อยู่ในระบบคือระบบภัยกับระบบการขึ้นทะเบียนเกษตรกรจะลิงก์กันพอลิงก์กันเนี่ยค่ะถ้าหากว่าไม่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรเนี่ยไม่สามารถที่จะเอารายชื่อเข้าไปในระบบของภัยได้ค่ะ
2: มันเป็นปัญหาอย่างนึงอาจารย
1: ์ใช่เกษตรกร
2: เขาไม่ได้ขึ้นป้าขึ้นครบไหมไม่ครบขึ้นแต่นา
1: แต่เด้นไม่ได้คิดอะไรนะคะท่านเกษตร
3: คะ
1: ถัดจากวันนี้ไปอ่ะเราคงต้องลงไปจนถึงทุกบ้านทำอะไรปลูกอะไรเช่าที่ตัวเองหรือยังไงเพราะบางคนเขาไม่กล้าไปขึ้นทะเบียนเพราะเขาไม่ได้เช่าไม่ใช่ที่เขาอะไรต่ออะไรแบบนี้คือบางคนมีความรู้สึกว่ากลัวที่ตัวเองหลักฐานอะไรก็ไม่มีถึงเวลาขึ้นมาก็ใครก็ช่วยไม่ได้เพราะมันไม่มีหลักฐานในจับอะภาครัฐก็ช่วยเหลืออะไรไม่ได้แต่ในความเป็นจริงเกษตรกรไทยจำนวนเท่าไหร่คะที่ยังทำอะไรก็ตามใช้ชีวิตมานานมากแต่ขาดเอกสารและความถูกต้องไปติดต่อกับทางราชการ
2: อาจารย์หนูเข้าใจคุณป้ามากๆคือถ้าหากน้ำลดหนูเป็นป้านะหนูก็ยังคิดบอกว่าจะเอาตังจากไหนไปใช้หนี
1: ้
2: ไอ้ใช้หนี้ไม่ว่าเท่าไหร่ไม่รู้จะเอาตังจากไหนไปซื้อเมล็ดข้าวไม่รู้จะเอาตังจากไหนไปซื้อแกลบมาไอ้เพาะต้นไม้ไอ้บาท2บาทเขาเก็บหอมรอมริบกว่าจะได้เงินแต่ละบาทเวลาเนี่ยหายหมดเลย
1: ก็เมื่อกี้นี้ที่เราก่อนที่เราทำกับข้าวกันเนี่ยจำได้ไหมตั้งแต่เช้ายังไม่ได้กินเลยลอยคอออกมาเนี่ยมื้อแรกของวันนี้ป้าเข้าไปบ่ายเหงื่อตกพาลูกไปอีก3คน4คนเดี๋ยวอยากรู้อะค่ะจริงๆแล้วเดี๋ยวรู้นะคะว่าทางท่านสสทางผู้หลักผู้ใหญ่ก็คงไม่มีใครทิ้งประชาชนหรอกแต่จริงๆแล้วก็ช่วยหมดก็ไม่ไหวจริงๆเดี๋ยวทราบ
2: ค่ะ
1: มันเยอะมันมากมายจริงๆเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะคะไม่ใช่อยู่ๆพวกเราอยากจะออกมาแบบนี้นะคะแต่เราก็อดรนทนไม่ได้กับการนั่งอยู่สบายในสตูดิโอเราต้องยกกองออกมาค่ะในนามสถานีประชาชนเนี่ยต้องมาดูและมาเป็นกำลังใจให้เขาค่ะ
2: อีกคนหนึ่งที่ทนไม่ไหวเป็นลุงช่อลุงช่อเขาเป็นชาวนาทั่วหมดเลย 100% นะคะ
5: 100% ครับ
2: กี่ไร่จ๊ะ
5: 26ไร
2: ่26ไร่นี่ได้เงินเยียวยาจากเขากี่พันนะคะต่อไร่
3: 2,240
2: 2,200 ลงทุนไปเท่าไหร่จ๊ะ
5: 120
2: ลงทุนไป120
5: ครับ
2: แล้วไร่หนึ่งถ้าหากให้ตีเป็นการลงทุนต่อไร่มาประมาณ

0: ท่าไหร่คะ
1: 5,500
0: ยังไม่ได้ครึ่งหนึ่งของต้นทุนถ้าหากได้รับเงินเยียวยา
1: ครับ
0: ติดหนี้ไหมจ๊ะหลังน้ำลด
1: ติดแน่นอนครับ
0: คิดว่าสักเท่าไหร
1: ่ก็น่าจะเต็ม
0: มีลูกไหมจ๊ะ
1: มีครับ
0: เอาเงินจากไหนให้ลูกไปเรียนคะเนี่ยยังส่งลูกเรียนอยู่ไหมคะ
1: ไม่จะส่งแล้ว
0: แล้วมีหนี้อีกที่ไม่ใช่ก้อนนี้อีกไหมจ๊ะ
1: มีครับ
0: รถบ้าน
1: ผ่อนรถ
0: แล้วคิดว่าร
2: ถจมน้ำเปล่า
1: ไม่จม
2: อ๋อ
1: หนีครับหนี
0: แล้วฮะหนีคือเอารถหนีเนาะแต่ไม่หนีหนี้เนาะ
2: เอารถหนีแป้งเอารถหนี
0: ก็เขาบอกว่าเขาติดหนี้แล้วเดี๋ยวถ้าหากไม่รู้จะเอาตังค์จากไหนเขายังมีหนี้รถอยู่
2: ก็ไม่เป็นไรค่ะก็ต้องเดินหน้าเกษตรกรทุกคนไม่มีหรอกค่ะที่แบบจะร่ำรวยมีหนี้ทั้งนั้น
0: อืม
1: ครับผม
0: แล้วอย่างนี้คิดว่าจะเดินหน้าต่อยังไงคะคุณชอบ
1: ก็ต้องเดินหน้าต่อแต่ก็วอนพวกหน่วยรัฐจะช่วยเหลือเราถึงขนาดไหน
0: ว่ามองหน้าเกษตรเลยค่ะ
1: เพราะว่าลงทุนชุดใหม่เนี่ยก็ต้องรีบถ้ารัดล่าช้าพวกชาวนาก็ไม่มีเงินที่จะต้องทำแล้วก็เดี๋ยวอาจจะผลกระทบภัยหนาวภัยแล้งอีก มันจะต่อเนื่องมา
2: โอ้ถัดจากนี้ไปลมหนาวจะมา
1: ครับ
2: ใช่ไหมคะมันก็คงทำอะไรไม่ได้รอจนกระทั่งนู่นฝนหน้าโน่นแสดงว่าต้องว่างไม่มีจะกินไปอีกครึ่งปีนะ
1: ครับ
2: ข้าวไม่มีพันธุ์ไม่มีท้องนาก็แห้งเสื้อผ้าก็ไม่มีตายประชาชนตั้งไม่รู้กี่จังหวัดจะไม่มีอะไรกินกันอีกตั้ง6เดือนท่านสสวางแผนหรือยังคะว่าจะช่วยประชาชนยังไง
3: แน่นอนที่ฟังปัญหาเนี่ยฟังมาเยอะแล้วครับคือว่าปัญหาคือว่าเรื่องของหนี้สิน
2: ค่ะ
3: ผมเชื่อมั่นว่านายกท่านอนุทินเนี่ยต้องเริ่มคิดแล้วเรื่องของอันดับแรกคือการพักชำระหนี้
2: พักชำระหนี้
3: โดยเบื้องต้นก่อน
2: ยังไม่มีประกาศนะ
3: เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเขาต้องรอเพรา
2: ะ
3: งบ70เข้ามานะครับ
2: ค่ะ
3: ก็เดี๋ยวคงรัฐบาลคงจะประกาศอันดับ2นะฮะแน่นอนครับว่าดอกเบี้ยของธนาคารที่ไปกู้ยืมธ.ก.ส.เนี่ยดอกเบี้ยต้องถูกลงแน่นอนถ้าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยคนจนต้องจ่ายดอกเบี้ยถูกคนรวยต้องจ่ายดอกเบี้ยแพงซึ่งจะเป็นนโยบายใหม่ที่จะออกมาในอนาคตอ
2: ย่ามาพูดจนอย่ามาพูดรวยเลยเดี๋ยวไม่ได้ขัดขวางแต่ก็มีความรู้สึกว่าทุกคนต้องช่วยกันแล้วล่ะชั่วโมงนี
3: ้ใช่คร
0: ับ เราต้องช่วยกันเองก่อนค่ะลุงช่อก็มีดอกเบี้ยอยู่ปะคะเนี่ยที่ต้องจ่ายค่า
2: เท่าไหร่อะดอก
1: ร้อยละ8ต่อปี
2: ร้อยละ8
1: คร
2: ับ ร้อยละ8กู้ใครมา
1: สหกรณ
2: ์
1: คร
2: ับสหกรณ์เก็บร้อยละ8เหรอ
0: สหกรณ์การเกษตรใช่ไหมจ๊ะ
1: ครับ
2: ร้อยละ8เหรอ
1: สหกรณ์ที่ดินที่ดินการเกษตรเช่าซื้ออะไรเงี
2: ้
1: ย
2: เอาที่ดินไปวางไว้มือไม่ต้อง
1: ไม่ต้อง
2: เลย
1: ก็แค่ปุ๋ยยาแค่เมล็ดพันธุ์อะไรแค่เนี้ย
2: ลุงกู้มาทั้งหมดเท่าไหร่อ่ะ
1: แสนสอง
2: อ่ะแสนสองยังไม่ได้คืนเลยเหรอ
1: ยังครับ
2: โอ้
0: เขาใช้วิธีไปตึงไว้ก่อน
2: แล้วเดี๋ยวจะต้องกู้อีกไหมเนี่ยเขาจะให้ไหมละเก่ายังไม่จ่าย
1: คงไม่ให้แล้วครับยังไม่ให้เขาก็จะไม่ให้เลย
2: สหกรณ์การเกษตรนี่คืออันเดอร์ของกระทรวงเกษตรไหมคะ
4: ของกระทรวง
2: ธนาคาร
4: คือเป็นกลุ่มองค์กรที่เขารวมตัวกันอยู่ภายใต้ของกรมสหกรณ์ค่ะ
0: มีโอกาสไหมคะที่จะลดหนี้ให้กับชาวบ้านหรือพักเอาไว้ก่อนเฉพาะการเกษตรอย่างเดียว
4: น่าจะมีข้อสั่งการมานะคะ
2: รอนโยบายก่อน
4: ใช่
2: รอนโยบายเรียนก็ฝากละกันขอให้มันเร็วกว่านี้นะน้องแป้งคะรายการของเราจะมีโอกาสกราบเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีสุริยะแล้วก็ท่านผู้หลักผู้ใหญ่ของระดับบิ๊กของธ.ก.ส.ของอะไรอย่างเงี้ยมานั่งคุยในรายการเราเพื่อหาทางออกไปคะ
0: งั้นหนูขอหน้าจอไปสิคะอาจารย์หนูว่าขอหน้าจอท่านดูอยู่
2: แป้งหนูขอท่านสิฉันขอบ่อยแล้วมันดูไม่ดี
0: ท่านรัฐมนตรีค่ะอาจารย์ยิ่งศักดิ์บอกให้หนูขอนะคะถ้าหากท่านมีโอกาสค่ะสัปดาห์หน้าก็ได้ติดต่อมาที่ไทย PBS หรือว่าเราติดต่อไปเดี๋ยวท่านรับนัดอยากให้ท่านมาตอบคำถามเหมือนกัน
2: ใช่แล้วก็ทางธ.ก.ส.ด้วยนะคะได้มีความรู้สึกว่าชั่วโมงนี้สิ่งเดียวที่ดีที่สุดก็คือการหยุดก่อนนะคะหนี้สินทั้งหมดชะลอไปสักปีหนึ่งและปีหน้าค่อยว่าใหม่ดอกเบี้ยที่เคยเซ็นไว้เท่าไหร่ลดลงไปอีกสักนิดนึงใช่ไหมคะอันนี้เด่นลุงก็ดีไหมถ้าเป็นแบบนี้นะมันจะได้แบบลืมตาอ้าปากกันได้
0: ให้เขาหายใจหายคอก่อน
2: แล้วก็ถ้าเกิดมีสตุ้งสตางเหลือนะก็ไปช่วยกันทุกหน่วยงานเอาเงินมาช่วยเด่นคิดว่าร
0: ถวิ่งผ่านแล้วนั่งติดถนน
2: รถองค์การบริหารส่วนจังหวัดปล่อยเข้าไปก่อนอาเดียนคิดว่านะคะใครก็ตามที่มีจิตเป็นกุศลติดต่อกระทรวงเกษตรเขาซื้อพันธุ์ข้าวกันที่ไหนคะ
4: เมล็ดพันธุ์ข้าวนี่มีของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวค่ะสำหรับนครนายกเองก็มีศูนย์เมล็ดพันธ
2: ุ์
4: ข้าว
2: แล้วยังมีไหมคะหรือว่าน้ำท่วมหมดแล้วที่ในศูนย
4: ์เดี๋ยวขอเช็คสต็อกให้นะคะ
2: มีไหมคะถ้ามีไม่เป็นไรค่ะคุณถ้าทางหลวงไม่มีงบจะแจกเรียนคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะคะเรียนฝากได้ไหมน้องแป้งอยากให้ทางไทย PBS ค่ะท ทางหน่วยงานของเราสามารถที่จะรับบริจาคเงินสำหรับไร่หนึ่งใช้เมล็ดเท่าไหร่คะ
0: ตีเป็นเงินบาทก็ได้ค
2: ่
0: ะ
2: ประมาณไร่
0: ใช้ไม้ให้หนูหน่อยจ้ะ
5: 45ไร่นะใช้2ตันจ้ะ
2: 1ไร่เท่าไหร
5: ่ไร่ละ4ถัง
2: 4ถังเป็นเงินเท่าไหร่โดยประมาณเมล็ด
5: ประมาณไม่ถูกอ่ะจ้ะ
2: ถังนึงเท่าไหร่อ่ะ
5: ตอนนี้ถ้าไปซื้อบางทีถังก็100ฝ่า200กว่า
2: 4ถังก็คือ400กว่า
5: ใช่จ
2: ้ะคุณผู้ชมเจ้าขาเรียนขอบริจาคไร่ละ500ค่ะ
0: เป็นจำนวนเงินนะคุณผู้ชมอย่าเอาเมล็ดข้าวมาบริจาค
2: เมล็ดพันธุ์ค่ะ1ไร่ใช้เงินไม่เกิน500บาท
0: ค่ะ
2: ใครอยากทำบุญช่วยเกษตรกรซื้อเมล็ดพันธุ์แจกพวกเขาค่ะไร่ละ500ค่ะ
0: งั้นรบกวนทีมงานขึ้นเพจกราฟิกให้หน่อยค่ะอยากให้ร่วมกันบริจาคนะคะของจังหวัดอื่นๆเราเปิดรับบริจาคเป็นถุงยางชีพข้าวสารอาหารแห้งแต่ที่นี่ค่ะคนที่เดือดร้อนเป็นชาวนาต้องการจำนวนเงินน
2: ะคะ
0: สามารถโอนเงินเข้ามาได้สมทบทุนกันหน่อยนะคะที่ไทย PPS รวมถึงส่วนหนึ่งนะคะเงินส่วนนี้นะคะไม่ได้ลงพื้นที่นี้อย่างเดียวนะคะเราจะสามารถนำไปซื้อสิ่งของที่จำเป็นให้กับคนจังหวัดนครนายกด้วยค่ะ
2: แต่เด่นว่าดีมากเลยนะคะคุณลุงคุณป้าถ้าเกิดมีคนเขาเอาเมล็ดพันธุ์ข้าวมาสำหรับชาวนามาช่วยโอเคไหมเนาะได้สักไร่2ไร่3ไร่เราก็ประหยัดทำไปก่อน
0: หรือว่ามันจำเป็นไหมคะต้องเป็นเมล็ดข้าวประจำถิ่นที่นี
1: ่ก็ต้องคุยกับชาวนาว่าต้องการเมล็ดพันธุ์ไหนที่เพาะปลูกมันเข้ากับฤดูหนาวมันมีการเมล็ดพันธุ์มันมี2ฤดูหน้าฝนกับหน้าหนาว
0: ที่นี่ปลูกหอมมะลิหรือกอขอ
1: กอขอครับ
2: ท่านเกษตรจังหวัดจะแบบช่วยเป็นธุระปราบปังเรื่องนี้ประสานกับทางไทย PBS ได้ไหมคะผิดกฎระเบียบข้าราชการไหมคะ
4: ประสานในลักษณะไหนคะ
2: ก็คือว่าต้องการข้อมูลคนนี้กี่ไร่เขาต้องการข้าวชาวนาจริงไหมไม่ใช่เขาปลูกต้นไม้จิ้มจิ้มจิ้มขี้แกรบอยู่ก็มาเอาข้าวสารไปคือมันไม่ใช่อ่ะค่ะ
4: ได้ค่ะใช่ค่ะทางสำนักงานเกษตรจังหวัดก็จะเป็นธุระให้โดยสำรวจจากพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบนะคะแล้วก็พืชผลทางการเกษตรเสียหาย
0: ความจริงหนูว่าจับแมทชิ่งกับจังหวัดที่น้ำไม่ท่วมที่เขาจะมีเมล็ดพันธุ์ข้าวสามารถขยายต่อก็ได้อาจารย์ยิ่งศักดิ์แต่เดี๋ยวเราจะกลับมาคุยกับทั้ง4ท่านและชาวบ้านกันต่ออยากให้คุณผู้ชมค่ะรับฟังเรามาถึงตรงนี้ช่วยกันคอมเมนต์เข้ามาเยอะๆใครอยู่จังหวัดนครนายกวันนี้อยากจะมาสมทบอยากจะมาบอกความทุกข์ของคุณมาเจอกันได้นะเวลานี้เลยนะคะคราวนี้คุณผู้ชมค่ะพี่อาร์มค่ะนักข่าวของเราเขาลงพื้นที่ไปสำรวจความเสียหายคุณผู้ชมเชื่อไหมมันเกิดความเวิ้งว้างมากๆมองไปทางไหนมันก็มีแต่น้ำต้นข้าวมันจมน้ำทั้งหมดเขากะว่ารอบนี้เนี่ยถ้าหากเกี่ยวข้าวได้แล้วราคาข้าวกำลังจะดีเลยรอบนี้กำลังจะเป็นเศรษฐีในจังหวัดนครนายกสุดท้ายข้าวจมไปในน้ำให้ติดตามรายงานจากคุณประภาสเลิศวิไลค่ะอีกสักครู่นะคุณประภาสกำลังขึ้นสัญญาณมาให้อยู่ค่ะเขาไปรายงานในพื้นที่ค่ะ
2: รายการสดนะคะนอกสถานที่ จะตะกุกตะกักแบบนี้อย่าว่าพวกเราเทคโนโลยีไม่ถึงนะคะ
0: มันเป็นเสน่ห์ของลมน่ารัก
2: มันลมฝนนะคะคุณผู้ชมเจ้าขาเนี่ยเองนั่งเนี่ยกันหยิบยาดมเลยค่ะต้องขอประทานโทษนะคะมันไลฟ์ลี่กันมากเลยมันไม่ไหวค่ะ
0: แต่นักข่าวของเราค่ะจันยิ่งศักดิ์เขาลงพื้นที่ไปคือมันมีแต่ผืนน้ำขับรถผ่านแทบจะไม่รู้เลยว่าตรงนี้มันเป็นทุ่งนาหรอแต่ถ้าหากตอนที่น้ำมันขึ้นแรกๆคุณผู้ชมเส้นที่เราวิ่งตรงนี้น่ะวิ่งไม่ได
2: ้ค่ะค่ะ
0: น้ำมันข้ามถนน
2: ขออนุญาตยาดมหนู
0: เอาเลยอาจารย์ค่ะอากาศมันร้อนมากๆ
2: อากาศร้อนๆนี่นะคะยาดมลูกหลานให้มันนิดหนึ่งชื่นใจท่านเกษตรจะสักหน่อยไหมคะ
0: เดี๋ยวพักให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์เน้นดมยาดมยาหอมนะคะตามอายุก่อนนะอาจารย์
2: ได้ค่ะได้ค่ะ
0: แต่เด
2: ี๋
0: ยวจะพาอาจารย์ไปชมภาพบรรยากาศเวลานี้ของพยามประภาสนะคะเขาไปประเมินความฉายที่ทุ่งนาติดตามกันหน่อยค่ะ
6: ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตำบลคลองใหญ่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกนะครับด้านหลังผมตรงนี้ไม่ใช่บ่อน้ำหรือหนองน้ำที่ไหนนะครับแต่มันคือทุ่งนานะครับทุ่งนาแห่งนี้ครับกลายเป็นสภาพเป็นทุ่งน้ำขนาดใหญ่เต็มพื้นที่หลายพันไร่ในตำบลคลองใหญ่ไปแล้วนะครับตั้งแต่ที่น้ำเข้ามาท่วมเมื่อประมาณวันที่25กันยายนที่ผ่านมาขณะนี้ผ่านมาเกือบ2สัปดาห์ครับชัดเจนแล้วครับว่าต้นข้าวในนาทั้งหมดนี้เสียหายทั้งหมด 100% ข้าวที่กำลังจะเก็บเกี่ยวภายในไม่กี่วันเป็นเงินมูลค่าหลายแสนบาทหายวับไปกับตานะครับคงไม่มีใครบอกเล่าถึงความเดือดร้อนนี้ได้เท่ากับเจ้าของนาผืนนี้นะครับเดี๋ยวไปคุยกับลุงช่อนะครับเป็นเจ้าของนาที่อำเภอองครักษ์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณลุงครับ น้ำท่วมนาสถานการณ์นี่คือวันนั้นเป็นยังไงบ้างครับกอบกู้ยังไงบ้าง
7: ก็ใช้แมคโครมาล้อมคันเพราะว่าเผื่อจะรับสถานการณ์น้ำจะไหลลงมาเพราะว่าทางข้างบนเขตจังหวัดเขาบอกว่าน้ำเขื่อนจะปล่อยเพิ่มแล้วกันเพื่อจะรอเก็บเกี่ยวว่าอีกสัก10 วันเผื่อเก็บเกี่ยวถ้าน้ำไม่ล้นคันแล้วก็ได้เกี่ยว
6: อัน
7: นี้การระบายน้ำของชลประทานเขามันเยอะรับไม่ไหวคันแตกท่วมคันหมดที่กั้นไว้ท่วมหมดแล้วก็เลยเป็นสภาพนี้นะครับ
6: นาข้าวเราทั้งหมดกี่ไร่ครับ
7: 26 ไร่
6: กำลังจะได้เก็บเกี่ยวหรือยัง
7: กำลังจะได้เก็บเกี่ยวครับความจริงถ้าจะเก็บเกี่ยวก็ได้ประมาณอีก2-3 วันได้เก็บเกี่ยว
6: อุ้ยอีก3 วันจะเกี่ยวถูกน้ำท่วมซะแล้วชลประทานเขาไม่แจ้งล่วงหน้าอะไรบ้างเลยเหรอครับ
7: เขาก็แจ้งอันนี้เราก็ไม่รู้ว่าคิดว่ามันไม่รุนแรงถึงมันมาไวครับ
6: มาไว
7: แล้วเราก็เครื่องมือเราก็มันไม่ทันครับมันวัน2 วันท่วมเลย
6: 26 ไร่นี่คือเป็นของเราเองกี่ไร่เช่าด้วยไหมครับ
7: เช่าครับ
6: เช่ากี่ไร่ครับ
7: 26 ไร่เนี่ย
6: โอ้เช่าทั้งหมดเลย26 ไร่ราคาค่าเช่าไร่เท่าไหร
7: ่1,000 บาทคร
6: ับต่อครั้ง
7: ต่อปี
6: ต่อปี
7: ครับ
6: ง่ายๆเลยตอนนี้มีต้นทุนแล้ว26,000 บาทเฉพาะค่าเช่า
7: ครับ
6: นี่ยังไม่นับรวมค่าเพาะปลูกค่าปุ๋ยค่าอะไรต่างๆกว่าที่มันจะออกมาเป็นรวงข้าวหมดไปประมาณเท่าไหร่แล้วครับเนี่ย
7: ตอนนี้ค่าใช้จ่ายที่จดไว้หมดอยู่ประมาณ120,000ครับ
6: ถ้าเกิด
7: 120,000เนี่ยคือลงไว้หมดเรียบร้อยคือไม้สุดท้ายแล้ว
6: คือ
7: พร้อมเกี่ยว
6: ถ้าเกิดเกี่ยวทันตอนนั้นเราจะได้ข้าวเท่าไหร่ราคาประมาณเท่าไหร่ครับ
7: ก็ข้าวที่ตั้งไว้เห็นที่ลงสีประมาณ 8,000 บาทก็อยู่จะ 8,000 บาทก็เคยเก็บเกี่ยวฤดูนี้ก็ประมาณ80ถัง90ถังต่อไร่ก็อยู่ประมาณได้20 เกวียน
6: อ
7: ือ20 เกวียนก็ประมาณ100,000 บาท
6: 26,000แสดงว่าถ้าเกิดเกี่ยวทันเนี่ยน้ำไม่ท่วมยืนพื้นเนี่ยมี 200,000 แน
7: ่ครับ
6: ต้นทุนประมาณ 102,000 กว่าๆ 103,000
7: ครับ
6: อย่างน้อยก็เหลือนะ 7-80,000
7: ใช่ครับตอนนี้ไม่เหลือแล้วครับจมหมด
6: แล้วไอ้ที่ลงไปอ่ะฮะ
7: ก็เป็นหนี
6: ้เอาตังค์ไหนผ่อนหนี้แล้วครับคราวเนี้ย
7: ก็ไม่รู้ครับก็ต้อง
6: วอน
7: รัฐบาลให้ช่วยเหลือที่จะช่วยเหลือเยียวยาไร่ละ 2,240 ที่ว่าจำนวน30 ไร่ก็ต้องมาเยียวยาอย่างเร่งด่วนน้ำยบก็ต้องเยียวยาเลยเพราะว่าถ้าร้อนก็ไม่มีต้นทุนที่จะไปลงทำอีกแล้วก็อาจจะไปผ่อนชำระหนี้เขามั่งที่เหลือก็วอนรัฐบาลผู้เกี่ยวข้องก็ดูแลหน่อยครับ
6: เห็นว่าน้ำท่วมใหม่ๆนี่ลุยเข้าไปดูรวงข้าวไปหยิบขึ้นมาดูทันอยู่ไหมครับ
7: ตอนนั้นก็คิดว่าจะทันแต่ก็ไม่ทันมาตอนกลางคืนรับไม่ไหวล้นถนนทั้งหมดแล้วไม่สามารถไปเก็บกู้ได้มันเยอะเครื่องมือไปหนักลงไม่ได้มิดเครื่องครับ
6: ถึงไปเกี่ยวใต้น้ำก็ไม่ได้
7: ไม่ทันเลยมันออกลมมันเน่าเสียหมดแล้ว
6: ก็ทำได้แค่ดูสิครับ
7: ก็ได้แต่ดู
6: ฝากอะไรถึงนายกรัฐมนตรีหน่อยครับแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรชาวนาอยากได้อะไรอยากได้รับความช่วยเหลืออย่างไรครับ
7: ก็อยากให้นายกหรือสั่งการพวกรัฐมนตรีว่าช่วยเหลือการเกษตรเยียวยาให้ทันท่วงทีให้ที่ว่าตกลงกันไว้ 2,240 ต้องตามรถก็ต้องรีบเยียวยาเลยเพราะถ้าปล่อยเดินนานก็ไม่ได้เพราะทุกอย่างมันมีต้นทุนแล้วก็มันทุกอย่างนะครับคือต้องรัฐบาลอย่างเดียวเลยเพราะชาวนาไม่มีเป็นนี่มันเต็มระบบนะ
6: ค่าปุ๋ยค่ายายังค้างร้านค้าเขาอยู่หรือเปล่า
7: ครับค้างอยู่ครับ
6: เขาคิดดอกไหมเนี่ย
7: ดอกครับ
6: เดือนเท่าไหร่คร
7: ับ ปุ๋ยยาก็9%
6: ต่อฤดูหรือว่า
7: ต่อฤดูแต่ฤดูครับ
6: จ่ายยังครับ
7: ยังครับเต็มระบบ
6: เอาไหนจ่ายครับเนี่ย
7: ไม่มีครับค้างเขาอยู่80,000 กว่า
6: แสดงว่าเงินเยียวยานี่คือความหวังสุดท้ายของพี่ช่อเลย
7: สุดท้ายเลยครับผมไม่รู้ว่ารัฐบาลจะช่วยหรือเกษตรจะช่วยราคายอดเท่าไหร่ยังไม่รู้ยังไม่แน่ชัดถ้าเขาไม่ช่วยเลยก็เต็มระบบเป็นหนี้เต็มระบบก็ต้องรอแค่ที่ผ่านมาก็รัฐบาลก็รับปัญหาเยอะแล้วส่วนเงินเยียวยาตั้งปีไหนก็ยังไม่ได้กันชาวนาก็ไม่รู้จะทำยังไงก็วอนรัฐบาลรัฐมนตรีเกษตรช่วยหน่อยครับ
6: นี่แหละครับคุณผู้ชมครับนี่แค่ชาวนา1 ราย1 คน1 ครอบครัวนะครับยังเดือดร้อนแล้วก็มีปัญหาหนักขนาดนี้ แค่นี้ก็ประมาณ 200,000 กว่าบาทแล้วนะครับ 200,000-300,000 แล้วที่เสียหายยังไม่นับรวมบ้านเรือนแล้วก็ชีวิตของเขาที่ต้องสะดุดหยุดลงจากน้ำท่วมทำอะไรไม่ได้

0: ไปไหนไม่ได้จะเฉพาะปลูกรอบใหม่ก็ยังไม่สามารถที่จะเริ่มทําได้นะครับเพราะว่าตอนนี้น้ําก็ยังเต็มอยู่ในพื้นที่แล้วก็ไม่รู้ว่าจะต้องอยู่อย่างนี้ไปอีกนานขนาดไหนนะครับในระหว่างที่เผชิญเหตุครับชาวนาหลายคนก็สะท้อนกับผมนะครับรวมถึงพี่ช่อด้วยก็อยากให้ทางรัฐบาลครับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมวางแผนนะครับในการสํารวจความเสียหายแล้วก็ชี้แจงแผนในการที่จะเยียวยานะครับว่าหลังน้ําลดหรือเข้าสู่ระยะฟื้นฟูแล้วเนี่ยพวกเขาจะได้รับการดูแลจากภาครัฐที่เกิดปัญหาน้ำท่วมตรงเนี้ยอย่างไรบ้างนะครับและนี่ก็เป็นสถานการณ์ที่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกครับน้องแป้งอาจารย์ยิ่งศักดิ์ครับ
1: ระหว่างเนี้ยหนูก็ช่วยนั่งคิดแทนชาวบ้านนะอาจารย์ถ้าหากหนูเป็นชาวนาน้ำลดแล้วหนูจะไม่รู้จะทำอะไรกินไม่รู้จะเอาตังค์ตั้งต้นจากไหน
2: อย่าว่าจะทำอะไรกินเลยแต่ละมื้อแต่ละมื้อจะนับตรงไหน
1: หลังจากวันนี้ไปเนี่ยวันพรุ่งนี้เลยก็เนี่ยจะตังจากไหนใช้
2: นั่นแหละสิคะเพราะฉะนั้นเรียนคงต้องเรียนคุณผู้ชมอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมอาจจะมองว่าถุงยางชีพช่วยตอนนี้ประเดี๋ยวอีก3วัน5วันค่ะนิสัยของคนไทยอ่ะลืมง่ายประเดี๋ยวก็จะไม่มีใครช่วยเหลือแล้วประชาชนแถวนี้บางคนเขาก็คิดมาให้ตอนนี้ยกกองทีวีมานะช่วยในอีก2วันก็เงียบหมดกูก็ดูแลตัวกูเองตัวใครตัวมันอยากให้เพื่อนร่วมชาติเราต้องคิดแบบนี้เลยค่ะได้มีความรู้สึกว่าการช่วยเหลือเยียวยาอย่าเพิ่งคิดว่าตอนนี้นะคะตอนนี้น้ำยังไม่ลดหลังน้ำลดอะบิ๊กจ็อบค่ะเป็นหน้าที่ของประชาชนคนไทยนะคะต้องไม่ทิ้งเพื่อนร่วมชาติค่ะโดยเฉพาะคณะรัฐบาลนะคะเน้นฝากเลยค่ะเร่งเลยค่ะระดมแผนการฟื้นฟูเพื่อเยียวยาถ้าเกษตรกรพวกนี้เขาลำบากลำบนน่ะน้องแป้งมันจะฉุดทุกอย่างลงมาหมดเพราะนี่คือรากฝอยของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศ
1: เศรษฐกิจของจังหวัดนครนายกก็ไม่รู้ว่าทิศทางหลังจากนี้จะเป็นยังไงแต่ถ้าหากมาในวันนี้เราส่งเสียงความเดือดร้อนของคนนครนายกให้ดังขนาดนี้แต่หลังจากนี้จะดังต่อได้ท่านส.ส.ต้องไปหารือในสภาแล้วล่ะค่ะท่านเคยไปหารือเรื่องนี้ยังคะ
3: ก็เคยพูดสะท้อนปัญหาให้ทางสภาได้ทราบถึงความเดือดร้อนนะครับถึงปัญหาต่างๆแล้วก็เร่งให้รัฐบาลช่วยเข้ามาเยียวยาช่วยมาแก้ไขนะครับปัจจุบันนี้พูดถึงเรื่องเงินเยียวยาเนี่ยทางท่านนายกอนุทินเนี่ยถ้าได้โอนเงินไปแล้ว 4,800 ล้านเข้าธนาคารออมสินนะครับแล้วก็หลังจากนี้จะเริ่มสำรวจบ้านเรือนต่างๆให้ทางรัฐการจังหวัดส่งเข้าไป
2: 4,800 ล้านนี่ของนครนายกเหรอคร
3: ับ ไม่ใช่ครับของทั้งประเทศครับ
2: ถ้าจะพอเหรอ
3: แต่ถ้ามันแบ่งเป็น2ส่วนครับอาจารย์คือว่าส่วนหนึ่งของประชาชนคือบ้านเรือนนะครับตัว 4,800 ล้านส่วนพวกเกษตรพวกประมงพวกอะไรเนี่ยอีกก้อนหนึ่งก็จะมีเงินทดลองจ่ายให้อำเภอละ1ล้านของผู้ว่าละ50ล้านอันเนี้ยจะสามารถเบิกจ่ายได้และที่สำคัญนะครับส่วนของประมงเนี่ยอาทิตย์หน้าจะได้เงินก่อน
2: ไม่เป็นไรค่ะเย็นฝากท่านสสละกันท่านก็ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนทําให้มันทั่วถึงให้เขาได้รับกันอย่างทั่วถึงแล้วก็รวดเร็วนะคะเย็นมาทางท่านเกษตรนะคะเย็นยังอยากให้มายงชิดยังคงอยู่ที่นี่มะม่วงพันธุ์ดีๆของที่นี่ต้องอยู่ทุเรียนนครนายกก็ลือชื่อมากกิ่งพันธุ์ใครๆก็ต้องได้จากที่นี่เข่งเบลอ3ขาใครๆก็เอาไปจากที่นี่ทั้งนั้นยังไงท่านรับปากได้ไหมคะไม่ว่าจะเป็นข้าวต้นไม้เล็กต้นไม้น้อยของพี่เขาที่ปลูกแล้วก็พันธุ์ผลไม้ซึ่งลือชื่อหมดมะยงชิดอะไรจะไม่หายไปจากนครนายกหลังน้ำท่วมอะค่ะ
4: ค่ะตอนนี้ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดเองนะคะเราแบ่งกลุ่มของเจ้าหน้าที่ค่ะกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็เกี่ยวกับในเรื่องของระบบในเรื่องของการบันทึกกส.01อะไรต่างๆแล้วอีกกลุ่มหนึ่งนะคะก็เป็นกลุ่มที่ดำเนินการในเรื่องของการช่วยเหลือจะนำเรื่องต่างๆเข้าไปประชุมในเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรแล้วอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มฟื้นฟูค่ะกลุ่มนี้ก็จะมีในเรื่องของไปแนะนำว่าเราจะทำยังไงพี่น้องเกษตรกรจะทำอย่างไรที่จะใหต้นมะยงชิดมะปรางหวานที่น้ำท่วมเนี่ยให้สามารถที่จะยืนอยู่ได้อาจจะเป็นการฟื้นฟูแล้วอีกนั่นหนึ่งก็คือในเรื่องของการนำสารชีวพันธุ์ก็คือพวกเชื้อราไตรโคเดอร์มาต่างๆเข้าม
2: าฟื้นฟู
4: มีค่ะตอนนี้ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดของเราเองเนี่ยเราก็ผลิตส่งให้กับพี่น้องเกษตรกรอยู่ค่ะ
1: มีทุกส่วนและมีเพียงพอใช่ไหมคะ
4: คิดว่าจะเพียงพอถ้าหากไม่เพียงพอเรามีศูนย์ของชลบุรีตอนนี้เนี่ยวันที่15ก็จะมาส่ง
2: ชลบุรีก็น้ำท่วม
4: ก็จะมาส่งให้ค่ะ
2: ให้ละอาบะสวนละเท่าไหร่คะไม่ใช่ขวดเท่ายาดมเงี้ยไม่ได้นะคะ
4: คือถ้าเป็นขวดพี่น้องเกษตรกรก็จะต้องไปต่อเชื้ออีกทางสำนักงานเกษตรจังหวัดเองก็ใช้วิธีการ

0: เนินการจนเป็นไตรโคเดอร์มาสำเร็จรูปที่พร้อมให้พี่น้องเกษตรกรใช้ได้เลย
1: ใช้เวลาในการต่อเชื้อให้มัน
0: พร้อมวันค่ะ
1: 7วันรีบทำวันนี้เลยค่ะกว่าน้ำจะลง15วันรีบลดเลย
0: ทำไว้ตั้งแต่วันที่25แล้วค่ะแจกจ่ายไปแล้วค่ะ
1: แจกจ่ายไปแล้ว
2: อาจารย์ไตรโคเดอร์มามันก็ใช้สำหรับบรรเทาสวนได้บ้างแต่ถ้าหากตายแล้วก็คือตายคือหมายถึงต้นไม้ตายแล้วก็คือตายอย่างเดียวคือขุดทิ้งถอนรากถอนโคน
0: ก็อาจจะเป็นในเงินที่จะช่วยเหลือเยียวยาไปซื้อต้นพันธุ์ใหม
1: ่ทีนี้ไอ้ขุดนะคะต้นไม้ใหญ่ๆที่ยืนตายมันก็ต้องใช้แทรกเตอร์ใช้รถไปขุดเตรียมดินเพื่อจะลงต้นใหม่ไอ้ขุดไอ้รากเนี่ยเอาเงินทุนที่ไหนคะลำบากกันไปหมดเลยเดี๋ยวคงต้องฝากแล้วล่ะค่ะไม่รู้ว่าจะช่วยกันได้หรือเปล่าอ่ะพี่น้องเกษตรกรอยากฝากอะไรกับคุณผู้ชมไหมคะอ่ะคุณลุงคุณป้าด้านหลังมีใครอยากพูดคว้าไมค์เลยค่ะ
2: ลุงยืนเลยจ้า
1: ลุงยืนเลยลงยืนไหวไหมนั่งพูดเลยนั่งพูดเลยอ้าวเลยพูดเลยดังดัง
3: ผมก็อยากจะฝากว่าเกษตรกรมาแย่มากตอนนี้ลำบากมากที่สุดเลยว่าน้ำมันท่วมมากข้าวไม่ได้เกี่ยวกันเลยทั้งของใหญ่ไม่ได้เกี่ยวเลยครับทุกแปลงเลยครับข้าวจะเกี่ยวเนี่ยวันวันทั้งวันก็จะได้เกี่ยวแล้วตอนนี้ไม่ได้เกี่ยวเลยมันเน่าหมดแล้วครับอยากจะให้รัฐบาลช่วยเหลือแบบไหนครับครับบ้านก็ท่วมน้ําเน่ามากครับน้ํามอตอครับเน่ามากมีส่งกลิ่นเหม็นแล้วครับอยากจะให้รัฐบาลวอนอยากให้รัฐบาลช่วยเหลือนะครับช่วยเหลือแบบไหนแล้วตอนนี้เป็นหนี้เกษตรหนี้ของธกส.หตากรน่ะหนี้ของผมอ่ะแสนนึงไม่ได้เกี่ยวเลยครับสักบาทหนึ่งก็ไม่ได้ก็อยากจะให้วอนว่าให้ทางรัฐเกษตรเนี่ยช่วยเหลือได้บ้างไหมช่วยเหลือดอกบ้างไหมผมไม่มีแต่ตอนนี้ผมบอกกงผมแทบจะไม่มีกินเลยครับทุกวันนี้จนเลยครับลงทุนไปนะไม่ได้เกี่ยวข้าวทั้งเม็ดนึงจมหมดเลยนะครับอยากจะวอนรัฐบาลช่วยเหลือนะครับให้ด่วนมากให้เร็วมากนะครับอย่างเจ้านี้ครับร้อยไร่ไม่ได้เลยครับไม่ได้เกี่ยวเลยสักบางหนึ่งครับเสียหมดถ้าเขาเกี่ยวได้ก็ริมร้านนะฮะตอนนี้เขาไม่ได้เลยสักเม็ดหนึ่งเขาก็ไม่ได้เลยครับ
2: ค่ะนี่ถ้าหนูไม่มาไม่รู้ท่านนายกจะได้ยินเสียงคุณลุงไหมเน
3: า
2: ะ
3: ครับผมก็คิดอยากจะฆ่าตัวตายนะครับ
1: โอ้ไม่เอาคุณลุง
3: ผมคิดมากนะครับว่าผมจะเอาตอนต่อไปเนี่ยผมจะเอาทุนที่ไหนจ่ายสากไอ้สากรเขาผมไม่มีเงินเลยครับจนมากครับตัวนี้ขอบคุณมากครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะคุณลุงขาแล้วเป็นกำลังใจให้นะคะไม่ให้คิดในมุมลบๆค่ะชีวิตของคนเรานะคะอย่างน้อยที่สุดไหว้พระค่ะพระเจ้าอวยพรลุงมาจนอายุแค่นี้ไม่ต้องกลัวค่ะพระไม่ทอดไม่ทิ้งค่ะลุงเดี๋ยวพวกเราไหว้พระสวดมนต์ให้กำลังใจลุงนะ
3: ครับ
1: เราไม่ทิ้งกันค่ะไกลๆแค่ไหนเรายังมาหาลุงเลย
2: เดินต่อไปด้วยกัน
1: เดินไปด้วยกันค่ะลุง
2: อยากฟังเสียงคุณป้าที่นั่งข้างๆด้วย
1: ค่ะคุณป้าค่ะพูดบ้างค่ะ
2: ยังไงคะ
4: ก็ไม่รู้ว่าอยากให้ช่วยไม่รู้จะได้งบตรงไหนมาช่วยพอหลังน้ำแห้งก็ไม่มีทุนเหมือนกันหมดตัว
2: ปลูกอะไรจ๊ะ
4: ทั้งนาทั้งต้นไม้สองอย่างเลย
2: ต้นไม้ของคุณป้าปลูกไซส์ใหญ
4: ่ต้นใหญ่ด้วยเล็กด้วยทำเยอะป้าทำเป็นสิบไร
2: ่สิบไร่ทำเป็นสิบไร่
4: ใช่ตอนนั้นแฟนยังดียังช่วยได้ตอนนี้แฟนก็ทำไม่ไหว
2: มันไปหมดเลยเหรอจ้าน้ำ
4: มันมิดน่ะบางต้นมันก็มองว่ายังไม่ตายต้นใหญ่นะแต่ไอ้ต้นเล็กอ่ะมันตายหมดไปแล้วล่ะที่ว่า80เซนเมตรนึงเนี้ยมันจมน้ำไปหมดแล้วมันก็เหลือประมาณเมตร50 2เมตรเนี้ยที่อยู่เราก็ไม่รู้ว่าน้ำมันขึ้นนานมันจะอยู่ทนอีกแค่ไหนมันจะตายลงอีกไหมเพราะมันท่วมปากถุงหมด
1: แล้วในความรู้สึกของป้าคิดว่าน้ำมันจะอยู่กับเราอีกกี่วันในความคิด
4: ป้าคิดว่ามันอยู่อีกนานน่ะเพราะมันยังพึ่งแค
5: ่เดือนนึงก็ไม่แห้ง
4: เดือนนึงมันจะแห้งไหมป้ายังคิดว่าเป็นเดือ
5: นไม่แห้ง
4: มันยุบแค่นิดเดียวอ่ะที่จริงอ่ะมันจะเข้าบ้านแล้วป้าเอาทรายมากั้นทรายที่จมน้ำน่ะก็เอาลูกน้องไปงัดมาลูกหลานไปช่วยกันงัดมากั้นหน้าบ้านไม่ให้มันเข้าก็พอกั้นเสร็จมันมาไวมากเลยพอ8โมงเช้านี่มันสวนป้าพังทลายหมดป้าปล่อยเลยสั่งลูกน้องเอารถเข้าบ้านเลยไปตั้งท่อวิทย์ไว้ปลายอ่ะบอกเอารถยังไงเอารถเข้าบ้านให้ได้ก่อน
1: บ้านเป็นเกาะเลยสิมีกระสอบใส่กั้นแล้วก็สูบน้ำออกอย่างเดียว
4: แต่ที่บ้านยังไม่ท่วมมันสูงเพราะป้าปลูกใหม่ป้าถมที่ขึ้นไปไง
5: ม
4: ัน
5: ก็จะขยับ
4: แต่ก็ขยับขึ้นมาเรื่อยๆแล้วล่ะมันก็เหลือไม่เยอะถ้าขึ้นอีกมันก็
1: ตอนนี้มันทรงแล้วมันเริ่มลดแล้วใช่ไหม
5: ใช่
4: มันยุบนิดเดียว
5: ไม่เยอะ
1: ยุบ
4: แค่แผ่นหน้าบ้านที่ว่าเดินไม่ท่วมทางเดินเข้าบ้านก็ยังท่วมอยู่ต้นไม้ก็ยังท่วม
1: ก็อย่าเพิ่งชะล่าใจเห็นบอกว่าอีกไม่กี่

0: นี้อาจจะยังมีฝนอยู
1: ่ป้าก็กลัวอยู่ก็ขอให้หยุดแค่นี้บ้านจะได้ไม่ท่วม
0: ค่ะโอเค
1: อย่างน้อยต้นไม้กันนานไปหมดแล้วไม่รู้เท่าไหร่แล้ว
0: ไม่เป็นไร
1: ก็แล้วป้าจะเอาทุนตรงไหนมันลงเนี่ยหลังจากน้ำแห้งก็ยังคิดอยู่มันเยอะเกินไปอ่ะ
0: อาจารย์ว่าไม่เป็นไรค่ะใจเย็นนะคะทุนที่ดีที่สุดนะคะคือทุนคือตัวเราเองค่ะขอให้พระให้เจ้าอวยพรให้สุขภาพเราแข็งแรงค่ะเรายังสู้ยังไงก็ไม่อดตายค่ะเชื่ออาจารย์นะคะยังไงก็ต้องสู้ค่ะทุกคนต้องสู้ทุนที่สำคัญที่สุดคือเรือนกายของพวกเราทุกคนค่ะน้ำมาทรัพย์สินของนอกกายไปแต่ใจเรายังต้องสู้ค่ะ
2: อาจารย์คือบางคนมันเสียหายไม่เท่ากันอย่างสวนคุณป้าปลูกคริสติน่าใช่ไหมคะปลูกสนใช่ไหมคะ
1: หลายอย่างไม้หลายตัวป้าเล่นหลายตัวเป็นไม้แบบจัดสวนที่เขาออกแบบจัด
2: ไม้จัดสวนถุง6นะ400 600เงินทั้งนั้นกว่ามันจะโตได้ทีละเซน2เซน3เซน
1: 2ปีอ่ะ
2: มันใช้เวลามาก
1: ใช่
2: ระยะเวลามันตามมาซึ่งด้วยเงินที่เขาปลวกไปแค่เล็กๆน้อยๆ5บาท10บาทอาจารย์
1: ตั้งแต่ต้นเล็กเนี่ย
2: หมายความว่าหากป้าเริ่มใหม่ต้องเริ่มตั้งแต่ถุง1นิ้ว
1: ใช่
2: เขาเลี้ยงกันถึงถุง10
0: ก็เป็นเวลาเป็นปีบางต้นเลี้ยงตั้งปี2ปีถึงค่อยขาย
2: ค่ะ
0: ก็ต้องอดทนจากต้นเท่านี้
2: แล้วไม่รู้ว่าเศรษฐกิจของจังหวัดนครนายกตรงซีกที่เขาเพาะไม้เศรษฐกิจมันจะกลับมาได้อีกครั้งเมื่อไหร่กว่าต้นไม้จะใส่ถุงแล้วมันเติบโตเต็มถุง
0: แต่เด่นอยากฝากเรียนทุกๆคนนะคะที่เป็นคนจัดสวนแล้วก็ช่วยกันมาอุดหนุนอย่าเพิ่งถอดใจและอย่าเพิ่งทิ้งนครนายกไปนะคะเขาจะรีบฟื้นตัวและกลับค่ะสิ่งเดียวที่เขาจะยืนได้และกลับมาเติบโตเร็วที่สุดนั่นก็คือพวกเราต้องรีบกลับเข้ามาค่ะมาอุดหนุนเขาทีละเล็กทีละน้อยไอ้คำว่าอุดหนุนเขาตั้งแต่จุดเล็กๆที่เขาเพิ่งเริ่มยืนขึ้นมาได้ใหม่นั่นคือจุดสำคัญที่เขาจะกลับมาเติบโตและยิ่งใหญ่เหมือนเดิมเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุด
2: วันนี้เราจะสู้ไปพร้อมกันไทยพีบีเอสกับคนจังหวัดนครนายกเราจะมากระตุ้นเศรษฐกิจไปด้วยกันเพราะเบรกที่2เราจะคุยกันเรื่องของเศรษฐกิจนครนายกจะเติบโตได้อย่างไรฉะนั้นวงนี้ขอบคุณเกษตรกรก่อนนะคะ
0: ค่ะยินขอบคุณท่านสสกับท่านเกษตรจังหวัดนะคะขอบคุณนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
2: ระหว่างนี้ให้คุณผู้ชมดูภาพมุมสูงกันหน่อยค่ะทีมงานของเราพยายามให้เห็นความเสียหายที่มันเกิดขึ้นณบริเวณตรงนี้นะคะนี่คือถนน4002ค่ะมุ่งหน้าไปที่จังหวัดฉะเชิงเทราค่ะถนนเส้นนี้ทั้ง2ฝั่งและซ้ายและขวานะคะคือมันเต็มไปด้วยน้ำทั้งหมดหากคุณผู้ชมลองสังเกตดีๆณเวลานี้ถึงแม้แดดมันจะจ้าน้ำมันสะท้อนท้องฟ้าแต่สีน้ำที่มันเห็นณเวลานี้คือมันมีสีคล้ำคล่อนไปทางดำค่ะหลังจากนี้ดิฉันไม่รู้นะคะว่าน้ำในพื้นที่ขององครักษ์มันจะแช่แบบนี้ไปอีกนานมากไหมแต่ที่แน่ๆมันจะเน่าขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันและคนที่มีบ้านเรือนอยู่ตรงนี้เขาก็จะรับผลกระทบมากกว่านี้เรื่องของระบบสาธารณสุขเรื่องของกลิ่นเหม็นตามมาแน่ค่ะเนี่ยวันนี้เราจึงต้องลงพื้นที่มาเพื่อจะมาเปิดวงแล้วก็คุยกันว่าปัญหานี้เราจะแก้มันไปได้อย่างไรดีนะคะ
0: ค่ะ
2: คุณผู้ชมคะทีมงานของเราก็พยายามแผนภาพไปเห็นนะคะทุ่งนาที่มันไกลๆท่วมหมดเลยค่ะนี่คือน้ำลดไปบ้างแล้วนะคะแต่หากมาก่อนหน้านี้ 2-3 วันบรรยากาศไม่ใช่แบบนี้เลยคือมากกว่านี้แน่นอนค่ะเอาละฉะนั้นวันนี้เรามาคุยกันหน่อยนะคะว่าถ้าหากน้ำลดไปแล้วพวกเขาที่นี่จะอยู่ต่อกันอย่างไรคะกับแขกรับเชิญของเรา4ท่านเหมือนเดิมนะคะกลับมาในวงนี้นะคะด้านใกล้มือของดิฉันก่อนนะคะขอต้อนรับคุณวัชรพลสารสอนค่ะได้เป็นผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะสำนักงานนายกค่ะจากสำนักงานนครนายกนะคะท่านต่อมาค่ะคุณครูวกุลเข็มนาคค่ะอุปนายกสมาคมธุรกิจและการท่องเที่ยวจังหวัดนครนายกค่ะ
0: ค่ะโอ้ยระดับหัวกะทิทั้งนั้นเลยนะทางฝั่งของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นั่งอยู่ข้างนี้นะคะคุณสุชาติรุ่นประพันธ์ค่ะท่านเป็นรองประธานหอการค้าจังหวัดนครนายกและประธาน YEC หอการค้าจังหวัดนครนายก
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีนะคะส่วนอีกหนึ่งท่านนะคะเป็นแขกท่านเดิมค่ะนั่งอยู่กับเราไม่ทิ้งพวกเราค่ะท่านสสเกรงไกรค่ะเหมือนเดิมนะคะท่านอยู่เป็นเพื่อนเรานะคะค่ะเอาละค่ะ
2: นุ๊กเขารอบนี้คุยกับฝั่งนี้ก่อน
0: ฝั่งนี้ก่อนเชิญค่ะ
2: คือคุณผู้ชมค่ะจังหวัดนครนายกเนี่ยถือว่าเป็นจังหวัดที่คนกรุงเทพชอบมาหนึ่งในนั้นก็เป็นหนูเหมือนกันค่ะท่านขาเพราะว่าถ้าหากเวลาแบบเรามีวันแบบ วัน2วันจะไปเที่ยวไหนดีนครนายกวันเดย์ทริปก็ได
0: ้มาน้ำตกบ้างล่องแก่งบ้าง
2: 1คืน2วันก็ได้แน่นอนว่าคนมาเที่ยวกันเยอะแต่เวลาเนี่ย mindset ของคนที่อยู่ทั้งกรุงแล้วก็คนอยู่ต่างจังหวัดอื่นๆเฮ้ยนครนายกน้ำท่วมไม่อยากจะมาตัวนี้ถนนจะวิ่งใดไหมกังวลไปหมดทำให้เศรษฐกิจในพื้นที่มันดาวลงไปมากๆแต่วันนี้ที่เราจะมาคุยเราจะบอกว่านครนายกไม่ได้ดูท่วมทุกอำเภออำเภอเมืองมันลดแล้วคุณผู้ชมขาแต่ก่อนหน้าที่มันจะลดก็อ่วมพอสมควรอยากคุยกับทางอุปนายกสมาคมคุณครูวกุลค่ะเป็นคุณครูเป็นอดีตคุณครูมาก่อน
3: ใช่ค่ะ
2: ปัจจุบันเปิดเป็นร้านอาหาร
3: เปิดเป็นร้านอาหารครัวครูน้อมแอนโฮมสเตย์แต่ถ้าชื่อว่าคุณจะไม่มีใครรู้จักนะคะถ้าบอกว่าครัวครูน้อมหรือครูน้
2: อม
3: จะรู้จัก
2: งั้นเรียกครูน้อมเลยครูน้อมวันนี้อยากให้คุยในฐานะของเป็นตัวแทนสมาคมด้วย
3: ในนามของสมาคมนะคะของเรานี่มันเหตุเกิดที่ต้นเหตุอยู่ตรงนี้แต่ขาดการขึ้นไปดูแลหรือเยียวยาก่อนครั้งแรกเมื่อตรงนี้มันอยู่ใกล้กับเขื่อนใช่ไหมฮะทางน้ำที่จะมาเนี่ยมันจะมีคลองมะเดื่อวังสะพุงเขื่อนขุนด่านนะคะแล้วก็น้ำตกนางรองสี่สายเมื่อมารวมกันของเราเนี่ยมันจะมาแวบเดียวแล้วก็หายไปแต่ปีนี้หนักกว่าทุกปีเป็นปีที่เราไม่เคยคิดจนอยู่ถึงอายุป่านนี้นะคะเป็นครั้งแรกในชีวิตค่ะที่ท่วมไปถึง เกือบถนนนะคะโรงจอดรถครัวครูน้อมท่วมด้วยค่ะมาอยู่ได้ประมาณ3วันนะคะแต่ปกติของเรา2ชั่วโมงถึง3ชั่วโมงเรียกว่าเคลมแล้วถ้าท่วมครัวครูน้อมก็หมายถึงนครนายกไม่มีที่อยู่ค่ะ
2: โอ้โห
3: เรื่องจริงค่ะ
2: รอบนี้เขาฟื้นกันได้เร็วเหมือนครูน้อมไหมคะ
3: ก็ส่วนใหญ่ตอนนี้ก็เริ่มจะพยายามทำรับนักท่องเที่ยวนะคะอย่างเช่นพวกโฮมสเตย์หรือพวกรีสอร์ทพวกร้านอาหารที่อยู่ริมชายน้ำน่ะถูกกวาดไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องครัวเครื่องใช้ที่นอนนะคะไปกับน้ำหมดบางอันที่ยังอยู่ได้ก็คือที่นอนเรียกว่าใครมาเที่ยวรอบใหม่นะคะได้นอนที่นอนใหม่ๆทั้งหมดเลยนะคะเรียกว่าของเก่าโละทิ้งเลย
2: เปลี่ยนยกหลัง
3: เปลี่ยนทุกหลังเลยค่ะไม่สามารถ
4: แต่ดิ้นว่าก็ไม่น่าจะเป็นจุดขายนะคะก็เจ้าของกิจการก็น้ำตาลร่วงกับการลงทุนเพราะมันไม่ใช่แค่ที่นอนไหมคะไหนจะต้องทาสีทำความสะอาดปล
2: ู
4: กต้นไม้ใหม่นะคะกำจัดเชื้อลงเชื้อรามันเป็นบิ๊กคลีนนิ่งมากที่ต้องใช้เงินทุนมหาศาลนะคะทำความสะอาดไปกวาดไปด้วยน้ำตา
3: ใช่ค่ะ
4: เดียว
3: ยกตัวอย่างนะคะสวนลุงเล็ก5ล้านเอาไว้ทีหลังเลยไม่ว่าจะบ้านหรืออะไรเนี่ยไปหมดแก่งน้ำซับนะคะแล้วก็วังยาวหรืออะไรอีกเยอะครัวครูน้อมก็บอกว่าไม่เคยขึ้นขนาดนี้ประตูของห้องคาราโอเกะคอมเอยไมเอยลำโพงเก้าอี้ไปกับน้ำค่ะ
2: มีคนเจ๊งเลยไหมคะ
3: มีค่ะเจ๊งเยอะอย่าง
4: เช่นปิดกิจการเลยเหรอคะ
3: เจ๊งนี่หมายถึงว่าตอนนี้ของเขาท่วมหมดเลยน้ำมิดหลังคาเลยครัวโสพีค่ะตอนนี้ก็ไม่ได้อยู่ในบ้านคือช่วงน้ำท่วมปิดเอาไว้เลยคือยอมทุกอย่างคือมาแล้วก็ให้เขา
4: ก็ต้องเอาชีวิตเข้าไปเอารอดมาก่อนของอื่นก็คงต้องกลับมาว่ากันอีกทีนึง
3: ค่ะอย่างเช่นครัวคูน้อมก็สับคัดเอาไฟยอมของที่สดอยู่ในตู้แช่ตู้เย็นทั้งหมดยอมเน่าเสีย
4: นี่แช่มาทั้งหมดกี่วันละคะ
3: น้ำเหรอคะ
4: ค่ะ
3: น้ำมาของครัวครูน้อมหรือว่าทางด้านต้นสายเนี่ยไม่เกิน3วันค่ะมาวันเสาร์นะคะ
4: 26โอเค
3: แล้วก็27พอ28วันจันทร์น้ำก็เลยคลายลงไปบ้าง
4: ค่ะโอเคค่ะน้องแป้งจะคุยกับฝั่งนี้อีกต่อไหมคะ
2: มาคุยกับททหน่อยเดี๋ยวนะคุณผู้ชมครูน้อมพูดไปเมื่อกี้ที่น้ำมายุบแล้วนะเสาร์อาทิตย์นี้มาเที่ยวได้นะคะมาเที่ยวได้มาช่วยกันกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะมาคุยกับท่องเที่ยวค่ะททท.ท่านพอเป็นตัวแทนของผู้ประกอบการคนอื่นด้วยไหมคะในมุมของเชิงท่องเที่ยวภาพใหญ
5: ่ใช่ก็ดูภาพใหญ่ทั้งหมดเนาะไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการกิจกรรมล่องแก่ง ATV โรงแรมที่พักอะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งเราดูในภาพใหญ่ด้วย
2: คุยเผื่อไปถึงล่องแก่งหน่อยคนมานครนายกก็อยากมาล่องแก่งมาแบบแอดเวนเจอร์ปัจจุบันกลับเข้าสู่สภาวะปกติยังคะ
5: จริงๆระดับน้ำเริ่มปกตินะฮะเพียงแต่ว่าทางจังหวัดก็มีประกาศเนาะประกาศในเบื้องต้นว่าให้ระงับกิจกรรมล่องแก่งหรือกิจกรรมทางน้ำก่อนแล้วก็วันนี้ฮะทาง ทางจังหวัดนครนายกร่วมกับทางผู้ประกอบการล่องแก่งแล้วก็ทางส่วนราชการนะครับจัดทริปไปสำรวจเลยว่าในเส้นทางล่องแก่งเนี่ยมันพร้อมในการที่จะรองรับนักท่องเที่ยวหรือยังอันนี้วันนี้เพิ่งลง
4: น้ำเยอะไปไหมคะไม่ใช่ล่องแล้วจะอันตรายหรือเปล่า
5: ไม่จานคือ

0: น้ำล่องแก่งเนี่ยถ้าน้ำไม่เยอะไม่สนุกมันจะไปติดเรือมันจะไปติดแต่ว่าอยู่ในระดับที่ปลอดภัยนะฮะซึ่งเขาจะมีตัวแจ้งระดับน้ำดังนั้นเนี่ยคือนครนายกในภาคของกิจกรรมหลักๆที่เรากระตุ้นการท่องเที่ยวถูกไหมฮะยิ่งเป็นจังหวัดที่อยู่ใกล้กรุงเทพเที่ยวใกล้เที่ยวง่ายแล้วก็ในยุคที่วิกฤตน้ำมันเนี่ยเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวอยู่แล้วเพียงแต่ว่าหลักๆที่เราโปรโมทก็คือเป็นการท่องเที่ยวทางธรรมชาติแล้วก็ผจญภัยถูกไหมฮะอย่างธรรมชาติเนี่ยเรื่องของน้ำตกสาริกานางรองวังตะไคร้ทางฝั่งเนี้ยก็เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวมาอยู่แล้วแล้วก็กิจกรรมเรื่องของแอดเวนเจอร์ก็หนีไม่พ้นเรื่องล่องแก่งแล้วก็เรื่องของ ATV ดังนั้นเนี่ยวันนี้ถ้ามีการออกไปสำรวจแล้วประเมินแล้วว่าเส้นทางในการล่องแก่งเนี่ยไม่มีสิ่งกีดขวางไม่มีอันตรายนะฮะก็น่าจะเปิดเร็วๆนี้ฮะ
1: ค่ะ
2: จะเปิดเร็วๆนี
1: ้เร็วๆน
2: ี้แต่ที่พักร้านอาหารเปิดก่อน
0: เปิดแน่นอนฮะ
1: มากินอะไรอร่อยๆอู้ช่วงนี้เมนูปลาน่าจะโอเคนะเพราะปลาเยอะ
0: จริงๆก็ร้านอาหารคือมีเยอะเนาะคืออย่างโรงแรมก็มีหลายที่ในโซนที่ติดริมน้ำซึ่งโดยปกติจะเป็นส่วนที่วิวสวยที่สุดก็อาจจะได้รับผลกระทบเยอะหน่อยอย่างเช่นทางภูสักทานภูมนตราอย่างเงี้ยฮะเพราะว่าอยู่ติดแม่น้ำนครนายกแต่ว่าในโซนที่อื่นๆก็ยังเที่ยวได้ปกติฮะปลอดภัยหมดไม่ว่าจะเป็นรอยัลฮิลเป็นฝั่งวังลีอย่างเงี้ยหรือหลายๆจุดเนี่ยสามารถที่จะพักได้อยู่แล้วแล้วก็ร้านอาหารก็มีเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลอล่าเรื่องของสาริกาเรื่องของหลายๆจุดเนาะผมว่าสามารถไปเที่ยวได้กิจกรรมยังเที่ยวได้ปกติฮะ
1: ก็ต้องแป้งคงเราคงต้องทำความเข้าใจกับคุณผู้ชมนะคะว่าช่วงนี้บางส่วนเนี่ยอาจจะน้ำท่าท่วมแต่บางส่วนก็เปิดกิจการได้สิ่งเดียวที่เราช่วยเขาได้นะคะก็รีบค่ะมาอุดหนุน มาเที่ยวเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคุณสบายใจคุณมาเที่ยวคนอื่นเขาเดือดร้อนนี่แหละค่ะช่วยความเดือดร้อนคนอื่นรีบกลับมาเที่ยวนครนายกเงินทองจะได้ไหลเข้ามาแล้วก็สะพัดตรงนี้บ้าง
2: หนูไม่อยากใช้คำว่ากระตุ้นณเวลานี้นครนายกต้องใช้คำว่ากระชากเลยมันต้องเร็วกว่ากระตุ้นนะอาจารย
1: ์ใช่ค่ะเอาถามทางหอการค้าก่อนทางหอการค้าคิดว่าน้ำท่าท่วมเที่ยวนี้มันทำให้เขาเรียกว่าอะไรนะคะภาษาจีนเขาเรียกหังเชง เงินทองวิ่งเข้าวิ่งออกมันจะดูลดน้อยลงไปไหมคะสะดุดไหม
3: ครับผมว่าสำนักหอการค้าเรานะครับจากการสำรวจนะครับงานนี้นะครับสำหรับการมหาอุทกภัยครั้งนี้ครับเราสูญเสียทั้งฝั่งของทางด้านของการท่องเที่ยวร้านค้า SME เกษตรนะครับโรงงานต่างๆแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานนะครับจากการสำรวจคร่าวๆนะครับเราเสียหายไปประมาณ 1,200 ล้านบาท
1: โอ้เยอะเหมือนกัน
3: ครับผมจากการที่เราสำรวจคร่าวๆไปทางพาร์ทของการท่องเที่ยวครับตอนนี้เราสำรวจมาได้ประมาณรีสอร์ทและโรงแรมรีสอร์ทแล้วก็โฮมสเตย์นะครับตอนนี้เราสำรวจแค่12แห่งที่ให้ข้อมูลเรามาตอนนี้ครับเราสรุปว่า12แห่งเนี่ยแจ้งมาว่าเสียหายไปประมาณ21ล้าน
1: ก็ประมาณว่าแห่งหนึ่งก็ประมาณ2ล้านโดยเฉลี่ย
3: ใช่ครับโดยเฉลี่ยครับ
1: แล้วมีทั้งหมดมันกี่กิจการล่ะทั้งโฮมสเตย์รีสอร์ทโรงแรมใหญ่กลางเล็กมันเยอะนะ
3: คือเราต้องบอกว่าจังหวัดนครนายกนะครับเราเป็นจังหวัดที่พึ่งพาทางด้านของการเกษตรแล้วก็การท่องเที่ยวครับในภาวะปกติครับเราสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ประมาณวันละ 6,100 ห้องนะครับก็คือประมาณ 10,000 กว่าท่าน 10,000 กว่าห้องครับไม่รวมที่ไปกลางตั้งแคมป์กลางเต็นท์อย่างนี้ด้วยใดๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็สำหรับนอกเหนือจากช่วงเวลาที่น้ำท่วมนะครับหลังจากเขาเรียกความเชื่อมั่นเนาะที่ลูกค้าจองแล้วสคริปต์จองออกไปอย่างเงี้ยครับก็อันนี้ก็มีผลกับการท่องเที่ยวเราประมาณหนึ่งครับ
1: เงินทองก็เท่ากับว่าสะดุดไปวันหนึ่งหลายล้านบาทสำหรับการวิ่งเข้ามาในจังหวัดนครนายก
3: ใช่ครับ
1: นั่นน่ะสิแล้วทีนี้ถัดจากนี้ไปเราก็ยังตอบไม่ได้ว่ามันจะกลับมาเท่าเดิมอีกเมื่อไหร่แต่ในขณะที่ผู้ประกอบการจำนวนหนึ่งก็ต้องดิ้นรนกู้หนี้ยืมสินหรือควักทุนกันออกมาเพื่อที่จะบูรณะตรงนี้นี่ทางหอการค้ามีคำแนะนำให้การช่วยเหลือมีการกู้สำหรับบางคนที่ไม่สามารถจะกลับมาได้ไหมมีนโยบายอะไรไหม
3: ครับตอนนี้ทางหอการค้าจังหวัดนครนายกนะครับก็ได้ประสานไปทางสมาคมธนาคารครับก็พยายาม จ้งเพนที่เราเจอในช่วงวิกฤตช่วงนี้ครับแล้วก็ทางธนาคารก็เริ่มจะทยอยเปิดแคมเปญมาอย่างล่าสุดที่ติดต่อกลับมาครับเป็นราชพัสดุเนี่ยรู้สึกว่าจะมีการงดเว้นค่าเช่าสำหรับราชพัสดุเนี่ยอย่างน้อยต่ำๆก็คือ1เดือนครับ
1: เดือนเดียวไม่พอ
3: ตอนนี้ที่แจ้งเข้ามาครับอาจารย์
2: เหรอไม่มีน้ำจะลดลง
3: หรือ
1: เปล่าเดือนนึงยังไม่ลงเลย
3: อันนี้เป็นการประทังสำหรับธนาคารพาณิชย์ต่างๆก็ได้มีการประสานไปแล้วก็อยากให้ทุกท่านเข้ามาดูในเพจของหอการค้าจังหวัดนครนายกเราจะพยายามแปะเรื่องของซอฟต์โลนแล้วก็เรื่องของเงินทุนกู้ต่างๆดอกเบี้ยต่ำต่างๆนะครับให้เข้ามาดูในหอการค้าจังหวัดเพราะว่าเราอาจจะให้ข้อจำกัดได้ไม่ท้วนถี่เท่ากับทางสมาคมธนาคารเน
1: า
3: ะ
1: ทางหอการค้ามีทะเบียนที่จะจดเกี่ยวกับเรื่องของสมาชิกหอการค้านะคะทำธุรกิจใหญ่กลางเล็กเราจะได้จัดระดับเงินกู้แบบปลอดดอกเบี้ย6เดือน1ปีให้เขาก่อนอะไรอย่างเงี้ยพอมีไหมคะ
3: ทางด้านของหอการค้าเราทางด้านของสมาชิกเราอะครับก็ได้มีการดูแลแล้วก็ได้มีการส่งว่าทางความเสียหายที่เราเกิดขึ้นกับมหาอุทกภัยเนี้ยไปกับทางสมาคมธนาคารครับแล้วก็ให้ทางนั้นก็พยายามประเมินตอนนี้เราทำงานร่วมกันอยู่แล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาข้อสรุปเนี่ยมาเผยแพร่ให้กับประชาชนพี่ๆน้องๆผู้ประกอบการรู
1: ้เด่นอยากฝากทางหอการค้าช่วยเบ่งหน่อยกับพวกบรรดาธนาคารเขา
3: เบ่งหน่อย
1: ไม่ใช่คือเบ่งหมายความว่า
2: เบ่งก้าว
1: ให้เขาเห็นความสำคัญนะคะว่าสมาชิกของหอการค้าเมื่อรวมกันแล้วเนี่ยมียอดเงินหมุนเวียนรายวันรายเดือนรายปีเป็นจำนวนเงินเข้าทุกธนาคารน่ะมหาศาลเพราะฉะนั้นจำนวนนี้จะหายไปเลยถ้าคุณไม่ช่วยกู้ให้เขากลับมาในยามที่เขาล้มเรียนฝากธนาคารทุกธนาคารค่ะงดการกินดอกเบี้ยในชั่วโมงนี
2: ้
1: ยังไงธุรกิจทุกธุรกิจนะคะไม่มีธนาคารมันเดินไปข้างหน้าไม่ได้มันต้องผูกติดกันอยู่แล้วแต่วันนี้เนี่ยเส้นเลือดมันกำลังจะขาดขาไปข้างหนึ่งเยียวยาก่อนได้ไหมคะเรียนขอธนาคารค่ะ
2: แต่หนูก็อยากให้ช่วยคนที่กำลุดออกจากระบบเลยเจ๊งคือคนกลุ่มนี้ต้องเปลี่ยนอาชีพเลยนะคะ
3: ครับ
2: คือหลุดออกไปแล้วแล้วการจะกลับเข้ามาเป็นผู้ประกอบการรายเล็กไต่ระดับไปกลางและใหญ่มันน้อยมากในระบบเศรษฐกิจแบบนี้ท่านป้องกันไว้แล้วไหมคะ
3: อันนี้สำหรับทางด้านการแจ้งการทางสมาชิกของการค้าเรานะครับซึ่งตอนนี้ดูแลอยู่ประมาณ200-300ธุรกิจนะครับก็ตอนนี้ทุกคนอยู่ในช่วงของการประเมินค่าเสียหายว่าตัวเองอะบอบช้ำเท่าไหร่กับการมหาอุทกภัยครั้งนี้แต่ว่าตอนนี้ก็คือนอกเหนือจากน้ำท่วมครั้งเดียวมันไม่ได้เกิดขึ้นกับกระทบเฉพาะธุรกิจนะครับมันกระทบไปถึงพนักงานที่พวกเราดูแลอยู่ด้วย
1: เขาจะอยู่ยังไง
3: ใน
1: เมื่อกิจการมันปิดรีสอร์ทปิดโรงแรมปิดบ้านเขาเองก็น้ำท่วมงานก็ยังไม่มีอีกอนาคตก็ไม่รู้กลับมาจะมีงานอีกหรือเปล่าน้ำมันมาเที่ยวนี้มันเปลี่ยนชีวิตคนนครนายกและที่อื่นไปเยอะเกินไปนะ
3: ตอนนี้เราแต่สิ่งที่เราเห็นตอนนี้ได้นะครับกับผู้ประกอบการต่างๆที่ก็เข้ามาใช้คำว่าช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ประกอบการด้วยกันก็คือน้ำใจตอนนี้แต่ละโรงแรมที่ได้รับผลกระทบก็จะมีของสดเนาะของสดที่อยู่ในโรงแรมใช่ไหมอาจารย์แบบว่าเอามีทัวร์แต่ตอนนี้ทัวร์อีเจ็กไปแล้วหรือว่าสคริปไปแล้วตอนนี้เขาก็เริ่มเอาของที่อยู่ในสโตร์เขาอะออกมาทำกับข้าวแล้วก็แจกไปเป็นข้าวกล่องตอนนี้ทางด้านหอการค้าเรานะครับตั้งแต่วันที่25จนถึงวันนี้แจกไปแล้วมากกว่า10,000กล่อง
1: วิอนุโมทนา
3: ครับ
1: ช่วยเหลือผู้คนนะคะยังไงก็ตามคนในจังหวัดเดียวกันถ้าไม่ช่วยกันยามนี้จะรอให้คนจังหวัดอื่นมาช่วยจังหวัดอื่นเขาก็ประสบเหมือนกันเหมือนกับว่าเราทั้งประเทศเราเจอกันพร้อมๆกันนะ
2: ค่ะแล้วท่านถืออะไรมาเนี่ยจะโปรโมท
3: เราจะมีของมาโปรโมทอันนี้ก็เป็นแผนกระตุ้นของเราครับสำหรับช่วงหลังจากน้ำท่วมครับก็จริงๆแล้วช่วงเดือนตุลาคมจนถึงเดือนธันวาคมครับเป็นช่วงไฮซีซั่นของจังหวัดนครนายกครับเรามีการจัดอีเวนต์ขึ้นมามากมายครับในช่วงตุลาจนถึงธันวาคมครับมีทั้งหมด18อีเวนต์ถ้าเกิดนักท่องเที่ยวเข้ามาสแกนตรงนี้ครับก็จะเข้าไปใน LINE OA ของเราครับสามารถข้างในจะมีผู้ประกอบการทั้งหมดของที่เข้าร่วมโครงการนครนายกลดทั้งจังหวัดครับสามารถลดราคาร้านอาหารและทุกๆอย่างในจังหวัดนครนายกที่อยู่ในแคมเปญนี้มากถึง 5-70% ครับ
2: เริ่มแล้ว
3: ครับเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมไปถึงจนยาวๆไปถึงธันวาคมเลย
2: มันค่ะมานี่หนูถือให้เดี๋ยวท่านคุณผู้ชมค่ะจะได้สแกนนิ่งๆเอามา กล้องซูมเข้ามาเลยอันนี้ไม่ได้เป็นการโปรโมทร้านใดร้านหนึ่งแต่เป็นการช่วยกันในช่วงวิกฤตแบบนี้
3: ผู้ประกอบการในช่วงภาวะเศรษฐกิจแล้วก็ช่วยในช่วงภาวะน้ำท่วมด้วยครับ
2: ค่ะ
3: อันนี้ก็จะเข้าไปข้างในจะเป็นแมปแล้วก็กดไปเป็น Google Map แล้วสามารถไปที่ร้าน

0: ที่ทุกคนต้องการได้เลยแล้วก็ได้รับส่วนลดมันจะมีป้ายนี้อยู่ที่ผู้ประกอบการครับก็สามารถลดได้เลย
1: แล้วใครจะเป็นคนซัพพอร์ตให้ผู้ประกอบการคะ
0: อันนี้คือเป็นชาริตี้สำหรับการความร่วมมือกันของผู้ประกอบการถ้าเราไม่ช่วยกันก่อนในเรื่องในช่วง

0: ันเป็นไลโอเอแบบนี้เลยครับอาจารย
1: ์ทำไมของฉันสแกนไม่ได้ล่ะ
2: คุณผู้ชมค่ะเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นไลโอเอยินดีต้อนรับร้านค้าเข้าร่วมโครงการนครนายกลดทั้งจังหวัดคูน้องก็เข้าโครงการเขาด้วยปะคะเนี่ย
0: ใช่อยู่แล้วครับอยู่แล้ว
2: เข้าร่วมเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปดูที่ร้านค้ามีโปรโมชั่นต่างๆเสร็จป
0: ุ
2: ๊บมันเป็นการกระตุ้น
0: เป็นการกระตุ้นในเบื้องต้นการท่องเที่ยวในเบื้องต้นในระยะแรกที่เราทำได้ในตอนนี้ครับ
2: ก็ไอเดียก็ดีนะจ๊ะ
1: ดีนี่ราคาเรียนถึงบอกไงนะคะว่าทำธุรกิจก็จะอยู่คนเดียว stand alone ไม่ได้เราต้องทำธุรกิจร่วมกันเรียนขอบคุณหอการค้าจริงๆนะคะที่แบบไม่ทอดทิ้งบรรดาสมาชิกเรียนว่าเป็นหอการค้าที่มีความแอคทีฟมากในเวลาอันรวดเร็วรีบจัดแคมเปญรีบช่วยกันโปรโมทเพื่อให้คนรีบกลับมาที่นครนายกเรียนถือว่าคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่ช่วยแชร์ช่วยบอกต่อนะคะว่ากลับมาเที่ยวนครนายกให้เร็วที่สุดและข้างทางนะคะเห็นน้ำสมมติเริ่มลดก็มีถุงดำๆขายต้นไม้ต้นกล้าแปลงเล็กแปลงน้อยซื้อได้ก็รีบควิกช่วยเขาซื้อมันเป็นการต่อทุนให้เขาค่ะ
2: ใช่หรือว่าคุณผู้ชมที่รับชมอยู่อยากเห็นว่าจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจรูปแบบไหนของจังหวัดนครนายกให้มันเข้ากับพื้นที่ก็แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้เลยนะคะเพื่อจะหารือกันในวงนี้มันพอจะเป็นไปได้ไหมแต
1: ่
2: แคมเปญนี้น่ารักดีเสาร์อาทิตย์นี้มาเที่ยวเลยค่ะ
1: มาเที่ยวเลยท่านสสฉันยังไม่ได้พูดเลย
2: พูดค่ะ
1: ท่านสสค่ะทางด้านธุรกิจท่านสสคิดว่าเป็นยังไงคะหรือว่าทางการเมืองจะไม่ยุ่งกับธุรกิจและไม่ช่วยเหลือเขาคะ
3: แน่นอนครับแน่นอนครับตอนนี้สถานการณ์เรื่องเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรมรีสอร์ทฮะทางตอนบนของนครยกทางเขื่อนทางสาริกาเนี่ยตอนนี้สภาพปกติแล้วนะอาจารย์ไม่ได้ปิดเหมือนที่อาจารย์พูดนะครับเปิดปกติแต่เพียงแต่ว่ามีความไม่มั่นใจของลูกค้าที่มาสัมมนาหรือมาพักเนี่ยเพราะว่าข่าวบอกไว้ว่าถนนนครยกน้ำท่วมบ้างอะไรบ้างเนี่ยสร้างความไม่สบายใจก็เลยยกเลิกกันเยอะครับก็เลยไม่ได้มากันทำให้เกิดความเสียหายที่ลูกค้าได้จองกันเอาไว้ตามโรงแรมรีสอร์ทก็ความเสียหายเรื่องอาหารที่ผู้ประกอบการเตรียมเอาไว้ก็ดีแล้วก็คนงานต่างๆที่เตรียมรอรับลูกค้าไปก็ต้องจ่ายเงินต้องชดเชยกัน
1: ในภาคการเมืองเย็นฝากท่านสสอะค่ะนี่เขาธุรกิจเขาก็เตรียมนี่เขาก็ซ่อมบ้านของเขาการท่องเที่ยวทุกคนเขาก็เตรียมหมดแล้วเขาจะรอชะเง้อได้สตังค์บ้างถ้าถนนทางน้ำท่ามันท่วมอ่ะยินก็ไม่รู้นะคะทางการเขาจะซ่อมนานไหมมีแต่หลุมมีแต่บ่อขับมานะคะมันก็ยังไม่ค่อยจะสะดวกจะซ่อมกันเร็วไหมคะไอ้ถนนนะคะ
3: เรียนอาจารย์นี่คือซ่อมเร็วแน่นอนครับเมื่อ2วันที่แล้วท่านอธิบดีกรมทางหลวงก็ได้มาสำรวจพื้นที่หน้ามสวร่วมกับผมนะฮะก็ได้พูดคุยกันตรงไหนที่น้ำท่วมถนนต่ำก็มาร์กเอาไว้ภายในปี70ปีเนี่ยจะยกระดับขึ้นให้สูงพ้นน้ำให้รถสัญจรได้อย่างเป็นระบบแล้วก็สะดวกสบายนะครับแล้วก็ตัวผมเองเนี่ยผมมีนโยบายหรือมีแนวความคิดอันหนึ่งอ่ะที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวได้พูดคุยในสภาไปแล้วเร
1: ื่อง
3: ทางด่วนที่จะมาลงนครนายก
1: ทางด่วนด่วนจากไหนคะด่วนจากฟิวเจอร
3: ์ดงจัดวงแหวนรอบที่3มันจะสร้างใหม
1: ่อ๋ออันหลังที่เขาวิ่งไปอีสานได้เลยนั่นเหรอคะเอาเลี้ยวลงมาเลย
3: ครับปัจจุบัน
1: เลิศ
3: ปัจจุบันเนี่ยในแบบเนี่ย
1: ตายอย่าเพิ่งพูดเสียเดี๋ยวที่ดินแพงพูดก่อนอย่างเงี้ยที่ดินจะแพงหมดไหมล่ะ
4: ก็มีอยู่แล้วจะได้แบบโอ้โหยินดีด้วย
1: แต่ถ้าอยู่อันนี้มาถนนมาลงเลยค่ะถนนมาลงเลยค่ะเปลี่ยนไปเลย
3: ครับคือประเด็นปัญหาตอนนี้ในการออกแบบสำรวจออกแบบเนี่ยสาย MR10 หงแหวนรถไฟสายเนี่ยทำเสร็จแล้วแต่ทางด่วนเนี่ยไปลงที่คลอง10แต่ตอนนี้คลอง10เนี่ยทางลงเนี่ยที่จะลงถนน305นครยกเนี่ยมันต้องวนรอบเป็นก้นหอย 4-5 กิโลเมตรมันไม่มีทางลงไม่ได้ผมก็เลย
1: ไม่เป็นไรก็สวยดีนะมันเป็นกระทะแล้วก็ขับชิวๆ
3: ผมก็เลยพูดในสภาขอแก้ไขแบบเนี่ยไอ้ที่วนเนี่ยยืดมาทางนครยกเลยมาลงที่คลอง14แทนก็เลยจะนครยกจะได้ประโยชน์แล้วก็นักท่องเที่ยวที่มานครยกเนี่ยไปเช้าเย็นกลับบ่อยเพื่อเพิ่มความสะดวก
1: เข้ามาทำงานก็ได้อีกหน่อยจะได้เป็นเมืองเศรษฐกิจ
2: มันมาง่าย
1: อย่างนี้นะคะทีนี้เด้นถามท่านสสอยากโกรธนะคะถ้าเกิดประชาชนที่ชมรายการอยู่ตลอดเส้นทางที่จะมานครนายกเจอหลุมเจอบ่อเจอถนนขรุขระเขาบอกว่าซ่อมยังไม่เห็นซ่อมสักทีจะโวยวายเนี่ยติดต่อใครคะเพื่อบางทีคุณตกสำรวจไงเดี๋ยวในประชาชนบอก
3: ก็ติดต่อทางแขวงทางหลวงชนบทก็ได้หรือทาง
1: แขวงทางหลวงชนบทเบอร์อะไรทีมงานมีไหมอ่ะ
2: ต้องรองบประจำปีป่ะคะ
3: ก็งบประจำปีก็ส่วนหนึ่งก็คือเราจะ list priority เพราะว่าจังหวัดนครยกเนี่ยก็ได้รับเงินจัดสรรเนี่ยไม่เพียงพอที่จะซ่อมตามความต้องการได้ต้องค่อยเป็นค่อยไปอันไหนที่เป็นสายสำคัญประชาชนใช้เยอะลำบากเยอะก็จัดก่อน
1: แต่ยังไงก็ตามดิ้นเห็นความพร้อมของภาคเอกชนนะคะแล้วก็ทางหอการค้าตั้งใจเต็มที่ที่อยากจะฟื้นฟูเศรษฐกิจของจังหวัดนครนายก

0: กเขามีความพร้อมเน้นอยากให้ทางเดินมาสะดวกเราเชิญชวนคุณผู้ชมมาถนนเป็นอุปสรรคมันก็ไม่ได
1: ้
0: ถนนต้องพร้อมไฟต้องสว่างอาหารการกินเขามีละคงราคาลดทุกอย่างเขาเตรียมพร้อมหมดนครนายกจะคัมแบ็กค่ะ
1: เดี๋ยวอาจารย์ยิ่งศักดิ์หนูอยากให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ทำตามคอมเมนต์นี้ก่อนคุณผู้ชมบอกว่าอยากให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์เชิญชวนคนมาเที่ยวจังหวัดนครนายกตามสไตล์อาจารย์
0: เรียนว่าอย่างนี้นะคะคุณวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะไปเดินห้องเดินห้างไปกินแอร์ก็เท่านั้นนะคะมากินธรรมชาติค่ะนครนายกใกล้สุดอาหารก็อร่อยขับรถมาแป๊บเดียวตอนนี้น้ำไม่ท่วมนะคะแห้งแล้วค่ะรีบมานครนายกนะคะ
1: กดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งกริ๊ง
0: มาเลยค่ะมาเลยค่ะมาเลยค่ะนครนายกค่ะ
1: โอ้โห
0: ใช่ได้ไหม
1: สุดยอด
0: เดี๋ยวรีวิวนครนายกได้เร็วมาก
1: เดี๋ยวให้ททคุยต่อด้วยค่ะททค่ะณเวลาเนี้ยมันพอจะมีอะไรที่มันสามารถกระชากแหล่งท่องเที่ยวนครนายกให้มันกลับมาแบบฟื้นได้เร็วมีไหมคะ
2: จริงถ้าช่วงนี้นะฮะเป็นเฟสแรกเนาะซึ่งจริงๆโดยหลักเนี่ยมันก็เป็นช่วงบิ๊กคลีนนิ่งคืออย่างน้อยโรงแรมที่พักรีสอร์ทต้องทำความสะอาดเรื่องสุขอนามัยความปลอดภัยเนาะอันเนี้ยแล้วพอเสร็จเรียบร้อยพร้อมเปิดเนี่ยเราก็อาจจะมีการประชาสัมพันธ์ค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแฟมทริปเอาสื่อมวลชนเอาอะไรต่างๆลงมาเพื่อที่จะเข้าไปแหล่งท่องเที่ยวต่างๆที่เที่ยวได้ปกติแล้วก็ปลอดภัยด้วยอันนี้ส่วนหนึ่งเดี๋ยวพอส่วนที่สองเนี่ยมันมีโครงการกระตุ้นที่ททจะร่วมทำกับกลุ่มพวกนิคมอุตสาหกรรมหรือกลุ่มคอร์ปอเรทฮะคือถ้ามาประชุมสัมมนานครนายกเนี่ยพักค้าง1คืนททเลี้ยงอาหาร1มื
1: ้อ
2: ใช่ครับหัวละประมาณ200บาทถึง250บาทอันนี้ก็เป็นการกระตุ้นแล้วก็มีการพูดคุยกันอยู่ทั้งในกลุ่มของสทน.สททแล้วก็เรื่องของนิคมอุตสาหกรรมซึ่งในส่วนของชลบุรีอยุธยาสมุทรปราการอย่างเงี้ยฮะเราจะเอากลุ่มประชุมสัมมนาเนี่ยประมาณ500คนบ้าง600คนบ้างแล้วแต่บริษัทมาประชุมพักค้างนครนายกโรงแรมก็ได้ประโยชน์แล้วก็ร้านอาหารเนี่ยเราเลี้ยงหัวละ200ถึง250บาทแล้วก็ไปเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวชุมชนฮะถ้าเข้าชุมชนไม่ว่าจะทานข้าวในชุมชนก็ได้หรือไปทำกิจกรรม DIY ในชุมชนหรือเวิร์กช็อปเนี่ยทอให้เลือกว่าออกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือกิจกรรมท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ที่เป็นรูปแบบของ CSR ท่องเที่ยวแบบมีความรับผิดชอบต่อสังคมอาจจะมาเยียวยาในช่วงแบบเนี้ยโรงเรียนบ้างอะไรต่างๆเนี่ยทอก็จะรับกรุ๊ปเนี้ยนะครับตอนนี้เริ่ม PR ออกไปแล้วฮะ
1: วางแผนอยู่ระหว่างการประกาศ
2: ดำเนินการแล้วฮะมีคือเราทำต่อเนื่องกับปี69แล้วตอนนี้ก็มีทางนิคมอุตสาหกรรมเริ่มประสานเข้ามาแล้วเพราะว่ากลุ่มคอร์ปอเรทเนี่ยน่าจะเหมาะกับทางนครนายกโดยเฉพาะในส่วนของทะเลเนี่ยคือเบื่อทะเลอยู่แล้วแต่อยากมาสัมผัสน้ำตกธรรมชาติก็จะมาประชุมสัมมนาฝั่งนครนายก
1: อ
2: ันนี้ก็จะเป็นกลุ่มหนึ่งที่เราจะเอาเข้ามาถูกไหมฮะหลายๆสาพัฒน์ปิ่นทองอมตะปุ๊บถ้ากลุ่มนี้เข้ามาประชุมสัมมนาพักค้างนครนายก1คืนทอเลี้ยงอาหารหัวละ200ถึง250บาทอันนี้ก็จะเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งกระตุ้นการท่องเที่ยวซึ่งก็วางแผนไว้ถ้าตัวนี้เสร็จปุ๊บในช่วงตุลาปุ๊บเนี่ยก็จะเข้าไปกระตุ้นเรื่องกอล์ฟแล้วสนามกอล์ฟแล้วมีประมาณ 6-7 สนามถูกไหมฮะไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือเป็นเกาหลีเป็นญี่ปุ่นอะไรเงี้ยก็จะได้ประโยชน์จากตรงนี้ถ้าไปถึงช่วงมีนาถึงกุมภาเราจะมีเรื่องของมะยงชิดที่เราจะไปช่วยร่วมกับสวนมะยงชิดประมาณ 15-20 สวนอันนี้ก็จะมีโปรโมชั่นที่เราวางเอาไว้ซื้อ500บาทขึ้นไปทอลดให้100คือทอไปซับซิไดให้100ก็จ่ายสมมติซื้อ500ก็จ่ายแค่400
1: อ
2: ันนี้จะเป็นการกระตุ้นซึ่งแผนที่วางเอาไว้ก็ไปถึง Q1 Q2 อยู่ประมาณนี้ใน
1: ปีหน้ายังมีอยู่ใช่ไหมคะส่วนมะยงชิดไม่ตายไปแล้วใช่จากน้ำท่วมนะ
2: ส่วนใหญ่ต้นโตแล้วฮะต้นโตส่วนใหญ่นะที่สวนที่ขายประจำเนี่ยเพียงแต่ว่าโดยอุทกภัยเนี่ยมันอาจจะทำใหปริมาณหรือคุณภาพมันน้อยปริมาณอาจจะลดลงไหมอะไรเงี้ยซึ่งออกมาแรกๆเนี่ยโลนึงประมาณ350ถึง400บาทมายงชิดนครนายกนะฮะอันนี้ก็เป็น
0: ทางร้านอาหารคุณครูคะเรามีกลุ่มชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารหรืออะไรที่อยู่ในกลุ่มเราไหมคะ
3: มีค่ะของชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารนะคะ
0: แล้วก็จะดูแลอยู่ใช่ไหมคะ
3: ตอนนี้
4: เป็นน้องอ้อยครับ
3: ค่ะน้องอ้อยคือจะเปลี่ยน
0: อยู่ในหอกันค่ะเธอก็จัดเสกเมนูจากมะยงชิด
4: เรามีนะครับ
3: มี
0: จัดประกวดจัดวันสัปดาห์มยงชิดประกวดธิดามยงชิดอะไรอย่างเงี้ย
4: เราจัดแคมเปญนี้ในงานเพลินแฟร์ใช่ไหมครับที่ทำร่วมกับทท.
0: ฉันไม่เชื่อหรอกเพราะไม่เคยเชิญฉันมากินฟรี
4: ทั้งนี้เลย
0: ฉันจะต้องมากินฟรีแล้วฉันจะได้มาทำเมนูมยงชิดอะไรอย่างเงี้ย
4: พูดแล้วต้องมาแล้วครับ
0: ก็ต้องติดต่อไปที่สถานีประชาชนที่ทำงานอยู่นะคะ
3: มีหลากหลายนะคะอาจารย
0: ์
3: หลากหลายไม่ว่าจะเป็นเค้กเป็นมยงชิดปั่นอะไรเงี้ยก็พื้นไปแล้วแต่นี้ก็มีไอเดียผุดขึ้นมาหลาย
0: จะบอกว่ามยงชิดเป็นเสน่ห์ไม่รู้นะถามตามความรู้สึกของอาจารย์ยิ่งศักดิ์มันต่างกันแค่กลิ่นเท่านั้นเราเนื้อสัมผัสอร่อยกว่าลูกพีชของต่างประเทศอีกมันมีความแตกต่างจากมะม่วงนี่ละครเดียนถึงบอกว่ามาคิดเดียนพูดกับเกษตรต่างจังหวัดว่าจะเกิดอะไรขึ้นเดียนขอทุเรียนนครนายกทุเรียนก็ดีมากเล่นขอนะคะมะยงชิดจะได้หายไปน้อยหนาเนี่ยกว่าจะได้กินลูกเนี่ยลูกเป้งๆเนี่ยเล่นเสียดายค่ะทุกอย่างเลยดินนครนายกเป็นดินที่สมบูรณ์มากปลูกอะไรออกมาก็มีความเป็นเอกลักษณ์ของผลไม้นั้นๆจริงๆค่ะ
1: มะยงชิดเป็นทำอาหารได้แต่มันต้องรอปีหน้าแต่ว่าสิ้นปีนี้รวมถึงต้นปีนิดๆ
4: ค่ะ
1: อาจารย์หนูยังไม่แน่ใจนะไอ้ไทยช่วยไทยพลัสของรัฐบาลมันอาจจะช่วยกระตุ้น
0: แค่2เดือนนี้หมดแล้วไม่ใช่หรอ
1: ไม่อันนี้ไทยช่วยไทยเดี๋ยวปีหน้ามันจะมีไทยเที่ยวไทยพลัสไทยเที่ยวไทยพลัสอาจจะมากระตุ้นนครนายกได้แบบกระชากแต่มันต้องรออีกตั้งหลายเดือนนั่นสสนี่เดือนตุลา
5: เขาว่าจะ
1: ธันวา
5: เดี๋ยวจะร้อนสตอนเด็กปิดเทอมครับตัวนี้ครับ
0: มาที่จังหวัดนี้เลยเหรอ
5: ทั้
1: งประเทศ
0: ทั้งประเทศ
5: เพราะนครยกเนี่ยมีรีสอร์ทมากกว่า300แห่งนะครับคิดว่าเศรษฐกิจจะบูมเพราะนโยบายเนี่ยฮะไทยเที่ยวไทยพลัสจะช่วยกระตุ้นได้เยอะ
1: แต่ก็ต้องรอน้ำลดก่อน
5: แต่คงอีกไม่นานเพราะคืออย่างนี้ครับคือโซนรีสอร์ทที่อยู่ทางอำเภอเมืองเนี่ยพร้อมให้บริการแล้ว
1: ใช่ไหมคุณน้อม 100% แล้วเน
5: า
1: ะ
5: ร้านอาหารทุกอย่างพร้อมแล้ว
3: นักท่องเที่ยวแล้วนะคะ
5: ทุกอย่างแล้วมีปัญหาแค่เพื่ออำเภอองครักษ์อย่างเดียวอะที่มีปัญหาว่าน้ำ
0: พร้อมเดี๋ยวนี้เลยเหรอคะ
1: พร้อมวันนี้ก็ไปได้
0: งั้นเราก็ลาคุณผู้ชมไหมไปกินก่อน
1: ยัง
0: คร
1: ัว
0: ครัวยังหรอยังไม่หมดเวลาไอ้แม่คุณผู้ชมคะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปชิมก็ไปยังไม่ได้ยังไม่หมดเวลารายการค่ะ
3: ค่ะแต่งานนี้นะคะที่ขาดไม่ได้เลยนะคะหัวใจนะคะ
0: ค่ะ
3: รองผู้ว่าร้อยตำรวจตรี
5: พ
3: ันธิตินะคะทำใจและรองผู้ว่าทุกท่านเป็นผู้นำที่ดีไปไม่ถึงท่านแยกร่างไม่ออกยกหูโทรศัพท์ส่งคนไปช่วยเก็บช่วยกวาดช่วยถูแบบเคลียร์พื้นที่ด้วยเรียบร้อยงานนี้ต้อง
0: ครูก็มาเชียร์ท่านรองผู้ว่าซะ
3: จากใจจริงเลย
0: อย่าเลยค่ะคุณครูจะรู้ค่ะรองผู้ว่าหล่อก็เลยนั่งเชียร์กันจนออกนอกหน้าคิดว่าอย่างนี้ไปก่อน
3: ชมจากใจแล้วก็ท่านนายกอปต.ที่เห็นความสำคัญทางด้านบน
0: ค่ะ
3: ส่งสมาชิกไปแล้วก็ช่วยยกโต๊ะยกเก้าอี้อันนี้รอดพ้น
0: กันค่ะเรียนถามทางหอการค้านิดนึงทางร้านอาหารทางโรงแรมเขาพร้อมแต่ทีนี้ดาวัตถุดิบต่างๆถ้าจะเอาในบ้านเราเรียนทราบว่าอย่างปาจีนี่ไก่ก็หายกันเป็นแสนๆตัวไข่ไก่ก็ขาดผักหญ้าก็แพงนี่ช่วงเทศกาลกินเจนะคะโอ้ยผักแพงอย่างกับทองคําไม่รู้เกิดอะไรกันขึ้นกินเจจะเอาเจก็ไม่รอดละเรามีปัญหามั้ยคะกับวัตถุดิบแพงมากเรียนกลัวคนมาเที่ยวกินเจนครนายกก็โด่งดังนะ
4: ครับ
0: ใช่ค่ะไม่อยากไปกินเจไกลๆก็ขับรถมานะคะมาเขาเรียกอะไรมาไหว้เจ้านะคะไปเหล่าเอี้ยที่นี่มีใช่ไหมคะมีสันเจ้าจีน
4: มีครับ
0: มีใช่ไหมคะอยู่ตรงส่วนไหนคะ
4: ตอนนี้นะครับเราในสิ้นเดือนเนี่ยครับจะมีเทศกาลล้างป่าช้าครับมีงานล้างป่าช้าขึ้นครับที่สุสานเขาแดงครับ
0: ได้แล้วโรงเจอ่ะปีนี้มีไหม
4: ปีนี้มีอยู่ในเมือง
0: นาโรงเจติดไฟแดงวัดอุดมใช่ไหมคะแม่ไรนะคะไหลเจ๋แจนนะคะนครนายกบ่อยหึงค่ะเรื่องกากีกาเชียร์ไรนะคะ
1: แต่ค่ะ
0: มากินเจที่นครนายกขับรถมาได้ไม่ไกลค่ะ
1: ค่ะกินเจเริ่มเมื่อไหร่
0: เริ่มวันที่10ใช่ไหมคะ
3: ใช่
0: 10นี
1: ้ตุลาคม
0: 10เนี่ยเขาล้างท้องกันมาที่8วันที่9นะคะไหลเจ๋แจนครนายกนะคะอาจารย์พูดส่งภาษาให้นิดนึง
1: อาจารย์ยิ่งศักดิ์บอกว่าเชิญชวนคนมากินเจที่จังหวัดนครนายก
0: ใช่ค่ะกาเชียกระบอยหึงนะคะเจ๊กเต็มเจงเตี่ยนะคะแม่ร้ายนะคะเสี่ยวหูเกากวงค่ะ
1: แต่ค่ะ
0: ขับรถมาชั่วโมงเดียวนะคะไม่ไกลค่ะมาช่วยกันอุดหนุนค่ะ
1: วันนี้เป็นแม่ค้าเป็นแม่ค้าตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วค่ะคุณผู้ชม
0: เที่ยงที่ที่นครนายกเนี่ยก็ต้องเชียร์สิใช่ไหมล่ะ
1: แต่ว่าหนูกำลังคิดอยู่เราอ่ะมาชวนคนมาเที่ยวนครนายกมากระตุ้นเศรษฐกิจแต่คนกลุ่มเมื่อสักครู่นี้วงแรกร้องไห้อาจารย์คือหนูก็มันจะมองว่าท่องเที่ยวกับพื้นที่เกษตรมันจะพอ

0: แมทชิ่งให้มันโตไปพร้อมกันหลังจากนี้ได้ไหมหอการค้ามีไอเดียแบบไวๆในวงนี้ไหม
1: ล่าสุดไวๆตอนนี้ครับตอนช่วงน้ำท่วมนะครับตอนนี้เราด้วยความว่านครนายกเนี่ยเป็นเมืองที่ปลูกนาข้าวเป็นปลูกข้าวเยอะประมาณหนึ่งนะครับตอนนี้ก็มีพืชเศรษฐกิจตัวหนึ่งเรียกว่าชื่อผักกุยช่ายอาจารย
2: ์กุยช่าย
1: ใช่กุยช่ายเนี่ยเป็น
2: แป้งกุยช่ายหรือเขียวหรือขาว
1: เขียว
2: อ๋อ
1: เขียวนะครับก็คือเป็นผักกุยช่ายเราพยายามกุยช่ายเนี่ยสามารถเก็บเกี่ยวได้ทั้งปีครับก็คือแล้วก็ราคาเนี่ยตกโลละประมาณ40-50บาทครับตอนนี้เราก็พยายามรณรงค์ให้ชาวนาเนี่ยเริ่มเปลี่ยนแล้วไปเป็นเปลี่ยนเป็นปลูกกุ้ยช่ายตอนนี้เริ่มเปลี่ยนแล้วที่อำเภอบ้านนาครับแล้วก็ช่วงเทศกาลตอนช่วงน้ำท่วมเนี่ยครับด้วยความที่ว่าจังหวัดเราเนี่ยมีร้านกุ้ยช่ายค่อนข้างมากใช่ไหมครับอาจารย์เป็นสินค้าแฟกชิปอันนึงของจังหวัดเรา
2: โอ้ดี
1: ครับ
2: ก็เดี๋ยวหอการค้าแจกสูตรใช่เถาไอ้กุ้ยช่ายแจกสูตรเลยใครอยากได้ไปเพื่อประกอบการอีหน่อยกุ้ยช่ายขนมกุ้ยช่ายใช้กล้วยนครนายกจะได้ดังที่สุด
1: แล้วกุ้ยช่ายนครนายกด้วยความว่าดินบ้านเราเป็นดินเปรี้ยวซึ่งไม่เหมือนกับดินที่อื่นทำให้กุ้ยช่ายบ้านเราเนี่ยเป็นรสชาติไม่ค่อยมีกลิ่นครับสามารถเหมาะกับการที่เอาไปทานเริ่มต้นกับคนเริ่มทานผักได้ครับแล้วก็ตอนช่วงน้ำท่วมเนี่ยพวกร้านของฝากที่เป็นร้านกุ้ยช่ายนะครับเขาก็ไปลนคือมันจะเป็นช่วงตัดได้กับตัดไม่ได้เนา
2: ะ
1: ตอนน
2: ี้
1: คือตัดมาก่อนตอนนี้ไม่มีนักท่องเที่ยวก็ทางผู้ประกอบการก็ทำแจกตอนนี้เป็นช่วงทำแจกก
2: ัน ก็เห็นได้ข่าวอย่างหน่อไม้อย่างเงี้ยนครนายกเราก็หน่อไม้ดังมากเขาเอากระบอกไปครอบเอาแกลบไปใส่หน่อไม้ก็จะยาวขึ้นมาต้นก็จะอ่อนไปทำหน่อไม้สดหน่อไม้ปีบขายกูใช่ไปครอบมันก็จะขาวนะคะ
1: ครับ
2: ก็ตายแล้วพืชเศรษฐกิจที่นี่เยอะนะ
0: กำลังจะบอกว่าให้ปลูกกุ้ยช่ายหากนาข้าวตอนนี้ยังไม่มีทุน
1: ค่ะเพราะว่ากุ้ยช่ายสามารถ
0: โลละ40
1: ใช่ตอนนี้มันคือโลละ40-50บาทนะคร
0: ับ แต่เขาปลูกกันทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วท่านจะรับซื้อเขาใช่ไหม
1: ตอนนี้นะครับก็เราประสานงานกับพาณิชย์จังหวัดแล้วก็เกษตรจังหวัดครับก็สำหรับมีหน่วยงานที่ดูแลเรื่องการปลูกกุ้ยช่ายเลยแล้วก็มาทำเป็นบิสเนสแมทชิ่งกับเราเป็นฟาร์มคอนแทคกับเรา
2: ตีตายเลยเมื่อกี้น่าจะนั่งอยู่กับท่านเกษตรจังหวัดเกษตรจังหวัดค่ะจะได้ชูสอนเขาปลูกกุ้ยช่ายชาวบ้านเขาดำน
1: า
2: เขาไม่มีความรู้เขาทราบแล้วเหรอ
1: เขาทราบแล้วครับ
2: เป็นคนเขาจะช่วยไหมล่ะ
1: เป็นโครงการที่เราทำฟาร์มคอนแทคด้วยกันโดยผ่านพาณิชย์จังหวัดแล้วก็เกษตรจังหวัดครับ
2: แต่เมื่อกี้ท่านเกษตรจังหวัดไม่พูดสักแอะหนึ่งเลยนะท่านเกษตรจังหวัดไปหรือยังไปเอากลับมาซิท่านออกรถไปแล้วอ่ะ
1: เมื่อกี้อาจารย์ถามท่านเรื่องข้าวไง
0: มันปลูกยากไหมแต่ว่าถ้าหากบางคนบอกมันไม่มีความรู้ที่จะปลูกมันจะปลูกได้หรือเปล่าชาวนาเราก็ปลูกไม่เป๊ะ
2: แล้วก็วิธีการเก็บการดูแลรักษาขอโทษนะคะมันจะต้องใช้ยาฆ่ามะลงฆ่ามะแรงอะไรไหมคะไม่ได้นะคะ
1: อันนี้ก็ยังอันต้องพูดตรงๆว่าไม่ใช่เป็นฝ่ายเกษตรของหอการค้าครับอันนี้เขาจะน่าจะมีความรู้มากกว่าผมอ่ะแต่ว่าถ้าพูดไปก็คือเชลได้มันระยะการเก็บเกี่ยวมันน้อยกว่าข้าวอ่ะครับ
2: งั้นก็บอกให้เขาทำเป็นแปลงแบบกุ้ยช่ายออร์แกนิก
1: ใช
2: ่ผักกุ้ยช่ายออร์แกนิกมันจะได้ดูดีสะอาดปลอดภัยเป็นต้นแบบออร์แกนิกกุ้ยช่ายโมเดลของประเทศไทยเริ่มจากนครนายกสนับสนุนโดยหอการค้านครนายกปรบมือค่ะ
0: สุดยอดเอ๊ะทีมงานของเราเมื่อกี้ใครซื้อกุ้ยช่ายมาเอามาโชว์ในวงหน่อย
2: มีเหรอ
0: กุ้ยช่าย
2: กินหมดแล้ว
0: กินหมดแล้ว
2: ค่ะ
3: กุ้ยช่ายเรานี่ขึ้นทะเบียน GI เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับ
2: เป็นกุ้ยช่ายพันธุ์พิเศษที่นครนายกมันคืออะไรใบใหญ่ใบยาวเขียวหรืออะไร
3: คุณสมบัติเฉพาะครับเรื่องของกลิ่นเรื่องของรสชาติเรื่องของความอร่อย
0: เขาหรอ
3: ได้ขึ้นทะเบียนแล้ว
1: ใช่
2: แต่ฉันเป็นคนชอบกุ้ยช่ายฉุนๆเหม็นๆ
0: เฮ้ยถ้าหนูอยากชิมเลยข้าว
2: ใส่ผัดไทยก็ได้นะผัดไทยไปใส่ต้นหอมกินไม่ได้ต้องกุ้ยช่ายนะ
3: แล้วกุ้ยช่ายที่เนี่ยอาจารย์ไม่ใช่ว่าเป็นกุ้ยช่ายเอาแป้งห่อเดียวครับเดี๋ยวนี้ก็ทำเป็นไอติมกุ้ยช่ายก็มีเป็นข้าวเกลียบกุ้ยช่ายก็มี
2: อ๋อกุ้ยช่ายเอาไปทำไปปั่น
3: ไปทำได้หลายรูปแบบ
2: แล้วก็ทำเป็นพาวเดอร์เป็นกุ้ยช่ายพาวเดอร
3: ์
2: เนี่ยนะเป็นนวดทำพาสต้าทำขนมปัง
0: แจกสูตรสิคะ
2: ตายแล้วคุณผู้ชม
1: อย่าง
2: เ
1: ดิมตอนนี้เราก็ทางหอการค้าเราก็ผักดันตอนนี้ก็ทานได้ที่สายการบินบนสายการบินก็มีแล้วคร
2: ับ ตายทำแบบนี้ชาวบ้านก็จะไม่ได้กินมายงชิดก็จะแพงสิ
0: อาจารย์ห่วงลิขสิทธิ์ประคันสูตรถ้าหากเป็นกุ้ยช่ายเผื่อชาวนาถ้าหากฟังสูตรโอ้มันสามารถไปแปรรูปได้
2: เดี๋ยวไม่มีปัญหาหรอกค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวทำงานให้หอการค้าเขาได้เดี๋ยวช่วยค่
0: ะ
2: แล้วก็อยากจะชมการสาธิตก็ไม่แน่อาจจะไปที่ร้านอาหารของคุณครูสอนฟรีให้กับประชาชนนะ ประเดี๋ยวโอ้ยคุณผู้ชมค่ะคนไทยเขาไม่ทิ้งกันหรอกค่ะเขารักกัน
0: เออคุณผู้ชมว่าดีละดีไหมคะถ้าหากการท่องเที่ยวก็ไปเกษตรที่บอกว่ากำลังจมน้ำนะเวลานี้ติดหนี้ติดสินหันกลับมาปลูกกุ้ยช่ายบางแปลงเอาเท่าที่ลองถนัดก่อนลองปลูกก่อนเสร็จปุ๊บมันจะสามารถควบคู่กันไปได้หลังน้ำลด
2: ค่ะ
0: อาจารย์ว่าดีไหม
2: ดีค่ะดีมากเลยกุ้ยช่ายก็ฟื้นฟูเศรษฐกิจได้มีอีกอย่างหนึ่งค่ะที่ดิ้นอยากถามนะคะทั้งท่านสสทางหอการค้าทางท่องเที่ยวและทางคุณครูนะคะตอนนี้ชาวบ้านกำลังยากจนตั้งตัวกันแทบไม่ติดบ้านช่องห้องหับก็ไม่มีแต่เด็กต้องไปโรงเรียนโรงเรียนน่ะเขาจะมีข้าวฟรีมีอะไรฟรีไหมคะจะมีใครไปช่วยเหลือเด็กๆไปดิ้นเป็นห่วงสุขภาพจิตเด็กแล้วก็เป็นห่วงสุขภาพและร่างกายเด็กจะกินอาหารไม่ครบถ้วนเพราะตอนนี้พ่อแม่ลำบากมีใครคิดถึงเยาวชนกันไหมคะจังหวัดนี้มีใครคิดเรื่องนี้หรือยังหอการค้าเตรียมเงินไปช่วยเหลือทำกับข้าวไปให้เด็กในโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยวันละ3ล้าน5ล้านโอ้ยเล็กๆนะ
0: วันละ
1: วันละเลย
2: ครับทำได้เดี๋ยวก็ว่าอยากให้คิดถึงเยาวชนนะคะ
0: หนูกำลังมองอีกกลุ่มนึงกลุ่มนี้ก็มีกันเยอะทุกจังหวัดคือกลุ่มผู้สูงอายุ
2: เนี่ยรุ่นเดียนลำบากอะค่ะ
0: ทั้งสองกลุ่มถือว่าเป็นกลุ่มเปราะบาง
2: ใช่
0: เวลาที่เกิดอุทกภัยลักษณะประมาณนี้คือเศรษฐกิจมันอาจจะยังไม่ถูกกระชากขึ้นมามากมันค่อยๆทรงๆไปใช่ไหมคะคนกลุ่มนี้ก็เป็นคนกลุ่มที่น่าเป็นห่วงกลุ่มคนวัยทำงานก็กลายเป็นกลุ่มเดอะแบกนะเวลานี
2: ้
0: แต่คิดว่าเดี๋ยวขันมากลับมาปลูกกุ้ยช่าย
2: ใช่มันไม่ต้องใช้พื้นที่เยอะนะกระบะเล็กๆก็ปลูกได้เก็บได้วันละโลเท่าไหร่นะ
1: โลละ40-50 บาท
2: 40 บาทขายวันละ10 โลได้400อยู่ได้แล้วกี่วันเก็บได
1: ้ถ้าจากประมาณ3 เดือนนะครับ
2: โอ้โหทำไมปลูกนานจังตั้ง3 เดือน
1: กว่ามันจะเก็บได้อาจารย์อาจจะต้องให้เวลามันสักนิดนึง
2: แล้วกินปุ๋ยกินอะไรเยอะไหม
1: เท่าที่ทราบนะครับเขาเป็นพืชที่ไม่ต้องใช้ไม่ค่อยได้ใช้ปุ๋ยเคมีอะไรมากนักเลยครับเพราะว่ามีกลิ่นเฉพาะตัวแมลงก็จะไม่ค่อยวุ่นวายกับเขาเท่าไหร
2: ่เดนว่านะคะเนี่ยนาที่น้ำกำลังท่วมๆเนี่ยรีบบูรณาการขึ้นมาเรายังไม่มีเวลากลับไปปลูกข้าวกันต่อตอนนี้เราทำแปลงส่วนหนึ่งมาเพื่อยังชีพนะคะทำเป็นกู้ช่ายเดนว่าดีแล้วถ้าคุณผู้ชมที่กำลังชมรายการอยู่นะคะมีแผนการจะเปิดกิจการและใช้กู้ช่ายหรือยังไงก็ตามนะคะมารับกู้ช่ายที่นี่ไปขายเป็นการช่วยฟื้นฟูเกษตรกรเป็นการเร่งด่วน
0: หนูกำลังคิดอีกมุมหนึ่งไม่แน่ใจคุณผู้ชมเห็นด้วยไหมคะรอบที่แล้วที่เราไปจัดที่จังหวัดฉะเชิงเทราเขาก็อยากให้นักวิจัยเข้ามาในพื้นที่มาลองวิเคราะห์วิจัยดูว่าพอมันจะปลูกอะไรได้ไหมหากน้ำท่วมแบบนี้ในปีถัดๆไปแล้วแช่นานมันพอจะมีพืชอะไรที่มันปลูกแล้วอยู่กับน้ำท่วมแล้วมันเสียหายน้อยที่สุดหรือมันไม่เสียหายเลยก็เปิดรับโอกาสเหมือนกันเผื่อใครเป็นนักวิจัยมองว่าจังหวัดนครนายกควรปลูกอะไรในพื้นที่เกษตรกรรม
3: นครนายกก็มีข้าว 2,000 นะที
0: ่ข้าว 2,000
3: คือก็ขอปลูกทั่วไปเนี่ยจมน้ำหมดมันจะมีข้าวขาวตาแห้งแล้วข้าวนางเขียว
2: ที่มันทนน้ำ
3: ที่มันจะพุ่งเนี่ยหนีน้ำน้ำสูงขนาดไหนมันก็หนีไปเรื่อยๆมีอยู่ที่อำเภอปากพีครับ
2: แต่พอเวลาน้ำลงมันฟบลงไปตายหมดไปล่ะ
3: มันก็ต้องเกี่ยวเกี่ยวได้ครับอันนี้คือจะไม่ได้ผลกระทบเท่าไหร
0: ่แต่อยู่ที่ปากพลีทำไมไม่เอามาพื้นที่อำเภอ
3: ปากพล
0: ี
3: มันเป็นทุ่งนาที่น้ำท่วมสูงบ่อยๆอยู่แล้วแต่เหตุการณ์ครั้งนี้มันดันน้ำเกิดทีเกษตรกรยังรับมือไม่ไหวคิดไม่ทันแต่ที่ปากพลีเนี่ยมันท่วมอยู่ทุกปีก็เลยคิดพันข้าวสูงเนี่ยคร
2: ับอันนั้นในรอบ10-20 ปีหนึ่งนะอย่าไปคิดอะไรเลยแต่เอาเป็นว่าตอนนี้ระยะเวลาใกล้ๆถัดจากนี้ไปครึ่งปีก่อนจะถึงหน้าทำนาใหม่อีกรอบเนี่ยชาวบ้านแถวนี้จะทำอะไรกินเล่นก็ว่าถ้ามาช่วยกู้ช่ายหนึ่งละมีอย่างอื่นอีกไหมนะคะเอากู้ช่ายมาทำกู้ช่ายก้อนๆนะขนมช่ายกล้วยใส่กล่องขายคนขับรถผ่านไปผ่านมาหอการค้าปั๊มตาการันตีความอร่อยกู้ช่ายนครนายกอะไรอย่างเงี้ยช่วยเขาหน่อยการันตีโปรโมทท่านสสเอาไปแจกในรัฐสภาให้ท่านนายกชิมเป็นข่าวเลยนายกชิมผู้ชายอ้อเอาไปสิอ้อฉันพูดเป็นตัวเป็นตาถือว่าไม่ดี
3: อาจารย์อร่อยอร่อยจริง
2: อ้าว
3: จริงอร่อยจริง
2: ใช่ไหม
0: ไม่ใช่หนูกำลังจะมองว่าณเวลาเนี่ยคนกำลังทุกข์พอเดี๋ยวน้ำลดก็หันเทละโลกันไปปลูกกุ้ยช่ายพอปลูกกันเยอะเสร็จปุ๊บไอแหล่งผลิตที่จะมาเป็นขนมกุ้ยช่ายมันไม่รองรับเดี๋ยวก็เจ๊งกันอีก
2: ร้านอาหารทุกร้านต้องซื้อกู้ช่ายแล้วต้องมีกู้ช่ายขายเป็นช่ายกล้วยบังคับเป็นของดีของฝากบังคับเลยหอการค้าจัดเลยร้านไหนนะไม่ขายขนมกู้ช่ายไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยไม่ให้ตาการันตีหอการค้า นี่ไงเห็นไหมฉันบอกแล้วบีบคอทำ
0: การตลาดต้องได้ฉันยิ่งสับ
3: ต้องฝากอาจารย์ทำเมนูสักเมนูหนึ่ง
2: เด่นมาช่วยค่ะ
3: ถ้าท่านก๋วยช่าย
2: ถ้าท่านสอสอให้เด่นมาช่วยท่านสอสอค่ะ
0: อ้าวเมื่อกี้นี้ฝั่งนี้เขาคิดแผนไวๆปลูกก๋วยช่ายทท.มีอะไรที่จะกระชากเศรษฐกิจอีกแบบคิดไวๆในวงนี้ช่วยกันฮะ
4: จริงๆในเชิงเกษตรมันก็ส่วนหนึ่งมันคือเรื่องของฤดูกาลถูกไหมฮะอย่างที่เราคุยกันเนี่ยเป็นเรื่องของทุเรียนนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งอยู่แล้วแต่มันอาจจะระยะยาวหน่อยแล้วก็เรื่องของมะยงชิดอย่างเงี้ยแต่ว่าในภาคของท่องเที่ยวเนี่ยผมว่าตัวหนึ่งที่เรากำลังทำอยู่ก็คือเรื่องของอีเวนต์นะฮะอีเวนต์ที่จะมากระตุ้นซึ่งจริงๆแล้วมันก็ได้ทั่วกันหมดโรงแรมที่พักร้านอาหารของฝากของที่ระลึกอย่างวันที่18เนี่ยก็จะมีขุนด่านมาราธอนก็น่าจะประมาณ 2,900 กว่าคนนะฮะถ้าแล้วก็ในช่วง24 25ก็จะมีงานดนตรีปล่อยเสือนะครับอันนี้ผมว่าคนน่าจะเป็นหมื่นอยู่แล้วแล้วก็ไปปลายเดือนประมาณ21 22ก็จะมี31ก็เป็นเรื่องของวันปล่อยผีที่จะมีคุณก้องห้วยไร่หรือทีมเข้ามาอาจจะมีอีเวนต์นะฮะผมว่าอย่างน้อยเนี่ยอาจจะติดตามในเพจของททสำนักงานนครนายกว่าอีเวนต์ที่จะมากระตุ้นการท่องเที่ยวอย่างน้อยนักท่องเที่ยวค่อนข้างลำบากกับเรื่องของน้ำท่วมแล้วไม่ต้องเป็นซึมเศร้าแต่เรายังมีธรรมชาติบำบัดมีดนตรีมีอะไรต่างให้เป็นเครื่องเนาะกระตุ้นนักท่องเที่ยวได้อันนี้ก็น่าจะเป็นอีเวนท์ที่จะมากระตุ้นนะครับในช่วงเร็วๆนี
0: ้ค่ะค่ะแล้วครูน้อมล่ะคะครูน้อมอยากจะบอกอะไรในฐานะตัวแทนของผู้ประกอบการที่จังหวัดนครนายก
5: ผู้ประกอบการก็อยากได้พวกวัตถุดิบที่จะปรุงอาหารนะคะอย่างเช่นนะคะหอยขมตอนนี้สตาร์ทขึ้นมาโล160200เราก็ต้องซื้อค่ะเพราะว่าม
2: ันก็แบบมันก็พัดไป
5: ค่ะ
2: แล้วมันจะออกลูกออกหลานมันก็ออกไม่ได้ดูสิน้ำที่มาสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้าง
5: ใช่ค่ะ
2: มันเป็นนะคะอันนี้คือสิ่งที่เกษตรกรคงต้องช่วยพัดหอยขมที่นี่โอเคนะ
5: ใช่ค่ะของที่อย่างของที่ร้านอย่างท่านอาจารย์ไปชิมอย่างไปทานก็ของพื้นบ้านเลยค่ะต้มแล้วแก
2: เป็นลืมไปแล้วนะอร่อยหรือไม่อร่อยน้องแป้งมันนานแล้วนะแล้ววันนี้ก็ไม่หิ้วมาแล้วก็บอกว่าเด่นเคยไปชิมก็ควรจะต้องหิ้วมาแล้วกินตรงนี้
5: ตั้งใจจะเอามาไปเปิดตู้เย็นแล้วคือเราโละลูกน้องเอาโละออกหมดยอม
2: ดีแล้วค่ะที่ไม่เอาของเน่าๆค้างในตู้เย็นมาแกงให้เด่นชิมนะคะ
0: นึกรสชาติไม่ออกคุณน้องบรรยายหน่อยซิว่าหอยขมหอยโข่งที่นี่มันอร่อยยังไง
2: ไม่หอยขมไม่ใช่หอยโข่งคนละหอยครูบอกหน่อยค่ะ
5: หอยขมจะเป็นตัวเล็กๆนะคะแล้วก็ชาวบ้านเขาเลี้ยงไว้แล้วเขาก็ชาวบ้านเป็นของธรรมชาติไปจับมาแล้วเขามาต้มแล้วก็มาแคะแกะแล้วก็ส่งมาให้ครูน้อมครูน้อมก็จะมาเอาลูกมันออกหมดเลยคนทานจะบอกว่าเคี้ยวแล้วไม่เจอลูกก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บเลยนะคะจะทานได้หมดทั้งตัว
0: มันคือหอยจุ๊บไหมแถวบ้านต่างจังหวัด
5: ใช่ค่ะหอยจุ๊บ
0: เปลือก
5: แต่ครูน้อมแกะออกจากตัวหอยเลยนะคะ
2: แกงใส่ใบชะพลูใช่ไหม
5: ใช่ใบชะพลูแล้วก็ใบชะอมค่ะสองอย่างหอม
2: แล้วก็ต้องกะทิแบบข้นๆ
5: ใช่ค่ะ
2: ใช่ไหมคะใช้แต่หัวกะทิคนทำเป็นเท่านั้นที่จะรู้ว่าทำยังไงแล้วก็อร่อย
0: อาจารย์รีวิวให้ฟังหน่อยได้ไหมเผื่อคุณผู้ชมหิวแล้วก็ตามมาเสาร์อาทิตย์นี้ค่ะ
2: เด่นต้องเรียนอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมคะเรื่องของแกงไทยๆแกงพื้นบ้านเนี่ยต้องอยู่จังหวัดรอบๆกรุงเทพค่ะคุณผู้ชมขับรถชั่วโมงเดียวลองมาที่นครนายกนะคะที่นี่นะคะเขาปลูกใบชะพลูเขามีชะอมเขาของพื้นบ้านนะคะแล้วเขาแกงใส่หอยขมนะคะกะทิแบบข้นๆจะรับประทานกับเส้นขนมจีนก็ได้กับข้าวสวยก็ได้สำหรับเด่นเองนะคะเด่นดัดจริตหน่อยเด่นเอาขนมปังกระเทียมปิ้งกรอบๆแล้วเด่นก็รับประทานกับแกงหอยขมค่ะเด่นดูผู้ดีนิดนึงนะคะแต่พอวางเสร็จเด่นรับแขกบ้านแขกเมืองได้เลยค่ะบอกได้เลยนะคะเป็นแกงที่ควรพาลูกพาหลานมากินค่ะมันอร่อยอร่อยรีบมานครนายกเสาร์นี้เลยค่ะ
0: หนูหิวค่ะคุณแม่หนูอยากกิน
2: ก็รีวิวให้แล้วนะคะรีวิวให้หมดเลยค่ะ
0: เห็นภาพมากค่ะแล้วยังมีเวลาอีกนิดหน่อยคุณผู้ชมค่ะเราพูดกันถึงเรื่องของการท่องเที่ยวสถานประกอบการควบคู่กับพื้นที่เกษตรไปแล้วมาเที่ยวกันเถอะค่ะจังหวัดนครนายกต้องมากระชากเศรษฐกิจโดยเร็วแต่ภารกิจของเราในครั้งนี้ค่ะเมื่อเช้านี้เขาไปมอบถุงยังชีพกันเยอะแยะไปหมดแล้ววันนี้พอเราประกาศอะไรไปต้องขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีมากๆค่ะขออะไรไป
2: เพิ่มอีกไหม
0: ได้หมด
2: อะไรบ้าง
0: เพิ่มวันนี้ค่ะต้องขอบคุณนะคะบริษัท MBK จำกัดมหาชนค่ะนำโดยคุณสัตตกมลวรกุล ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายสื่อสารองค์กรเขาเดินทางก็มามอบสิ่งของอุปโภคบริโภคนะคะอาจารย์ยิ่งศักดิ์ขอไปบอกอยากได้น้ำดื่มเยอะๆใช่ไหมคะวันนี้เอามาบริจาคให้ด้วยนะคะ50แพ็คพอเราบอกไปว่าอยากได้ข้าวสารด้วยก็เอามาเหมือนกันวันนี้มา50ถุงเลยค่ะจัดเต็มมาเลยนอกเหนือจากนี้ค่ะพี่ไขแสงศักดาผู้จัดการมูลนิธิไทย PBS นะคะแล้วก็ทีมจิตอาสาไทย PBS แล้วก็ยังมีศิลปินคุณติ๊กชีโร่ด้วยนะคะช่วยกันลำเลียงดำเนินค่ะส่งถุงยังชีพจำนวน500ชุด

0: จองตองขึ้นรถบรรทุกทหารเพื่อเดินทางสู่พื้นที่เป้าหมายคือจังหวัดนครนายกนี่เลย
1: ค่ะโอเคก่อนอื่นนะคะเดนต้องเรียนคุณผู้ชมแบบนี้นะคะไม่ต้องกังวลค่ะเดนยังคงมีความมั่นใจค่ะการทำงานของภาครัฐในการดูแลประชาชนนะคะจะเดือดร้อนแค่ไหนประสบภัยแค่ไหนถึงแม้จะช้าไม่ทันใจแต่เดนยังมั่นใจว่ารัฐบาลไม่ได้ทอดทิ้งประชาชนค่ะแต่ในขณะเดียวกันถ้าพวกเราทำอะไรกันได้ภาคเอกชนนะคะดูแลกันเองเป็นเบื้องต้นคนไทยไม่ทอดทิ้งกันค่ะเธอขอบคุณแขกเคยก่อนไหมเวลามีพอเปล่าม
0: ีนะคะขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณทุกคนหนูสัญญาว่าเดี๋ยวจะรีบกลับมาจากกลับมาเที่ยวที่จังหวัดนครนายกนะคะ
1: แล้วก็คุณครูนะคะท่านสสค่ะท่านหอกันค่ะเลี้ยงขอบพระคุณนะคะ
0: แต่ก่อนจากกันไปคุณผู้ชมค่ะหนูขอของหน่อยได้ไหมคะวันพรุ่งนี้นะคะเรายังไปสัญจรช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยด้วยวันนี้เราตะเวนมาเป็นจังหวัดที่4แล้วถึงแม้เราจะเหนื่อยล้าแต่วันพรุ่งนี้ก็ยังขอสู้ต่อพรุ่งนี้เราจะไปที่จังหวัด
1: นนทบุรี
0: นนทบุรีค่ะไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยคราวนี้การลงพื้นที่ไปนอกเหนือจากการไปรับฟังความทุกข์ของพวกเขาแล้วที่นั่นค่ะต้องการถุงยังชีพอีกเยอะค่ะมีบางชุมชนจมน้ำนะคะเข้าออกลำบากมากข้าวสารอาหารแห้งถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นขอนะคะข้าวสารอาหารแห้งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอาหารกระป๋องน้ำดื่มเนี่ยสำคัญสุดๆช่วยกันบริจาคหน่อยได้ไหมคะ
1: ที่ใช้ผู้สูงวัย
0: ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ผ้าอนามัยเด็ก
1: ขนมเด็กค่ะทุกอย่างด้วยค่ะเด็กมีความรู้สึกว่าเด็กๆมันเครียดนั่งอยู่กับบ้านจับเจ้าอยู่กับบ้านโรงเรียนก็ไม่ไปเรียนออนไลน์อย่างเงี้ยเด็กมันเครียดหมดค่ะเอาอะไรมาให้เด็กกินเล่นกับของเล่นอะไรก็ได้รับหมดค่ะ
0: รับหมดนะคะแล้ววันพรุ่งนี้มาเจอกันนะคะที่จังหวัดนนทบุรีส่วนวันนี้ลากันด้วยภาพมุมสูงนะคะความเดือดร้อนของพี่น้องที่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกขอให้พื้นที่แห่งนี้น้ำลดไปไวและกลับเข้าสู่สภาวะปกติประชาชนจะได้กลับความสุข
1: ขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณนะคะแล้วเราก็ต้องลาคุณผู้ชมนะคะเจอกันที่นนทบุรีพรุ่งนี้ค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ่าวไทย PBS ร่วมฝ่าวิกฤตน้ำท่วมปรับเนื้อหารายงานสดจากในพื้นที่โดยทีมข่าวทั่วประเทศ
1: น้ำยังคงท่วมสูง
2: ปราจีนบุรียังคงวิกฤตครับ
0: ระดมผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์สถานการณ์ตรงจุด
3: ถ้า2002จะท่วมใครบ้าง
4: ด้านหนึ่งไปออกเจ้าพระยาซึ่งออกได้ช้าเพราะว่าน้ำยังมาเติมเยอะอยู่
0: สื่อสารข้อมูลเตือนภัยประสานการช่วยเหลือฟื้นฟูจนกว่าจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ
5: พื้นที่ตรงนี้นะคะจุดที่เป็นครัวกลางที่มีการบริจาคจะอยู่ด้านนอก
0: อัปเดตข่าวสารทันเหตุการณ์ได้ตลอดทั้งวันในทุกช่วงข่าวไทย PBS ช่องหมายเลข3และทางออนไลน์ไทย PBS
6: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

วัสดีค่ะพบกันทางข่าว16นาฬิกากับดิฉันพิณภาคล่องพยาบาลค่ะอดีตเจ้าของโรงงานนางพัดวันนี้ได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับ2สมัครกู้ภัยนะคะที่เข้าไปรับตัวส่งไปยังศูนย์ดูแลผู้ป่วยท่าม่วงในความผิดกักขังหน่วงเหนี่ยวเพิ่มเติมค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะคะได้แจ้งความเอาผิดกับลูกชายฐานลักทรัพย์กว่า9ล้านบาทขณะเดียวกันพนักงานสอบสวนก็ได้พาผู้เสียหายนั้นเข้าไปชี้จุดที่อ้างว่าถูกอุ้มขึ้นรถอาสาสมัครกู้ภัยประกอบคำให้การด้วยค่ะพนักงานสอบสวนสน.วังทองหลางลงพื้นที่พร้อมกับนางพัดผู้เสียหายเพื่อบันทึกข้อมูลแล้วก็ชี้จุดเกิดเหตุซึ่งเป็นบริเวณบ้านพักของนางพัดที่อ้างว่าเป็นจุดที่ถูกบังคับพาตัวขึ้นรถยนต์เพื่อนำส่งไปยังศูนย์ดูแลผู้ป่วยแห่งหนึ่งในอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีประกอบสำนวนคดีที่นางพัดได้แจ้งความเอาผิดลูกชายฐานลักทรัพย์และกักขังหน่วงเหนี่ยวโดยมีนายเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายไหมในฐานะผู้ประสานงานช่วยเหลือเข้าร่วมสังเกตการค่ะพร้อมกับระบุว่าผู้เสียหายแจ้งความที่สน.วังทองหลางเพราะว่าที่นี่คือพื้นที่

0: เกิดเหตุแต่ก็อยู่ที่ตำรวจค่ะว่าจะพิจารณาดำเนินการเองหรือประสานกับทางกองบังคับการปราบปรามให้ทำคดีแต่ผู้เสียหายไม่ไว้วางใจตำรวจสภ.ท่าม่วงค่ะด้านนางพัดอ้างว่าวันที่อาสาสมัครกู้ภัยเข้ามารับตัวออกไปจากบ้านพักก็ได้ใช้วิธีการในลักษณะที่บังคับขู่เห็นทั้งยังถูกทำร้ายร่างกายด้วยค่ะ
1: เข้ามาข้างหลังคนหนึ่งช้อนแม่แล้วปิดปากแล้วคนก็ยกขาแม่ออกไปเลยยกขาแล้วก็อุ้มไปที่รถตู้อุ้มออกไปนอกรั้วบ้านเลยอุ้มออกไปเสร็จแล้วก็เขาจอดรถตู้อยู่ทางกำแพงบ้านใช่ไหมฮะบ้านแล้วก็มีกำแพงบ้านมันสูงแล้วก็วางแม่ลงเปิดท้ายรถแล้ววางแม่ลงพอจังหวะที่เขาวางแม่ลงเขาเอามือออกจากปากปุ๊บแม่ก็ร้องช่วยด้วยอะไรช่วยด้วยเนี่ยแล้วเขาก็เลยผักเลยดันขึ้นผักขึ้นไปท้ายรถตู้แล้วเขาก็ต่อยเขาก็บอกว่านี่แหละให้อย่าร้องอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เอากุญแจมือล็อกแล้วก็ให้แม่นอนกับล็อกกับเปย์เปย์เล็กๆที่ในรถนะฮะ
0: ขณะที่พันตำรวจเอกเจษดายางนอกผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลวังทองหลางเปิดเผยว่าผู้เสียหายเขาแจ้งความตั้งแต่วันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งก็ได้ทำการสอบปากคำไว้เบื้องต้นแล้วและวันนี้ก็เป็นการแจ้งดำเนินคดีเพิ่มเติมกับอาสากู้ภัย2คนที่มารับตัวค่ะ
2: ครับเราต้องเรียกผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดอยู่แล้วฮะทั้งลูกๆนะครับหรือน้องสาวนะครับหรือเพื่อนบ้านที่คุณแม่ณภัทรเมื่อสักครู่นะครับกล่าวอ้างว่าน่าจะเห็นเหตุการณ์ในวันนั้นแต่ในพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นะครับทางกล้องวงจรปิดหรือภาพคลิปหรืออะไรต่างๆเนี่ยเราก็คงต้องแสวงหานะครับแต่ในส่วนของกล้อง CCTV ผมเชื่อว่าน่าจะไม่มีแล้วน่าจะไม่เหลือแล้วนะครับแต่อาจจะมีคลิปหรือมีภาพที่ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้ถ่ายหรือเก็บไว้นะครับตรงนี้เราก็คงต้องเอาเข้ามาในสำนวนการสอบสวนนะครับ
0: สำหรับนางพัดถูกลูกชายส่งตัวเข้าไปอยู่ในความดูแลของศูนย์ดูแลผู้ป่วยท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีได้ราว2ปีแล้วค่ะแล้วก็ได้พยายามติดต่อกับบุคคลภายนอกทั้งน้องสาวแล้วก็ญาติผ่านทางญาติของผู้ป่วยคนอื่นๆที่เข้าไปเยี่ยมและเรื่องก็ถูกส่งถึงน้องสาวจนนำไปสู่การช่วยเหลือออกมาจากศูนย์ดูแลผู้ป่วยได้สำเร็จเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เองค่ะคดีทุจริตจัดสอบแข่งขันท้องถิ่นปี68วันนี้3ผู้ต้องหาก็คือนายพิชิตนายสวินและนางสาวทศพรได้ถูกปล่อยตัวพ้นจากเรือนจำกรุงเทพแล้วค่ะหลังจากที่ปปช.นั้นได้สรุปสำนวนส่งฟ้องต่ออัยการสูงสุดไม่ทันตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดค่ะนายพิชิตนายสวินและนางสาวทศพรผู้ต้องหาคดีทุจริตสอบแข่งขันบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นปี2568ถูกส่งตัวฝากขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพเมื่อวันที่15กรกฎาคมโดยเป็นการฝากขังในระหว่างการสืบสวนสอบสวนทางคดีภายหลังที่ถูกควบคุมตัวตามหมายจับเมื่อวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาการสืบสวนสอบสวนในช่วงเช้าที่ผ่านมามีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เป็นผู้ดำเนินการไต่สวนซึ่งก็มีทั้งปปง.และตำรวจร่วมดำเนินการสืบสวนสอบสวนคดีและเส้นทางการเงินกระทั่งครบกำหนดการควบคุมตัวผู้ต้องหาเป็นเวลา84วันไปเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาแต่ทางปปช.ยังไม่มีข้อสรุปสำนวนคดีส่งฟ้องต่ออัยการสูงสุดเพื่อให้อัยการสูงสุดได้พิจารณาสำนวนและส่งฟ้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบตามกรอบเวลาที่กฎหมายกำหนดค่ะจึงเป็นเหตุให้ราชทัณฑ์นั้นต้องปล่อยตัวผู้ต้องหา3คนตามสิทธิ์ทางกฎหมายค่ะสำหรับผู้ต้องหาทั้ง3คนนะคะเป็นกลุ่มที่มีหน้าที่สำคัญค่ะโดยนายพิชิตเป็นเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่นที่จัดหาบุคคลและสถานที่เพื่อแก้ไขกระดาษคำตอบให้กับผู้สมัครสอบโดยทุจริตส่วนนายอัศวินเป็นคนกลางค่ะประสานงานระหว่างส่วนท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยผู้จัดสอบขณะที่นางสาวทศพรน้องสาวของนายอัศวินก็มีส่วนร่วมในขบวนการนี้สำหรับคดีนี้นะคะเกิดขึ้นหลังมีปฏิบัติการบุกตรวจค้นบริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่22มิถุนายนพบกลุ่มคนและเจ้าหน้าที่รัฐนั่งแก้ไขกระดาษคำตอบการสอบแข่งขันบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นปี2568หลายพันชุดค่ะหลังการสืบสวนสอบสวนเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้จำนวนหนึ่งโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมแถลงผลปฏิบัติการทางคดีกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเมื่อวันที่11กันยายนจากข้อมูลระบุว่ามีผู้สมัครสอบที่เข้าข่ายทุจริตมากกว่า 5,000 คนค่ะและก็มีเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องมากกว่า50คน

0: มีตั้งแต่ระดับปฏิบัติการไปจนถึงระดับผู้บริหารค่ะ DSI ร่วมกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเข้าตรวจสอบอาคารชาบัตรที่สุขุมวิทและถนนพระอาทิตย์หลังจากที่มีการขยายผลสืบสวนพบข้อมูลการกระทำอันเข้าข่ายที่กระทบต่อความมั่นคงและหลีกเลี่ยงภาษีอากรค่ะอีกทั้งยังเชื่อมโยงกับคดีนอมินีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่จังหวัดชลบุรีด้วยค่ะอาคารสูง5ชั้นที่ชั้น1มีประตูปิดมิดชิดด้านข้างของประตูมีห้องกระจกสำหรับติดต่อสอบถามขณะที่ภายในก็ถูกจัดให้เป็นร้านกาแฟขยับขึ้นไปที่ชั้น2ก็เป็นร้านอาหารและที่ทำการมูลนิธิส่วนชั้น3ก็เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจขณะที่ชั้น4และชั้น5ก็จัดให้เป็นที่พักอาศัยอาคารนี้นะคะตั้งอยู่ริมถนนพระอาทิตย์มีชื่ออาคารว่าชาบัตเฮ้าส์โดยทั่วไปมักหมายถึงศูนย์กลางชุมชนและองค์กรทางศาสนาของชาวยิวซึ่งมีบทบาทเป็นศูนย์ช่วยเหลือชาวอิสราเอลและนักท่องเที่ยวชาวยิวค่ะโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมการปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบอาคารและการดำเนินกิจการภายในและก็ยังมีอีกชุดปฏิบัติการค่ะที่เข้าไปตรวจสอบอาคารในลักษณะเดียวกันที่ย่านสุขุมวิทอีกด้วยร้อยตำรวจเอกวิษณุฉิมตระกูลรองอธิบดี DSI เปิดเผยว่าจากการสืบสวนสอบสวนพบกลุ่มบุคคลที่ได้รับสัญชาติไทยมีการรวมตัวกันทำกิจกรรมหรือการกระทำอันเป็นการกระทำที่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศและมีการหลีกเลี่ยงภาษีอากรค่ะอันส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจไทยและมีความเชื่อมโยงถึงอาคารดังกล่าวจึงเป็นที่มาของการเข้าทำการตรวจค้นค่ะ
1: ซึ่งจากการสืบสวนนั้นนะครับพบข้อมูลพยานหลักฐานและเส้นทางทางการเงินที่เป็นประโยชน์เป็นอย่างมากเช่นนะครับข้อมูลที่เกี่ยวกับนอมินีข้อมูลที่เกี่ยวกับความผิดปกติของการดำเนินงานของสมาคมและมูลนิธิรวมทั้งสัญชาติข้อมูลที่เกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงภาษีอากรข้อมูลที่เกี่ยวกับการถือครองที่ดินที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายในลักษณะของคนต่างด้าวรวมทั้งข้อมูลอื่นๆอีกเป็นจำนวนมากๆนะครับ
0: สำหรับปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการขยายผลจากคดีพิเศษที่ DSI อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนโดยมีนายไมมอนเดวิดมาเซโนนักธุรกิจชาวอิสราเอลดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หลายแห่งในพื้นที่พัทยาและบางละมุงจังหวัดชลบุรีซึ่งต้องสงสัยว่ามีการใช้นอมินีชาวไทยเพื่อเลี่ยงภาษีอากรในอัตรานักธุรกิจชาวต่างชาติความคืบหน้าทางคดีเมื่อวานที่ผ่านมาคณะพนักงานสอบสวน DSI ก็ได้ออกหมายเรียกผู้เกี่ยวข้องเข้าให้ข้อมูล10คนรวมถึงออกหมายเรียกนายไมมอนและนางสาวดารินประเสริฐสุขให้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาตามพรบการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวปี2542ค่ะสถานการณ์ลุ่มน้ำปะกงที่ยังไม่ค่อยสู้ดีนะคะทำให้กองทัพเรือค่ะได้ส่งเรือผลักดันน้ำเดินเครื่องเต็มศักยภาพเพื่อที่จะเร่งระบายน้ำในแม่น้ำบางปะกงลงสู่อ่าวไทยให้เร็วที่สุดนะคะหลังจากที่ชาวบ้านนั้นต้องเผชิญกับน้ำท่วมมานานเกือบ2สัปดาห์แล้วค่ะบางคนก็ต้องอพยพย้ายออกจากบ้านเพราะว่าน้ำท่วมสูงเกือบ2เมตรติดตามจากคุณพรพิสิทธิ์แดนนาเฟืองรายงานสดจากอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะคุณพรพิสิทธิ์คะ
2: คุณเพิ่งนภาคุณผู้ชมครับพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับยังคงได้รับผลกระทบน้ำท่วมนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอบางคล้าครับในหลายตำบลตอนนี้นะครับยังคงมีระดับน้ำท่วมขังสูงครับอย่างจุดที่ผมยืนรายงานอยู่ตรงนี้นี่คือตำบลปากน้ำครับปรากฏว่าจากการสำรวจเนี่ยระดับน้ำยังคงร้นท่วมผิวถนนแล้วก็ท่วมชุมชนครับก่อนที่น้ำเนี่ยจะค่อยๆระบายลงสู่แม่น้ำบางปะกงครับผู้ชมครับบริเวณถนนสุขภิบาล3ตำบลปากน้ำจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะครับที่รับมวลน้ำและมีน้ำท่วมขังมานานกว่า10วันครับจากการสำรวจพบว่าน้ำท่วมผิวถนนการจราจรนะครับสูงประมาณ30ถึง40เซนติเมตรนะครับและบางจุดนะครับน้ำล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนแต่พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักนะครับจะอยู่ลึกเข้าไปในชุมชนนะครับตามซอยที่มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะครับทำให้ระดับน้ำสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับบางจุดเนี่ยสูงเกือบ2เมตรชาวบ้านนะครับก็ต้องใช้เรือในการสัญจรนะครับและหลายครอบครัวนะครับก็ต้องอพยพออกจากบ้านไปอยู่ตามศูนย์พักพิงหรือว่าบ้านญาตินะครับเนื่องจากไม่สามารถที่จะพักอาศัยอยู่ได้ครับหนึ่งในผู้ประสบภัยก็บอกนะครับว่าบ้านของเธอเนี่ยอยู่ในหมู่ที่6ครับตำบลปากน้ำระดับน้ำเนี่ยท่วมสูงถึงคอครับจึงต้องย้ายออกมาอาศัยอยู่กับน้องสาวส่วนการช่วยเหลือนะครับยังเข้าถึงได้ยากนะครับตอนนี้ก็ได้รับเพียงข้าวกล่องบางส่วนจากทางเทศบาลตำบลปากน้ำนะครับ แล้วก็เธอก็ยังบอก

0: นะครับว่าแม้ว่าจะมีมาตรการเยียวยาจากภาครัฐนะครับแต่ก็ไม่เพียงพอสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นและสิ่งที่ต้องการมากที่สุดขณะนี้คือการเร่งการระบายน้ำออกจากพื้นที่ครับ
1: ยังไงก็ไม่พอหรอกฝ้ายังหล่นเลยอันล่างอ่ะเพิ่งทำใหม่นะบ้านหลังเล็กอ่ะแต่ว่าตอนแรกว่าจะอยู่หลังเล็กมันหลังเล็กหน่อยใช่ไหมเราคนแก่แล้วจะลงมาอยู่ต่ำๆหน่อยหลังใหญ่ยังไม่รอดหลังเล็กจะเหลือเหรอใช่ไหมก็คิดงี้
2: ว่าไม่พอ
1: ไม่พอหรอกเยียวยาไงก็ไม่พอหรอกแต่เป็นแสนนี่ไม่รู้จะเอาอยู่ปะเลยน่ะที่บ้านอ่ะ
0: คุณผู้ชมครับสำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะครับในพื้นที่อำเภอบางคล้านะครับก็มีอยู่3ตำบลคือบางกระเจ็ดครับหัวไซแล้วก็ปากน้ำครับซึ่งได้รับมวลน้ำจากพื้นที่ตอนเหนือแล้วก็แม่น้ำบางปะกงโดยน้ำส่วนหนึ่งนะครับเกิดจากฝนตกหนักสะสมในช่วงวันที่22ถึง27กันยายนที่ผ่านมานะครับทำให้น้ำป่าไหลเข้าอ่างเก็บน้ำคลองสียัดอย่างรวดเร็วนะครับก่อนที่จะล้นสปิลเวย์ไหลผ่านอำเภอท่าตะเกียบสนามชัยเขตและพนมสารคามก่อนเข้าสู่พื้นที่อำเภอบางคล้านะครับแล้วก็ก่อนที่น้ำจะระบายลงแม่น้ำบางปะกงเบื้องต้นนะครับอำเภอบางคล้านะครับก็มีการเร่งเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางนะครับไปยังพื้นที่ปลอดภัยพร้อมจัดตั้งยิงรองรับผู้ประสบภัยครับ
3: ในพื้นที่อำเภอบางคล้าเราเนี่ยเปิดศูนย์พักพิงสำหรับผู้ประสบภัยเนี่ย24ศูนย์นะครับมีผู้คนออกมาเนี่ยเป็นพันนะครับขณะนี้เราเอาออกมาหมดแล้วนะครับดำเนินการไป 80% แต่สถานการณ์มันยังไม่นิ่งคือบางคนวันนี้คุยกับเราว่าไม่ออกจะเฝ้าของจะสู้จะปกป้องทรัพย์สินแต่พอดูมวลน้ำอะไรต่างๆเนี่ยตัดสินใจออกเราก็เข้าพื้นที่เลยเอาออกนะครับอันนี้คือสิ่งที่ปฏิบัติมาแล้วอาหารการกินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านระดมทุกสรรพกำลังเต็มที่ในการให้การดำรงชีวิตของชาวบ้านนั้นอยู่ได้ในทุกวันนะครับส่วนผู้ที่ออกมาก็มีศูนย์ดูแลนะครับทั้งการแพทย์การสาธารณสุขในเบื้องต้นอะไรดูแลหมดนะครับสิ่งที่ขาดเหลือก็คืออุปกรณ์บางทีแล้วเนี่ยผู้ที่ตกค้างตามบ้านตามอะไรๆต่างๆซึ่งเมื่อสักครู่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้กรุณาสั่งการมอบหมายแล้วเราระดมสรรพกำลังทุกส่วน
4: และ
3: กา
4: ล
3: ระดมเข้ามาในพื้นที่เลยขาดเรือต้องการเรือเพิ่มเอานะครับเส้นทางไหนที่รถสูงของทางหน่วยงานทหารสนับสนุนได้ไปแล้วก็ส่งต่อที่เรือเอาเข้าไปถึงประชาชนให้เร็วที่สุด
0: คุณผู้ชมครับส่วนการระบายน้ำนะครับทางชลประทานจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับก็ได้มีการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำบริเวณสะพานคลองท่าราดนะครับจำนวน8เครื่องนะครับฝั่งซ้ายและขวานะครับเพื่อที่จะเร่งผลักดันน้ำลงสู่แม่น้ำบางปะกงนะครับซึ่งคาดว่าอาจจะต้องใช้ระยะเวลาช่วงกว่ากลางเดือนนะครับกว่าสถานการณ์น้ำจะคลี่คลายครับส่วนหนึ่งก็ต้องประเมินมวลน้ำในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีด้วยนะครับผู้ชมครับขณะที่การจราจรนะครับในพื้นที่ถนนที่จะผ่านทางหน้าวัดปากน้ำนะครับจะสังเกตได้ว่านะครับรถที่เป็นรถใหญ่ยังคงสามารถที่จะสัญจรได้ครับแต่ว่ารถเล็กเนี่ยจะสามารถสัญจรได้ค่อนข้างยากลำบากครับเนื่องจากระดับน้ำนะครับบนถนนสูงประมาณ 30-40 เซนติเมตรก่อนที่มวลน้ำทั้งหมดนะครับจะไหลลงสู่แม่น้ำบางปะกงครับ
5: ขอบคุณคุณพรพิสิทธิ์ค่ะทำการสถานการณ์น้ำที่ยังคงท่วมอยู่นะคะก็เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์การโยกย้ายในอำเภอบ้านสร้างค่ะซึ่งเรื่องนี้ล่าสุดทางนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็ยอมรับนะคะว่าได้รายงานเรื่องนี้ต่อนายกด้วยตัวเองค่ะและก็ไม่มีเรื่องการเมืองนั้นเข้ามาแทรกแซงแต่หากตรวจสอบแล้วพบว่าบริสุทธิ์ก็ยินดีที่จะคืนตำแหน่งให้นะคะติดตามจากคุณเกตมณีแก้วผลึกรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลค่ะคุณเกตมณีคะ
6: ค่ะคุณพึ่งนภาค่ะท่ามกลางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนะคะก็มีประเด็นวิพากษ์วิจารณ์เกิดขึ้นค่ะหลังจากมีการย้ายในอำเภอบ้านสร้างนะคะประเด็นนี้รัฐบาลถูกวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างที่จะเยอะมากขณะที่ทางด้านของนายพลพีสุวรรณชวีก็ยืนยันชัดเจนว่าเรื่องนี้ตนเองเป็นคนรายงานนายกรัฐมนตรีและไม่มีเรื่องของการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลนะคะหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจที่ประเทศสิงคโปร์ค่ะแต่ตลอดทั้งวันยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นหลังเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของการโยกย้ายในอำเภอบ้านสร้างโดยสื่อพยายามขอสัมภาษณ์นะคะแต่นายกรัฐมนตรีทำท่ารูดซิปปากก่อนจะเดินเข้าไปที่ตึกไทยคู่ฟ้าทันทีค่ะ ขณะที่ทางด้านของนายพลพีสุวรรณชวีค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ยอมรับว่าเป็นคนรายงานเรื่องนี้ต่อนายกรัฐมนตรีเองโดยได้รับแจ้งมาจากผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้นำท้องถิ่น

0: ให้ข้อมูลที่ตรงกันมองว่าเรื่องนี้มีเหรียญ2ด้านในโซเชียลอาจจะเก่งแต่หน้างานจริงไม่ตอบรับนโยบายยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับการเมืองหากสอบและบริสุทธิ์ก็พร้อมคืนตำแหน่งส่วนปมขัดแย้งกับอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีเรื่องทุนจีนที่ตั้งโรงงานในพื้นที่นายพลพีชี้ว่าหากมีข้อมูลก็ต้องตรวจสอบ
1: ผมเข้าใจว่าการที่เป็นผู้ที่ปฏิบัติการแล้วก็เป็นการคนที่ทำโซเชียลเน็ตเวิร์กิ่งได้ดีโซเชียลมีเดียได้ดีนะครับก็พี่น้องประชาชนก็อาจจะเห็นวิธีการในปฏิบัติหน้าที่ในสื่อออนไลน์นะครับแต่ว่าในเชิงของการปฏิบัติหน้าที่หน้างานจริงๆหรือการสื่อสารหรือว่าการสนองรับนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นไปตามโซเชียลมีเดียนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดณวันนั้นและรองผู้ว่าราชการจังหวัดก็มีความคิดเห็นเดียวกันที่อยากจะให้ท่านในอำเภอเนี่ยได้ออกจากพื้นที่ก่อนแล้วเขาก็จะเอาปลัดอำเภอเอาจากจังหวัดเนี่ยลงไปปฏิบัติหน้าที่ดูแลพี่น้องประชาชนเองนะครับ
0: ส่วนนายเอกภพเพียงพิเศษนะคะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ออกมาตอบโต้นายสุทธิพงษ์จุลเจริญค่ะอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยที่ออกมาคัดค้านการยกย้ายในอำเภอบ้านสร้างเพราะเชื่อว่าเป็นคนทำงานต่างจากที่นายกรัฐมนตรีพูดอย่างสิ้นเชิงโดยยืนยันว่านายกรัฐมนตรีไม่ได้ใช้คำที่ด่าทอหรือคำไม่สุภาพเหมือนนายสุทธิพงษ์ที่เคยมีคลิปหลุดนะคะเหยียดหยามผู้อื่นค่ะทางด้านของโฆษกรัฐบาลก็ยังปฏิเสธเรื่องของการที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนในเรื่องของโรงขยะทำให้เป็นเหตุนะคะทำให้ถูกย้ายในครั้งนี้โดยทางด้านของโฆษกรัฐบาลก็บอกว่าอยากจะให้โฟกัสเรื่องของการแก้ไขน้ำท่วมเป็นหลักก่อนค่ะ
2: ขอบคุณคุณเกณฑ์มณีค่ะฝ่ายค้านก็เดินหน้าเปิดศึกซักฟอกรัฐบาลในอนุทินชาญวีรกุลค่ะซึ่งรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายนะคะล้วนแล้วแต่เป็นรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทย18คนค่ะโดยผู้นำฝ่ายค้านก็คาดว่าจะได้อภิปรายรัฐมนตรีในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้นะคะติดตามจากคุณยานีไว้ครูรายงานสดจากรัฐสภาค่ะคุณยานีคะ
3: โดยประธานสภานะคะจะต้องไปตรวจสอบยติภายใน15วันก่อนที่จะส่งให้รัฐบาลพิจารณากำหนดวันแม้ฝ่ายค้านต้องการที่จะอภิปรายช่วงเดือนตุลาคมนี้ในปลายเดือนนะคะแต่ว่าอยู่ที่รัฐบาลว่าจะว่างหรือไม่ค่ะผู้นำฝ่ายค้านถือธงนำ5พรรคค้านค่ะร่วมลงชื่อยติ145คนเปิดศึกซักฟอกรัฐมนตรีรายบุคคล18คนแล้วต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งล้วนแต่เป็นรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยค่ายสีน้ำเงินค่ะโดยตามขั้นตอนประธานสภาจะตรวจสอบความถูกต้องของยติภายใน15วันก่อนที่จะเสนอไปยังครม.และให้ไฟเขียวค่ะหากฝ่ายค้านจะมีการอภิปรายเชื่อมโยงถึงคดีหัวสว.โดยยืนยันที่จะทำหน้าที่อย่างเป็นกลางยึดข้อบังคับเบื้องต้นฝ่ายค้านต้องการอภิปรายช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้และขอเวลา5วันค่ะนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิก็ยกการอภิปรายชี้ว่าระบอบสีน้ำเงินเป็นศัตรูต่อระบอบประชาธิปไตยที่กำลังกินรวบประเทศซึ่งข้อกล่าวหาในยติมีความยาว7หน้ากระดาษค่ะโดยเชื่อมั่นว่าในหลักฐานใบเสร็จพฤติกรรมนะคะก็จะเห็นได้ชัดถึงความผิดตามข้อกล่าวหาและจะนำไปสู่การเอาผิดรัฐมนตรีรายบุคคลได้ค่ะพร้อมเรียกร้องให้ส.ส.ทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลทำตามหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติพิจารณาตามหลักฐานค่ะลงมติอย่างตรงไปตรงมา
4: การอภิปรายในครั้งนี้เราต้องการอภิปรายไม่ไว้วางใจต่อระบอบสีน้ำเงินซึ่งกำลังกินรวบประเทศนี้อยู่พวกเรามองว่าระบอบสีน้ำเงินนี้เป็นศัตรูและเป็นอาชญากรรมต่อระบอบประชาธิปไตยอยู่ตรงข้ามกับความเป็นประชาธิปไตยอย่างชัดเจนและกำลังกินรวบประเทศนี้อยู่ไม่ใช่แค่อำนาจในสภาผู้แทนราษฎรอย่างเดียวเท่านั้นแต่อาจจะยังหมายรวมถึงสมาชิกวุฒิสภาหรือว่ากลไกในการถ่วงดุลตรวจสอบอย่างเช่นองค์กรอิสระด้วยดังนั้นเนื้อหาในการอภิปรายไม่ไว้วางใจครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโกงสว.ทุจริตสอบท้องถิ่นปัญหาวิกฤตประชาชนต่างๆอย่างเช่นการบริหารจัดการน้ำท่วมต่างๆล้วนอยู่ในกรอบของการอภิปรายไม่ไว้วางใจเหล่านี้ทั้งสิ้น
5: คนที่ทำหน้าที่ประธานเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็ต้องยึดข้อบังคับนะครับเพื่อให้การบริหารการประชุมให้เรียบร้อยถ้าไม่ยึดถ้าประธานเองไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับการควบคุมของประธานจะลำบากฉะนั้นผมก็ยึดแนวที่จะต้องยึดแนวตามข้อบังคับที่อย่างเคร่งครัดที่ไม่ว่าฝ่ายตอบหรือฝ่ายถามหรือรัฐบาลหรือฝ่ายค้านนะครับให้ ให้เป็นไปตามข้อบังคับนะครับไม่เอ็นเอียง
3: ฝ่ายค้านตั้งประเด็นอภิปรายในหลายประเด็นค่ะในการบริหารราชการแผ่นดินไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสอบท้องถิ่นค่ะเรื่องของวิกฤตประชาชนเรื่องการบริหารรับมือกับน้ำท่วมที่เป็นข้อสังเกตว่ารัฐมนตรีที่ถูกซักฟอกในครั้งนี้นะคะมีแต่เฉพาะรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยไม่มีรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยค่ะซึ่งระหว่างการแถลงข่าวของฝ่ายค้านนางมณพรเจริญศรีส.ส.นครพนมพรรคเพื่อไทยก็มานั่งติดตามการแถลงข่าวด้วยโดยบอกว่ามาฟังการแถลงยติเท่านั้นค่ะขณะที่ฝ่ายค้านก็ชี้แจงแล้วนะคะว่าส.ส.ฝ่ายค้านที่ไม่ได้ร่วมลงชื่อไม่ได้มีพฤติการผิดแปลกหรือผิดปกติอะไรแต่ว่าติดภารกิจประชุม IPU ในต่างประเทศค่ะ
2: ขอบคุณคุณยานีค่ะปปส.กทม.ร่วมกับตำรวจปราบปรามยาเสพติดกองบัญชาการตำรวจนครบาลจู่โจมปราบปรามเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดรายย่อยบังดำซึ่งเป็นผู้ค้าระดับหัวจ่ายในย่านประเวศค่ะตรวจค้นบ้านพักนะคะก็ยึดยาเสพติดได้หลายรายการทั้งยาบ้าไอซ์แล้วก็เคตามีนค่ะ
6: ตำรวจตำรวจมีเด็กมีเด็กมีเด็กใจเย็นๆเก็บอาวุธเก็บอาวุธชื่อบังดำใช่ไหมครับ
2: เป็นนาทีปฏิบัติการของตำรวจปราบปรามยาเสพติดกองบัญชาการตำรวจนครบาลร่วมกับปปส.กทม.ค่ะจู่โจมเข้าตรวจค้นบ้านเป้าหมายในคดียาเสพติดในพื้นที่แพร่กระสาจังหวัดสมุทรปราการซึ่งตำรวจต้องใช้วิธีการอำพรางตัวค่ะแต่งกายเป็นเจ้าที่เก็บขยะของกทม.เพื่อเข้าใกล้พื้นที่เป้าหมายให้ได้อย่างแนบเนียนเพราะว่าผู้ต้องหานั้นค่อนข้างระวังตัวมากโดยเป้าหมายก็คือนายสมภพหรือบังดำเป็นผู้ค้ายาเสพติดระดับหัวใจในย่านประเวศค่ะผลการตรวจค้นบ้านพักของนายสมภพก็พบยาเสพติดหลายรายการค่ะอาทิยาบ้า 1,644 เม็ดไอซ์63กรัมเคตามีน 2.5 กรัมโทรศัพท์มือถือ5เครื่องรถยนต์1คันรถจักรยานยนต์อีก5คันพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าการจับนายสมภพขยายผลสืบสวนจากคดีจับยาบ้า 120,000 เม็ดในพื้นที่ย่านประเวศก่อนหน้านี้ค่ะจนพบเบาะแสว่านายสมภพหรือว่าบางดำเป็นระดับหัวหน้าเครือข่ายยาเสพติดในพื้นที่ย่านประเวศและคอยควบคุมสั่งการลูกน้องในเครือข่ายในพื้นที่ซอยอ่อนนุชซึ่งในชั้นจับกลุ่มผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาโดยให้การว่าไม่ทราบว่าเจ้าหน้าที่มาจับกลุ่มด้วยเรื่องอะไรและไม่มีความเกี่ยวข้องกับยาเสพติดพร้อมขอใช้สิทธิปรึกษาทนายความค่ะตำรวจดำเนินคดีร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้าและไอซ์โดยมีไว้เพื่อจำหน่ายอันเป็นการกระทำเพื่อการค้าหรือก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนโดยผิดกฎหมายร่วมกันครอบครองสารที่มีผลต่อประสาทเคตามีนโดยไม่ได้รับอนุญาตและสมคบโดยตกลงกันตั้งแต่2คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและได้กระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดเพราะเหตุที่ได้สมคบกันนอกจากนี้นะคะตำรวจยังได้มีการกระจายกำลังเข้าตรวจค้นอีก5จุดในพื้นที่กรุงเทพและจังหวัดสมุทรปราการค่ะจับผู้ต้องหาในเครือข่ายของนายสมภพได้อีก6คนนำตัวส่งดำเนินคดีที่สน.ประเวศและยังควบคุมตัวกลุ่มผู้เสพในชุมชนท้ายซอยย่านอ่อนนุชได้อีก9คนส่งเข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟูทั้งหมดค่ะวันนี้6กรรมการกสทช.ได้เดินหน้าประชุมนัดพิเศษค่ะซึ่งก็มีมติ9วาระพร้อมกับมอบหมายหารือถึงแนวทางกฎหมายหากสำนักงานกสทช.นั้นยังไม่ได้ทำหน้าที่สนับสนุนการประชุมทางด้านสภาผู้บริโภคก็เตรียมร้องปปช.ในวันที่19ตุลาคมนี้ค่ะบรรยากาศการประชุมบอร์ดกสทช.ยังคงมีปัญหาค่ะหลังมีการนัดประชุมซ้อนกัน2วงวงหนึ่งเป็นการประชุมครั้งที่25ปี2569ที่ชั้น12และอีกวงหนึ่งก็เป็นการประชุมนัดพิเศษครั้งที่3ของกรรมการกสทช6คนที่ชั้น2ค่ะแม้ว่าช่วงแรกสำนักงานกสทช.จะส่งเจ้าหน้าที่มาตามกรรมการทั้ง6คนขึ้นไปประชุมอีกวงแต่ในเวลาประมาณ 10:30 นเจ้าหน้าที่ได้ลงมาทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการและประชุมนัดพิเศษดำเนินต่อไปได้รองศาสตราจารย์สุภักษ์สุพัชราไสกรรมการกสทช.ในฐานะประธานการประชุมนัดพิเศษเปิดเผยว่าที่ประชุมมีมติ9วาระครอบคลุมด้านโครงข่ายโทรคมนาคมและร่างประกาศที่เกี่ยวข้องแต่ก็ยังมีวาระเร่งด่วนเกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุมใหญ่สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศหรือ ITU และคดีปกครองระหว่างสำนักงานกสทช.กับบริษัทเอกชนที่ต้องให้เจ้าหน้าที่นั้นเข้าชี้แจงส่วนวาระแผนแม่บททีวีดิจิตอลและระบบแจ้งเตือนภัยฉุกเฉินผ่านโทรศัพท์จะนำกลับมาหารือในการประชุมครั้งต่อไปวันที่21ตุลาคมนี้ค่ะ ซึ่งก่อนที่จะมีการประชุมนะคะนางสารีอองสมหวังเลขาธิการสำนักงานสภาองค์กรของผู้บริโภคก็เดินทางมาสังเกตการประชุมในวันนี้ด้วยนะคะพร้อมกับระบุว่าหากสำนักงานกสทช.ยังไม่สนับสนุนการประชุมอย่างครบถ้วนทั้งการจัดประชุมและการเตรียมเอก

0: ทวงเรื่องที่พักอาศัยไปทั่วประเทศค่ะชาวสเปนหลายร้อยคนรวมตัวกันด้านหน้าอาคารสภาท้องถิ่นกรุงมาดริดพร้อมทั้งตะโกนคำว่าพวกฆาตกรและร่วมกันยืนสงบนิ่งเพื่อไว้อะไรต่อการเสียชีวิตของมาริกาเมนอาบัสคาหญิงสูงวัยอายุ87ปีที่ถูกขับไล่ออกจากห้องเช่าเมื่อวันที่23กันยายนเนื่องจากไม่สามารถจ่ายค่าเช่าได้ค่ะโดยมีรายงานนะคะว่าอาบัสคานต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลเนื่องจากว่ามีอาการวิตกกังวลและอ่อนเพลียอย่างรุนแรงนับตั้งแต่เกิดกรณีดังกล่าวการชุมนุมเช่นนี้ยังเกิดขึ้นในนครบาร์เซโลนาเมืองหลักของแคว้นกาตาลุญญาซึ่งมีกลุ่มผู้ประท้วงปักหลักรวมตัวกันใจกลางเมืองด้วยโดยบางคนกล่าวหาว่าอาบัสคานถูกสังหารโดยรัฐอาบัสคานถูกตำรวจและนักสังคมสงเคราะห์หามใส่เปออกจากที่พักที่เธออยู่มานานกว่า70ปีจนส่งผลให้เกิดกระแสการประท้วงทั่วประเทศค่ะเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลนั้นเร่งแก้ไขวิกฤตที่อยู่อาศัยที่กำลังทวีความรุนแรงรวมถึงปัญหาขัดแคลนบ้านและค่าเช่าที่พุ่งสูงขึ้นค่ะขณะที่สหภาพแรงงานหลายกลุ่มได้ประกาศเตรียมนัดหยุดงานทั่วประเทศเพื่อประท้วงปัญหาดังกล่าวในวันที่11พฤศจิกายนนี้ด้านเปโดซานเชสนายกรัฐมนตรีสเปนออกมากล่าวแสดงความเสียใจต่อการเสียชีวิตของอาบัสคานขณะที่ก่อนหน้านี้ผู้นำสเปนเพิ่งประกาศเตรียมจัดการเลือกตั้งทั่วไปก่อนกำหนดในวันที่29พฤศจิกายนนี้หลังจากเผชิญการประท้วงรวมถึงล้มเหลวในการเสนอร่างกฎหมายจัดการปัญหาที่อยู่อาศัยในรัฐสภาค่ะหมดเวลาของท่านค่ะ16นาฬิกาแล้วนะคะอีกสักครู่ติดตามรายการเสียงเปลี่ยนเมืองค่ะส่วนช่วงนี้ฉันและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: อดีตผู้ว่าปราจีนยันชงย้ายในอำเภอบ้านสร้างเหตุขาดภาวะผู้นำไม่ประสานงานทำแต่คอนเทนต์อุตสาหกรรมปราจีนเปิดผลตรวจตัวอย่างน้ำคราบฟิล์มสีรุ้งใกล้บ่อฝังกลบสีมหาโพธิ์ไม่พบโลหะหนักสวนทางข้อกังวลคนพื้นที่ปปช.ส่งฟ้องไม่ทันปล่อยตัวผอ.พิชิตดร.วินคดีทุจริตสอบท้องถิ่นอัยการชี้ช่องว่างกฎหมายชาวชุมชนใต้โครงการก่อสร้างทางด่วน2ชั้นงามวงวานพระราม9ร้องไทย PBS สะท้อนผลกระทบขอยุติเดินหน้าโครงการติดตามในข่าวค่ำไทย PBS 18นาฬิกา
2: ひと皿から新しいひと皿へ食から文化へจากจานสู่จานจากอาหารสู่วัฒนธรรมเพราะทุกวัตถุดิบมีเรื่องราวมารู้จักวัตถุดิบไทยมีมุมมองใหม่เด็กขอให้ดูเด็ก
3: โอ้โห
4: ต้องขอบคุณ
2: ไปชิม
5: อร่อยมากเล
6: ยโลคันทอ
2: มุ้งซูชิไปเรียนรู
7: ้ไปกัน
8: อันนี้ครับ
2: และสร้างสรรค์เมนูที่ไม่คาดคิดพบกับฮิโรซันและซามูไรเชฟ
9: ในรายการซามูไรเคโรซามูไรรถไฟทุกวันอาทิตย์เวลา10โมงเช้าเริ่มวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้ทางไทยพีบีเอส
10: よろしくお願いします
11: ธรรมชาติและมนุษย์ล้วนสุดอัศจรรย์ท่องโลกกว้าง 5-8 ตุลาคมเจาะลึกชีวิตนักล่าแห่งท้องทะเลเพื่อสร้างอนาคตที่ปลอดภัยให้พวกมันสตีฟแบ็กชอลกับวานแห่งมหาสมุทร9ตุลาคมเจมี่จะมาเผยเคล็ดลับกับแรงบันดาลใจของเมนูผักใบเขียวสุดอลังการสุดยอดจานผักรอบโลกเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีทองโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา17นาฬิกาทางไทย PBS กดหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live

สวัสดีค่ะเสียงปลิ่นเมืองกับพักแฟงวิภาพรวัฒนวิทย์ค่ะขยายเรื่องท้องถิ่นในเสียงปลิ่นเมืองนะคะวันนี้ยังคงเกาะติดสถานการณ์การเตรียมรับมือภัยพิบัติแล้วก็ภาพการช่วยเหลือในสถานการณ์น้ำท่วมนะคะแม้ว่าตอนนี้สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

0: ครจะเริ่มคลี่คลายแล้วค่ะแต่ว่าชาวแฟลตคลองจันทน์กทมยังไม่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกตินะคะเพราะว่าที่นั่นอยู่ในระยะการฟื้นฟูค่ะต้องวุ่นวายกับการเก็บกวาดข้าวของซ่อมแซมเครื่องใช้ยานพาหนะต่างๆก็ต้องเคลมประกันอุปกรณ์ประกอบอาชีพของหลายคนสำหรับการเริ่มต้นชีวิตใหม่นี่อยู่ระหว่างการประคับประคองและทำให้พร้อมที่สุดสำหรับการเดินหน้าต่อเห็นบางคนบอกว่ามีแผนจะปลูกผักเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับชาวแฟลตนะคะระหว่างการฟื้นฟูกำลังใจจากภาคใต้ก็พยายามที่จะรวบรวมกันเพื่อส่งกำลังใจจากใต้มาที่กรุงเทพค่ะภาพนี้เครือข่ายนักรบผ้าถุงจนะและอาหารปันรักชวนกันนำอาหารทะเลจากชาวประมงในพื้นที่อำเภอจนะจังหวัดสงขลามาทำเป็นอาหารแห้งนะคะมีทั้งปลาหลังเขียวแล้วก็มีปลาหลากหลายชนิดค่ะทอดกรอบนะคะมีน้ำพริกปลากรอบด้วยซึ่งทำจากเนื้อปลาสีเสียดแล้วก็มีน้ำพริกสมุนไพรโบราณมีเพื่อนๆเครือข่ายได้รับทราบข่าวก็ระดมของมาช่วยกันระดมทุนมาช่วยกันค่ะจนสามารถผลิตอาหารแห้งได้กว่า200แพ็คพร้อมจัดส่งเป็นกำลังใจให้ชาวแฟลตคลองจันทน์กรุงเทพมหานครให้ก้าวข้ามความทุกข์ครั้งนี้ไปให้ได้ค่ะ
1: ปลาแห้งค่ะถึงว่าเล็กๆหน่อยๆแต่ว่าจักใจของพี่น้องชาวตายถึงไม่พี่น้องกรุงเทพในตัวเมืองค่ะ
2: หลายคนเนี่ยพอน้ำแห้งอ่ะก็ไม่ได้ว่าจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้เลยนะคะเขาจะต้องไปซ่อมบ้านซ่อมอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือในการประกอบอาชีพทีนี้ช่วงเนี้ยเขาก็น่าจะยุ่งอยู่เราเลยคิดว่าอาหารจากทะเลที่อุดมสมบูรณ์เนี่ยมันก็เป็นของทุกคนนะคะเป็นของคนทั้งโลกทั้งนี้เราเลยส่งให้พี่น้องคลองจันทน์ได้มีกำลังใจที่จะลุกขึ้นมาอยากยืนนะคะมีกำลังใจเหมือนกับพวกเราทุกคนต่อไปขอบคุณมากค่ะ
0: นี่แหละค่ะพลังของประชาชนในการช่วยเหลือกันนะคะนอกจากสถานการณ์ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกและฝั่งตะวันตกของไทยซึ่งตอนนี้หลายจุดวิกฤตอีกพื้นที่ที่ต้องจับตาเป็นลำดับถัดไปคือภาคใต้เริ่มเข้าสู่ฤดูมรสุมค่ะล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนภัย10จังหวัดทางภาคใต้ฝั่งตะวันออกตั้งแต่เพชรบุรียาวไปจนถึงนราธิวาสนะคะให้เฝ้าระวังฝนตกหนักช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมที่จะถึงนี้ค่ะคุณผู้ชมดังนั้นเราจะไปประเมินสถานการณ์เบื้องต้นจากข้อมูลที่พอจะประมวลได้นะคะวันนี้ออนไลน์ในรายการกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมพรช่วยอารีค่ะท่านเป็นนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการภัยพิบัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะอาจารย์อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านครับ
0: อาจารย์ค่ะภาพรวมภาคใต้หลังจากนี้จะเป็นยังไงคะถ้าฟังตามประกาศของกรมอุตุคงต้องรับมือฝนที่จะตกหนักในช่วง9ถึง13นะคะอาจารย์
3: ครับตอนนี้ก็คือในพื้นที่ก็เตรียมตัวกันเยอะนะครับหมายถึงว่าประชาชนก็ตื่นตัวนะครับหน่วยงานรัฐก็ตื่นตัวในการประชุมนะครับกับทางทีมของส่วนกลางนะครับแล้วก็ไปยังแต่ละจังหวัดนะครับที่ก็ได้เตรียมตัวกันนะครับเพราะ EOC ของแต่ละจังหวัดตอนนี้ก็คิดว่าได้เริ่มที่จะเปิด EOC กันนะในการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ของแต่ละจังหวัดนะครับซึ่งก็จะมีทีมหลายๆหน่วยงานนะครับเข้าไปนั่งคุยปรึกษาหารือกันนะครับในการวางแผนสำหรับการรับมือในครั้งนี้นะครับส่วนลักษณะฝนเนี่ยนะครับถ้าเราดูในภาพรวมตั้งแต่วันที่9ถึง13นี้นะครับ
0: ค
3: ือมันก็จะมีฝนตกอยู่ทุกๆวันนะครับโดยเฉพาะฝนช่วงบ่ายนะครับอาจจะมีบางวันบ้างที่อาจจะมีฝนตกช่วงเช้านะครับส่วนช่วงบ่ายก็มีฝนตกไปจนถึงค่ำก็แล้วแต่ว่าจะเกิดไอตัวหย่อมตรงไหนบ้างหมายถึงว่าหย่อมฝนตรงไหนบ้างอย่างเงี้ยครับซึ่งมันไม่ได้ทีเดียวตั้งตูมเลยแต่ว่ามันอาจจะมีเกิดเป็นที่นะครับแล้วก็พอเป็นช่วงค่ำช่วงกลางคืนพอช่วงเช้าก็แห้งต่อช่วงบ่ายก็ตกต่ออะไรประมาณนี้ครับมันอาจจะไม่ได้ต่อเนื่องที่จะนำไปสู่การท่วมแบบปีที่แล้วนะยังไม่ได้ถึงยังไม่มีสัญญาณนั้นตอนนี้นะครับแค่ฝนตกไปแต่ว่าแต่ละพื้นที่ก็ถือว่าเป็นการทดสอบเพราะว่าบางพื้นที่เนี่ยตก1ชั่วโมงก็น้ำก็ท่วมขังบนถนนแล้วบนผิวจราจรแล้วเพราะฉะนั้นก็ให้เขาไปเตรียมการเอาไว้ถือว่าเป็นเอ็กซ์เซอร์ไซส์ก่อนตอนนี้ในการแบบฝึกหัดก่อนที่จะเข้าสู่การทำแบบทดสอบปลายภาคจริงนะครับของทางภาคใต้ครับ
0: ค่ะทีนี้ในมุมมองของการประเมินความพร้อมเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเอาทั้งส่วนของประชาชนที่สามารถมอนิเตอร์ติดตามเตรียมความพร้อมตัวเองกับส่วนของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนเนี่ยทั้งหมดอาจารย์ประเมินความพร้อมยังไงสำหรับพื้นที่ภาคใต้มีจุดไหนที่ยังอ่อนแอหรือยังไม่พร้อมไหมคะอาจารย์
3: คือมันยังมีผมว่าในเรื่องของข้อมูลนะผมว่าข้อมูลตอนนี้ก็ดีขึ้นแต่ว่าการประสานความพร้อมร่วมกันในระดับจังหวัดระดับลุ่มน้ำระดับจังหวัดแล้วก็ไปถึงระดับท้องถิ่นอปต.หรือเทศบาลตรงนี้อันนี้

0: ว่าการทำงานร่วมกันแล้วก็เชื่อมโยงกับผู้ใหญ่บ้านกำนันรวมถึงอาสาสมัครในพื้นที่เองรวมถึงกลุ่มชาวบ้านเองด้วยนะครับที่จะต้องทำงานร่วมกันนะครับในการเตรียมข้อมูลโดยเฉพาะตอนนี้ควรจะรีเช็คข้อมูลว่าแต่ละตำบลเนี่ยมีผู้ป่วยติดเตียงผู้เปราะบางนะครับผู้พิการผู้ตั้งครรภ์นะครับอยู่ตรงไหนอย่างไรนะครับเช็คกันไว้ให้หมดนะครับว่าเขายังอยู่พื้นที่ในตรงนั้นไหมถ้ามันมีเหตุที่จะเกิดมาก็จะได้ดำเนินการมาถึงศูนย์พักพิงไว้ให้พร้อมอย่างนี้ครับหรือว่าถ้ามีบ้านที่มี2ชั้นขึ้นไปเนี่ยเขาก็อาจจะสามารถพักตรงนั้นได้ก็ขอให้ทำข้อมูลเหล่านี้เตรียมไว้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าข้อมูลพร้อมผลมายังไงเราก็สามารถจะเตรียมสถานการณ์ได้และก็การสื่อสารอีกตัวเป็นสิ่งที่สำคัญให้ติดตามข้อมูลอยู่อย่างสม่ำเสมอนะครับกับแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้นะครับไม่อยากจะให้ข่าวลือมันไปทำให้บรรยากาศของการรับมือเนี่ยมันเปลี่ยนไปหรือจริงๆมันก็เป็นอาจจะเป็นบททดสอบอันนึงเหมือนกันนะเรื่องของข่าวสารที่จะส่งไปเนี่ยให้เช็คให้ดีว่าพื้นที่ให้เช็คให้ดีว่าข่าวสารที่มาเนี่ยมันเป็นข่าวสารที่ล่าสุดไหมหรือเป็นข่าวลือหรือเป็นข่าวจริงนะครับแล้วก็ทันท่วงทีพยายามติดต่อสื่อสารกันนะครับประมาณนี้
1: ค่ะข้อมูลเป็นตัวตั้งต้นสำคัญเลยค่ะในการทำงานรู้สถานการณ์ในพื้นที่แล้วก็ประสานงานเพิ่มเติมอาจารย์เองมีการดูแลแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า ROD นะคะอาจารย์ขาแพลตฟอร์มนี้นี่ใช้ได้ในพื้นที่ไหนบ้างคะอาจารย์
0: แพลตฟอร์มนี้ก็คือมันเป็นแพลตฟอร์มที่เราใช้คำว่ารอดนะก็คือไม่รอไม่อดและก็ต้องรอดนะครับและก็นโยบายเสียชีวิตเป็นศูนย์นะครับในปีนี้เพราะฉะนั้นเราอยากจะให้แต่ละพื้นที่เนี่ยเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะภารกิจของใครก็ตามหน่วยงานต่างๆก็พยายามรักษาข้อมูลของตัวเองเนี่ยให้มันรอดให้ได้มันแต่ว่าไม่ได้รอดแค่แพลตฟอร์มแต่ว่ามันก็รอดข้อมูลก็รอดกล้องก็รอดนะครับสถานีตรวจอากาศก็รอดนะครับชาวบ้านก็ต้องรอดแล้วก็สัตว์เลี้ยงต่างๆก็ต้องรอดไปด้วยกันเพราะฉะนั้นน้ำมาได้ท่วมได้แต่ว่าเราจะต้องรอดนะครับเป้าหมายคือประมาณนั้นแล้วเราก็ไอ้แพลตฟอร์มนี่จะเป็นตัวเติมข้อมูลไปก่อนที่จะน้ำจะมาเพราะตอนนี้ก็กำลังขยายผลให้เขาได้ลองเล่นกันในแต่ละพื้นที่นะครับเพื่อที่จะให้ได้เห็นข้อมูลความเสี่ยงของพื้นที่ต่างๆจุดที่คอขวดของน้ำไหลต่างๆเหล่านี้ครับอันนี้สารเทียบที่ออกมาจากระบบรอดแพลตฟอร์มนะครับเพราะพยายามที่จะเติมเต็มกันเข้าไปนะครับจากการที่เราได้ทำวิจัยได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยบพท.และก็หลายหน่วยงานที่เข้ามาทำงานด้วยกันนะครับโดยเฉพาะในระดับจังหวัดระดับลุ่มน้ำนะครับและก็หน่วยงานทั้งหลายที่ได้ลงมาร่วมสนับสนุนไปด้วยกันก่อนหน้านี้นะครับประมาณนั้น
1: ค่ะเดี๋ยวเราตามเรื่องนี้กันต่อนะคะแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า ROD แล้วก็ตอนนี้จริงๆเครือข่ายในภาคใต้โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนในปัตตานีเขาเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยพิบัติแม้อาจารย์ประเมินว่าปีนี้ฝนอาจจะไม่ได้รุนแรงไม่ได้หนักเท่ากับปีก่อนแต่เตรียมการไว้ดีที่สุดเพราะการตกหนักเป็นหย่อมๆถ้าไม่เตรียมการมันจะเป็นหนักมากเช่นเดียวกันช่วงนี้ขอบพระคุณอาจารย์สมพรนะคะเดี๋ยวเราอัปเดตเรื่องนี้ในข่าวค่ำกันต่อขอบพระคุณค่ะอาจารย์
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะก่อนเข้าฤดูมรสุมในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาค่ะเครือข่ายเยาวชนในพื้นที่ชายแดนใต้เขามีการเตรียมความพร้อมนะคะแล้วก็ฝึกอบรมเพิ่มทักษะการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำเพื่อรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินพัฒนาศักยภาพให้เยาวชนในท้องถิ่นมีความรู้มีความสามารถตั้งแต่ระยะก่อนเกิดเหตุนะคะลองติดตามบรรยากาศการฟื้นฟูทักษะเหล่านี้ของทีมกู้ภัยเยาวชนในพื้นที่ติดตามจากรายงานค่ะ
2: การทำงานเนี่ยของกองยิปจะเป็นแบ่งเป็น3ช่วงหลักๆก็คือก่อนเกิดภัยระหว่างเกิดภัยและก็หลังเกิดภัยนะครับในส่วนของก่อนเกิดภัยเนี่ยเราจะให้องค์ความรู้ให้แก่เยาวชนและก็ชุมชนต่างๆนะครับเช่นการฝึกการขับเรือยนต์การเทรนนิ่งต่างๆแล้วก็ฝึกการประสานงานการอพยพผู้คนนะครับแล้วก็ฝึกการเรียนรู้ที่จะจัดการกับภัยอย่างถูกต้องวิธีระหว่างการเกิดวิบัติเนี่ยเราสามารถเซตทีมแล้วก็ไปลงชุมชนเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนนะครับส่วนหลังเกิดวิบัติก็คือจะประสานกับเยาวชนแล้วก็ชุมชนต่างๆนะครับเพื่อที่จะสำรวจความต้องการความช่วยเหลือในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นหนึ่งก็คือการฟื้นฟูในด้านการใช้ชีวิตนะครับเช่นการทำความสะอาดมัสยิดทำความสะอาดสถานที่สำคัญต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านผู้คนบ้านเรือนหรือว่าอาคารโรงเรียนต่างๆ อยากให้เยาวชนเนี่ยลุกขึ้นมาเพื่อที่จะรับมือกับภัยพิบัติได้ด้วยตนเองนะครับไม่จำเป็นจะต้องพึ่งพาหรือว่ารอคนอื่นให้ช่วยเหลือเราแต่ว่าเราเนี่ยสามารถที่จะลุกขึ้นมาช่วยเหลือตนเองนะครับเป็นชุมชนต้นแบบหรือว่าเป็นชุมชนที่เข้มแข็งได้ครับ
1: การทำงานในพื้นที่สิ่งสำคัญไม่ได้มีแค่การเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมค่ะแต่คือการเรียนรู้บทเรียนจากวิกฤตหลายๆครั้งที่พื้นที่ผ่านมานะคะมันสะท้อนปัญหาใหญ่ที่สุดคือการไปไม่ทันไปไม่ถึงการหลงทางดังนั้นการฝึกทักษะของคนในพื้นที่ให้สามารถจัดการในสถานการณ์ภัยพิบัติช่วยเหลือกันและกันได้มากที่สุดจะเป็นวิธีการลบสิ่งที่ไปไม่ทันให้ไปทันนะคะและแน่นอนข้อมูลเป็นตัวช่วยสำคัญสำหรับเรื่องนี้ทิ้งท้ายจากเสียงสุดท้ายนะคะคุณผู้ชมที่จะฝากถึงภาพการจัดการภัยพิบัติโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ลารายการเลยนะคะสวัสดีค่ะ
3: คือตอนนี้เรามีประสบการณ์จากหลายๆปีที่ผ่านมาเมื่อก่อนเลยคือเราใช้ทีมเดียวหรือ 2-3 ทีมเนี่ยแล้วก็เข้าไปช่วยตามหมู่บ้านต่างๆประเด็นคือ1ไปไม่ทัน2ไปไม่ถึง3พอไปถึงแล้วหลงทางตอนนี้เราก็เลยเปลี่ยนแนวคิดเปลี่ยนแนวคิดคือให้พื้นที่เนี่ยตามลุ่มน้ำที่เราแบ่งกลุ่มกันไว้ว่าโอเคใครรับผิดชอบพื้นที่ตรงไหนให้คุณลงไปทำเองสิ่งที่เราให้ก็คือเรื่องของความรู้เรื่องของทักษะเรื่องของ literacy เรื่องของความปลอดภัยหรือเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วคุณจะต้องทำยังไงก่อนที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้นคุณจะรู้ได้ไงว่าน้ำกำลังจะมาอะไรพวกนี้ครับคือเราสอนเรื่องความรู้พวกนี้ทั้งหมดคือให้คนในพื้นที่เขาจัดการตัวเองให้ได้ก่อนเพราะเนี้ยปีที่แล้วที่เราทำแบบนี้ในพื้นที่ที่เรามีสมาชิกอยู่เนี่ยทุกพื้นที่ปลอดภัยหมดเลยเพราะทุกคนมีความรู้ทุกคนรู้ว่าต้องทำยังไงทุกคนรู้ว่าต้องอะไรอุปกรณ์ก็มีครบพอเราไปถึงเนี่ยเราไปทำในสิ่งที่ยากๆพออย่างเช่นน้ำที่มันหลากเขาด้วยความสามารถเขาเนี่ยเขาไปไม่ได้โอเคทีมผมไปได้เรามีความสามารถมากกว่าอะไรอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่มันที่ชาวบ้านควรจะต้องทำได้เนี่ยเขาจะต้องทำได้ก่อนเราเอาปมุดอหรือว่าคนอายุน้อยในพื้นที่ครับมาฝึกการที่จะไปตอบโต้ภัยพิบัติหมู่บ้านสัก 2-3 ทีมเรามารวมกันแล้วก็ไปที่เขื่อนเราก็เริ่มสอนกันเลย2วัน1คืนบ้าง3วัน2คืนบ้างเราต้องการมั่นใจว่าประชาชนในพื้นที่ที่เราไปไม่ถึงเนี่ยเขาจะปลอดภัยให้ชาวบ้านเนี่ยมีเลทเทเลซี่สามารถดูแลตัวเองได้สามารถรอคนไปช่วยได้

สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ไทยบันเทิงนะคะรอบเย็นแบบนี้เจอเค้กกฤทธาดีมีปฏิรบค่ะเมื่อคืนนี้ค่ะมีคอนเสิร์ตเปิดหมวกนะคะซึ่งเกิดจากการรวมตัวของศิลปินภายในเวลาเพียง3วันเท่านั้นเรียกได้ว่ามาจากอินเนอร์ล้วนๆเลยค่ะเพื่อระดมทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมแม้ว่าศิลปินหลายคนที่มาเนี่ยจะเป็นผู้ประสบภัยเสียเองนะคะแต่ว่างานนี้ไม่ทำไม่ได้ละค่ะจึงเกิดเป็นงานเล็กๆที่น้ำใจไม่เล็กค่ะ

0: พี่ศักดาอินคาค่ะเป็นหนึ่งในศิลปินหลายสิบชีวิตนะคะที่มาร่วมคอนเสิร์ตเปิดหมวกถ่ายทอดสดผ่านเพจอีจันเมื่อวานนี้ค่ะโดยพี่ศักดาเนี่ยขับรถมาจากบ้านที่จังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อร่วมเปิดหมวกที่ร้านข้าวแกงกำลังใจรามอินทราซอย8ค่ะเพราะเมื่อได้เห็นความลำบากของพี่น้องประชาชนในเวลานี้อดไม่ได้ค่ะที่จะยื่นมือเข้าช่วยส่วนสิ่งที่ศิลปินทำได้ก็คือการใช้เสียงเพลงจึงตอบรับมาร่วมงานทันทีค่ะเมื่อกี้หวานๆใช่ไหมคะอันนี้ไซส์ร็อกก็มาค่ะอีทวงฟลายค่ะเป็นการร่วมมือร่วมบุญกันหลายฝ่ายนะคะพี่อีทเองก็เป็นสะพานบุญได้รับน้ำใจจากเครือข่ายต่างๆที่เข้ามาสนับสนุนค่ะมีมาทั้งเครื่องเสียงค่ะระบบสลับสัญญาณภาพและเสียงขณะที่เพลงค่ะซึ่งนำมาร้องในคอนเสิร์ตทางแกรมมี่อนุญาตแล้วนะคะใช้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเรียกว่าเวลานี้ค่ะใครมีอะไรก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือนะคะแม้สถานการณ์น้ำท่วมจะสร้างความเดือดร้อนในหลายพื้นที่แต่ก็ยังรวมน้ำใจของศิลปินมาได้จำนวนมากเลยค่ะทั้งบิลลี่โอแกนหมูมูซูต้ามิสเตอร์ทีมจักรชวินแช่มแช่มรำอู๋ธนทรและก็อีกมากมายถ้าหากสังเกตในคอนเสิร์ตค่ะจะเห็นว่าศิลปินบางท่านเนี่ยส่งคลิปมาร่วมงานแทนนะคะนั่นเป็นเพราะว่าเจ้าตัวก็เป็นผู้ประสบภัยเช่นเดียวกันอย่างเขียวคาราบาวค่ะซึ่งบ้านพักเนี่ยย่านลาดกระบังถูกน้ำท่วมจนมิดชั้นหนึ่งแต่ก็ยังส่งกำลังใจและเสียงเพลงมาร่วมช่วยเหลือพี่น้องประชาชนค่ะแม้จะผ่านร้อนผ่านหนาวมาก่อนใครนะคะแต่ว่าตุ๊กวิยดาไม่ขอตกเทรนด์ค่ะพยายามเรียนรู้สิ่งใหม่ๆจากเจนซีเพราะว่าพี่ตุ๊กเชื่อว่าระยะห่างของช่วงวัยมีโอกาสค่ะทำให้ไม่เข้าใจกันได้แต่ก็มองว่าเรียนรู้ไม่ยากเท่าปิดกั้นตัวเองล่าสุดนะคะเปิดช่อง YouTube เลยค่ะทำรายการทอล์กในยุคที่ออนไลน์มีบทบาทในชีวิตค่ะ
1: ป้ากันดาค่ะเป็นดีเจ
0: จาก4ชุดที่เลือกมางานอีเวนต์เปิดตัวซีรีส์เรื่องใหม่จังหวะรักต่างเจนบอกเลยว่าพี่ตุ๊กวิยดาโกมารกุลณนครค่ะเขาเลือกคนสีย้อนวัยค่ะใส่สีชมพูมาแบบนี้เห็นแล้วกลมกลืนไหมคะกับเหล่านักแสดงวัยรุ่นต่างๆแม้ว่าในเรื่องค่ะพี่ตุ๊กเนี่ยจะรับเล่นในบทบาทที่สมวัยแต่งานนี้ขอหน่อยค่ะเพราะว่าไม่อยากให้ใครรู้นะคะว่าตัวเองอยู่ในวงการบันเทิงมารวมๆแล้วนี่40ปีค่ะแต่การรับงานแสดงซีรีส์เรื่องนี้ซึ่งในกองถ่ายเนี่ยมีนักแสดงต่างวัยต่างเจเนอเรชันรวมตัวกันพี่ตุ๊กบอกว่าใครจะมองว่าวุ่นวายเพราะว่าต่างวัยอาจจะเข้ากันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าสำหรับพี่ตุ๊กมองว่านี่คือโอกาสค่ะเพราะว่าที่ไหนมีคนรุ่นใหม่ที่นั่นย่อมมีอะไรใหม่ๆที่ไม่ตกเทรนให้ได้เรียนรู้กันค่ะ
2: เท่าที่คุยมายังไม่มีนะเท่าที่คุยมาบางทีรุ่นเดียวกับเราอะเรากลับมีความรู้สึกไม่เข้าใจจังเลยทำไมความคิดเขาโบราณขนาดนี้
3: หรืออาจจะเป็นเพราะว่าเราเป็นสาวรุ่นใหม่
2: เพราะเราเป็นสาวที่ว่าก้าวไปทันโลกตลอดเวลา
3: อันนี้คือความแบบยังไงบ้างในยุคก่อนที่พี่ตุ๊กบอกว่าเป็นวัยรุ่น
2: ความอยากอยู่นานความอยากอยู่ในโลกนี้แบบรับสิ่งใหม่ๆไม่ตกเทรนด์ใหม่ๆ
3: มันต้องเข้าใจกันแหละ
2: มันต้องเข้าใจค่ะไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัวการวิธีคิดเราเปลี่ยนตลอดเวลา
0: จากบนโซเชียลค่ะที่หลายเพจมักจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเด็กเจนซีพี่ตุ๊กเนี่ยก็อัปเดตตลอดว่าก็เห็นเหมือนกันนะส่วนใหญ่มักจะตีกรอบกันไปก่อนค่ะว่าเด็กรุ่นใหม่เข้ากับคนรุ่นก่อนไม่ได้ซึ่งมุมมองพี่ตุ๊กคือให้ย้อนนึกถึงตัวเราเองในวัยเท่าเขาคือช่วงวัยรุ่นที่มักจะมีความคิดเป็นของตัวเองบางทีสุดโต่งด้วยพี่ตุ๊กอยากให้สังคมอย่าเพิ่งตัดสินค่ะให้โอกาสคนที่แองอายุน้อยๆได้เรียนรู้กันก่อนเชื่อว่าประสบการณ์จะทำให้มุมมองคนเราเปลี่ยนไปในวัยที่มากขึ้นค่ะ
2: จริงๆตอนที่เราเป็นเด็กอะเราก็ล้นอย่างนี้แหละค่ะเราล้นแบบนี้แต่การแสดงออกของเรามันจำกัดด้วยโรงเรียนด้วยครอบครัวด้วยความที่จะต้องเป็นสาวเรียบร้อยแต่จริงๆอะไม่ต่างใดๆแล้วพี่มีความรู้สึกว่าคนเราใช้ชีวิตอะใช้ให้สุดมันถึงจะได้พบกับความสุขที่แท้จริง
4: รู้ว่าพี่จิ๊กชอบทาน
0: การไม่หยุดตามกระแสจากเด็กรุ่นใหม่ทำให้พี่ตุ๊กมองเห็นโอกาสจากโลกออนไลน์นะคะที่ถือว่ามีอิทธิพลมากๆต่อสังคมในยุคนี้และยังเป็นช่องทางทำมาหากินได้ด้วยนะคะไม่ต้องเสียเงินซื้อเวลาออกอากาศทางทีวีตอนนี้ค่ะพี่ตุ๊กเนี่ยเปิดช่องใน YouTube ชื่อว่าวิยดาทอล์คค่ะทำรายการก่อนตายต้องได้คุยซึ่งเป็นแนวการแบบพูดนะคะก็จะเป็นกันเองค่ะพูดคุยในแบบที่คนเจนใหม่เขาทำกันแต่ก็อยู่ในกรอบที่คนยุคก่อนเข้าใจถือเป็นรายการออนไลน์ที่ทำขึ้นมาเพื่อคนทุกเจนค่ะ จากความคิดถึงบ้านนะคะที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพกลายเป็นแรงบันดาลใจให้คนหนึ่งคนลุกขึ้นมาปั้นดอกไม้ค่ะเป็นดอกไม้แทนความทรงจำนะคะก่อนที่จะตัดสินใจทิ้งงานประจำที่ทำมานานเกือบ10ปีกลับขอนแก่นค่ะเพื่อเดินตามสิ่งที่รักและก็เปลี่ยนงานฝีมือให้กลายเป็นอาชีพไปเลยติดตามในภูมิปัญญาตายายค่ะ

0: ทำงานบัญชีประจำมาก่อนก็ระยะนึงก็อยู่ประมาณ9ปี6เดือนพอถึงจุดนึงก็เลยจริงๆนึกถึงบ้านตลอดเวลาเลยครับเพราะว่าไม่คิดว่าจะได้ไปทำงานที่ต่างจังหวัดที่กรุงเทพครับนานขนาดนั้นเพราะตัดสินใจแล้วว่าจะมาลองให้เวลากับงานดอกไม้ดินปั้นแบบเต็มที่เต็มกำลังดูบ้างเงี้ยครับก็อยากจะลองดูตอนนี้ก็เริ่มไปแล้วประมาณเดือนเศษๆตั้งแต่กลับมาเราเตรียมตัวแล้วประมาณนึงว่าเราพยายามปูทางในฝั่งนี้มาด้วยควบคู่กันกับงานประจำซึ่งพยายามแบ่งเวลาแล้วก็จัดการให้ได้
1: เกือบ10ปีกับ

0: การทำงานประจำในตำแหน่งพนักงานบัญชีที่กรุงเทพแต่เมื่อถึงวันที่รู้สึกว่าอยากกลับมาใช้ชีวิตที่บ้านเกิดตรินสลันคนมุมจึงตัดสินใจลาออกและกลับมาทำสิ่งที่ตัวเองคุ้นเคยนั่นคืองานฝีมือดอกไม้ประดิษฐ์จากดินปั้นที่มีจุดเริ่มต้นมาจากความรู้สึกคิดถึงบ้านเมื่อครั้งใช้ชีวิตอยู่ในเมืองกรุงจึงประดิษฐ์ดอกไม้ที่เชื่อมโยงกับความทรงจำและคนในครอบครัวโดยดอกไม้ชนิดแรกที่เลือกเรียนรู้คือดอกพุทซ้อนจากความสนใจเล็กๆค่อยๆพัฒนาเป็นความตั้งใจจริงเรียนรู้ทั้งออนไลน์และกับครูช่างมากฝีมือหลายท่านเก็บเกี่ยวทั้งเทคนิคและประสบการณ์ก่อนนำมาปรับใช้จนเกิดเป็นแนวทางการทำงานของตัวเองที่มีทั้งดอกไม้ต่างประเทศและดอกไม้ไทยเนื่องจากกลุ่มผู้สนใจส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาในสายการแสดงหรืองานชุดไทย
1: หลักๆ ก็จะเน้นไปทางดอกไม้ไทยๆดอกไม้พื้นบ้านนะครับเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วครับคนที่ใช้งานกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มนักศึกษาที่ทำศิลปนิพนธ์แล้วก็เป็นนักครูนาฏศิลป์รวมถึงเวดดิ้งอะไรอย่างครับที่เขาติดต่อมาแล้วก็จะเป็นชอบประดับผมกับชุดผ้าไทยชอบงานประดิษฐ์ตั้งแต่ตอนเด็กครับแล้วก็พอโตมาจริงๆเมื่อก่อนก็ฝึกร้อยมาลัยทำใบสีใบตองกับยายกับย่าอย่างเงี้ยครับแล้วก็โตมาก็ทำประยุกต์ประดิษฐ์ไปเรื่อยครับอย่างเช่นตัวพวงมาลัยเนี่ยช่วงแรกๆเรียนกับฝึกกับคุณย่าตอนเด็กที่เป็นดอกไม้สดแล้วก็มาปรับประยุกต์เป็นดอกไม้ประดิษฐ์รวมถึงเห็นงานของครูด้วยจากงานอดิเรกก็ตอนนี้ให้ถือเป็นงานประจำเนาะก็ตัดสินใจอยู่พักหนึ่งเลยครับก็ใช้เวลาพอสมควรแต่ว่าพอถึงจังหวะจริงๆแล้วครับไม่นานก็เหมือนกับเราเตรียมตัวแล้วประมาณนึงว่าเราพยายามปูทางในฝั่งนี้มาด้วย
0: เข้าสู่ปีที่6แล้วในการทำงานดอกไม้ประดิษฐ์แต่กว่าจะเป็นดอกไม้ดินที่สวยละมุนต้องผ่านหลายขั้นตอนเริ่มจากการนำดินไทยผสมดินญี่ปุ่นนวดและรีดให้เป็นแผ่นก่อนใช้พิมพ์ตัดกลีบสแตนเลสเป็นรูปทรงจากนั้นค่อยๆลบขอบรอยตัดอัดลายดามกลีบและประกอบในแต่ละส่วนเข้าด้วยกันแต่สิ่งที่ทำให้ดอกไม้ดินดูมีชีวิตชีวาไม่ใช่แค่ทำให้เหมือนรูปทรงของดอกไม้จริงแต่อยู่ที่การพลิ้วกลีบซึ่งเป็นขั้นตอนที่ต้องอาศัยทั้งการสังเกตและความเข้าใจธรรมชาติของดอกไม้สีสันก็เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญเพราะการทำดอกไม้ดินให้ดูเหมือนดอกไม้จริงต้องอาศัยการผสมสีและแต้มสีอย่างละเอียดเพื่อให้เกิดน้ำหนักแสงเงาและความแตกต่างของแต่ละกลีบ
2: นี่เรียกว่าคล้ายกันนะฮะเพราะว่าแค่ให้ดูรูปเนี่ยพี่ตินก็ทำออกมาได้เป๊ะขนาดนี้เป๊ะด้วยไม่โป๊ะด้วยใช่ไหมพี่ติน
1: ก็พยายามทำให้มันเสมือนจริงมากที่สุดครับให้มันดูใกล้เคียงกับต้นแบบของเรา
2: ปกติก็คือแต่ละกลีบก็จะมีซิกเนเจอร์จะไม่เหมือนกัน
1: ก็จะต่างกันออกไปครับเพราะอย่างที่บอกดอกพุทซ้อนเป็นดอกไม้ที่กลีบค่อนข้างอิสระแต่ก็ยังคงฟอร์มไว้เหมือนเดิ
2: ม
1: ครับ
2: แสดงว่าทุกงานก็จะเป็นแบบมาสเตอร์พี
1: ซใช่ครับเป็นชิ้นเดียวในโลกคร
2: ับ งานเป็นเสน
1: ่
2: ห์ของงานฝีมือ
1: ใช่เป็นเสน่ห์ของดอกไม้ดินปั้นด้วยครับครูที่ดีที่สุดคือธรรมชาติครูก็มองให้สอนให้รู้จักดูกลีบดอกไม้ดูลักษณะของใบดูการพลิ้วของเขามันบิดไปด้านไหนอะไรเงี้ยครับก็จะมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่ครูสอดแทรกในคลาสตลอดเวลาหลายชนิดเนี่ยก็จะมีเทคนิคใกล้เคียงกันก็คือมีการคลึงการพลิ้วการบิดอะไรเงี้ยครับแต่ว่าในรูปทรงอะครับเราก็จะปรับตามธรรมชาติที่เราเจอ มีไปเดินสวนแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะดูในแรกๆอะครับถ้าเป็นช่วงวันหยุดก็จะดูในเน็ตก็จะหาดูในPinterestอะไรอย่างเงี้ยครับที่มีดอกไม้ที่มันบางภาพอะครับเขาจะมีจำแนกเลยว่ากลีบเป็นยังไงเหมือนลักษณะของพฤกษศาสตร์ที่เป็นหนังสือพฤกษศาสตร์นี่ครับก็จะดูเพิ่มเติ
2: ม
0: วันนี้งานฝีมือที่เริ่มต้นจากความคิดถึงบ้านผลิบานกลายเป็นอาชีพหลังตัดสินใจกลับมาเปิดสตูดิโอเล็กๆที่จังหวัดขอนแก่นและยังตั้งใจพัฒนางานดอกไม้ดินให้เป็นมากกว่างานของตัวเองส่งต่อองค์ความรู้และต่อยอดให้เป็นงานฝีมือที่สามารถสร้างอาชีพหวังกระจายรายได้ให้กับคนในชุมชนได้ในอนาคตพิเศษทาทองไทย PBS รายงาน
3: คอนเทนต์แสนวิวนะคะที่คุณตรินสรันเนี่ยปักหมุดไว้บนช่อง TikTok ของตัวเองเป็นคลิปสาธิตการทำดอกรักค่ะแค่ใส่พิมพ์ลงไปกว่าจะ ขยับแล้วก็ให้ออกมาสวยงามได้เนี่ยว่านานแล้วนะคะมีคอมเมนต์บอกว่าโอ๊ยกว่าจะได้แต่ละดอกซึ่งเจ้าตัวเข้ามาตอบคุณผู้ชมบอกว่าถ้ารวมกับการเพ้นสีก็ค่อนข้างใช้เวลานานพอสมควรเลยเป็นงานฝีมือที่ก็น่าอนุรักษ์นะคะแล้วก็ได้คนรุ่นใหม่สืบต่อแบบนี้ก็น่าสนับสนุนค่ะตอนนี้หมดเวลาของไทยบันเทิงแล้วนะคะนอกจากหน้าจอคุณผู้ชมติดตามทางออนไลน์ได้อีกที่เพจไทยบันเทิงไทย PBS นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ลงานภาพยนตร์และสารคดีสั้น20เรื่องที่เข้ารอบสุดท้ายวิภาฟิล์มไพรส์ได้แล้ววันนี้ทาง www.vipha.me วิภาแอปพลิเคชันและบนสมาร์ททีวี
1: ผมคิดว่าสำหรับคนไทยเนี่ยเรื่องธรรมดาคือวัตถุดิบธรรมดาไปแล้วตอนนี้อย่างเช่นพอยปูกันนะครับคนใต้เนี่ยเขาชินแล้วกิโลละ120บาท5ใบเองนะฮะแต่สำหรับผมมาทดใจฮะลูกใหญ่ขนาดนี้แล้วว่ามันกว่า100บาทแล้วนะฮะสำหรับประเทศญี่ปุ่นวัตถุดิบไทยดีๆขนาดนี้แล้วว่ามันจะมีคุณค่ามากกว่านี้นะ
2: ที่โตเกียวไม่มีที่ญี่ปุ่นไม่มีอ่ะ
1: วัตถุดิบไทยคุณคิดว่าธรรมดาไปแล้วแต่สำหรับคนต่างชาติเราอ่ะตื่นเต้นมากเลยตื่นเต้นตกใจแล้วก็ประดับใจมากครับแล้วก็อร่อยมากด้วยนะครับเมื่อไหร่เชฟฝีมือระดับท็อปๆเข้ามาผสมแล้วว่ามันจะอร่อยคุ้มแค่ไหนนะครับใครอยากจะพร้อมกับเรานะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับ

ับต้อนรับเข้าสู่รายการทอลกว้างของเรากันเป็นประจำแบบนี้นะครับวันนี้ตามสัญญาเลยครับเพราะว่าทอลกว้างของเราจะขอพาคุณผู้ชมไปพบกับบทสรุปครับของการเดินทางตามติดชีวิตความเป็นอยู่ของวานและโลมาในพื้นที่ต่างๆทั่วโลกกันต่อครับโดยเฉพาะในทะเลแถบอังกฤษและก็สกอตแลนด์ครับซึ่งสัตว์เหล่านี้นะครับต้องเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นจากการกระทำของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศมลพิษการดิ้นรนเพื่อเอาชีวิตรอดทั้งการนำเอาเทคโนโลยีล้ำสมัยนะครับมาใช้เพื่อทำความเข้าใจวานและโลมาให้มากยิ่งขึ้นครับพร้อมกับความร่วมมือร่วมใจของผู้คนกลุ่มหนึ่งนะครับที่เขารักแล้วก็หลงใหลในตัวของพวกมันมากแล้วก็พร้อมที่จะทำทุกอย่างครับเพื่อช่วยให้มันอยู่บนโลกร่วมกับเราได้ต่อไปอย่างปลอดภัยครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปติดตามกันได้เลยนะครับในสุดยอดสารคดีชุดนี้ Whale with Steve Bagshaw Steve Bagshaw กับวานแห่งมหาสมุทรในตอน Ocean Survivors ผู้อยู่รอดครับ

0: ุณผู้ชมครับเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นในท้องทะเลเนี่ยเป็นการรบกวนแล้วก็กลบเสียงของวาฬและโลมาจนคนเราเนี่ยไม่ได้ยินเสียงของพวกมันกันแล้วนะครับการประมงสมัยใหม่เนี่ยทำให้แหล่งอาหารของพวกมันลดน้อยลงไปมากรวมถึงสภาพอากาศก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากด้วยซึ่งก็ได้บีบบังคับให้พวกมันต้องย้ายถิ่นเป็นเวลาที่นานขึ้นกว่าจะกลับมายังถิ่นเดิมของพวกมันได้นะครับและเพื่ออนาคตที่มั่นคงของพวกมันเนี่ยพวกเราทุกคนจำเป็นมากครับที่ต้องช่วยกันอนุรักษ์เอาไว้ให้ดีมากๆเลยอย่างที่รับชมกันไปครับคุณผู้ชมนะครับสะท้อนคิดเรื่องราวเป็นอย่างไรกันบ้างยังไงก็สามารถที่จะเข้ามาแชร์คอมเมนต์พูดคุยกันต่อได้นะครับใน Facebook Fanpage ของเราที่ท้องโลกกว้างไทย PBS กันได้เลยนะครับส่วนตอนต่อไปครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปติดตามชมสารคดีชุดนี้กันครับกลับมาแล้วกับคุณเจมี่ Jamie's Ultimate Veg สุดยอดจานผักรอบโลกครับแล้วกลับมาอิ่มอร่อยไปด้วยกันครั้งหน้านะครับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: อดีตผู้ว่าปราจีนยันชงย้ายในอำเภอบ้านสร้างเหตุขาดภาวะผู้นำไม่ประสานงานทำแต่คอนเทนต์อุตสาหกรรมปราจีนเปิดผลตรวจตัวอย่างน้ำคราบฟิล์มสีรุ้งใกล้บ่อฝังกลบสีมหาโพธิ์ไม่พบโลหะหนักสวนทางข้อกังวลคนพื้นที่ปปช.ส่งฟ้องไม่ทันปล่อยตัวผอ.พิชิตดร.วินคดีทุจริตสอบท้องถิ่นอัยการชี้ช่องว่างกฎหมายชาวชุมชนใต้โครงการก่อสร้างทางด่วน2ชั้นงามวงวานพระราม9ร้องไทย PBS สะท้อนผลกระทบขอยุติเดินหน้าโครงการติดตามในข่าวค่ำไทย PBS 18 นาฬิกา

0: รณีของบ้านเรือนได้รับความเสียหายนะครับ
1: หนึ่งชีวิตที่เคยปกป้องเขาคูหา
0: พบถึงความไม่ชอบมาพากล
1: กับอีกหนึ่งชีวิตที่ดูแลเมื่อนักสู้กลายเป็นผู้ป่วยติดเตียง
2: คิดหน้าหน่อยนะเช้าเขามองหน้ากันแล้วเขายิ้มไม่ใช่ร้องรู้ไหม
1: และมิตรภาพที่อบอุ่นของชีวิตที่เปราะบาง
3: พี่หมูพี่เอียดมาด้วยนะเนี่ยเอกเขารักเอกกันขนาดไหนรู้ไหมนี่เขามากัน
1: ลมหายใจแห่งเขาคูหาชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร8ตุลาคมนี้4ทุ่ม
4: ตุลาคมนี้ไทย PBS จอเดือดจัดหนักจัดเต็มเนื้อหาใหม่ทุกช่วงเวลา9นาฬิกา Selected Series ทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์จอรอดูซีรีส์ญี่ปุ่นสุดฮิตเรื่องใหม่ The Honest Welter คำสาปพลิกชะตาในหน้าอ้นละเวง
5: บอกมาสิว่าชอบ
4: เริ่ม29ตุลาคม22นาฬิกามีเรื่องให้คิดมีเรื่องให้คุย
6: มีแพ้รับบาปค่ะ
4: คุยกับแพ้ความยุติธรรมมีจริงหรือเริ่ม7ตุลาคมHow to Win People's Hearts กลยุทธ์ชนะใจเริ่ม12ตุลาคมป๊อปดีโคดถอดรหัสทุกความป๊อปเริ่ม15ตุลาคม22นาฬิกา30นาทีต่อเนื่องความเข้มข้นสมมุติว่าชวนทุกคนมาตั้งวงคุยเรื่องสมมุติเริ่ม7ตุลาคมวงแชร์วงนี้มีอะไรมากกว่าที่คิดเริ่ม15ตุลาคมThe Power Players คนเกมอำนาจ14นาฬิกา5นาทีบ่ายวันเสาร์จาริกในรอยรถเริ่ม10ตุลาคมอาทิตย์จัดเต็มตลอดวัน Tech อัปเดตเรื่องเทคโนโลยีแบบเข้าใจง่าย SCA10นาฬิกาซามูไรเทเบิลซามูไรรถไทยเริ่ม11ตุลาคม13นาฬิกา30นาที Local List คิดเปลี่ยนโลกคิดจากท้องถิ่นเปลี่ยนโลกได้ตุลาคมนี้ทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3
7: เหตุเกิดแต่เรายังไม่เกิด
8: ผมอยากรู้ว่า
9: ถ้าให้นึกถึง
8: 6ตุลา
9: เราจะนึกถึงอะไรเป็นอย่างแรก
7: เมนูอาหารและข้าวมื้อแรกหลังจากเหตุการณ์6ตุลาคือเมนูอะไร
10: คือไม่ได้กินข้าวมันเทศต้ม
7: อยากรู
11: ้นะตอนนั้นนะเพลงอะไรฮิตที่สุด
12: เขียนตอนขึ้นปี2
9: เฟคนิวในวันนั้นนะคะกับเฟคนิวในวันเนี้ย
13: ประมาณจากประกาศเพราะว่าถูก
9: มันต่างกันไหม
14: นิทรรศการ50ปี6ตุลา Scenes of Octจากรอยแผลสู่อนาคตที่จะพาย้อนมองเหตุการณ์6ตุลา2519ผ่านงานศิลปะภาพยนตร์ดนตรี
15: เปิดพื้นที่ให้คนหลายรุ่นวัยมาพบปะแลกเปลี่ยนกันด้วย
14: ยิ่งคุณรู้จักประวัติศาสตร์คุณจะเข้าใจอนาคตมากขึ้น
1: สิบเจ็ดกันยายนที่ผ่านมาโดนัลด์ทัสนายกรัฐมนตรีโปแลนด์เตือนว่ารัสเซียอาจใช้โดรนหรือจรวดโจมตีประเทศยุโรปที่สนับสนุนยูเครนเพียง6วันถัดมากองทัพโปแลนด์ระบุว่าเฮลิคอปเตอร์ทางการทหารรัสเซียรุ่น MI-8 บินจากแคว้นคาลินินกราดล้ำเข้ามาในน่านฟ้าโปแลนด์ประมาณ42วินาทีเหตุการณ์นี้เพิ่มความตึงเครียดตามแนวพรมแดนด้านตะวันออกของนาโต้และหากเกิดสงครามในยุโรปจุดที่ถือว่าเป็นจุดสุ่มเสี่ยงและเปราะบางมากที่สุดของนาโต้คือจุดที่เรียกว่าช่องสวาวกิหรือส้นเท้าอะคิลิสของนาโต้ติดตามได้ในแฟลชพอยต์จุดร้อนโลกศุกร์ที่9ตุลาคมนี้เวลา22นาฬิกาทางไทย PBS
16: อันนี้คือภาพอนาคตของเชียงใหม่ใช่ป่ะคะมีแกงโฮะข้าวซอยแกงผักหวานปลาแห้งหม่าล่าของพ่อพม่าจิ้มจุ่มพม่าด้วยหรอ
17: มันมองถึงความเป็นพหุสังคม
18: เชียงใหม่เป็นนครแห่งชีวิต
19: จริงๆแล้วมีเมนูนึงที่คนเชียงใหม่เนี้ยชื่นชอบอยู่แล้วหมูกระทะค่ะก็อาหารประจำชาติเชียงใหม่ได้เหมือนกัน
20: เมนูสุดไหนถึงจะเปิงกับเมืองเจียงใหม
21: ่เชียงใหม่เนี่ยมันมีหมดตั้งแต่สวรรค์นิพพานโลกกันนรกจะเอาอะไรมีหมด
22: ผมอยู่กับระบบราชการมาทั้งชีวิตเนี่ยอาจจะพูดได้นิดหน่อยแต่ถ้าจะพูดให้มากกว่านี้รอเกษียณ
20: ฟังเสียงประเทศไทย Table Talk วันอาทิตย์นี้ 11:30 น.ทางไทย PBS นะคะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

พระทรงสร้างงานศิลป์ส่งเสริมศาสตร์อุทิศพระองค์เพื่อเหล่าราษฎรมิขาดสายพระจริยวัตรอ่อนน้อมเปล่งประกายยามทรงงานผ่อนคลายเปี่ยมเมตตาวันคล้ายวันประสูติพิสุทธิ์สวัสดิ์คุณพิพัฒน์ด้วยพระเกียรติล้ำเลอค่าปวงชาวไทยน้อมใจกายเทิดศรัทธาขอพระองค์เจ้าสิริพาทรงพระเจริญ8ตุลาคม2569วันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: อดีตผู้ว่าปราจีนยันชงย้ายในอำเภอบ้านสร้างเหตุขาดภาวะผู้นำไม่ประสานงานทำแต่คอนเทนต์อุตสาหกรรมปราจีนเปิดผลตรวจตัวอย่างน้ำคราบฟิล์มสีรุ้งใกล้บ่อฝังกลบสีมหาโพธิ์ไม่พบโลหะหนักสวนทางข้อกังวลคนพื้นที่ปปช.ส่งฟ้องไม่ทันปล่อยตัวผอ.พิชิต ดร.วินคดีทุจริตสอบท้องถิ่นอัยการชี้ช่องว่างกฎหมายชาวชุมชนใต้โครงการก่อสร้างทางด่วน2ชั้นงามวงวานพระราม9ร้องไทย PBS สะท้อนผลกระทบขอยุติเดินหน้าโครงการ
1: ป้าจะ70แล้วนะยังไม่เคยขนาดนี้เลยนะนักสุดๆ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำอยู่กับผมเจษฎาทิศสลัดครับ
1: ดิฉันวันวิสาทินวัฒน์ค่ะ
0: วันนี้พักฝนนะครับแต่คนยังวิกฤตครับยังมีน้ำท่วมในหลายบริเวณของประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ฝั่งตะวันออกลุ่มน้ำบางปะกงตอนนี้แม้ว่าต้นน้ำที่นครนายกประจินบุรีมันจะเริ่มลดลงแล้วครับแต่ปลายน้ำยังอ่วมอยู่นะครับ
1: คาดว่าจะมีฝนตกหนักอีกช่วงหนึ่งระหว่างวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้นะคะปภ.สั่งการให้53จังหวัดเฝ้าระวังรับมือกับฝนตกหนักระลอกใหม่ค่ะและดูเหมือนว่าจะมีการเมืองแทรกเข้ามาในช่วงน้ำท่วมนะคะหลังจากมีคำสั่งย้ายนายอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีในระหว่างที่ผู้ประสบภัยกำลังสู้กับน้ำและผู้ประสบภัยเองก็กำลังต้องการคนถือธงนำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนวันนี้เราจะอธิบายสถานการณ์น้ำท่วมในภาคตะวันออกผ่านภาพถ่ายดาวเทียมของจิสด้าค่ะคุณผู้ชมภาพถ่ายดาวเทียมนี้จะอธิบายสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเป็นภาพถ่ายดาวเทียมน้ำท่วมบางส่วนของจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและจังหวัดฉะเชิงเทราที่จิสด้านำมาเผยแพร่โดยเทียบให้เห็นความต่าง2วันค่ะระหว่างวันที่2และ7ตุลาคม2ภาพนี้กำลังบอกอะไรดิฉันสอบถามนักวิชาการจากจิสด้านะคะจะเห็นว่าวันที่2ตุลาคมน้ำเนี่ยเป็นสีน้ำตาลนะคะสีน้ำตาลขุ่นๆนะคะลักษณะเป็นน้ำผสมโคลนแล้วก็ภาพนี้เมื่อวันที่2ตุลาคมเนี่ยยังเห็นการไหลของน้ำไหลจากกบิลบุรีไปประจันตคามไปที่อำเภอบ้านสร้างแต่พอน้ำท่วมขังนานหลายวันอย่างภาพวันที่7ค่ะน้ำมันเริ่มเป็นสีเข้มขึ้นดำขึ้นชัดขึ้นมันเริ่มขังตัวแล้วก็ไหลช้าเห็นไหมคะสีน้ำตาลหายไปแล้วค่ะคุณเจษฎาแต่ว่าเป็นสีเข้มดำๆแทนนะคะนี่เป็นหลักฐานที่สอดคล้องกับเสียงสะท้อนของชาวบ้านในพื้นที่ที่บอกว่าพวกเขายังเดือดร้อนเพราะว่าน้ำท่วมขังนานและแม้ว่าสีในภาพอาจจะไม่ได้อธิบายถึงความลึกของน้ำแต่ก็ทำให้เห็นค่ะว่าน้ำท่วมขังเป็นวงกว้างกินพื้นที่ทั้งชุมชนพื้นที่การเกษตรแหล่งน้ำรวมไปถึงที่ราบลุ่มด้วยค่ะ
0: อย่างที่เกริ่นไปข้างต้นครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ต้นน้ำเนี่ยทั้งแม่น้ำนครนายกและฝั่งปราจีนบุรีเนี่ยจุดที่ไหลรวมมาที่บ้านสร้างต้นน้ำที่นครนายกกับปราจีนบุรีน้ำเริ่มลดระดับลงครับแต่จุดรับน้ำจุดบรรจบในอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีน้ำยังเยอะอยู่รวมไปถึงพื้นที่ปลายน้ำครับแม่น้ำบางปะกงทั้งเส้นตั้งแต่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีไล่ลงมาหลายอำเภอของจังหวัดฉะเชิงเทราก่อนจะไปออกปากอ่าวไทยนะครับตอนนี้น้ำยังท่วมอยู่และมันท่วมเป็นคอขวดอยู่ที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราครับอาจารย์เสรีสุภัทราทิตย์เล่าให้ฟังนะครับบอกว่าตอนนี้มันเป็นคอขวดอยู่ที่นั่นพรุ่งนี้อาจารย์ลงพื้นที่ด้วยไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมน้ำมันถึงดันไม่ไปนอกจากปัจจัยของน้ำทะเลหนุนสูงมันมีอย่างอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่า
1: ทีนี้ลักษณะมันเป็นคอขวดอยู่ที่บางคล้าที่อาจารย์อธิบายเนี่ยพอมันเป็นคอขวดใช่ไหมคะน้ำมันก็ไม่สามารถไหลได้อย่างรวดเร็วมันก็เกิดภาวะน้ำเถอะน้ำคั่งอยู่ในพื้นที่ก็เลยเห็นเป็นภาพน้ำท่วมขังเป็นสีเข้มสีดำเนี่ยแหละค่ะและการผันน้ำลงสู่คลองต่างๆที่มันขนานไปกับชายฝั่งเพื่อจะไปแบ่งเบาภาระของแม่น้ำบางปะกงมันก็ทำได้ยากจะระบายน้ำลงสู่คลองรังสิตประยุรศักดิ์คลองแสนแสบคลองประเวศบุรีรมย์อันนี้ระดับน้ำในคลองสาขาเหล่านี้ก็ยังสูงอยู่ยังไม่สามารถมาใช้เป็นทางออกในการระบายน้ำเวลานี้ได้นะคะตอนนี้ประเมินกันว่าจุดสูงสุดของมวลน้ำในก้อนที่ไหลผ่านภาคตะวันออกมันผ่านตัวเมือง8ริ้วไปแล้วค่ะแต่ว่ายังต้องระบายน้ำและที่สำคัญยังต้องติดตามภาวะน้ำทะเลหนุนสูงระหว่างวันที่12ถึง14ตุลาคมนี่คือสถานการณ์ในภาพรวมสำหรับฝั่งภาคตะวันออกค่ะ
0: เราจะเริ่มกันที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอบ้านสร้างครับที่ตอนนี้ระดับน้ำยังท่วมสูงอยู่นะครับที่นั่นวิกฤตทั้งสถานการณ์น้ำแล้วก็ไม่รู้ว่านอกจากภัยพิบัติแล้วมีภัยการเมืองซ้อนเข้ามาด้วยหรือเปล่าหลังจากถูกวิจารณ์นะครับเรื่องของการเปลี่ยนม้ากลางศึกเปลี่ยนตัวนายอำเภอที่คนในพื้นที่ยังเสียงแตกครับแต่ในมุมของอธิบดีกรมการปกครองบอกว่าไม่ใช่การเปลี่ยนม้ากลางศึกเป็นการหาคนที่พร้อมมากกว่ามาทำหน้าที่ในส่วนนี้นะครับเราจะติดตามสถานการณ์ที่นั่นกับคุณรัตนกรโต๊ะหมัดครับ
2: คุณเจษฎาคุณวันวิสาครับวันนี้อธิบดีกรมการปกครองลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับไม่รู้ว่าการลงพื้นที่วันนี้เพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและก็หน่วยงานราชการในพื้นที่หรือเปล่าครับหลังจากที่ก่อนหน้าได้มีคำสั่งย้ายนายอำเภอบ้านสร้างตรงจุดที่ผมยืนอยู่เนี่ยนะครับ

0: ออกจากพื้นที่แล้วก็ให้จ่าจังหวัดปราจีนบุรีมาทำหน้าที่แทนครับท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของประชาชนในพื้นที่เพราะว่าบางคนเนี่ยก็เห็นนะครับว่าในอำเภอบ้านสร้างลงพื้นที่ไปพูดคุยช่วยเหลือประชาชนตลอดครับแต่อีกมุมนึงนะครับสำหรับหน่วยงานต่างๆที่ร่วมงานด้วยก็มีการตั้งคำถามนะครับว่าการบริหารจัดการในระดับพื้นที่นั้นดีแล้วหรือไม่ครอบคลุมแล้วหรือไม่ในสถานการณ์วิกฤตเช่นนี้ครับคุณผู้ชมครับวันนี้อธิบดีกรมการปกครองได้เดินทางมาที่ปราจีนบุรีครับและก็ให้เหตุผลนะครับคุณผู้ชมสำหรับสาเหตุการย้ายในอำเภอบ้านสร้างว่าในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมสิ่งที่ฝ่ายปกครองให้ความสำคัญมากที่สุดนะครับคือการดูแลประชาชนครับหากคนที่ทำอยู่ยังมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการไม่ดีเท่าที่ควรก็ต้องให้คนใหม่มาทำครับส่วนภาพที่หลายคนเห็นนะครับว่ามีการไลฟ์นะครับนายอำเภอก็ลงพื้นที่อยู่นะครับตลอดเวลาการกระทำในลักษณะดังกล่าวนั้นเนี่ยทางด้านของอธิบดีกรมการปกครองบอกว่าเป็นการลงในนามส่วนตัวครับนายอำเภอคือผู้นำพื้นที่ต้องทำหน้าที่บริหารและก็ประสานทุกหน่วยงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนครับ
1: ภาพไลฟ์ลงพื้นที่ลง
2: ไม่
1: ลง
2: ไม่ไอเรื่องนั้นเป็นเรื่องส่วนตัวก็ว่ากันไปครับแต่ว่าเราดูเรื่องงานในภาพรวมว่าทำอย่างไรเราจะแก้ปัญหาเราจะช่วยพี่น้องประชาชนในภาพรวมให้เรียบร้อยที่สุดมากกว่าเราจะมองกันในภาพรวมครับไอ้เรื่องเฉพาะบางพื้นที่ก็ให้แต่ละพื้นที่ก็แก้ไขปัญหากันไปแต่วันนี้ก็จังหวัดก็รายงานเข้าไปว่าได้แก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ลุล่วงไปค่อนข้างจะเรียบร้อยหมดแล้วโดยเฉพาะของปราจีนนะเนี่ยต้องระดมความร่วมมือแล้วก็บูรณาการในการทำงานด้วยนะครับแล้วก็โดยเฉพาะในผู้ว่าราชการจังหวัดท่านก็เกษียณนะครับแล้วก็มีท่านใหม่รักษาการคือความเป็นผู้ว่าจะไม่มีการขาดเด็ดขาดท่านจะรักษาการเหมือนกันนายอำเภอที่ขยับออกไปก็ไม่มีการเว้นว่างเด็ดขาดจะต้องมีคนมาทำหน้าที่แทนตลอดเวลาเพราะนั้นพี่น้องไม่ต้องห่วงนะครับว่าจะไม่มีคนทำงานเราจะเอาคนในอะไรนะที่มีข่าวว่าไอ้ดึงอะไรนะไอ้ดึงม้าออกการศึกอะไรพวกนี้ไม่ใช่หรอกครับไม่มีปัญหาอะไรหรอกครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เรามีคนทำงานอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่เราสลับกับเปลี่ยนคนที่เฟรชกว่าพร้อมกว่าเข้าไปในพื้นที่นั้นเพื่อบริหารจัดการให้พี่น้องได้มีมาตรฐานเข้าเทียมกันทั้งหมดครับ
0: คุณผู้ชมครับไม่ว่าจะมีดราม่าเกิดขึ้นนะครับประเด็นใดก็ตามแต่ความเดือดร้อนของประชาชนยังอยู่นะครับน้ำท่วมอำเภอบ้านสร้างหลายพื้นที่ยังสูงคุณผู้ชมบางจุดเริ่มส่งกลิ่นเหม็นแล้วด้วยครับวันนี้ทีมข่าวเดินทางไปสำรวจความเดือดร้อนของประชาชนที่บ้านหนองงูเหลือมครับที่ตำบลบางพวงนะครับการเดินทางคุณผู้ชมต้องบอกว่าเป็นไปด้วยความยากลำบากครับทีมข่าวต้องขับรถลุยน้ำด้วยความระมัดระวังผ่านสี่แยกวังกุ้งครับหรือว่าสี่แยกบ้านสร้างและก็ไปยังถนนบ้านสร้างพนมสารคามครับซึ่งระดับน้ำท่วมค่อนข้างสูงมากและก็น้ำไหลแรงจากนั้นนะครับทีมข่าวต้องเปลี่ยนมานั่งรถบรรทุกขับฝ่าน้ำเข้าไปในชุมชนครับโดยถนนเนี่ยมีขนาดเล็กมากคุณผู้ชมครับรถสวนกันค่อนข้างจะลำบากมากแล้วก็ไปที่ศูนย์พักพิงที่วัดหนองงูเหลือมครับในชุมชนแห่งนี้นะครับชาวบ้านอพยพมาอาศัยอยู่ที่เนี่ยเก้าสิบสามปีคุณผู้ชมครับจากประชากรในหมู่บ้าน 1,159 คนครับคุณผู้ชมรู้ไหมครับน้ำท่วมหลายวันสิ่งที่ชาวบ้านต้องการมากที่สุดตอนนี้ก็คือชุดชั้นในและก็เสื้อผ้าครับเพราะว่าตอนหนีน้ำท่วมมาพวกเขาเนี่ยส่วนใหญ่มาแค่ตัวหยิบจับสิ่งของมาได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นครับอย่างหญิงคนนี้คุณผู้ชมเธอดีใจมากครับที่ได้รับเสื้อผ้าชุดใหม่เธอบอกว่าก่อนหน้านี้มีการนำเสื้อผ้ามามอบให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบภายในวัดเนี่ยแหละครับแต่ว่าไม่มีไซส์ของเธอครับคนอื่นได้เสื้อผ้าใหม่กันหมดเลยแต่ตัวเธอไม่ได้ครับตอนนั้นเธอได้ขอเจ้าหน้าที่บอกว่าถ้ากลับมาอีกครั้งนึงเนี่ยให้นำเสื้อผ้ามาให้เธอได้ไหมครับซึ่งเธอก็ไม่คิดว่าวันนี้เจ้าหน้าที่จะนำเสื้อผ้ากลับมาให้จริงครับ ตอนอพยพมาเนี่ยผมว่าเตรียมเสื้อผ้ามาไม่ทันถูกไหม
3: ใช่ค่ะ
0: เอามาน้อยเหรอหรือว่าเอามาเท่าไหร่
3: เอาออกมาไม่ทันพี่กู้ภัยเขาเร่งออกมา
0: เพราะตอนนั้นคือน้ำมันเร็วใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
0: แล้วกลับไปเอาที่บ้านได้ไหม
3: ไม่ได้น้ำลึกค่ะ
0: น้ำลึกมากใช่ไหม
3: ใช่
0: ท่วมถึงไหนที่บ้านเรา
3: ท่วมถึงหน้าอก
0: หน้าอกเลยอ
3: ่
0: ะ
3: ใช่
0: แล้วน้ำมันไหลแรงใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
0: ก็เลยเข้าไปในบ้านไม่ได
3: ้ค่ะ
0: แล้วเห็นบอกว่าเราบอกเจ้าหน้าที่ว่าช่วยหาเสื้อผ้าให้เราหน่อยใช่ไหม
3: ตอนที่ว่าเจ้าหน้าที่เขาเอาเสื้อผ้ามาแจกแล้วเขาบอกไม่มีตัวใหญ่
0: คือคนอื่นได้แล้วหนูไม่ได้ถูกไหม
3: ใช่ค่ะเขาก็เลยบอกแต่เขาจะหามาให้

0: อนแรกก็ไม่ได้คิด
1: ไม่ได้คิดว่าจะได้ใช่ไหม
0: ใช่
1: แต่ตอนนี้ก็ได้แล้ว
0: ใช
1: ่ได้มากี่ชุด
0: 4 ชุด
1: 4 ชุดเลยเหรอเป็นไงนะมาถึงชุดแล้ว
0: ดีใจ
1: ดีใจใช่ไหมจะได้มีเสื้อผ้าเปลี่ยน
2: คุณผู้ชมครับพื้นที่ปราจีนบุรีมีได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทั้ง7อำเภอเลยครับ65ตำบล691หมู่บ้าน37ชุมชนรวม 60,000 กว่าครัวเรือนนะครับที่ได้รับความเดือดร้อนและก็มีผู้เสียชีวิตแล้ว19คนนะครับเกิดจากไฟฟ้าช็อต4คนและก็จมน้ำ15คนครับคุณเจษดาควรวิสาครับในพื้นที่ของปราจีนบุรีอย่างบ้านสร้างเนี่ยก็ยังคงน่ากังวลนะครับเพราะว่าประชาชนยังอยู่กับน้ำที่ท่วมสูงอยู่นะครับและก็ตอนนี้ยังไม่มีท่าทีนะครับว่าระดับน้ำจะลดลงและก็สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติส่วนพื้นที่ชั้นบนนะครับอย่างกบินบุรีคุณผู้ชมครับตอนนี้แม้ว่าน้ำจะลดลงแล้วแต่ก็ยังมีบางจุดที่น้ำท่วมอยู่ครับแต่สิ่งหนึ่งที่ชาวบ้านกำลังประสบปัญหาก็คือเรื่องของการทำความสะอาดและก็ซ่อมแซมบ้านครับเพราะเมื่อน้ำไปเนี่ยก็ทิ้งเศษซากสิ่งของต่างๆไว้มากมายครับตอนนี้ก็ร้องขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยเหลือและทำความสะอาดบ้านครับ
3: ขอบคุณคุณรัตนกรครับน้ำท่วมบ้านสร้างท่านผู้ชมครับเรื่องนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์จนกลายเป็นเรื่องการเมืองนะครับโดยเฉพาะตัวนายกรัฐมนตรีถึงขั้นว่าต้องให้นายกสั่งย้ายในอำเภอเลยเหรอเรื่องนี้เป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมนะครับถึงการใช้ถ้อยคำที่รุนแรงของนายกต่อนายอำเภอบ้านสร้างและการใช้อำนาจของนายกรัฐมนตรีครับมาถึงวันนี้มีคนออกรับแทนรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยครับคุณพลพีนะครับบอกว่าเป็นคนรายงานเรื่องนี้ให้นายกรับทราบด้วยตนเองครับนายพลพีสุวรรณฉวีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยครับบอกว่าทราบข้อมูลนี้จากนายชนาทิพย์โคกมณีรองผู้ว่าปราจีนบุรีนายกอบจแล้วก็ผู้นำท้องถิ่นครับถึงปัญหาการรับมือและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีนะครับจากนั้นก็รายงานตรงให้นายกรับทราบครับแม้ในอำเภอบ้านสร้างจะใช้วิธีการทำงานผ่านโซเชียลมีเดียแต่ในการทำงานจริงการสื่อสารการตอบสนองนโยบายต่างๆไม่เป็นเหมือนกับที่ปรากฏในสื่อออนไลน์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยยืนยันแบบนี้นะครับบอกว่าหน้างานเนี่ยน้ำท่วมหนักเลยที่อำเภอบ้านสร้างแล้วก็ไม่มีการระบายน้ำจึงต้องปรับในอำเภอออกนอกพื้นที่ครับ
4: นะครับเพราะฉะนั้นท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านไม่ได้เป็นคนที่ไปสั่งท่านอธิบดีกรมการปกครองในการที่ให้เกษียณหนังสือหรือให้ย้ายท่านในอำเภอแต่อย่างใดเลยนะครับแล้วก็หลังจากที่ท่านอธิบดีกรมการปกครองได้ลงนามในหนังสือแล้วนั้นเนี่ยเราก็เพิ่งไปเห็นเหมือนกันว่ามีจดหมายของท่านผู้ว่าก็แปลว่าท่านอธิบดีเนี่ยรู้อยู่แล้วนะครับแล้วท่านก็ผมคิดว่าท่านก็รู้อยู่แล้วแล้วท่านก็รอดูว่าถ้าเกิดว่าท่านผู้ว่าเกษียณไปแล้วรองผู้ว่าขึ้นมาเป็นรักษาการผู้ว่าแล้วมันจะมีเนื้อหาหรือพฤติกรรมหรือว่ารายละเอียดอื่นๆแตกต่างกันไปไหมก็ปรากฏว่าไม่มีก็เป็นที่มาที่ไปที่ท่านรองผู้ว่าก็รายงานก็เป็นที่มาของการลงนามในหนังสือเพื่อที่จะเอาท่านนายอำเภอนั้นออกจากพื้นที่ก่อน
3: รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยบอกว่าการจะมองการทำงานของนายอำเภอบ้านสร้างคนนี้ต้องมองอย่างรอบด้านครับแม้จะมีคนสนับสนุนแต่ก็มีคนสะท้อนปัญหาเรื่องประสิทธิภาพในการทำงานและการดูแลประชาชนที่ไม่ทั่วถึงครับ
4: ก็จริงๆเราก็ต้องมาคิดนะครับอย่างยกตัวอย่างตัวเองก็ได้อย่างที่เราลงไปปฏิบัติหน้าที่อ่ะเหลี่ยมไม่มี2ด้านเสมอครับคือความเป็นจริงกับโลกออนไลน์มันอาจจะแตกต่างกันนะครับทางนี้ทางนั้นก็ขอช่วยเหลือพี่น้องประชาชนหน้างานจริงๆอ่ะนะครับโซเชียลมีเดียก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการในการสื่อสารทั้งสองทางคือพี่น้องประชาชนที่รับความเดือดร้อนก็อาจจะมีข้อความมีไดเรกมีอะไรมานะครับแล้วก็ผู้ที่ไปปฏิบัติหน้าที่ก็อาจจะนำเสนอตัวเองว่าลงไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างไรเพราะนั้นเหรียญมันมีสองด้าน
5: บุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรงทั้งการเสนอเรื่องและการเซ็นย้ายก็คือนายวีรพันธ์ดีอ่อนอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีนะคะชี้แจงกับทีมข่าวไทย PBS ค่ะบอกว่าจุดเริ่มต้นมาจากปัญหาเรื่องการทำงานและการบริหารจัดการในพื้นที่ซึ่งมีมาก่อนน้ำท่วมและมันเห็นชัดเจนขึ้นเมื่อเข้าสู่สถานการณ์วิกฤตโดยอำเภอบ้านสร้างเป็นพื้นที่ท้ายน้ำต้องรับมวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนจึงต้องเตรียมรับมือและประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆเอาไว้ล่วงหน้าแต่บอกว่าทุกอย่างมันกลับไม่เป็นไปตามที่ควรจะเป็นแม้จังหวัดจะพยายามส่งอาสาสมัครส่งยานพาหนะส่งของช่วยเหลือเข้าไปจัดตั้งโรงครัวเพื่อสนับสนุนแต่บางเรื่องก็ไม่สามารถทำได้ตามแผนจึงตัดสินใจเสนอเปลี่ยนคนรับผิดชอบรวมถึงได้รับข้อมูลและมี

0: เสียงสะท้อนมาจากผู้นำท้องถิ่นและคนในพื้นที่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมค่ะ
1: คนบ้านข้างทนทุกข์ทรมานมาตลอด4ปีเต็มที่เขาเป็นในอำเภอเนี่ยผมว่าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคงจะมีผมนี่แหละนะครับที่จะกล้าที่จะตัดสินใจที่จะเอาเขาออกนอกพื้นที่ซะเพราะมิฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าคำสั่งในช่วงหลังตุลาเนี่ยแต่งตั้งโยกย้ายถ้าเขายังไม่ไปไหนอีกนะชาวบ้านก็ต้องทนทุกข์ต่อเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมคิดแล้วคิดอีกนะครับก่อนที่จะลงนามในหนังสือรายงานไปที่อธิบดีกรมการปกครองว่าในฐานะที่เป็นผู้กำกับชาของนายอำเภอเขาเนี่ยว่าควรที่จะยกย้ายคนนี้ออกไปนอกพื้นที่ซะซึ่งมันก็เป็นเสียงจากชาวบ้านที่เขาเห็นตัวตนจริงๆของนายอำเภอเพราะฉะนั้นผมว่ามันเป็นเรื่องของการบริหารมากกว่าในเรื่องของการปลดแกล้งครับ
0: ส่วนกรณีที่มีคนพูดถึงเรื่องที่นายอำเภอบ้านสร้างเป็นคนไปตรวจสอบพื้นที่และตรวจสอบโรงงานทุนจีนขณะที่นายวีรพันธ์เองเคยตั้งที่ปรึกษาเป็นชาวจีนเป็นที่มาของการถูกสั่งย้ายหรือไม่ประเด็นนี้นายวีรพันธ์ชี้แจงยืนยันบอกว่าไอการไปตรวจสอบโรงงานทุนจีนครั้งนั้นน่ะเป็นการสั่งการของตัวท่านวีรพันธ์เองค่ะ
1: อ๋อไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมเนี่ยเป็นคนสั่งเองนะที่สั่งให้ไปสำรวจพื้นที่บ่อดูกลางเก่าเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยแล้วก็มอนิเตอร์เพราะนายอำเภอต้องมีหน้าที่ที่จะตั้งสั่งการให้ท้องที่ท้องถิ่นในพื้นที่ของตัวเองเนี่ยไประมัดระวังไปมอนิเตอร์ในเรื่องของการลักลอบนำขยะอันตรายเข้ามาทิ้งในพื้นที่ผมสั่งเองทั้งนั้นนะครับเขาไม่ได้คิดเองหรอกและที่สำคัญคือเขาก็ไม่ได้ไปต่อต้านอะไรหรอกฮะเพราะว่าเขาทำตามคำสั่งอย่างเดียวเพราะว่าแต่เขาสามารถสร้างมาเป็นคอนเทนต์ได้ทำให้คนเข้าใจผิดเยอะแยะมากมาย
2: อีกข้อมูลหนึ่งครับมาจากรองผู้ว่าชนาธิปโคกมณีปัจจุบันเป็นรักษาการผู้ว่าปราจีนบุรีนะครับบอกว่าไม่เถียงเลยครับที่ผ่านมาในอำเภอบ้านสร้างเนี่ยลงพื้นที่แล้วก็ทำงานจริงแต่ที่เป็นปัญหาก็คือการบริหารจัดการภาพรวมครับโดยเฉพาะการเตรียมรับมือน้ำท่วมล่าช้ามีปัญหาเกี่ยวกับการประสานงานกับหน่วยงานในจังหวัดรวมไปถึงหน่วยงานภายนอกครับ
3: จังหวัดก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าท่านไม่ทำงานนะครับท่านทำงานก็ตามสไตล์ของท่านนะครับแต่ว่าในเรื่องของการบริหารในภาพรวมเนี่ยนะครับโดยท่านผู้ว่าการจังหวัดเนี่ยในฐานะผู้จัดการเหตุการณ์เนี่ยท่านมองภาพสูงภาพกว้างนะครับท่านจะเห็นว่าการบริหารงานเนี่ยของบ้านสร้างเนี่ยมันมีปัญหาอุปสรรคอย่างไรนะครับประการแรกก็คือความล่าช้านะครับความล่าช้าของการเตรียมนะครับอันนี้คือการป้องกันเนี่ยคือการเตรียมนะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ท้ายน้ำต้องมีเวลาในการเตรียมการมากกว่านี้แต่ว่าท่านก็ยังหมายความว่าท่านอาจจะมีคลิปมีอะไรออกไปว่าท่านได้ประชามพันธ์นำรถขึ้นที่สูงที่อะไรต่างๆนะครับแจ้งเตือนชาวบ้านนะครับแต่ว่าในทางในข้อเท็จจริงเนี่ยนะครับมันก็อาจจะไม่สอดคล้องนะครับกับเรื่องของการนำเสนอเท่าไหร
0: ่คนบ้านสร้างมีความเห็นอย่างไรต่อเรื่องนี้ก็ยังมีมุมมองที่แตกต่างหลากหลายทั้งสนับสนุนการโยกย้ายและบางส่วนตั้งข้อสังเกตเรื่องการเปลี่ยนตัวนายอำเภอค่ะ
4: แกเอาใจใส่ดีนะหลายปีแล้วแต่นิสัยดีผมว่าแกนิสัยดีเอาใจใส่ดีผมยังนึกด่าอนุทินอยู่เล
5: ยทำไมนึกด่ามา
4: โอ้โหมันไปฟังตาม้าตาเรือที่ไหนไม่รู
5: ้
4: เออคนดีๆโอ้โหบอกว่าไม่ดีผมชอบรักเลยรักนายอำเภอคนนี้ชอบครับเพราะนิสัยก็ดีเพราะว่าคุ้นเคยกันมาคนปะปะกันมาหลายเที่ยว
5: คนทำงานไหม
4: คนทำงานครับทำงานดีมาก
6: เคยเห็นนายอำเภอบ้านสร้างมั้ย
7: เห็น
6: ที่ไหน
7: เห
6: ็
7: นที
6: ่อำเภอ
7: เขายังว่าเราอยู่แผงไม่เห็นมาแจกใต้วัดบ้าง
6: เ
7: ลยไม่เห็นแจกใต้วัด
6: ไม่มีของแจกเลย
7: มาใต้วัดมีหนูเพิ่งได้น้ำสองแพ็คจากอะไรอ่ะไอ้เทศบาล
6: ครับพูดถึงว่าน้ำท่วมบ่อน้ำท่วมบ้านเนี่ยทางในอำเภอเคยไปดูไหมเคยแก้ไขไหม
7: ไม่รู้อ่ะเพราะหน
6: ูเอาถามเราอ่ะเคย
7: หนูไม่ได้อยู่หลังไปคือหนูไม่ได้อยู่ตรง
6: นั่นแหละถ้าเราเนี่ยเห็นไหมไปทำช่วยเราถามเราไหมไม่มี
2: นี่แหละครับเสียงสะท้อนของคนในแตกต่างหลากหลายนะครับทีนี้เรื่องนี้เนี่ยมันถูกมองเป็นเรื่องการเมืองครับโดยเฉพาะการเมืองภายในเมื่อนายวีรพันธ์ดีอ่อนอดีตผู้ว่าปราจีนบุรีเป็นคนเสนอให้ย้ายนายอำเภอบ้านสร้างแล้วก็เซ็นทิ้งทวนก่อนเกษียณอายุราชการครับ ทั้งนี้นะครับถ้าตรวจสอบย้อนกลับไปเมื่อปี68สมัยที่นายวีรพันธ์ยังเป็นผู้ว่าปราจีนบุรีเนี่ยเคยปรากฏเป็นข่าวแล้วครั้งหนึ่งนะครับตอนนั้นอดีตผู้ว่าปราจีนไปตั้งชาวจีนเป็นที่ปรึกษาครับต่อมาพอมีกระแสต่อต้านจากสังคมครับก็เลยออกมาแถลงข่าวชี้แจงแล้วก็ยกเลิกคำสั่งนะครับโดยอ้างถึงความไม่เหมาะสมแล้วก็อ้างว่าอาจจะทำให้เกิดความเสียหายครับตอนนั้นเนี่ยนายอนุทินชาญวีรกูลเป็นรองนายกและรัฐมนตรีมหาดไทยนะครับก็เลยตำหนิบอกว่าทำแบบนั้นไม่เหมาะสมแล้วก็สั่งให้ปลัดมหาดไทยเวลานั้นไปตักเตือนครับกระทั่งมีเหตุการณ์ที่นายวีรพันธ์เนี่ยได้พบกับนายอนุทินนะครับหลังจากเจอกันตอนนั้นภาพนี้ครับตอนนั้นเนี่ยนายวีรพันธ์ได้ยกมือไหว้ขอโทษภาพนี้เลยครับขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยครับท่านผู้ชมครับจังหวะนี้เลยครับก็ได้ขอโทษกับการตั้งที่ปรึกษาเป็นชาวจีนแต่หลังปรากฏข่าวที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ครับเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาก็ยังปรากฏภาพนายวีรพันธ์ไปร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ซึ่งเป็นงานหนึ่งในงานเนี่ยเดี๋ยวท่านผู้ชมจะเห็นป้ายในงานเนี่ยครับเป็นข้อความทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษและที่สำคัญเป็นภาษาจีนในงานครับมีบุคคลชาวจีนที่นายวีรพันธ์เคยตั้งเป็นที่ปรึกษาร่วมงานอยู่ด้วยบนซ้ายมือนะครับ
0: และยังมีพฤติกรรมอื่นๆของนายวีรพันธ์ในอดีตที่ถูกตั้งข้อสงสัยนะคะคุณผู้ชมในภาพเนี่ยเป็นกลุ่มชาวบ้านและเครือข่ายอนุรักษ์อำเภอกบิลบุรีชาวบ้านรวมตัวกันในช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาค่ะเพื่อยื่นหนังสือเรียกร้องให้ยุติการสอบวินัยนายประภาสรักษีกำนันตำบลบ่อทองซึ่งถูกนายวีรพันธ์สมัยเป็นผู้ว่าปราจีนบุรีตั้งกรรมการสอบวินัยกรณีมีบัตรสนเทศร้องเรียนว่าตัวกำนันประภาสเนี่ยค่ะมีพฤติกรรมบกพร่องต่อหน้าที่และประพฤติไม่เหมาะสมพูดจากล่าวหาให้ร้ายผู้บังคับบัญชาจากการเข้าร่วมเวทีปราศัยคัดค้านการขยายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ซึ่งเหตุการณ์นี้ถูกตั้งข้อสังเกตว่าเหตุใดจึงเป็นการเร่งรีบลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
8: ผมก็บอกเอ้าไปก็ไปในฐานะคนปราจีนบุรีคนหนึ่งซึ่งผมก็ยังไม่เห็นด้วยกับนโยบาย EEC อยู่แล้วแล้วพี่น้องมาชวนผมก็ไปเพื่อหนึ่งดูแลความเป็นอยู่ของพี่น้องผมอันที่สองก็ไปเพื่อหาข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงจะได้นำมาบอกกล่าวพี่น้องที่รออยู่ที่บ้านอย่างนี้นะครับผมก็เชื่อว่าสิ่งที่ผมทำคือหน้าที่ของกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ต้องบำบัดทุกบำรุงสุขเห็นไหมครับ
0: กำนันตำบลบ่อทองยังให้ข้อมูลนะคะบอกว่าปัจจุบันพื้นที่ตำบลบ่อทองมีโรงงานเข้ามาตั้งมากกว่า20แห่งชาวบ้านมักร้องเรียนผ่านผู้นำท้องถิ่นเรื่องผลกระทบทั้งมลพิษฝุ่นควันจากโรงหลอมและการลักลอบปล่อยน้ำเสียค่ะ
2: การย้ายในอำเภอบ้านสร้างครับไม่ได้ถูกมองเป็นเรื่องการเมืองภายในเท่านั้นนะครับแต่ถูกเชื่อมโยงกับการเมืองระดับชาติด้วยโดยเฉพาะการทำงานในพื้นที่ปราจีนบุรีครับคือปราจีนบุรีเนี่ยส.ส. 3เขตทั้งหมดยกจังหวัดเป็นส.ส.ภูมิใจไทยเช่นเดียวกับอดีตผู้ว่าปราจีนบุรีนะครับที่เคยปรากฏภาพกับฝ่ายการเมืองครับมีความเห็นจากนายนิพิษอินทรสมบัติอดีตส.ส.ประชาธิปัตย์ครับโพสต์ภาพและข้อความว่าย้ายในอำเภอคนเดียวเหมือนเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวครับก่อนหน้านี้เนี่ยเขาโพสต์ถึงนายกนะครับบอกว่าแม้นายกจะเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดแต่ไม่ใช่จะย้ายใครก็ได้เรื่องนี้อธิบดีกรมการปกครองมีอำนาจในการสั่งย้ายในอำเภอครับถ้าไม่ทำนายกถึงจะไปสั่งย้ายอธิบดีดังนั้นการสั่งการของนายกจึงอาจเข้าข่ายความผิดตามมาตรา157นะครับแล้วก็ยังมีความเห็นจากปลัดเก่งนายสุทธิพงษ์จุลเจริญอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยครับที่โพสต์ถึงเรื่องนี้ตั้งแต่วันที่มีคำสั่งย้ายนะครับเดิมเนี่ยท่านไม่เชื่อว่าในอำเภอบ้านสร้างจะมีพฤติกรรมตามที่ถูกกล่าวหาครับต่อมาก็โพสต์ย้ำอีกบอกว่าไม่ได้ตัดสินว่าใครถูกใครผิดแต่อยากให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาอย่างรอบคอบล่าสุดโพสต์ภาพข่าวครับที่อดีตผู้ว่าปราจีนบุรีให้สัมภาษณ์กล่าวหาในอำเภอบ้านสร้างว่ามีแต่ทำคอนเทนต์แล้วก็บอกด้วยว่าเป็นคนประเภทเดียวกับปลัดเก่งนี่แหละครับก็เลยทำให้ปลัดเก่งหรือนายสุทธิพงษ์เนี่ยเขียนโพสต์นี้แล้วก็เขียนข้อความกำกับเชิญสาธุชนพิจารณากันเองครับ แล้วก็ยังมีปฏิกิริยาจากอดีตคน

มหาดไทยนะครับเช่นนายจีรเกียรติภูมิสวัสดิ์อดีตผู้ว่ากาญจนบุรีครับที่ตั้งคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับบ้านเมืองในลักษณะที่ว่าทุกอย่างเนี่ยมันกลับตาลปัดตรงกันข้ามกับสิ่งที่ควรจะเป็นครับ

0: อำเภอบางคล้านะครับตำบลหลักๆ3ตำบลที่ต้องระวังเป็นพิเศษนะครับในพื้นที่อำเภอบางคล้าเนื่องจากระดับน้ำนะครับยังคงท่วมขังสูงครับอย่างจุดที่ผมสำรวจวันนี้นะครับนี่คือตำบลปากน้ำครับพบว่าระดับน้ำนะครับยังคงท่วมขังพื้นที่ที่เป็นชุมชนนะครับหลายหลังคาเรือนครับระดับน้ำบางจุดนะครับสูงถึง2เมตรครับคุณผู้ชมครับจากภาพมุมสูงนะครับจะเห็นบ้านเรือนในพื้นที่ตำบลปากน้ำอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับซึ่งมีบ้านเรือนกว่า 1,500 หลังคาเรือนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะครับมานานกว่า10วันพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักนะครับลึกเข้าไปตามชุมชนแล้วก็ซอยต่างๆครับซึ่งมีลักษณะเป็นแอ่งกระทะทำให้บางจุดนะครับมีระดับน้ำสูงเกือบ2เมตรครับหลายครอบครัวนะครับก็ต้องอพยพออกจากบ้านนะครับไปอยู่ตามศูนย์พักพิงนะครับเพราะว่าไม่สามารถที่จะพักอาศัยอยู่ภายในบ้านได้ครับชาวบ้านคนนี้นะครับต้องเดินลุยน้ำออกมาซื้ออาหารนะครับแล้วก็สิ่งของจำเป็นโดยนำกระมังเนี่ยครับใส่ของก่อนเดินทางกลับเข้าบ้านเมื่อเข้าไปพูดคุยนะครับเขาก็บอกนะครับว่าอาศัยอยู่ในพื้นที่แห่งนี้นะครับมานานเกือบ70ปีนะครับแต่ก็ไม่เคยเจอน้ำท่วมรุนแรงในลักษณะนี้มาก่อนครั้งนี้นะครับถือว่าหนักที่สุดบ้านเรือนสวนมะม่วงที่ปลูกไว้แล้วก็บ่อกุ้งนะครับได้รับความเสียหายทั้งหมดครับ
1: น้ำมากน้ำเยอะมากท่วมหัวที่ถุนบ้านป้าหัวถนนหัวถนนที่ทางเข้าบ้านเลยแค่อกนะบ่อสวนมะม่วงแล้วก็บ่อกุ้ง3บ่อนะไปหมดเลย
2: ไปหมดเลย
1: ไปลอยกุ้งลอยน้ำไปกับบ่อไปกับน้ำอ่ะ
2: ลงทุนไปเท่าไหร่
1: โอ้หลายตังค์ลงทุนเยอะกุ้งทั้งอาหารทั้งลูกกุ้งเนาะยารักษาโรคของกุ้งด้วยสุดๆนั่นน่ะน้องนอนร้องไห้อยู่เลยนะ
2: ทั้งบ่อกุ้งทั้งสวน
1: จ้าสวนมะม่วงแล้วเมื่อไหร่มันจะฟื้นน่ะสวนม่วงอ่ะม่วงตั้งหลายปีนะปลูกเนี่ยนะพอน้ําลดแล้วมันแช่ขังหลายๆวันเนี่ยนะพอน้ําลดแล้วลมโยกลมหนาวมาโยกลากมันเน่าอยู่แล้วนะกระตาย
0: ส่วนการจราจรบนถนนสุขภิบาล3แล้วก็ถนนวรรณพูดระดับน้ํายังคงเอ่อล้นพื้นผิวการจราจรนะครับประมาณ 30-40 ซมครับรถขนาดใหญ่เนี่ยยังคงสามารถที่จะสัญจรได้แต่ว่าถ้าเป็นรถจักรยานยนต์นะครับบางคันเนี่ยเครื่องยนต์ดับจนต้องจุงนะครับผ่านน้ําขณะที่หน่วยงานราชการนะครับวัดแล้วก็ชุมชนที่อยู่ริมน้ํานะครับทั้ง2สายก็ถูกน้ําเอ่อล้นเข้าท่วมครับก่อนที่กระแสน้ําจะไหลลงสู่แม่น้ําบางปะกงครับคุณผู้ชมครับทําให้วันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมด้วยนายอําเภอกรมชลประทานแล้วก็สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนะครับประชุมวางแผนบริหารจัดการน้ําโดยพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังในอําเภอบางคล้านะครับก็มี3ตําบลคือตําบลบางกระเจ็ดตำบลหัวไซแล้วก็ตำบลปากน้ำนะครับซึ่งเป็นพื้นที่รับมวลน้ำมาจากตอนเหนือและแม่น้ำบางปะกงเบื้องต้นนะครับก็ได้มีการระดมรถยกสูงแล้วก็เรือนะครับเข้าให้ความช่วยเหลือทั้งการรับส่งประชาชนไปยังศูนย์พักพิงครับการลำเลียงอาหารแล้วก็การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแล้วก็ผู้ประสบภัยครับส่วนพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยากนะครับกองทัพภาคที่1ก็ได้มีการลำเลียงถุงยางชีพนะครับแล้วก็สิ่งของจำเป็นขึ้นเฮลิคอปเตอร์ครับเพื่อที่จะนำส่งทางอากาศไปยังชุมชนที่เส้นทางทางบกและทางเรือเนี่ยเข้าลำบากเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนโดยเร็วครับ
3: บางคล้าเป็นจุดที่เราต้องมาดูแลกันเต็มที่เลยฉะนั้นเนี่ยเราคุยกันว่าตอนเนี้ยน้ำยังไม่เข้าระบบมันจะมี3ตำบลที่จะรับเรายังแบบว่าคำนวณไม่ได้เนื่องจากบางกระเจ็ดหัวไซแล้วก็ปากน้ํา3ตำบลเนี่ยต้องเรียนข้อจริงว่าน้ําเนี่ยมันยังเข้ามาทั้งเหนือและบางปะกงทั้งระดับเมตรถึง2เมตรจะดมสัมภาระกำลังมา3ตำบลนี้ว่าดูแลพ่อแม่พี่น้องแล้วเรื่องไฟถ้าโดนตัดอาจจะให้การไฟฟ้าเนี่ยมาติดปลั๊กอะไรซึ่งให้ใช้แบบสำรองได้อันนี้เป็นข้อมูลเราจะมาปูพรม3ตำบลในการดูแล
0: คุณผู้ชมครับสำหรับมวลน้ำที่ท่วมขังในครั้งนี้นะครับก็เกิดจากฝนตกหนักนะครับในช่วงวันที่22-27กันยายนที่ผ่านมานะครับในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองท่าลาดทำให้น้ำนะครับไหลเข้าสู่อ่างเก็บน้ำคลองสียัดและล้นทางระบายน้ำนะครับลงสู่พื้นที่ด้านล่างก่อนผ่านอำเภอท่าตะเกียบสนามชัยเขตพนมสารคามแล้วก็แปลงยาวนะครับเข้าสู่พื้นที่อำเภอบางคล้าครับ
4: น้ำจาก น้ำบ่าจากลุ่มน้ำคลองท่าลาดนะครับที่ไหล

0: ลงคลองแม่น้ำบางประกงไม่ทันก็จะไหลลงมาเขตเมืองบ้านโพนะครับก็ไล่วิ่งตามสนามถนน304มาแล้วพยายามจะออกไปในทางทิศตะวันออกตะวันตกเหมือนกันออกไปตกเหมือนกันซึ่งตรงเนี้ยบางส่วนเราก็จะมีระบบของชนประทานเราก็จะพยายามใช้เครื่องสูบน้ำที่เรามีอยู่ทั้งหมดและประตูน้ำเพื่อระบายน้ำของแม่น้ำให้เร็วที่สุดบางส่วนที่ยังมีค้างหรือไม่มีอาคารชนประทานเราก็จะใช้เครื่องผลักดันน้ำไปช่วยเร่งให้เร็วที่สุด
1: คุณผู้ชมครับนอกจากนี้กรมชลประทานจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับก็ได้มีการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำนะครับบริเวณสะพานคลองท่าราดนะครับ8เครื่องครับเพื่อที่จะเร่งระบายน้ำสู่แม่น้ำบางปะกงครับโดยจะเดินเครื่องอย่างต่อเนื่องนะครับจนกว่าระดับน้ำจะระบายจนหมดครับคุณผู้ชมครับทางนี้จากการพูดคุยกับทางชลประทานจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับก็ได้มีการประเมินนะครับว่าหากพื้นที่ในจังหวัดปราจีนบุรีนะครับระดับน้ำสถานการณ์เริ่มคลี่คลายนะครับสำหรับพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราโดยเฉพาะอำเภอบางคล้าครับสถานการณ์ก็จะคลี่คลายตามลงเช่นเดียวกันครับ
2: ขอบคุณคุณพรพิสิทธิ์ค่ะ
3: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับนายกรัฐมนตรีกลับมาที่ประเทศไทยสั่งการทันที8ข้อนะครับใจความสำคัญก็คือการเร่งระบายน้ำแล้วก็เตรียมรับฝนในช่วงสุดสัปดาห์นี้ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือบก.ปปช.ครับติดตามสถานการณ์น้ำและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะครับนายกกำชับให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบครับเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดรวมถึงการเตรียมแผนการระบายน้ำและเตรียมพื้นที่รับน้ำเนื่องจากช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้อาจจะมีฝนตกหนักเพิ่มขึ้นนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลรวมถึงภาคใต้ครับ
4: วันนี้จึงเป็นช่วงเวลาสำคัญที่จะต้องร่วมกันเร่งวางแผนการระบายน้ำเพื่อเตรียมพื้นที่รับน้ำและแจ้งเตือนซักซ้อมความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนก่อนที่ฝนเรารอกใหม่จะมาถึงนะครับซึ่งผมก็ได้เห็นว่าทางเพจของกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ทำการแจ้งเตือนเป็นแผนที่ไฮไลท์ภาคที่ได้รับผลกระทบให้ดูเข้าใจง่ายดีง่ายขึ้นนะครับก็ขอให้ทางบพ.ได้ให้ข้อมูลเน้นย้ำกับชาวบ้านในพื้นที่สำคัญที่ทั่วถึงด้วย
3: นายกกำชับ8ข้อสั่งการนะครับในการรับมือฝนหนักโดยกระทรวงสาธารณสุขเตรียมการเรื่องการดูแลสุขภาพของประชาชนครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งกำจัดซากสัตว์นะครับส่วนกรมควบคุมโรคให้ดูเรื่องของโรคระบาดแล้วก็ตอนนี้ต้องเตรียมรับมือกับฝนตกหนักด้วยการจัดการสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อให้ระบบสามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพการเตรียมรับมือในพื้นที่ภาคใต้โดยให้แต่ละจังหวัดครับประเมินพื้นที่เสี่ยงปรับปรุงระบบระบายน้ำเตรียมทรัพยากรและบูรณาการความร่วมมือระหว่างพื้นที่ไม่ให้การทำงานซ้ำซ้อนนะครับสั่งให้เตรียมเรื่องของการอพยพและตั้งศูนย์เตรียมความพร้อมเตรียมแผนอพยพแจ้งเตือนประชาชนประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางแจ้งเหตุฉุกเฉินและการเร่งรัดจ่ายเงินเยียวยาครับ
2: ในสภาอภิปรายวาระเกี่ยวกับน้ำท่วมนะคะหลักๆนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะได้อภิปรายประเด็นหนึ่งตั้งข้อสังเกตเรื่องการยกเลิกแก้มลิงบึงคูบอนค่ะขณะเดียวกันส.ส.ฝั่งของพรรคประชาชนก็อภิปรายเช่นเดียวกันนะคะวิพากษ์วิจารณ์ตั้งคำถามไปถึงการบริหารจัดการน้ำการพร่องน้ำที่ดูจะขาดประสิทธิภาพรวมไปถึงการแจ้งเตือนประชาชนและมีช่วงหนึ่งวิจารณ์การทำงานของคนในรัฐบาลรวมถึงนายกด้วยบอกว่าไปงานวันเกิดนายเนวินชิดชอบทั้งที่น้ำท่วมก็ยังวิกฤตค่ะการประชุมสภาในวาระกระทู้ถามรัฐบาลเรื่องการบริหารจัดการน้ำโดยนายวิรยุทธ์การชูฉัตรส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนตั้งกระทู้ถามนายกรัฐมนตรีเรื่องการจัดการน้ำท่วมและแนวทางการฟื้นฟูเยียวยาระบุว่าน้ำท่วมครั้งนี้รุนแรงหลายพื้นที่โดยเฉพาะลุ่มน้ำบางปะกงซึ่งสธนช.ประเมินแล้วว่าถ้าไม่มีฝนตกเพิ่มอาจต้องใช้เวลาถึง38วันกว่าน้ำจะกลับเข้าสู่ภาวะปกตินายวรยุทธ์ยังวิจารณ์การทำงานที่ล่าช้าของรัฐบาลโดยเฉพาะการพร่องน้ำที่ควรจะทำได้เร็วกว่านี้และยังพาดพิงกรณีนายกรัฐมนตรีไปร่วมงานวันเกิดนายเนวินชิดชอบขณะที่สถานการณ์น้ำก็ยังวิกฤต ตั้งคำถามถึงสัดส่วนความเสียหายจากสถานการณ์น้ำท่วมรอบนี้ว่าเกิดจากภัยธรรมชาติหรือเกิดจากการบริหารจัดการของรัฐบาลมากกว่ากันค่ะ
3: ขณะที่รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยครับซึ่งตอบกระทู้แทนนายกนะครับบอกว่าไม่สามารถพูดได้เป็นเปอร์เซ็นต์แล้วก็ขอให้การอภิปรายเนี่ยมุ่งไปที่ปัญหาและข้อเสนอที่ประชาชนต้องการครับแต่ยืนยันว่ารัฐบาลเร่งแก้ไขสถานการณ์นะครับโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกงทั้งการใช้ข้อมูลทางวิชาการและเร่งระบายน้ำครับถ้าการทำงานล่าช้าหรือผิดพลาดรัฐบาลก็พร้อมรับผิดพร้อมรับข้อเสนอที่เป็นประโยชน์กับประชาชนนะครับโดยขอให้นายวีรยุทธ์นำปัญหาที่พบจากการลงพื้นที่มาเสนอโดยตรงแทนการใช้เวทีสภาเป็นพื้นที่สำหรับวาทกรรมทางการเมืองครับ
5: มาทำอันเนี้ยเพื่อผมเนี่ยจะฟังท่านว่าท่านเนี่ยมีแนวความคิดอย่างไรแนะนำอย่างไรนะครับเพื่อให้ผมเนี่ยไปทำงานนะครับเพราะผมก็เห็นว่าท่านเนี่ยเป็นสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรตินะครับท่านลงพื้นที่เยอะท่านไปรับฟังปัญหาของประชาชนเยอะท่านมีสิทธิ์รวบรวมมาบอกผมไปทำต่อโดยเฉพาะกับสถานการณ์ปัจจุบันแต่ผมไม่เคยคิดเลยครับว่าท่านจะเอาวาทกรรมนะครับลูกเทพไปงานวันเกิดนู่นนี่นั่นนะครับผมถามว่าท่านทำเพื่ออะไรในสถานการณ์นี้ถ้าท่านจะพูดอย่างนั้นนะครับท่านลงไปเลยครับไปแถลงการกับสื่อมวลชนก็ได
6: ้ความผิดพลาดในรอบนี้นะถ้าต้องเลือกเนี่ยผมชื่นชมบรรดาลูกเทพมากกว่าพ่อเทพนะครับอย่างน้อยลูกเทพเนี่ยยังลงมาลุยหน้างานบริหารจัดการได้ไม่ได้ว่ากันตกเถียงกันได้แต่พ่อเทพเนี่ยหนีกันไปหมดเลยครับท่านนายกรัฐมนตรีวันที่4ตุลาคมเนี่ยยังวิกฤตอยู่ท่านไปงานวันเกิดนายเนวินชิดชอบไปครึ่งวันละ
2: นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะตั้งกระทู้ถามเรื่องการบริหารจัดการน้ำท่วมและปริมณฑลตั้งข้อสังเกตเรื่องการยกเลิกโครงการแก้มลิงบึงคูบอนซึ่งเดิมกำหนดเป็นพื้นที่รองรับน้ำก่อนจะปรับผังเมืองและลดพื้นที่สีเขียวค่ะซึ่งพบว่าปี2567บริษัทอสังหาริมทรัพย์ซื้อที่ดินบริเวณบึงคูบอนเพิ่ม81ไร่ก็เลยขอให้ทางกระทรวงมหาดไทยไปเร่งตรวจสอบเรื่องการตัดสินใจยกเลิกโครงการนี้ว่ามีเงื่อนงำหรือไม่ขณะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงบอกว่ากทม.ทบทวนโครงการแก้มลิงคูบอนโดยพิจารณาจากงบประมาณและเห็นว่าการนำงบประมาณไปพัฒนาระบบระบายน้ำอาจจะมีความคุ้มค่ามากกว่าแต่ก็พร้อมรับข้อกังวลไปตรวจสอบค่ะ
7: ถ้าหยิบยกเรื่องของตัวเลขงบประมาณขึ้นมาต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าแก้มลิงมีความสำคัญนะครับแต่ก็ได้มีการหยิบยกทางกทม.เองเนี่ยก็มีการหยิบยกเรื่องงบประมาณขึ้นมาว่าถ้าเกิดว่าเราจะใช้งบประมาณในขนาดนี้นะครับก็มีความเห็นว่าเราน่าจะไปทำระบบระบายกทมน่าจะไปทำระบบระบายน้ำนะครับน่าจะมีความคุ้มค่ามากกว่ากันนะครับอันนี้เป็นข้อชี้แจงนะครับที่ทางกทมเนี่ยได้แจ้งข้อจริงมา
8: ผังเมืองที่เดิมกำหนดเป็นพื้นที่สีเขียวเนี่ยครับหายไปประมาณพูดง่ายๆจากเดิม240เนี่ยเหลือเพียง50ถามว่าคำชี้แจงของกทม.หรือผู้เกี่ยวข้องที่ผ่านมาเนี่ยท่านรัฐมนตรีเชื่อไหมครับและในเมื่อท่านนายกขานรับเพื่อนสส.ประธานโทษเอ่ยนามท่านสส.อัธวิทย์ว่าอยากจะเอาแก้มลิงกลับมาเนี่ยไม่ต้องไปคิดที่อื่นไกลแล้วครับเขาเรียกร้องบึงเนี้ยอย่างน้อยที่สุดกลับมาท่านรัฐมนตรีจะดำเนินการอย่างไรให้เราได้แก้มลิงนี้กลับมาและไปตรวจสอบซิว่าการตัดสินใจของผู้บริหารกทม.ในปี2566นั้นมีเงื่อนงำหรือไม่ตัวเล
2: ขมาให้ดูนะครับนายอภิสิทธิ์ยังเสนอให้รัฐบาลยกระดับการประสานงานแก้ไขปัญหาน้ำท่วมฝั่งตะวันออกเนื่องจากต้องบริหารจัดการข้ามลุ่มน้ำขณะที่นายวรสิทธิ์ก็ระบุว่ามีการระดมเรือผลักดันน้ำไปช่วยพื้นที่บางปะกงแล้วประมาณ90ลำเพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลส่วนประเด็นเรื่องมาตรการเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมทั้งกลุ่มผู้ใช้แรงงานและนายจ้างประเด็นนี้นายธงธรรมเวชยชัยส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเรื่องการกระจายความช่วยเหลือทั้งกลุ่มผู้ประกอบการและลูกจ้างเพื่อทำให้ประชาชนกลับมาสร้างรายได้ได้ตามปกติโดยเร็วนะคะซึ่งนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานชี้แจงบอกว่ากระทรวงแรงงานมีกลไกตามกฎหมายกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยและจ่ายเงินทดแทนการขาดรายได้ตามหลักเกณฑ์อย่างเป็นธรรมค่ะ
3: ปัญหามลพิษกากอุตสาหกรรมในภัยพิบัติถูกพูดถึงมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกครับที่เห็นได้อย่างชัดเจนจากเหตุการณ์น้ำท่วมในรอบนี้ครับมีข้อเสนอนะครับให้ทบทวนกฎหมายควบคุมผู้ประกอบการครับให้มีความเข้มข้นมากขึ้นโดยเฉพาะเงินกองทุนที่จะนำมาใช้ในการฟื้นฟูเยียวยาหากเกิดมลพิษครับตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนนะครับก็คือกากอุตสาหกรรมกว่า 123,000 ตันครับตอนนี้เนี่ยยังถูกทิ้งไว้ภายในโกดังของบริษัทวินโปรเซสจำกัดที่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองนะครับไม่สามารถขนย้ายออกไปกำจัดบำบัดได้ทั้งหมดเพราะงบประมาณเนี่ยไม่เพียงพอครับข้อมูลจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมบอกว่าที่ผ่านมาครับสามารถขนย้ายอลูมิเนียมดรอสซึ่งอยู่ในโกดังที่ถูกไฟไหม้ช่วงปี67ออกไปกำจัดได้จำนวน 5,000 ตันโดยใช้เงินของบริษัทที่เคยวางประกันเอาไว้ต่อศาลนะครับขณะที่ปี68ครับรัฐต้องใช้งบกลางจัดการของเสียที่กองนอกอาคารอีกกว่า 4,000 ตันไทย PBS ได้ข้อมูลเพิ่มเติมจากอุตสาหกรรมจังหวัดระยองนะครับว่ากากอุตสาหกรรมที่เหลือได้รับการจัดสรรงบประมาณ450ล้านบาทจากโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC เพื่อแก้ไขปัญหาครับส่วนกรณีป้องกันการรั่วไหลช่วงหน้าฝนเบื้องต้นใช้เงินสนับสนุนจากผู้ประกอบการโรงงานรายอื่นๆในจังหวัดสร้างคันดินล้อมรอบโรงงานแล้วก็จัดทีมเฝ้าระวังบ่อพักน้ำในโรงงานอย่างใกล้ชิดเสริมความแข็งแรงของแนวคันดินครับ
9: ปลายเดือนกันยานะครับเราเป็นห่วงมากเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยทางโซนตะวันออกฝนตกหนักนะครับระยองเองเป็นส่วนที่ได้รับผลกระทบหนักเลยในช่วงนั้นนะครับเราก็เจ้าที่ก็ลงไปตรวจสอบแล้วเรามองว่ามันมีความเสี่ยงทางด้านคันเล็กที่อยู่ทางด้านสวนเทียบเป็นบ่อเล็กเราก็เลยเอาแบ็คโฮเข้าไปประสานแบ็คโฮเข้าไปนะครับในการปรับคันแล้วก็ขอจากเหมืองที่เราดูแลอยู่ในพื้นที่เนี่ยให้ช่วยเอาหินมาถมเพิ่มแต่เรามองประเมินแล้วก็ยังไม่พอก็เลยอาศัยว่าใช้แผ่นซีเมนต์เข้าไปตั้งแนวกั้นเข้าไปอีกเสริมเข้าไปพร้อมกับหิน
3: ส่วนมาตรการในการควบคุมครับเบื้องต้นกระทรวงอุตสาหกรรมอยู่ระหว่างผลักดันร่างกฎหมายจัดการกากอุตสาหกรรมเพื่อกำหนดทิศทางในการควบคุมกากของเสียนะครับซึ่งจะควบคุมได้ตั้งแต่ต้นทางครับ
2: ส่วนกรณีที่ไปพบน้ำเป็นคราบสีรุ้งคล้ายๆกับน้ำมันบนผิวน้ำที่หลากเข้าท่วมทุ่งนารอบๆพื้นที่กองฝังกลบกากของเสียในอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีนะคะวันนี้อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีเปิดเผยรายงานผลการตรวจตัวอย่างน้ำระบุถึงค่าโลหะหนักไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานค่ะจากการลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำรอบๆ บ่อฝังกลบของเสียบริษัทกรีนเอนไวรอนเมนต์เทคโนโลยีจำกัดในตำบลหัวว่าอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีซึ่งไปพบคราบสีรุ้งลอยอยู่บนผิวน้ำกระจายตัวในวงกว้างโดยเป็นการเก็บตัวอย่างน้ำตั้งแต่วันที่3ตุลาคมนะคะล่าสุดวันนี้เพจ Facebook สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีเปิดเผยผลการตรวจคุณภาพน้ำทั้ง26พารามิเตอร์ระบุค่ะว่าพบค่าน้ำมันและไขมันเกินค่ามาตรฐานน้ำระบายจากโรงงานอุตสาหกรรมผลตรวจอยู่ที่12มิลลิกรัมต่อลิตรซึ่งสูงเกินกว่าค่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนดที่ระบุเอาไว้ต้องไม่เกิน5มิลลิกรัมต่อลิตรและยังระบุว่าผลการตรวจสอบไม่พบการปนเปื้อนของสารกลุ่มโลหะหนักเกินมาตรฐานเช่นตะกั่วแคดเมียมสารหนูทองแดงและโครเมียมและสารบางตัวตรวจไม่พบนะคะเช่นนิกเกิลแมงกานีสและสังกะสีส่วนค่าความเป็นกรดด่างค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์และปริมาณของแข็งในน้ำยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานค่ะกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระบุว่าก่อนหน้านี้มอบอำนาจให้ทางสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่7สระบุรีเข้าพบพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรศรีมหาโพธิ์เพื่อร้องทุกข์กล่าวโทษกรณีไปพบคราบน้ำมันสีรุ้งแจ้งความไปแล้วตั้งแต่วันที่6ตุลาคมที่ผ่านมานะคะส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมควบคุมมลพิษก็จะติดตามผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำที่เก็บโดยคพ.หากได้รับผลแล้วจะจัดทำเป็นข้อมูลและคำให้การเพิ่มเติมส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะ
3: น้ำลดขยะผุดครับในกรุงเทพมหานครขยะเยอะเหลือเกินครับท่านผู้ชมครับภาพที่เห็นอยู่นี้ของจริงไม่ใช่ AI นะครับขยะเยอะขนาดนี้กทม.เขาจะจัดการอย่างไร กติก็หนักอยู่แล้ววันละกว่า 9,000 ตันครับแต่ตอนนี้มีขยะที่เพิ่มจากน้ำท่วมอีกวันละประมาณ500ถึง600ตันครับตลาดนัดข้างวัดบึงทองหลางเขตบางกะปิครับนี่เป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะครับที่กทม.เปิดให้คนขนสิ่งของชิ้นใหญ่ที่เสียหายจากน้ำท่วมเอามาทิ้งจุดนี้เปิดให้ทิ้งมาแล้ว4วันครับแต่วันนี้เป็นปัญหานะครับเพราะว่าขยะเนี่ยเยอะมหาศาลทั้งตู้เตียงฟูกที่นอนโซฟากองเป็นภูเขาสูงครับรถแบ็คโฮติดมือคีบรถแทรกเตอร์พยายามจะโกยมารวมกันนะครับตักใส่รถกึ่งพ่วงคอนเทนเนอร์ออกไปแล้วกว่า10เที่ยวเที่ยวละ20ตันวันนี้ขยะลดไปครึ่งหนึ่งแต่ระบายออกไปไม่ทันครับวันนี้เนี่ยจะปิดรับขยะจากประชาชนก่อน1วันนะครับแต่ก็มีเจ้าหน้าที่เทศกิจคอยแจ้งประชาชนที่ขับรถเอาขยะไปทิ้งครับให้ย้ายไปทิ้งที่ตลาดหัวมุมเขตลาดพร้าวแทนเพราะยังรองรับได้อีกมากทั้งหมดนี้ครับมีรถบรรทุกรับไปที่บ่อขยะฝังกลบที่นครปฐมนะครับแต่การนำขยะเข้าไปทิ้งประชาชนต้องยืนยันด้วยบัตรประชาชนครับเพื่อป้องกันการนำซากสัตว์หรือว่าขยะอันตรายเช่นสารเคมีนำมาลักลอบทิ้งในพื้นที่คนหนึ่งครับที่เราได้คุยด้วยเป็นผู้ประสบภัยน้ำท่วมในซอยลาดพร้าว101บอกว่าช่วงวิกฤตสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเขาเจอกับน้ำท่วมบ้านถึงระดับหน้าอกนะครับก็คือมากกว่า120เซนติเมตรครับของใช้ในบ้านพังหมดเลยต้องขนใส่ท้ายกระบะเอามาทิ้งต่อเนื่อง 2-3 เที่ยวแล้วครับ
10: เป็นบ้านของอาจารย์เจ้านายของลูกพี่ที่ผมเคยทำงานกับเขาอยู
11: ่แล้วเขาก็ท่วม
10: เขาให้นะข้างรถพังหมดเขายังบ่นว่าตอนรถพังไม่มีใครไปดูไม่มีใครไปนั่นน้ำกันแล้วตอนนี
11: ้น้ำมันเยอะไง
10: ครับ
11: แล้วบ้านเฮียท่วมไหม
10: ครึ่งหน้าอกครับหลังวัดบึงทองหลางก็คุณก็รู้ในวัดบึงทองหลางน้ำท่วมไหม
2: และยังมีขยะอีกเป็นจำนวนมากที่รอการจัดเก็บอยู่ริมถนนลาดพร้าวนะคะกทม.ต้องระดมพนักงานในสังกัดจากหลายเขตมาช่วยขยะน้ำท่วมแล้วมันเป็นขยะชิ้นใหญ่มีทั้งฟูกที่นอนโซฟาวางแน่นเต็มแทบทุกปากซอยรวมกับพวกขยะชิ้นเล็กๆแล้วสิ่งที่น่ากังวลมันจะมีพวกเศษแก้วเศษกระจกแตกปะปนอยู่ในกองขยะด้วยพนักงานรักษาความปลอดภัยบาดเจ็บจากการถูกบาดและแตกกระเด็นเข้าใบหน้าจึงขอความร่วมมือให้ประชาชนช่วยกันคัดแยกขยะที่เป็นอันตรายต่อการจัดเก็บออกมาหรือว่ามีการห่อหุ้มพัสดุก่อนป้องกันเอาไว้ให้แน่นหนาก่อนค่ะ
12: เรามาช่วยค่ะเพราะว่าทางสำนักงานเขตก็คือเขาจะส่งหน่วยงานแต่ละหน่วยงานมาเพื่อที่จะช่วยในบริเวณที่น้ำท่วมค่ะ
13: มาช่วยกี่วันแล้ว
12: ก็วันนี้เป็นวันแรกค่ะก็คือแต่ปกติแล้วก็คือเขาจะมีการเกณฑ์มาจนกว่าจะเก็บเสร็จอะค่ะ
13: เจอใหญ่สุดตอนนี้คืออะไรคร
12: ับ ก็คือพวกโซฟาพวกส่วนมากจะเป็นพวกโซฟาพวกตู้พวกอะไรพวกนี้ค่ะที่เป็นไม้อะค่ะ
3: ขยะเป็นภูเขาขนาดนี้ครับท่านผู้ชมครับเก็บเมื่อไหร่จะหมดเนี่ยไปถามรองผู้ว่ากทม.บอกว่าตอนนี้ยังประเมินกรอบเวลาในการเก็บขยะไม่ได้นะครับเพราะอยู่ในโหมดของการฟื้นฟูครับอยู่ในช่วงที่คนเข้าไปทำความสะอาดบ้านขนย้ายสิ่งของออกมาจากบ้านแต่สิ่งที่กทม.กำลังทำครับแล้วก็ทำไปแล้วก็คือการเก็บขยะที่อยู่ริมสองข้างทางบนถนนสายหลักนะครับก็จะช่วยแบ่งเบาภาระของประชาชนลงไปได้ครับ
14: ก็ยังมีทยอยมาเรื่อยๆนะครับหลังจากที่อยู่ในโหมดฟื้นฟูแล้วคนก็เริ่มเคลียร์บ้านมีเฟอร์นิเจอร์ที่หลาย10ปี20ปีไม่เคยทิ้งก็มาทิ้งตอนนี้แหละครับ
15: ในส่วนลาดกระบังอะค่ะตรงชุมชนนะคะเพราะเป็นชุมชนย่อยเยอะซอยย่อยเยอะเนี่ยค่ะคือเราจะแก้ปัญหายังไงในเมื่อถ้าให้เอาขยะมาทิ้งหน้าซอยแล้วมันเริ่มลุกลามถึงกลางซอยแล้วบางครั้งเข้าหน้าบ้าน
14: ก็คู่ขนานกันนะครับคือริมถนนเราต้องเคลียร์ให้เร็วที่สุดไม่ให้เป็นแบบที่มันน่ารังเกียจสำหรับประชาชนทั่วไปแต่ในหมู่บ้านก็ทิ้งไม่ได้นะครับแน่นอนว่าก็ต้องใช้กำลังที่มีรถก็ขอเพิ่มหลายรอบแต่อย่างที่บอกครับคือขอรถมาเยอะได้รถมาเยอะนะครับแต่รถต้องวิ่งไปท่าแล้งวิ่งไปอ่อนนุชเสียเวลาชั่วโมงนึงไปชั่วโมงนึงกลับเนี่ยเสียประโยชน์เลยนะครับไม่มีประสิทธิภาพผมเลยตอนนี้ตั้งเป้าว่าจะต้องตั้งจุดทิ้งขยะให้ทุกเขตเลย
3: ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งครับขยะชิ้นใหญ่เอาไปทิ้งที่ไหนตอนนี้มี4จุดหลักในกรุงเทพมหานครนะครับ ขตลาดพร้าวอยู่ในตลาดหัวมุมเก่าฝั่งถนนประเสริฐมนูกิจเขตบางกะปิอยู่ที่ลานตลาดนัดข้างวัดบึงทองหลางครับซึ่งวันพรุ่งนี้จะเปิดให้คนเอาขยะไปทิ้งได้อีกครั้งหนึ่งขณะที่เขตมีนบุรีซอยรามคำแหง172/1แล้วก็เขตลาดกระบังครับ

0: เวณสวนสุขภาพร่มเกล้า2ชุมชนเคหะร่มเกล้าครับ
1: กทม.ได้เก็บขยะฟื้นฟูกันแล้วแต่ว่าสำหรับอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกยังท่วมสูงนะคะมันเป็นจุดที่น้ำท่วมสูงท่วมขังนานอย่างบริเวณนี้มันเป็นพื้นที่เพาะปลูกไม้ดอกไม้ประดับขนาดใหญ่ค่ะน้ำท่วมขังนาน10วันแล้วนะคะไม้ดอกไม้ประดับหลากชนิดเริ่มเสียหายเน่าเสียเกษตรกรหลายคนรอคอยอย่างมีความหวังต้องการให้เร่งพร่องน้ำอยากให้น้ำลดเร็วๆและคาดหวังเรื่องการช่วยเหลือเยียวยาจากภาครัฐด้วยค่ะสวนไม้ดอกไม้ประดับของชาวบ้านคลอง15ตำบลคลองใหญ่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกถูกน้ำท่วมเต็มพื้นที่ระดับน้ำยังคงท่วมสูงนะคะแล้วคุณผู้ชมดูภาพน้ำมันเริ่มเปลี่ยนเป็นสีดำส่งกลิ่นเน่าเหม็นท่วมขังนาน10วันแล้วค่ะทำให้พันธุ์ไม้หลากชนิดเริ่มเน่ารากมันเน่าต้นก็เริ่มเหี่ยวใบเริ่มเฉาบางพันธุ์ที่ทนทานกว่าก็ยังไม่แน่ใจว่าจะรอดหรือไม่เกษตรกรชาวสวนบอกแบบนั้นถ้าน้ำยังไม่ลดลงก็ตายไปด้วยกันทั้งหมดและที่สำคัญเกษตรกรบอกน้ำท่วมรอบนี้ท่วมสวนไม้ดอกไม้ประดับเสียหายทั้งหมดและยังไม่ได้รู้ว่าจะได้รับการเยียวยาอย่างไรนะคะเบื้องต้นทางเกษตรจังหวัดนครนายกให้ข้อมูลบอกว่าเกษตรกรที่เพาะพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับกว่า900รายและขึ้นทะเบียนเกษตรกรเอาไว้จะได้รับเงินชดเชยเยียวยาไร่ละ6,800 บาทจำนวนไม่เกิน30ไร่
2: นี่นะคะทางสำนักงานเกษตรจังหวัดเองเนี่ยเราแบ่งพี่น้องเกษตรกรออกเป็น2กลุ่มค่ะกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้ก่อนเกิดภัยกลุ่มนี้ได้รับการช่วยเหลือแน่นอนนะคะอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มพี่น้องเกษตรกรที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรก่อนเกิดภัยนะคะหรือว่าไม่ได้ขึ้นเลยตั้งแต่ทำการเกษตรมาค่ะกลุ่มนี้เนี่ยเราก็จะให้ลงชื่อนะคะชนิดพืชที่เสียหายจำนวนพื้นที่เท่าไหร่นะคะพื้นที่ตั้งแปลงอยู่ที่ไหนอันนี้นะคะเราก็จะสื่อสารประสานไปกับทางกรมส่งเสริมการเกษตรแล้วก็ส่งต่อไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เผื่อว่าจะมีในส่วนของการเยียวยาพี่น้องเกษตรกรเพิ่มเติมค่ะ
1: สำหรับกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเอาไว้จะทำอย่างไรเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่ไปสำรวจพื้นที่ที่เสียหายทั้งหมดและสรุปข้อมูลส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตรและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะเพื่อให้ส่วนกลางพิจารณาถ้าหากว่ามีหลักเกณฑ์เยียวยาช่วยเหลือกันได้เพิ่มเติมไทย PBS ยังนำถุงยังชีพเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านพื้นที่หมู่1ตำบลบางสมบูรณ์อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกค่ะมีตัวแทนชาวบ้านพายเรือออกมารับที่บริเวณริมถนนนะคะระยะทางเข้าออกหมู่บ้านกว่า2กิโลเมตรใช้เวลาพายเรือกันเข้าออกเนี่ยนานเกือบ1ชั่วโมงเป็นชั่วโมงนะคะกว่าจะออกมาซื้อเสบียงมารับเสบียงกันได้ตามกันต่อค่ะวันพรุ่งนี้สถานีประชาชนสัญจรไปสัญจรกันที่นนทบุรีนะคะจะไปพูดคุยปัญหากับคนเมืองนนคนเมืองน้ำท่วมทุกปีน้ำท่วมซ้ำซากที่คนริมน้ำต้องเผชิญค่ะ
0: มาที่ฝั่งตะวันตกครับสมุทรสงครามอ่วมน้ำท่วมเหมือนกันครับตอนนี้ทุเรียน3น้ำสิ่งที่น่าเป็นห่วงไม่ใช่เรื่องผลผลิตครับแต่ต้นทุเรียนถ้าน้ำท่วมนานกว่านี้ก็อาจจะไม่รอดครับต้นทุเรียนในสวนของนายเอกชัยเทียนชัยกำนันตำบลบ้านปราโมทอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามครับตอนนี้สภาพมันทรุดโทรมใบเหลืองแล้วก็หลุดร่วงครับหลังถูกน้ำท่วมตั้งแต่27กันยายนน้ำท่วมนานและตอนนี้ยังท่วมอยู่ยังไม่ลดเจ้าของสวนเนี่ยบอกว่าที่นี่ครับเป็นสวนผสมผสานปลูกทุเรียน400กว่าต้นตอนนี้ถูกน้ำท่วมเสียหายนะครับคาดว่าจะเหลือรอดประมาณ20ต้นเท่านั้นมูลค่าความเสียหายหลายล้านบาทครับแต่ที่รู้สึกเสียใจก็คือทุเรียนที่ดูแลมานานครับมันกำลังจะตายต่อหน้าต่อตาแล้วก็อาจทำให้ทุเรียน3น้ำซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสมุทรสงครามสูญหายแล้วก็เหลือแค่ตำนานครับ
3: น้ำลงก็ปล่อยทิ้งแล้วครับไม่เอาทอดใจคือยอมไปต่อไม่ไหวอ่ะเพราะว่าอย่างน้อยๆอ่ะมูลค่าเท่าไหร่หลายล้านอย่างที่ลงมันไม่ใช่อ่ะน่าเอาแค่ประเมินน้อยๆแต่จริงๆมหาศาลนะจริงๆบอกเพราะว่าทุเรียนปีๆอ่ะหลายๆที่อ่ะเขาขายอ่ะเราไม่รู้จำนวนเขาหรอก
4: ไม่เอาของผู้ใหญ
3: ่ของผมเนี่ยเราของผมนี่คือก็ปีก็ได้จำนวนเงินก็หลายล้านที่ขายได้นะทีนี้ว่าผมห่วงอย่างเดียวคือมันจะเป็นตำนานไงใช่ป่ะ
1: กรมส่งเสริมการเกษตรพบว่าปัจจุบันมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมรวมแล้ว50จังหวัดนะคะประกาศเขตให้ความช่วยเหลือ

0: ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้ว33จังหวัดพื้นที่การเกษตรเสียหายกว่า 1,700,000 ไร่เกษตรกรเดือดร้อนกว่า 150,000 รายข้าวเสียหายมากที่สุดกว่า 1,300,000 ไร่รองลงมาคือพืชไร่และพืชผักตามด้วยไม้ผลค่ะซึ่งส่งผลเสียต่อไร่ถือว่าสูงมากกรมส่งเสริมการเกษตรจึงจัดทีมวิชาการลงพื้นที่จังหวัดระยองและจันทบุรีไปให้คำแนะนำเกษตรกรในการฟื้นฟูสวนไม้ผลโดยเฉพาะสวนทุเรียนค่ะ
1: ทีมของผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตรและก็หน่วยวิชาการได้ลงพื้นที่ไปที่ภาคตะวันออกนะครับวันนี้ก็ไปที่ระยองนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะต่อไปที่จันทบุรีก็ไปดูแลให้คำแนะนำในการฟื้นฟูนะครับเราก็ใช้วิธีการฟื้นฟูดูแลเพื่อรักษาต้นให้มันอยู่นะครับเพราะว่าเพื่อให้จะมีโอกาสที่จะให้ผลผลิตในอนาคตได้นะครับทีมงานของกรมส่งเสริมการเกษตรภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ลงพื้นที่ไปดูแลกันนะครับ
2: เรื่องเงินเยียวยาครับเกษตรกรนั่งดูข่าวอยู่ตอนนี้น่าจะตกใจนะครับอย่างกำนันเมื่อสักครู่เนี่ยสวนทุเรียนเสียหายเป็นล้านแต่หลักเกณฑ์การเยียวยาที่กระทรวงเกษตรเขาเอาอัตราการช่วยเหลือตามระเบียบใหม่ของกระทรวงการคลังมาใช้จ่ายตามพื้นที่เสียหายจริงไม่เกิน30ไร่ต่อรายครับข้าวอยู่ที่ไร่ละ 2,240 บาทพืชไร่และพืชผักไร่ละ 3,180 บาทครับไม้ผลกรณีเสียหายสิ้นเชิงจนไม่สามารถฟื้นฟูได้ไร่ละ 6,800 บาทครับส่วนกรณีที่ยังฟื้นฟูได้จะได้รับการช่วยเหลือครึ่งเดียวไร่ละ 3,400 บาทครับทั้งนี้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรต้องอัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุกปีนะครับถ้ายังไม่ได้ขึ้นทะเบียนก็จะไม่ได้รับการเยียวยาในส่วนนี้ครับ
0: เราใช้เวลาทั้งหมดประมาณ1ชั่วโมงนะคะตั้งแต่เปิดรายการกันมาฉายให้ได้เห็นภาพความบอบช้ำในพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมแต่ตอนนี้ฝนมันกำลังจะไปพื้นที่ภาคใต้แล้วค่ะก่อนที่กรมอุตุนิยมวิทยาจะมีประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ระหว่างวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้เครือข่ายเยาวชนในพื้นที่ชายแดนใต้เตรียมการเอาไว้ล่วงหน้าแล้วตั้งแต่2ถึง3เดือนก่อนนะคะที่บอกว่าเตรียมการเขามีการฝึกอบรมในการเพิ่มทักษะเรื่องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำเพื่อรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นติดตามในขยายเสียงเปลี่ยนเมืองกับคุณวิภาพรวัฒนวิทย์ค่ะ

0: ากวิกฤตหลายครั้งที่ผ่านมาสะท้อนตรงกันว่าปัญหาใหญ่ที่สุดในสถานการณ์ภัยพิบัติคือพอเกิดภัยแล้วไปไม่ถึงไปไม่ทันค่ะไปไม่ถึงพื้นที่ห่างไกลไม่พอแถมหลงทางด้วยนั่นเป็นภัยพิบัติที่เกิดขึ้นซ้อนภัยอีกนะคะการดึงศักยภาพของคนในพื้นที่ให้สามารถดูแลตัวเองได้ก่อนอันนี้เป็นหัวใจสำคัญเครือข่ายเยาวชนในพื้นที่ภาคใต้ก็เลยกำลังเร่งอบรมสร้างความพร้อมรับมือภัยพิบัติค่ะ
1: การเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยพิบัติเนี่ยไม่ว่าจะเป็นก่อนเกิดภัยระหว่างเกิดภัยแล้วก็หลังเกิดภัยนะครับเราจะเตรียมความพร้อมตั้งแต่เนิ่นๆนะครับก่อนเกิดภัยเนี่ยเราจะให้องค์ความรู้ให้แก่เยาวชนและก็ชุมชนต่างๆนะครับเช่นการฝึกการขับเรือยนต์การเทรนนิ่งต่างๆแล้วก็การอพยพผู้คนแล้วก็ฝึกการเรียนรู้ที่จะจัดการกับภัยพิบัติอย่างถูกต้องทุกวิธีครับอยากให้เยาวชนเนี่ยลุกขึ้นมารับมือกับภัยพิบัติได้ด้วยตนเองนะครับไม่จำเป็นจะต้องพึ่งพาหรือว่ารอคนอื่นให้ช่วยเหลือเราแต่ว่าเราเนี่ยสามารถที่จะลุกขึ้นมาช่วยเหลือตนเอง
2: คือตอนนี้เรามีประสบการณ์จากหลายๆปีที่ผ่านมาประเด็นคือ1ไปไม่ทัน2ไปไม่ถึง3พอไปถึงแล้วหลงทางตอนนี้เราก็เลยเปลี่ยนแนวคิดให้คนในพื้นที่เขาจัดการตัวเองให้ได้ก่อนสิ่งที่เราให้ก็คือเรื่องของความรู้เรื่องของทักษะเรื่องของความปลอดภัยเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วคุณจะต้องทำยังไงคุณจะรู้ได้ไงว่าน้ำกำลังจะมาอะไรพวกนี้ครับคือเราสอนเรื่องความรู้พวกนี้ทั้งหมด
0: นอกจากการเตรียมคนและอุปกรณ์แล้วอีกหนึ่งบทเรียนสำคัญก็คือข้อมูลด้านภัยพิบัติค่ะที่เดิมมักจะถูกจัดเก็บแบบกระจัดกระจายอยู่หลายๆหน่วยงานทำให้การวิเคราะห์สถานการณ์การตัดสินใจและการประสานความช่วยเหลือทำได้ไม่เต็มประสิทธิภาพนะคะปัจจุบันอาจารย์สมพรช่วยอารีค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการภัยพิบัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีมีการนำแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า ROD นะคะ Resilient Opportunity and Design ค่ะมาใช้ร่วมกับเครื่องมือดิจิตอลอื่นๆอย่างเช่น pbwatch.net เครื่องมือดิจิตอลอย่าง Windy ที่เราดูกันแล้วก็ปัตตานี Water GIS นะคะแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า ROD อาจารย์บอกว่าแพลตฟอร์มนี้มันมาจากคำว่ารอดค่ะเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพอากาศเรดาร์ฝนภาพถ่ายดาวเทียมรวมถึงระดับน้ำแบบเรียลไทม์และจำลองน้ำท่วมในแต่ละพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมและเป็นเครื่องมือในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมให้ประชาชนร่วมกันบันทึกข้อมูลแล้วก็เชื่อมโยงข้อมูลซึ่งกันและกันไม่เพียงช่วยให้เห็นภาพรวมที่แม่นยำขึ้นนะคะแต่ยังสร้างกระบวนการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองทำให้ชุมชนมีข้อมูลสามารถตั้งรับภัยพิบัติอย่างเป็นระบบค่ะ
3: เรามีแพลตฟอร์มที่บูรณาการข้อมูลใน3จังหวัดเนี่ยปีนี้เราจะขึ้นแบบเต็มรูปแบบนะครับมีข้อมูลระดับน้ำมีข้อมูลปริมาณน้ำฝนมีเรดาร์มีความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นพร้อมกับการติดต่อกับทางระดับตำบลซึ่งเรามีทีมจำนวนหนึ่งที่ไปอยู่กับตำบลรายตำบลที่อาจจะสื่อสารกันแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ครบทั้งหมดเราจำเป็นต้องมีอาสาสมัครระดับตำบลที่มาอยู่กันในกลุ่มไลน์ที่จะทำงานด้วยกันซึ่งจริงๆในกลุ่มใน3จังหวัดเนี่ยมีอยู่เยอะมากนะคือเราจะเชื่อมเครือข่ายอาสาสมัครทั้งหมดเนี่ยที่อยู่ในพื้นที่มาเชื่อมข้อมูลกันรายงานข้อมูลเข้ามาแบบไหนอันนี้สำคัญมาก
0: ทั้งหมดนี้คือความเคลื่อนไหวของคนในพื้นที่ชายแดนใต้ค่ะที่พยายามจัดการภัยพิบัติเชิงรุกตั้งแต่การสร้างทักษะระดับเยาวชนไปจนถึงการใช้ฐานข้อมูลเพื่อตัดสินใจในยามวิกฤตนะคะทั้งสองท่านคะการรวบตึงข้อมูลให้ท้องถิ่นวิเคราะห์ตัวเองได้จะเป็นทางรอดที่สำคัญในภัยพิบัติค่ะ
4: ขอบคุณคุณวิภาพรค่ะ
5: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับกว่า1เดือนนะครับตอนนี้ระเบียบในการล้อมคอก Data Center ออกมาแล้วครับมีเกณฑ์ขั้นต่ำออกมาแล้วแปลว่าอย่างน้อยจะต้องทำ1 2 3ตามนี้ถึงจะตั้งได้ครับธุรกิจ Data Center ที่กำลังเติบโตแต่ขาดการควบคุมนะครับนำมาสู่การจัดระเบียบธุรกิจ Data Center ครับรองนายกและรัฐมนตรีคลังกล่าวถึงความคืบหน้านะครับบอกว่าตอนนี้ออกหลักเกณฑ์ขั้นต่ำแล้วสำหรับการกำกับดูแล Data Center ซึ่งให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการมิติทางสังคมและผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมครับ
6: วันนี้ทำเรื่อง Minimum Standard เสร็จแล้วอันที่สองก็คือว่าจะทำยังไงให้ต่อไปการลงทุน Data Center จะต้องให้คำนึงถึงเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและประโยชน์กับประเทศไทย
5: มีรายงานครับว่าการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center กำหนดให้ Data Center ที่ใช้ไฟฟ้าตั้งแต่ 0.5 เมกะวัตต์ต้องแจ้งจดประกอบธุรกิจกับกระทรวงดิจิทัลครับ มีการแบ่ง Data Center เป็น5ไซส์5ขนาดด้วยกันตามปริมาณการใช้ไฟนะครับพร้อมกับกำหนดค่าไฟ2อัตราเพื่อจูงใจให้ใช้พลังงานสะอาดครับขณะที่กระทรวงมหาดไทยเตรียมออกกฎควบคุมอาคาร Data Center โดยเฉพาะและการกำหนดโซนนิ่งเป็นต้นผู้บริหาร Google Cloud ประเทศไทยหนึ่งในบริษัทที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง Data Center ที่ชลบุรีครับสนับสนุนให้มีการวางมาตรฐานให้ชัดเจนนะครับยอมรับครับว่าช่วงที่หลักเกณฑ์ยังไม่นิ่งอาจจะทำให้นักลงทุนบางส่วนชะลอการตัดสินใจนะครับแต่ในระยะยาวจะสร้างความเชื่อมั่นโดยเฉพาะการมีนโยบาย Direct PPA หรือสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่างผู้ผลิตที่เปิดให้ผู้ประกอบการซื้อพลังงานสะอาดโดยตรงครับ
7: แน่นอนครับตอนนี้มีการพิจารณาอยู่ก็อาจจะมีการสโลว์ดาวน์นิดนึงแต่เราไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นปัญหาในระยะยาวเราคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีครับเพราะผลลัพธ์ที่จะออกมาผมก็เชื่อว่าถ้าเกิดตามที่ฟังข่าวเหมือนกันก็คือก็คงภายใน1หรือ1เดือนนี้ใช่มั้ยครับหรือใน1หรือ2เดือนเนี้ยครับในความชัดเจนนั้นผมว่าเป็นสิ่งที่ดีครับหนึ่งในนโยบายหลักๆเลยที่เราสนับสนุนแล้วเราก็ส่งเสริมให้อยากให้มีขึ้นก็คือเรื่องกฎหมายเรื่อง Direct PPA ใช่ไหมครับก็สามารถให้ Google ซื้อพลังงานสะอาดได้โดยตรงจากผู้ผลิตครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในนโยบายที่เราก็รอติดตามครับ
5: นอกจากนี้ครับสิ่งที่ต้องเร่งทำก็คือการพัฒนาทักษะคนไทยนะครับโดยเฉพาะเรื่อง AI และ Cloud เพื่อรองรับการเติบโตของ Data Center ครับในมุมมองของนักลงทุนนะครับที่เลือกปักหมุดประเทศไทยมองว่าไทยยังมีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานการขยายตัวของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและนโยบายส่งเสริมการลงทุนจากภาครัฐครับแม้ว่าภาคประชาชนจะมีความกังวลเรื่องความพร้อมของระบบไฟฟ้าและน้ำโดยบริษัทเนี่ยบอกว่าก่อนตัดสินใจลงทุนได้ประเมินทั้งไฟน้ำพื้นที่และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมไว้แล้วครับขณะที่ช่วงก่อสร้างคาดว่าจะสร้างการจ้างงานประมาณ 4,000 คนต่อปีนะครับโดยมีผู้รับเหมาและคู่ค้าในประเทศ

0: เทศเข้ามามีส่วนร่วมและระยะดำเนินงานจะมีการจ้างบุคลากรไทยครับในสายงานวิศวกรรมโลจิสติกและบริหารครับ
1: ชาวชุมชนใต้ทางด่วนกำลังแสดงความกังวลโครงการก่อสร้างทางพิเศษชั้นที่2ช่วงระยะทางงามวงวานพระราม9นะคะมูลค่ามากกว่า 35,000 ล้านบาทค่ะโครงการนี้ถูกตั้งคำถามเรื่องความคุ้มค่าและความโปร่งใสในการต่ออายุสัมปทานนะคะวันนี้ทางสภาองค์กรของผู้บริโภคร่วมกับทางสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเดินทางมาให้ข้อมูลกับไทย PBS ค่ะเป็นข้อมูลเรื่องผลกระทบและความกังวลของผู้คนพร้อมกับการคัดค้านการแก้สัญญาขยายเวลาสัมปทานให้เอกชนรายเดิมนะคะยาวนานถึง22ปี5เดือนค่ะตัวแทนสภาองค์กรของผู้บริโภคตัวแทนสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและตัวแทนประชาชนจากชุมชนใต้ทางด่วนศรีรัฐยื่นหนังสือและมอบข้อมูลให้ไทย PBS เกี่ยวกับโครงการทางพิเศษชั้นที่2หรือ Double Deck ช่วงงามวงวานพระราม9ค่ะข้อกังวลสำคัญอยู่ที่รูปแบบโครงการที่อ้างถึงการแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดด้วยการให้เอกชนลงทุนก่อสร้างประมาณ 35,000 ล้านบาทแต่ว่ารัฐต้องแลกด้วยการแก้ไขสัญญาต่ออายุสัมปทานออกไปอีก22ปี5เดือนซึ่งถ้ารวมกับสัมปทานเดิมที่เคยต่ออายุมาแล้วจะทำให้เอกชนเจ้าเดิมรายเดิมผูกขาดทางด่วนเส้นนี้ยาวนานถึง71ปี
2: จริงๆแล้วสัญญาจะหมดแล้วสัมปทานปี2578จะหมดแล้วรายได้ทั้งหมดจะกลับมาเป็นของหลวงทั้งหมดนะครับนะฮะแต่การสร้างแค่ 35,000 ล้านเนี่ยต้องขยายระยะเวลาสัมปทานไปอีกต้อง20กว่าปี22ปี5เดือนเป็นมูลค่าที่ต้องแบ่งสัมปทานให้ไปอีก 170,000 ล้านนั่นแหละครับเราถึงมองว่านี่ก็ไม่คุ้มค่าในเรื่องของการลงทุนและในเรื่องกฎหมายถ้าถามว่าโครงการนี้มันเป็นโครงการที่ควรจะเปิดประมูลใหม่ไหมมันเหมือนกับล็อกสเปคหรือเปล่าว่าการให้กับเจ้าเดิมเป็นคนก่อสร้างแล้วก็ขยายสัมปทานให้กับเจ้าเดิมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสงสัย
0: อีกประเด็นหนึ่งที่ชาวบ้านเป็นห่วงครับก็คือสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตนะครับเพราะโครงสร้างทางด่วนเดิมไม่ได้ถูกออกแบบมารองรับทางด่วนชั้นที่2ตั้งแต่แรกครับทำให้เกิดคำถามเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยนะครับรวมถึงมลพิษทางเสียงฝุ่นละอองและแรงสั่นสะเทือนระหว่างการก่อสร้างครับตัวแทนชุมชนสุขสวัสดิ์ที่ต้องอาศัยอยู่ใกล้กับอาคารโครงสร้างแสดงความเป็นห่วงครับว่าโครงการนี้จะยิ่งซ้ำเติมคุณภาพชีวิตให้แย่ลงไปหรือเปล่าโดยที่ประชาชนในพื้นที่กลับไม่เคยได้รับการรับฟังความคิดเห็นอย่างแท้จริงครับ
3: จะมีการช่วยเหลือเยียวยาเราไม่ต้องการค่ะจะกี่ล้านเราไม่ต้องขอชีวิตพวกเราขอความเป็นคนจนของพวกเราบ้างอย่าเหยียบกันเกินไปเราไม่ต้องการค่ะไม่ได้ต้องการเงินที่เขาจะมาเยียวยาแต่เราต้องการสภาพชีวิตและความเป็นอยู่เดิมๆของเรา
1: สภาองค์กรของผู้บริโภคและเครือข่ายภาคประชาชนเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมาธิการการคมนาคมนะคะทั้งการเปรียบเทียบทางเลือกในการแก้ไขปัญหาจราจรการศึกษาความจำเป็นการเพิ่มช่องทางรถยนต์ไม่ได้ช่วยลดรถติดได้อย่างยั่งยืนและขอให้เร่งเปิดเผยรายงานการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรือ EIA รวมไปถึงการประเมินเรื่องความคุ้มค่าทางการเงินเพื่อความโปร่งใสและประโยชน์สูงสุดค่ะ
0: ส้มฟ้าแท็กทีมยื่นซักฟอกอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลอนุทินนะครับซักฟอกค่ายสีน้ำเงินเป็น18รัฐมนตรีในโควต้าของพรรคภูมิใจไทยครับน่าสนใจนะครับไม่มีรัฐมนตรีของค่ายสีแดงพรรคเพื่อไทยถูกอภิปรายเลยก็เลยมีคนตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะหรือว่าจริงๆแล้วค่ายสีแดงมีการปล่อยการบ้านปล่อยข้อสอบไปบ้างหรือเปล่านะครับส่วนยัตติที่เขายื่นในการซักฟอกครั้งนี้ครับใช้ชื่อยัตติว่าเป็นศัตรูและเป็นอาชญากรรมต่อระบอบประชาธิปไตยครับส.ส. 5พรรคฝ่ายค้านในสภานะครับนำโดยนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านและหัวหน้าพรรคประชาชนร่วมลงชื่อ145คนครับยื่นยติขออภิปรายไม่ไว้วางใจแบบลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา151ยื่นต่อนายโสพลสารำประธานสภาผู้แทนราษฎรครับนายณัฐพงษ์แถลงการทำงานร่วมกันของพรรคฝ่ายค้านนะครับผ่านการรวบรวมข้อมูลเอกสารหลักฐาน ยื่นยติอภิปรายไม่

0: ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล18คนด้วยกันและเรียกว่าระบอบสีน้ำเงินครับซึ่งมีพฤติกรรมพฤติการกำลังกินรวบประเทศซึ่งกลุ่มบุคคลเหล่านี้ถือเป็นศัตรูและเป็นอาชญากรรมต่อระบอบประชาธิปไตยครับซึ่งระบอบสีน้ำเงินที่ไม่ใช่แค่อำนาจในสภาแต่รวมไปถึงวุฒิสภาหรือสว.และองค์กรอิสระครับทั้งที่เป็นกลไกการห่วงดุลและตรวจสอบจึงไม่ไว้วางใจให้ใช้อำนาจบริหารราชการแผ่นดินต่อไปเนื่องจากพบว่าเกี่ยวข้องกับการหัวเลือกสว.ทุจริตสอบท้องถิ่นบริหารจัดการน้ำท่วมบกพร่องและเป็นเหตุให้ประชาชนต้องเผชิญวิกฤตต่างๆครับ
1: การอภิปรายในครั้งนี้เราต้องการอภิปรายไม่ไว้วางใจต่อระบอบสีน้ำเงินซึ่งกำลังกินรวบประเทศนี้อยู่พวกเรามองว่าระบอบสีน้ำเงินนี้เป็นศัตรูและเป็นอาชญากรรมต่อระบอบประชาธิปไตยอยู่ตรงข้ามกับความเป็นประชาธิปไตยอย่างชัดเจนและกำลังกินรวบประเทศนี้อยู่ไม่ใช่แค่อำนาจในสภาผู้แทนราษฎรอย่างเดียวเท่านั้นแต่อาจจะยังหมายรวมถึงสมาชิกวุฒิสภาหรือว่ากลไกในการถ่วงดุลตรวจสอบอย่างเช่นองค์กรอิสระด้วยดังนั้นเนื้อหาในการอภิปรายไม่ไว้วางใจครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโกงสว.ทุจริตสอบท้องถิ่นปัญหาวิกฤตประชาชนต่างๆอย่างเช่นการบริหารจัดการน้ำท่วมต่างๆล้วนอยู่ในกรอบของการอภิปรายไม่ไว้วางใจเหล่านี้ทั้งสิ้น
2: เปิดชื่อกันค่ะ18รัฐมนตรีมีใครกันบ้างแน่นอนค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะนายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมส่วนรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีทั้ง4คนคือนายณพินทร ศรีสันพางนางสาวสุภมาศอิสระภักดีนายพระดอนปริศนานันทกุลและนางสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะมีรัฐมนตรีช่วยอีก3คนค่ะประกอบไปด้วยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายเจเศรษฐไทยเศรษฐและนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยค่ะ
0: ท่านผู้ชมครับเรื่องนี้มีเอ๊ะนะครับทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้าน5พรรคเนี่ยรวมเสียงส.ส.ได้159คนครับแต่ลงชื่อไม่ครบลงชื่อแค่145คนหายไป14คนจากการที่ทีมข่าวสอบถามไปยังพรรคฝ่ายค้านนะครับฝ่ายค้านเขาก็ชี้แจงครับ14คนที่หายไปนั้นบางคนติดภารกิจประชุมรัฐสภาโลกนะครับซึ่งส.ส.ใน5พรรคนี้ถือว่าเป็นเอกภาพร่วมกันที่จะยื่นยติไม่ยื่นอยู่พรรคเดียวก็คือพรรคกล้าทำครับอันนี้ก็ไม่แปลกใจแต่ที่เป็นที่น่าสังเกตครับระหว่างการแถลงข่าววันนี้ดูนะครับมีนางมณพรเจริญศรีส.ส.นครพนมพรรคเพื่อไทยมาร่วมนั่งฟังการแถลงข่าวด้วยสอดรับกับกระแสข่าวที่ว่าส้มฟ้าแท็กทีมซักฟอกถล่มน้ำเงินโดยมีแดงซึ่งหมายถึงเพื่อไทยนะครับผสมโรงอยู่ด้วยผ่านเงื่อนไขว่าต้องไม่มีชื่อรัฐมนตรีโควต้าพรรคเพื่อไทยและตามยติครับก็เป็นรัฐมนตรีพรรคสีน้ำเงินทั้งนั้นเลยที่ถูกอภิปรายเท่ากับว่าครึ่งหนึ่งของครม.อนุทิน2นะครับโดยมี8คนที่เหลือเนี่ยเป็นรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยส่วนอีก9คนเป็นรัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยและเป็นรัฐมนตรีที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อ13คนซึ่งถูกกล่าวหาในคดีหัวเลือกสว.ครับขณะที่1ใน9รัฐมนตรีก็คือนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วซึ่งมีสถานะเป็นแคนดิเดตนายกของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยมีชื่ออยู่ในกลุ่มนั้นด้วยสำหรับกรอบเวลาในการเปิดอภิปรายตามยติซักฟอกครับนายโสพลประธานสภาตอบรับที่จะประสานงานกับครม.ตามข้อบังคับภายใน14วันเพื่อให้ได้ข้อสรุปร่วมกันนะครับเรื่องวันเวลาในการบรรจุวาระคาดการครับว่าน่าจะเป็นช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้ครับ
2: สสสกลนครของพรรคกล้าธรรมยื่นหนังสือร้องเรียนต่อคณะกรรมาธิการอุตสาหกรรมนะคะขอให้เร่งตรวจสอบเรื่องการเอื้อทุน

0: างชาติเข้าไปสำรวจแร่โพแทสในพื้นที่กว่า 700,000 ไร่หรือไม่ค่ะเพราะว่ากลัวว่าจะไปกระทบกับภาคการเกษตรและสิ่งแวดล้อมนะคะโดยขอให้ทางภาครัฐนั้นชี้แจงข้อเท็จจริงเป็นลายลักษณ์อักษรค่ะ
1: สื่อมวลชนและก็ผู้เข้าร่วมฟังแถลง
0: สามส.ส.ของพรรคกล้าธรรมประกอบไปด้วยนายชาตรีล่าพรมนายสิริภพสมผลและนางสาววงศ์สะเคื้อบุญสนยื่นหนังสือต่อนายการุณคูเจริญชัยกุลส.ส.เชียงใหม่ของพรรคกล้าธรรมซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการการอุตสาหกรรมสภาผู้แทนราษฎรค่ะขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีกระแสข่าวเกี่ยวกับการขออนุญาตสำรวจแร่โพแทสในจังหวัดสกลนครนายศิรภพบอกว่าประชาชนในจังหวัดสกลนครและหลายจังหวัดภาคอีสานกังวลเกี่ยวกับกระแสข่าวที่บอกว่ามีนายทุนต่างชาติได้รับใบอนุญาตสำรวจแร่โพแทสจึงตรวจสอบข้อมูลกับทางอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนครและทางกระทรวงอุตสาหกรรมได้รับการยืนยันว่ายังไม่มีการออกใบอนุญาตฉบับใหม่ในการสำรวจค่ะ
1: สิ่งที่พี่น้องประชาชนมีความกังวลนั่นก็คือในความชัดเจนที่ออกมาปฏิเสธเนี่ยยังไม่มีความชัดเจนจากทางกระทรวงเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วก็ยังไม่มีสิ่งที่เป็นหลักประกันนะครับเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนว่าในระหว่างนี้จะไม่มีการออกใบอนุญาตฉบับใหม่ต่อไปหลังจากที่กระแสข่าวมันซบเซาลงแล้วนะครับเพราะว่าในการสำรวจแร่โพแทสแล้วก็ทำเหมืองขนาดใหญ่ที่เราได้ทราบข่าวกันมาเนี่ยมันก็จะเกิดส่งผลกระทบนะครับไม่ว่าจะเป็นต่อสิ่งแวดล้อมต่อคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนนะครับต่อการทำไร่นาของพี่น้องเกษตรกรและก็ชาวบ้านซึ่งมีพื้นที่ที่อยู่ในเขตในการสำรวจแร่เนี่ยนับแสนไร่
2: นางสาววงศ์อะเคื้อกล่าวนะครับว่าประชาชนมีความกังวลต่อการทำเหมืองแร่โพแทสในพื้นที่กว่า 700,000 ไร่ครับเพราะจังหวัดสกลนครเนี่ยพึ่งพาภาคการเกษตรเป็นหลักจึงห่วงผลกระทบต่อพื้นที่สีเขียวพื้นที่เกษตรสภาพดินและการทรุดตัวของดินครับเรียกร้องให้ภาครัฐเปิดเวทีรับฟังประชาชนและชี้แจงข้อมูลอย่างตรงไปตรงมานะครับขณะที่นายการุณบอกว่าจะนำเรื่องนี้นะครับเสนอต่อประธานกรรมธิการการอุตสาหกรรมเพื่อเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงข้อเท็จจริงครับโดยเฉพาะประเด็นข้อมูลเกี่ยวกับคุณต่างชาติยืนยันนะครับจะเร่งตรวจสอบเพื่อหาข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ครับสำหรับจังหวัดนครพนมครับตัวแทนชาวบ้านจาก11หมู่บ้านรวมตัวกันที่เทศบาลตำบลฝั่งแดงนะครับแสดงจุดยืนคัดค้านบริษัทเอกชนยื่นขอออกอาชญาบัตรพิเศษสำรวจแร่โพแทสและเกลือหินในตำบลธาตุพนมฝั่งแดงธาตุพนมเหนือและตำบลพระกลางทุ่งรวม 8,463 ไร่ในช่วง5ปีครับตัวแทนชาวบ้านบอกว่ามีความกังวลเพราะที่ผ่านมาครับไม่เคยรู้รายละเอียดโครงการเลยแล้วก็ไม่เคยมีส่วนร่วมทั้งที่เป็นเจ้าของพื้นที่ครับ
3: กังวลที่ว่าคือเมื่อได้รับใบอนุญาตแล้วใช่ไหมคะถึงเขามาขุดมาเจาะใช่ไหมคะเราจะไปห้ามเขาได้ยังไงในเมื่อเขาอ้างว่าเขามีใบอนุญาตอันนี้คือเป็นสิ่งที่ชาวบ้านกังวลมากค่ะคือยังไงเราก็คือทำตามสิทธิของประชาชนคนหนึ่งพึงมีคือการต่อต้านการถูกแร่โพแทสนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นในเมื่อผู้เซ็นอนุมัติปลายปากกาคือสิ่งสำคัญไม่ฉันก็ไม่ได้อยู่ที่ชาวบ้านแล้วค่ะขอความกรุณารัฐบาลนะคะให้เห็นใจประชาชน
4: ยืนยันเราเอาไหมครับ
3: ไม่เอาค่ะ
4: ไม่เอาแน่นอน
3: ไม่เอา
4: ไม่เอาแน่นอน
2: ล่าสุดครับอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนมนะครับส่งหนังสือถึงสำนักงานเทศบาลตำบลฝั่งแดงให้ปิดประกาศอาชญาบัตรพิเศษครับสำรวจแร่เป็นเวลา30วันซึ่งประกอบด้วยแผนงานและวิธีการสำรวจแร่ในพื้นที่ฝั่งนายกเทศมนตรีตำบลฝั่งแดงขอหารือกับนิติกรครับและขอความเห็นแนวอำเภอธาตุพนมก่อนตัดสินใจเนื่องจากชาวบ้านอำเภอธาตุพนมมีมติร่วมกันนะครับจะใช้วิธีอารยะขัดขืนคัดค้านครับ
0: สำหรับภาคอีสานนะคะมีพื้นที่ที่ได้รับประธานบัตรให้ทำเหมืองแร่โพแทสอีก3บริษัทนะคะคุณผู้ชมประกอบไปด้วย1บริษัทอาเซียนโพแทสชัยภูมิจำกัดมหาชนได้รับประธานบัตรอำเภอบำเหน็จนรงจังหวัดชัยภูมินะคะประธานบัตรมีอายุ25ปีมีกำลังการผลิต 1.23 ล้านตันต่อปีอันนี้อยู่ระหว่างการหาบริษัทร่วมลงทุน2ค่ะตำบลหนองไซอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาบริษัทไทยคาลิจำกัดได้รับประธานบัตร25ปีหยุดกิจการชั่วคราวเพราะว่าเครื่องจักรจมน้ำอยู่ใต้อุโมงค์ค่ะหาพื้นที่สำรวจอุโมงค์ใหม่แล้วก็เตรียมขยายพื้นที่ขอสัมปทาน

0: 3อำเภอเมืองอุดรธานีและอำเภอประจักษ์ศิลปาคมบริษัทเอเชียแปซิฟิกโพแทชคอร์ปอเรชั่นจำกัดได้รับประธานบัตร25ปีคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในปี2570และเริ่มผลิตปี2573นะคะสุดท้ายอำเภอวานอนนิวาจังหวัดสกลนครบริษัทไชน่าหมิงตาโพแทชคอร์ปอเรชั่นประเทศไทยเคยได้รับอัดยาบัตรพิเศษเพื่อสำรวจแร่โพแทชเมื่อวันที่12มกราคมปี2558นะคะสิ้นสุดวันที่11มกราคมปี2563แต่สำรวจไปได้เพียง3หลุมจากเป้าหมายกว่า50หลุมค่ะปรากฏว่าถูกคัดค้านและพบว่ามีความพยายามจะยื่นขอในการสำรวจครั้งใหม่ค่ะ
1: หลังจากมีกระแสข่าวนะครับว่าสตง.มีคำสั่งให้ไทย PBSชดใช้ค่าเสียหายกว่า85ล้านบาทครับรวมถึงดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้อำนวยการสสท.และพนักงานลูกจ้างรวม11คนนะครับวันนี้รองผอ.สสท.หรือว่าไทย PBS ได้ชี้แจงแถลงข่าวเรื่องนี้ครับ
2: ความรู้ความสามารถของบุคลากร
1: ช่วงเย็นที่ผ่านมาครับนายพิเศษจียาศักดิ์รองผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยด้านบริหารนะครับได้ชี้แจงกรณีที่มีกระแสข่าวว่าสตง.สั่งให้ชดใช้ค่าเสียหายกว่า85ล้านบาทรวมถึงดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้อำนวยการสสท.และพนักงานลูกจ้างรวม11คนจากกรณีที่มีการจัดซื้อจัดจ้างและจ่ายค่าตอบแทนผู้ดำเนินรายการและผู้ร่วมรายการไม่เป็นไปตามระเบียบโดยมีสื่อมวลชนจากหลายสำนักมาติดตามการแถลงข่าวนะครับรองผู้อำนวยการสสท.ชี้แจงครับบอกว่าการตรวจสอบของสตง.ดำเนินการเป็นปกติอยู่แล้วนอกจากนี้สสท.ยังต้องส่งรายงานประจำปีให้กับปปช.และปปท.ตรวจสอบรวมถึงชี้แจงการทำงานกับรัฐสภานะครับส่วนการจัดซื้อจัดจ้างยืนยันครับว่าทำตามระเบียบโปร่งใสเปิดเผยการจัดซื้อจัดจ้างขึ้นเว็บไซต์ขององค์กรและที่ผ่านมาไม่เคยมีการทุจริตที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรครับสำหรับกระแสข่าวที่ระบุว่าสตง.มีคำสั่งให้ไทย PBSชดใช้ค่าเสียหายกว่า85ล้านบาทรองผู้อำนวยการสสท.บอกว่ายังไม่ได้รับเอกสารจากสตง.อย่างเป็นทางการครับซึ่งตามหลักเมื่อมีการตรวจสอบจะต้องเปิดให้ผู้ถูกตรวจสอบชี้แจงและนำเสนอหลักฐานก่อนพร้อมตั้งคำถามกลับไปยังสตง.นะครับว่าทำไมข้อมูลการตรวจสอบถึงหลุดไปยังสื่ออื่นโดยที่ผู้ถูกตรวจสอบยังไม่ได้รับรู้ครับ
2: สสท.ยังไม่ได้รับหนังสือเลยนะครับไม่ได้รับหนังสือเลยนะครับที่พูดไปทั้งหมดเนี่ยนะครับมีแต่วนกันอยู่ในออนไลน์กับออฟไลน์หนังสือยังไม่มาแต่ผมก็ไม่เข้าใจในส่วนที่ว่าทำไมนะครับทำไมนะครับเราเป็นหน่วยรับตรวจท่านเป็นหน่วยตรวจนะครับท่านควรจะส่งให้เราก่อนไหมหรือควรท่านจะมาเรียกคุยกันไหมโดยวิธีที่เป็นปกติเป็น Exit Conference เปิดโอกาสให้เราได้มีการพูดคุยกันนะครับว่าจะมีการปรับปรุงอย่างไรเราก็ยอมรับนะครับถ้าสมมติว่าท่านชี้มาเป็นเรื่องที่ดีท่านชี้มาเป็นเรื่องที่ถูกต้องเรายินดีจะปรับปรุงซึ่งเราก็พร้อมปรับปรุงเราปรับตัวตลอดเวลาอยู่แล้วครับสื่อเราเป็นสื่อที่ปรับตัวค่อนข้างเร็วนะครับเพราะว่ามีเดียแลนด์สเคปมันก็เปลี่ยนไปเยอะนะครับพฤติกรรมผู้บริโภคก็เปลี่ยนไปเราถามว่าเราพร้อมไหมในการปรับเราพร้อมปรับแต่กรณีนี้ท่านนะครับผมก็ไม่ทราบว่าข้อมูลมันหลุดออกไปได้ยังไงนะครับถ้ามันเป็นข้อมูลที่เป็นจริงนะครับไม่ใช่เป็นข้อมูลเอกสารที่ทำขึ้นมาจาก AI นะครับแต่ว่าผมก็คิดว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยนะครับควรจะต้องมีการชี้แจงด้วยเหมือนกัน
0: สำหรับขั้นตอนหลังจากนี้ค่ะรองผู้อำนวยการสสท.ระบุว่าจะรอเอกสารอย่างเป็นทางการจากสตง.ก่อนจากนั้นจึงจะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปค่ะ
2: หน้าที่เป็นคนชี้เท่านั้นเองว่าชี้มันอยู่ตรงนั้นชี้มันอยู่ตรงนี้นะเขาก็ให้โอกาสนะครับอย่างที่บอกผมก็จะมีสิทธิ์ในการคัดค้านนะครับผมก็อาจจะขอใช้สิทธิ์ในการคัดค้านนะครับว่าผมไม่เห็นด้วยนะครับสิ่งที่ท่านส่งจดหมายมานะครับอันที่หนึ่งอันที่สองถ้าผมเห็นด้วยถ้าผมตั้งคณะกรรมการสอบนะครับก็อาจจะรอผลของคณะกรรมการสอบก็ได้ที่ท่านบอกขอให้ตั้งภายใน60วันอันนี้ก็ตามไลน์นะตามไลน์ยังไม่ได้เห็นหนังสือตัวจริงนะถ้าเชื่อตามไลน์ก็บอกว่า60วันแล้วก็ขอให้ส่งภายใน8เดือนคือ240วันใช่ไหมครับแล้วก็อาจจะทำแบบนั้นก็ได
0: ้บางช่วงของการสัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวตั้งคำถามถึงจำนวนเงินที่สตง.สั่งให้ชดใช้ค่าเสียหายที่พบว่ากว่า69ล้านบาทถูกระบุว่าเป็นค่าตอบแทนพิธีกรผู้ดำเนินรายการแขกรับเชิญและผู้ร่วมรายการในปีงบประมาณ2568 ประเด็นนี้รองผู้อำนวยการสสท.ตอบว่ายังไม่เห็นเอกสารอย่างเป็นทางการของสตง.จึงยังให้ข้อมูลไม่ได้และเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่ากระแสข่าวเรื่องการลงโทษไทย PBS ครั้งนี้เกี่ยวข้องกับความพยายามแก้กฎหมายเพื่อแก้ไขแหล่งที่มารายได้ของไทย PBS หรือไม่

0: 2026กว่า236ล้านบาทนะครับและมาพร้อมกับความสำเร็จอันดับที่1ของอาเซียนส่วนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลก็ปลื้มในผลงานบริษัทนะครับพร้อมเตรียมลุยต่อก็คือเป้าหมายในโอลิมปิกเกม2028ครับ
1: พัฒนาทักษะอย่างเต็ม
0: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเป็นประธานในพิธีมอบเงินรางวัลแก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาที่สร้างผลงานและก็ชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ทัพนักกีฬาไทยคว้าเหรียญรางวัลเนี่ยรวมไปถึง52เหรียญครับแบ่งเป็น18เหรียญทอง13เหรียญเงินและก็21เหรียญทองแดงส่งผลให้ประเทศไทยจบอันดับที่7ของเอเชียแต่ว่าเป็นอันดับที่1ของภูมิภาคอาเซียนโดยมีการจัดสรรเงินรางวัลตามหลักเกณฑ์ของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติรวมทั้งสิ้น236ล้าน6แสนบาทนะครับก็จะแบ่งเป็นเงินรางวัลสำหรับนักกีฬา165ล้าน5แสนบาทผู้ฝึกสอนก็คือ27ล้านกับอีก 50,000 บาทแล้วก็สมาคมกีฬานะครับ44ล้านกับอีก 550,000 บาทนะครับซึ่งสมาคมกีฬาตะกร้อกว่าเงินรางวัลสูงสุดครับ 68.8 ล้านบาทตามด้วยกรีธา 27.75 ล้านบาทอีสปอร์ตนะครับก็ได้ไป 23.25 ล้านบาทครับและก็วันนี้ก็มีรางวัลพิเศษนะครับอีก 800,000 บาทให้แก่เทพบิวพุทธิพลบุญสอนมาจากผลงาน2เหรียญทอง1เหรียญเงินแล้วก็ทำลายสถิติวิ่ง100เมตรและ200เมตรชายอีกด้วยนะครับด้านสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยที่คว้า1ทองจากวอลเลย์บอลชายหาดหญิงและก็1เหรียญทองแดงจากในร่มหญิงนะครับนายกสมาคมก็เผยว่านี่เป็นบริษัทที่ทำผลงานยอดเยี่ยมทุกประเภทเลยนะครับพร้อมเดินหน้าผลักดันเยาวชนขึ้นมาทดแทนเพื่อไม่ให้ขาดช่วงทางด้านของกัปตันชมพู่พรพันธ์เผยดีใจครับได้เห็นตัวเลขเงินรางวัลโอนเข้าบัญชีพร้อมยกให้ปีนี้เป็นปีทองที่ได้ไปโอลิมปิกและคว้าเหรียญเอเชียนเกมได้ด้านโค้ชออสมองหนทางข้างหน้าสู่โอลิมปิกเกม2028ในอีก20เดือนข้างหน้าโดยจะมีอีก7รายการใหญ่รออยู่นะครับนักกีฬาหลายคนต่อจากนี้ก็จะไปหาประสบการณ์ต่างแดนหรือว่าลีกต่างประเทศพร้อมเตรียมส่งสตาฟโค้ชไปดูงานในลีกยุโรปญี่ปุ่นและก็สหรัฐก่อนเรียกชุดใหญ่รวมพลในเดือนเมษายนปีหน้านะครับเพื่อสารฝันลุยต่อหลังจากรอคอยการไปโอลิมปิกมานานกว่า30ปีครับ
2: ก็จะมีรายการใหญ่ๆอยู่ประมาณ7รายการใน20เดือนนี้นะครับในปีหน้าเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ VNL นะครับแล้วก็จะมีWorld Cupนะครับอาจจะมี4เกมด้วยแล้วก็จะมี CV ครับด้วยนะครับประมาณ4รายการแต่ว่ารายการใหญ่ในระดับโลกเนี่ยจะมีอยู่2รายการซึ่งก็คงจะเป็นเรื่องที่จะต้องเตรียมตัวกันให้ดีให้เกิดความพร้อมที่สุดนะครับในการแข่งขันในปีหน้านะครับในช่วงลีกของต่างประเทศเนี่ยน่าจะเป็นช่วงเดือนกุมภามีนาเนี่ยจะเป็นช่วงที่เข้มข้นก็อยากให้สตาฟโค้ชแล้วก็ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬาเนี่ยได้ไปสัมผัสเวทีระดับprofessional นะครับเพื่อที่จะนำเอาความรู้ไม่ใช่แค่นักกีฬาอย่างเดียวนะครับเราต้องพัฒนาบุคลากรทางด้านผู้สอนด้วยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะทำนะครับ
3: ตัวเลขก็ตามที่ได้บอกไว้ค่ะก็เข้าเรียบร้อยค่ะแจ้งเตือนอาจจะยังค่ะแต่ว่าพอเปิดเข้าไปดูในแอปกรุงไทยก็เรียบร้อยค่ะได้รับเรียบร้อย
4: มันก็มีอะไรในปีนี้ครับ
3: มากเลยนะคะเพราะว่าเราได้ไปโอลิมปิกแล้วแล้วก็ในเอเชียนเกมเราก็ได้เหรียญทองแดงซึ่งเราก็มีสิทธิ์ในการยืนโพเดียมในครั้งนี้นะคะก็รู้สึกว่าอยากให้ทุกๆคนแฟนคลับชาวไทยทุกๆคนนะคะยังภาคภูมิใจไปกับเราจนถึงวันที่เราได้ไปโอลิมปิกจริง
0: โดยเงินรางวัลนับร้อยล้านบาทในวันนี้นะครับไม่เพียงแต่เป็นสิ่งตอบแทนหยาดเหงื่อและความเหนื่อยยากของทัพนักกีฬาไทยเท่านั้นแต่ยังเป็นหมุดหมายสำคัญที่สะท้อนว่าวงการกีฬาไทยกำลังเดินหน้าอย่างถูกทางและพร้อมที่จะต่อยอดความสำเร็จนี้ไปสู่เป้าหมายใหญ่ที่สุดในเวทีระดับโลกก็คือกีฬาโอลิมปิกเกมในปี2028ที่ลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาครับจากนั้นเรามาต่อกันที่ความเคลื่อนไหวของกองทุนกีฬานะครับซึ่งสมาคมกีฬา MMA ต้องปรับตัวเพื่อหารายได้เลี้ยงสมาคมหากมีการเปลี่ยนแหล่งที่มาของเงินกองทุนกีฬาซึ่งถือเป็นหนึ่งในแหล่งงบประมาณของสมาคมครับหลังจากรัฐบาลมีนโยบายยกเลิกการจัดสรรเงินบำรุงจากภาษีบาปให้กับ4องค์กรคือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสส.ไทย PBSกองทุนผู้สูงอายุและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติโดยให้องค์กรเหล่านี้นะครับได้รับเงินจัดสรรผ่านพรบ

0: งบประมาณรายจ่ายประจำปีตามกลไกของรัฐสภาเพื่อสร้างความโปร่งใสและก็วินัยทางการเงินการคลังครับล่าสุดทีมข่าวไทยพีบีเอสได้พูดคุยกับดร.แนทสิริเชษฐ์ภูลทิพยานนท์ครับนายกสมาคมกีฬา MMA ซึ่งเป็นนักวิชาการด้านกีฬาในรายการสปอร์ตออนไลน์ถึงประเด็นปัญหาต่างๆเบื้องต้นเนี่ยเขาก็บอกว่าทางสมาคมกีฬาก็ต้องปรับตัวครับเพื่อหารายได้เลี้ยงตัวเองที่สำคัญหน่วยงานกีฬาก็ต้องวางแผนพัฒนาร่วมกันให้ชัดเจนตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำหากมีการเปลี่ยนแปลงแหล่งเงินทุนครับ
1: ก็แน่นอนว่าถ้ามีการปรับจากการรับเงินจากกองทุนเนี่ยไปเป็นงบประมาณแผ่นดินเนี่ยนะครับแน่นอนว่ามันต้องไปเข้าสู่ระบบงบประมาณต้องมีการตั้งโครงการตั้งงบประมาณเพื่อพี่ไปขอแล้วมันก็ต้องผ่านคณะกรรมการหลายชั้นหลายขั้นหลายตอนใช่ไหมจนสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็อาจจะไม่รู้หรอกว่าความแน่นอนเนี่ยมันคืออะไรใช่ไหมครับพอมันไม่มีความแน่นอนปุ๊บนะครับการบริหารงานก็ยากขึ้นจากที่ยากอยู่แล้วมันก็ยิ่งยากขึ้นไปอีกนะครับเพราะนั้นเนี่ยสมาคมก็ต้องมีการปรับตัวนะครับเพื่อที่เราอาจจะต้องไปพึ่งพาแหล่งรายได้จากส่วนอื่นให้มากขึ้นนะครับแล้วก็ไปเน้นเรื่องของการสร้างความยั่งยืนของระบบให้มันมากขึ้นแทนที่เราจะไปโฟกัสกับเรื่องของการพึ่งพางบประมาณจากภาครัฐเพียงอย่างเดียวครับ
0: นอกจากนี้นายกสมาคมกีฬา MMA ยังมองว่าเจตนารมณ์กองทุนกีฬากับไทย PBS มีความแตกต่างกันซึ่งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องแก้ไขปัญหาให้เป็นตามเจตนารมณ์ที่แท้จริงครับโดยเฉพาะความเป็นอิสระของสื่อสาธารณะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลไกพัฒนาวงการกีฬา
1: ก็จริงๆแล้วในส่วนของไทย PBS เนี่ยจะลักษณะจะแตกต่างกับตัวของกองทุนพัฒนาการกีฬาเนาะเพราะว่าเจตนารมณ์ของการมีไทย PBS เนี่ยก็คือการที่เราจะต้องมีสื่อที่จะเป็นกลางแล้วก็เป็นมีความเป็นสาธารณะในการที่จะขาดอำนาจแล้วกันถ้าพูดนะเนาะก็คือเสนอข้อมูลในรอบๆด้านเพื่อให้ประชาชนเนี่ยตัดสินใจเองนะครับไม่ได้บอกว่าอันเนี้ยสิ่งที่รัฐบาลทำอยู่เนี่ยผิดหรือถูกหรือว่าสิ่งที่ประชาชนทำอยู่ผิดหรือถูกแต่ว่าเราต้องเสนอข้อมูลให้รอบด้านเพื่อให้ประชาชนตัดสินใจนะครับซึ่งในโมเดลของประเทศที่พัฒนาแล้วไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นใช่ไหม NHK ใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นเยอรมันอังกฤษพวกเนี้ยก็มีสื่อสาธารณะที่เป็นปากเป็นเสียงเป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชนภาคประชาสังคมต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะของไทย PBS เนี่ยก็จะแตกต่างแล้วเพราะว่ามันจะต้องมีคณะกรรมการที่บริหารนโยบายสาธารณะเนี่ยเข้ามาเป็นคนกำกับดูแลถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ควรต้องมีไว้นะครับ
0: ส่วนเรื่องผลงาน18เหรียญทองของนักกีฬาไทยที่ทำได้ในเอเชียนเกมครั้งนี้นะครับนายกสมาคมกีฬา MMA วิเคราะห์ว่ายังมีปัจจัยต่างๆซ่อนอยู่ที่ต้องเร่งพัฒนาให้ทัดเทียมกับชาติชั้นนำของโลกในกีฬาที่ชิงชัยในหลายอีเวนต์นะครับทั้งว่ายน้ำยิงปืนมวยปล้ำยกน้ำหนักและกีฬาเพื่อต่อยอดผลงานสู่โอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาครับแต่ถ้าหากเราจะนับณเวลานี้นะครับก็จะมี2ชนิดกีฬาที่ได้ไปโอลิมปิกเกมในปี2028แล้วนะครับชนิดกีฬาแรกก็คือวอลเลย์บอลหญิงครับในร่มนะครับส่วนอีกอันนึงก็คือเรือใบประเภทอิลกาซิกนะครับจากโซเฟียมอนโกเมอรี่ครับคุณวิสาวิเจษดาครับ

การประชุม IMF World Bank ซึ่งไทยจะเป็นเจ้าภาพค่ะนอกจากโอกาสในการสร้างเศรษฐกิจแล้วนะคะไทยยังจะคว้าโอกาสนี้แสดงอัตลักษณ์เอกลักษณ์ความเป็นไทยด้วยนะคะผ้าบาติกเขียนลวดลายด้วยมือจากฝีมือของกลุ่มบาติกเดินนาราในจังหวัดปัตตานีได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในผ้าพื้นเมืองจาก26ชุมชนค่ะที่จะใช้ในการต้อนรับผู้นำในการประชุมครั้งนี้ซึ่งไทยจะเป็นเจ้าภาพนะคะมีความโดดเด่นเรื่องงานหัตถกรรมบนผืนผ้าจากท้องถิ่น

0: และหลายฝ่ายคาดหวังว่านี่จะกลายเป็นโอกาสสำคัญทำให้ไทยสามารถสร้างซอฟต์พาวเวอร์สู่สายตาชาวโลกได้ติดตามจากรายงานของคุณติชิลาพุทธสารพันธ์ค่ะ
1: ปลายผู้กันค่อยๆถูกบรรจงแต้มสีจากธรรมชาติเพื่อไล่เฉดสีบนผืนผ้าบาติกเขียนมือลวดลายบุกผาบรมราชินีนาถดอกไม้ทรงโปรดของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกลีบกุหลาบสีเหลืองทองดอกกล้วยไม้สีอ่อนดอกไม้โทนสีม่วงและชมพูเข้มจึงถูกป้ายสีอย่างประณีตในกรอบลายเทียนที่เขียนจากอุปกรณ์จันติ้งซึ่งต้องอาศัยทั้งทักษะความใจเย็นและความชำนาญทำให้ผ้าบาติกเดือนราได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในผ้าพื้นเมืองจาก26ชุมชนที่จะถูกนำมาใช้ในงานต้อนรับคณะผู้ทรงอิทธิพลทางการเงินจากทั่วโลกในการประชุมประจำปีกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือ IMF World Bank ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี
2: ้ความถนัดในเรื่องของแฮนด์ดรอนในการวาดบาติกเขาก็เลยให้เราลองเสนอผลิตภัณฑ์ขึ้นไปแล้วก็มีสตอรี่อะไรที่เราจะเสนอเราก็ทำสตอรี่ของเราก็ทำอ่ะปีนี้เราทำเรื่องบุพเพราชินีดีกว่านะคะบังเอิญสตอรี่เอาไปโดนใจของ World Bank IMF มันอาจเป็นความอีกความบังเอิญนึงก็คือว่าสถานประชุมเนี่ยชื่อ Queen สิริกิติ์ใช่มันก็เลยแมทกับงานของเราพอดีเลยคือลายผ้าบุปผาบรมราชินีนาถชื่อสถานที่ประชุมก็เป็น Queen สิริกิติ์นะคะก็เลยแล้วก็บวกกับว่าเรามีภูมิปัญญาในการวาดนะคะแล้วก็ผ้านี้ก็วาดมือทุกชิ้น
3: ก็มาผสมกับกล้วยไม้อื่นๆนะคะ
1: ผู้ก่อตั้งกลุ่มบาติกเดือนรายังบอกว่าความยากของการผลิตงานหัตถกรรมท้องถิ่นคือผ้าที่ใช้ในการประชุมครั้งนี้ต้องถูกวาดบทผ้าไหมไทยจึงต้องอาศัยความละเอียดและปราณีตตั้งแต่ต้นจนจบโดยเฉพาะการลงสีที่ต้องหนักเบาเพื่อให้เหมาะกับรสนิยมของคนรับ
2: หนักแบบไหนแต่แน่นอนเรามีการเตรียมผ้าไหมไทยซึ่งมันไม่ได้ง่ายเหมือนผ้าปกติเพราะการเทสสีบนผ้าไหมไทยมันก็ต่างจากผ้าคอตตอนอะไรอย่างเงี้ยพอเรามีการเปลี่ยนแมททีเรียลแล้วส่งไหมไทยไปให้ทางคณะกรรมการดูพอดูเขาเปรียบเทียบก็โอ้ไหมไทยมันดูกินขาดเลยดูแพงมันเหมาะที่จะประดับมันเหมาะที่จะไปอยู่ตรงนั้นที่จะโชว์ให้กับทางชาติดูก็เลยคัดเลือกเป็นไหมไทย
1: ผ้าบาติกเขียนมือซึ่งเป็นเสน่ห์ไทยบนผืนผ้าที่กำลังจะออกสู่สายตาชาวโลกเป็นจุดเริ่มต้นอีกก้าวของโอกาสของผู้ประกอบการไทยซึ่งผู้ก่อตั้งกลุ่มบาติกเดินราเห็นว่าสิ่งสำคัญของการสร้างแบรนด์สินค้าที่ผลิตจากภูมิปัญญาในท้องถิ่นคือความปราณีตและต้องแสวงหาโอกาสหรือช่องทางการค้าใหม่ๆโดยเฉพาะออนไลน์เพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าเฉพาะที่ยอมจ่ายแม้จะมีราคาแพงเพื่อได้สินค้าที่สวยงามที่สุดและต้องกล้าที่จะพัฒนาให้สอดรับกับแฟชั่นเพื่อให้คนทุกกลุ่มสามารถนำมาสวมใส่ได้อย่างไม่เคอะเขินซึ่งปัจจุบันมีลูกค้ากลุ่มหลักทั้งในและนอกประเทศโดยเฉพาะคู่ค้าจากประเทศญี่ปุ่นที่ขึ้นชื่อเรื่องของความเนี๊ยบในงานฝีมือซึ่งการได้รับคัดเลือกครั้งนี้ก็เป็นอีกโอกาสที่จะแสดงเสน่ห์ของหัตถกรรมท้องถิ่นในพื้นที่ปลายด้ามขวานอีกครั้งดิฉิลาพุทธสารพันธ์ไทย PBSรายงาน
4: ช่วงนี้ติดตามข่าวในพระราชสำนักกับคุณออนซินีอมรโมลีครับ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรการทรงฝึกทำการบินเดี่ยวกับเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบที่20หรือกริปเพนเป็นครั้งแรกของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณกองบิน7จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นการส่วนพระองค์

เวลา10นาฬิกา6นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปยังกองบิน7อำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อทอดพระเนตรการทรงฝึกทำการบินเดี่ยวกับเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบที่20หรือกริปเพนเป็นครั้งแรกของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพร้อมด้วยพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศนาวาอากาศเอกพศินสมบัติทวีผู้บังคับการกองบิน7และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารทรงงานกองบิน7ทรงรับฟังการถวายบรรยายแผนการบินของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสร็จแล้วสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังซองจอดเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนทรงทำการตรวจเช็คความเรียบร้อยของเครื่องบินพระที่นั่งยาร์ด394กริปเพนซึ่งเป็นเครื่องบิน1ที่นั่งจากนั้นทรงนำเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนไปยังทางวิ่ง22เพื่อทรงทำการบินโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรการทรงฝึกทำการบินเดี่ยวกับเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบที่20หรือกริปเพนของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยทรงนำเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนวิ่งขึ้นและลงตามแผนการทรงฝึกทำการบินเดี่ยวโซโล่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทรงเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกบินเปลี่ยนแบบเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบที่20ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของกองทัพอากาศด้วยมีพระปรีชาสามารถด้านการบินและเพื่อเป็นขวัญกำลังใจสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ข้าราชการทหารอากาศสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกบินเปลี่ยนแบบเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบที่20ตามมาตรฐานการฝึกนักบินกริปเพนของกองทัพอากาศประกอบด้วยการอบรมภาควิชาการและการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์ฉุกเฉินจำนวน45วิชาในห้วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม2569จากนั้นกองทัพอากาศได้ถวายการฝึกบินด้วยเครื่องฝึกบินจำลองซิมูเลเตอร์จำนวน20เที่ยวบินต่อจากนั้นจึงทรงทำการฝึกบินเครื่องบินแบบยาร์ด39ดีกริปเพนแบบ2ที่นั่งและพัฒนามาสู่การทรงทำการบินเดี่ยวโซโล่กับเครื่องบินแบบยาร์ด394กริปเพนในวันนี้โดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นในทุกขั้นตอนของการทรงฝึกบินทรงใช้ทักษะขั้นสูงหลายด้านที่จำเป็นสำหรับนักบินขับไล่โจมตีอาทิทักษะพิสัยที่ดีการจัดลำดับความสำคัญการบริหารจัดการข้อมูลจำนวนมากภายในเวลาอันจำกัดและความกล้าหาญทั้งนี้พระปรีชาสามารถของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในด้านการบินเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศมาโดยตลอดเนื่องจากทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจการบินเคียงข้างพระวรกายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยทรงเริ่มทำการบินครั้งแรกเมื่อวันที่13พฤษภาคม2553กับเครื่องบินแบบ T41D ฝูงบิน604กองบิน6และทรงมีชั่วโมงบินกับเครื่องบินแบบต่างๆดังนี้เครื่องบินแบบ Cessna T41 จำนวน 315.33 ชั่วโมงเครื่องบินแบบ CT4E Air Trainer จำนวน 38.35 ชั่วโมงเครื่องบินแบบ Pilatus PC9 จำนวน 105.59 ชั่วโมงเครื่องบินแบบ Muni M20M จำนวน 98.4 ชั่วโมงเครื่องบินแบบ Piper PA34 Seneca จำนวน 137.5 ชั่วโมงนอกจากนี้ทรงทำการบินกับเครื่องบินแบบ Boeing 737โดยทรงมีชั่วโมงบิน Boeing 737-400 จำนวน 27.09 ชั่วโมงBoeing 737-800 จำนวน 453.11 ชั่วโมงสำหรับเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบที่20หรือกริปเพนทรงมีชั่วโมงบินเครื่องบินแบบยาร์ด 39D กริปเพนแบบ2ที่นั่งไปแล้วจำนวน 10.13 ชั่วโมงและทรงทำการบินเดี่ยวโซโล่กับเครื่องบินยาร์ด 394กริปเพนในวันนี้จำนวน41นาทีหรือ 0.7 ชั่วโมงโดยทรงมีชั่วโมงบินรวมกับเครื่องบินทุกแบบ 1,189.18 ชั่วโมงเมื่อทรงเสร็จสิ้นการทรงฝึกทำการบินเดี่ยวกับเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบที่20หรือกริปเพน C พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและทรงประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถ Golden Gripen Order Patch ที่พระพาหะด้านซ้ายซึ่งสมาคมเกียรติยศ Gripen Order ประเทศสวีเดนทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเป็นสัญลักษณ์ว่าทรงทำการบินและควบคุมเครื่องบินกริปเพนด้วยพระองค์เองและทรงได้รับ
การยอมรับเป็น full member of the Gripen Order สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจึงทรงเป็นนักบินขับไล่โจมตีแบบที่20หรือ Gripen หญิงคนแรกของประเทศไทยซึ่งในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรการฝึกทำการบินเดี่ยวโซโล่ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยทรงขับเครื่องบินพระที่นั่งยาส394 Gripen ได้อย่างสมบูรณ์แบบซึ่งทรงแสดงให้เห็นถึงภาพลักษณ์ของสตรีผู้เปี่ยมด้วยพลังความสามารถที่มีความเข้มแข็งและสง่างามอย่างแท้จริงด้วยพระปรีชาสามารถด้านการบินและทรงสร้างความประทับใจและความเชื่อมั่นแก่ประสบนิกรชาวไทยและทรงเป็นมิ่งขวัญของแผ่นดินเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นจอมทัพไทยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้เวลา 15:05 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางจันทประภาวิชิตรชัยรองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยนำนายสจวตเอสเปนเซอร์ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดกลุ่มบริษัท AAA และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งวิ่ง AA 1 Billion Trail 2025 AA 1 Billion Trail 2025ปีที่4ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อสนับสนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูดอ่านเขียนภาษาไทยสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาดและเพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องเอ็กซเรย์ตรวจรักษาผู้ป่วยผู้สูงอายุและผู้พิการศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสภากาชาดไทยนายดนัยจันเจ้าฉายประธานมูลนิธิทำดีและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแฟ้มภาพทอนถวายผ้าไตรที่ทรงอธิษฐานจิตอนุโมทนาที่นำไปถวายวัดต่างๆแฟ้มภาพถวายผ้าไตร The Royal Grand Hall of Buddhism วัดเนนบุสึซูประเทศญี่ปุ่นและพระพุทธศรีสันเพชรปราสาททองปานมังวิชัยศิลปะอยุธยาตอนปลายแบบสกุลช่างราชวงศ์ปราสาททองเนื้อทองเหลืองปิดทองนายแพทย์ธนาทิพย์สุนทราผู้บริหารคลินิกเวชกรรมเวลทามเมืองพัทยาตำบลหนองปรืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีพร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการประกอบธุรกิจคลินิกเวชกรรมโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายพิสิทธิ์ลีอาธรรมนายกสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่นครั้งที่13ประจำปี2568และการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลครั้งที่24ประจำปี2568โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้ผู้ชนะเลิศการประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่นและผู้ชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟการกุศลร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยหม่อมราชวงศ์จิยากรอาภากรเสสาเวชประธานกรรมการมูลนิธิราชสกุลอาภากรในพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานประกวดดนตรีไทยครั้งที่13ประจำปี2568ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและผู้สนับสนุนการจัดงานเฝ้าทูลละอองพระบาทถึงเกล้าถึงกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้ผู้ชนะเลิศการประกวดดนตรีไทยร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยนางภากมลรัตเสรีกรรมการและรองเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนานำนางสาวเปรมิกาสุจริตกุลนายกสมาคมนักเรียนเก่าฝรั่งเศสในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาท
ถึงเกล้าถึงกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานลอยกระทงรุยทางกระจ่างจันทร์คารวาลัยพระแม่แห่งแผ่นดินเนื่องในโอกาสครบ340ปีความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสสมทบทุนกองทุนบูรณะฟื้นฟูอุบัติภัยมูลนิธิชัยพัฒนาและโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนางสุดใจดิษฐาอำนาจกรรมการอำนวยการร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาติไทยพร้อมด้วยคณะภริยาองคมนตรีคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาติไทยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาติไทยในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาววราพรรุ่งตระการรองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนำนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานทุนการศึกษาพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อการพัฒนาการศึกษาในภูมิภาคเอเชียทุนการศึกษาพระราชทานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชียทุนการศึกษาพระราชทานทุนเล่าเรียนหลวงและทุนการศึกษานามพระราชทานลุ่มน้ำโขงพิจัยของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียประจำปีการศึกษา2568สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568เป็นวันสุดท้ายเวลา 13:29 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปยังอาคารจักรพันธ์เพ็ญสิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568เป็นวันสุดท้ายในโอกาสนี้พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์และปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ซึ่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีมติมอบให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยและสังคมในสาขาวิชาดนตรีคณะมนุษยศาสตร์และสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุคณะวิศวกรรมศาสตร์รวมจำนวน3คนสำหรับวันนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสถาบันการศึกษาสมทบในสังกัดกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวมทั้งสิ้น 3,097 คนโอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตแก่ผู้สำเร็จการศึกษาความสำคัญว่าเมื่อ3วันที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ถึงการปลูกฝังอบรมคุณธรรมสำคัญคือความสุจริตและความกตัญญูกตเวทีรวมทั้งการเสริมสร้างทักษะความสามารถในการปรับตัวให้เท่าทันโลกและการประสานงานประสานประโยชน์กับผู้อื่นฝ่ายอื่นเพื่อให้งานทุกอย่างที่ทำมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในวันนี้ใครจะกล่าวเพิ่มเติมแก่ท่านทั้งหลายว่าในฐานะที่แต่ละคนเป็นบัณฑิตเป็นผู้มีความรู้ความสามารถอันฝึกฝนอบรมมาดีแล้วจึงควรตั้งเป้าหมายในชีวิตไว้ที่การสร้างสรรค์ประโยชน์สุขทั้งแก่ตนเองและส่วนรวมโดยเฉพาะอย่างยิ่งประโยชน์สุขของส่วนรวมนั้นควรเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดควรที่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทุกคนจะได้ยึดมั่นเป็นอุดมการ
และร่วมกันนำความรู้ความสามารถที่มีอยู่ไปใช้สนับสนุนเกื้อกูลกิจการทุกด้านของชาติบ้านเมืองเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

หากบัณฑิตนำสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณาและยึดถือปฏิบัติก็จะได้รับความสำเร็จที่แท้จริงในชีวิตคือได้มีส่วนในการสร้างสรรค์ประเทศชาติอันเป็นที่อยู่ที่อาศัยของเราให้มีความเจริญก้าวหน้าและผาสุกมั่นคงสืบไปเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์วันที่8ตุลาคม2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติชุดพระปณิธานสืบสานผ้าไทยโบราณสู่สากล

ระเจ้าวโรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์ทรงสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการรักษาและต่อยอดผ้าไทยทั้งในด้านการสร้างคุณค่าทางสังคมและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นการสร้างรายได้กลับสู่ชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้มั่นคงในการปฏิบัติพระกรณียกิจของพระเจ้าวโรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์ในแต่ละครั้งจะทรงฉลองพระองค์ผ้าไทยและผ้าสิ้นพื้นเมืองเช่นผ้าสิ้นหลายล้านนาในโอกาสและงานพิธีสำคัญต่างๆทั้งนี้ทรงเล็งเห็นถึงคุณค่าของผ้าไทยโบราณซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าสะท้อนภูมิปัญญาความอดทนความละเอียดปราณีตของคนไทยในแต่ละท้องถิ่นควรได้รับการอนุรักษ์ไว้และสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นผ้าไทยจึงไม่ใช่เป็นเพียงผืนผ้าแต่คือเรื่องราวของความรักความตั้งใจและจิตวิญญาณของคนไทยที่ถักทอไว้ด้วยหัวใจนิทรรศการผ้ายกพระตราภรณ์ล้ำค่าภูษาสองแผ่นดินที่จัดแสดงสิ่งทอมรดกวัฒนธรรมอันล้ำค่าสะท้อนภูมิปัญญาการทอผ้าโบราณและการเชื่อมโยงวัฒนธรรมผ้าทอระหว่างไทยและอินโดนีเซียซึ่งสภาศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทยจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเมื่อวันที่18พฤษภาคม2566สะท้อนถึงภูมิปัญญาการทอผ้าโบราณทั้ง4ภูมิภาคของไทยที่มีความโดดเด่นงดงามรวมถึงผ้ายกของอินโดนีเซียที่เป็นภูมิปัญญาการทอผ้าโบราณใช้ในโอกาสพิเศษที่ส่งให้ความสนพระไทยโดยผ้ายกแต่ละภูมิภาคสะท้อนถึงมรดกสิ่งทอตามถิ่นที่อยู่และกลุ่มชนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมการทอผ้าท้องถิ่นของกลุ่มทอผ้าโบราณบ้านโนนกอกตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีซึ่งพระเจ้าวโรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์ส่งให้ความสนพระทัยในวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยส่งดำเนินรายการทำคลิปวิดีโอร่วมกับพระสหายและทีมงานกองทุนพระเจ้าวโรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์ถ่ายทำกิจกรรมการท่องเที่ยวการทอผ้าแพรขิดและการย้อมสีผ้าจากกลีบบัวแดงแห่งเดียวในประเทศไทยตลอดจนขั้นตอนการทอผ้าโบราณที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษของชาวโนนกอกที่นำบัวแดงซึ่งเป็นพืชประจำถิ่นหาได้ง่ายนำมาสกัดและย้อมได้หลายเฉดสีมีสีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างรายได้ในชุมชนอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังทรงมีพระอัจฉริยภาพในการนำผ้าขิดของบ้านโนนกอกเพื่อทำฉลองพระองค์ถวายสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีพระมารดาและฉลองพระองค์พระเจ้าวโรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์สำหรับวันงานสมโภชพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนจังหวัดอุดรธานีในวันที่5มีนาคม2565โดยประธานแนวทางและลวดลายในการออกแบบให้กับกลุ่มทอผ้าบ้านนนกอกสำหรับฉลองพระองค์ในวันงานเพื่อให้สมพระเกียรติและเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูการทอผ้าโบราณของจังหวัดอุดรธานีให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายและคงอยู่สืบไปการอนุรักษ์สืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมเป็นสิ่งสำคัญพระเจ้าวโรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์ทรงมีพระปณิธานมุ่งมั่น

0: อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทยในภาคอีสานที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณโดยฉลองพระองค์ผ้าทอโบราณเสด็จร่วมพิธีทูลพระขวัญหรือบายสีทูลพระขวัญณศูนย์ข้าวชุมชนบ้านนูนกอกอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเป็นการส่วนพระองค์สำหรับพิธีทูลพระขวัญเป็นพิธีโบราณที่สืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษของชาวอีสานจบจนปัจจุบันเพื่อจัดถวายพระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีแต่สำหรับวิถีชีวิตชาวอีสานทั่วไปจะเรียกว่าพิธีสู่ขวัญเพื่อเรียกขวัญเสริมสร้างพลังใจและความเป็นสิริมงคลแก่ผู้รับขวัญนับว่าในแต่ละครั้งที่นอกจากการฉลองพระองค์ผ้าไทยของพระเจ้าวโรงเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ในการปฏิบัติพระกรณียกิจจะทรงสอดแทรกกลยุทธ์สำคัญในการรักษาประเพณีและวัฒนธรรมผสมผสานระหว่างการอนุรักษ์ภูมิปัญญาให้เข้ากับยุคสมัยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่ชุมชนได้อย่างเหมาะสมสร้างความมั่นคงทางอาชีพมีรายได้อย่างยั่งยืน
1: องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประจำปีการศึกษา2567ถึง2568เป็นวันแรก
2: วันนี้เวลา 9:40 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอรรถนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมราชภัฏรังสฤษฎิ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาเป็นวันแรกในการนี้ผู้แทนพระองค์มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน 2,243 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาเพื่อสร้างคุณลักษณะ10ประการแก่ผู้เรียนได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG 13 Climate Action และมีผลงานได้รับคัดเลือกเข้าชิงรางวัล THE Award Asia 2025ประเภท Teaching and Learning Strategy of the Yearช่วงบ่ายผู้แทนพระองค์มอบปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษและของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิรวมจำนวน5คนและมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษและมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน 1,245 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นในมิติการศึกษาเศรษฐกิจและสังคมผ่านโครงการส่งเสริมช่องทางจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าเกษตรสู่ตลาดแก้จนลดความเหลื่อมล้ำแบบเป็ดเสร็จและแม่นยำสร้างความยั่งยืนให้กับท้องถิ่นจังหวัดและประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์พัฒนานักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมให้สามารถคิดวิเคราะห์ทำงานร่วมกับชุมชนและประยุกต์ใช้องค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นควบคู่กับการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์โดยบูรณาการความร่วมมือกับชุมชนและทุกภาคส่วน
1: องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดราชบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่จังหวัดราชบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดราชบุรีการนี้นางสาวธิติลักษณ์คำพาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีในอำเภอเมืองราชบุรีอำเภอบ้านโป่งอำเภอโพธารามอำเภอดำเนินสะดวกอำเภอปากท่ออำเภอจอมบึงอำเภอสวนพึ่งอำเภอบางแพและในอำเภอวัดเพลง

0: ั้งราษฎรที่ประสบอุทกภัยเป็นผู้แทนรับมอบสิ่งของพระราชทานจำนวน 1,497 ชุดณอาคารราชบุรีเกมอำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีจากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลหลุมดินอำเภอเมืองราชบุรีพร้อมเชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน3ชุดไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดราชบุรีมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ9อำเภอ78ตำบล611หมู่บ้าน 28,070 ครัวเรือนพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายประมาณ 32,000 ไร่มีพื้นที่เข้าสู่สภาวะปกติแล้ว38ตำบลและพื้นที่น้ำท่วมขังรอการระบาย40ตำบลคาดการว่าถ้าการปล่อยน้ำของชลประทานไม่เพิ่มขึ้นและฝนตกในพื้นที่ลดลงสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติภายในไม่กี่วันที่จังหวัดสุพรรณบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีจำนวน 1,500 ชุดณโรงเรียนวัดยางยี่แสอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีจากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางลงพื้นที่ให้กำลังใจราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลกระจันอำเภออู่ทองพร้อมเชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน3ชุดไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดสุพรรณบุรีได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักถึงหนักมากประกอบกับปริมาณน้ำจากพื้นที่ภาคกลางตอนบนและการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำท่าจีนส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีและคลองสาขาเพิ่มสูงขึ้นล้นตลิ่งนอกคันกั้นน้ำในบางพื้นที่ส่งผลต่อที่พักอาศัยและการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชนตั้งแต่วันที่18กันยายนเป็นต้นมาราษฎรได้รับผลกระทบจำนวน10อำเภอ2เทศบาลเมือง107ตำบล35ชุมชน933หมู่บ้านซึ่งจังหวัดได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้วและได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคให้ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นปัจจุบันมีพื้นที่ที่ยังมีสถานการณ์อุทกภัยและได้รับผลกระทบจำนวน10อำเภอที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีนายชวนินทร์วงศ์สถิตจิรการผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในอำเภอบางบานพร้อมทั้งราษฎรที่ประสบอุทกภัยเป็นผู้แทนรับมอบสิ่งของพระราชทานจำนวน 1,497 ชุดณหอประชุมที่ว่าการอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางลงพื้นที่ให้กำลังใจราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลบ้านกลุ่มอำเภอบางบานพร้อมเชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน3ชุดสำหรับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้เกิดสถานการณ์อุทกภัยตั้งแต่วันที่23กันยายน2569ถึงปัจจุบันบ้านเรือนริมแม่น้ำได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังประชาชนได้รับผลกระทบรวม16อำเภอ205ตำบล 1,345 หมู่บ้าน66ชุมชนในส่วนของการเตรียมความพร้อมการให้ความช่วยเหลือและการประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมรับกับสถานการณ์อุทกภัยมีการมอบหมายให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามภารกิจพร้อมทั้งประสานในด้านทรัพยากรเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยไว้พร้อมแล้วองคมนตรีเป็นประธานการประชุมเตรียมจัดงานโครงการหลวง2569
1: พลเอกกัมปนาทรุจดิตองคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมเตรียมจัดงานโครงการหลวง2569ณห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนากาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่โดยมีคณะกรรมการการจัดงานจากหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมกันวางแผนกำหนดแนวทางและระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการจัดงานเนื้อหานิทรรศการและกิจกรรมต่างๆให้สอดคล้องกับแนวคิดและวัตถุประสงค์ของการจัดงานกำหนดจัดงานโครงการหลวง2569

ระหว่างวันที่1ถึง10ธันวาคม2569ณอาคารเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ72พรรษาภายใต้แนวคิดพันธุ์พืชพระราชทานคุณูปการทั่วแผ่นดินไทยขยายผลไกลสู่ภูฏานเพื่อนำเสนอผลสำเร็จจากการน้อมนำพระราชปณิธานด้านการพัฒนาพื้นที่สูงมาสู่การปฏิบัติทั้งด้านการวิจัยและพัฒนาการเกษตรองค์ความรู้และนวัตกรรมการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะราชอาณาจักรภูฏานและเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตลอดจนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมุ่งถ่ายทอดพระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่สูงช่วงบ่ายองคมนตรีประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชาโบราณบริเวณป่าต้นน้ำแม่สึกอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นแหล่งพันธุกรรมต้นชาป่าโบราณที่มีคุณค่าทางชีวภาพและมีความสำคัญต่อระบบนิเวศและวิถีชีวิตของชุมชนโดยในปี2564มีการค้นพบต้นชาขนาดใหญ่และเก่าแก่จำนวนมากในพื้นที่บ้านแม่งานหลวงซึ่งจากการศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์เบื้องต้นเป็นชาพันธุ์หายากที่มีคุณค่าต่อการศึกษาวิจัยและพัฒนาพันธุ์ชาในอนาคตนอกจากนี้ยังได้รวบรวมข้อมูลประวัติศาสตร์พื้นที่และองค์ความรู้จากชุมชนบ้านแม่งานหลวงเพื่อนำมาใช้เป็นฐานในการวางแนวทางอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชาโบราณควบคู่กับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและการพัฒนาอาชีพทางเลือกที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของมูลนิธิโครงการหลวงที่มุ่งดูแลทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานถุงยางชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่ชุมชนโรงเรียนเจริญดีวิทยาจังหวัดปทุมธานีที่โรงเรียนเจริญดีวิทยาอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงห่วงใยนักเรียนและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเขตอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายชัยพฤกษ์เสรีรักษ์ที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเชิญถุงยังชีพพระราชทานจำนวน200ชุดไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจโดยมีผู้ราชการจังหวัดปทุมธานีและผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีโอกาสนี้พระราชทานสิ่งของจำเป็นแก่โรงเรียนเจริญดีวิทยาอาทิเครื่องปั๊มน้ำเครื่องกรองน้ำหม้อหุงข้าวไฟฟ้าเตาแก๊สรวมทั้งสื่อการเรียนการสอนเพื่อให้โรงเรียนสามารถกลับมาดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนได้ตามปกติพร้อมกับเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยกล่าวให้นักเรียนและประชาชนทุกคนรับทราบจากนั้นลงพื้นที่ชุมชนที่อยู่ติดกับบริเวณด้านหลังของโรงเรียนเพื่อเชิญถุงยังชีพพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยณชุมชนหมู่10บ้านคลอง8ตำบลลำลูกกาอำเภอลำลูกกาทั้งนี้ตั้งแต่วันที่25กันยายนจังหวัดปทุมธานีมีฝนตกหนักต่อเนื่องประกอบกับพื้นที่หลังโรงเรียนและพื้นที่ชุมชนติดกับคลองและระบบระบายน้ำไม่ทันส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในโรงเรียนและท่วมบ้านเรือนประชาชนทำให้เครื่องปั๊มน้ำแปลงเกษตรและสื่อการเรียนการสอนบางส่วนเสียหายโดยโรงเรียนประกาศงดการเรียนตั้งแต่วันที่25กันยายนถึง8ตุลาคมที่ผ่านมาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานงบประมาณเพื่อสร้างบ้านและพระราชทานสิ่งของแก่ครอบครัวทหารที่ได้รับบาดเจ็บในจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดยโสธรและจังหวัดอำนาจเจริญจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อปี2568เวลา 8:50 นาทีนายลลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา
เป็นผู้แทนในการเข้าเยี่ยมครอบครัวทหารและเป็นประธานในพิธีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานงบประมาณเพื่อสร้างบ้านแก่ครอบครัวพลทหารพีรวัตรตะเพียนทองณบ้านเลขที่23หมู่1ตำบลยางใหญ่อำเภอจังหานจังหวัด101พลทหารพีรวัตรสังกัดกองร้อยทหารม้าลาดตระเวนที่6ร้อยมลว6ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากสะเก็ดระเบิดอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายตรงข้ามบริเวณพื้นที่ช่องบกอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีปัจจุบันพักรักษาตัวณโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในวันเดียวกันนี้ได้เยี่ยมครอบครัวจ่าสิบเอกพีรศักดิ์มณีสายณบ้านเลขที่19หมู่3ตำบลเดิดอำเภอเมืองยโสธรจังหวัดยโสธรจ่าสิบเอกพีรศักดิ์สังกัดกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่16ร16,002ครอบครัวจ่าสิบเอกพุทธิพันธ์สุวรรณโคณบ้านพักกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่16ร16,003ค่ายประดินเดชาตำบลเดิดอำเภอเมืองยโสธรจังหวัดยโสธรและครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานประวิตรงามแสนณบ้านเลขที่212หมู่15ตำบลชานุมานอำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญอาสาสมัครทหารพรานประวิตรสังกัดกรมทหารพรานที่23กรมทพ23หน่วยงานต่างๆตลอดจนคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาเทศบาลเมืองล้อมแรดจังหวัดลำปางและโรงเรียนทรงวิทยาจังหวัดสมุทรปราการได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์จากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดสตือวัดโพเอนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดบางพลีน้อยจังหวัดสมุทรปราการรวม10รูปที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 นสมาคมนักเรียนเก่าบพิตรพิมุขในพระบรมราชูปถัมภ์โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์และโรงเรียนบ้านหนองไผ่จังหวัดราชบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์และวัดบางในกรุงเทพมหานครสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นครอบครัวคำนึงธรรมชมรมครูเก่าเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการบริษัท Quality Property Management จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดบางตะไนจังหวัดปทุมธานีวัดเนินสว่างทางหลวงวัดท่ากุกแกวัดมหาธาตุวัดดัตถิวนารามวัดศรีสุพลจังหวัดเพชรบูรณ์วัดใหญ่ท่าเสาจังหวัดอุตรดิตถ์และวัดภาวนาขยองจูสาธารณรัฐเกาหลีสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 นมหาวิทยาลัยนครพนมบริษัทเพชรไทยพัฒนาจำกัดและกลุ่มบริษัทในเครือโอฬารได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครและวัดปิตุลาธิราชรังสฤทธิ์จังหวัดฉะเชิงเทรารวม8รูปและตลอดทั้งวันมีหน่วยงานต่างๆตลอดจนคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวิสุทธรังสีจังหวัดกาญจนบุรีและวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของราษฎรอันก่อให้เกิดคุณูปการต่อประเทศชาติและช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประสบนิกรทุกหมู่เหล่าให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศ

0: ตนถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดา
1: ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาสำนักงานศาลยุติธรรมและศาลยุติธรรมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์จากวัดอรุณราชวรารามวัดหน้าวัดประยุรวงศาวาสและวัดโพทองกรุงเทพมหานครวัดสัมปาซิวจังหวัดสุพรรณบุรีวัดปทุมาวาสและวัดวิเชียรธรรมารามจังหวัดชัยภูมิวัดโบสถ์และวัดถั่วทองจังหวัดปทุมธานีและมีการแสดงพระธรรมเทศนารูปกถาในพระธรรมบทว่ารูปังจิรติมัจจานังนามะโคตังณจิรติแปลว่าสรีระร่างกายของสัตว์โลกย่อมเสื่อมสิ้นไปแต่ชื่อเสียงและเกียรติคุณหาเสื่อมสิ้นไม่โดยพระราชมหาเจติยาภิบาลวัดอรุณราชวรารามเวลา 14:30 นการเคหะแห่งชาติโรงเรียนสตรีวัดระฆังบริษัทไทยยันยนต์จำกัดและบริษัทโชจินดาคอนซัลแทนต์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดชัยพฤกษมาลากรุงเทพมหานครวัดสันต้นเปาวัดธาตุคำและวัดโชติกุลสุวรรณารามจังหวัดเชียงใหม่วัดโสธรวรารามและวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์จังหวัดฉะเชิงเทราและวัดนิวัฒน์สัทธารามจังหวัดแพร่สวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามีพระสงฆ์10รูปจากวัดอินทรวิหารวัดปรินายกกรุงเทพมหานครวัดราชธานีวัดไทยชุมพลและวัดคูหาสุวรรณจังหวัดสุโขทัยสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 นคณะหลักสูตรการบริหารเชิงนิติศาสตร์ระดับสูงรุ่นที่4มูลนิธิไทยพึ่งไทยสมพลเรนูเกยุราพันธ์มหาวิทยาลัยศิลปากรและสมาคมไทยแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาท4รูปและตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนวิสุทธรังสีจังหวัดกาญจนบุรีและวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประชาชนมาตลอดโดยเฉพาะด้านกระบวนการยุติธรรมการส่งเสริมโอกาสและคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษส่งมุ่งหวังให้ผู้ที่เคยกระทำผิดได้รับโอกาสกลับคืนสู่สังคมและสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณค่าตลอดจนสร้างความตระหนักรู้ถึงสิทธิและความเสมอภาคในสังคมล้วนเป็นที่ประจักษ์ส่งผลให้ประเทศเกิดการพัฒนาในด้านต่างๆอย่างแท้จริง
0: จบข่าวในพระราชสำนักแล้วช่วงนี้ดิฉันอัญชลีอมรโมลีสวัสดีค่ะ
2: ตอบขอบคุณคุณอัญชลีครับท่านผู้ชมครับตอบโจทย์คืนนี้นะครับมาอุ่นเครื่องกับศึกซักฟอดกันหน่อยครับตอบโจทย์กับคุณวราวิชย์ฉิมมณีครับ
3: ทั้งหมดคือข่าวค่ำคืนนี้ค่ะเราสองคนและทีมงานขอบพระคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
4: ลายเยือนมาเลเซียหารืออันวาอิบราฮิมส่งพลเมืองเมียนมากลับประเทศสหรัฐปรับท่าทีครั้งใหญ่เจรจาทางตรงเมียนมา สมรภูมิเยเมนเดือดจับตาบทบาทซีเรียช่วยซาอุดิอาระเบียรับมือฮูตีทันโลกไซแอนเทคเจาะลึกผลงานวิจัยรางวัลโนเบล2026จากเครื่องมือไขปริศนาธรรมชาติที่สร้าง

0: เรื่องที่สำคัญเรื่องหนึ่งแต่ไม่ได้แปลว่าเรื่องอื่นไม่มีนะครับในหลายเรื่องอาจจะไม่ได้ปรากฏเป็นข่าวในสื่อมวลชนอยู่บ้างและก็จะมีในตอนที่อภิปรายไม่ว่างใจ
1: การอภิปรายในครั้งนี้เราต้องการอภิปรายไม่ไว้วางใจต่อระบอบสีน้ำเงินซึ่งกำลังกินรวบประเทศนี้อยู่พวกเรามองว่าระบอบสีน้ำเงินนี้เป็นศัตรูและเป็นอาชญากรรมต่อระบอบประชาธิปไตย

0: สวัสดีครับตอบโจทย์กับผมวราวิชิมณีครับช่วงบ่ายที่ผ่านมาฝ่ายค้านเปิดเกมรุกยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจต่อรัฐบาลแล้วนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าประธานสภาผู้แทนราษฎรจะไปพิจารณายติแล้วจะบรรจุให้เกิดการอภิปรายในช่วงเวลาไหนแต่ว่าธีมของฝ่ายค้านรวมถึงรัฐมนตรีที่ตกเป็นเป้าจะถูกซักฟอก18คนเนี่ยล้วนแต่เป็นพรรคภูมิใจไทยก็แปลว่าต้องไปวัดใจเพื่อไทยแหละครับว่าจะยกมือโหวตให้กับภูมิใจไทยหรือไม่แต่อีกข้อสังเกตคือกล้าทำก็ได้ไม่ได้มาลงชื่อเพื่อจะอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยตกลงมันจะเกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรจากการอภิปรายหรือไม่วันนี้วิเคราะห์กัน2ท่านครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุวิชาเป้าอารีผู้อำนวยการศูนย์สำรวจความคิดเห็นจากนิด้าครับและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วันวิชิตบุญโปร่งจากคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีทั้ง2ท่านครับ
1: สวัสดีครับ
0: ผมทวนทั้ง18คนที่เป็นรัฐมนตรีจะถูกฝ่ายค้านยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจก่อนนะครับแน่นอนคนสำคัญที่สุดก็นายกรัฐมนตรีนะคุณอนุทินและในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยไล่ลงมาก็คือรองนายกพิพัฒน์รัชกิจประการแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมีคุณทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีมีคุณเอกนิติธันประภาสครับรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีพาณิชย์คุณประกรณ์นินประพันธ์โดนเขาด้วยครับรองนายกรัฐมนตรีด้านกฎหมาย พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคุณสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีท่องเที่ยวคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีดีอีคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพลตำรวจโทรุตพลนวรัตน์ครับรัฐมนตรียุติธรรมคุณณพินทร์ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกคุณสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกคุณพระดอนรัฐมนตรีประจำสำนักนายกคุณสุขสมรวยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกทั้ง4คนโดนกันหมดนะครับคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยคมนาคมแล้วก็2รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคือคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐและคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ทั้งหมด18คนคุณผู้ชมจะสังเกตว่าล้วนแต่เป็นภูมิใจไทยล้วนๆเลยแม้ว่าในครม.จะมีรัฐมนตรีจากภูมิใจไทยมากกว่านี้นะครับบางคนรอดไปอาจารย์สุวิชาทำไมต้องเป็น18คนนี้ดูจากรายชื่อแล้ว
1: จริงๆคุณวรุฒิไม่น่าอ่านทั้งหมด18คนนะ
0: ทำไมครับอาจารย
1: ์อ่านเฉพาะชื่อคนรอดก็พอ
0: จะได้รู้ว่าใคร
1: ส่วนใหญ
0: ่
1: ก็เป็นมาจากภูมิใจไทยทั้งนั้นแหละนะครับ
0: นะดูแล้วเหมือนกับเหมามา
1: ก็คือแทบจะเหมาทั้งพรรคอ่ะนะครับรู้สึกจะมีรอดมีใครมีคุณขิงคุณท็อปนะครับมี
0: คุณแนน
1: อ้วนคุณชื่ออะไรมหาไทยอ้วนชื่ออะไรพลพี
0: คุณพลพีคุณแน
1: น
0: คุณสันเพชร
1: นะครับอันนี้คือที่รอดทีนี้แน่นอนเขามุ่งเป้าไปที่ภูมิใจไทยเพราะที่ผ่านมาสังเกตดิสีส้มอ่ะนะพรรคฝ่ายค้านไม่ว่าจะสีส้มหรือสีฟ้าไปก็ตามเวลาเขาลุกขึ้นมาโจมตีหรือมีวิวาทะกันกับทางรัฐบาลเนี่ยเขาแทบจะไม่มีวิวาทะกับพรรคเพื่อไทยเลยเป็นวิวาทะกับพรรคภูมิใจไทยทั้งสิ้นแน่นอนก็ต้องเล่นเป้าใหญ่ก็คือเล่นภูมิใจไทยเพราะเขาพูดเรื่องสตาร์ทเรื่องอะไรนะระบอบสีน้ำเงิน
0: เขาก็เน้นคำนี้กินรวบประเทศ
1: เขาก็เน้นเรื่องคำนี้ว่าระบอบสีน้ำเงินกินรวบประเทศฉะนั้นต้องเล่นงานสีน้ำเงินเป็นหลักพอเล่นงานสีน้ำเงินเป็นหลักเขาก็คงดูเป้าอ่ะน้ำตีมีใครบ้างนะถามว่าเอาง่ายๆกระทรวงดีอีทำไมเขาเล่นคุณชัยชนกทำไมเขาไม่เล่นสสแนน
0: รัฐมนตรีช่วย
1: น้ำตีช่วยเพราะว่าถ้าเล่นน้ำตีช่วยเล่นคุณชัยชนกเดี๋ยวน้ำตีช่วยก็ตอบเองทุกเรื่องเขาจะบี้ให้คุณชัยชนกตอบด้วยการเล่นคุณชัยชนกคนเดียวไม่เล่นน้ำตีช่วยอย่างเงี้ยใช่ครับส่วนคุณพลปีนี่ไม่รู้เหมือนกันนะอาจจะเป็นเพราะผลงานดีเด่นมั้งนะครับก็เลยไม่มีอะไรให้เล่นนะครับนะฉะนั้นเขาก็จ้องคือกรณีคุณชัยชนกเนี่ยเป็นกรณีพิเศษเป็นกรณีที่เขาไม่ได้หวังจะตีคุณชัยชนกหรอกเขาจะตีคนที่ยืนอยู่ข้างหลังคุณชัยชนกที่อยู่บุรีรัมย์อ่ะตีลูกกระทบพ่อเอาสั้นๆน่ะนะครับให้คุณอนุทินคิดถึงสิสมัยรัฐบาลคุณอนุทินตอนแรกหรือก่อนหน้านี้ที่คุณอนุทินเป็นร่วมรัฐบาลเขาเป็นรัฐมนตรีมหาดไทย

0: อะไรก็แล้วแต่ตอนนั้นไม่มีชื่อคุณชัยชนกเป็นรัฐมนตรีแต่หลายๆคนเราก็พอจะรู้ว่าผู้นำจิตวิญญาณของพรรคภูมิใจไทยคือคุณเนวินซึ่งอยู่ที่บุรีรัมย์แล้วก็โลโปรไฟล์มาตลอดมันไม่มีจุดให้เชื่อมต่อถึงที่จะโจมตีถึงคุณเนวินแต่พอวันนี้มีน้ำตีชื่อชัยชนกมันมีสายล่อฟ้าแล้วครับมันมีเป้าแล้ววิ่งถึงคุณเนวินได้กรณีนี้ส่วนกรณีคุณอนุทินก็แน่นอนเป็นนายกแม้ว่าจะไม่บอกว่าเป็นการไม่ไปนายกแต่เป็นการไปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งก็คือคนคนเดียวกันลองนึกภาพจะลองนึกภาพถ้าตอนลงคะแนนเกิดรัฐมนตรีมหาดไทยเนี่ยได้คะแนนน้อยเนี่ยมันกระทบถึงเก้าอี้นายกไหมล่ะนี่ไงไม่จำเป็นต้องเล่นงานนายกโดยตรงเพราะเล่นงานนายกโดยตรงปั๊บเนี่ยเพราะท่านนายกโดยตรงก็คือนายกคุมทั้งครม.นั่นหมายความว่าเพื่อไทยต้องลุกขึ้นมาช่วยแต่นี่เพื่อไทยไม่ต้องนั่งเฉยๆมันก็เป็นยุทธศาสตร์อย่างนึงหวังว่าเพื่อไทยเมื่อฟังการอภิปรายแล้วจะเกิดความรู้สึกบางสำหรับบางกรณีบางคนนะมันไม่น่าไว้วางใจจะขอแอบเซนต์ได้ไหมไม่ยกมืออะไรเหล่านี้เป็นต้นเขาหวังจะก่อให้เกิดความขัดแย้งกัน
1: เพราะว่าถ้าเอารัฐมนตรีของเพื่อไทยด้วยต่างฝ่ายต่างก็ต้องแลกโหวตกันแล้วท
0: ีนี้ใช่ก็ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แต่กรณีนี้เขาก็หวังว่าเพื่อไทยจะถอนจะใช้วิธีการไม่ยกมือหรือเงียบไปซึ่งผมบอกได้เลยว่าเพื่อไทยไม่ทำอย่างนั้นหรอกครับมันไม่ถึงเวลา
1: ไม่สำเร็จหรอกถ้าคิดยุทธศาสตร์นี
0: ้คือต่อให้ทำนะแล้วยังไงก็ยังมีสีเขียวคอยปกครองแล้วอะไรจะตามมาเพื่อไทยออกจากการเป็นรัฐบาลตอนนี้มีแต่เสียนะครับไม่มีได้เพราะยังไม่พร้อมที่จะออกไปเป็นฝ่ายค้านตอนนี้ครับ
1: เพราะว่าถ้าเพื่อไทยไม่ยกมือให้อย่างไรก็มีสีเขียวช่วยเสริมให้อยู่แล้วฉะนั้นไม่มีประโยชน์ที่เพื่อไทยจะมาทำความเปลี่ยนแปลงอะไร
0: ไม่มีประโยชน์
1: ณวันนี้เลย
0: แล้วออกไปตอนนี้ก็ไม่ได้อะไรเลยเพราะคะแนนนิยมตัวเองยังไม่กลับเข้าสู่จุดดั้งเดิมที่ประมาณ 23-25% ตอนนี้อยู่แค่ประมาณ 18 ยังขาดได้ตั้ง 7% นั้นรอก่อนได้จะรีบไปทำไมล่ะ
1: อาจารย์วันวิชิตมองยังไงทำไมต้องเป็น18คนนี
2: ้แน่นอนครับก็เล่นพรรคภูมิใจไทยเป็นหลักเลยนะครับว่าในทางกลยุทธ์เนี่ยคือมันต้องอยู่ที่ว่าการบริหารการต่อรองได้วันจำนวนวันอภิปรายไม่วางใจฝ่ายค้านขอ5วันถ้าได้ตามจริงนะครับก็แสดงว่าโอเครัฐบาลก็ใจกว้างถ้าเป็น5วันจริงก็แสดงว่าวันหนึ่งเฉลี่ย 3-4 คนแต่ผมเชื่อว่าไม่ได้เป็นอย่างนั้นหมายถึงว่าการจัดส่วนชั่วโมงของจำนวนการอภิปรายนายกรัฐมนตรีโดนเป็นหลักแน่ๆนะครับประเด็นต่อมาก็คือเป็นประเด็นของกลุ่มพวกเส้นเรื่องเกี่ยวกับพวกสวเนี่ยน่าจะเป็นประเด็นที่ใช้จำนวนเวลาเพราะว่ามันเชื่อมโยงกับตัวบุคคลที่ถูกการส่งชื่ออภิปรายไม่วางใจมันสัมพันธ์กันหมดเลยนะครับคือถ้าบางคนเนี่ยดูเป็นบางเรื่องเนี่ยมันใช้เวลาไม่เยอะที่จะไปพาดพิงแต่เพียงไม่กี่คนเนี่ยอย่างเช่นกรณีคุณนภินทรก็ดี
1: ครับ
2: คุณสุขสำรวยก็ดีคุณสิริพงษ์ก็ดีดันไปมีชื่อเกี่ยวข้องกับเรื่องกระบวนการเกี่ยวกับหัวสวที่ฝ่ายค้านติดตามตรวจสอบแต่นั้นเอาละก็เพื่อจะนำไปสู่การพาดพิงนั้นการผูกหรือการใช้เวลาเนี่ยถ้าสมมติว่าแบ่งเป็นรายเคสเป็นรัฐมนตรีคนนึงจะโดนกี่ชั่วโมงเนี่ยผมว่าเขาจะเป็นลักษณะเป็นเหมาด้วยเป็นบางประเด็นบางกรณีนะครับหรือประเด็นต่อมา18คนเขาคงกระจายตามกลุ่มยุทธศาสตร์งานของฝ่ายค้านด้านเศรษฐกิจล้มเหลวอย่างไรคุณเอกนิติคุณสุภจีใช่ไหมที่ได้รับความคาดหวังต้นทุนเนี่ยก็เพื่อมาต้องการอธิบายหรือการติดตามว่าทำได้จริงหรือประสบปัญหาอย่างไรบ้างนะครับหรือเป็นความถนัดของตัวส.ส.ฝ่ายค้านที่ติดตามโฟกัสอย่างเช่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยผมเข้าใจว่าประเด็นท่านน่ะน้อยมากหรือมันเป็นเรื่องที่ว่าเอ๊ะดูแบบอย่างกว้างๆคือไม่ได้เห็นว่าเป็นประเด็นที่ผมเข้าว่าเป็นเหมือนกรณีอภิปรายไม่วางใจทั่วไปไม่ได้เป็นอะไรที่รู้สึกว่ามันอะไรคืออะไรหนักหนาสาหัส
1: ยังไม่ได้รุนแรง
2: ไม่ได้รุนแรงถ้าสมมติว่าหลายคนบอกว่าเลือดฟรีเกตกลาโหมไม่ได้เกี่ยวเป็นเรื่องของกองทัพเลยล้วนดังนั้นอาจจะเป็นเรื่องประเด็นอื่นที่อย่างเช่นฝ่ายค้านติดตามเรื่ององค์การทหารผ่านศึกหรือเปล่าอะไรเงี้ยที่มันยังมีปัญหาอยู่ซึ่งผมเข้าใจว่าตัวรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงก็คงมีคำอธิบายนะฮะไอ้อย่างเงี้ยเขาคงใช้เวลาไม่เยอะเพียงแต่ว่าต้องเจียดเวลาให้กับความเชี่ยวชาญของฝ่ายค้านแต่ละคนที่เขาได้ติดตามการอภิปรายนะเราก็จะเห็นในหลายๆกระทรวงเนี่ยใครหน้าเดิมใครจองกฐินรัฐมนตรีคนไหนก็จะเป็นคนนั้น นะฮะ
1: แต่เชื่อว่าเวลาพอจัดสรรกันจริงๆอาจจะไม่ได้ให้เวลากับประเด็นของบางท่าน
2: ใช่
1: แต่ไปล็อกเป้าบางท่านยาวหน่อย
2: ยาวหน่อยนะครับแล้วก็ค่ะเดียวกันเองมันก็ต้องมีดูเรื่องไฮไลท์ก็คือเรื่องโหวตจำนวนเสียงของการของผู้ที่ได้รับความไว้วางใจเอาละเสียงเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาแต่จำนวนเสียงเนี่ยมันจะเท่ากันหรือไม่ถ้าดูรายชื่อตามสถิติคนที่เคยถูกจองกฐินมาหลายรอบสมัยรัฐบาลจนพลเอกประยุทธ์หรือรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยถ้าคุณดูคุณสุชาติชมกลิ่นถ้าคุณวรวิทย์จำได้เนี่ยคะแนนแกจะถูกรั้งท้ายเสมอของผู้ที่ได้คะแนนไว้วางใจอยู่ระดับท้ายๆตอนนั้นเหมือนเดิมหรือไม่ถ้ายังเหมือนเดิมก็แสดงว่าเป็นเรื่องของเชิงปัจเจกแต่ถ้าไม่เหมือนเดิมหมายว่าแกสปีดอยู่ในระดับต้นๆเอาละแสดงว่าอำนาจทางการเมืองของตัวเองสูงขึ้นมันก็มีผลนะต่อนัยยะอะไรบางอย่างในการประเมินชีวิตของแต่ละตัวบุคคลประเด็นต่อมาการแยกกลุ่มของกลุ่มที่จะบอกระบอบเงินแต่ในกลุ่มระบอบเงินมันก็กระแทกไปกลุ่มบ้านใหญ่ต่างๆในบ้านใหญ่ก็มีแม่น้ำแยกสายก็คือกลุ่มที่เขาเรียกว่ารัฐมนตรีลูกเทพใช่ไหมครับรอบนี้ก็ยังมีคุณเจนเศรษฐ์มีคุณวรสิทธิ์ใช่ไหมฮะ
1: คุณสิริพงษ์คุณพ
2: ระ
1: ดอนแล้วก็หัวหน้าแก๊งลูกเทพก็คือคุณชัยชนก
2: อย่างเงี้ยนะฮะก็จะต้องดูว่าสีสันหรือการอะไรฝีมือฝีไม้ในการโต้ตอบนะครับแน่นอนคนที่จะนำไปสู่การขยายผลได้แทบจะมีทุกคนในประเด็นเพราะฝ่ายค้านได้ทดลองแล้วนี่ว่าใครจุดมีของขึ้นหรือนำไปสู่ไปขยายหรือขยี้ต่อนอกสภาได้อย่างคุณชัยชนกเนี่ยผมเชื่อว่าด้วยวิธีการพูดของท่านเนี่ยอาจจะมีผลต่อการที่ฝ่ายค้านเอาไปแถลงโพเดียมถ้ากรณีเวลาไม่พอนอกสภาได้ใช่ไหมฮะอย่างกรณีเช่นสสไอเดียเนี่ยจากเรื่องที่คุณชัยชนกอ่านผิดพลาดหรือจะเจตนาไม่เจตนาเนี่ยมันนำไปสู่การลุกลามการเปิดประเด็นใหม่นะครับที่ตอนแรกว่าเจตนาจะพูดไปถึงสสพรรคประชาชนแต่ไปมาว่าดูคุณรังสิมาเนี่ยเปิดหัวก่อนพาดพิงกลับนะครับไอ้อย่างเงี้ยมันก็พอเห็นร่องรอยว่าถ้าไม่รัดกุมหรือการตกนะก็จะมีในลักษณะแบบนี้
1: คือคงจะไปหวังคะแนนโหวตให้คว่ำมันคงเป็นไปไม่ได้หรอกถูกไหมแล้วประวัติศาสตร์การเมืองไทยก็ยังไม่เคยมีรัฐบาลล้มจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจมาก่อนนะแต่ว่าเปิดแผล
2: และขยายผลและขณะเดียวกันเองเนี่ยไฮไลท์ต่อมาก็คือว่าท่าทีของพรรคกล้าทำคือไม่มีผลแหละผมเชื่อเพื่อไทยยกมือให้อยู่แล้วแต่กล้าทำจะงดออกเสียงหรือจะยกมือไว้วางใจแต่ไม่ได้มีผลต่อการจะรีบนะปรับคณะรัฐมนตรีรับเข้ามานะเพียงแต่จะดูท่าทีจากเนี่ยผมเข้าใจว่าฝ่ายค้านเองประชาธิปัตย์หรือประชาชนไม่ได้คาดหวังแล้วว่าพรรคกล้าทำจะคิดยังไงแต่ผมมองว่ามันเป็นอะไรที่มันแปลกประหลาดมากที่ว่าเขาตกลงสถานะเขาเป็นยังไงนะฮะคอยที่จะเข้าไปหรือจะรอต่อไปยังมีความหวังถูกไหมครับดังนั้นงานนี้ก็คือการอภิปรายเสร็จมันก็จะเกิดประเด็นใหม่ๆงอกเอาล่ะจาก8หน้าที่เราเห็นฝ่ายค้านในเอกสารที่กล่าวหามันอาจจะไม่ได้เห็นอะไรที่ร่องรอยว่าเป็นประเด็นอย่างชัดเจน
1: คือส่วนใหญ่จะเป็นคำวิจารณ์คำด่าพูดอะไร
2: ตรงไปตรงมา ใช่นะฮะแต่ครั้งนี้ก็พอดักเส้นเรื่องได้ว่าเขาจะพูดถึงอะไรบ้าง
1: หัวสว
2: ครับ
1: โกงสอบ
2: นะสแกมเมอร์นะครับพวกทุนเทาต่างๆเนี่ย
1: ครับ
2: มันก็เป็นช่วงที่ข้าไรรัฐบาลอยู่ในความต่อเนื่องที่ฝ่ายค้านลุกไล่ติดตามของผลของการแก้ไขปัญหาว่าไปถึงไหนด้วย
1: เปิดแผลมากกว่าอาจารย์สุวิชาแล้วจริงๆแล้วฝ่ายค้านคาดหวังอะไรได้แค่ไหนจากการอภิปรายอะถ้าอย่างนั้น
0: เขาคืออย่างที่บอกก็ที่อาจารย์บอกว่าถูกต้องแล้วก็คือเปิดแผลอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือเขาต้องการเขย่าความรู้สึกอันนี้ถ้าแผลมันใหญ่นะครับหนึ่งจะเขย่าความรู้สึกเพื่อไทยว่าเอาไงแต่ว่าโอเคผมช่วยเขย่าไม่อยู่2หลังจากนั้นจะต้องมีการปรับครม.ใครแผลใหญ่จนกระทั่งนายกไม่สามารถปิดแผลให้ได้ก็มีแนวโน้มว่าต้องไปแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยการขยายแผลให้มันใหญ่ขึ้นคือเข้าใจไหมครับมันคือการอภิปรายที่เป็นทางการไม่ใช่การแถลงข่าววันรายวันฉะนั้นทุกคนมันเห็นภาพที่มันเป็นทางการมันมีการบันทึกกันอย่างชัดเจนในสภาผู้แทนราษฎรฉะนั้นมันออกสู่สาธารณะมันเป็นการโชว์ให้ประชาชนทั้งประเทศเห็นว่าคำอภิปรายเนี่ยมีน้ำหนักแค่ไหนคำดีเฟนต์มันมีน้ำหนักแค่ไหนในการดีเฟนต์ทีนี้ต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าปัจจุบันนี้นะครับสังคมไทยมันไม่เหมือนเมื่อ20ปีก่อนเนาะเมื่อก่อนเวลาเรากล่าวหาผมกล่าวหาบอกเนี่ยคุณวรวิทย์เนี่ยมีความผิดแล้ว ผมไม่มีหลักฐานผมพูดไปเรื่อยๆทุกคนก็แล้วยิ่งเกิดผมเกิดคนพูดเป็นคนที่น่าเชื่อถือคนเชื่อไปแล้วปัจจุบันไม่ใช่ปัจจุบันเนี่ยนะครับฝ่ายค้านเวลาพูดอะไรในสภานะหลักฐานต้องตามมาลอยๆไม่ได้แล้วลอยๆไปมันจะเป็นสอนย้อนกลับไปหาตัวเองทันทีฉะนั้นนี่ไงถามว่าทุกวันนี้ผมพอคิดเขาพูดถึงเรื่องประเด็นที่ใหญ่พิพายทั้งหมดพอรู้ไหมว่าเกี่ยวอะไรข้องรู้ว่าเกี่ยวข้องเรื่องอะไรรู้แต่ที่ผมอยากฟังผมยังรอดูอย่างเดียวรอดูว่าหลักฐานคืออะไรถ้ามันมีหลักฐานอะไรเด่นชัดขึ้นมาหรือมันไม่ถึงกับชัดแบบ 100% นะเอาว่ามีแนวโน้มว่ามันน่าจะใช่อันเนี้ยรัฐมนตรีคนนั้นมีปัญหา
1: ผมเดานะสมมติเรื่องหัวสวก็คงจะไม่ต่างจากหลักฐานที่เปิดกันไว้ก่อนหน้านี้มั้งข้อมูลการใช้โทรศัพท์ข้อมูลจากพยานว่ารัฐมนตรีคนไหนไปมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรเรียกใครไปพบใครโทรหาพอยัง
0: มัน
1: ยังมีความตื่นเต้นที่เราจะได้ฟังในการอภิปรายไม่ไว้วางใจอีกไหมหรือว่ามันถูกเปิดไปหมดแล้วก่อนน
0: ะมันเปิดในเบื้องต้นแล้วแต่คำถามคือโทรศัพท์เราต้องการฟังเสียงเราต้องการเห็นอะไรที่มันเป็นคลิปที่มันเป็นรูปธรรมผมบอกเอ้ยผมเอาไว้เนี่ยวันนี้มาออกรายการวันนี้ผมรู้นะมีคลิปว่าคุณวริกาอาจารย์วันวิชิตเนี่ยเตรียมตัวจะเล่นงานผม
1: เปิดสิ
0: ผมไม่มีคลิปอ่ะผมได้แต่กล่าวหาอย่างเดียวอ่ะอย่างเงี้ยใครจะเชื่อใช่ไหมครับเพราะนี่ไงผมบอกว่าเดี๋ยวผมจะนั่งฟังผมไม่สนใจเขาจะพูดอะไรผมจะรอหลักฐานที่นอกเหนือจากที่ผมเห็นทางหน้าสื่อณปัจจุบันมีอะไรที่มันแตกต่างจากนั้นบ้างที่มันเป็นหลักฐานที่เป็นคอนกรีตเอวิเดนซ์ที่ทำให้โน้มน้าวใจให้ผมเชื่อว่าเออใช
1: ่ก็ไม่ใช่เดิมพันรัฐบาลอย่างเดียวเดิมพันฝ่ายค้านเองด้วย
0: ใช่เดิมพันฝ่ายค้านเองด้วยฉะนั้นแน่นอนถามว่าเขาหวังอะไรเขาคงหวังว่าจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือหวังว่าเปิดแผลให้ประชาชนเห็นเพื่ออะไรเพื่อกดดันรัฐบาลลดไอ้คะแนนนิยมรัฐบาลลงมาจนทั้งแบบว่าอะไรนะไม่ไหวอะแล้วอย่าลืมว่าคุณสนธิอยู่นอกสภาถ้ากดดันรัฐบาลได้มากๆเข้าจนคนเกิดความรู้สึกเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วมันไม่ถูกต้องแล้วดีไม่ดีเนี่ยมันคือตัวแถมไปให้กับม็อบคุณสนธิเนื้อออกไหมครับ
1: ไปปลุกเร้านอกสภาด้วย
0: ไปปลุกเร้านอกสภาได้จนนายกบอกไม่ไหวแล้วก็ยุบสภาเลือกตั้งกันใหม่เลยกันก็เข้าทางฝ่ายค้านอยากเลือกตั้งอยู่แล้วอย่างนี้เป็นต้น
1: ก็ขึ้นอยู่กับน้ำหนักหลักฐานของเรื่อง
0: ถ้าบอกว่าจะล้มรัฐบาลได้ไม่มีทางแล้วในขณะเดียวกันคนบางคนอย่างเช่นอาจารย์พูดถึงเรื่องคุณสุชาติผมนึกอยู่แล้วไงก็ต้องมีชื่อคุณสุชาติเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเขามีโจทย์ประจำ
2: คุณรักชนกใช่ไหม
0: ใช่เขามีโจทย์ประจำคือคุณไอซ์ถ้าไม่มีคุณไอซ์อาจจะไม่มีคุณสุชาติก็ได้ใครจะไปรู
1: ้ก็อาจจะต้องโยงสมัยเป็นรัฐมนตรีแรงงานอะไรมาจนถึงเป็นกระทรวงทรัพย์ณปัจจุบัน
0: นะคือผมว่าถ้าไปโยงเรื่องกระทรวงแรงงานผมว่าอย่าพูดดีกว่ามันเรื่องอดีตเราอันวิปายน้ำตีว่าการกระทรวงทรัพย์ไม่ใช่กระทรวงแรงงาน
1: คือใครก็ว่ามีคู่กรณี
0: พูดกันอยู่กระทรวงก็แล้วกัน
1: กับแต่ละคน
0: นะครับ
1: อาจารย์วันวิชิตแล้วฝ่ายค้านสรุปจะคาดหวังอะไรได้พอเปิดแผลแล้วยังไงหรือจะเป็นแรงกดดันถึงขั้นว่าจะปรับครม.ได้ไหมจากคะแนนโหวตแต่ไม่แต่บางทีคะแนนโหวตมันก็ไม่ได้สะท้อนถึงหลักฐานนะ
2: ไม่ได้เกี่ยว
1: มันแล้วแต่ว่า
0: อารมณ์
2: คะแนนต่ำสุดก็ไม่ได้ว่าจะถูก
1: มันแล้วแต่ว่ามีคนให้การสนับสนุนณช่วงเวลานั้นเท่าไหร่พลเอกประยุทธ์ก็ยังเคยคะแนนต่ำนะค
2: ุ
1: ณป้อมคะแนนสูงกว่าอะไรแบบนี้มันก็ไม่ได้บ่งบอกถึงน้ำหนักหลักฐานแต่ขึ้นอยู่กับว่ามีส.ส.อยู่ในมือให้การสนับสนุนเท่าไหร
2: ่คืออย่างงี้ผมคิดว่าฝ่ายค้านมารอบนี้เนี่ยหนึ่งทุกครั้งเวลามีการพิปรายไม่วางใจมันก็จะมีคนแจ้งเกิดใหม่ๆเกิดขึ้นนอกจากตัวหลักที่มีนะครับคือการผ่องถ่ายบทบาทอันนี้เราทุกครั้งเราก็จะเห็นในกรณีพรรคประชาชนก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็คือรูปแบบการนำเสนอการติดตามร่องรอยหลักฐานคนจะเชื่อไม่เชื่อเนี่ยยิ่งถ้าทำเป็นเส้นเรื่องอธิบายภาพด้วยภาษาที่เข้าใจเนี่ยคนจะเชื่อไว้ก่อนละถ้ามีหลักฐานจริงถ้าไม่มีหลักฐานหรือเป็นไปตามการคุยก็อย่างที่อาจารย์บอกมันก็จะกลายเป็นดิสรัปฝ่ายค้านตัวเองไอ้ที่เคยพูดไว้มันก็จะโดนมาโดนโลกโซเชียลว่าไม่มีจริงแต่ถ้าทําได้มันก็เป็นประโยชน์กับเขาและประการต่อมาก็คือการขยายแผลขยายผลเขาก็เชื่อว่าทุกครั้งที่รัฐมนตรีแต่ละท่านจะโต้ตอบออกมาเนี่ยจะมัดคําพูดตัวเองหรือเปิดอะไรหลักฐานงอกจะโดยตั้งใจโดยไม่ตั้งใจเนี่ยคือคุณอย่าลืมนะว่าประชาชนจุดแข็งเขาคือการเก็บเส้นเสียงรายละเอียดของคนเวลาพูดออกมาเฮ้ยเมื่อกี้พูดท่านเหมือนสารภาพไปในตัวละอะไรอย่างเงี้ยนะครับไอ้อย่างเงี้ยคือเขาก็สามารถนำไปสู่การขยายผลการเมืองนอกสภาต่อไปได้หรือนำไปสู่การตรวจสอบ ังนั้นถ้าว่าถ้าการตกหรือทำการบ้านไม่ดีเนี่ยผมคิดว่ามันมีถูกขยายผลอยู่แล้วแน่นอนไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงผลใดๆนะครับในเรื่องของเรื่องมติโหวตนะครับแล้วก็คือท่าที

0: ในขณะเดียวกันเราก็จะเห็นว่าบทบาทว่าฝ่ายค้านต้นตำรับกับฝ่ายค้านสมัยใหม่ระหว่างประชาธิปัตย์กับพรรคประชาชนเนี่ยแบบไหนบทบาทแบบไหนเนี่ยเขาก็ต้องมีการชิงเหลี่ยมของการนำเสนอข้อมูลของการ
1: ในมุมของฝ่ายค้าน
0: ของฝ่ายค้านก็ต้องมีต้องแข่งขันนั่นเองเพราะอะไรมันก็ต้องเดิมพันอนาคตของตัวเองซึ่งกันและกันนะครับประชาธิปัตย์เสียงลำพัง20กว่าเสียงแบบนี้ถ้ายังเป็นแบบนี้อยู่ภายใต้ร่มเงาความโดดเด่นแบบฝ่ายค้านสมัยใหม่แบบพรรคประชาชนเนี่ยมันก็จะถูกกดต่อไปแต่ถ้าเขาแบบอธิบายเส้นเรื่องเราก็เห็นว่าการทำงานอย่างคุณกรจัตกิจวณิชที่ออกมาติดตามเรื่องกรณีทุนเทาหรืออะไรต่างๆเงินคริปโตหรืออะไรต่างๆเนี่ยถ้าอธิบายด้วยข้อมูลที่มันแน่นโดยสไตล์ที่ประชาธิปัตย์ไว้ลายมีอยู่แล้วถ้าเขามีข้อมูลนะมันก็เป็นประโยชน์ของการสร้างความเชื่อมั่นนะครับในขณะเดียวกันเองรัฐบาลจะนำไปสู่การวงรอบของการปรับครม.หรือไม่ผมเชื่อว่ายังไงก็ไม่ปลายปีก็ต้นปีนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เข้าสู่6เดือนไปแล้วใช่ไหมฮะ7 8 9อ่ะประมาณนั่นแหละคือ
1: ถึงรอบแล้ว
0: ที่สามารถปรับนะฮะได้และขณะเดียวกันเองถึงปรับมันก็อาจจะไม่ได้กระทบอะไรมากในส่วนภูมิใจไทยเพราะมันก็อยู่ในกลุ่มของบ้านของแต่ละบ้านอาจจะไม่ได้ข้ามหมู่บ้านไปอีกบ้านนึงไม่ใช่
1: หมุนเวียน
0: อยู่ในบ้านในกลุ่มตัวเองน่าจะเป็นลักษณะนี้ถ้ามีการปรับกันเอง
1: บางทีเวลาอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยรัฐบาลก็อาศัยยืมมือฝ่ายค้านมาสร้างแรงกดดันถ้าจ้องที่จะปรับใครจะได้เป็นเหตุผลชอบทำที่จะปรับคนนั้นคนนี้บ้านใหญ่บ้านนั้นวันนี้ได้เหมือนกันนะอาจารย์มันถึงมีข่าวว่าข้อสอบรั่วไปหาฝ่ายค้านเพราะว่ามันก็เกิดความแย่งชิงกันเองภายในอันนี้เป็นไปได้ไหม
2: ก็เป็นไปได้แค่สิกแนลว่าขอคะแนนน้อยหน่อยสำหรับน้ำตีคนนี้พอคะแนนน้อยหน่อยก็เป็นการตั้งคำถามแล้วเหล่านี้เป็นต้นมันก็เป็นไปได้นะครับว่าข้างในเองในภูมิใจในเองนะครับเขาก็เล่นการเมืองซึ่งกันและกันนะครับไม่มีใครไม่อยากได้เก้าอี้หรอกครับทุกคนอยากได้หมดนะครับแม้กระทั่งสสสมัยแรกยังอยากได้เก้าอี้เลยนะครับทุกคนอยากได้เก้าอี้หมดฉะนั้นเขาก็ชิงดีชิงเด่นกันอยู่ในพรรคนั่นแหละนะครับแม้ว่าอย่างอาจารย์พูดนะว่าแม้แต่ในบ้านเดียวกันสลับกันภายในบ้านเดียวกันสลับในบ้านเดียวกันเนี่ยมันก็ยังแย่งชิงกันแล้วการสลับในบ้านเดียวกันเนี่ยถ้าเกิดมีรู้สึกว่าไม่เป็นธรรมเดี๋ยวจะมีปัญหาซึ่งผมบอกได้เลยว่าอย่างที่ผมเคยพูดตั้งนานว่าคนที่จะล้มภูมิใจไทยได้คือภูมิใจไทยเอง
1: ซึ่งทุกวันนี้อาจารย์เห็นสัญญาณนั้นแล้วหรือยัง
2: เดี๋ยวรอปรับครม.ก่อนสิสัญญาณก็จะมาเองปรับครม.เมื่อไหร่สัญญาณมาทันท
1: ีปรับแทนที่จะทำให้ความคุกรุ่นความขัดแย้งมันคลายตัวลงเพราะว่าจะได้จัดสรรแบ่งปันกันบ้างไม่ดีกว่าที่จะ
2: คน
1: อยู่แบบชุดนี้แล้วก็อยู่ไปยาวๆหรอ
2: คนเสียเก้าอี้ไปย่อมไม่พอใจรวมทั้งพรรคพวกเขาด้วยคนที่ควรได้เก้าอี้แต่กลับไม่ได้อีกรอบนึงเขาก็ไม่พอใจหรือที่คนที่ควรได้แต่กลับไม่ได้ในงวดนี้เขาก็ไม่พอใจแล้วอย่าลืมว่าบางบ้านเนี่ยนะมันแตกกันเรียบร้อยแล้วเอาง่ายๆเอาสั้นๆเลยนะครับบ้านสุพรรณเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวหรอกับนครปฐ
1: มแม้ว่าจะมาจากชาติไทยด้วยกัน
2: เพราะผมเชื่อว่าตระกูลสะสมทรัพย์ก็บอกผมไม่เอกเทศของผม
1: เพราะตอนนี้อยู่ในภูมิใจไทยด้วยกันแล้ว
2: ใช่
1: มันจะไปนับรวมเป็นชาติไทยเหมือนเดิมไม่ได้หรือเปล่า
2: อย่างเงี้ยเป็นไปได้ไหมว่าคุณท็อปจะเผชิญปัญหาหลังจากนี้เพราะผมเชื่อว่าตระกูลสะสมทัพกดดันแน่อ
1: ันนี้ยกตัวอย่าง
2: ยกตัวอย่างให้ฟังไม่ได้ยุนะครับยกตัวอย่างเฉยนะครับ
1: ก็อาจจะมีปัญหาอยู่แล้วได้อาจารย์แต่ว่าคือมันเป็นปรากฏการณ์ที่พอกลุ่มบ้านใหญ่มารวมกันแบบนี้พอถึงจังหวะปรับครม.แล้วมันจะมีเหตุการณ์อภิปรายไม่ไว้วางใจก่อนเนี่ยก็เป็นไปได้มันอาจจะเชื่อมโยงกันถูกไหมใน18คนนี้หรืออาจจะคนที่รอดด้วยอาจารย์ล็อกเป้าใครที่มีคิดว่ามีความเสี่ยง
2: ใครมีความเสี่ยง
1: กลุ่มบ้านใหญ่มีความเสี่ยงมากน้อยขนาดไหน
2: เอางี้กลุ่มภูมิใจไทยดั้งเดิมเนี่ยเขาเกาะกันแน่นต้องไปดูก่อนว่าหน้าใหม่ที่เข้ามาแล้วโดนเนี่ยมีใครบ้างผมเชื่อว่ากลุ่มดั้งเดิมเนี่ยเขาเหนียวกันแน่น
1: เหนียวก็อย่างเช่นท่านรองนายกพิพัฒน์ท่านทรงศักดิ์
2: อย่างเงี้ยน่าจะ
1: สุรศักดิ์พันเจริญวรกุลอะไรแบบนี้ได้มั้ยที่จะแบบท่านรุทธพลน่ะจะมองว่าเหนียวได้มั้ย
2: ท่านรุทธพลยังไงก็เหนียวครับเพราะมีแบ็คดี
1: โอเคแต่ถ้าถัดจากนั้น
2: ก็คือเดี๋ยวต้องไปดูก่อนว่าตอนอภิปรายมันมีประเด็นอะไรบ้างคนที่อันมีอัตราเสี่ยงที่ผมบอกเลยเช่นคุณสุชาติเนี่ยอัตราเสี่ยงเพราะถือว่าเป็นหน้าใหม่เป็นหน้าใหม่ของพรรคภูมิใจไทยไม่ใช่เนื้อดั้งเดิมของภูมิใจไทยนะครับใครล่ะมีใครเป็นหน้าใหม่
1: เทคโนแครต2คนนะ
2: คือเทคโนแครต2คนเนี่ยนะผมบอกให้นะที่เขาอภิปรายเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเรื่องเดียวคือเศรษฐกิจมันไม่ฟื้น

0: แต่ว่าถามว่าเขามีประเด็นอื่นไหมไม่มีประเด็นอะไรเลยจะบอกว่าเว้นเทคโนแครดสองคนไว้กันเราไม่ต้องไปอภิปรายเขาแต่เศรษฐกิจมันไม่ดีจะไม่ไปคนก็ต้องถามคุณเว้นไว้ทำไมเมื่อเศรษฐกิจไม่ดีก็เลยต้องเพื่อพิธีการมันจบครบสมบูรณ์แบบก็รวบเข้ามาด้วยเลยก็แล้วกัน
1: เราจะมองข้ามปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้
0: ใช่แต่ทีนี้ ผมสงสัยคนเดียวคือว่ามีชื่อติดเข้ามาได้ไง
1: คือ
0: รองปกรณ
1: ์
0: เพราะผมไม่เคยเห็นข่าวว่ามีประเด็นอะไรเลยนอกจากท่านจะปฏิรูปราชการเท่านั้นแหละ
1: ยังเราไม่ออกว่าการบ้านของรองนายกปกรณ์คือ
0: ผมยังไม่เห็นเลยยังไม่เห็นเลยเพราะยังไม่เห็นข่าวจันทร์เห็นข่าวไ
2: หมก็บอกเป็นเอื้อทุจริตพวกพ้อง
0: นั่นแหละยังไม่เห็นข่าวเลย
1: นะเดี๋ยวผมลองอ่านให้ฟัง
2: คือ
1: หลายคนเนี่ยเขาจะเขียนแค่ 3-4 บรรทัดจะมีท่านนายกจะมีท่านพิพัฒน์ท่านรองนายกทรงศักดิ์ที่จะบรรยายยาวหน่
2: อ
1: ยส่วนคนอื่นๆเนี่ยคือมันก็จะเป็นคำกว้างนะมีผลประโยชน์ทับซ้อนมีการจงใจปฏิบัติหน้าที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญท่านปกรณ์มีพฤติกรรมมีผลประโยชน์ทับซ้อนใช้อำนาจเพื่อเอื้อผลประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้องทุจริตคอร์รัปชันขาดธรรมาภิบาลขาดความโปร่งใสมันเหมือนกับเป็นคำกล่าวหากว้างๆอาจารย์แต่ก็เข้าใจได้ไงฝ่ายค้านจะไปบอกกันบ้านทำไมว่าจะอภิปรายเรื่องอะไร
0: ก็เอาก็
1: ฉะนั้นก็เลยไม่บอกไง
0: ก็ดีเขาถือว่าเป็นความลับเดี๋ยวก็จะได้รู้กัน
1: แค่ยังนึกไม่ออกว่าท่านรองนายกปกรณ์จะเจอเรื่องอะไร
0: คือแต่ละคนเนี่ยทำดีแต่ละคนที่โดนเนี่ยส่วนใหญ่มันมีเรื่องมาก่อนทั้งนั้นมีเรื่องอะไรที่เขาติชิ้น
1: เรามีการ เดาออก
0: มีการดีเบตกันในสาธารณะมาก่
1: อ
0: นแต่บางคนอย่างเช่นรองปกรณ์ไม่เคยเห็นดีเบตเลยในสาธารณะเลยอยู่ดีก็โผล่ขึ้นมาแม้กระทั่งตีกระลาโหมอยู่ดีๆก็โผล่ขึ้นมาเอาเข็มตีกระลาโหมอาจจะพูดได้ว่าเขาจะตีวัวกระทบคาดก็ต้องการจะเล่นเรื่องฟรีเกตแล้วกระทบมาถึงเรื่องนี้ก็ได
1: ้
0: ก็เป็นไปได้ใช่ไหม
1: เพราะยังไงกระลาโหมก็ต้องรับผิดชอบโครงการของกองทัพเรือ
0: อ
1: ยู่แล้วถูกไหม
0: ครับผม
1: อาจารย์วิชิตคิดว่าใครเป็นเป้าที่มีความเสี่ยงแม้ว่าจะไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องคะแนนโหวตหรอกนะแต่พอจบแล้วเนี่ยมันจะถูกขยายแผลแล้วอาจจะมีความเสี่ยงถูกปรับครม.ได
2: ้ผมดูไปดูมาเผลอๆไม่มีใครจะถูกปรับเลยนะหลังจากการอภิปรายเนี้ยค่อยไปว่ากันใหม่ปีหน้าเพราะดูชื่อเนี่ยมันมีความจำเป็นทางยุทธศาสตร์ของพรรคทั้งสิ้นนะครับรัฐมนตรีที่เป็นกลุ่มยุทธศาสตร์เชิงนโยบายก็คุณเองนิติคุณสุภจีเนี่ยปรับไม่ได้นะครับคือรัฐมนตรีเนี่ยเพื่อทางรักษาแนวทางนโยบายของตัวเองนะครับรัฐมนตรียุทธศาสตร์ของพรรคในแง่ของในเรื่องของอะไรฐานเสียงหรือคะแนนนิยมก็คือพวกกลุ่มบ้านใหญ่นะครับคุณพิพัฒน์คุณทรงศักดิ์ใช่ไหมฮะคือคนที่อยู่คนเก่าคนแก่ที่อยู่ตั้งแต่เป็นความเป็นภูมิไทยตั้งแต่แรกๆเนี่ยอันนี้ก็ออกไม่ได้คือคุณสังเกตว่าเขามาด้วยกันก็ต้องไปด้วยกันนะครับถ้าจะปรับจริงๆก็คือการแลกตัวสลับกระทรวงมากกว่าอาจจะเป็นคนเดิมๆแต่เขาจะพอใจไม่พอใจหรือไม่ว่าจะคือจากกระทรวงนี้ไปกระทรวงนี้นะครับอย่างน้อยก็ยังคือรักษาโควต้านะครับหรือถ้ายังแย่ที่สุดก็คือนะฮะถ้าบรรดาลูกเทพสักคนลุกให้พ่อหรือในเครือข่ายคนในบ้านนั่งอันนี้ไม่รู้คุยกันรู้เรื่องไหมแต่ถ้าจะเป็นทางที่เลวร้ายสุดแต่ผมเชื่อว่ายังอยู่ต่อไปในปีนี้นะครับหรืออาจจะอย่างน้อย1ปี
1: ซึ่งถ้าจะปรับก็ไม่ได้เกี่ยวจากผลจากการอภิปรายอะไรในช่วงปลายปี
2: คือถ้าเขาจะปรับคือปรับเพราะกระจายเก้าอี้ให้คนอื่นบ้างเพราะมัน190กว่าคนนะคุณนะครับว่ากลุ่มไหนที่ยังไปไม่สุดนะครับอย่างที่อาจารย์บอกกลุ่มนครปฐมอย่างเงี้ยเขาก็รอนะครับแล้วก็คือแบบรัฐศาสตร์ที่ว่าได้ความอะไรความรู้จักมั่งจีกับผู้ใหญ่ที่อยู่บุรีรัมย์อย่างเงี้ยทางกลุ่มสะสมทรัพย์เนี่ย
1: กี่ไม่ต้องไปขึ้นตรงที่สุพรรณแล้ว
2: ใช่ไหมครับแล้วในครั้งหนึ่งเนี่ยถ้าคุณจำได้ตอนที่สมัยสะสมทรัพย์ทำพรรคเอกภาพคุณเนวินน่ะยังติดค้างประเด็นตรงนี้อยู่เพราะว่ายังไม่มีพรรคสังกัดก็ไปขออยู่กับเอกภาพช่วงหนึ่งนะอาจารย์จำได้นะครับการเมืองแบบคุณเนวินก็คือบุญคุณต้องดูแลกันต้องตอบแทนกันแต่ว่าจะเป็นเมื่อไหร่เท่านั้นเองดังนั้นการเมืองที่มันในเชิงของเรื่องของโครงสร้างในแง่ของว่ามันมีหลายยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์เพื่อรักษาฐานเสียงยุทธศาสตร์เพื่อรักษาหรือเพิ่มคะแนนนิยมนะโดยเฉพาะกระทรวงทางเศรษฐกิจดีไม่ดีได้ไม่ได้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องนึงแต่เขาต้องรักษาหน้าตาตรงนี้ไว
1: ้อาจารย์แต่ฟังดูพออาจารย์บอกว่ามันจะต้องรักษาฐานเอาไว้เนี่ยเอาแล้วเมื่อไหร่จะถึงเวลาของกล้าทำอ่ะการอภิปรายไม่ไว้วางใจยังไม่เป็นจุดที่กล้าทำจะเข้าใหม่ก่อนหรือ
2: ผมคิด
1: ข่าวที่เกิดขึ้นก่อนนั่นนี่มันคืออะไรถ้าอย่างนั้น
2: ผมคิดว่าไม่ว่าใครเป็นรัฐบาลการมีกล้าทำต้องตอบสังคมให้ได้ว่าเพิ่มคะแนนนิยมให้ตัวเองอย่างไรกล้าทำจะไป

0: ไปเติมนอกจากเพิ่มคะแนนไปล้นเก้าอี้ให้คนอื่นไปนะ
1: เพราะว่าถ้าเอาเข้ามาก็ไอ้คนกลุ่มที่อาจารย์พูดเนี่ยยังไงก็ต้องถูกทอนออกไปอ่ะเพราะว่าแบ่งเก้าอี้ให้กับทางก้าวทำ
0: คือจะไปขอไปปันส่วนกับเพื่อไทยก็จะระหองระแหงตัวเองต้องเสียสละคือต้องตอบสังคมไม่ได้ว่าจะเพิ่มคะแนนนิยมให้ตัวเองยังไงผมพูดตรงๆเลยแบบสรุปให้เลยไม่มีคะแนนนิยมให้นะดึงกล้าทำเข้ามาเนี่ย
1: เรากล้าทำยังไงตอนนี้ฝ่ายค้านก็ไม่ได้เป็นแล้วลงชื่อกับเขาก็ไม่ได้ลง
0: มันทำให้พรรคประชาชนหรือพรรคประชาธิปัตย์คงอภิปรายได้ง่ายขึ้น
1: ไม่ต้องแบ่งเวลาเลยทีนี
0: ้คืออภิปรายว่าจับมัดกลุ่มในบางประเด็นในบางเรื่องได้ถ้ามีกล้าทำมาเป็นสมาชิกชุมนุมในเป็นพรรคร่วมรัฐบาลนะครับ
1: แปลว่าก็ยังไม่กล้าทำก็ยังไม่ได้เร็วที่จะได้ร่วมรัฐบาลในช่วงเวลานี้
0: ก็ต้องร้องเพลงรอต่อไปคุณราวี
1: อาจารย์มองยังไงกล้าทำ
2: มา
1: ถึงเวลาหรือยัง
2: มา
1: เมื่อไหร่มานี่แบบ
2: ธันวามกรานี่แหละ
1: อุ้ย
2: หลังปิดสภา
1: เอ้าแต่อาจารย์ก็บอกเองว่ามันเป็นปัญหาเรื่องการจัดสรรเก้าอี้ให้ทุกคนพอใจแล้วเข้ามาแล้วทำไงอ่ะ
2: คืออย่างนี้รู้จักเคยได้ยินคำนี้ไหมไก่เห็นตีนงูเห็นนมไก่ถ้าต่างคนต่างไม่อยากเห็นกันและกันก็แต่งงานกันสิจะได้ไม่ต้องมีใครเห็นออกไปแฉใครขึ้นกันและกัน
1: ซึ่งอันนี้หมายถึงว่าใครเป็นไก่ใครเป็นงู
2: ไม่รู้กันนะครับนะก็คือต่างฝ่ายต่างเขาก็รู้ๆกันอยู่นะครับว่าใครเป็นอะไรยังไงการเรากล้าทำเข้ามาเนี่ยมันทำให้รัฐบาลเนี่ยมีความมั่นคงขึ้นนะครับแล้วก็เป็นการไปบอกสีแดงว่าถ้าคุณดื้อมาผมยังมีเขียวรอเหลืออยู่นะครับนะแต่ทีนี้ถามว่าเข้ามาเนี่ยเขาจะรอไหมเขารอจังหวะผมคาดว่าน่าจะธันวาหรือมกรารอให้บางประเด็นในกล้าทำมันจบไปก่อนหลังจากการปิดสภานะครับนะในขณะเดียวกันถามว่าเข้ามาเขาจะทำยังไงผมเชื่อว่าคุณอนุทินจะใช้วิธีการเขย่ากล่องใหม่คิดซะว่าเพิ่งเริ่มจัดตั้งรัฐบาลใหม่เริ่มต้นกันใหม่เกลี่ยเก้าอี้ล้มตีกันใหม่ว่าใครควรด้วยพักไหนควรได้กระทรวงอะไรอย่างไรตรงไหนแล้วมาคุยกันแล้วก็เริ่มต้นใหม่แล้วจากนั้นก็พอแต่ละพรรครู้แล้วพรรคไหนใครได้กระทรวงอะไรจากนั้นคุณแต่ละพรรคก็ไปจัดสรรกันเองในบ้านตัวเอง
1: เรียกว่าต้องจัดสรรจำนวนเก้าอี้เพื่อจะนับเป็นหนึ่งตำแหน่งเนี่ยกันใหม
2: ่
1: เพราะว่าจำนวนมันเปลี่ยนแล้ว
2: จากนั้นก็เริ่มต้นใหม่ก็คือทุกคนอย่ายึดติดกับเก้าอี้เดิมคุณมีสิทธิ์จะเก้าอี้สูงกว่านี้เก้าอี้หดกว่านี้หรือไม่เหลือ
1: เก้าอี้เพราะจริงชุดแรกจริงไม่ใช่ชุดแรกชุดอนุทินสองเนี่ยหลายคนก็โควต้าไม่ได้ถึงนะถ้าพูดถึงจำนวนเก้าอี้แต่ละบ้านใหญ่ที่ได้มา
2: ใช
1: ่แต่ก็อาจจะด้วยความเป็นด้วยนามสกุลด้วยอะไรแบบนี้ด้วยความก็ช่วยได
2: ้ด้วยความเป็นคนเก่าแก่ของพรรคหรืออะไรประมาณนี้นะหลายๆอย่างนะครับนะซึ่งผมว่าเขาจะมีการเขย่ากล่องกันใหม่แล้วเริ่มต้นกันใหม่หลังจากที่กล้าทำเข้ามาก็คือการไม่ปลายไม่ใหญ่ครั้งนี้เนี่ยนะครับผมเชื่อกำลังมองดูว่ากล้าทำอาจจะใช้วิธีการไม่โหวตอะไรเลย
1: งดออกเสียง
2: งดออกเสียงนะครับถ้าเพื่อสร้างอะไรนะไม่ให้มันดูแบบน่าเกลียด
0: ชอบทำตัวเอง
2: ว่าตัวเองเป็นฝ่ายค้านไปยกมือหนุนรัฐบาลได้ไงอาจจะใช้วิธีนั่งนิ่ง
1: คือถ้าโหวตให้ก็จะแบบดู
2: ถ้าโหวตให้มันจะดูเกินเหตุมันจะดูแบบเอ้ยคุณ
1: มันไม่เหมือนพรบงบที่พรบงบมันยังพออธิบายได้ว่ามันเป็นงบประมาณสำหรับประเทศต้องเดินต่อ
2: ใช่แต่อันนี้มันเกี่ยวกับการไม่ไว้วางใจฉะนั้นเขาจะใช้วิธีเงียบนิ่งเงียบนิ่งไงชื่อฝ่ายคะแนนฝ่ายค้านก็ไม่พออยู่แล้วที่เหลือไปปัดกับ
1: งั้นผมถามกลับกันอย่างที่อาจารย์วันวิชิตมองอ่ะจะเอาเข้ามาทำไมก็ให้ปล่อยให้คอยต่อไปเพราะว่าก็ยังอยู่กันแบบนี้ก็จะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากว่าเขาไม่เอากล้าทำเข้ามา
2: ถ้าเขาไม่เอากล้าทำเข้ามาผมว่ากล้าทำเนี่ยเขาเคยร่วมรัฐบาลกันมาก่อนเขาก็คงมีข้อมูลลึกๆที่เป็นแผลลึกๆของภูมิใจไทยอยู่บ้างในมืออย่างที่ผมบอกในเมื่อไก่เห็นตีนงูเห็นนมไก
1: ่เขาคงไม่รอไปเรื่อย
2: ๆ
1: คอยไปเรื่อยๆจน
2: ฉะนั้นทางที่ดี
1: ก็ไม่มีกำหนดอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
2: ไก่ก็แต่งงานกับงูซะก็จะได้จบรู้แล้วรู้รอดจบกันไป
1: ส่วนก็หลังจากนั้นก็ขึ้นอยู่กับความสามารถในการไปจัดสรรภายในให้มัน
2: ใช่ก็แค่พอเขย่ากล่องเสร็จอ่ะก็ทำงูได้กระทรวงนี้นะตามนี้เขากี่เก้าอี้นะรวมรองนายกด้วยหนึ่งเก้าอี้อ่ะเพื่อไทยได้เท่านี้นะโอเคนะตามนี้นะอ่ะภูมิใจไทยได้ตามนี้นะอ่ะโอเคคุณอนุทินก็กลับนั่งคุยในพรรคตัวเองนะมีผู้นำจิตวิญญาณมานั่งคุยด้วยเอาใครจะได้บ้างวันนี้เก้าอี้ในกล้าทำคุณธรรมนัสก็ไปคุยมาสิในเพื่อไทยก็เอาไปคุยหัวหน้าพรรคหรือผู้นำจิตวิญญาณก็ไปนั่งคุยกันว่าจะเอาใครแล้วก็จะตั้งครม.
1: คือถ้าเทียบกันกับการประคับประคองให้อยู่ในอำนาจได้แบบอยู่รอดปลอดภัยตลอดเวลาเนี่ยอาจจะต้องลดทอนสัดส่วนเก้าอี้ลงบ้
2: าง
1: แต่ว่าเสียงมันแน่น
2: เสียงมันแน่นขึ้นทีนี้ การแน่นขึ้นตรงนี้มันดูเหมือนปลอดภัยดีแต่ผมให้ระวังในอนาคตคือในอนาคตเนี่ยผมเชื่ออยู่อย่างนึงว่ายังไงเพื่อไทยสักวันเขาถอนตัวแน
1: ่
2: เมื่อไหร่ก็ตามที่คะแนนนิยมเขากลับคืนสู่ระดับปกติคือ 23-25% แต่ตอนนี้เขาไม่กลับเขาไม่ถอนตัวแต่ทีนี้อนาคตให้ระวังเรื่องนี้ให้ดีถ้าอนาคตมันมีความขัดแย้งใดก็ตามที่เกิดขึ้นระหว่างสีเขียวกับสีน้ำเงินไม่ว่าจะเป็นประเด็นอะไรก็ตามในอนาคตให้ระวังสีเขียวจับมือสีแดงล้มน้ำเงิน
1: ถ้าเอามาอยู่ด้วยกัน
2: ถ้าเอามาอยู่ด้วยกัน
1: คือบริบทมันจะต่างสมมติว่าน้ำเงินอยู่กับแดงอยู่เขียวรอสามารถเข้ามาแทรกได
2: ้
1: แต่ถ้าเมื่อไหร่เข้ามารวมกันแล้วเนี่ยแล้วถ้าเขียวจับกับแดงปุ๊บเนี่ยน้ำเงินล้มทันที
2: ใช่ฉะนั้นน้ำเงินต้องไม่ตีเขียวเมื่อไหร่ก็ตามที่เขียว
1: เพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีความจำเป็นที่เขียวจะมาจับกับแดงเนื่องจากว่าเขียวยังไม่เข้ามา
2: ถูกต้อง
1: เขียวได้รอเข้ามาแทนแดงด้วยซ้ำ
2: ใช
1: ่ยังไม่ต้องไปตกลงอะไรกันแต่ถ้าเข้ามาแล้ว
2: แต่เมื่อเข้ามาแล้วปั๊บเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับถ้าวันหนึ่งวันใดวันหนึ่งเนี่ยสีเขียวกับสีน้ำเงินเกิดมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นมาในบางกระทรวงหรือบางประเด็นจนสีเขียวเกิดรู้สึกไม่พอใจอันนี้สีน้ำเงินให้ระวังไว้เลยว่าเขาจะจับมือสีแดงหรือเปล่าในการล้มน้ำเงิน
1: ส่วนสีแดงก็รอคะแนนฟื้นขึ้นมาสักหน่อย
2: รอฟื้นขึ้นมาสักหน่อยแล้วเขาก็พร้อม
1: ได้จังหวะแต่ว่าปีแรกยังไม่มีแรงกดดันมากพอเช่นบอกว่าสีแดงเนี่ยเป็นคนเปิดประเด็นเรื่องหัวสวมาก่อนนะฉะนั้นถ้าฝ่ายค้านขยี้เรื่องนี้เนี่ยคุณต้องแสดงจุดยืนตรงกับที่คุณเคยเปิดประเด็นเอาไว
2: ้ประเด็นไปแต่ร่วมรัฐบาลแล้ว
1: เขาไม่ได้แคร์ตั้งแต่ตอนที่มาร่วมรัฐบาลแล้วถูกไหมอาจารย์มองยังไงทำไมถึงคิดว่ากล้าทำจะเป็นฝ่ายคอยต่อไปได
0: ้คือผมมองไงผมมองเรื่องปัญหาภายในภู
1: ม
0: ิใจไทยเรื่องเก้าอี้ใครจะเป็นผลเสียสละมันจะกลายเป็นประเด็นของการมองอีกอย่างหนึ่งนะว่าทำไมคนที่จะต้องเสียสละดันเป็นกลุ่มอย่างนี้ถ้ามันต้องเกิดขึ้นจริงนะครับสองสัมพันธภาพรู้อยู่แล้วว่าบทบาทหลายเดือนที่ผ่านมากล้าทำในฐานะฝ่ายค้านเนี่ยอภิปรายอยู่กระทรวงเดียวคือกระทรวงเกษตรนั่นก็คือหมายมั่นปั้นมือถ้าคุณอยากกลับมาเป็นร่วมรัฐบาลคงต่อรองอยากได้กระทรวงเกษตรเป็นหลักแล้วถามว่ากระทรวงเกษตรใครนั่ง
1: พรรคเพื่อไทย
0: นะครับถ้าจะให้เพื่อไทยลุกจากกระทรวงเกษตรเนี่ยเพื่อไทยอยากไปไหนล่ะคมนาคมหรือเปล่าถามว่าคมนาคมภูมิใจไทยใจกว้างพอไหมที่จะลุกให้ถ้าใจกว้างพอจบไม่มีปัญหาแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแล้วก็รู้อยู่แล้วว่าคือที่ผ่านมาภูมิใจไทยได้เห็นบทเรียนว่าหลังการเลือกตั้งเห็นการเติบโตเห็นระบบนิเวศวิทยาที่พรรคกล้าทำนะเข้ามาเป็นอะไรแทรกเข้ามาชนะการเลือกตั้งถึง58ที่นั่งเนี่ยโดยที่ว่าคะแนนโพลสำรวจอยู่ในระดับทั้งท้ายๆไม่อยู่ในกระแสเลยแต่มาได้ถึง58ต้องรู้ฤทธิ์เดชว่าพรรคผู้กองมีอะไรมากกว่าที่คิดมาเนี่ยคือเท่ากับมายื่นอาวุธยื่นหอกยื่นธนูให้พรรคผู้กองต่อยอดได้โอเคตัวนายกกับคุณกับผู้กองเนี่ยมีความเป็นกัลยาณมิตรพูดเอื้อโอภาปาสายต่อกันดีนั้นสมรรถภาพแบบนั้นแต่เรื่องอำนาจเนี่ยคุณก็รู้อยู่ว่ามันอยู่ที่การจัดสรรว่าตอนนี้มันลงตัวหรือยังมันยังไม่ลงตัวนะครับมันยังไม่ได้สุกงอมพอถ้าสมมติว่าโอเคสมมุตินะเป็นรัฐบาลมา3ปีเอาล่ะค่อยว่ากันสำหรับถ้าสมมุติจะจำเป็นต้องมีกล้าทำเติมหรือโดยวันหนึ่งว่าถ้าเพื่อไทยมีลักษณะที่ว่า อย่างที่ท่านอาจารย์สุวิชาบอกมีความพร้อมเรื่องกระแสนิยมผู้เพื่อไทยก็จำเป็นที่จะต้องดึงกล้าทำมาสลับดึงเข้ามา
1: คือมันจะจำเป็นต่อเมื่อเกิดสถานการณ์ณวันนั้นก่อน
0: ใช่ซึ่ง
1: ตอนนี้ยังมองไม่เห็นความจำเป็นนั้น
0: แล้วเพื่อไทยเองก็เขาก็รู้สึกว่าต่างฝ่ายเขาก็แฮปปี้ที่จะอยู่ในลักษณะบทบาทแบบนี้นะฮะเมื่อก่อนเขาอยู่ในที่สปอตไลท์เป็นที่หมู่บ้านกระสุนตกเขาเป็นแกนนำรัฐบาลหรือในจะด้วยบทบาทในนามชื่อพรรคอะไรก็ตามแต่พอมาเป็นพรรคที่มีใครมายืนบังหน้าแทนให้เนี่ยผมคิดว่าแบบนี้
1: ไม่ต้องเป็นเป้า
0: เขาก็น่าจะแฮปปี้อยู
1: ่แต่เขาจะภูมิใจไทยจะไม่กลัวกล้าทำอย่างที่อาจารย์สุวิชามองว่าก็ต่างฝ่ายต่างรู้ไส้รู้พุงกันดีนะจะกลายเป็นศัตรูขึ้นมาได้วันหนึ่งไหมถ้าหากว่าปล่อยให้รอไม่เอาเข้าไปร่วมรัฐบาลสักที
0: ผมคิดว่าคุณอนุทินรู้จักผู้กองดีที่สุดคนหนึ่งนะครับราคาเดียวกันคนในพรรคเพื่อไทยก็บอกว่าเขาก็รู้จักผู้กองดีเช่นกันแล้วเขาก็อ่านพลาดแต่ว่าเวลาหลายๆอย่างนะครับว่าคือมันถึงจุดสูงสุดไฮไลท์ของชีวิตแล้วล่ะในทางการเมืองที่ณขณะนี้กล้าทำปรารถนาคือแค่เข้าร่วมรัฐบาลเท่านั้นเองแต่จากนี้ไปเนี่ยเท่ากับว่าค คุณก็ต้องวางเนื้อวางตัวให้ดีแล้วก็ขณะเดียวกันอย่างที่ท่านอาจารย์บอกมันมีเรื่องไม่เรียบร้อยภายในพรรคของเขาจะด้วยตัวบุคคลเรื่องกระแสเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยเวลามันอาจจะทำให้อะไรหลายอย่างคลี่คลายได้หรือฝ่ายค้านไปช่วยทำงานในฐานะเขาไม่รู้ผมจะเรียกฝ่ายค้านหรือฝ่ายคอยเนี่ยไปช่วยรัฐบาลทำงานให้มันเกิดเป็นประโยชน์ในบางมิติว่าเป็นผลงานที่ว่าเออมันรักษาช่วยงานกันได
1: ้คือยังมองว่าถ้ากล้าทำยังรออยู่ก็ยังไม่ได้จะเป็นปัญหาสำหรับรัฐบาลณขณะนี
0: ้ครับ
1: จะไม่ลุกขึ้นมากลายเป็นศัตรูว่าอย่างนั้นเถอะโดยที่ยังไม่ต้องเข้ามาร่วมรัฐบาลก็ได้จนกว่าจะถึงสถานการณ์ที่มันสุกงอมจริงๆเช่นมีปัญหากับสีแดงแล้วกล้าทำจะต้องเข้ามาวันนี้ก็เลยต้องรอไปก่อนอันนี้ดีนะเป็นประเด็นที่มองต่างกันจะได้มาเดิมพันกันว่าใครของใครจะถูกนะ อาจารย์บอกปลายปีนะ อาจารย์รณวิชิตบอกยังสำหรับกล้าทำยังรอไปก่อนจริงๆลืมพูดเรื่องพรรคประชาธิปัตย์ไปจริงๆความเป็นฝ่ายค้านมันไม่ได้วัดกันแค่มันไม่ต้องวัดจำนวนเสียงอาจารย์นะน้ำหนักของการเป็นฝ่ายค้านของสำหรับประชาธิปัตย์อาจารย์คิดว่าจะมีไม้เด็ดอะไรไหมในฐานะฝ่ายค้านมืออาชีพมาตลอด
2: ก็ต้องดูว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยมีข้อมูลขนาดไหนในการอภิปรายในครั้งนี้เพราะผมยังเชื่อมั่นว่าเขายังคงมีทีมงานที่เป็นนักขุดคุยเช่นคุณสาธิตวงศ์หนองเตยยังอยู่คุณแทนชัยชนะอาจจะเป็นนักขุดคุยมือใหม่หน่อยนะแต่ก็ยังอยู่นะครับก็ต้องขึ้นอยู่ว่าจะสามารถขุดคุยได้ขนาดไหนในประเด็นต่างๆในการไม่วางใจรัฐบาลคุณอนุทินเพราะว่าพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคที่ไม่ได้แบบเดียวกับพรรคประชาชนที่เอาคำแรงๆวัฒกรรมนำหน้าแต่นะครับแต่ประชาธิปัตย์ที่ผ่านมาในอดีตเขาเน้นตัวหลักฐานที่เป็นชัดเจนที่สามารถยื่นต่อปปช.ยื่นต่ออะไรแล้วสังเกตมาตั้งแต่เรื่องกรณีข้าวก็ยื่นต่อไปแล้วมันสร้างแรงสั่นสะเทือนอย่างนั้นได้มีผลนั้นผมยังรอดูประชาธิปัตย์ว่าเขาจะมาพร้อมกับหลักฐานอย่างที่เคยเป็นมาในอดีตสมัยยุคยุคคุณชวนคุณพิสิทธิ์เป็นหัวหน้าพรรคแล้วมีคุณสุเทพเป็นเลขาเสนันเป็นเลขาเหมือนแบบนั้นหรือเปล่า
1: ไม่แต่มือเก่าๆแบบนั้นก็หายไปเยอะนะปัจจุบันน่ะถูกไหมมันก็ยังเหลือโอเคเหลือคุณพิสิทธิ์คุณสาธิตคุณกรณ์แต่แบบภาพที่เราเห็นชัดเจนเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจของพรรคประชาธิปัตย์แทบจะไม่มีอยู่แล้วไง
2: คือตอนนี้บอกตรงว่าแบบมีปัญหาว่าไอ้นักไฮปาร์กมันสอบตกกันหมดคือแล้วบางคน
1: เข้ามา
2: ไม่ได้มันก็หายไปที่อื่นแล้วเหล่านี้เป็นต้นนี่คือปัญหาแต่ว่าแน่นอนเขาต้องพยายามสร้างนักไฮปาร์คใหม่ๆบ้างนะครับแล้วก็ต้องสมมติว่าโอเคคนที่เข้ามาไม่ได้อาจจะเป็นนักขุดคุยนักเขี่ยหาข้อมูลส่งให้คนที่อยู่ในสภาจัดการต
1: ่อก็ต้องลองดูก็เป็นบทพิสูจน์ของประชาธิปัตย
2: ์
1: เองด้วยอาจารย์ประชาธิปัตย์มองยังไงครั้งนี
0: ้ผมคิดว่าเอาล่ะน้ำหนักความสนใจคนคงให้น้ำหนักไปที่พรรคประชาชนในการอภิปรายนะครับผมคิดว่าทำตามบทบาทผมมองงี้ว่าอาจจะสมราคาความเป็นประชาธิปัตย์ไหมก็คงในระดับหนึ่งนะครับผมก็ไม่กล้าจะไปอะไรไป
1: พยากรณ์ล่วงหน้า
0: ต้องรอดูผลงานแต่ว่าฝ่ายค้านที่ผมคิดว่าน่าจะมีซีนได้ส.ส.คนเดียวอ่ะคุณหมอวรง
2: ค์
0: ผมคิดว่าคุณหมอวรงค์เนี่ยแหละคือเวลาแกโพสต์หรือการติดตามเส้นเรื่องในการจะขุดคุยหรือหาประเด็นเนี่ยย่อมมีน้ำหนักย่อมมีสีสันของการติดตามอันนี้แฟร์ๆนะว่าเดี๋ยวคือเป็นเสียงเดียวเนี่ยก็ทำให้คนสนใจได้อันนี้ก็อยากให้ติดตาม
1: ท่านเสรีพิสุทธิ์ก็เป็นเสียงเดียวกันนะ
0: อันนั้นคือทุกครั้งก็จะเป็นไฮไลท์
1: ในปากท่านเนี่ย
0: ใช่จะเป็นไฮไลท์คือทิ้งบอมได้ตลอดแหละคือจะได้อะไรไม่ได้แต่ว่ามีน้ำหนักคำแรงๆให้แบบได้ตัดต่อเป็นคลิปสำคัญเสมออ
1: ้าวเดี๋ยวรอดูวันนี้ประธานรัฐสภารับไปแล้วก็จะใช้เวลานี่เผลอๆจะเถียงกันอยู่ว่าตกลงถ้ามีเรื่องสว.นี่จะอภิปรายได้หรือเปล่าด้วยซ้ำนะยังไม่รู้ว่าท่านประธานจะวินิจฉัยข้อกฎหมายตรงนี้ตามข้อบังคับการประชุมอย่างไรนะครับแล้วเดี๋ยวรอดูกันต่อว่าจะได้การอภิปรายกันช่วงไหนนะครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านที่มาพูดคุยกันครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ครับผม
1: พบกันในตอบโจทย์วันพรุ่งนี้ครับวันศุกร์นะครับ 20:00 น.ครับวันนี้ลาไปเลยครับสวัสดีครับ

บทบาทซีเรียช่วยซาอุดีอาระเบียรับมือฮูตีทันโลกไซแอนเทคเจาะลึกผลงานวิจัยรางวัลโนเบล2026จากเครื่องมือไขปริศนาธรรมชาติที่สร้างการเปลี่ยนแปลงต่อโลก

0: สวัสดีครับพบทันโลกกับไทย PBS กับผมพงศธรสุขพงศ์นะครับประเด็นใหญ่ประเด็นแรกวันนี้ติดตามควันหลงของการเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการของมินอองไลผู้นำรัฐบาลทหารที่ก้าวขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีเมียนมาระหว่างวันที่7และ8ตุลาคมนะครับเกิดขึ้นท่ามกลางเสียงคัดค้านจากกลุ่มต่อต้านรัฐบาลเมียนมาเนื่องจากการอ้าแขนต้อนรับในลักษณะนี้อาจจะเป็นการให้ความชอบธรรมกับรัฐบาลเมียนมาชุดปัจจุบันนะครับคุณผู้ชมครับครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกของการเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการนับตั้งแต่มินอองไลก่อรัฐประหารยึดอำนาจเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2021สำหรับวันนี้ไฮไลท์ช่วงหนึ่งก็คือการแถลงข่าวร่วมกันของผู้นำทั้งสองคนนะครับนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมประกาศจุดยืนชัดเจนในการผลักดันให้เมียนมากลับมามีส่วนร่วมในอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบให้คำมั่นว่าจะทำทุกวิถีทางที่สามารถทำได
1: ้ You have been very not only candid but you have been very willing to you know accommodateListen to views and make the necessary adjustments. And with this visit, Mr. President, I would say that we and our part in Malaysia will do whatever is possible to make sure that we enhance this collaboration and ultimately take Myanmar as part of our you know, community of nations without prejudice, and particularly in the context of ASEAN.
0: ประเด็นที่ผู้นำทั้งสองคนพูดเหมือนกันในการแถลงข่าวร่วมก็คือความร่วมมือของทั้งสองประเทศมาเลเซียกับเมียนมาในการส่งกลับพลเมืองชาวเมียนมานะครับซึ่งประเด็นนี้กำลังจุดกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากประชาคมโลกเป็นอย่างมาก
1: Until now is over 10,493 Myanmar citizens and personnel taken backthrough flights and naval ship and thanks go to our navy for the collaboration
2: ဗြိတိန်နိုင်ငံဒူမူဂျီဒူမူဂျီဂျာရဲ့ထင်းလီစခန်းထဲမှာရောက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုနိုင်ငံသားဆစ်ဆီပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံသားပြည်တည်ပြုထားတဲ့သူတွေကိုလည်းပြန်ရင်တယ်လီခေါ်ဆောင်ရေးဆွေးနွေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒီလိုလေဆစ်ဆီပြီးတဲ့သူများကိုလည်းအများဆုံးခေါ်နေဖို့တော့ကျွန်တော်စဉ်းစားမှတ်မှဖြစ်ကြောင်းလည်းပြောလို့ပါတယ
0: ်การส่งกลับพลเมืองชาวเมียนมากลับประเทศต้นทางเป็นหัวใจสำคัญที่สุดในการพบกันของผู้นำทั้งสองคนที่กรุงกัวลาลัมเปอร์นะครับหลังจากรัฐบาลมาเลเซียเผชิญแรงกดดันให้เร่งแก้ปัญหาผู้อพยพไร้เอกสารและผู้ลี้ภัยในประเทศมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆจนนำไปสู่การใช้ถ้อยคำสร้างความเกลียดชังและการเผยแพร่ข้อมูลบิดเบือนบนแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาด้วยครับประเด็นนี้มันกระทบต่อรัฐบาลมาเลเซียอย่างไรเดี๋ยวผมจะไล่เรียงให้คุณผู้ชมได้ฟังกันนะครับมาเลเซียมีทั้งผู้ลี้ภัยและผู้ขอลี้ภัยที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติประมาณ 193,000 คนในจำนวนนี้มีชาวโรฮิงญา 126,000 คนซึ่งถือเป็นชุมชนผู้ลี้ภัยขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งกลุ่มชาวโรฮิงญาหลบหนีการปราบปรามของกองทัพเมียนมาในรัฐยะไข่มาตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี2017นะครับปัญหาก็คือมาเลเซียไม่ได้เป็นรัฐภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ลี้ภัยทำให้คนกลุ่มนี้ถูกจัดเป็นผู้อพยพอย่างผิดกฎหมายทีนี้กระแสกดดันต่อชาวโรฮิงญาในมาเลเซียเพิ่มสูงขึ้นแม้ว่าประชากรส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาอิสลามก็ตามเพราะอะไรทัศนคติของประชาชนเปลี่ยนไปในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับชาวโรฮิงญาเผชิญการคุกคามการเพ่งเล็งมากขึ้นเนื่องจากประชาชนบางส่วนมองว่ารัฐบาลจะต้องทุ่มงบประมาณมาเลี้ยงดูผู้ลี้ภัยกลุ่มนี้ด้วยหรือไม่มาเลเซียมีแผนส่งกลับพลเมืองเมียนมา 5,000 คนทยอยส่งกลับไปแล้วประมาณ 1,500 คนเมื่อเดือนที่ผ่านมาครับขณะเดียวกันส่งกลับไปแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะปลอดภัย เมียนมาที่ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธไม่ได้รับรองให้ชาวโรฮิงญาเป็นกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งของประเทศและไม่ยอมให้สัญชาติแก่ชาวโรฮิงญาส่วนใหญ่ด้วยเพราะฉะนั้นนี่จึงเป็นประเด็นที่หลายฝ่ายกำลังกังวลอย่างมากนะครับแผนการส่งกลับในครั้งนี้ได้สร้างความกังวลเกี่ยวกับชะตากรรมของชาวโรฮิงญาในเมียนมายิ่งสถานการณ์ในเมียนมากำลังหน้าสิวหน้าขวานความขัดแย้งภายในประเทศยังไม่สงบดีจึงอาจจะไม่เอื้อต่อการเดินทางกลับของคนกลุ่มนี้ครับ
3: Along with human rights violations, UNHCR maintains that current conditions do not permit safe, dignified, and sustainable return under customary international law.An abiding obligation on all states. No one should be sent to a country where they may face persecution, torture, serious harm, or other threats to life or liberty or security.
0: ปัจจัยเหล่านี้แหละครับทำให้มันอาจจะไปเอื้อต่อการเลือกตั้งครั้งถัดไปของมาเลเซียในช่วงต้นปี2028เพราะฉะนั้นนายกรัฐมนตรีอันวาร์อิบราฮิมก็ย่อมต้องใช้โอกาสนี้ในการสร้างคะแนนนิยมทำให้ประชาชนมีความพอใจมากขึ้นในการตอบสนองต่อความกังวลทำไมมาเลเซียถึงปรับเปลี่ยนท่าทีต่อเมียนมาหลังจากก่อนหน้านี้เราเห็นมาเลเซียเป็นประเทศแรกๆที่แข็งขันอย่างมากในการกดดันรัฐบาลทหารวันนี้ผมคุยกับนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองมาเลเซียครับอาจารย์ก็มองว่าท่าทีดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงการทูตในเชิงปฏิบัติของมาเลเซียมากขึ้นเนื่องจากรัฐบาลเนปิดอตอนนี้ควบคุมกลไกบริหารหลักของประเทศการแก้ปัญหาหลายอย่างจึงต้องได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเนปิดอเป็นอันดับแรกด้วยครับ
4: ผมมองว่ามันเป็นความจริงในทางปฏิบัตินะครับก็คือการพูดที่มากกว่าการรับรองความชอบธรรมทางประชาธิปไตยก็คือมาเลเซียเนี่ยแสดงท่าทีว่าไม่เห็นด้วยกับที่มาของรัฐบาลเมียนมาแต่มาเลเซียครับยอมรับว่ารัฐบาลปัจจุบันเนี่ยควบคุมกลไกของรัฐดังนั้นเนี่ยถ้าต้องการแก้ปัญหาก็ต้องได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลเนปิดอด้วยนะครับซึ่งการร่วมมือเนี่ยมันจะนำไปสู่การแก้ปัญหาที่สำคัญมากนั่นก็คือการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์มีการแก้ปัญหาอาชญากรรมออนไลน์นะครับมีแรงงานข้ามชาติและที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของการช่วยเหลือทางมนุษยธรรมการเยือนครั้งนี้เนี่ยผมมองว่าเป็นความสำเร็จทางการพูดของมินอองไลน์ด้วยส่วนหนึ่งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เนาะเพราะเขาแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลของเขาเองเนี่ยกำลังกลับมาได้รับการยอมรับในภูมิภาคดังนั้นเนี่ยครับมาเลเซียก็ต้องระวังเหมือนกันผมมองว่าการปฏิสัมพันธ์ครั้งนี้เนี่ยต้องไม่กลายเป็นการมอบความชอบธรรมโดยปราศจากเงื่อนไขการยุติความรุนแรงเพราะฉะนั้นผมจึงมองว่ามันค่อนข้างสุ่มเสี่ยงในการเป็นการเปิดเวทีเนาะแล้วก็เปิดพื้นที่ให้การยอมรับมินออนไลน์แต่ผมเชื่อว่าอันวาเองเนี่ยครับก็มีชั้นเชิงทางการเมืองมากพอสมควรคงไม่ได้เปิดให้อย่างเดียวและต้องมีสิ่งที่เป็นข้อแลกเปลี่ยนที่รัฐบาลมาเลเซียเองจะได้ประโยชน์เช่นเดียวกันด้วย
0: คุณผู้ชมครับมาเลเซียถือเป็นประเทศที่5ในอาเซียนที่อ้าแขนต้อนรับมินอองไลหลังจากก้าวขึ้นมานั่งเก้าอี้ประธานาธิบดีเมียนมาเมื่อเดือนเมษายนท่ามกลางข้อครหาและการตั้งคำถามถึงความโปร่งใสจากการเลือกตั้งเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วนะครับถ้าเราดูเฉพาะภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ลาวเป็นประเทศแรกที่เปิดบ้านต้อนรับผู้นำเมียนมาย้อนกลับไปเมื่อเดือนกรกฎาคมก่อนที่มินอองไลจะเยือนไทยในเดือนสิงหาคมเยือนเวียดนามและกัมพูชาในเดือนกันยายนและมาเลเซียในช่วง2วันที่ผ่านมานี่เป็นภารกิจที่ผู้นำเมียนมาเดินทางเยือนประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนตลอดช่วง3เดือนครับเกิดขึ้นท่ามกลางเสียงคัดค้านเกี่ยวกับการให้ความชอบธรรมรัฐบาลที่ถูก

0: ข่าวหาว่ามือเปื้อนเลือดโดยเฉพาะมาเลเซียถูกตั้งคำถามเยอะนะครับอย่างที่ผมกล่าวไปเมื่อสักครู่ก็คือก่อนหน้านี้มาเลเซียยึดมั่นในคุณค่าเรื่องของมนุษยธรรมประชาธิปไตยมาโดยตลอดแต่ไม่ใช่เฉพาะ5ประเทศในอาเซียนที่ฝ่ายต่อต้านรัฐบาลเมียนมากำลังตั้งคำถามอีกหนึ่งประเทศมหาอำนาจที่ดูเหมือนจะปรับเปลี่ยนท่าทีก็คือสหรัฐหลังจากสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานพิเศษเกี่ยวกับการเปิดการเจรจาทางตรงระหว่างสหรัฐกับเมียนมาครับเกิดขึ้นเมื่อไมเคิลแวนซ์ผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฝ่ายข่าวกรองและการวิจัยเดินทางเยือนกรุงเนปิดอร์เมื่อวันที่15และ16กันยายนที่ผ่านมาเข้าร่วมการหารือกับมินอองไลเพื่อให้เมียนมาปล่อยตัวอดัมคาสติโลนักธุรกิจสัญชาติอเมริกันที่ถูกคุมตัวในเมียนมาคาสติโลเป็นใครเขาเป็นอดีตประธานหอการค้าอเมริกันในเมียนมาครับถูกคุมตัวที่สนามบินในนครย่างกุ้งเมื่อวันที่11มิถุนายนนี่ถือเป็นการติดต่อระดับสูงที่สุดนับตั้งแต่รัฐประหารเมื่อปี2021พลิกการดำเนินนโยบายโดดเดี่ยวเมียนมาตลอดระยะเวลาหลายปีนะครับการหารือไม่ได้พูดถึงเรื่องของนักธุรกิจสัญชาติอเมริกันเท่านั้นแต่อาจจะครอบคลุมไปถึงการให้สหรัฐเข้าถึงแหล่งแร่ธาตุสำคัญในเมียนมารวมถึงการสร้างความร่วมมือต่อต้านอาชญากรรมหลอกลวงออนไลน์สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มของรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ลดความสำคัญด้านประชาธิปไตยและหันมาให้ความสำคัญกับการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์มากขึ้นกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกมาชี้แจงว่าตอนนี้ติดต่อกับทุกกลุ่มในเมียนมาในประเด็นที่จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลประโยชน์ของสหรัฐนะครับและหยิบยกความจำเป็นในการยุติความรุนแรงและปล่อยนักโทษการเมืองด้วยคุณผู้ชมมันมีประเด็นที่น่าสนใจรัฐบาลเมียนมาซึ่งจัดตั้งขึ้นหลังการเลือกตั้งที่องค์กรสิทธิมนุษยชนออกมาวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการเลือกตั้งที่ไม่โปร่งใสได้ว่าจ้างนักล็อบบี้ให้ผลักดันจุดยืนและผลประโยชน์ของตนในกรุงวอชิงตันดีซีนะครับเอกสารที่ยื่นตามกฎหมายการจดทะเบียนตัวแทนต่างชาติระบุว่าเมื่อเดือนเมษายนโรเจอร์สโตนที่ปรึกษาของโดนัลด์ทรัมป์มายาวนานเริ่มทำงานเป็นที่ปรึกษาให้บริษัท DCI Group ในนามกระทรวงสารสนเทศของเมียนมาสโตนถูกตัดสินว่ามีความผิดเมื่อปี2019ฐานขัดขวางการสอบสวนของรัฐสภาเกี่ยวกับการแทรกแซงการเลือกตั้งเมื่อปี2016ของรัสเซียก่อนที่ผู้นำสหรัฐจะอภัยโทษให้เขาในเวลาต่อมาครับจดหมายข่าวที่ DCI เผยแพร่เมื่อเดือนมิถุนายนเตือนว่ารัฐบาลสหรัฐเสี่ยงจะถูกกีดกันจากการเข้าถึงแหล่งแร่สำคัญถ้าไม่ได้ติดต่อหรือมีความสัมพันธ์กับเมียนมานี่เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจและยังต้องติดตามกันต่อไปนะครับแล้วคุณผู้ชมคิดว่าการที่เปิดบ้านต้อนรับมินอองไลให้เดินทางเยือนจะเป็นการให้ความชอบธรรมกับรัฐบาลเมียนมาชุดปัจจุบันหรือไม่แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้ใน YouTube นะครับไปดูอีกหนึ่งประเด็นใหญ่ครับก็คือสมรภูมิในตะวันออกกลางหลังจากเมื่อวันอังคารที่ผ่านมากองกำลังรัฐบาลเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากซาอุดิอาระเบียประกาศว่าสามารถยึดเมืองโมคาได้สำเร็จแล้วและกำลังเปิดปฏิบัติการรุกเชิงยุทธศาสตร์มุ่งหน้าไปสู่กรุงซานาเมืองหลวงของเยเมนที่กลุ่มฮูตียึดครองเอาไว้ได้ตั้งแต่ปี2014เมื่อวานนี้กลุ่มฮูตีก็ออกมาโต้กลับนะครับว่าสิ่งที่กองกำลังรัฐรัฐบาลเยเมนพูดเป็นเรื่องที่กุขึ้นมาก่อนที่จะเปิดฉากโจมตีสนามบินนานาชาติในเอเดนซึ่งเป็นฐานที่มั่นของรัฐบาลเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากนานาชาติก่อนจะปล่อยภาพของสมาชิกกลุ่มฮูตีในเมืองโมคาออกมาประกาศว่ายังสามารถตรึงพื้นที่เอาไว้ได้ครับ
1: ตักละลาเยเมนที่อาสัตมาคาแบบมาตานรัตมาคาวลาสหาทะเลมาเยรวจูเหลาأبواق العدوان في يعني وسائل التواصل الاجتماعي من كذب وتزييق وتجر الذي تعودنا منهم على أنهم دخلوا المخاء 20 مرة من أكثر من أسبوعين
2: لا صحة لما تتناقله وسائل العدو المرتزقة عن وصولهم إلى هنا نحن هنا أين أنتم أيها المرتزقة نحن لكم بالمرصاد ولن تروا منا غير السلاح
0: สำนักข่าวหลายแห่งยังรายงานตรงกันนะครับว่าการสู้รบตามแนวชายฝั่ง

และรอบเมืองโมคายังดำเนินอยู่อย่างรุนแรงเพราะฉะนั้นการประกาศยึดคืนของฝ่ายรัฐบาลจึงอาจจะเป็นการอ้างชัยชนะก่อนเวลาอันควรในสงครามข่าวสารเมืองโมคายังคงเป็นพื้นที่สู้รบหลักและพื้นที่ส่วนใหญ่ยังไม่ถือว่าหลุดจาก

กี่นาทีก่อนเที่ยวบินจากกรุงไคโรของอียิปต์จะลงจอดโดยสนามบินแห่งนี้ถือเป็นประตูหลักที่นานาชาติจะเข้าออกไปนอกพื้นที่ควบคุมของกลุ่มฮูตีด้วยครับนอกเหนือจากสมรภูมิในเยเมนอีกจุดที่ต้องจับตามองก็คือซาอุดิอาระเบียนะครับเพราะว่ากลุ่มฮูตียังโจมตีข้ามแดนไปที่สนามบิน2แห่งคือสนามบินคิงคาลิดและสนามบินอัฟฮาในซาอุดิอาระเบียด้วยล่าสุดหน่วยงานการบินพลเรือนของซาอุดิอาระเบียออกมายอมรับนะครับว่าการโจมตีสนามบินนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดทำให้มีผู้เสียชีวิต1คนและได้รับบาดเจ็บอีก7คนส่วนการโจมตีสิ่งอำนวยความสะดวกที่สนามบินอัฟฮามีผู้เสียชีวิต2คนบาดเจ็บอีกไม่ต่ำกว่า20คนความเสียหายที่เกิดขึ้นทำให้กองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดิอาระเบียประกาศกล้าวเลยครับว่าจะไม่ปล่อยผ่านโดยออกแถลงการเมื่อคืนระบุว่ากองกำลังพันธมิตรถล่มเป้าหมายการทหารกว่า80จุดของกลุ่มฮูตีในเขตการปกครองชาดาโอเดดาจอฟและมาริบของเยเมนการต่อสู้ในเยเมนดุเดือดขึ้นหลังเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมารัฐบาลเยเมนที่ประกาศเปิดสงครามอย่างเต็มรูปแบบทวงคืนดินแดนจากกลุ่มฮูตีรวมถึงเปิดปฏิบัติการรุกเชิงยุทธศาสตร์มุ่งหน้าไปที่กรุงซานาเมืองหลวงของประเทศที่กลุ่มฮูตียึดเอาไว้ตั้งแต่ปี2014นะครับโดยได้รับการสนับสนุนสำคัญจากซาอุดิอาระเบียที่โจมตีทางอากาศช่วยผ่านการส่งเครื่องบินรบกว่า100ลำเข้ามาช่วยเหลือปฏิบัติการภาคพื้นดินของรัฐบาลเยเมนนอกจากเรือขนน้ำมันและโรงกลั่นน้ำมันซาอุดิอาระเบียที่เคยตกเป็นเป้าหมายของกลุ่มฮูตีแล้วตอนนี้ขอบเขตการโจมตีของกลุ่มฮูตีคุณผู้ชมจะเห็นว่าขยายมาที่โครงสร้างพื้นฐานด้านการบินพลเรือนของซาอุดิอาระเบียและฝ่ายรัฐบาลเยเมนด้วยนะครับการโจมตีสนามบินซ้ำแล้วซ้ำเล่าของกลุ่มฮูตีก็อาจจะกระทบกับการเดินทางของประชาชนภารกิจด้านมนุษยธรรมและการเชื่อมต่อทางอากาศระหว่างพื้นที่ส่วนใหญ่ของเยเมนกับประเทศเพื่อนบ้านโดยส่งผลกระทบเป็นวงกว้างเกินกว่าสมรภูมิรบตรงแถวแถวช่องแคบบับอัลมันเดบด้วยซ้ำไปขณะที่ฝ่ายซาอุดิอาระเบียตอนนี้ก็ดูเหมือนจะพยายามหาแรงสนับสนุนจากพันธมิตรในตะวันออกกลางเพิ่มขึ้นรายงานระบุว่าซีเรียกำลังพิจารณาที่จะให้ความช่วยเหลือทางการทหารแก่ซาอุดิอาระเบียในการต่อสู้กับกลุ่มฮูตีด้วยครับรายงานจากรอยเตอร์สได้อ้างอิงเจ้าหน้าที่สหรัฐนะครับระบุว่าซาอุดิอาระเบียเป็นฝ่ายร้องขอซีเรียให้พิจารณาให้ความช่วยเหลือความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นหลังจากเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาประธานาธิบดีอัลชาราของซีเรียเดินทางเยือนกรุงริยาดพบกับมกุฎราชกุมารโมฮัมเหม็ดบินซัลมานหรือ MBS และหารือเรื่องความช่วยเหลือทางการทหารที่ซีเรียอาจจะสามารถให้ได้รอยเตอร์สรายงานอ้างอิงแหล่งข่าวบอกว่าทางเลือกที่ฝ่ายซีเรียพิจารณามีการให้ความช่วยเหลือป้องกันตนเองแก่ซาอุดิอาระเบียหรือส่งกำลังพลไปปฏิบัติการเชิงรุกเพื่อช่วยกองกำลังเยเมนที่ซาอุดิอาระเบียหนุนหลังสู้กับกลุ่มฮูตีแล้วทางการซีเรียว่าอย่างไรรอยเตอร์สถามไปยังกระทรวงการต่างประเทศซีเรียระบุว่านักการทูตแบ่งรับแบ่งสู้บอกว่าซีเรียมีจุดยืนเคียงข้างซาอุดิอาระเบียในการเผชิญหน้ากับกลุ่มฮูตีแต่ก็บอกว่าสิ่งที่ซีเรียให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกตอนนี้ก็คือเรื่องในประเทศการฟื้นฟูประเทศจากสงครามแต่ถ้าซาอุดิอาระเบียต้องการความร่วมมือทางการทหารใดๆการดำเนินการนั้นจะทำผ่านช่องทางที่เป็นทางการและภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างสองฝ่ายครับในกรณีที่ซีเรียเข้ามาร่วมในความขัดแย้งด้วยก็จะยิ่งทำให้ความขัดแย้งมันทวีความรุนแรงมากขึ้นสุ่มเสี่ยงต่อการทำให้ซีเรียประสบปัญหาด้วยนะครับเนื่องจากการเมืองของซีเรียก็ยังเปราะบางหลังจากเพิ่งจะโค่นระบอบอัลอาซาดลงเมื่อ2ปีที่แล้วขณะนี้รัฐบาลซีเรียยังอยู่ระหว่างการรวบรวมกองกำลังติดอาวุธกลุ่มต่างๆจากอดีตแนวร่วมที่ค่วนล้มรัฐบาลบาชาอัลอาซาดเพื่อจะตั้งเป็นกองทัพแห่งชาติโดยในกลุ่มเหล่านี้มีทั้งนักรบนิกายซุนนีสายเคร่งครัดและนักรบต่างชาติเป็นจำนวนมากขณะเดียวกันก็ยังมีความตึงเครียดกับชนกลุ่มน้อยต่างๆรวมถึงชาวอาลาวีซึ่งเป็นกลุ่มที่แตกแขนงมาจากศาสนาอิสลามนิกายชีอะถ้ากองทัพซีเรียเปิดฉากสู้รบกับกลุ่มฮูตีซึ่ง

0: นับถือศาสนาอิสลามนิกายไซดีอันเป็นอีกแขนงหนึ่งของนิกายชีอะความขัดแย้งดังกล่าวก็อาจจะมีมิติของความแตกแยกทางศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้นำซีเรียต้องการหลีกเลี่ยงมาโดยตลอดครับแต่ขณะเดียวกันซีเรียจะปฏิเสธซาอุดีอาระเบียอย่างสิ้นเชิงก็ลำบากนะครับเนื่องจากซาอุดีอาระเบียมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนรัฐบาลใหม่ของซีเรียที่นำโดยประธานาธิบดีอาเหม็ดอัลชาราทั้งด้านเศรษฐกิจและการทูตด้วยการช่วยผลักดันและสนับสนุนให้มีการผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรต่อซีเรียเพื่อให้เศรษฐกิจสามารถเดินหน้าต่อไปได้และมกุฎราชกุมาร MBS ก็คือตัวกลางที่ทำให้ประธานาธิบดีอาเหม็ดอัลชารามีโอกาสเจอกับโดนัลด์ทรัมป์ด้วยส่วนพันธมิตรและข้อตกลงป้องกันร่วมมักกะอย่างปากีสถานและตุรกีที่ประกาศก่อนหน้านี้ว่าจะสนับสนุนทางการทหารให้ซาอุดีอาระเบียเพื่อป้องปรามกลุ่มฮูตีตอนแรกก็ไม่ได้มีรายละเอียดออกมาว่าปากีสถานและตุรกีจะช่วยอย่างไรจะส่งทหารเข้าไปหรือไม่แต่ล่าสุดมีรายงานอ้างอิงเจ้าหน้าที่ตุรกีว่าตุรกีจะส่งแค่ยุทโธปกรณ์ทางการทหารและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองและระบบอาวุธเช่นระบบป้องกันภัยทางอากาศให้ซาอุดีอาระเบียเท่านั้นไม่มีการส่งความช่วยเหลือในรูปแบบอื่นนอกเหนือจากนี้นะครับให้เหตุผลว่าข้อตกลงมักกะที่ลงนามกันไปเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมายังไม่ได้มีการให้สัตยาบันโดยรัฐสภาตุรกีดังนั้นถ้าข้อตกลงสมบูรณ์แล้วจริงๆก็อาจจะมีการส่งความช่วยเหลือเพิ่มเติมครับคุณผู้ชมครับที่สเปนตอนนี้กำลังเผชิญกับวิกฤตค่าที่อยู่อาศัยพุ่งสูงนะครับเราได้เห็นภาพของประชาชนหลายหมื่นคนในเมืองหลวงและอีกหลายพื้นที่ออกมาชุมนุมประท้วงหลังจากปัญหาค่าเช่าพุ่งสูงสร้างความเดือดร้อนอย่างหนักครับนักการเมืองสายอนุรักษ์นิยมก็คัดค้านมาตรการแก้ปัญหาของรัฐบาลยิ่งซ้ำเติมความโกรธแค้นของมวลชนให้ทวีความรุนแรงมากขึ้นประเด็นก็คือการเสียชีวิตของหญิงชราวัย87ปีผู้ที่จุดประกายการประท้วงส่งผลให้มวลชนเข้าร่วมการประท้วงอย่างหนาแน่นในวันนี้ครับ
1: กลุ่มผู้ประท้วงร่วมกันไว้อาลัยให้มาริกาเมนอาบาสเกาที่เสียชีวิตหลังจากเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยภาวะวิตกกังวลและอ่อนเพลีย
2: Dentro de toda esta pena, creo que nos sirve perfectamente para demostrar por qué estamos aquí, por qué estamos intentando luchar para que nadie sienta esa pena y ese vacío de sentirse solo y sobre todo el que la recuerden, el que recuerden que ha muerto sola fuera de su casa.
1: การประท้วงในสเปนปะทุขึ้นเมื่อช่วงปลายเดือนกันยายนหลังจากอาบาสเกาถูกขับออกจากบ้านที่อาศัยมานาน70ปีเนื่องจากกองทุนการลงทุนระหว่างประเทศเข้าซื้ออาคารและปรับขึ้นค่าเช่ามากกว่าร้อยละ200เป้าหมายคือการผลักผู้เช่าที่อาศัยอยู่มานานให้ออกไปเพื่อเปลี่ยนแปลงเป็นอพาร์ตเมนต์สำหรับนักท่องเที่ยวเนื่องจากอาคารลักษณะนี้สามารถทำกำไรได้มากกว่ากองทุนใช้วิธีซื้ออาคารในราคาที่ต่ำกว่าปกติเนื่องจากอาบาสเกายังคงอาศัยอยู่ภายในอาคารตามปกติเธอดำรงชีวิตด้วยเงินบำนาญและไม่เคยค้างชำระค่าเช่าหรือค่าสาธารณูปโภคใดๆเจ้าของอาคารได้แจ้งให้เธอย้ายออกไปจากบ้านและขับไล่เธอออกจากบ้านถึง4ครั้งจนกระทั่งตำรวจต้องนำตัวเธอออกจากบ้านด้วยเปลหามท้ายที่สุดกองทุนเปิดทางให้อาบาสเกากลับมายังบ้านแต่ทุกอย่างก็สายเกินไปเนื่องจากเธอเสียชีวิตไปแล้วเมื่อวันที่28กันยายนเต็นท์หลายร้อยหลังตั้งเรียงรายเต็มจตุรัสปุยตาเดลโซใจกลางกรุงมาดริดผู้ชุมนุมประท้วงร่วมกันเรียกร้องให้เพิ่มการคุ้มครองผู้เช่าท่ามกลางภาวะขาดแคลนที่อยู่อาศัยและค่าเช่าที่พุ่งสูงอาบาสเกาส่งสารผ่านคลิปวิดีโอบนสื่อสังคมออนไลน์หวังให้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอย
3: quiero que me ha pasado a mí sirva para que no le pase a otras personas quiero que sirva para que la gente luche para que se cambien las leyes que han permitido mi desahucio Por eso este máster se tiene que

0: aprobar el decreto Maticar para dar un primer paso para acabar con este sistema.
1: Me gustaría estar aquí con vosotros, acompañaros en vuestra campaña y vuestra lucha, pero no tengo la suerte. Por lo tanto, desde aquí os pido a todos valor, luchar, defender lo que es vuestro. Y, por favor, tener cuidado, seguir acampados hasta que vuestro cuerpo aguante y vosotros lo deseéis.
2: รัฐบาลฝ่ายซ้ายของสเปนเร่งให้กฎหมายฉุกเฉินด้านที่อยู่อาศัยผ่านรัฐสภาเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้เช่าโดยเร็วที่สุดรัฐบาลเสนอกฎหมายทั้งหมด2ฉบับเพื่อคุ้มครองผู้เช่ากฎหมายฉบับแรกระงับการขับผู้เปราะบางจากที่อยู่อาศัยเพิ่มข้อจำกัดสำหรับการเก็งกำไรอสังหาริมทรัพย์ควบคุมการเช่าระยะสั้นให้เข้มงวดมากขึ้นและให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจูงใจให้ปล่อยเช่าและก่อสร้างที่อยู่อาศัยกฎหมายอีกฉบับเสนอต่ออายุสัญญาเช่าอัตโนมัติเมื่อครบกำหนดในทางปฏิบัติจะทำให้สัญญาเช่าไม่มีกำหนดสิ้นสุดหากเจ้าของทรัพย์สินต้องการยกเลิกสัญญาดังกล่าวจะต้องจ่ายเงินชดเชยแก่ผู้เช่าเท่ากับค่าเช่า12เดือนนายกรัฐมนตรีพยายามเรียกร้องให้สมาชิกรัฐสภาละวางการคำนวณผลได้และผลเสียทางการเมืองแต่ท้ายที่สุดข้อเสนอของรัฐบาลถูกคว่ำด้วยเสียงข้างมากเนื่องจากสมาชิกพรรคฝ่ายขวาไม่ยอมยกมือสนับสนุนนำไปสู่การเลือกตั้งก่อนกำหนดในวันที่29พฤศจิกายนนี
3: ้มีข้อมูลเพิ่มเติมที่น่าสนใจนะครับถ้าคุณผู้ชมตั้งคำถามว่าค่าเช่าบ้านของอาบัสเกาเนี่ยเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะครับคือจากเดิม500ยูโรเป็น 2,650 ยูโรหรือประมาณ1ล้านบาทนะครับและตอนนี้ธนาคารแห่งสเปนก็ประเมินว่าประเทศขาดแคลนที่อยู่อาศัยประมาณ 700,000 ยูนิตด้วยกันนี่เป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในสเปนและทำให้เราเห็นมวลชนออกมาเคลื่อนไหวตลอดหลายวันที่ผ่านมาด้วยนะครับคุณผู้ชมสัปดาห์นี้มีการประกาศผลงานที่ได้รับรางวัลโนเบลด้านวิทยาศาสตร์ประจำปี2026ที่มอบให้การค้นพบที่ช่วยไขปริศนาธรรมชาติตั้งแต่เครื่องมือควบคุมสมองกล้องตรวจจับอนุภาคผีใต้ชั้นน้ำแข็งขั้วโลกไปจนถึงกลไกโมเลกุลที่เป็นจุดกำเนิดของสิ่งมีชีวิตนะครับติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจได้ในทันโลกไซเอนเทคกับคุณธรณินทร์เทพวงศ์ครับ

0: ถ้าโลกไซเอนเทครู้จักกับรางวัลโนเบลในสาขาวิทยาศาสตร์ประจำปี2026ครับทั้งในสาขาการแพทย์ฟิสิกส์และเคมีที่ล้วนแล้วแต่เป็นผลงานที่สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับมนุษยชาติครับการศึกษาการเปิดปิดสวิตช์ในเซลล์ด้วยแสงรวมถึงการสร้างเครื่องมือตรวจวัดนิวทริโนที่ขั้วโลกใต้และการศึกษาปรากฏการณ์เคมีมือเดียวครับนี่คือผลงานที่ได้รับรางวัลโนเบลประจำปี2026ในสาขาวิทยาศาสตร์นะครับชวนรู้จักกับเบื้องหลังของการทำงานของผลงานเหล่านี้กันครับ
1: การค้นพบผลงานรางวัลสาขาการแพทย์ในปีนี้ครับมาจากการศึกษาโปรตีนรับแสง Channel Rhodopsin ในสาหร่ายเซลล์เดียวซึ่งตอบสนองต่อแสงได้เร็วก่อนที่ทีมวิจัยคาร์ล ไดโซรอส ปีเตอร์ เฮกเกอร์แมนและเกอร์ก นาเคิลจะนำรหัสพันธุกรรมของโปรตีนไปใส่ในเซลล์ประสาททำให้สามารถใช้แสงเลเซอร์ผ่านสายไฟเบอร์ออปติกเพื่อสั่งเปิดหรือปิดสวิตช์การทำงานของสมองเฉพาะจุดได้ในระดับมิลลิวินาทีนำไปสู่การศึกษาวงจรประสาทที่ซับซ้อนอย่างที่ไม่เคยทำได้มาก่อนครับ
2: คราวนี้มันสามารถใช้ตรวจสอบได้เลยว่าถ้าเปิดปิดวงจรตรงนี้ในสมองพฤติกรรมนี้จะเปิดปิดยังไงได้ยังไง
0: เหมือนควบคุม
2: ควบคุมใช่มีการค้นพบแบบว่าการหลับการตื่นอย่างเงี้ยเปิดปิดวงจรไหนในสมองมีการควบคุมว่าหนวดของหนูอ่ะจะขยับด้วยตรงไหนด้วยตรงไหนการสร้างความจำพอเราเข้าใจมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราก็อาจจะมาประยุกต์ใช้กับคนกับอะไรคืออย่างคนเนี่ยเราไม่สามารถจะเอาแสงเข้าไปส่องในสมองอะไรได้แต่ถ้าเรารู้ว่าวงจรไหนทำอะไรเงี้ยเราอาจจะหาทางให้ยาให้อะไรที่มันเฉพาะเจาะจงกับวงจรเหล่านั้นได้มันก็เลยกลายเป็นเครื่องมือสำคัญของประสาทวิทยาทั้งโลกเขาเรียกว่าออปโตเจเนติกพวกโรคซึมเศร้าย้ำคิดย้ำทำลมชักพาร์กินสันเนี่ยอาจจะมีการกระตุ้นเซลล์ที่ถูกต้องแล้วก็ลดอาการอะไรต่างๆได้
1: รางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ปีนี้มอบให้กับฟรานซิสเฮาเซนจากผลงานการริเริ่มและผลักดันการสร้างสถา

0: สถานีตรวจวัดนิวทริโน Ice Cube Neutrino Observatory ในขั้วโลกใต้ครับโดยการเจาะลึกลงไปใต้ชั้นน้ำแข็งกว่า2กิโลเมตรเพื่อฝังเซ็นเซอร์ตรวจจับอนุภาคนิวทริโนพลังงานสูงจากอวกาศห้วงลึกซึ่งทำหน้าที่เป็นกล้องโทรทัศน์นิวทริโนช่วยเปิดประตูสู่ยุคใหม่ของดาราศาสตร์ในการระบุพิกัดแหล่งกำเนิดพลังงานสูงอย่างหลุมดำได้อย่างแม่นยำครับสาขาเคมีมอบให้กับอองรีกายองและเคนโซโซไอสำหรับการค้นพบปรากฏการณ์นอนลีเนียเอฟเฟกต์และโซไอรีแอคชั่นในปฏิกิริยาสังเคราะห์อินทรีย์ซึ่งพิสูจน์ว่าปฏิกิริยาเคมีสามารถเร่งสร้างตัวเองทบต้นจนเกิดโมเลกุลภาพสะท้อนกระจกหรือโมเลกุลมือซ้ายมือขวาเพียงข้างใดข้างหนึ่งขึ้นมาได้ซึ่งนอกจากจะช่วยยกระดับการผลิตยาอินทรีย์ให้ปลอดภัยแล้วยังช่วยไขปริศนากำเนิดสิ่งมีชีวิตยุคแรกเริ่มบนโลกอีกด้วยครับ
1: คำอธิบายเขาเนี่ยทำให้เกิดอุตสาหกรรมการผลิตสารเคมีด้านนี้ขึ้นมาคนก็สามารถออกแบบคาตาลิสต์ออกแบบ
2: สารเคมีเพื่อที่เอาไปใช้ในงานต่างๆ
1: ใช่จำเป็นมากสำหรับพวกยาพวกอะไรที่ใส่ไปในร่างกายเราเพราะว่าถ้าเกิดมันผิดด้านมัน
2: อาจจะไม่มีประสิทธิภาพ
1: ไม่มีประสิทธิภาพหรือเป็นโทษก็ได้ยาที่เรามาเป็นยาแก้แพ้ปรากฏว่าโมเลกุลมันอ่ะแบบนึงจะเป็นแก้แพ้อีกแบบนึงจะทำให้การเติบโตของตัวอ่อนผิดปกติมันก็เลยแบบสำคัญว่าต้องเลือกสารเคมีให้ถูกด้านเวลาเราผลิตสารเคมีปรุงขึ้นสร้างมันขึ้นมาต้องเลือกข้างให้ถูกเพื่อจะเข้ากับตัวเราได้
0: สิ่งสำคัญที่เราได้เห็นจากการมอบรางวัลโนเบลในแต่ละปีนะครับผลงานที่ได้นั้นล้วนแต่ต่อยอดในการที่พัฒนาองค์ความรู้ต่างๆที่ใกล้ชิดกับเรามากขึ้นครับยังมีข่าวอื่นๆให้ได้ติดตามกันในสัปดาห์นี้ด้วยครับอีซ่านำหุ่นยนต์สำรวจดาวอังคารต้นแบบ6ล้อที่ชื่อว่าชาลีลงทดสอบภาคสนามที่ทะเลทรายตาเบเนสในสเปนครับโดยควบคุมระยะไกลจากศูนย์ ROCC ที่ประเทศอิตาลีเตรียมความพร้อมสำหรับภารกิจ ExoMars Rosalind Franklin ในปี2030เน้นทดสอบระบบนำทางอัตโนมัติและความแม่นยำในการลงจอดครับสิงคโปร์จัดการแข่งขันมวยหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์อวตารโรบอทคอมแบทให้มนุษย์บังคับหุ่นยนต์ชกและเตะแบบเรียลไทม์ผ่านอวตารเทคโนโลยีสังเวียนนี้ถูกใช้เป็นสตรีทเทสด้วยนะครับเพื่อทดสอบขีดจำกัดและความเค้นการเคลื่อนไหวของหุ่นยนต์ก่อนนำไปพัฒนาประยุกต์ใช้งานจริงในอนาคตครับคุณผู้ชมติดตามข่าวด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางออนไลน์กันได้นะครับที่แฟนเพจ Facebook ไทย PBS Science Tech ครับและกลับมาติดตามทันโลก Science Tech กันได้ที่นี่ทุกๆสัปดาห์ครับ
3: ที่นครนิวยอร์กของสหรัฐจัดงานรำลึกเหตุโจมตี7ตุลาคมปี2023นะครับติดตามพร้อมกับประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจรอบโลกวันนี้ในเวลราวดับทันโลกวันนี้ครับ
0: นายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กร่วมพิธีจุดเทียนรำลึกครบรอบ3ปีเหตุการณ์กลุ่มฮามาสโจมตีอิสราเอลโดยมีตำรวจคอยดูแลความสงบระหว่างกลุ่มผู้สนับสนุนอิสราเอลและกลุ่มเรียกร้องสิทธิปาเลสไตน์ที่มาชุมนุมประท้วงในบริเวณใกล้เคียงเจ้าหน้าที่เร่งรื้อถอนป้ายชื่อสถานกงสุลใหญ่อังกฤษในเขตเยรูซาเล็มตะวันออกหลังคำสั่งปิดภารกิจทางการทูตของรัฐบาลอิสราเอลมีผลบังคับใช้เป็นมาตรการตอบโต้ที่รัฐบาลอังกฤษคว่ำบาตรการตั้งถิ่นฐานของชาวอิสราเอลในเขตเวสต์แบงก์โดนัลด์ทรัมป์เผยว่าเตรียมต่อสายหารือกับวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียหลังเหตุเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยโรคระบาดในไซบีเรียเสียชีวิตทรัมป์ระบุไม่คิดว่าเป็นอาวุธชีวภาพขณะที่ทางการรัสเซียยืนยันว่าสามารถควบคุมสถานการณ์ได้กระทรวงการต่างประเทศของไทยออกแถลงการตอบโต้สื่อกัมพูชาที่อ้างว่าสหรัฐกดดันไทยเรื่องเขตแดนชี้ว่าเป็นข้อมูลบิดเบือนเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองภายในพร้อมยืนยันว่าไทยปฏิบัติตามข้อแถลงร่วมอย่างเคร่งครัดภาพถ่ายดาวเทียมเผยให้เห็นเครื่องบินโจมตี K8 จำนวน8ลำพร้อมยานพาหนะสนับสนุนของกองทัพจีนประจำการในศูนย์ฝึกร่วมแห่งใหม่ที่บ้านเกินสปป.ลาวนักวิเคราะห์ชี้ว่าอาจเป็นสัญญาณขยายฐานทัพทางทหารเต็มรูปแบบของจีนในอาเซียนดัชนีคุณภาพอากาศในสิงคโปร์ยังคงอยู่ในระดับอันตรายต่อสุขภาพอย่างต่อเนื่องจากหมอกควันไฟป่าบนเกาะสุมาตราและบอร์เนียวของอินโดนีเซียส่งผลกระทบต่อประชาชนและสร้างความกังวลต่อการแข่งขันรถฟอร์มูล่าวันช่วงสุดสัปดาห์นี้
4: ตำรวจชิลีเร่งอพยพประชาชนออกจากชุมชนริมแม่น้ำมาโปโชเมืองกาลาแกนเดหลังน้ำท่วมล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนขณะที่กรุงซานติอาโกกำลังเผชิญกับเดือนตุลาคมที่มีฝนตกหนักที่สุดในรอบ76ปีผลกระทบจากปรากฏการณ์ซูเปอร์

0: โยก
1: และนี่คือทั้งหมดของทันโลกกับไทย PBS ในคืนวันนี้นะครับเราจะลากันไปด้วยภาพของบอลลูนหลากหลายสีสันกว่า500ลูกในเทศกาลบอลลูนนานาชาติที่รัฐนิวเม็กซิโกของสหรัฐครับเปิดฉากไปเมื่อวันที่3ตุลาคมจัดต่อเนื่องจนถึง11ตุลาคมนะครับถือเป็นเทศกาลบอลลูนนานาชาติที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสำหรับคืนวันนี้ผมพงษ์สทัศน์สุขพงษ์และทีมงานทุกคนสวัสดีครับ

0: เหตุเกิดแต่เรายังไม่เกิด
1: ผมอยากรู้ว่า
2: ถ้าให้นึกถึง
3: 6ตุลา
2: เราจะนึกถึงอะไรเป็นอย่างแรก
0: เมนูอาหารและข้าวมื้อแรกหลังจากเหตุการณ์6ตุลาคือเมนูอะไร
4: คือไม่ได้กินข้าวมันเทศต้ม
0: อยากรู
5: ้ณตอนนั้นเพลงอะไรฮิตที่สุด
2: เขียนตอนขึ้นปี2เฟกนิวในวันนั้นนะคะกับเฟกนิวในวันนี้
6: ประมาณประกาศว่าสุด
2: มันต่างกันไหม
7: นิทรรศการ50ปี6ตุลา Scenes of Octจากรอยแผลสู่อนาคตที่จะพาย้อนมองเหตุการณ์6ตุลา2519ผ่านงานศิลปะภาพยนตร์ดนตรี
2: เปิดพื้นที่ให้คนหลายรุ่นวัยมาพบปะแลกเปลี่ยนกันด้วย
7: ยิ่งคุณรู้จักประวัติศาสตร์คุณจะเข้าใจอนาคตมากขึ้น
8: ひと皿から新しいひと皿へ食から文化へจากจานสู่จานจากอาหารสู่วัฒนธรรมเพราะทุกวัตถุดิบมีเรื่องราวมารู้จักวัตถุดิบไทยมีมุมมองใหม่เด็กขอให้ดูเด็ก
9: ไปชิม
10: ร้อนร้อนอร่อยมากเบโร่ขันทอง
11: มุ้งสุกี
12: ้มุ้งสุกี
8: ้ไปเรียนรู
13: ้ไปกัน
14: อือครับ
8: และทั้งสามแผ่นเมนูที่ไม่คาดคิดพบกับฮิโรซันและซามูไรเชฟ
15: ในรายการซามูไรเทโร่ซามูไรรถไถทุกวันอาทิตย์เวลา10โมงเช้าเริ่มวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้ทางไทยพีบีเอส
16: よろしくお願いします
17: เปลี่ยนและคนท้องถิ่นคือด่านหน้าที่มองเห็นความเปลี่ยนแปลงไทย PBS และเครือข่ายผู้ผลิตสื่อภาคพลเมืองเสนอสารคดีที่ติดตามเรื่องราวผู้คนในท้องถิ่นซึ่งกำลังเผชิญความเปลี่ยนแปลงของโลกพวกเขามองเห็นและคิดอะไรพวกเขาปรับเปลี่ยนและเห็นทางออกแบบไหนเมื่อโลกหมุนเร็วและไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัวจะสร้างโอกาสหรือโจทย์ใหญ่ให้กับคนท้องถิ่นเดินทางไปทำความเข้าใจกับเราทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงครึ่งเริ่ม11ตุลาคมนี้ทางไทย PBS
18: ตอนแรกก็ไม่คิดนะว่าเราจะได้มาไทย PBS เราไม่เคยมาเราไม่รู้จักเราไม่เคยออกโทรทัศน์ว่าอย่างนั้นเถอะก็รู้สึกดีใจค่ะที่เขาอยากจะชิมน้ำชุบบ้านเราเขาอยากรู้ว่าน้ำชุบหัวขากินยังไงเป็นยังไงเราก็ภูมิใจในความเป็นชุมชนที่มีขาแล้วก็มีเคยปลาค่ะคิดว่ารายการนี้ดีมากไทยพีบีเอสทำได้ดีมากช่วยเหลือชุมชนยกระดับชุมชนและทำให้คนในชุมชนที่อยู่ระดับรากหญ้าเนี่ยได้มารู้จักได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันแล้วก็ได้รู้จักเชฟได้รู้จักคนที่มีความรู้ได้รู้จัก

0: แว่นเหมือนว่ามันอยู่ไกลแต่ว่าพอเราเข้ามาแล้วเขาก็ดีกับเราหมดเลยเขาแนะนำเขาพูดแล้วก็ให้ความรู้กับพวกเรารู้สึกว่าไทยพีบีเอสเนี่ยจะเป็นสื่อจะเป็นสื่อให้พวกเราเนี่ยได้มาพบกันค่ะ
1: เกาะติดสถานการณ์ตะวันออกกลางกับไทย PBS ไล่เลียงไทม์ไลน์เหตุการณ์สำคัญรวบรวมข่าวอัปเดตล่าสุดรายงานเชิงลึกทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเช็คข่าวปลอมทันท่วงทีกับไทย PBS Verify รวมคลิปและแกลเลอรี่ภาพข่าวประวัติศาสตร์ฟังบทวิเคราะห์ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและราคาพลังงานติดตามได้ตลอดในทุกช่วงข่าวและทางwww.thaipbs.or.th/middleeastcrisis
2: 17 กันยายนที่ผ่านมาโดนัลด์ทัสนายกรัฐมนตรีโปแลนด์เตือนว่ารัสเซียอาจใช้โดรนหรือจรวดโจมตีประเทศยุโรปที่สนับสนุนยูเครนเพียง6วันถัดมากองทัพโปแลนด์ระบุว่าเฮลิคอปเตอร์ทางการทหารรัสเซียรุ่น MI-8 บินจากแคว้นคาลินินกราดล้ำเข้ามาในน่านฟ้าโปแลนด์ประมาณ42วินาทีเหตุการณ์นี้เพิ่มความตึงเครียดตามแนวพรมแดนด้านตะวันออกของนาโต้และหากเกิดสงครามในยุโรปจุดที่ถือว่าเป็นจุดสุ่มเสี่ยงและเปราะบางมากที่สุดของนาโต้คือจุดที่เรียกว่าช่องสวาวกิหรือส้นเท้าอะคิลิสของนาโต้ติดตามได้ในแฟลชพอยต์จุดร้อนโลกศุกร์ที่9ตุลาคมนี้เวลา 22:00 นทางไทย PBS
3: เดือนเดียวกำไร
4: 300% ชัวร์เหรอ
5: ชัวร์ครับ
4: มางี้เลยเหรอ
5: ผมรวยได้คุณก็รวยได
6: ้ระวังก่อนที่คุณจะกด
4: แม
6: ่แค่เพียงปลายนิ้วก็พังชีวิตคุณและคนอื่นได้อย่ารีบเชื่อถ้ายังไม่ชัวร์เพราะที่ไทย PBS Verify เราตรวจสอบทุกข่าวทุกเรื่องราวส่งมาให้เราได้ทุกช่องทางไทย PBS Verify ตรวจสอบข่าวปลอมคัดกรองข่าวจริง
4: ตกข่าวได้ยังไงเนี่ย
7: ไฟป่ายังหนักนะครับที่บริเวณป่าผายอง9ตำบลแม่สาอำเภอเสมอจังหวัดเชียงใหม่ยากต่อการเข้าไปดับไฟของเจ้าหน้าที่ครับ
8: น้ำท่วมใต้ครั้งนี้หนักสุดในรอบ25 ปีที่ยังรอคอยการช่วยเหลือ
9: PBS เองจะส่งต่อสิ่งของบริจาคไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครับ
8: PBS เคียงข้างประชาชนในทุกวิกฤต

0: พูดถึงเขาลูกนี้เนี่ยเมื่อก่อนตรงนี้มันจะเป็นเขาที่เชื่อมกันนะที่เรามองเห็นสองล็อกอ่ะมันจะเชื่อมกันแล้วก็มันถูกสัมปทานไประเบิดไปจนแบบเป็นร่องรอยแบบนี้นะพี่ว่าภูเขาลูกนี้มันเป็นแหล่งน้ำซับน้ำซึมมันเป็นเขาลูกโดดที่มันความสมบูรณ์มันมีถ้าเกิดว่าตรงนี้มันถูกทำลายไปอ่ะสายน้ำมันหมายถึงเส้นเลือดของเกษตรกรที่นี่เลยเส้นเลือดของพี่น้องชาวบ้านที่นี่เลย
1: ผลกระทบที่เกิดขึ้นตอนนี้ของบ้านเรือนได้รับความเสียหายนะครับ
2: หนึ่งชีวิตที่เคยปกป้องเขาคูหา
1: พวกเราพบถึงความไม่ชอบมาพากล
2: กับอีกหนึ่งชีวิตที่ดูแลเมื่อนักสู้กลายเป็นผู้ป่วยติดเตียง
3: หากความฝันนั้นยังพอมี
0: นี่ครับ
3: ชีวิตนี้ต้องลุก
0: หน้าไหนนะเช้าๆต้องมองหน้ากันแล้วเขายิ้มไม่ใช่ร้องรู้ไหม
3: ยังเป็นของเรายิ้มสู้ชีวิตลิขิตเอง

0: หลักโคยังคงตั้งตระหง่านเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของเขาคูหาทุ่งนารอบภูเขาเขียวขจีถ้าหากเมื่อ10กว่าปีที่แล้วชาวบ้านไม่ออกมาปกป้องภูเขาที่สูงใหญ่เป็นสัญลักษณ์ของชุมชนจะถูกระเบิดเข้าโรงโม่หิน
1: คือเมื่อก่อนเนี่ยชาวบ้านจะเอาวัวควายมาผูกแถวเนี้ยแล้วมันหายไปโคหายโคหายโคหายแล้วมันเหมือนมันเพี้ยนคํามาเป็นคูหาคูหาคูหาอะไรประมาณนั้นน่ะอันนี้เป็นเรื่องเล่านะแล้วมันมีสัญลักษณ์แบบนี้มันทำให้เห็นว่าเออนี่มันเป็นหลักโคถ้าพูดเขาพูดถึงเขาลูกนี้เนี่ยเมื่อก่อนตรงนี้มันจะเป็นเขาที่เชื่อมกันนะที่เรามองเห็นสองล็อกอ่ะมันจะเชื่อมกันแล้วก็มันถูกสัมปทานไประเบิดไปจนแบบเป็นร่องรอยแบบนี้นะส่วนที่เราเห็นที่เรายืนอยู่ตรงนี้มันจะเป็นคล้ายๆกับเป็นจุดเช็คอินของคนที่เขามาเที่ยวกันคือใครมาก็จะเห็นตรงนี้แล้วก็มุมที่เห็นเป็นหน้าผาเนี่ยมันจะคือเราดูแล้วมันเหมือนเราอยู่ต่างประเทศอ่ะมันจะมีแนวสนยิ่งถ้าขึ้นไปข้างบนเนี่ยมันจะเห็นเป็นแนวสนลงมาพี่ว่าภูเขาลูกนี้มันเป็นที่เราคุยกันนะว่ามันเป็นแหล่งน้ำซับน้ำซึมมันเป็นเขาลูกโดดที่มันความสมบูรณ์มันมีถ้าสังเกตอ่ะเขาลูกนี้มันจะมีไอสายน้ำลอดใต้เขาถ้าเกิดว่าตรงนี้มันถูกทำลายไปอ่ะสายน้ำมันหมายถึงเส้นเลือดของเกษตรกรที่นี่เลยเส้นเลือดของพี่น้องชาวบ้านที่นี่เลย
2: แล้วที่พวกพี่ชนะในศาลปกครองเนี่ยชนะด้วยเหตุผลอะไรคะ
1: ด้วยเหตุผลว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะใช้ประโยชน์แล้วก็หายใจอากาศที่ดีร่วมกัน
2: เป็นไปได้ไหมว่าถ้าหากว่าไม่ได้มีการคัดค้านปกป้องตอนนั้นน่ะตรงนี้ก็อาจจะโดนระเบิดไปแล้วด้วย
1: ถูกคือเมื่อก่อนมันก็ไม่ได้เดินง่ายแบบนี้นะเส้นทางเนี้ย
2: มันก็จะเป็นยังไงเมื่อก่อน
1: มันจะเป็นแบบเล็กๆสำหรับ1คนเดินน่ะมันไม่ได้ถูกขยายแบบนี้แต่อันนี้มันเป็นทางเดินสำหรับรถไมโครเล็กๆอ่ะที่เขาไปทำหินข้างบนเดี๋ยวเราก็จะเห็นว่าข้างบนเนี่ยมันจะเป็นลานกว้างถ้าเขาบดหินบดอะไรอย่างเงี้ย
2: เส้นทางนี้ก็กลายเป็น
1: แหล่งท่องเที่ยวไปเลย
2: คือพอปกป้องไว้ได
1: ้
2: ก็กลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวไปเลย
1: ใช่
2: เพราะอะไรคนถึงมาเที่ยวที่นี่กันนะคะ
1: พี่ไม่รู้นะพี่รู้สึกว่ามันเดินหนึ่งเดินไม่ยากเนาะคน80เคยเดินขึ้นบนนี้ได
2: ้จริงเหรอ
1: ใช่เป็นนักกีฬาของอำเภอรัตภูมินี่แหละอายุ80กว่าแกเดินขึ้นไม่ได้ตอนที่เปิดทางใหม่ๆอ่ะคือเปิดทางใหม่ๆเนี่ยต้องยกเครดิตให้กับพวกน้องๆคนรุ่นใหม่เขาที่เขามาทำเรื่องนี้เลยนะเหมือนเข้ามาบุกเบิกอ่ะเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่สามารถที่จะขึ้นมาบนนี้ได้นะเพราะตอนนั้นเนี่ยมันก็ยังเป็นสิทธิ์ของบริษัทอยู่เนาะถึงแม้ว่าเขาจะให้ชะลอการระเบิดก็ยังไม่มีใครทำอะไรได้ไงแต่มันมีน้องๆคนรุ่นใหม่ที่เขาสนใจเรื่องท่องเที่ยวอ่ะเขาก็มาสำรวจเส้นทางแล้วก็เปิด
2: ก็เลยกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่นี่เลยเน
1: า
2: ะ
1: ถ่ายรูปโชว์คนเห็นเฮ้ยมันสวยอะไรอย่างเงี้ยก็ใครๆก็อยากมา
2: อำเภอมาจดทะเบียนวันวาเลนไทน์กันด้วยใช่ไหมคะที่บนยอดเขา
1: ใช่
2: จุดเด่นของเขาคูหานะตอนนี้คืออะไรคะถึงคนถึงได้มาเที่ยวกัน
1: พี่ว่าวิวรอบมันมองเห็นหมดเลยนะเห็น300เลย360เห็นหมดเลยหมายถึงจุดสูงสุดนะแล้วก็วิวที่เห็นมุมกว้างที่เห็นสวนปาล์มสวนนาเมื่อกี้เห็นนาเมื่อกี้มันจะเห็นแบบสวยช่วงหลักโคจะเห็นสวยมากเขาลูกนี้แต่ก่อนมุมนี้กับมุมนี้มันติดกันเนาะเป็นเขาลูกเดียวกันเทือกเดียวกันแล้วก็ด้วยบริษัทที่เขามาระเบิดอ่ะก็ทำให้เป็นช่องตรงนี้ไปมันไม่ได้เป็นช่องธรรมชาติจากการระเบิดหินเอาไปขายแล้วก็ไอ้แนวสนที่เราเห็นสวยๆเนี่ยมันเป็นแนวสนที่เป็นกฎหมายที่เขากำหนดอ่ะว่าจะต้องปลูกเพื่อให้เป็นแนวกันฝุ่นโดยอุตสาหกรรมกำหนด
2: อ๋อนี่เมื่อก่อนนี้จะเป็นภูเขาที่ติดต่อกันไปถึงตรงนั้นแต่ว่าโดนระเบิดออกไป
1: ค่ะ
2: แล้วเขาก็มาปลูกสน ขึ้นมา
1: ใช่ปลูกเพื่อเป็นแนวเหมือนเขาเตรียมจะระเบิดฝั่งนู้นแหละเพื่อให้เป็นแนว
2: เป็น
1: แนวกันฝุ่น
0: เขาคู่หาเคยถูกระเบิดอย่างต่อเนื่องนานนับ10ปีจนเมื่อหมดอายุประธานบัตรในปี2553และต้องขออนุญาตใหม่ชาวบ้านรวมตัวกันใช้สิทธิชุมชนแสดงความ

0: ความเห็นและข้อมูลคัดค้านเอกชัยอิสระทะและภรรยาของเขาร่วมกับชาวบ้านในนามสมาคมพิทักษ์สิทธิชุมชนเขาคูหาเคลื่อนไหวคัดค้านการต่ออายุประธานบัตรและฟ้องศาลปกครองให้ยกเลิกการประกาศแหล่งหินเพื่ออุตสาหกรรม
1: นี่เป็นสภาพที่ชาวบ้านกว่า300หลังคาเรือนในพื้นที่ตำบลคูหาใต้อำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาต้องเผชิญมานานถึง10ปี
2: แรงระเบิดหินส่งผลให้บ้านเรือนในชุมชนแตกร้าวเสียหายและเกิดฝุ่นละอองในพื้นที่ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของคนในชุมชนนำไปสู่การคัดค้านการต่ออายุประธานบัตรเหมืองหินเขาคูหาและเกิดการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
3: ผลกระทบที่เกิดขึ้นที่เห็นชัดๆก็คือกรณีของบ้านเรือนได้รับความเสียหายนะครับซึ่งบ้านเรือนได้รับความเสียหายเนี่ยบังเอิญพวกเราเองที่ได้รับผลกระทบเนี่ยอย่างตัวผมเนี่ยผมก็อยู่ไกลรัศมีประมาณ3กิโล
0: การต่อสู้ต่อรองกับรัฐและทุนในครั้งนั้นชาวบ้านเป็นฝ่ายชนะเขาคูหายังคงอยู่คู่กับอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลา
4: อันนี้ก็คือเป็นรอยระเบิดทั้งนั้นด้วยนะเนี่ยเป็นรอย
5: ตอนที่รักษาและปกพยายามที่จะปกป้องภูเขาลูกนี้ค่ะ
4: ค่ะ
5: ชีวิตของพี่กับพี่เอกเป็นยังไงกันบ้างคะช่วงนั้น
4: มันมีทั้งทุกข์และสุขเนาะสุขก็คือได้คุยกันกับพี่น้องที่เห็นว่าน่าจะเอาเขาลูกนี้ไว้ไม่ใช่แค่คัดค้านเพื่อที่จะเอาเรียกร้องค่าเสียหายคือมันพอมันตกผลึกอย่างเงี้ยเรารู้สึกเฮ้ยมันคุยง่ายแล้วมันน่าจะทำงานได้ง่ายถ้าคนบอกว่าเอาเรียกร้องค่าเสียหายค่าชดเชยค่าเสียหายเฮ้ยแล้วเราจะทำทำไมอ่ะเหมือนเราไม่ได้เดือดร้อนแต่ถ้าคุณบอกว่าเอาเขาลูกนี้ไว้โอเคถึงไหนถึงกันคือถ้าถามว่าสุขนี่คือได้เจอผู้คนดีๆเนาะที่คิดอยากจะเอาทรัพยากรไว้แต่ทุกข์ก็คือตอนนั้นเนี่ยเราไม่มีเงินเลยไม่มีเงินที่จะมาสู้จะเดินทางไปไหนทีนึงไปเรียนรู้จากเพื่อนที่เดือดร้อนอะไรเงี้ยเราก็ลงขันเงินแรกๆก็หนุกกันเลยหนุกกับลงขันยังมีตังค์กันอยู่เลยพอมันมากขึ้นก็จะมีเพื่อนพี่น้องที่เห็นว่าเราทําเรื่องนี้จริงๆนะแล้วเราก็บอกว่าเราทําเรื่องนี้ไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ของเราคนเดียวนะมันเป็นผลประโยชน์ของพี่น้องของสรรพสิ่งเลยอะไรเงี้ยก็เลยก็มีคนช่วยมีหน่วยนู้นหน่วยนี้อะไรช่วยมีงบประมาณมาบ้างในการเดินทางไปหาพี่น้องต่างถิ่นเพื่อที่จะไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน
5: ก็คือใช้งบประมาณเยอะ
4: ใช่ใช้เยอะมากถ้าอันนี้ถ้าพูดถึงส่วนตัวเลยเท่าที่กดตัวเลขประมาณ 300,000 แต่ว่าตอนนั้นก็คือพอกดไปก็มันจุกเนาะแต่พอมาถึงตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกว่า 300,000 กับการที่เอาเขาลูกนี้ไว้ทั้งลูกแล้วคนแถวนี้มีความสุขมีอากาศที่ดีหายใจโดยที่ไม่ต้องมีฝุ่นควันไม่มีพวกฝุ่นละอองอะไรพวกนี้เรารู้สึกว่ามันคุ้มอ่ะคุ้ม
0: วันนี้เขาคูหาเหลือรอดจากการระเบิดยังคงโดดเด่นและแข็งแกร่งแต่คนที่เคยปกป้องเขาคูหาโรยราอ่อนแรง
6: หากความฝันนั้นยังพอมีชีวิตนี้ต้องลุกขึ้นมายืนหยัดสู้และกล้าฝ่าไปฝันยิ่งใหญ่ยังเป็นของเรายิ้มสู้ชีวิตลิขิตเองอย่าไปเกรงปัญหาใดๆ
4: จินหน้าไหนแม่จ
6: ิน
4: หน้าไหนแม
6: ่ฝันยิ่งใหญ่ยังเป็นของเรา
0: ย้อนกลับไปเมื่อวันที่6กันยายน2565ที่สนามกีฬาในอำเภอหาดใหญ่เอกชัยเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นและหมดสติขณะออกกำลังกายรถฉุกเฉินเข้ามาให้การช่วยเหลือเขาถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลและใช้เครื่องช่วยหายใจแม้จะรอดชีวิตแต่อุปกรณ์การกู้ชีพที่ไม่พร้อมก็ทำให้ชีวิตที่รอดมาไม่สามารถกลับไปเป็นปกติเหมือนเดิม
7: ระหว่างที่แกเล่น8นาทีนะแมวเดินออกกำลังกายอยู่แถวๆสนามนั่นแหละแล้วก็พอแกหมดปุ๊บแกมายืนข้างสนามแล้วแกมาเกาะไอ้ตะข่ายอ่ะยืนเกาะอยู่ๆแกซุดลงไปค่อยๆซุดลงไปยืนคุยอยู่กับเพื่อนอ่ะแล้วรถที่มาเนี่ยพอมาถึงปุ๊บเขาก็หนีบที่นิ้วอ่ะ

0: หนีบที่นิ้วพอหนีบปุ๊บเครื่องมันบอกว่าช็อตก็ถามเขาว่าทำไมไม่ช็อตเขาบอกว่าแบตเตอรี่มันอ่อนเขาอ่อนเลยนะตอนนั้นอะเขาอ่อนเลยเขาบอกแบตเตอรี่อ่อนถ้าเครื่องนั้นมันทำงานได้นะเครื่องปั๊มหัวใจทำงานได้เนี่ยคิดว่าไม่น่าจะนอนยาวขนาดนี
1: ้เอกชัยอิสระทะเป็นนักกิจกรรมทางสังคมตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐที่ละเมิดสิทธิชุมชนในหลายเหตุการณ์โดยเฉพาะโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
2: ต้องเข้าใจกันเอาเองนะครับว่าจะเป็นยังไงต่ออันนี้ก็จะเป็นเรื่องหนึ่งที่พวกเราพบถึงความไม่ชอบมาพากล
0: ถ้าพูดเรื่องเขาคูหานี้นายเอกเนี่ยมันเหมือนเป็นชีวิตของแกเลยเนี่ยช่วงที่แกสู้อ่ะด้วยตอนที่พ่อเสียใหม่ๆได้มรดกของพ่อมาก็เอามาลงสู้กับเขาคูหานะเพราะเราไม่มีงบไงการสู้ถ่ายเอกสารมันก็ต้องใช้เงินน่ะเราไม่ใช่เป็นคนมีกระตังไงแต่ว่านายเอกกันได้สมบัติพ่อมาส่วนหนึ่งก็เอามาลงโอ้โหเราลงทุนขนาดนี้เลยเหรอแต่ก็พอมันได้จริงมันก็ดีกว่าเราสู้ด้วยชีวิตอ่ะ
1: 18กรกฎาคม2567ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาให้เพิกถอนเขาคูหาออกจากกันเป็นพื้นที่แหล่งหินอุตสาหกรรมสิ้นสุดการต่อสู้ยาวนานกว่า25ปีแต่เอกชัยก็ล้มป่วยกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงก่อนที่ชัยชนะจะมาถึงคู่รักที่เคยร่วมต่อสู้เพื่อปกป้องเขาคูหากลายเป็นคนที่ดูแลกันในวันที่ชีวิตไม่เหมือนเดิม
3: ยิ้มสู้ชีวิตลิขิตเองอย่าไปเกรงปัญหาใดๆแม้ปวดร้าว

0: หลับสบายดีไหม
1: ชีวิตประจำวันที่วนเวียนซ้ำๆมานานครบ4ปีเริ่มต้นตั้งแต่เช้ามืด
0: กินน้ำเลยนะครับหิวยังหิวยังอยากไปกินนะเช้าๆเขามองหน้ากันแล้วเขายิ้มไม่ใช่ร้อง

0: นหน่อยนะโดนนิดนะ
1: ลูกก่อนเสริม
2: แม้จะไม่เคยคาดคิดว่าจะต้องใช้ชีวิตมาดูแลสามีที่ป่วยติดเตียงแต่แมวก็ทำได้อย่างดีเพราะความตั้งใจที่จะสะสมความรู้ในทุกๆวัน
0: เมียใครว่าเก่งจังเลยเมียใครว่าเก่งจังเลยเคยได้ไอเดียมาจากตอนที่เป็นโควิดเนี่ยตอนที่เป็นโควิดนั้นทางอนามัยเขาจะมีแบบฟอร์มมาให้เรากรอกว่าความดันออกซิเจนเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเราก็ได้แนวคิดนั้นแหละมาว่าเออน่าจะเอามาเป็นบันทึกข้อมูลการให้อาหารให้ยาให้น้ำก็มาคิดตีตารางเอาเองว่ามันน่าจะมีวันเดือนปีมีเวลาแล้วก็มีรายการแล้วก็ปริมาณที่ให้ในแต่ละวันแล้วก็อื่นๆตรงนี้มันก็เหมือนเป็นช่องหมายเหตุเนาะว่าก่อนอาหารเราให้น้ำอะไรอะไรอย่างเงี้ย เวลาที่ให้อาหารเนี่ยกี่โมงก็จะเป็นรายการเพื่ออย่างน้อยเราได้ดูได้ทบทวนความจำด้วยหรือคิดไปถึงว่าถ้าหากว่าเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยเราได้มาดูว่าเอ๊ะตอนนั้นกินอะไรเข้าไปกินน้ำอะไรกินอาหารอะไรเพราะว่าอาหารที่เราให้ตอนแรกๆเลยมันไม่ใช่เป็นอาหารโรงพยาบาลอย่างเดียวไงมันมีน้ำผักปั่นมีน้ำผลไม้อะไรอย่างเงี้ยเรา

0: เราก็ให้ไป
1: ความเชี่ยวชาญนี้ได้มาจากอะไรครับหรือว่าเรียนหรือว่าอบรมหรือยังไงคะแรกๆเลยเนี่ย
2: ไม่เลยครูพักรักจำหมดเลยเห็นพยาบาลทำเห็นคนนู้นทำเห็นคนนี้ทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอามาปรับใช้กับตัวเองช่วงสัก3ปีที่3กว่าๆนิดๆอ่ะก็รู้สึกว่ามันน่าจะหาความรู้เพิ่มเติมแล้วก็ไปสมัครอบรมเป็น CG เป็นผู้ดูแลผู้ป่วยในภาวะพึ่งพิง
1: เป็น caregiver
2: ใช่ไปฝึกอบรมเขามีเปิดฝึกอบรมจริงๆอ่ะเขาจะรับเฉพาะอสม.แต่ว่ารุ่นเนี้ยเขาเปิดรับคนทั่วไปโดยเราก็ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลแล้วก็มีพยาบาลที่เป็นพี่เลี้ยงให้เราอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยไปฝึกอบรม70ชั่วโมงในการดูแลผู้ป่วย
3: ความตั้งใจในการดูแลสามีทำให้แมวเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยในครอบครัวหรือ Family Caregiver ที่ดีและมีประสบการณ์สูงแต่คนดูแลผู้ป่วยในครอบครัวก็ยังต้องการการสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐ
4: มาแล้วใครมาวะใครมาวะ
2: ขอวัดความดันหน่อยนะคะนะคะไอ้ยิ้มไหมยิ้มหรือร้องนี
3: ่งบประมาณไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายแต่อสม.ที่เป็นคนในหมู่บ้านก็มีส่วนช่วยให้อุ่นใจขึ้นได้บ้าง
5: นี่กินอะไรบ้างหรือยังนี
2: ่กินแล้ว
5: เรียบร้อยแล้ว อาหารเที่ยง
2: เรียบร้อย
5: พี่เอกเดี๋ยวนวดให้หน่อยนะ
2: มันมีเวลากายภาพมันอันนี้แค่นวดยืดเส้นเฉยๆใช่ไหม
5: นวดยืดเส้นพี่ของรัฐมันต้องทำแบบนี
2: ้แบบนี้เวลาทำตอนเย็นนะพี่จะทำแล้วก็พลิกลงไปล่ะคือคนนี้ต้องดูแลเยอะไหม
5: คนนี้ไม่เท่าไหร่คนนี้พี่เลี้ยงดี
2: คนนี้ไม่เท่าไหร่
5: คนดูแลก็เยี่ยม
2: ไม่เท่าไหร
5: ่ความสะอาดอะไรก็เรียบร้อยโอเคแล้ว
6: มีอะไรแนะนำเพิ่มเติมไหมคะกับวันนี
5: ้
6: ค
5: ่
6: ะ
5: ก็ดีแล้วดีอยู่แล้วพี่แมวทำดีอยู่แล้วคือเนี่ยต้องให้กำลังใจให้กำลังใจคนดูแลอย่างเดียว
2: แรกๆเครียดเลยช่วงปีแรกเดือนแรกช่วงแรกๆอ่ะผอมจนแบบข้อมือเนี่ยแบบมันให้มือเหรอวะอะไรอย่างเงี้ยนะมันผอมไปเลยอ่ะแต่ว่าพอมันระยะนึงเนี่ยพอเรารู้ว่าเราอยู่กับมันได้อ่ะอยู่กับมันได้คือรับความจริงว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วมันรับความจริงได้แล้วก็โอเคอยู่กับมันได้พออยู่กับมันได้นี่ก็กินได้นอนหลับก็น้ำหนักก็จะมาพุงก็จะมาอะไรก็จะมาหมดเลย
7: ทำใจร่มๆนะอีกครึ่งชั่วโมงกินข้าวนะเห็นไหมสองทีไม่เอาทีเดียวเอาสองทีพยายามถ้าอยากไปข้างนอกเอาแบบกระพริบตาสองทีติดกันปิ๊บปิ๊บเกินไปแล้วไม่ใช่แล้วอันนี้ไม่ใช่แล้ว
3: ชีวิตของผู้ป่วยติดเตียงและคนดูแลในครอบครัว
7: นอนปั่นกันนะ
3: วนเวียนเหมือนเดิมทุกวันแต่วันนี้เอกชัยจะได้ออกไปกินอาหารเช้านอกบ้านพร้อมกับรับแสงแดดยามเช้าด้วย

พอมันมีของมาวางเยอะมันก็ติดเตรียมอาหารให้นะครับสักครู่นะครับจากดอกไม้นานาพันธุ์จากความฝันอันสูงค่าฝากรอยยิ้มและน้ำตาที่หลั่งมาจากหัวใจฝากสายรุ้งที่แพร่วฝากแสงดาวอันแสนไกลเป็นบทเพลงอ่อนหวานเป็นสายธารอ่อนไหวฝากรักหวานละไมมอบให้เธอโอ้ถอนหายใจถอนหายใจให้เธอก้าวไปอย่าไว้วัน

ให้ทุกคนปลุกความฝันนั้นยิ่งใหญ่ได้ดวงใจทุกดวงจุดไฟ

0: ใจเป็นรักใหม่เราขึ้นมาคืนนี้ถ้าเธอหนาวร่วมพิงดาวบนฟ้าจากรักจากศรัทธาโอ้เรา
1: มันใช่มันใช่ร้องทำไมล่ะโอ้ดีใจเลยนั้นใช่ไหมไม่ใช่มาร้องไห้ใส่กันเห็นหน้าแล้วร้องไห้ไม่อยู่ให้เห็นซะละโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่แบนไม่แบนไม่แบนไม่แบนไม่แบนเดี๋ยวแปรงฟันให้นะจะแปรงฟันนะ
2: พี่แมวคะผ่านมาแล้ว4ปีชีวิตพี่เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเลย
3: มากหน้ามือหลังมือเลยจากคนที่ไปไหนมาไหนอยากทำอะไรตามใจได้หมดเลยตอนนี้คือจะทำอะไรก็ต้องคิดว่าแล้วพี่เอกจะยังไงอะไรจะยังไงอะไรอย่างเงี้ย
2: เหนื่อยไหมคะ
3: ถามว่าเหนื่อยไหมแรกๆเลยอ่ะต้องยอมรับว่าเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยทั้งใจเหนื่อยทั้งกายผอมมากตอนแรกๆนะช่วงเดือน2เดือนแรกปีแรกเลยเอาปีแรกเลยแต่พอมันเข้าที่ทุกอย่างมันเข้าที่เข้าทางมาอยู่บ้านแม่อะไรเรียบร้อยแล้วก็มันเหมือนมันเข้ารูปเข้ารอยแล้วอ่ะมันพอจัดการได้แต่แรกกังวลนะกังวลเรื่องการดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายกังวลมากว่าเราจะเอาตรงไหนมาดูแลเนาะเพราะว่ามันจะต้องมีเรื่องค่าอาหารแพมเพิร์ดคนดูแลที่ช่วยดูแลอะไรอย่างเงี้ยมันค่าน้ำค่าไฟอะไรมันต้องมีเรื่องค่าใช้จ่ายแต่พี่มีความมั่นใจอยู่อย่างนึงว่าอย่างน้อยญาติพี่น้องถ้าเราบอกออกปากเนี่ยเขาพร้อมที่จะช่วยเพื่อนพี่น้องเครือข่ายถ้าเราบอกว่าเราจำเป็นแล้วนะที่จะต้องระดมทุนสักก้อนหนึ่งเพื่อไว้ดูแลพี่เองพี่เชื่อว่าลึกๆเลยนะเชื่อว่าต้องมีคนช่วยสนับสนุนแน่นอนพี่ว่าปัญหาทุกปัญหาที่มันเข้ามาเนี่ยมันจะมีทางออกเพียงแต่ว่ามันจะออกซ้ายออกขวาออกหน้าออกหลังพี่เชื่ออย่างนั้นแค่เราอยู่กับมันได้ยอมรับความจริงที่มันเกิดขึ้นอยู่กับมันได้แล้วอยู่กับมันให้มันมีความสุขนี่พี่ว่าก็โอเคนะ
2: พี่คะทุกวันนี้เนี่ยความสุขของพี่แมวอ่ะคืออะไรคะ
3: สุขเหรอเยอะแยะไปหมดเลยแต่ถ้าพูดถึงเรื่องกับพี่เอกเนี่ยพี่จะมีความสุขเวลาพี่ได้ดูแลแกนะเวลาเจอแกแล้วบางทีแกมีอาการอะไรมองหน้าแล้วแบบสงสัยงงว่าคนนี้คือใครอะไรอย่างเงี้ยนะพอพี่เอกมองหน้าอย่างเงี้ยพี่ก็จะเดินเข้าไปแล้วก็ไปบอกกับแกว่านี่แมวนะนี่แมวนะแบบหยอกอ่ะคือได้หยอกได้เล่นกับแกหรือสุขมากที่สุดก็เวลาตบแล้วก็จูบแกอะไรเงี้ยตบจูบหรือมันก็ร้องเพลงให้แกฟังสุขที่ได้เล่าเรื่องราวต่างๆที่เราไปเจอมาในระหว่างที่เราออกไปแล้วก็กลับมาเล่าให้แกฟังมันเหมือนกับเราพี่ยังรู้สึกว่าเราก็ยังใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนี่แหละเพียงแต่ว่ามันไม่ได้แค่ไม่ได้ไปไหนไม่ได้อะไรแค่นั้นเองก็สุขทุกครั้งนะที่ทำ
2: เวลาที่พี่แมวมาที่นี่คนเดียวอ่ะมาด้วยเหตุผลอะไรคะ
3: ช่วงนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรมากแค่มาออกจากมุมตรงที่ดูแลพี่เอกแล้วก็มาสูดอากาศอันนั้นคิดแค่นั้นก็แค่มานอนรับลมเย็นๆน่ะแล้วก็มันนึกไม่ได้ทบทวนอะไรก็มานึกว่ามาขึ้นมาบนนี้มันก็ดีเนาะอะไรอย่างเงี้ยแต่บางช่วงมันก็แวบไปว่านี่ถ้าพี่เอกยังอยู่มันก็น่าจะดีเนาะอะไรขึ้นมาแต่ตอนที่มาคนเดียวมีอยู่ช่วงนึงที่พี่รู้สึกว่าจิตมันตกพอรู้สึกจิตตกแล้วก็มาทำอะไรดีวะอะไรออกจากบ้านขับรถออกจากบ้านมาแล้วก็มาที่นาก่อนแล้วพอแดดเริ่มเบาไม่ร้อนจัดก็

0: อดรถแล้วก็เดินขึ้นมามายืนมองนาแป๊บนึงแล้วก็เดินผ่านไปนี่ไปนั่งอนุญาตให้ตัวเองได้ออกมาทำอะไรนอกบ้านอนุญาตให้ตัวเองมาทำในสิ่งที่ตัวเองชอบอะไรอย่างเงี้ย
1: แล้วมาแล้วก็
0: ฮิวใจ มันก็ไม่ได้ทุกข์กลับไปแค่เมื่อยนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้นะคือทุกข์เมื่อย
1: แล้วก็กลับไปเริ่มต้นใหม่
0: ใช่ก็กลับไปก็ไปเล่าให้ฟังนะก็จะไปเล่าพี่เอกฟังว่าเมื่อกี้ไปทำอะไรมาก็จะเป็นเรื่องเล่าเมื่อกี้ไปนู่นเจอนั่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแกก็มองตาแป๋ว
1: มันเหมือนว่าชีวิตพี่แมวนี่มันเริ่มต้นใหม่ได้เสมอเลยเนาะบอกว่าจิตตกออกมาจากบ้านอยากมาอยู่คนเดียวเพื่อที่จะมีเวลาเป็นของตัวเองบ้างมาพักชั่วครู่หนึ่งมาที่นาแล้วก็เดินขึ้นเขาแล้วก็หิวใจนอนรับล
0: ม
1: แล้วก็ดีขึ้น
0: แล้วก็กลับบ้านไปเจอสิ่งเดิม
1: ไปเริ่มต้นใหม
0: ่ไปเริ่มต้นใหม่ไปไหม
2: ลงทุนซื
3: ้อได้ไหมช่วยทางไหน
0: ไปมุมเนี้ยซึ่งมุมนี้ปกติถ้ามุมนี้มันจะเดินง่ายกว่าน
1: ี่เดินตัวปิวเลยเดินตรงเลยไม่ต้องสามตั้งเลย
0: ที่เห็นไกลๆนู่นเขาละเกียดอันนี้เขาจุงปะที่เห็นข้างหน้าเรา
4: จากเขาคู่หามองลงไปจะเห็นผืนนา4ไร่ที่เอกชัยระดมทุนซื้อไว้เป็นห้องเรียนท้องนาเขาคูหาตรงนั้นเคยเป็นสถานที่แห่งความฝันว่าจะใช้เป็นพื้นที่ที่ทำประโยชน์เพื่อสังคมร่วมกัน
1: ความฝันที่จะทำอะไรต่างๆนานากับนาตรงนี้ค่ะแต่พอ
0: พี่เอก
1: เป็นแบบนี้แล้วยังไงต่อคะ
0: ก็ยังฝันอยู่นะยังฝันอยู่ว่าอยากมีตรงนี้เพียงแต่ว่าพี่อาจจะต้องใช้พลังภายในเยอะอะถ้าต้องทำจริงๆนะมันต้องมีพลังซึ่งพี่อาจจะไม่ต้องทำเองก็ได้พี่อาจจะไม่ต้องดูแลเองก็ได้อาจจะมาช่วยบริหารอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็นั่นแหละแค่คิดอะคิดอยากทำฝันไว้ก่อนได้ไม่ได้นั่นอีกเรื่องนึงแต่พี่คิดว่าถ้าเกิดเราบอกว่าเราฝันแบบนี้ไปแล้วเนี่ยมันเหมือนกับเป็นความคิดที่พี่เอกแกอยากทำด้วยเนี่ยพี่คิดว่าคนที่รักพี่เอกหรือรักพี่อะไรเงี้ยนะก็อาจจะมีใครมาช่วยสานฝันต่อ

ชีวิตของแมวคือผู้หญิงที่แข็งแกร่งดาหลาคือดอกไม้ที่มีความหมายนั้นงานเทศกาลดาหลาบานทำให้แมวได้เปลี่ยนบทบาทจากข้างเตียงผู้ป่วยออกมาทำหน้าที่เป็นแกนหลักของการจัดงานสร้างสรรค์พื้นที่ของการพบปะไปเชื่อมคนเชื่อมชุมชนถามถ่ายทุกสุขดูแลมิตรภาพของเพื่อนที่สนใจงานเมล็ดพันธุ์และเกษตรกรรมยั่งยืน

าลาบานครั้งนี้แมวได้มีโอกาสปล่อยวางความเข้มแข็งเพราะความรับผิดชอบที่แบกไว้บนบ่าได้มีโอกาสแสดงความสดใสได้หัวเราะได้ทำงานที่ตัวเองมีความสุขแม้จะเป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆ

0: นอนติดเตียงที่ถูกทิ้งร้างมานานหลายปีกำลังจะกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งสถานที่ถูกเตรียมการเพื่อรอคอยการกลับมาของเอกชัยในรอบ4ปี
1: ต่อกับต่อก็ได้ผม
2: ใช่ค่ะ
1: ต่อนี่เอาลงหมดไหมครับ
2: เอาลงหมดเลยค่ะ
1: ยังต้องกลับ
0: แม้จะเป็นเพียงความตั้งใจที่จะพาเอกชัยมาที่นาอย่างเงียบแต่เพื่อนที่รู้ข่าวก็เดินทางมาจากหลายจังหวัดทั่วภาคใต้พวกเขาเป็นเพื่อนร่วมแนวทางในงานด้านสิ่งแวดล้อมเมล็ดพันธุ์พืชพื้นเมืองสุขภาพและความสุขที่ยั่งยืน
3: ก็อย่างน้อยเนี่ยวันนี้ก็อยากจะพาพี่เอก3-4ปีแล้วเนาะจะครบ4ปีที่พี่เอกนอนที่คือหลายครั้งที่คิดอยากจะพาพี่เอกมานาอย่างน้อยเนี่ยมันได้มาให้พี่เอกได้เห็นภาพเขาคู่หาที่แกนั่งมองอยู่ได้ทำมากับมือตัวเองได้ช่วยกับพี่น้องทำมือแล้วแกได้เห็นพี่ว่าแกน่าจะความจำหรือว่าสมองแกอาจจะคิดหรือว่าอะไรได้สักช่วงเดี๋ยวลองดูว่าแกจะมีอาการอะไรกับเห็นเขาคู่หา
4: อยากพาพี่เอกมา
3: อยากพาพี่เอกมา
4: ที่นี่ไม่เคยมาเลยเหรอคะ
3: ไม่เคยพาพี่เอกมา
4: สี่ปี
3: ใช่ในรอบ4ปีว่าถ้ามามันอาจจะช่วยให้แกฟื้นความจำอะไรลงมาสักนิดนึงก็ยังดีรอให้แกฟื้น
5: หากความฝันนั้นยังพอมีชีวิตนี้ต้องลุกมันยืนหยัดสู้และกล้าฝ่าไปฝันยิ่งใหญ่ยังเป็นของเรา
3: เห็นนะ
5: ยิ้มสู้ชีวิตลิขิตเองอย่าไปเกรงปัญหา
3: ใช่ไหมพาเอกไปมานะไปลองไปดูว่าเอกจะฟื้นความจำอะไรได้บ้างนะ
5: ยังเป็นของเรา
3: ขอปิดแดดนะเอกเราไปนานะไปนากันนะไปนะก็ยิ้มดีๆอยู่แล้วจะร้องทำไมอ่ะ

เออยังไงมั่งวันนี้ไปนานะไม่เอาไม่ทำปากแบบนี้นะวันนี้ไปพาไปเอกไปดูที่นาเผื่อว่าเนาะเผื่อว่าเอกจะนึกอะไรออกได้บ้างนะพาเอกไปเที่ยวนานะ

0: ช่นะรู้ไหมเนี่ยเขาพามานาเนี่ยพามานานะถึงแล้วครับถึงนาเราแล้วถึงนาแล้วจ้ะ
1: นี่เห็นไหม
2: นี่ในเขา
0: เห็นเขาไหมแสงกำลังสวยเลยแสงสวยมากแสงสวยมากเลยนี่เขาภูหาอันนี้นานี่พี่กำลาบนี่พี่กำลาบมานะ
1: เห็นไหม
0: นี่จ๋านี่โอ้โหไม่ลองนุ่นแววนะนุ่นพี่หมูพี่เอียดมาด้วยนะเนี่ยเอกเขารักเอกกันขนาดไหนรู้ไหมอันนี้เขามากันอ่ะเขารักรู้ไหมเขาอยากให้เอกมานี่นครื้นก็มาแล้วโดนพรก็มากันนครื้นก็มานพรก็มา
3: เอกชัยนครื้นนี่

0: นี้ไปเร็วกินแกงส้มกับไข่เจียว
1: แดงมาด้วย
2: ครับพี่เอก
1: ดำก็มา
3: ครับ
1: ดำแดงแดงมาดำมาขาวมา
3: จำได้ไหมยี่รองแล้วอย่าร้องเลยร้องเลย
0: จำได้ที่ร้อง
3: จำได้จำได้จำได้ร้องจำได้
4: จำได้จำได้
1: นะ
4: สัญญา
5: ต้อง
1: จ
5: ำได
1: ้
5: จะร้องเพลงกันป่ะ
1: เออเดี๋ยววันนี้ฟังเขาคู่หากันเลยนากาเฮียนนะหรือว่าให้แมวร้องให้ฟังก่อนเอาไหมเอาไหม

ว่าตอนนี้นเองก็ต้องดูแลใจตัวเองร่างกายนั้นเดี๋ยวแมวดูแลให้นะร่างกายนี่แมวพร้อมจะดูแลให้เองนะอาหารการกินดูแลให้แต่เอกต้องดูแลใจตัวเองให้ดีนะดังแต่งเพลงเขาคูหาให้ดังแต่งเพลงเขาคูหา

0: อบไหมชอบไหมชอบไหมชอบไหมชอบชอบใช่ไหมปิดตาใหญ่แล้ว
1: ก็จะเปลี่ยนรำบัดนี้เปลี่ยนเพลงใหม
2: ่แววให้สี
3: แต่มันมีภาพนึงที่แกลืมตามาแล้วแกมองเขาคูหาแล้วแกจ้องมองอ่ะแกหันไปแล้วแกเหลือบมองอะไรเงี้ยตอนนั้นพี่ก็รู้สึกแบบใจเต้นนะว่าเออแกน่าจะมีอะไรที่แบบเข้ามาในสมองแกแล้วก็ในหัวแกเนี่ยแกก็คงนึกอะไรออกบางอย่างพี่ว่าถ้ามีจังหวะแล้วก็พาแกมาให้แกมาเห็นบ่อยๆมาฟื้นเนี่ยพี่ว่าเชื่อว่าแกรับรู้แล้วก็มีปฏิกิริยากับการที่ได้ออกมารับบรรยากาศแบบนี้เกือบ5 ชั่วโมงอ่ะ5 ชั่วโมงที่แกออกมาอยู่ข้างนอกแล้วก็แบบรายล้อมไปด้วยผู้คนเราเห็นเลยว่าโอกาสที่เขาจะฟื้นเนี่ยมีเยอะมากนี่ขนาดเรายังไม่ได้สื่อสารแบบบอกคนเยอะแยะเนาะแค่บอกว่าเดี๋ยววันนั้นจะพาพี่เอกไปนานะใครไม่ติดอะไรก็มากันอะไรอย่างเงี้ยพี่คิดว่าถ้าหากว่าคนไข้ทั่วๆไปที่เป็นลักษณะแบบนี้หรือไม่หนักขนาดนี้ถ้ามีโอกาสได้ฟื้นฟูตัวเองได้เยียวยาตัวเองโดยการออกมาเอาธรรมชาติเป็นที่เยียวยาเนี่ยพี่ว่าโอกาสที่เขาจะฟื้นเนี่ยมีเยอะมากเนี่ยเห็นอย่างของพี่เอกเนี่ยโอเคเลยว่า
0: อร่อยไหมล่ะ
3: ว่าแกน่าจะมีปฏิกิริยาที่ไปมาทางบวก
4: สถานที่ที่นี่น่าจะสามารถเป็นพื้นที่ที่ทำหน้าที่แบบนั้นให้กับคนอื่นๆทั้งผู้ป่วยแล้วก็ผู้สูงอายุอย่างนั้นในความตั้งใจของพี่แมวใช่ไหม
3: เดิมทีเดียวอ่ะแล้วก็ตอนนี้แล้วก็อนาคตเราคิดว่าที่นี่มันเหมาะที่จะเป็นที่ให้เป็นที่พักใจของใครหลายๆคนโดยคุยกับทีมที่เขาดูแลสุขภาพที่ใช้ธรรมชาติบำบัดอะไรอย่างเงี้ยก็เขาก็เห็นแล้วว่าที่เนี่ยมันก็เหมาะที่จะทำอะไรพี่คิดว่าหลังจากนี้เนี่ยก็น่าจะมีโอกาสได้คุยกันแล้วอาจจะทำเวิร์กช็อปเล็กๆเอามานั่งรับอากาศรับแดดรับลมอะไรอย่างเงี้ยอาบตาอาบแดดอะไรก็ว่ากันไปนะคิดว่าที่เนี่ยมันน่าจะพัฒนาขึ้นไปเพื่อที่จะให้เป็นที่สำหรับของทุกคนน่ะพักใจพักกายแล้วก็มาเยียวยา

0: ัวเองด้วยอากาศด้วยอะไรอย่างเงี้ยธรรมชาติแบบเนี้ยคิดว่าที่นี่น่าจะเป็นอีกที่นึงในอนาคตที่อยากให้ใครหลายๆคนได้มา
1: หลายปีก่อนเอกชัยเคยลงนาปลูกข้าวพื้นเมืองพันเล็บนกแดงตั้งแต่ล้มป่วยทุ่งนาไม่ได้เพาะปลูกแต่เพื่อนๆยังมีความหวังว่าจะยังคงมีพันธุ์ข้าวที่เอกชัยเคยปลูกไว้หลงเหลืออยู่ในนา
2: พี่เอกเคยดำนาในนี้ใช่ไหมเคยปลูกข้าวในนี้ใช่ไหมข้าวพันธุ์อะไรที่ปลูกไว้อะปลูกข้าวพันธุ์อะไรจำได้ไหมเป็นคนพัดเมล็ดพันธุ์ข้าวเล็บนกแดงด้วยเหรอตัวเองอะพี่เอกอะเอาไหมเอาเมล็ดพันธุ์ข้าวเล็บนกแดงไหมเดี๋ยวพี่จ๋าลงไปหาให้ไม่รู้มีหรือเปล่านะ
0: เนี่ยค่ะ
2: ออก
0: เดิมตรงนี้ก็คือรถยนต์วิ่งได้
2: นี่ที่เห็นอยู่นี่ไม่ใช่รวงข้าวนะเป็นกก
0: เป็นกกค่ะแต่ว่าถ้า
2: ว่าทิ้งร้างไว้หลายปีเนาะ
0: ค่ะปี4แล้วค่ะ4ปีละ
1: เพื่อนๆจะพยายามเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวในนาเอาไว้เพาะปลูกในรุ่นต่อๆไปเพื่อเป็นความทรงจำถึงความหมายในชีวิตของเอกชัยอิสระทะ
0: อันนี้เดี๋ยวเราต้องไปคัดว่ามันมีเมล็ดดีบ้างไหมนี่ค่ะเพราะว่านกเนี่ยค่ะก็คือเดิมอ่ะข้าวเล็บนกมันก็จะมีจางงอยข้าวปลายแหลมๆแต่ว่าอันนี้มันยังไม่ออกสีดำ
2: เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมีด้วยนะเนี่ยเห็นไหมข้าวของใครปลูกไว
0: ้เดี๋ยวจะเอาไปคัดเมล็ดพันธุ์ค่ะดูว่าจะได้กี่เมล็ด
2: มันเหมือนมีความหมายบางอย่างนะพี่จ๋าเนาะว่าคนน่ะไม่สามารถจะมาทำนาได้ด้วยตัวเองอีกแล้วแต่เมล็ดพันธุ์อ่ะ
0: ยังคงอยู่
3: อยู่ในแดด
0: ให้สืบทอดต่อขอเพียงมีคนข้างหลังที่แบบเดิน
3: เอกใช่คนดูแลเก่งเอกหันมาทางนี้หน่อยดิเอกครับเอกหันมามองแม่หน่อย
2: พี่จ๋ากำลังรู้สึกอะไรอยู่อ่ะ
3: นี่ทางนี้
0: มันยังนึกว่าแบบยังไงพี่เอกก็อยากให้ทำตรงนี้ต่อ
3: ปิ่นนะ
0: ค่ะ
3: ไม่ต้องไปมองมันนี่จ๋าไม่ต้อง
2: ไม่พูดไม่ได้แต่พี่จ๋าคิดเอาเองว่าพี่เอกอยากให้ทำต่อแหละ
0: เพราะว่าเราเคยถอดใจแล้วไม่อยากทำแล้วแต่เกบอกให้สู้แล้วก็เกบอกว่าถ้าเราไม่ทำแล้วใครจะทำเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากเห็นเราต้องทำเองนี่คือคำพูดของเกพี่เอกเคยบอกแบบนี้จริงๆค่ะแล้วก็พลังมันมาทุกครั้งที่เราทำแล้วมันเห็นผลมันเกิดความสำเร็จอ่ะแม้มันจะไม่เยอะแต่คนตัวเล็กๆทำให้มันเห็นผลแล้วส่งต่อได้อ่ะคือถือว่าแบบพลังมันมา

0: ในเวลาที่ชีวิตต้องพบกับปัญหาและกลายเป็นชีวิตที่เปราะบางความสัมพันธ์กับคนรอบข้างคือตาข่ายนิรภัยทางสังคมที่โอบอุ้มให้ปลอดภัยและอบอุ่นมิตรภาพที่แข็งแกร่งดูแลกันช่วยลดความหวาดกลัวและเพิ่มความสวยงามของโลกใบนี้
1: ความหมายของชีวิตพี่และชีวิตคู่ของพี่กับพี่เอกหน่อยสิคะ
2: เคยถามกันนะว่าเอกเราเป็นคู่แบบไหนวะอะไรเงี้ยเคยคุยกันเล่นๆอ่ะเวลาดูรายการที่เวลาเขาเอาแฟนหรือเอาคู่สามีภรรยาไปออกรายการแล้วให้ดูว่าคิดเห็นยังไงชูป้ายชอบอะไรแล้วเขียนอะไรเงี้ยก็เคยคุยกันแล้วก็ถามว่าเราเป็นคู่แบบไหนคู่เวรคู่กรรมคู่สร้างคู่สมอะไรอย่างเงี้ยเราก็คุยกันนะว่าเราเป็นแบบไหนเรานิยามกันว่าเราสองคนเนี่ยไม่ใช่คู่เวรคู่กรรมนะมันไม่ใช่เวรกรรมแต่ว่ามันเป็นคู่สร้างคู่สมที่มันมีอะไรแล้วมันเหมือนถ้าคนถือศีลเนี่ยศีลมันก็เสมอกันอะไรประมาณนี้พี่เอกก็จะนิยามแบบนี้เคยคุยกันลักษณะนี้แหละเรานิยามตัวเองว่าเรามันเป็นคู่สร้างคู่สมนะอะไรเงี้ยไปก็คือก็ดูแลกันไปจนกว่าจะไปจากกันข้างนึงอะอะไรประมาณเนี้ย

0: ียนพี่เอก
1: เหตุเกิดแต่เรายังไม่เกิด
2: ผมอยากรู้ว่า
3: ถ้าให้นึกถึง
4: 6ตุลา
3: เราจะนึกถึงอะไรเป็นอย่างแรก
1: เมนูอาหารและข้าวมื้อแรกหลังจากเหตุการณ์6ตุลาคือเมนูอะไร
5: คือไม่ได้กินข้าวมันเทศต้ม
1: อยากรู
6: ้นะตอนนั้นนะเพลงอะไรฮิตที่สุด
3: เขียนตอนขึ้นปี2เฟกนิวในวันนั้นนะคะกับเฟกนิวในวันนี้
7: ประมาณแบบประกาศว่าสุด
3: มันต่างกันไหม
8: นิทรรศการ50ปี6ตุลา Scenes of Octจากรอยแผลสู่อนาคตที่จะพาย้อนมองเหตุการณ์6ตุลา2519ผ่านงานศิลปะภาพยนตร์ดนตรี
3: เปิดพื้นที่ให้คนหลายรุ่นวัยมาพบปะแลกเปลี่ยนกันด้วย
8: ยิ่งคุณรู้จักประวัติศาสตร์คุณจะเข้าใจอนาคตมากขึ้น
9: ติดตามชมภาพยนตร์เช้านั้นวันพุธอันคัตเวอร์ชั่นได้ทาง www.vipa.mewิภาแอปพลิเคชันและบนสมาร์ททีวีเริ่มสตรีม19ตุลาคม2569
10: ตุลาคมนี้ไทย PBS จอเดือดจัดหนักจัดเต็มเนื้อหาใหม่ทุกช่วงเวลา9นาฬิกา Selected Series ทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์จอรอดูซีรีส์ญี่ปุ่นสุดฮิตเรื่องใหม่ The Honest Realtor คำสาปพลิกชะตาในหน้าอ้นละเวง
11: บอกมาสิว่าชอบ
10: เริ่ม29ตุลาคม22นาฬิกามีเรื่องให้คิดมีเรื่องให้คุย
12: มีแพ้รับบาปค่ะ
10: คุยกับแพ้ความยุติธรรมมีจริงหรือเริ่ม7ตุลาคม
13: การที่จะ
10: How to Win People's Heart กลยุทธ์ชนะใจเริ่ม12ตุลาคมป๊อปดีโคดถอดรหัสทุกความป๊อปเริ่ม15ตุลาคม22นาฬิกา30นาทีต่อเนื่องความเข้มข้นสมมุติว่าชวนทุกคนมาตั้งวงคุยเรื่องสมมุติเริ่ม7ตุลาคมวงแชร์วงนี้มีอะไรมากกว่าที่คิดเริ่ม15ตุลาคมThe Power Players คนเกมอำนาจ14นาฬิกา5นาทีบ่ายวันเสาร์จาริกในรอยรถเริ่ม10ตุลาคมอาทิตย์จัดเต็มตลอดวัน Tech Tech อัปเดตเรื่องเทคโนโลยีแบบเข้าใจง่าย SCA SCA 10นาฬิกาซามูไรเทเบิลซามูไรรถไทยเริ่ม11ตุลาคม13นาฬิกา30นาที Local List คิดเปลี่ยนโลกคิดจากท้องถิ่นเปลี่ยนโลกได้ตุลาคมนี้ทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3
14: มันทุกการแข่งขันรีแคปทุกความสนุกกับมันทุกแมตช์รีแคปการรวบรวมทุกความดุเดือดในไฮไลท์กีฬาฉบับไทย PBS ทุกวันศุกร์13นาฬิกาถึง14นาฬิกาทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3และออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
15: ศึกใหญ่แห่งภาคอีสานรวมเรือดีฝีพายดังครบทุกประเภทเรือเล็ก30ฝีพายเรือกลาง40ฝีพายและเรือยาวใหญ่55ฝีพายศึกเรือยาวชิงเจ้าสายน้ำปีที่19สนามที่4ศึกเจ้าลำน้ำมูลถ่ายทอดสดจากลำน้ำมูลบริเวณเชิงสะพานพิบูลมังสาหารอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมตั้งแต่เวลา 15:05 นเป็นต้นไปทางไทย PBS ช่องหมายเลข3และทางออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
16: บางพื้นที่อยู่ในเมืองที่มีทั้งข้อมูลเทคโนโลยีและหน่วยงานพร้อมแต่ทุกอย่างยังโกลาหล
17: คุณมีบทเรียนตั้งหลายทีแล้วคุณเป็นรัฐบาลคุณต้องวางแผนแล้วว่ามันจะอะไรจะเกิดขึ้น
16: บางพื้นที่ท่วมซ้ำซากทุกปีแต่ปัญหาการบริหารจัดการน้ำก็ยังเหมือนเดิม
0: ปีที่แล้วกี่เดือนครับ4เดือนแน
16: ่น้ำท่วมบทเรียนที่ไม่เคยถอด Big Story เรื่องใหญ่ไทย PBS วันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้เวลา 22:30 นทางไทย PBS
2: ตุลาคมนี้ไทย PBS จอเดือดจัดหนักจัดเต็มเนื้อหาใหม่ทุกช่วงเวลา 9:00 น. Selected Series ทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์จอรอดูซีรีส์ญี่ปุ่นสุดฮิตเรื่องใหม่ The Honest Realtor คำสาปพลิกชะตาในหน้าอ้นละเวง
4: บอกมาสิว่าชอบ
2: เริ่ม29ตุลาคม22:00 น.มีเรื่องให้คิดมีเรื่องให้คุย
12: มีแพ้รับบาปค่ะ
2: คุยกับแพ้ความยุติธรรมมีจริงหรือเริ่ม7ตุลาคม
13: ที่การที่จะ
2: How to win people's hearts กลยุทธ์ชนะใจเริ่ม12ตุลาคมป๊อปดีโคดถอดรหัสทุกความป๊อปเริ่ม15ตุลาคม22:30 น.ต่อเนื่องความเข้มข้นสมมุติว่าชวนทุกคนมาตั้งวงคุยเรื่องสมมุติเริ่ม7ตุลาคมวงแชร์วงนี้มีอะไรมากกว่าที่คิดเริ่ม15ตุลาคม
11: ถูกต้อง
2: The Power Players คนเกมอำนาจ14:05 น.บ่ายวันเสาร์จาริกในรอยรถเริ่ม10ตุลาคมอาทิตย์จัดเต็มตลอดวันเทคเทคอัปเดตเรื่องเทคโนโลยีแบบเข้าใจง่าย SCA SCA 10:00 น.ซามูไรเทเบิลซามูไรรถไทยเริ่ม11ตุลาคม13:30 น.โลคอลลิสคิดเปลี่ยนโลกคิดจากท้องถิ่นเปลี่ยนโลกได้ตุลาคมนี้ทางไทย PBSดูสดกฎหมายเลข3

0: ระทรงสร้างงานศิลป์ส่งเสริมศาสตร์อุทิศพระองค์เพื่อเหล่าราษฎรมิขาดสายพระจริยวัตรอ่อนน้อมเปล่งประกายยามทรงงานผ่อนคลายเปี่ยมเมตตาวันคล้ายวันประสูติพิสุทธิ์สวัสดิ์หุ่นพิพัฒน์ด้วยพระเกียรติล้ำเลอค่าปวงชาวไทยน้อมใจกายเทิดศรัทธาขอพระองค์เจ้าสิริพาทรงพระเจริญ8ตุลาคม2569วันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
1: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวดึกทางไทย PBS ค่ำคืนนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอัศนีอมรโมลีค่ะคำสั่งย้ายในอำเภอบ้านสร้างจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กำลังถูกตั้งข้อสังเกตนะคะว่าอาจจะมีการเมืองเข้ามาแทรกในช่วงน้ำท่วมภาคตะวันออกซึ่งประชาชนจำนวนมากยังคงเดือดร้อนจากน้ำที่ท่วมขังนานค่ะวันนี้อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีชี้แจงสาเหตุที่ชงเรื่องขอสั่งย้ายในอำเภอบ้านสร้างว่ามาจากปัญหาการทำงานและขาดภาวะผู้นำในภาวะวิกฤตล่าสุดมีคำสั่งกระทรวงมหาดไทยให้ย้ายนายเศรษฐวุฒิในอำเภอบ้านสร้างไปเป็นนายอำเภอลำสนธิจังหวัดลพบุรีกระทรวงมหาดไทยเผยแพร่บัญชีโยกย้ายข้าราชการตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง2รายตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่2681/2569ลงวันที่7ตุลาคม2569โดยให้นายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิในอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีไปดำรงตำแหน่งในอำเภอลำสนธิจังหวัดลพบุรีและให้นายนฤทธิ์ปาลกวงศ์ณอยุธยาในอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วไปดำรงตำแหน่งในอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีโดยให้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งในวันที่9ตุลาคมพ.ศ.2569คุณผู้ชมคะก่อนที่คำสั่งของกระทรวงมหาดไทยฉบับล่าสุดจะออกมาประเด็นที่นายกรัฐมนตรีสั่งย้ายในอำเภอบ้านสร้างถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการใช้ถ้อยคำและการใช้อำนาจวันนี้มีคนที่ออกมารับแทนนายกก็คือนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยนายพลพีนี่แหละค่ะเปิดเผยว่าตัวเองนี่แหละเป็นคนที่รายงานเรื่องนี้กับนายกเพราะว่ารับฟังข้อมูลมาอย่างรอบด้านมีการสะท้อนปัญหาเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการทำงานและการดูแลประชาชนที่ไม่ทั่วถึงจึงต้องปรับนายอำเภอออกนอกพื้นที่ยังมีอีกบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรงทั้งเรื่องของการเสนอเรื่องและการเซ็นย้ายทิ้งทวนก่อนที่จะเกษียณอายุราชการก็คือนายวีรพันธ์ดีอ่อนอดีตผู้ราชการจังหวัดปราจีนบุรีนายวีรพันธ์ชี้แจงกับทีมข่าวไทย PBS นะคะว่าจุดเริ่มต้นมาจากปัญหาการทำงานและการบริหารจัดการในพื้นที่ที่มีมาก่อนน้ำท่วมและเห็นปัญหาชัดเจนมากขึ้นเมื่อเข้าสู่สถานการณ์วิกฤตโดยอำเภอบ้านสร้างเป็นพื้นที่ท้ายน้ำต้องรับมวลน้ำจากพื้นที่ด้านบนจึงต้องเตรียมแผนรับมือและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆล่วงหน้าแต่ทุกอย่างกลับไม่เป็นไปตามแผนจึงตัดสินใจเสนอเปลี่ยนผู้รับผิดชอบรวมถึงได้รับข้อมูลและเสียงสะท้อนจากผู้นำท้องถิ่นและคนในพื้นที่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพร้อมกับยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมืองและทุนจีนซึ่งก่อนหน้าค่ะเคยมีข่าวว่านายวีรพันธ์เคยตั้งชาวจีนเป็นที่ปรึกษาแต่ว่านายอำเภอบ้านสร้างเป็นผู้ตรวจสอบพื้นที่รวมถึงตรวจสอบโรงงานทุนจีนที่ทิ้งขยะอันตราย
1: ไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมเนี่ยเป็นคนสั่งเองนะที่สั่งให้ไปสำรวจพื้นที่บ่อดูกลางเก่าอะไรเนี่ยแล้วก็มอนิเตอร์เพราะนายเบอร์ต้องมีหน้าที่ที่จะตั้งสั่งการให้ท้องที่ท้องถิ่นในพื้นที่ของตัวเองเนี่ยไประมัดระวังไปมอนิเตอร์ในเรื่องของการลักลอบนำขยะอันตรายเข้ามาทิ้งในพื้นที่คงจะมีผมนี่แหละนะครับที่จะกล้าที่จะตัดสินใจที่จะเอาเขาออกนอกพื้นที่ซะเพราะมีฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าคำสั่งในช่วงหลังตุลาเนี่ยแต่งตั้งโยกย้ายถ้าเขายังไม่ไปไหนอีกนะชาวบ้านก็ต้องทนทุกข์ต่อเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมคิดแล้วคิดอีกนะครับก่อนที่จะลงนามในหนังสือรายงานไปที่อธิบดีกรมการปกครองว่าในฐานะที่เป็นผู้กำกับชาของนายอำเภอเขาเนี่ยว่าควรที่จะยกย้ายคนนี้ออกไปนอกพื้นที่ซะซึ่งมันก็เป็นเสียงจากชาวบ้านที่เขาเห็นตัวตนจริงๆของนายอำเภอเพราะฉะนั้นผมว่ามันเป็นเรื่องของการบริหารมากกว่าในเรื่องของการกลั่นแกล้งครับ
0: คำสั่งย้ายในอำเภอจะเกี่ยวข้องกับการเมืองภายในจังหวัดปราจีนบุรีมากน้อยแค่ไหนคำตอบเวลานี้คงไม่สำคัญเท่ากับความเดือดร้อนของชาวบ้านค่ะเพราะว่ายังคงเผชิญและทนทุกข์กับน้ำท่วมสูงมาตั้งแต่ปลายเดือนที่แล้วและตอนนี้น้ำเริ่มจะเน่าแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นอย่างเฉพาะในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม7อำเภอ65ตำบลรวม 6,317 ครัวเรือนและมีผู้เสียชีวิตไปแล้ว19คนไม่ต่างจากความเดือดร้อนของชาวบ้านในพื้นที่ตำบลปากน้ำอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราบ้านเรือนกว่า 1,500 หลังคาเรือนต้องอยู่กับน้ำท่วมมานานกว่า10วันบางจุดน้ำยังคงท่วมสูงเกือบ2เมตรหลายครอบครัวไม่สามารถพักอาศัยอยู่ในบ้านได้ต้องอพยพไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงขณะที่พื้นที่การเกษตรทั้งสวนมะม่วงและบ่อเลี้ยงกุ้งก็ได้รับความเสียหายทั้งหมดจากน้ำชาวบ้านบอกว่าตอนนี้อยู่ในสภาพที่แทบสิ้นเนื้อประดาตัว
2: น้ำมากน้ำเยอะมาก ท่วมหัวที่ถุนบ้านป้าหัวถนนหัวถนนที่ทางเข้าบ้านเลยอะแค่อกนะบ่อสวนมะม่วงแล้วก็บ่อกุ้งสามบ่อนะไปหมดเลย
3: ไปหมดเลย
2: ไปลอยกุ้งลอยน้ำไปกับบ่อไปกับน้ำอะ
3: ลงทุนไปเท่าไหร่
2: โอ้หลายตังค์ลงทุนเยอะกุ้งทั้งอาหารทั้งลูกกุ้งเนาะยารักษาโรคของกุ้งด้วยสุดๆนั่นน่ะน้องนอนร้องไห้อยู่เลยนะ
3: ทั้งบ่อกุ้งทั้งสวน
2: จ้าสวนมะม่วงแล้วเมื่อไหร่มันจะฟื้นน่ะสวนม่วงอ่ะม่วงตั้งหลายปีนะปลูกเนี่ยนะพอน้ําลดแล้วมันแช่ขังหลายๆวันเนี่ยนะพอน้ําลดแล้วลมโยกลมหนาวมาโยกรากมันเน่าอยู่แล้วนะกระตาย
0: ไปดูอีกจุดหนึ่งค่ะเป็นการจราจรบนถนนสุขาภิบาล3และถนนวนภูติระดับน้ำยังคงท่วมผิวจราจรประมาณ 30-40 เซนติเมตรขณะที่หน่วยงานราชการวัดและชุมชนที่อยู่ริมน้ำถนนทั้ง2สายน้ำก็เอ่อเข้าท่วมก่อนที่น้ำจะไหลลงสู่แม่น้ำบางประกงผู้ราชการจังหวัดฉะเชิงเทราประชุมวางแผนบริหารจัดการน้ำร่วมกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องโดยระบุว่ามีพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังในอำเภอบางคล้ามี3ตำบลด้วยกันค่ะคือตำบลบางกระเจ็ดหัวไซและปากน้ำซึ่งเป็นพื้นที่รับมวลน้ำจากตอนเหนือและแม่น้ำบางปะกงขณะที่กรมชลประทานจังหวัดฉะเชิงเทราติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำบริเวณสะพานคลองท่าลาด8เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่แม่น้ำบางปะกงอย่างต่อเนื่องคุณผู้ชมคะขยับมาดูสถานการณ์ภาพรวมนะคะรองศาสตราจารย์เสรีสุภราทิตย์ผู้เชี่ยวชาญด้านภัยพิบัติและภูมิอากาศอธิบายว่าการระบายน้ำของภาคตะวันออกสู่อ่าวไทยต้องพึ่งพาแม่น้ำบางปะกงแม้ว่าต้นน้ำจากจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดนครนายกน้ำจะเริ่มมีแนวโน้มลดลงค่ะแต่ปัญหาก็คือมวลน้ำจำนวนมากไหลมารวมที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราทำให้เกิดคอขวดน้ำเทอะและน้ำคั่งในพื้นที่และการผันน้ำลงสู่คลองต่างๆที่ขนานกับชายฝั่งเพื่อแบ่งเบาภาระของแม่น้ำบางปะกงอย่างคลองรังสิตประยุรศักดิ์คลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์ตอนนี้ยังไม่สามารถทำได้ค่ะเพราะว่าน้ำในคลองยังคงสูงอยู่ประเมินกันว่าจุดสูงสุดของมวลน้ำผ่านตัวเมือง8ริ้วไปแล้วแต่ว่าต้องระบายและติดตามน้ำทะเลหนุนระหว่างวันที่12-14ตุลาคมนี้ค่ะและแม้ว่าพื้นที่ภาคอื่นๆจะฝนบางไปแล้วนะคะแต่วันที่9-13ตุลาคมนี้หลายจังหวัดภาคใต้ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับฝนตกหนักโดยเฉพาะที่จังหวัดยะลาค่ะตอนนี้ชาวบ้านเริ่มเตรียมเก็บข้าวของย้ายไปไว้ในที่ปลอดภัยแล้วแต่ก็ยังกังวล นะคะเพราะว่าอยู่ในจุดที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำฝนตกเพียงแค่ชั่วโมงเดียวน้ำก็ท่วมแล้วนี่เป็นสภาพร้านอาหารในพื้นที่หมู่3ตำบลสะเตงนอกอำเภอเมืองยะลายังคงมีน้ำเจิ่งนองหลังจากที่เมื่อวานนี้ฝนตกหนักต่อเนื่องเพียง1ชั่วโมงทำให้น้ำไหลเข้าท่วมภายในร้านจนข้าวของเสียหายร้านต้องหยุดให้บริการชั่วคราวชาวบ้านกังวลใจมากขึ้นค่ะหลังจากพยากรณ์อากาศระบุว่าระหว่างวันที่9-13ตุลาคมนี้จะมีฝนตกหนักในจังหวัดยะลาตอนนี้ทำได้เพียงขนย้ายสิ่งของไปยังพื้นที่ปลอดภัยเท่านั้น
4: มีข้าวของเสียหายหมดเลยแล้วก็ตู้แช่ตู้เย็นอะไรก็จมน้ำต้องเตรียมยกขึ้นที่สูง
0: ขณะที่ชาวเทศบาลนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพร้อมกับยานพาหนะต้องเข้าไปตักทรายบรรจุใส่กระสอบที่ด้านหลังสนามกีฬาจิรนครเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำท่วมในช่วงฤดูฝนหลายคนบอกว่าท้องถิ่นบริหารจัดการดีขึ้นถ้าไปเทียบกับปีที่ผ่านมาค่ะตอนนั้นไม่มีการเตรียมการใดๆประชาชนต้องรับมือเองทุกอย่างนอกจากนี้องค์กรเอกชนและท้องถิ่นร่วมกันจัดกิจกรรมซ้อมท่วมหาดใหญ่เป็นการซ้อมนะคะชวนชาวหาดใหญ่มาร่วมกันประเมินตัวเองรวมถึงครอบครัวภายใต้ข้อมูลของปริมาณน้ำเพื่อตัดสินใจอพยพหรือว่าจะอยู่ต่อภายในบ้านของตัวเองโดยใช้บทเรียนน้ำท่วมเมื่อปลายปีที่แล้วเอามาเปิดเป็นการทดลองจำลองฐานการเรียนรู้ไปที่จังหวัดสตูลค่ะมีการระดมเครื่องจักรเข้าเคลียร์พื้นที่ขจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำสายหลักโดยเฉพาะที่คลองมำบังซึ่งเป็นเส้นทางระบายน้ำรวมถึงจุดเสี่ยงที่บริเวณสะพานยาวถนนบายพาสเลี่ยงเมืองหมู่ที่1ตำบลบ้านควนซึ่งรับน้ำจากตำบลควนโพและตำบลฉลุงก่อนที่น้ำจะไหลลงสู่ตำบลคลองขุดและเขตเทศบาลเมืองสตูลเพื่อช่วยแก้ปัญหากระแสน้ำเปลี่ยนทิศและตลิ่งตื้นเขินได้อย่างรวดเร็วค่ะ ในปีนี้พื้นที่จังหวัดน่านเป็นจุดที่ท่วมแรกๆและตอนนี้อยู่ในระยะฟื้นฟูค่ะตอนนี้ได้เริ่มโครงการขุดลอกแม่น้ำปัวโดยใช้วิธีเป็นการขุดลอกต่างตอบแทนนะคะเป็นวิธีที่ให้ผู้รับจ้างสามารถนำดินนำทรายรวมถึงกรวดที่ขุดขึ้นมาเอาไปใช้ประโยชน์ได้ขณะที่ชลประทานจังหวัดนครสวรรค์ก็เร่งพร่องน้ำลงแม่น้ำปิงและเจ้าพระยาพร้อมกับหารือท้องถิ่นวางแผนแก้ไขปัญหาน้ำป่าฝั่งตะวันตกในระยะยาวชาวบ้านในตำบลวังยางตำบลบ้านแก่งอำเภอเมืองนครสวรรค์ยังคงเดือดร้อนจากน้ำในคลองขนมจีนที่เอ่อเข้าท่วมชุมชนทำให้ต้องใช้เรือสัญจรเข้าออกหมู่บ้านด้วยความยากลำบากค่ะผู้ใหญ่บ้านวังยางบอกว่าน้ำท่วมที่เกิดขึ้นเกิดมานานกว่า8วันแล้วและถือว่าครั้งนี้รุนแรงที่สุดมีปริมาณน้ำมากกว่าปี2554ส่งผลกระทบครอบคลุมเกือบทุกหมู่บ้านในตำบลบ้านแก่งแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีการแจ้งเตือนเรื่องน้ำป่าไหลเข้าคลองขนมจีนแต่ว่าปริมาณน้ำจริงกลับสูงกว่าที่คาดการเอาไว้มากทำให้ชาวบ้านเตรียมรับมือไม่ทันจึงต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับแจ้งเตือนภัยให้ครอบคลุมและแม่นยำยิ่งขึ้น
5: เขาบอกว่าปีนี้นะครับจะภัยแล้งนะครับพอชาวนาทำนาเสร็จเก็บเกี่ยวเสร็จปุ๊บเขาก็เร่งทำใหม่เพื่อที่จะได้ทันกับน้ำในคลองท่าขนมจีนเพราะว่าถ้าทำล่าช้าน้ำในคลองท่าขนมจีนมันก็จะมีปริมาณที่น้อยซึ่งเดี๋ยวชาวนาก็จะแย่งกันสูบแย่งกันทำแย่งกันใช้ประมาณนี้ครับก็เลยหวานครับบางท่านเขาก็หวานบางท่านเขาก็ดำนะครับก็เลยผลส่งผลกระทบนะครับน้ำเข้ามาก็เลยท่วมไปเลย
0: ด้านผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครสวรรค์เปิดเผยว่าตอนนี้ได้เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำในตำบลบ้างแก่งและตำบลวัดไซลงสู่แม่น้ำปิงและลงแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องค่ะทำให้ปริมาณน้ำที่ท่วมชุมชนค่อยๆลดระดับลงอย่างต่อเนื่อง
6: ชลประทานก็ได้ดูในเรื่องของน้ำที่จะระบายออกสู่ลุ่มน้ำสายหลักก็คือแม่น้ำปิงกับแม่น้ำเจ้าพระยาให้ได้ที่สุดนะครับก็มีการตั้งเครื่องสูบน้ําไว้ที่ปลายก็คือของกรมทรัพยากรน้ํานะครับแล้วก็ส่วนของผมเนี่ยจะมีตั้งอยู่ที่วัดไซตำบลวัดไซเพื่อเอาน้ําปริมาณน้ําที่ไหลหลากมาเนี่ยออกสู่แม่น้ําปิงให้รวดเร็วนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือมันต้องใช้เวลาเพราะว่าน้ําอยู่ในคลองขนมจีนเนี่ยเป็นคลองนะไม่ใช่แม่น้ําเป็นคลองที่ตีคู่มากับแม่น้ําปิงนะครับเพราะฉะนั้นการระบายจะยากหน่อยนะฮะในเรื่องของการบริหารจัดการ
0: สำหรับน้ำท่วมในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของอำเภอเมืองนครสวรรค์มีปัจจัยสำคัญมาจากคลองขนมจีนค่ะเป็นลำน้ำสาขาฝั่งตะวันตกของอำเภอเมืองนครสวรรค์ทำหน้าที่รับน้ำป่าจากพื้นที่เชิงเขาในอำเภอลาดยาวรวมถึงมวลน้ำสะสม

จากจังหวัดกำแพงเพชรเวลาที่เกิดฝนตกหนักมวลน้ำป่าจะทะลักเข้าสู่คลองขนมจีนแล้วล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำของตำบลบ้านแก่งอย่างรวดเร็วส่วนที่จังหวัดน่านรถแบ็คโฮเริ่มที่จะขุดลอกแม่น้ำปัวบริเวณบ้านร้องหมู่ที่4ตำบลปัวบ้านต้นแหลงหมู่2ตำบลชัยวัฒนาอำเภอปัวตามโครงการขุดลอกแม่น้ำปัวเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเปิดเผยว่าโครงการขุดลอกแม่น้ำปัวถือเป็นแม่น้ำสาขาสายแรกของจังหวัดที่มีการขุดลอกอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งเป็นการขยายผลอย่างต่อเนื่องมาจากโครงการขุดลอกแม่น้ำน่านการขุดลอกครั้งนี้จะทำให้แม่น้ำปัวมีความลึกเพิ่มขึ้นช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับและระบายปริมาณน้ำที่ไหลหลากได้ดียิ่งขึ้นลดความเสี่ยงจากปัญหาน้ำท่วมขังและน้ำล้นตลิ่งและยังช่วยกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรในช่วงฤดูแล้งได้อีกด้วยเกิดเหตุชุลมุนในพื้นที่เมืองนนทบุรีค่ะมีชายคนหนึ่งกระโดดลงมาจากคอนโดมิเนียมชั้น3แล้วก็พยายามใช้ปืนทำร้ายตัวเองนะคะหลังจากที่ตำรวจนำกำลังเข้าปิดล้อมตามหมายจับเจ้าหน้าที่และญาติต้องช่วยกันเกลี้ยกล่อมเจ้าหน้าที่และครอบครัวของนายเฉลิมพรอายุ41ปีค่ะเห็นเป็นภาพนิ่งลักษณะสวมเสื้อสีเหลืองแบบนี้นะคะช่วงนั้นเขาใช้ปืนจ่อศีรษะขู่และพยายามทำร้ายตัวเองที่บริเวณลานหน้าคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งใกล้กับสะพานพระนั่งเกล้าตำบลไซม้าอำเภอหนึ่งนนทบุรีโดยญาติและเจ้าหน้าที่พยายามพูดคุยเกลี้ยกล่อมผ่านโทรศัพท์เพื่อให้ผู้ก่อเหตุวางปืนลงแต่ว่าผู้ก่อเหตุมีความกังวลเกี่ยวกับคดีพยายามฆ่าโดยเกรงว่าหากเข้ามอบตัวแล้วจะไม่ได้รับการประกันตัวช่วงนั้นเจ้าหน้าที่ต้องปิดการจราจรบริเวณเชิงทางขึ้นสะพานพระนั่งเกล้าแห่งเก่าฝั่งขาเข้ามุ่งหน้าแยกแครายและขอให้ผู้ใช้เส้นทางเปลี่ยนไปใช้สะพานพระนั่งเกล้าแห่งใหม่จนกว่าจะควบคุมสถานการณ์และคลี่คลายเหตุการณ์ได้เวลาผ่านไปประมาณ2ชั่วโมงค่ะการเจรจาเป็นผลสถานการณ์คลี่คลายผู้ก่อเหตุตัดสินใจยอมวางปืนลงและเปิดทางให้ภรรยาและครอบครัวเข้าไปพูดคุยคุณผู้ชมคะเบื้องต้นพบว่าผู้ก่อเหตุได้รับบาดเจ็บบริเวณขาหลังจากที่กระโดดลงมาจากบริเวณชั้น3ของคอนโดมิเนียมเดี๋ยวเจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งเข้าช่วยเหลือและนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บขณะเดียวกันแม่ของผู้ก่อเหตุหลังจากทราบว่าผู้ก่อเหตุถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวได้ได้วิ่งกรีเข้าไปหาท่ามกลางสถานการณ์ที่ยังคงวุ่นวายค่ะทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งควบคุมสถานการณ์และกั้นพื้นที่โดยรอบจากการตรวจสอบประวัติพบว่าผู้ก่อเหตุมีหมายจับศาลจังหวัดนนทบุรีในข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนามีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตและยิงปืนโดยใช้เหตุในเมืองก่อนเกิดเหตุได้กระโดดลงมาจากชั้น3ของคอนโดมิเนียมหลังจากที่ชุดสืบสวนตำรวจภูธรภาค1นำกำลังเข้าปิดล้อมเพื่อจับตามหมายจับมีเหตุสะเทือนใจค่ะเป็นกรณีแม่เลี้ยงเดี่ยวตัดสินใจจบชีวิตของตัวเองพร้อมกับลูกรวม3ศพภายในห้องพักเอื้ออาทรจังหวัดปทุมธานีนะคะหลังจากแก๊งปล่อยเงินกู้ออนไลน์หลอกลวงให้กู้ยืมเงินเมื่อ2วันก่อนล่าสุดตำรวจสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้แล้ว2คนค่ะหลังจากนี้จะเร่งขยายผลไปให้ถึงตัวการใหญ่นับเป็นเหตุการณ์ที่สลดใจสะเทือนใจคนในสังคมค่ะแม่เลี้ยงเดี่ยวตัดสินใจจบชีวิตพร้อมกับลูกรวม3ศพภายในห้องพักเอื้ออาทรแห่งหนึ่งจังหวัดปทุมธานีพร้อมกับจดหมายลามีการบันทึกข้อความเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินจากการสืบสวนสอบสวนเจ้าหน้าที่พบว่าผู้เสียชีวิตตกเป็นเหยื่อของเพจ Facebook ปลอมที่หลอกลวงให้กู้ยืมเงินออนไลน์โดยมีพฤติกรรมหลอกให้เหยื่อกรอกข้อมูลส่วนตัวบังคับให้โอนเงินโดยอ้างว่าเป็นค่างวดแรกจากนั้นมีการออกอุบายให้บันทึกเสียงอ่านข้อความหากผิดต้องโอนเงินเพิ่มเป็นค่าปรับทำให้ผู้เสียชีวิตสูญเงินไปรวม 1,980 บาทและได้แจ้งความผ่านระบบแจ้งความออนไลน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติไว้แล้วแต่ว่าทั้งความเครียดสะสมจากการถูกหลอกรวมถึงปัญหาส่วนตัวเจ้าหน้าที่คาดว่าน่าจะเป็นสาเหตุทำให้ผู้เสียชีวิตตัดสินใจก่อเหตุสลดล่าสุดตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและตำรวจภูธรภาค1ได้บูรณาการกำลังร่วมกันเร่งรัดล่าตัวแก๊งเงินกู้ดังกล่าวจนสามารถสืบสวนขยายผลขออนุมัติหมายจับและจับกลุ่มผู้ต้องหาได้แล้ว2คนได้แก่นางสาวสาวรสอายุ20ปีตามหมายจับศาลจังหวัดปทุมธานีในข้อหาร่วมกันฉ้อโกงประชาชนทำหน้าที่เป็นเจ้าของบัญชีม้าพร้อมกับของกลางโทรศัพท์มือถือ1เครื่องอีกคนนึงก็คือนางสาวสุภัทราอายุ29ปีตามหมายจับศาลจังหวัดปทุมธานีในข้อหาเป็นธุระจัดหาโฆษณาหรือขายข่าวโดยประการใด
มีพฤติกรรมเป็นผู้บงการจัดหาบัญชีม้า

มาใช้ในการหลอกลวงพร้อมกับของกลางโทรศัพท์มือถือ2เครื่องเบื้องต้นเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสอบสวนขยายผลเพื่อติดตามจับกุมบุคคลอื่นๆที่ร่วมขบวนการมาดำเนินคดีเจ้าหน้าที่รวมกำลังเปิดปฏิบัติการไล่สกัดเรือและลักลอบขนยาเสพติดจากอ่าวไทยไปยังฟิลิปปินส์ค่ะสามารถตรวจยึดไอซ์ล็อตใหญ่ที่ซุกซ่อนอยู่ในช่องลับท้ายเรือน้ำหนักรวมกว่า1ตันพร้อมกับสืบสวนขยายผลไปยังขบวนการที่อยู่เบื้องหลังภาพนี้เป็นปฏิบัติการสยบภัยรีมัจฉานุปราบสมุทรเจ้าหน้าที่รวมกำลังไล่ล่ากลางทะเลอ่าวไทยเข้าตรวจค้นเรืออีสต์ฮาร์เบอร์วันหลังจากได้รับข้อมูลว่าเรือลำนี้มีพฤติการลักลอบลำเลียงยาเสพติดข้ามชาติขณะเข้าตรวจค้นเจ้าหน้าที่พบกัปตันพร้อมกับลูกเรือชาวไทยรวม6คนและยังพบยาเสพติดประเภทไอซ์บรรจุในกระสอบ39กระสอบและอีก8ก้อนน้ำหนักรวม 1,178 กิโลกรัมซุกซ่อนไว้ภายในช่องลับบริเวณท้ายเรือเจ้าหน้าที่จึงคุมตัวผู้เกี่ยวข้องพร้อมกับของกลางทั้งหมดไว้ดำเนินคดีและขยายผลไปยังผู้ร่วมขบวนการพลตำรวจเอกอิทธิพลอัจฉริยประดิษฐ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมบูรณาการเพื่อเปิดปฏิบัติการครั้งนี้จากข้อมูลทราบว่าเรือดำดังกล่าวสัญชาติมาลีแต่มีเจ้าของเป็นชาวลาวได้เคลื่อนออกจากชายฝั่งจังหวัดสงขลาเพื่อรับยาเสพติดกลางทะเลอ่าวไทยและเตรียมขนต่อส่งไปยังประเทศฟิลิปปินส์ระหว่างนี้จึงร่วมกันนำเรือตรวจการ817ออกสืบสวนติดตามกระทั่งมั่นใจจึงเข้าควบคุมเรือลำนี้ไว้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตั้งข้อหาในความผิดฐานร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท1เมทแอมเฟตามีนหรือไอซ์โดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นการกระทำเพื่อการค้าก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชากรและก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประชาชนทั่วไปอีกปฏิบัติการนึงค่ะชุดสืบสวนตำรวจภูธรภาค4จับกุมขบวนการลักลอบขนยาเสพติดขณะที่เตรียมนำส่งไปยังบริษัทขนส่งพัสดุเอกชนจากพื้นที่ชายแดนริมโขงเพื่อไปต่อยังภาคกลางค่ะโดยพบว่าผู้ก่อเหตุมีการอำพรางบรรจุอยู่ในถุงที่ระบุว่าเป็นสารส้มไอซ์25กิโลกรัมที่บรรจุภายในกระสอบที่ระบุว่าเป็นสารส้ม4กระสอบรวมกว่า100กิโลกรัมพร้อมกับปืนไทยประดิษฐ์ปืนลูกโม่เครื่องกระสุนและรถกระบะเป็นของกลางที่ตำรวจกองกับการสืบสวน1กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค4ตรวจยึดเอาไว้ได้พร้อมกับผู้ต้องหา2คนหลังจากตำรวจสืบทราบว่าจะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากพื้นที่ชายแดนแม่น้ำโขงจังหวัดบึงกาฬไปยังพื้นที่ตอนในของประเทศจึงได้วางแผนจับกุมตั้งแต่วันที่1ตุลาคมกระทั่งช่วงเช้าตำรวจพบรถต้องสงสัยขับมุ่งหน้าไปยังทางอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬจึงติดตามก่อนที่รถคันดังกล่าวจะมุ่งหน้าไปที่อำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครและเลี้ยวเข้ารีสอร์ทแห่งหนึ่งจึงได้เข้าตรวจสอบก่อนที่จะควบคุมตัวผู้ต้องหาได้2คนพร้อมกับยาเสพติดของกลางพลตำรวจโทนพเก้าโสมนัสผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4เปิดเผยว่าจุดที่เจ้าหน้าที่พบว่าเป็นวิธีการอำพรางยาเสพติดก็คือไอซ์ทั้งหมดถูกบรรจุในถุงพลาสติกใสลักษณะเป็นเกล็ดใสคล้ายกับน้ำแข็งมีการนำไปซุกซ่อนไว้ภายในกระสอบที่ระบุว่าเป็นสารส้มและบรรจุซ้อนอยู่ในกระสอบปุ๋ยอีกชั้นหนึ่งซึ่งเจ้าหน้าที่คาดว่าเป็นการอำพรางเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบและทำให้ยาเสพติดไม่อยู่ในลักษณะหีบห่อที่พบโดยทั่วไปเพื่อเตรียมนำไปส่งผ่านบริษัทขนส่งพัสดุเอกชนในอำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครเพื่อส่งต่อไปยังจังหวัดอีกแห่งหนึ่งในพื้นที่ภาคกลางคุณผู้ชมคะปัญหาความขัดแย้งภายในกสทช.ยังไม่คลี่คลายค่ะวันนี้กรรมการกสทช.6คนเดินหน้าประชุมนัดพิเศษเป็นครั้งที่3แม้ว่าสำนักงานกสทช.มีนัดประชุมอีกวงนึงนะคะโดยในวันนี้ค่ะอีกวงย่อยมีมติ9วาระสำคัญแต่ว่าเรื่องของวาระแผนแม่บททีวีดิจิทัลเลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไปการประชุมคณะกรรมการกสทช.ยังคงเกิดปัญหาความขัดแย้งค่ะหลังจากมีการนัดประชุมพร้อมกัน2วงโดยวงแรกเป็นการประชุมกสทช.ครั้งที่25ปี2569ที่ชั้น12ส่วนอีกวงเป็นการนัดประชุมนัดพิเศษครั้งที่3ของกรรมการกสทช.6คนที่ชั้น2ประธานการประชุมนัดพิเศษเปิดเผยว่าที่ประชุมมีมติ9วาระครอบคลุมการเช่าใช้โครงข่ายคมนาคมข้อเสนอโครงข่ายและร่างประกาศด้านกิจการกระจายเสียงโทรทัศน์และโทรคมนาคมส่วนวาระเร่งด่วนที่ต้องให้เจ้าหน้าที่เข้าชี้แจงมีทั้งการเข้าร่วมประชุมใหญ่สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศหรือ ITU ซึ่งต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

0: จารณารวมถึงคดีปกครองระหว่างสำนักงานกสทช.กับบริษัทเอกชนส่วนวาระแผนแม่บททีวีดิจิทัลและระบบแจ้งเตือนภัยฉุกเฉินผ่านโทรทัศน์จะกลับมาหารืออีกครั้งในการประชุมวันที่21ตุลาคมนี
1: ้แล้วก็เรื่องรถแมพ
2: ทีวีดิจิทัล
1: ซึ่งเราต้องการเจ้าหน้าที่มาช่วยบรีฟและทักฐานต่างๆเพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้องรอบคอบรอบด้านนะครับแต่ว่าเราก็ได้ติดต่อมาตั้งแต่ต้นแล้วแหละปรากฏว่าเราก็ไม่สามารถจะติดต่อเจ้าหน้าที่มาได้เพราะฉะนั้นวาระพวกนี้เราก็รออยู่ก่อนนะครับเอาไว้คราวหน้าที่เราจะประชุมกันนะครับ
0: ขณะที่นางสาวสารีอองสมหวังเลขาธิการสำนักงานสภาองค์กรของผู้บริโภคเรียกร้องให้สำนักงานกสทช.สนับสนุนการประชุมกรรมการทั้ง6คนอย่างครบถ้วนเพราะขณะนี้มีวาระค้างพิจารณาอย่างน้อย149วาระซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจดิจิทัลการคุ้มครองผู้บริโภคและอนาคตของทีวีดิจิทัลค่ะอีกเรื่องหนึ่งที่ยืดเยื้อไม่แพ้กันค่ะเกี่ยวเนื่องกับคดีหัวเลือกสว.วันนี้ผู้อำนวยการไอลอพร้อมนะคะโดยระบุว่าพร้อมที่จะต่อสู้หากนายกรัฐมนตรีไม่ถอนฟ้องฐานหมิ่นประมาทกรณีที่พาดพิงแกนนำพรรคภูมิใจไทยไปเกี่ยวข้องกับคดีจุลจิตเลือกตั้งสว.เพราะเชื่อว่าหากประชาชนพบข้อสงสัยก็สามารถเปิดเผยข้อมูลการทุจริตต่อสาธารณะได้นายยิ่งชีพประชานนท์ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอชี้แจงกรณีถูกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.คนหนึ่งยื่นหนังสือร้องทุกข์ต่อตำรวจสอบสวนกลางเพื่อขอให้ดำเนินคดีฐานนำเอกสารซึ่งเป็นความลับในสำนวนคดีการทุจริตเลือกตั้งสว .90,000 แผ่นมาเปิดเผยต่อสาธารณชนนายยิ่งชีพเปิดเผยว่าหนังสือดังกล่าวผู้ร้องทุกข์ไม่ได้ระบุตัวตนไม่ได้กล่าวถึงความเสียหายหรือผลกระทบที่ได้รับและไม่ได้ระบุว่าการกระทำที่เกิดขึ้นเข้าข่ายความผิดลักษณะใดตามมาตรา86จึงมองว่าหนังสือดังกล่าวมีลักษณะเหมือนจดหมายสนเทศเท่านั้นจึงไม่ใช่การแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีส่วนคดีที่ตัวเองถูกนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นผู้มอบอำนาจให้นายสุภชัยใจสมุทรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยฟ้องดำเนินคดีในความผิดฐานหมิ่นประมาทกล่าวหาพาดพิงว่ามีแกนนำพรรคภูมิใจไทยเกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตเลือกตั้งสว.นายยิ่งชีพระบุว่าขณะนี้ได้รับหมายศาลแล้วและศาลได้นัดสืบพยานในวันที่14ธันวาคมนี้ซึ่งคาดหวังว่านายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาด้วยตัวเองแต่หากไม่มาตามนัดส่วนตัวก็มองว่าไม่ควรยื่นฟ้องดำเนินคดีกับประชาชนตั้งแต่แรกเพราะว่าการกระทำเช่นนี้เข้าข่ายเป็นการฟ้องปิดปากประชาชนรัฐบาลมอบเงินรางวัลให้กับทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมกว่า236ล้านบาทค่ะโดยเป็นการโอนตรงถึงบัญชีนักกีฬาติดตามพร้อมข่าวกีฬาอื่นๆที่น่าสนใจ
3: กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติมอบเงินอัดฉีดนักกีฬาทีมชาติไทยจากผลงาน18เหรียญทอง13เหรียญเงิน21เหรียญทองแดงในกีฬาเอเชียนเกมที่ประเทศญี่ปุ่นโดยโอนตรงถึงบัญชีนักกีฬาเหรียญทองรับ2ล้านบาทเหรียญเงิน1ล้านบาทและเหรียญทองแดง 500,000 บาทนอกจากนี้ยังมีเงินอัดฉีดสำหรับผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 236,600,000 บาทนอกจากนี้เทพบิวภูริพลบุญสอนที่คว้า2เหรียญทองกับ1เหรียญเงินยังรับเงินโบนัสพิเศษ 800,000 บาทจากการทำลายสถิติเอเชียนเกมสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเปิดแข่งขันเทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประเภทภูมิเซ่ที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21จังหวัดนครราชสีมาปีนี้มีนักกีฬากว่า900คนจากทั่วประเทศร่วมแข่งขันไฮไลท์วันแรกอยู่ที่ภูมิเซ่ชายรอบชิงชนะเลิศนาวินปินทสูตรเหรียญเงินเอเชียนเกมส์พบธนาเขียวลายเลิศและเป็นธนาที่เอาชนะไปคว้าแชมป์ประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและการกีฬาแห่งประเทศไทยเตรียมแถลงข่าวการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก MotoGP สนามแรกของปี2027ในวันที่3พฤศจิกายนนี้พร้อมเปิดจำหน่ายบัตรพร้อมกันทั่วโลกตั้งแต่เวลา 14:00 น.เป็นต้นไปโดยรายการไทย GP 2027จะแข่งขันระหว่างวันที่5ถึง7มีนาคมที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์ และประเทศไทยยังได้รับเลือกให้จัดพรีซีซั่นเทสต่อเนื่องเป็นปีที่3โบกัญญารัตน์ขุนเมืองนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยร่วมสร้างแรงบันดาลใจในงานแถลงข่าวมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่31พร้อมชวนนักอ่านทุกวัยค้นหาเรื่องราวความคิดและแรงบันดาลใจใหม่ๆผ่านการอ่านภายใต้แนวคิด Unread Messageก่อนที่มหกรรมหนังสือจะมีขึ้นระหว่างวันที่23ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์รามอนเวก้าอดีตกองหลังสเปอร์สเตรียมลงสมัครรับเลือกตั้งประธานฟีฟ่าท้าชิงตำแหน่งกับจานนี่อินฟานติโนโดยเวก้าวัย55ปีถือเป็นผู้สมัครคนแรกที่ประกาศท้าชิงตำแหน่งอย่างเป็นทางการซึ่งเขาเคยติดทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์และขาแข่งกับหลายสโมสรโดยเจ้าตัวมุ่งมั่นจะปฏิรูปฟีฟ่าเพื่อฟื้นฟูความน่าเชื่อถือกลับมาอีกครั้งขณะที่สมาคมฟุตบอลสวิตเซอร์แลนด์กลายเป็นชาติล่าสุดที่ถอนตัวจากการสนับสนุนอินฟานติโนปิดท้ายที่แม็กซ์ดาวแมนดาวรุ่งวัย16ปีของอาร์เซนอลได้รับมอบสถิติโลกกินเนสเวิลด์เรคคอร์ด3รายการจากผลงานในฤดูกาลที่แล้วที่อาร์เซนอลคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกเป็นครั้งแรกในรอบ22ปีโดยดาวแมนสร้างสถิติเป็นนักเตะอายุน้อยสุดที่ลงเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยวัย15ปี308วันกับสถิตินักเตะอายุน้อยสุดที่คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกด้วยวัย16ปี144วันและนักเตะอายุน้อยสุดที่ทำประตูในพรีเมียร์ลีกด้วยวัย16ปีกับ73วัน
0: ทั้งหมดนี้คือข่าวดึกค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคืนนี้ดิฉันออนซินีอมรโมลีพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ย PBS ร่วมฝ่าวิกฤตน้ำท่วมปรับเนื้อหารายงานสดจากในพื้นที่โดยทีมข่าวทั่วประเทศ
1: น้ำยังคงท่วมสูง
2: ปราจีนบุรียังคงวิกฤตครับ
0: ระดมผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์สถานการณ์ตรงจุด
3: ถ้า2002จะท่วมใครบ้าง
4: ด้านหนึ่งไปออกเจ้าพระยาซึ่งออกได้ช้าเพราะว่าน้ำยังมาเติมเยอะอยู่
0: สื่อสารข้อมูลเตือนภัยประสานการช่วยเหลือฟื้นฟูจนกว่าจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ
5: พื้นที่ตรงนี้นะคะจุดที่เป็นครัวกลางที่มีการบริจาคจะอยู่ด้านนอก
0: อัปเดตข่าวสารทันเหตุการณ์ได้ตลอดทั้งวันในทุกช่วงข่าวไทย PBS ช่องหมายเลข3และทางออนไลน์ไทย PBS

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมชิตนัยมีชัยครับเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:30 น. ถึง 4:00 น.ทางช่องไทย PBS นะครับและคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้นะครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS ด้วยส่วนนี้เรื่องราว3ตัวอย่างมีแบบนี้ครับจังหวัดตราดเปิดประกวดเมนูสุขภาพกินเมนูตามลมนำวัตถุดิบตามฤดูกาลปรุงอาหารเป็นจุดขายนอกเหนือจากทิวทัศน์ธรรมชาติชาวบ้านเข้ารักษาแพทย์แผนไทยบรรเทาอาการปวดเมื่อยเหยียบเหล็กแดงอบไอน้ำสมุนไพรวัดหนองย่านางจังหวัดอุทัยธานีจุฑามาศปลูกโพพาชมกลุ่มผู้ผลิตเครื่องถมเมืองนครปรับตัวทำเครื่องถมชิ้นเล็กเป็นของที่ระลึกและเครื่องประดับรับกระแสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นมรดกโลกถ้าพูดถึงเทคนิคการทำอีโคพรินต์หรือว่าเอาลายใบไม้ไปถ่ายเทลงบนผืนผ้าเป็นลวดลายนะครับก็จะเห็นคุ้นตาแต่วิธีนั้นกันแต่ว่าคุณครูวิทย์ที่ตรังนะครับนำมาต่อยอดนะครับถ่ายลายใบไม้ลงบนแก้วเยตินะครับกลายเป็นของฝากที่ใช้งานได้ดีแล้วก็ขายดีด้วยครับเปิดหม้อนึ่งออกมาครับนี่ไม่ใช่ขนมนะครับคุณผู้ชมนี่คือการผลิตแก้วเยติที่กลุ่มมณีอีโคพรินท์ที่อำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังฝีมือของนางมณีเรืองขำนะครับเป็นอดีตครูวิทยาศาสตร์ที่นำเทคนิคอีโคพรินท์พิมพ์ลายใบไม้ลงเป็นแก้วหลายชนิดนะครับทั้งแก้วสเตนเลสแก้วเซรามิกคัดเฉพาะแก้วที่คุณภาพสูงนะครับบรรจุใส่น้ำกาแฟเครื่องดื่มต่างๆทั้งร้อนเย็นแล้วก็ใช้ซ้ำได้อย่างปลอดภัย
1: ไปออกเวิร์กช็อปนี้ใบนี้สวยมากเลยตรงนี้นี่เห็นไหมใบอะไรต้องคะมีนี่มีใบสบู่แดงแต่มันออกสีเขียวแล้วก็ใบนี้ใบคูนออกสีเขียว
0: ส่ว

0: ท่ากับความยาวของแก้วนะครับเวลาม้วนจะห่อแก้วได้ทั้งใบเลยแล้วก็เอาใบไม้ใบหญ้าหรือว่าดอกไม้วางจัดลายตามใจชอบ
1: จากนั้นเมื่อเราเรียงใบเสร็จนะคะเราก็เอาแก้วนี่ทับลงไปนะทับลงไปแล้วก็เอาผ้านี่นะปะห่อขึ้นมานะคะ
2: นี่เพื่อกระชับใบมันไม่เลื่อนแน่
1: ใช่ตอนห่อนี่ต้องพยายามอุดให้แน่นเพราะว่าจะทำให้ใบมันล็อกติดกับแก้วลวดลายมันก็จะชัดนะคะก็เลื่อนไปแบบนี้เลื่อนไปสุดขอบตรงนี้เพื่อจะดึงตัวแผ่นฟิล์มยืดมานะคะเราก็ค่อยๆม้วนมาเรื่อยๆนะแล้วก็ดึงทางนี
2: ้ให้มันตึง
1: ค่ะใช่ทุกๆอย่างนี้จะต้องดึงตึงนะคะดึงให้ตึงและให้แน่น
0: จากนั้นก็นำไปนึ่งบนน้ำที่ต้มเดือดนะครับทิ้งให้เย็นและแกะออกเอาไปล้างน้ำจะได้แก้วลวดลายสวยงามครูมณีบอกว่าทำผ้าพิมพ์มีโคพริ้นมาสักปีกว่ารับสินค้าก็เลยมีแต่ผ้าอย่างเดียวเลยมีแนวคิดว่างั้นอยากจะทำสินค้าของฝากของขวัญหรือว่าของที่ระลึกนะครับแล้วก็ใช้งานได้เลยแล้วก็ยังรับเป็นวิทยากรสอนออนไลน์ด้วยครับมีคู่มืออีบุ๊กให้แถมแก้วแถมสารติดสี1ชุดแถมผ้าแล้วก็สอนวิธีการซื้อแก้วด้วยนะครับแล้วก็แนบลิงก์ร้านจำหน่ายแก้วให้ด้วย
3: เป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมว่าแก้วตัวนี้เราสามารถใช้หมุนเวียนได้แล้วก็เป็นงานที่เขาเรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์ก็คือหนึ่งเดียวในโลกสังเกตนะคะพิมพ์ก็ไม่เหมือนกันจะพิมพ์กี่ครั้งก็ไม่เหมือนกันโดยธรรมชาติของใบไม้หนึ่งธรรมชาติของการวางใบธรรมชาติของสารติดสีนะคะทีนี้เราก็ผลิตสินค้านี้แล้วก็มีการเปิดสอนให้กับกลุ่มต่างๆนะคะถ้าเราไปออกงานนะคะงานชิ้นนี้เหมาะมากสำหรับการทำเวิร์กช็อปยิ่งเราไปจำหน่ายแล้วบางคนเนี่ยเขาก็ดูแก้ผ่านเหมือนกับเป็นแก้วพิมพ์ธรรมดาแต่เมื่อไหร่เราไปออกเวิร์กช็อปเราไปทำให้เขาเห็นเขาจะตื่นเต้นว่านี่ทำมาจากใบไม้หรือครับแบบนี้แล้วก็เขาได้ทำด้วยตัวเขาเองมันเป็นสไตล์ใหม่ของการทำงานพิมพ์ใบไม้นะคะเพราะฉะนั้นงานเหล่านี้นะคะเป็นการต่อยอดมาจากการพิมพ
0: ์ส่วนราคาขายขึ้นอยู่กับประเภทแก้วนะครับแต่ละแบบไม่เท่ากันแต่ว่าบวกค่าทำเพียงใบละ150บาทนะครับเฉลี่ยก็มีราคาตั้งแต่250ถึง450บาทนะครับส่วนผ้าที่หุ้มแก้วที่เห็นแก่ออกมานั้นก็มีลายสวยๆเอาไปทำงานอื่นได้ต่อถ้าอย่างเช่นเอาไปปะเย็บกับเสื้อผ้ากางเกงยีนก็ได้ของใหม่ที่สวยงามไม่ต้องเหลือทิ้งเลยครับจังหวัดตราดชูการท่องเที่ยวด้วยการนำเสน่ห์ของอาหารนะครับมาจัดการประกวดเมนูอาหารนะครับไปดึงดูดนักท่องเที่ยวกันเป็นเมนูแบบสายสุขภาพนะครับและเรียกว่ากินตามลมผู้ประกอบการและก็ชุมชนนะครับสาธิตเมนูอาหารคาว9อย่างแล้วก็อาหารหวานอาหารว่างนะครับต่างๆ3อย่างเครื่องดื่มอีก2เมนูครับอย่างเช่นกั้งแก้วทะเลนึ่งน้ำพริกเกลือต้มส้มระกำปลากระบอกผ้าปลายำสวัสดหมูผัดกะปิเคยบ้านตาหนึกน้ำพริกสับปะรดตราดสีทองแล้วก็ไอศกรีมทุเรียนเกาะช้างนะครับเพื่อเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการรับรองมาตรฐานเมนูอาหารไทยฟู้ดกู๊ดเฮลจังหวัดตราดนะครับเป็นการประกวดเมนูสุขภาพเพื่อการกรองและก็รับรองเมนูอาหารนะครับภายใต้แนวคิดอาหารเป็นยาและกินอาหารตามลมเพื่อเป็นจุดขายการท่องเที่ยว
4: คำว่ากินตามลมอะค่ะจริงๆแล้วหลายท่านอาจจะงงๆใช่ไหมคะลมเปลี่ยนฤดูลมก็จะเปลี่ยนวัตถุดิบดีๆมาให้กับเราพอเราได้กินวัตถุดิบที่เป็นไปตามฤดูกาลนั่นหมายความว่าธรรมชาติคัดสรรมาให้แล้วจังหวัดตราดมีหลายฤดูคุณต้องมาเที่ยวตราดให้ครบทุกฤดูนะคะขณะนี้เรายืนอยู่ในฤดูลมตะโก้ก็ขอเชิญชวนมาทานกั้งค่ะกั้งทะเลตอนนี้เยอะมากเลยนะคะตามร้านซีฟู้ดเนี่ยขอแนะนำว่ากั้งทะเลลวกหรือนึ่งก็ได้นะคะแล้วจิ้มน้ำพริกมาน้ำพริกเกลือมาปี๊ดอะค่ะร้านริมทะเลซีฟู้ดแซ่บมากเลยค่ะถ้าเป็นฤดูกาลต่อไปเราจะไปกินปลาอินทรีแล้วก็สับปะรดตราดสีทองมาแล้วค่ะเครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพของเราก็จะมีการผสมน้ำขิงเข้าไปเป็นสับปะรดขิงหรืออย่างน้ำอัญชันเนี่ยค่ะของชุมชนรักคลองบางพระมีเสิร์ฟทั้งปีนะคะ
0: ผู้ประกอบการครับจะได้สิทธิประโยชน์เป็นตัวแทนจังหวัดตราดนะครับพร้อมทั้งได้รับการจารึกชื่อพร้อมตีพิมพ์เมนูอาหารลงในหนังสือทรงคุณค่าอย่างมหัศจรรย์รสไทย770เมนู

0: จุภาพลักษณ์ของสถานประกอบการให้เป็นที่รู้จักด้วยครับ
1: เป็นอาหารที่เป็นภูมิปัญญานะฮะแล้วก็เป็นศิลปะในการปรุงของเราในพื้นที่จังหวัดตรานะครับซึ่งครับการทุกท่านได้ชิมแล้วนะครับก็ยอมรับว่ารสชาติดีนะครับมีคุณค่าทางอาหารเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในวันนี้
2: การใช้สมุนไพรของจังหวัดตราดที่เรามีอยู่นะครับในการเอามาทำเป็นเมนูต่างนะครับเพื่อทานไปแล้วมันจะบำรุงสุขภาพร่างกายของเรานะครับให้ร่างกายของเราสุขภาพแข็งแรงขึ้นนะครับโดยก็มีส่วนจากร้านค้าและชุมชนต่างนะครับที่เขามีเมนูที่จะดูแลสุขภาพนะครับได้มาร่วมกันในการประกวดในวันนี้นะครับเราก็มีหลากหลายร้านแล้วหลากหลายเมนูนะครับทั้ง
0: หลายอย่างบูรณาการร่วมกับนวัตกรรมล้ำสมัยผ่านแอปพลิเคชันเป็นไดแอคนะครับที่สามารถแนะนำอาหารให้สอดคล้องกับท่าเจ้าเรือนด้วยครับอาหารเหล่านี้ก็ถือเป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวมาจังหวัดตราดกันนะครับในรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนำวัตถุดิบมาสร้างมูลค่าสูงได้ครับอีกเมนูนึงนะครับเป็นร้านอาหารที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับเป็นการเอาผลไม้ทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศมาทำเป็นอาหารในสไตล์ของไทยแล้วก็มีเมนูส้มตำยำต่างๆนะครับเป็นร้านแบบโฮมคุกนะครับทำกันเองกับสมาชิกครอบครัวรอนานหน่อยแต่ว่าอร่อยแน่นอนครับเอาผลไม้ตามฤดูกาลนะครับมาทำส้มตำแล้วก็ยำทรงเครื่องที่ร้าน Full Flavor นะครับตั้งอยู่ที่ลานตากข้าวหมู่2บ้านตูมตำบลปากโทกที่อำเภอเมืองพิษณุโลกครับเจ้าของคือนางสาวนัทการดาที่คมธนาภูมิแล้วก็สามีช่วยกันทำและขายกันเองภายในบ้านตามสูตรคุณย่าคุณยายครับเลยต้องใช้เวลาปรุงน้ำตำน้ำยำสดใหม่ทุกจานนะครับแล้วก็สามีเป็นคนทำเมนูครัวไทย
3: ต่างชาติ
4: เพราะว่าบางที่มันจะซ้ำก
3: ัน ใช่ค่ะบางที่จะเป็นน้ำเบสเดียวใช้น้ำเดียวแต่ของหนูตำทีละคกนะคะตำทีละคกแล้วก็จะเน้นเป็นในเรื่องของงานฝีมือฝีมือในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าประดิษฐ์ประดอยอะไรขนาดนั้นแต่ปราณีตในเรื่องของรสชาติปราณีตในเรื่องของรสชาติแล้วก็วัตถุดิบมากๆคือหนูจะแกะสดทุกอย่าง
4: เพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะบอกอะไรสื่อสารอะไรกับลูกค้าที่จะมาที่ร้าน
3: สำหรับลูกค้าที่จะมาที่ร้านนะคะคือบ้านของนิวเป็นโฮมคุกคือเป็นอาหารที่ทำในบ้านคนในบ้านทำเองไม่ใช่ร้านอาหารแบบทั่วไปเท่าอย่างที่ทุกคนเข้าใจคืออาหารช้าหรือส้มตำช้าอยากให้เข้าใจว่าเราสองคนนะคะประณีตในการทำมากๆเพราะว่าลูกค้าหรือทุกท่านแขกทุกท่านที่มาเนี่ยเราอยากให้คุณอ่ะได้ทานอาหารที่เป็นรสชาติของเราจริงๆได้รู้สึกว่าความประณีตความละเอียดความคัดสรรของเราอะเราใส่ใจทุกรายละเอียดมากๆเพราะฉะนั้นมาคือโทรจองโต๊ะได้ค่ะแต่จองคิวให้ไม่ได้แล้วทุกโต๊ะจะสั่งส้มตำเยอะมากคือ10ตำอัพเลยแล้วนิ้วตำทีละคกแกะทีละอย่างทุกอย่างต้องสดเท่านั้นก็เลยอยากให้เข้าใจตรงนี้ว่าถ้ามากรุณาไม่เร่งส้มตำนะแต่อาหารจะได้ก่อนค่ะอยากให้เข้าใจตรงนี้ค่ะค่ะแล้วก็สั่งอาหารล่วงหน้าไม่ได้สั่งส้มตำล่วงหน้าไม่ได้เราทำกันเอง3คนค่ะค่ะอันนี้จะเป็นตำ
0: มังคุดผลไม้ทั้งไทยแล้วก็สากลมาปรุงนะครับอย่างตำส้มโอหน้าเมี่ยงตำลำไยอมส้มนาเวลตำอะโวคาโดมะม่วงน้ำดอกไม้สุกนะครับราคา70 80แล้วก็เมนูอาหารอีสานอีกเยอะเลยครับร้านเปิดตั้งแต่ตอนกลางวันจนถึง 4:00 น.นะครับแล้วก็หยุดวันพฤหัสบดีครับที่จังหวัดอุทัยธานีครับตอนนี้ชาวบ้านเขาแห่กันไปที่วัดหนึ่งนะครับไปรักษาแพทย์แผนไทยกันนะครับบรรเทาอาการปวดเมื่อยต่างๆด้วยการเหยียบเหล็กแดงแล้วก็อบไอ้น้ำสมุนไพรซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดมาจากอดีตเจ้าอาวาสครับการเหยียบเหล็กแดงที่หมอนวดของวัดหนองย่านางตำบลหนองไผ่แบนที่อำเภอเมืองอุทัยธานีครับใช้น้ำมันงาทาบริเวณส้นเท้าแล้วก็เหยียบลงบนแผ่นเหล็กร้อนๆนะครับแล้วก็นำเท้าเนี่ยมาเหยียบตามจุดต่างๆของร่างกายวิชานี้ครับถ่ายทอดมาจากหลวงพ่อสมัยที่เป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดหนองย่านางนะครับซึ่งมรณภาพไปแล้วปัจจุบันมีนายสำอางสาวมันนะครับที่รับวิชาเหยียบเหล็กแดงแล้วก็ได้รับรางวัลด้านภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านมาหลายรางวัลนะครับใช้วิชามาช่วยบำบัดอาการ
5: ผมมาเนี่ยการ
6: ไงครับ
7: ก็ร้อนทั้งสองคนแน่ๆเหยียบแล้วก็มาเหยียบคนป่วยเหยียบจุดที่เป็นที่อาการเป็นอาการปวดอาการตึงแล้วก็บรรเทาอาการปวดเจ็บปวด
8: วิชาการนวดแบบเนี้ยมาจากไหนครับ
7: เรียนมาจากหลวงพ่อเรียนมาจากไหนไม่ทราบ
9: เสร็จทอดกันมาหลาย
7: เปิดหมอก็อาการก็เปิดหนวดอะไรแล้วพอต่อที่6
9: ไปมานะฮะ
7: นานพอต้อง
10: มีกรรมวิธีแต่ละสำนักแต่ละที่ไม่เหมือนกันในสำนักของวัดหนองยะนางนั้นเราต้องบูชาครูดับพิษไฟก่อนที่จะเหยียบได้ส่วนใหญ่จะเหยียบเฉพาะหมอผู้ชายเราจะไม่เน้นทั้งหมอผู้หญิงทั้งหมอผู้หญิงนั้นส่วนมากจะเป็นนวดเพื่อผ่อนคลายแต่หมอผู้ชายจะหนักหน่อยเพราะว่าจะต้องใช้เหล็กแดงด้วยใช้ลูกประคบด้วยลูกประคบเราก็ทำเองโดยชุมชนของเราชุมชนหมอนวดของเรา
0: วัดมีบริการทั้งนวดแผนไทยประคบร้อนนวดเหยียบเหล็กแดงแล้วก็อบสมุนไพรครับใช้ตำรับสมุนไพรโบราณนำมาต้มแล้วก็ใช้ความร้อนจากเตาฟืนนะครับส่งไอสมุนไพรผ่านท่อเข้าสู่ห้องอบด้วยครับ
11: คันตามเนื้อตามตัวเลยนอนกลางคืนจริงๆหายใจไม่ค่อยออกแต่เราอบพลังกันลง
12: มันลงดี
11: เบาเนื้อเบาตัว
12: ตอนแรกที่เราตั้งใจจะมาอบนี่เราเป็นอะไรมาก่อน
11: ก็มีไขมันความดันก็เบารู้สึกกับเบาน้ำหนักลดแน่นอนก็เดือนนึงก็ประมาณ2โล3โลเนี่ยเข้าประมาณสัก15นาที20นาทีต่อครั้งนี้มันก็ไม่ถึงก็ร้อนจนทนไม่ไหวนะพอได้
0: วัดไม่ได้กำหนดค่ารักษาด้วยครับแล้วแต่กำลังศรัทธาเลยส่วนหมอนวดเองก็เป็นจิตอาสาครับไม่ได้มีค่าตอบแทนแต่ว่าก็สามารถมอบเงินให้หมอนวดตามความสมัครใจครับแล้วก็ตอนปี2554ครับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกมอบรางวัลโลกเกียรติคุณหมอไทยดีเด่นแห่งชาติให้แก่หลวงพ่อสมัยด้วยนั่นนับเป็นปีแรกของการเริ่มคัดเลือกแพทย์แผนไทยดีเด่นเลยครับที่จังหวัดสุรินทร์นะครับชาวบ้านเขาไปเก็บผักกระฉูดนะครับที่หลายคนอาจจะเห็นว่าขายไม่ค่อยได้ราคาแต่ว่าเขาเก็บคัดเลือกมาอย่างดีขายได้วันหนึ่ง300-800บาทเลยครับใช้อุปกรณ์ง่ายๆครับห่วงยางรถยนต์นะครับแล้วก็มีกะละมังวางข้างในเอาไว้นั่งเอากะละมังผูกห้อยไปตอนท้ายใส่ผักนะครับไปกลางคลองลำห้วยเสนที่ตำบลเทพรักษาอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะครับออกไปเก็บผักกระฉูดนะครับเป็นช่องทางสร้างรายได้วันละประมาณ300-800บาทซึ่งผักกระฉูดเนี่ยจะมีความเหนียวครับแล้วก็แข็งกว่าผักกระเฉดนะครับไม่มีฟองน้ำขาวหุ้มลำต้นก็เลือกเด็ดเฉพาะยอดอ่อนไป
13: แต่ว่าไม่ได้เก็บผักอย่างเดียวค่ะเก็บหลายอย่างเก็บกระเฉดน้ำบ้างเก็บบัวแดงบ้างเก็บบัวหลวงบ้างค่ะบัวแดงเราก็เก็บเอาสายบัวไปขาย
14: อันนี้เก็บไปไหนครับท่าน
13: เก็บไปขายตลาดเช้าค่ะที่อำเภอสังขะค่ะก็เป็นขายส่งนะคะตอนเช้าตลาดเช้าประมาณ3-7 โมงเช้าก็เลิกค่ะ
14: รายได้เป็นไงครับแต่ละวัน
13: รายได้ก็ประมาณ400-500อะค่ะต่อวันแต่ถ้าเราเก็บอย่างเก็บสายบัวอย่างนี้เราก็เก็บทีละเยอะเที่ยวนึงก็สัก 1,000 บาทก็ขายประมาณ3วันค่ะเก็บสายบัวแต่ตัวนี้ก็คือจะเก็บยากรูดยากนิดนึงแต่ก็พอได้แต่ก็ขายง่ายอยู่ค่ะ
0: แล้วก็ผักกลับมาคัดนะครับเตรียมส่งตลาดช่วงเย็นจำหน่ายกรัมละ10บาทส่วนการขายจะส่งจัดเป็น13กรัม100บาทนะครับถ้าขายปลีกก็จะได้ราคาดีกว่าด้วยแล้วก็ที่บ้านเขายังนะครับเพาะเลี้ยงบัวแดงในกล่องเอาไว้ส่งขายตลาดสร้างรายได้อีกทางหนึ่งครับหลังจากที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับได้ขึ้นเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมก็ส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวเศรษฐกิจในชุมชนนะครับโดยเฉพาะกลุ่มผู้ผลิตเครื่องถมเมืองนครที่ปรับตัวหันมาทำเครื่องถมชิ้นเล็กลงนะครับเป็นของที่ระลึกเป็นของฝากก็ได้สร้างรายได้ในชุมชนและเป็นเครื่องประดับด้วยครับติดตามกับคุณจุฑามาศผูกโพครับ

0: ประณีตของตลับขนาดเล็กแหวนกำไลและเข็มกลัดเกิดขึ้นจากเทคนิคการสลักลายและการลงยาถมจนเงางามซึ่งเป็นผลงานของครูนิคมนกอักษรครูศิลป์ของแผ่นดินประเภทเครื่องโลหะผู้สืบสานและอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทำเครื่องถมเมืองนครมาอย่างยาวนานค่ะหลังจากวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกไม่เพียงแต่จะนำความภาคภูมิใจมาสู่ท้องถิ่นแต่ยังส่งผลดีต่อกลุ่มผู้ผลิตเครื่องถมที่มียอดสั่งซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่องค่ะสำหรับเครื่องถมเมืองนครเป็นงานหัตถศิลป์ชั้นสูงแบ่งออกเป็น3ประเภทหลักคือถมเงินถมทองและถมตะทองค่ะ
1: เป็นเครื่องถมประเภทแรกเรียกว่าถมเงินกับถมเงินส่วนที่เป็นถมสีอะไรสีอะไรส่วนที่เป็นถม
2: ส่วนที่เป็นถมเหรอคะ
1: สีอะไรครับ
2: สีดำเหรอ
1: สีดำเนี่ยยาถมนี่ตัวนี้แหละจะเป็นดำเป็นมันนะจะเป็นสีดำแล้วก็ส่วนที่สีขาวจะเป็นอะไร
2: เป็นเงิน
1: เป็นเงินสองอย่างมาอยู่ด้วยกันแล้วก็ตัดกันเนี่ยทำให้ลวดลายที่ปรากฏนี่จะมีความอ่อนช้อยสวยงามแล้วก็มีลักษณะที่โตแสงแวววาวนะลักษณะของสองสีนี้เป็นเครื่องถมที่ทำขึ้นช่วงแรกๆเรียกว่าถมดำหรือถมเงินตัวประหลอดเนี่ยไปเจอกับโลหะที่เป็นเงินหรือทองคำนี่มันจะติดรวดเร็วช่างก็เอาประหลอดมาผสมกับทองคำแล้วก็บดให้ละเอียดบดโดยโคลกหินแหละแล้วก็มาทาเคลือบทาเคลือบถมเงินถมเงินอันนี้เราทำด้วยเงินแล้วก็ลงยาถมต้องการให้สีมันสวยกว่านี้เอาทองคำที่บดละเอียดมาทาเคลือบเหลือทองคำเคลือบติดอยู่ที่ส่วนที่เป็นเนื้อเงินทองคำจะไม่ติดส่วนที่เป็นยาถมอันนี้ก็เรียกว่าถมทองแล้วก็ยังมีอีกอย่างวันนี้ไม่มีตัวอย่างให้ดูนี่ก็เป็นเครื่องถมที่ทำหลังสุดแทนที่จะทาทองทั้งหมดเนี่ยเขาจะทาเป็นบางส่วนให้เกิดจุดเด่นเลือกก็ส่วนไหนที่อาจจะเป็นลวดลายที่มีดอกไม้มีใบไม้มีก้านเขาจะทาเฉพาะส่วนที่ต้องการเน้นให้เกิดจุดเด่นก็คือส่วนที่เป็นดอกก็เลยเรียกวิธีการนั้นว่าถมตะทองก็ในการทำก็พอไปแต้มไปทาเป็นบางส่วนแล้วนี่ก็ให้ความร้อนไล่ประหลอดเหมือนกันงานที่สำเร็จจะเกิดเป็น3สี
0: จุดเด่นที่ทำให้เครื่องถมของครูนิคมมีความโดดเด่นคือการทำมือทุกขั้นตอนอุปกรณ์และเครื่องมือส่วนใหญ่จึงเป็นเครื่องมือเฉพาะทางเพื่อผลิตชิ้นงานที่มีความละเอียดอ่อนค่ะ
1: แล้วเครื่องมือส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องมือที่ไม่ค่อยมีขายในท้องตลาดนะโดยเฉพาะพวกค้อนต่างๆนะมันลักษณะที่มันแปลกออกไปจากค้อนทั่วๆไปอันนี้เป็นค้อนเคาะขึ้นรูปให้เป็นรูปทรงที่สูงสูงขึ้นมานะแล้วก็มีกรรไกรมีวงเวียนใช้ในการวัดส่วนต่างๆมีหลุมหลายๆขนาดหลายๆ ลักษณะเพื่อรองในการเคาะขึ้นรูปส่วนต่างๆอย่างเช่นทำอันนี้ก็เราใช้ร่องนะแล้วแต่งานที่ทำในส่วนใหญ่จะเป็นงานที่ทำด้วยมือทั้งหมดนะ
2: อาจารย์นิคมคะสำหรับวัสดุที่ใช้ในการทำเครื่องถมหลักๆนี่คือประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะ
1: สำหรับวัสดุที่ใช้เนี่ย ก็มีอยู่หลายอย่างแต่ว่าที่สำคัญและจำเป็นก็ที่จำเป็นมากที่สุดก็เป็นวัสดุที่มีค่านะครับก็คือเม็ดเงินครับเม็ดเงินส่วนมากเราจะซื้อเป็นเม็ดเงินที่บริสุทธิ์แล้วก็เขาบอกเม็ด

0: เงินบริสุทธิ์นี่ช่างครูอาจารย์ได้ถ่ายทอดกันก็มันเป็นโลหะที่ค่อนข้างจะอ่อนมีจุดหลอมหลอมละลายต่ำเขาก็จะให้ผสมกับโลหะชนิดหนึ่งก็คือ
1: ทองแดง
0: บริสุทธิ์เนื้อเงินบริสุทธิ์ทองแดงบริสุทธิ
1: ์
0: แล้วที่นครศรีธรรมราชเนี่ยเขาจะให้ผสมกันใช้ทองแดง 5% ใน100ส่วนนี่จะเป็นทองแดงที่5ส่วนแล้วก็เป็นเงินบริสุทธิ์95ส่วน2อย่างล้อมแล้วล้อมไม่เข้ากันแล้วก็จะเรียกว่าเนื้อเงิน 95% เนื้อเงิน 95% นะครับจะเป็นเนี่ยเงินที่ยังไม่ขัดนี่มันจะสีขาวๆจากที่เราได้โลหะมาแล้วนี่เราก็มีการเคาะขึ้นรูปเป็นรูปทรงต่าง
1: ๆ
0: แล้วก็ในผลิตภัณฑ์นั้นจะมีการสลักลวดลายมีการเขียนลวดลายมีการสลักลวดลายในร่องลายเนี่ยจะมีสีที่ผิดไปจากเครื่องเงินของจังหวัดอื
1: ่
0: นในร่องลายจะเป็นสีดำสีดำนี้เกิดจากการผสมของโลหะ3ชนิดด้วยกันโลหะสีดำนี้นะเอาน้ำเงินทองแดงแล้วก็ตะกั่วล้อมรวมกันแล้วก็เทออกมาเป็นแท่งเป็นแท่ง
1: ดำดำ
0: แต่ก่อนที่จะเทออกมาเป็นแท่งนี่ในขณะที่โลหะ3อย่างละลายเหลวนั้นเขาจะใส่เขาจะใส่นี
1: ้กรรมฐาน
0: กรรมฐานเหลือง
1: ค่ะ
0: ปกติมันจะมีสองลักษณะคือลักษณะที่เป็นก้อนแล้วก็ลักษณะที่เป็นผงในเบ้าที่โลหะสามอย่างนี้ละลายเหลวนี่เขาก็ใส่อันนี้ลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันทำอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆตัวกรรมฐานเหลืองนี่จะทำให้โลหะที่ในเบ้ามันเป็นสีดำ

0: ลวดลายของเครื่องโถมเมืองนครที่คูนิคมผลิตจะมีความอ่อนช้อยส่วนใหญ่เน้นลายไทยโบราณอย่างลายกนกเปลวลายใบเทศลายก้านขดลายประจำยามและลายพุ่มข้าวบินค่ะ
1: ใช้สูตรเนื้อเงิน95ส่วนทองแดงบริสุทธิ์5ส่วนในจำนวน100ส่วนใช้สัดส่วนแบบนี้ผสมกันแล้วก็เอามาหลอมมาแผ่รีดมาเคาะขึ้นรูปเป็นรูปทรงต่างๆแล้วก็ต่อไปก็ใช้วิธีเขียนลวดลายลงไปลวดลายที่ต้องการน่ะก็อาจจะมีบางทีก็ต้องมีการแบ่งส่วนให้ได้ลวดลายที่ลงตัวที่สมบูรณ์แล้วก็สำคัญอย่างอีกอย่างหนึ่งก็คือการใช้สิวเล็กๆสลักลงไปในเส้นที่เราเขียนเอาไว้ให้ผิวของรูปพรรณมีลักษณะที่ลึกลงไปเป็นเส้นลึกๆส่วนที่ลึกๆเนี่ยแหละจะเป็นส่วนที่ใช้โลหะผสมที่มีสีดำมาละลายด้วยความร้อนลงไปเราเรียกว่าการลงยาถมแล้วก็เมื่อแข็งตัวเย็นดีแล้วนี่เย็นตัวดีแล้วก็ใช้ตะไบขัดยาถมไม่ต้องการออกลวดลายก็จะผุดขึ้นมา
0: ปัจจุบันครูนิคมผลิตเครื่องถมเมืองนครตามคำสั่งซื้อของลูกค้าโดยส่วนใหญ่ลูกค้านิยมสั่งทำเป็นเครื่องประดับชิ้นเล็กๆที่สวมใส่ได้ในชีวิตประจำวันทั้งต่างหูแหวนและกำไลค่ะ
1: เครื่องถมก็ยังมีความนิยมอยู่ในกลุ่มคนหลายกลุ่มเหมือนกันอย่างเช่นกลุ่มของผู้หญิงในวัยทำงานกลุ่มนักท่องเที่ยวที่สนใจงานศิลปะอรรถกรรมผู้สะสมงานโบราณก็มีส่วนที่จะเป็นลูกค้าของช่างงานฝีมือที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของนครศรีธรรมราชนะครับก็คิดว่าเครื่องถมนครก็น่าจะสามารถที่จะ เป็นชิ้นงานเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของนครและของชาติไทยได้ไปอีกยาวนานนะครับ
0: การปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยพร้อมๆกับการถ่ายทอดภูมิปัญญาให้กับคนรุ่นหลังทำให้เครื่องถมเมืองนครไม่เพียงแต่จะเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าแต่ยังเป็นงานหัตถศิลป์ที่สามารถเติบโตและสร้างรายได้อย่างยั่งยืนค่ะ
2: ปัจจุบันนี้การทำเครื่องถมเมืองนครนะครับยังถ่ายทอดไปยังผู้ที่สนใจครับให้มาศึกษากันเรียนรู้งานศิลปะและเอาไปผลิตสร้างรายได้จริงด้วยครับวันนี้ปิดท้ายด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้พัฒนาพื้นที่ว่างเปล่าเป็นสวนสาธารณะสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยครับก็ทำให้ชาวเชียงใหม่นั้นออกกำลังกายกันตลอดทั้งวันและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่อยู่ล่างจอนี้ได้ครับกลับมาเจอกันใหม่ทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่าย 3:30 นวันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: ฟู้ดเวิร์คอาทิตย์นี้นะครับผมและน้องไข่ตุ๋นจะชวนทุกๆคนไปรู้จักกับวัตถุดิบที่เป็นที่นิยมมากในหมู่ชาวจีนนะครับเขาบอกว่านอกจากจะอร่อยแล้วยังบำรุงด้วยอ้าวเขายังไม่ทำอะไรเลยกลัวเขาทำไมอ่ะพร้อมกับอาหารรสเด็ดที่รับรองเลยว่าแซ่บทุกจานอย่างแน่นอนครับแค่จานแรกก็ไม่ธรรมดาแล้วครับเพราะพิสิทธิ์เจ้าของฟาร์มเล่นจัดอาหารไซยักษ์มาต้อนรับผมเลยละครับสวัสดีครับผม
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพิสิทธิ
2: ์ครับ
1: คุณผู้ชมครับวันนี้พิสิทธิ์เขาบอกว่ามีของอร่อยมาให้ผมชิม
2: ครับ
1: อยู่ที่จังหวัดราชบุรีครับนั่นก็คือ
2: จระเข้หันครับ
1: จระเข้หัน
2: ครับ
1: นะครับแล้วตกลงมันจะหันท่าไหนครับพี่เนี่ย
2: แล้วแต่เขาจะหันครับ
1: คล้ายๆกับหมูหันไหมพี
2: ่มันก็จะคล้ายๆแต่รสชาติมันจะแตกต่างกัน
1: รสชาติจะแตกต่างกัน
2: ครับ
1: วันนี้เราโชคดีมากเรามาแต่เช้านะครับปกติเขาจะทำประมาณวันละตัวนี่แหละแล้วก็ขายนักท่องเที่ยวด้วยเรามาทันตอนเขาแล่พอดีพี่กำลังโชว์วิธีการแล่จระเข้อยู่ถามดีกว่าอันนี้เป็นจระเข้อะไรครับสายพันธุ์อะไร
2: อันนี้เป็นสายพันธุ์ไทยครับจระเข้น้ำจืด
1: จริงแล้วจระเข้เนี่ยมันกินได้ทุกสายพันธุ์ไหม
2: จระเข้ถ้าเราจะกินทุกสายพันธุ์ละกินได้หมด
1: จุดเด่นของจระเข้หันนี่คืออะไรครับ
2: อร่อยที่สุดก็คือช่วงนี้ของเขาจะอร่อยที่สุดเลย
1: เขาเรียกบ้องตัน
2: บ้องตันใช่ครับ
1: เพราะเรียกว่าเป็นเนื้อส่วนเดียวของจระเข้ที่พอจะมีไขมันแคลอรี่ต่ำ
2: ครับ
1: ไขมันต่ำ
2: ใช่ครับ
1: โปรตีนสูง
2: ใช่
1: อันนี้คือนักแร่มืออาชีพ
2: ใช่มืออาชีพเลย
1: วันนึงแร่ได้กี่ตัวพี
2: ่ทีมนี้ทำงานก็วันนึงก็ร้อยตัว
1: พูดเป็นเล่นน่ะแร่วันเป็นร้อยตัวเลยเหรอ
2: ใช่ครับ
1: โหสุดยอดอย่างจระเข้หันเนี่ยเราต้องเลือกแบบตัวขนาดไหนตัวผู้ตัวเมียยังไงพี
2: ่ไอ้เข้อายุประมาณสัก3ปี4ปีตอนนี้เนื้อเขากำลังดีมากกว่า4ปี5ปีเนื้อก็จะเริ่มเหนียวแล้ว
1: โอ้นี่เขาโตช้านะเนี่ย 3-4 ปีตัวแค่นี
2: ้ตัวนี้ประมาณ2ปี2ปี8เดือน
1: ผมอยากรู้ว่าหนังจระเข้มันเหนียวแค่ไหนขอลองหั่นดูหน่อยอยากรู
2: ้ได้เลยได้เลยคร
1: ับ เราก็ทำปลาทำหมูทำไก่มาหมดแล้วเราอยากรู้ว่าจระเข้มันจะเหนียวแค่ไหนนะเฮ้แต่ก็ไม่ได้เหนียวอย่างที่คิดนะอารมณ์ประมาณแบบถ้าหนังวัวก็เหนียวพอๆกันนะ
2: ใช่
1: ไม่ได้เหนียวอย่างที่คิดนะเวลาเราดูด้วยตาเหมือนมันจะเหนียวนะครับ
2: ครับ
1: คือต้องเอาหนังออกให้หมดแล้วหนังเราเอาไปทำอะไรครับ
2: หนังนี่เราก็จะไปหมักน้ำเกลือแล้วก็ส่งเข้าโรงฟอกเพื่อมาทำผลิตภัณฑ์เพื่อกระเป๋าเข็มขัดอะไรแบบนี้อ๋อ
1: เราไปทำแบบหนังปลากรอบอย่างนี้ไม่ได้เหรอ
2: ทำได้คือเราต้องใช้เป็นส่วนอุ้งเขา
1: คือมันไม่ง่ายเพราะมันต้องระวังไม่ให้เข้าไปโดนหนังไง
2: ใช่ครับ
1: นี่แหละมันยากตรงนี้แหละ
2: สมมติหนังเราสวยๆเงี้ยเราทำๆอยู่เงี้ยมีดเราไปสกิดเข้าปุ๊บเป็นรูปุ๊บจะกลายเป็นหนังเกรด C เลยจะเกรด A นะ
1: โอ้ถลอกหนังหมดแล้วอันนี้คือถ้าหั่นก็จะเป็นทั้งตัวถูกไหม
2: ใช่
1: เดี๋ยวพี่เขาจะหมักให้ดูเครื่องหมักมีอะไรบ้างพี่ติดดูเข้มข้น
2: เครื่องหมักเราก็จะเป็นซีอิ๊วน้ำตาลหน่อยนึงแล้วก็รากผักชีเม็ดผักชีแล้วก็พริกไทย
1: สูตรนี้เราคิดขึ้นมาเองเหรอครับ
2: คิดขึ้นมาเองครับ
1: เราได้สูตรมาจากไหนพี
2: ่เราไม่มีสูตรมาจากไหนอ่ะคือว่าเราทดลองไงเริ่มแรกเราก็ทำลองกินดูก่อนก็ให้คนหลายๆคนเข้ามาลองชิมเราจะเอาเสียงส่วนมาก
1: ปรับไปเรื่อยๆ
2: ใช่ครับ
1: คิดค้นทดลองผิดลองถูกกันนั่นแหละ
2: ใช่ครับ
1: ต้องหมักนานไหมพี่ติด
2: เราถ้าเราแบบนี้เราหมักสักชั่วโมงนึงก็ได้เอาใส่ในถังในอะไรปุ๊บเอาไปแช่ในตู้เย็นไว้ประมาณสักชั่วโมงนึงแล้วเราก็ออกมาปุ๊บตัวนี้เราจะมีแผ่นเหล็กตะแกรงเหล็กมาขึ้นเลยขึ้นแพรเป็นตัวเลยเหมือนหมูหั่นเลย
1: อ๋อก็สั่งทำพิเศษมาเลย
2: ใช่ครับ
1: แล้วเดี๋ยวก็ไปหั่นคำว่าหั่นมันก็เหมือนกับการย่างแต่ต้องย่าง
2: มันจะหมุนไปอัตโนม
1: ั
2: ติ
1: เรื่อยๆ
2: ใช
1: ่ให้มันโดนไฟทั่วๆแบบนี้
2: ใช่ครับใช
1: ่อันนี้ถือว่าเป็นขั้นตอนสำคัญเนาะเพราะว่าเมื่อกี้เราต้องรอมืออาชีพนะเพราะถ้าขึ้นไม่ดีมันย่างไม่ได้หรอพี่
2: ใช่มันจะไม่สวย
1: อ๋อมันจะ
2: เวลาเครื่องมันหมุนปุ๊บตัวมันจะตกเราต้องยึดให้ดีเลยยึดให้แน่นเลย
1: ต้องมืออาชีพไม่งั้นมันก็จะเหมือนกับมันจะไม่ตึงไม่กลางด้วย
2: ใช่ใช
1: ่เอาละครับแล้วเดี๋ยวต้องไปหั่นนานแค่ไหนครับ
2: ก็ประมาณชั่วโมงนึงครับ
1: อ๋อชั่วโมงนึง
2: ครับ
1: โอ้ก็นานมานานใช้เวลานานเหมือนกันนะนานกว่าหมูอ่ะ
2: ครับ
1: ระหว่างที่เรารอจระเข้หันอยู่นะครับอันนี้มีชิ้นส่วนที่เขาแล่ไว้หมดแล้วจะได้มาดูกันว่าจระเข้เนี่ยมีส่วนไหนบ้างที่เอาไปปรุงอาหารได
2: ้
1: ครับผมอ่ะ
2: ครับ
1: อันดับแรกที่นิยมที่สุดอันนี้ใช่ไหมครับที่เขาบอก
2: บ้องตันนี่ครับ
1: อันนี้ผมรู้จักบ้องตันมันจะคล้ายๆกับเนื้อไก่ส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่เขานิยมรับประทานที่สุดตรงนี้เพราะอะไรครับจุดเด่นคือ
2: ว่ามันจะเป็นเนื้อเหมือนเนื้อสันเลยจะเนื้อเป็นก้อนเลย
1: อ๋อเป็นแบบเหมือนเนื้อสันในนุ่มประมาณนี้นะ
2: ใช่ครับส่วนนี้ก็เป็นช่วงหางเขา
1: ช่วงหางเหมือนกัน
2: ช่วงหางนี่จะมีไขมันแทรกเนี่ยสามารถ
1: อันนี้ อันนี้คือปลายหาง
2: นี่คือบ้องตันที่เขาอยู่ในหางของเขาอีกทีหนึ่งเพราะในหนึ่งหางเขาจะมีตัวนี้อยู่2เส้นอยู่ข้างซ้ายและข้างขวา
1: แสดงว่าเหมือนสันในไก่สันในหมูเลย
2: ใช่ครับใช่
1: ก็คือตรงนี้ถ้าพูดกันตรงง่ายตรงนี้คือแค่เหมือนเป็นสันนอกกันแหละ
2: ใช่
1: แล้วก็จะมีสันในก็คือบ้องตันอยู่ข้างในอีกทีหนึ่ง
2: ครับ
1: ตรงนี้เอาไปทำอะไรได้ถ้าเป็นส่วน
2: ตัวนี้จะเป็นเนื้อที่นุ่มที่สุดในตัวจระเข้แล้วช่วงหางใช่นุ่มสุดเพราะเขาจะแทรกมัน
1: ถ้าเทียบกับหมูกับวัวที่มันจะมีกระดูกข้อกระดูกอะไรจระเข้แทบจะไม่มีเลย
2: ใช่ครับ
1: มีแค่ซี่โครงอย่างเดียวแล้วที่เหลือก็เนื้อทั้งนั้นเลยและอันนี้ผมดูไม่ออกเลยนี่คืออะไรอ
2: ันนี้เป็นเนื้อแขนแม่ขาอันนี้จะค่อนข้างเหนียวคนที่ฟันดีๆหมักให้ดีแล้วไปย่าง
1: อารมณ์แบบคนชอบกินไก่บ้านเลยอย่างน
2: ั้
1: น
2: ใช่ใช่ใช่
1: ถ้าชอบกินไก่บ้านก็จะเป็นแบบนี้ครับผมแล้วพวกซี่โครงนี่เอาไปทำอะไรได้ครับ
2: ซี่โครงนี่ซี่โครงอ่อนนี่หมักกระเทียมพริกไทยทอดกระเทียมพริกไทยอร่อยที่สุดเลยไปทำแหนมก็ได้
1: เดี๋ยวก่อนทำไมมันมีซี่โครง2อัน
2: นี่คือซี่โครงแก่นี่คือซี่โครงอ่อน
1: อ๋ออันนี้ซี่โครงอ่อนเหมือนกระดูกอ่อน
2: กระดูกอ่อนหมูใช่
1: อ
2: ัน
1: นี้อร่อยแต่ถ้าซี่โครงแก่นี่ก็
2: อันนี้ก็ไปหั่นแล้วหมักย่างก็อร่อย
1: ก็เหมือนซี่โครงย่าง
2: ครับ
1: อันนี้ผมว่าหลายๆคนน่าจะไม่เคยกินแหละแล้วไม่รู้ด้วยว่าเป็นยังไงก็คือเครื่องในจระเข้คุณผู้ชมก็จะมีพวกไส้เนี่ยอันนี้น่าจะเป็นเหมือนตับถูกไหม
2: ใช่ครับ
1: พวกนี้แล้วเครื่องในจระเข้เราไปทำอะไรได้ครับ
2: ทำได้ทุกอย่างครับอันนี้ไปทอดกระเทียมเหมือนกับไส้อ่อนหมูเลยไส้ตันทอดกระเทียมใช่ครับ
1: กินได้หมดทุกส่วนเลยเหรอ
2: ใช่ครับ
1: โอ
2: ้แต่ตัวนี้ไปหมักย่างอร่อยลิ้นนี่ก็อร่อยจะนุ่มไปหมักแล้วย่างก็ได้ทอดก็ได
1: ้อารมณ์ก็เหมือนหมูเหมือนวัวอะไรอย่างนี้เลยแหละ
2: ใช่ครับ
1: ง่ายๆนะ
2: ใช่ครับ
1: อย่างจระเข้หนึ่งตัวเนี่ยตรงเนี้ยถ้าขายทั้งหมดจริงๆเป็นเงินประมาณเท่าไหร
2: ่ทั้งหนังทั้งหนังนี่ก็ประมาณต่อยอดประมาณ 4,000-5,000 ได
1: ้ตัวนึงเลยนะ
2: ใช่ครับ
1: โอ้โหตอนนี้แค่10ตัวนี่ก็มีมูลค่า 50,000 นะ
2: ใช่ครับ
1: ตอนนี้สุกหรือยังไม่รู้จระเข้หัน
2: คงจะสุกแล้วมั้งครับ
1: เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับเพราะว่าอยากกินแล้วคุณผู้ชมไปโอ้โหนี่หันอยู่ชั่วโมงนึงเต็ม
2: ๆครับ
1: เกรียมน่ารับประทานมากเลยครับแล้วเขาก็เสิร์ฟกับน้ำจิ้มแจ่วส่วนหางแต่ไม่ใช่บ้องตันบ้องตันจะอยู่ข้างใน
2: ด้านในใช่
1: หลายๆคนจะบอกว่าต้องกินบ้องตันแต่อันนี้เป็นส่วนหางนะเขาบอกว่าอร่อยเหมือนกันหูดูเนื้อขาวจั๊วน่ากินเลยลมแบบไก่บ้านย่างอ่ะ
2: ใช่ครับ
1: เนื้อหนึบเนื้อมันเยอะไงคุณผู้ชมมันก็เลยกินได้สะใจกว่าไก่คือไก่มันเนื้อมันน้อยฮะผมบอกเลยนะครับจระเข้เป็นสัตว์ที่ไม่มีกลิ่นนะใครชอบไปคิดว่ากินจระเข้จะมีกลิ่นนะมีคนถามผมเยอะมากเวลาไปชิมจระเข้ถามว่ามีกลิ่นไหมไม่มีกลิ่นจระเข้ไม่มีกลิ่นสาบบอกได้เลยไม่มีกลิ่นสาบนะครับเนื้อจะหนึบเหมือนไก่บ้านแล้วพอไปย่างแบบนี้มันจะหอมเครื่องเทศแล้วก็ด้านนอกมันจะกรอบนิดๆข้างในนุ่มๆถือว่าอร่อยครับแล้วก็เนื้อจะรสชาติจะไม่ได้แบบรสจัดหรือรสเข้มข้นจะเป็นรสเบาๆคล้ายๆไก่แหละแต่จะมีเส้นใยเนื้อที่ค่อนข้างหนึบแล้วก็ฟูอย่างวันนี้เห็นเขาบอกมีอย่างอื่นมาด้วยที่ปรุงมานะ
2: อ๋อนี่เป็นทอดกระเทียมนะครับ
1: เอาเนื้อนี่แหละมาหมักในซอสเหมือนกัน
2: ใช
1: ่แล้วก็เอาไปทอดกระเทียมหน่อยผมขอร้องอันนี้จะนี่เป็นส่วนไหนครับ
2: ส่วนหางของจระเข้ตรงนู้นเลยครับ
1: อันนี้จะเป็นเนื้อหางล้วนซึ่งเวลากินเข้าไปเนี่ยตรงเนื้อมันจะแบบเหมือนเด้งๆอ่ะเหมือนกินคล้ายๆกินหมู3ชั้นทอดเหมือนกันนะพี่นะ
2: ใช่ครับ
1: ก็ได้ชิมไปแล้วได้เห็นวิธีการทำที่ต้องบอกว่าน่าตื่นตาตื่นใจมากเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าเขาเลี้ยงยังไงนะแต่นี้ตัวนี้ผมเหมาแล้วนะครับเดี๋ยวทีมงานผมลุยกันต่อทั้งตัว
2: อันนี้เป็นจระเข้น้ำเค็มครับ
1: เป็นน้ำเค็มเนาะอ้าวแล้วพี่ต้องใช้น้ำเค็มเลี้ยงว่ะ
2: ใช้น้ำจืดครับเขาเป็นแค่สายพันธุ์ของเขาคือเป็นจระเข้น้ำเค็ม
1: อ๋ออันนี้อายุเท่าไหร่ครับประมาณนี้
2: อันนี้ประมาณปีนึง
1: ครับผมแล้วอย่างแบบมันเลี้ยงด้วยน้ำจืดได้ทำไมเราไม่เลี้ยงรวมกับสายพันธุ์น้ำจืดไปเลยครับ
2: ไม่มันไม่ได้เดี๋ยวมันจะกัดกันเพราะน้ำเค็มเขาค่อนข้างจะดุ
1: อ๋อคนละสายพันธุ์กัน
2: ใช่เขาจะยังแบ่งแยกกัน
1: ก็คือน้ำเค็มนี่จะดุหน่อย
2: ดุหน่อยแต่ราคาก็แพงฝ่า
1: อ้าวราคาดีกว่าเพราะอะไรครับ
2: ใช่หนังเขาสวยสเกลหนังเขาใจละเอียดมันไม่ทรายเลยต่างประเทศต้องการมาก
1: อ้าวแล้วทำไมพี่ไม่เลี้ยงน้ำเค็มอย่างเดียวไปเลยล่ะ
2: เพราะเลี้ยงอย่างเดียวน้ำเค็มมันก็เพาะพันธุ์ก็ลำบากแล้วแล้วมาเลี้ยงก็ลำบากมันดูมากมันจะกัดกันน้ำเค็ม
1: อ๋อคือน้ำเค็มนี่มันเพาะยากกว่าเลี้ยงยากกว่า
2: ใช่
1: ในนี้ในบ่อนี้มีประมาณกี่ตัวครับ
2: ในบ่อนี้ก็ประมาณ50กว่าตัวแต่เป็นสายพันธุ์น้ำเค็ม
1: งั้นเดี๋ยวเราลองไปดูอันต่อไปกันน้ำจืดน้ำจืดจะเยอะกว่านี้ใหญ่กว่าน
2: ี้เป็นพ่อแม่พันธุ์ครับ
1: ครับผมอันนี้มีประมาณกี่ตัวครับในนี
2: ้ในนี้ประมาณ400ตัวครับ
1: ไอ้เรื่องอย่างเงี้ยเขาไม่ทะเลาะ กันหรอ
2: ไม่ครับเขาอยู่จนชิน
1: คือถ้าเขาอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่แรกจะไม่เป็นไร
2: ใช่เขาอาจจะมีทะเลาะ กันบ้างเขาลำคายกันก็จะหนีกันไป
1: หนีแต่ไม่ถึงกับแบบเหมือนกัดกันจนแบบบาดเจ็บอะไรอย่างงี้ไม่ม
2: ีใช่ครับใช่
1: เอาแล้วสมมติเราเอาตัวใหม่มาปล่อยอย่างเงี้ย
2: ไม่ได้เลย
1: ไม่ได้เลย
2: ตัวใหม่เนี่ยจะตายต่างถิ่นมาอะไรอย่างเงี้ยเขาจะลุมกัดกัน
1: งั้นแสดงว่าในบ่อเนี้ยก็คือเลี้ยงร่วมกันมาตั้งแต่ตัวเล็กๆเลย
2: ใช่
1: ๆที่นี่นอกจากแบบน้ำจืดน้ำเค็มพันธุ์ไทยแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมครับ
2: ก็มีสายพันธุ์แม่น้ำนายครับ
1: อันนี้คือเรามาเพื่ออะไรครับ
2: เราก็มาลองพ่อพันธุ์ดูเรามองการตลาดที่จะเดินต่อไปที่จะดีๆราคาแพงๆผมคิดว่าเป็นแม่น้ำนายถ้าเราสามารถพ่อพันธุ์ได้เยอะๆนะ เพราะหนังเขาจะฟ้างฟ้างมากเลยอ่ะ
3: คร
2: ับ ครับแล้วเขากินเร็วกินมากแล้วโตเร็ว
1: อย่างเงี้ยปีนึงพี่น่าจะได้แบบลูกประมาณลูกพันสักจังหวะเท่าไหร
2: ่ปีนึงก็ได้ประมาณสัก 4,000 5,000 ถึง 5,000 ตัว
1: ไปฟักที่ไหน
2: เราจะมีที่ฟักของเรา
1: 4-5,000 ตัวเลยเหรอก
2: ็
1: คือเป็นตู้ฟักเหมือนเลี้ยงไก่อย่างงี้ป่ะ
2: เราจะไม่ใช้เราเมื่อก่อนเราใช้เป็นตู้ฟักเหมือนไก่แต่เราสู้ค่าไฟฟ้าไม่ไหวเราเลยเรียนแบบธรรมชาติที่เขาอยู่ยังไงเราจะทำเรียนแบบแบบนั้นเลย
1: อ๋อคือเราไปไข่มาแล้วก็มาหาที่ฟัก
2: ใช่ใช้กากมะพร้าวย้ายมะพร้าวมาฟักแทนออกเหมือนกันแล้วไม่ต้องมาเสียค่าไฟฟ้า
1: อยู่ได้ถึงกี่ปี
2: จระเข้เป็นร้อยปีนะ
1: เป็นร้อยปีเลยเหรอ
2: เราเลี้ยงเราตายก่อนเขาถ้าเขาไม่กัดกันตายหรือไม่ป่วยตายนะเล
1: ี้
2: ยงกินอาหารแบบปกติอะไรเงี้ย
1: วันนี้ก็พี่สิทธิ์เขาก็เลยแบบถือโอกาสว่าเรามาเขาเลยเตรียมให้ผมได้ให้อาหารจระเข้ด้วยอาหารที่จระเข้กินมีอะไรครับ
2: ก็คือว่าอันหลักของเราเลยคือไก่
1: เราให้อาหารเขาวันหนึ่งกี่ครั้งครับ
2: จระเข้พ่อแม่พันธุ์นี่เราจะให้แค่15วันครั้งเดียวเพราะถ้าเราให้เขากินเยอะเกินไปไขมันเขาจะเยอะไข่ก็จะน้อยลง
1: อ๋อ
2: 15วันเราจะให้ครั้งหนึ่งครั้งคือต้องให้อิ่มเลย
1: ว้าวโอ้เข้าใจแล้วว่าอะไรหล่นลงไปก็ไม่เหลือซากอ่ะโอ้ดูดิโอ้มากันหมดบ่อเลยอ่ะดูดิโอ้ยกัดกันเองด้วยอ่ะแต่เขาไม่เป็นไรเนาะ
2: ไม่เป็นไรครับ
1: นี่คือธรรมชาติเลยเหรอพี่
2: ใช่ธรรมชาติของเขาน
1: ั่นคือเหตุผลที่เขาบอกว่าจระเข้เป็นสัตว์ดุร้ายเนาะแต่จริงแล้วมันเป็นวิถีชีวิตเขาอะเนาะ
2: ใช
1: ่โอเคครับเดี๋ยวเราไปผมว่าเราไปหาที่นั่งคุยกันหน่อยไหมเพราะว่าตรงนี้เหมือนไข่ตุ๋นจะอยู่ไม่ได้ยิ่งได้ยินเสียงจระเข้กินอาหารยิ่งหนีเลยนะ คือตกใจคุณผู้ชมได้ยินเสียงงับนี่ตกใจหนีเลยฟู้ดเวิร์กมีสัตว์เลี้ยงคู่ใจเป็นน้องหมาพี่สิทธิ์เขาก็มีสัตว์เลี้ยงคู่ใจครับอย่างตัวนี้อายุประมาณเท่าไหร่ครับ
2: ไอ้นี่ประมาณสักปี3เดือน
1: เห็นนิ่งๆไม่เราไม่ได้ทรมานอะไรเขานะคือจระเข้ธรรมชาติคือเขานิ่งอยู่แล้วครับ
2: ครับ
1: มันคือธรรมชาติของเขาเลยนะโอเคเอาผมนั่งเลยพี่สิทธิ์เรานั่งดีกว่าเราปล่อยให้สัตว์เลี้ยงของเราทักทายกันไปอ้าวเขายังไม่ทำอะไรเลยกลัวเขาทำไมอ่ะปกติเวลานักท่องเที่ยวมานี่พาหมามาเที่ยวที่ฟาร์มได้ไหม
2: ก็ได้ครับ
1: เข้าได้
2: ครับ
1: แล้วจระเข้ไม่มีผลไม่ตื่นนะได้กินน้องหมาแล้วหิวเลยอะไร
2: เขาเป็นเรื่องเขาชินแล้ว
1: เขาทำท่าเรียนแบบทำท่าล้อเรียนเหรอลูกล้อเรียนเหรอเดี๋ยวให้พี่สิทธิ์แกะปากนะลูกไปล้อเรียนเขาอะแล้วพี่สิทธิ์ก่อนที่จะมาเลี้ยงจระเข้นี่ทำอะไรมาก่อนครับ
2: พูดง่ายว่าเราชอบสัตว์มาตั้งเด็กๆแล้วใช่เด็กๆเราก็เลี้ยงเพื่อเราเป็นเด็กพูดง่ายว่าเป็นเด็กสวนเด็กบ้านป่
1: า
2: ก็เลี้ยงเพื่อกระรอกกระแตอะไรก็ชอบแบบนั้นมาใช่ตัวหลังเราไปเคยไปเที่ยวฟาร์มสมุทรปราการไงไปเจอจระเข้เข้าเรามันว่ามันมีเสน่ห์มันสุขุมเยือกเย็นมันดุมันท้าทายดีอ่ะเราเริ่มชอบซื้อมาเลี้ยง
1: เดี๋ยวตอนนั้นอายุเท่าไหร่พี
2: ่ก็ประมาณสัก 8-9 ขวบเงี้ยเราชอบไง
1: คุณพ่อคุณแม่ไม่งงเหรอเห็นจระเข้แล้วมีเสน่ห์คุณผู้ชมหนังเขาไม่ได้แบบไม่ได้แข็งอย่างที่เราคิดกันเนาะเราดูในทีวีรู้สึกว่าแข็งไหมนะครับหนังก็นุ่มๆนะตุ้นเฮ้ยตบแทนแล้วมีตัวที่รักที่สุดเป็นพิเศษไหม
2: มันก็มีตัวหนึ่งพิเศษแล้วพูดง่ายเขาที่ดูแลเขาพิเศษคือว่าเขาอายุมากที่สุดตัวนี้ก็ประมาณเกือบ50ปี
1: โอ้ย50ปีนี่แสดงว่าพี่ทำมา20ปีนี้คือต้องเลี้ยงมาตั้งแต่เป็นเด็กเลยตัวนี้
2: ใช่เราก็ซื้อจากคนอื่นเขาเนี่ยมาเลี้ยง
1: อ๋อแล้วตัวนี้คือตัวที่เราเลี้ยงมาตลอด
2: เราเลี้ยงดูแลมาตลอดเงี้ย
1: โอ้50ปีนี่ใหญ่ไหมอ่ะ
2: ก็ประมาณสัก5เมตร
1: โอ
2: ้เขาชื่อใจแอนครับ
1: ใจแอนน่าจะเป็นดาวเด่นของที่นี่เขาบอกว่านักท่องเที่ยวมาต้องมาหา
2: ครับ
1: ผมว่าตอนที่พี่เอามาเข้าตรงนี้ตอนแรกอ่ะไม่ใหญ่ขนาดนี้ใช่ไหม
2: ครับ
1: นี่เหมือนตัวจะเต็มกรงแล้วเนี่ยแต่อย่างเงี้ยเห็นเขาเหมือนอายุมากอย่างเงี้ยแต่จริงแล้วนี่เขายังแข็งแรงอยู่ใช่ไหม
2: ครับแข็งแรงอยู
1: ่ตัวนี้ถือว่าอันตรายมากถูกไหม
2: ก็ถือว่าอันตรายครับ
1: ถ้าเกิดแรงกัดเขานี่น่าจะประมาณขนาดไหนแบบ
2: ผมว่าหนักแล้วปุ๊บเดือดขาดอ
1: ่
2: ะ
1: ครั้งเดียวตายแน่นอน
2: แน่นอนตายแน่นอน
1: ครั้งเดียวเลย
2: แน่นอนครับมับเดียวละ
1: แล้วเขากินอาหารเยอะไหมครับใจแอนเนี่ย
2: เขากินไก่อาทิตย์ละครั้งอาทิตย์นึงก็ไก่นะไก่ที่เราซื้อตลาดกินไก่เนื้อ
1: ทั้งตัวเลย
2: ประมาณ8ตัว
1: 8ตัวโอ้โห
2: กินครั้งเดียวเลยแล้วก็หยุดไปอาทิตย์นึงเลย
1: ก็ตีไปเฉลี่ยวันละตัวแหละพูดง่ายๆอย่างใจแอนเนี่ยคือพี่เลี้ยงไว้อันนี้เป็นสัตว์เลี้ยงละ
2: ใช่ครับ
1: อันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับธุรกิจละ
2: ครับไม่ธุรกิจเลี้ยงไว้ดูเล่นแล้วครับ
1: ก็ต้องบอกว่าที่นี่นะครับนอกจากจะเป็นต้องบอกเป็นฟาร์มจระเข้ที่เลี้ยงในเชิงเศรษฐกิจแล้วเห็นบอกว่าเป็นศูนย์เรียนรู้ด้วย
2: ครับ
1: เมื่อเช้าที่เรามาเราเจอน้องๆจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
2: เพชรบุรี
1: เพชรบุรีก็มาศึกษาดูงานก
2: ็
1: ต่อยอดความรู้กันไปนะครับโอเคเลยแล้วทีนี้เห็นเขาบอกว่านอกจากเป็นศูนย์เรียนรู้แล้วเป็นแหล่งจำหน่ายลูกพันธุ์จระเข้แล้วเห็นบอกว่ายังมีพวกแปรรูปจากจระเข้อีกหลากหลายอย่างเลยใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: เดี๋ยวเราให้พี่สิทธิ์พาไปดูดีกว่าว่าที่นี่เขาแปรรูปอะไรกันบ้างครับ เรามาดูผลิตภัณฑ์จากจระเข้กันนะครับก็จะมีนะขึ้นชื่อเลยเรื่องกระเป๋าแล้วก็จะมีที่เห็นก็จะมีอันนี้เป็นเหมือนกับสตาร์เอาไปโชว์
2: ใช่ครับ
1: อันนี้ก็เหมือนกับลูกๆที่เขาแบบอาจจะแบบตายด้วยเหตุผลอะไรก็ตามเราก็เอามาสตาร์อย่างนี
2: ้ครับ
1: แบบนี้ตัวเท่าไหร่ครับตัว
2: นี้ก็ประมาณ1,000 บาทครับ
1: 1,000 กว่าบาทนะแล้วก็กระเป๋าหนังจระเข้อะกระเป๋าหนังจระเข้เนี่ยทำไมมันคือจริงแล้วเราน่าจะเคยได้ยินมานานแล้วนะ
2: ครับ
1: ทำไมมันถึงเป็นที่นิยมกันมานานมากแล้วข้อจุดเด่นของกระเป๋าหนังจระเข้คือ
2: หนังจระเข้เนี่ยเขาจะทนอยู่แล้วไงและความเชื่อของคนจีนปุ๊บหนังจระเข้เนี่ยมันช่วงหนังท้องหนังอะไรปุ๊บใส่ไปเหมือนว่าเอาเงินใส่ท้องจระเข้มันจะเก็บไว้อยู่ได้นานอะไรอย่างเงี้ยความเชื่อ
1: ก็จุดเด่นก็คือเรื่องความทนทาน
2: ใช่อ
1: ีกอย่างนึงก็มีความเชื่อด้วยเขาแบบว่ามันจะช่วยเก็บเงินเก็บทอง
2: ใช่
1: อันนี้ต้องบอกว่าเป็นทำเองก็เหมือนเป็นสินค้าโอท็อปใครมาเที่ยวก็มาอุดหนุนได้ชุมชนก็จะมีทั้งกระเป๋าตังค์แบบผู้ชายกระเป๋าแบบผู้หญิงแบบนี้แล้วก็นี้ก็เป็นกระเป๋าหิ้วเนาะทีนี้อันนี้เป็นพวกของใช้แล้วอันนี้ก็คือที่เรารู้จักกันมานานแล้วแหละก็จะมีเหมือนจะมีเข็มขัดมีอะไรอีกนะแต่ถ้าเกิดเป็นอาหารเนี่ยก็คือเมื่อเช้านี้จระเข้หันไปแล้วแล้วยังเอาไปทำอะไรได้อีกครับ
2: ตอนนี้เราจะมีเป็นแบบเป็นแหนม
1: แหนม
2: ครับ
1: แหนมเอาส่วนไหนมาทำที่โครงอ่อนที่เราเห็นเมื่อเช้าที่เป็นกระดูกอ่อนนะ
2: ใช่ครับ
1: พี่สิทธิ์ทำเองเลยลงมือ
2: ไม่ใช่ครับเดี๋ยวแม่ครัวทำครับ
1: อ๋อเดี๋ยวมีแม่ครัวมืออาชีพมาปรุงอีกทีนึง
2: ครับ
1: แม่คุณแม่คุณ
2: แม่คุณ
1: แม่คุณเรียกแม่คุณโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้ผมขอบคุณพี่สิทธิ์มากเพราะเดี๋ยวผมจะไปหาแม่คุณแล้วครับผม
2: ได้ครับ
1: ขอบคุณครับ
2: ครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ดานะครับผมนี่แหละครับแม่คุณแม่คุณแม่คุณของพี่สิทธิ์อันนี้คือตรงกระดูกคล้ายๆเหมือนเป็นซี่โครงที่ผมดูตอนเขาแรกเมื่อกี้แต่เป็นกระดูกอ่อนเหมือนการทำแหนมหมูปกติไหม
3: ปกติเลย
1: เหมือนกันเลยนะใส่เกลือลงไปแล้วก็กระเทียมไทยติดเปลือกเล็กน้อยต่อด้วยอันนี้คือ
3: ข้าวสุก
1: ก็คือข้าวสวยนั่นแหละเราเอามาหมักไว้ก็ให้เปรี้ยวเอ๊ะบางสูตรเขาใช้ข้าวเหนียวก็มีไม่หรอแล้วแต่ใช่ไหมได้เหมือนกันหมด
3: ได้เหมือนกัน
1: ครับแล้วก็คลุกเคล้าเลยแล้วนี้หมักไว้นานไหม
3: ประมาณ2 วันถ้าคนแบบชอบทานเปรี้ยวมากๆก็3 วัน 3 วันค่ะ
1: อันนี้คือที่พี่ดาหมักไว้แล้ว2 วัน
3: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็เอามาทอดแบบแหนมที่โครงทั่วไปเลย
3: ใช่ค่ะ
1: งั้นผมทอดเลยนะ
3: ได้เลย
1: ต้องใช้ไฟอ่อนไฟแรงพี
3: ่ประมาณกลางๆได้ค
1: ่
3: ะ
1: กลางๆนะรอน้ำมันร้อนก่อนลงได้เลยนะกระเด็นไหม
3: ไม่ค่ะ
1: ไม่แล้วถอยไปไหนล่ะมันใกล้ๆสิไม่เดินถอยตลอดเลยไม่เดินถอยอย่างเดียวเลยอะยังไม่ได้ชิมนะครับแต่อันนี้ขอแบบถามก่อนด้วยความอยากรู้คือมันจะต่างกับแหนมซี่โครงยังไงตัวซี่โครงมันนุ่มกว่าไหม
3: นุ่มกว่า
1: จะนุ่มกว่ากระดูกหมูนะ
3: ซี
1: ่โครงหมูก็คือแหนมนี่แหละแหนมนี่แหละถ้าพูดตรงมันก็คือแหนมเลยแหละแต่มันมีแปลกๆอันนี้คืออะไรที่มันเป็นขาวๆโผล่มา
3: ก็ซี่โครงอ่อนเขานะคะ
1: อ๋อคือซี่โครงเขาจะมีกระดูกที่เป็นเส้นๆแบบนี้เหรอ
3: นี่แหละค่ะ
1: แปลกดีเนาะหรือว่าตรงนี้แหละคือตัวอร่อยกระเทียมอะไรที่อยู่ในนั้นก็ทอดไปด้วยก็มาโรยไปด้วยเพิ่มได้

0: หอมแหนม
1: คือถ้าไม่บอกไม่รู้เลยว่าจระเข้ก็นึกว่าหมูนี่แหละแต่ความพิเศษคือตัวกระดูกมันอ่ะมันอันใหญ่มากเลยก็คือใครที่ชอบกินแบบพวกแหนมซี่โครงพวกกระดูกอ่อนที่มันแบบกรุบๆเยอะๆอ่
2: ะ
1: จระเข้เนี่ยมันจะได้ไอ้ตรงกรุบๆอ่ะเยอะกว่าหมู
2: ค่ะ
1: ถือว่าใครที่เป็นสายเอ็นข้อไก่สายแหนมซี่โครงอ่อนนะต้องมาลองนะต้องหาลองให้ได้อันนี้เราใช้ตรงส่วนซี่โครงมาทำแหนมแล้วเดี๋ยวจานต่อไปพี่ดาจะเอาส่วนไหนมาทำ
2: อุ้งค่ะอุ้งมาทำต้มแซ่บ
1: คือตอนที่เราหั่นเราแล่เนี่ยผมดูแล้วแบบพูดแบบตรงๆนะไม่กล้ากินแต่อันนี้พี่ดาเอาไปทำอะไรมามันดูแบบเหมือนพวกแบบหนังปลานุ่มๆหรืออะไรอย่างเงี้ย
2: ไปลวกเอาหนังกำพร้าเข้าออกเสร็จแล้วก็เอาไปต้มประมาณ1ชั่วโมง
1: อ๋อคือมันต้องลอกผิวด้านนอกออกแล้วตอนนี้พอเหลือด้านในแล้วมันจะนุ่มๆ
2: ใช่ค่ะ
1: จริงผู้ชมใครชอบกินดินไก่แบบดูดๆนี่น่าจะอร่อยเลยนะน้ำเดือดแล้วใส่อะไรก่อนพี่
2: เครื่องปรุง
1: อันนี้อะไรครับ
2: อันนี้ค่ะ
1: อันนี้นะ
2: ค่ะ
1: อันนี้รากผักชีข่านะ
2: ข่าเยอะๆหน่อยก็ได
1: ้เอาข่าเยอะๆหน่อยอ่ะข่าเยอะๆหน่อยเลยมา
2: ตะไคร
1: ้แล้วก็ตะไคร้ครับใบมะกรูดเกลือก่อนไหมแบบแรก
2: ใช่ค่ะ
1: น้ำปลา1ช้อนโต๊ะไปเลยนะ
2: ค่ะ
1: ต้องเข้มข้นอุ้ยซีอิ๊วขาวด้วยเหรอ
2: ใช่
1: เขาสูตรนี้ไม่เหมือนใครอีกแล้วอันนี้เขาจะเอาตรงกระดูกแข็งออกหมดแล้วนะตอนที่เราไปต้มให้เปื่อยนี่ต้องใส่อะไรไหม
2: ค่ะแต่ไข่ใบมะกรูดก็ใส่ได้ค่ะ
1: อ๋อแต่ว่าไม่ต้องใส่อะไรแบบไม่ต้องใส่แบบน้ำส้มน้ำมะนาวอะไรให้มันเปื่อยไม่ต้องก็แค่แบบใส่ให้มันหอมเฉยๆโอเคเดือดแล้วใส่อะไรต่อครับ
2: ปรุงรสด้วยยอดมะขามอ่อน
1: ยอดมะขามอ่อนให้เปรี้ยวนะหมดเลยนะ
2: หมดเลยค่ะ
1: พริกขี้หนูสวนเลยโอ้อันนี้ต้องรสจัดใช่ไหมจานนี
2: ้ใช่ใช่ค่ะ
1: แล้วก็พริกแห้งอีก
2: ช้อนครึ่งก็ได
1: ้ต้นหอมผักชีใช่ไหมมีผักชีฝรั่งด้วยนะในนี้ปนๆกันมา
2: ค่ะแล้วก็ปิดไฟแล้วก็มะนาว
1: เหมือนปลาบึกปลาคังอะพี่
2: ค่ะค่ะ
1: หนังน่าจะหนึบมากเลยอะผมเป็นคนชอบกินแบบพวกหนังปลาหรือพวกอะไรหนึบๆแบบเนี้ยอยากจะรู้ว่าต้มจระเข้มันจะออกมาเป็นกลิ่นยังไงรสยังไงนะเหมือนกินปลาบึกปลาคังแต่มันต้องเป็นปลาบึกหรือปลาคังที่ไซส์ใหญ่มากมันจะได้หนังที่เด้งขนาดนี้แล้วบางทีเวลาเรากินปลาบางครั้งอ่ะถ้าเราเจอปลาไม่ดีมันจะคาวใช่ไหมจระเข้ไม่มีกลิ่นคาวเลยใครที่ชอบกินพวกแบบหนังปลาบึกหนังปลาคังหรือต้มแซ่บเนี้ยอันนี้โดนแน่นอนอร่อยจริงวันนี้ถือว่าต้องขอขอบคุณพี่ดาเลยในฐานะที่ผมเป็นเชฟเนี่ยแต่ผมมีความรู้เรื่องจระเข้น้อยมากแล้ววันนี้ผมได้รู้เทคนิคการทำอาหารจากจระเข้จากพี่ดาหลายอย่างมากเลยครับผมวันนี้ขอบพระคุณมากครับขอบคุณครับอาหารของฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับจะขอทำอาหารไทยที่ขึ้นชื่อนะครับต้องบอกว่าคนทั่วโลกรู้จักอาหารจานนี้ของคนไทยนั่นก็คือแกงมัสมั่นครับวันนี้ผมจะทำมัสมั่นชาละวันครับผมวันนี้ผมเลือกเนื้อส่วนหางนะครับแต่ไม่ใช่บริเวณบ้องตันเป็นส่วนหางที่มีมันแทรกเล็กน้อยนะครับผมจะหั่นลักษณะของเนื้อเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าเราจะนำตัวเนื้อจระเข้เนี่ยไปเคี่ยวในหางกะทิปกติก็ต้มอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงเดี๋ยวเรารอให้น้ำเดือดนิดนึงจะได้ไม่มีกลิ่นคาวแล้วเดี๋ยวเราจะลงไปเคี่ยวกันครับตอนนี้หางกะทิของเราเดือดแล้วนะครับผมก็จะเอาเนื้อจระเข้ลงไปต้มเลยครับเดี๋ยวผมก็จะเคี่ยวไว้ประมาณสัก45นาทีแล้วกันครับให้นุ่มนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอามาทำเป็นมัสมั่นกันครับอันนี้ผมก็ได้เนื้อจระเข้ที่เราลงไปต้มในหางกะทิแล้วนะครับอันนี้ตั้งกระทะนะครับใส่หัวกะทิเข้มข้นลงไปครับผมใส่ลงไปพอประมาณก่อนนะครับเพราะว่าเราจะผัดพริกแกงกับกะทิให้แตกมันก่อนอันนี้ก็เป็นพริกแกงมัสมั่นนะครับผมตอนนี้ผมผัดเครื่องแกงกับกะทิจนแตกมันได้ที่แล้วนะครับคราวนี้เราก็จะใส่เครื่องนะครับที่เพิ่มกลิ่นหอมลงไปนะครับก็จะมีขิงนะครับอันนี้ผมจะเพิ่มขึ้นมานะครับเป็นกระเทียมนะครับบางสูตรเขาก็จะไม่ใส่กันเนาะแล้วก็หอมแดงใส่ทั้งหัวแบบนี้เลยครับจะมีความคล้ายกับแกงฮังเลสักนิดนึงนะครับเพื่อเพิ่มรสชาตินะครับใบกะวานครับอันนี้ก็ให้กลิ่นหอมนะครับแล้วก็ลูกกะวานครับถั่วลิสงครับผมจะใส่เครื่องปรุงลงไปด้วยเลยเพราะว่าเครื่องปรุงเนี่ยพอได้ผัดกับกระทะจะยิ่งทำให้หอมมากขึ้นนะครับน้ำตาลปี๊บประมาณ1ช้อนเต็ม

เต็มเลยครับน้ำปลาเล็กน้อยครับพอพริกแกงจะมีรสเค็มอยู่แล้วจากเกลือนะครับผมแล้วก็น้ำมะขามเปียกเล็กน้อยครับผัดเครื่องทุกอย่างจนหอมได้ที่แล้วนะครับก็ใส่หัวกะทิลงไปได้เลยครับน้ำประมาณขุกขิกนะครับไม่เยอะมากเกินไปหลังจากนั้นก็จะตามด้วยมันฝรั่งครับแล้วก็เนื้อจระเข้นะครับผมที่เราเอาไปต้มในหางกะทิให้นุ่มมาแล้วนะครับหลังจากนั้นก็เคี่ยวนะครับอีกสักหน่อยรอให้มันสุกมันนุ่มนะครับแล้วก็เนื้อจระเข้ก็จะได้ซึมซาบรสชาติน้ำแกงเข้าไปเดี๋ยวก็ได้รับประทานแล้วครับเข้มข้นได้ที่นะครับสีแกงน่ากินมากผมปิดไฟนะครับเดี๋ยวเรามาจัดลงจานกัน

0: จุดเด่นของมัสมั่นนะครับถือว่าเป็นแกงไทยที่ถูกปากชาวต่างชาติและก็คนไทยอยู่แล้วด้วยความหอมแล้วก็ความเข้มข้นของเครื่องแกงนะครับรสชาตินะครับหวานนำเปรี้ยวตามเค็มเล็กน้อยนะครับผมจุดเด่นของเนื้อจระเข้นะครับก็จะคล้ายกับเนื้อไก่บ้านหรือว่าเนื้อวัวคุณภาพดีที่มีความหนึบในตัวแต่พอเราเอามาตุ๋นให้เปื่อยแล้วนะครับมันเลยได้ความอร่อยความนุ่มนะครับแต่ไม่เละครับเวลารับประทานคู่กับรสชาติของน้ำแกงเลยเข้าได้ดีมากและเคล็ดลับที่เรานำไปตุ๋นในหางกะทิทำให้เนื้อนั้นนุ่มและมีกลิ่นหอมของกะทิออกมาแบบชัดเจนเลยครับฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับถือว่าเป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่ของผมพอสมควรนะครับแล้วก็คิดว่าหลายๆท่านก็อาจจะยังไม่รู้จักกับจระเข้ดีพอนะครับซึ่งจริงๆแล้วเขาถือว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจชนิดนึงเลยนะครับหนังก็มีประโยชน์นะครับเนื้อก็สามารถรับประทานได้นะครับจริงๆแล้วไม่มีส่วนไหนที่ต้องทิ้งเลยแล้วก็ทำรายได้ให้กับชาวบ้านที่นี่อย่างมากมายเลยครับถ้าพวกเราเนี่ยช่วยกันสนับสนุนช่วยกันผลักดันนะครับก็จะทำให้ผู้เพาะเลี้ยงเนี่ยเขาสามารถต่อยอดจระเข้ไปได้อีกนะครับแล้วก็จะทำให้เป็นสัตว์เศรษฐกิจที่นำรายได้เข้ามาสู่ประเทศเรามากขึ้นอีกด้วยนะครับแล้ววันนี้ผมกับน้องไข่ตุ๋นต้องขอลาไปแล้วนะครับคุณผู้ชมอ่ะไข่ตุ๋นเดี๋ยววันนี้เรากลับมอเตอร์ไซค์กันนะเดี๋ยวเราขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านนะลูกสตาร์ทเครื่องก่อนมันไปเลยลูกไปไข่ตุ๋นเลี้ยวซ้ายเลี้ยวไข่ตุ๋นเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาไข่ตุ๋นบอกว่าวันนี้ไม่ได้กินอะไรเลยยังโดนแกล้งอีกเนาะเราเล่นนะ
1: ตุลาคมนี้ไทย PBS จอเดือดจัดหนักจัดเต็มเนื้อหาใหม่ทุกช่วงเวลา9นาฬิกา Selected Series ทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์จอรอดูซีรีส์ญี่ปุ่นสุดฮิตเรื่องใหม่ The Honest Realtor คำสาปพลิกชะตาในหน้าอ้นละเวง
2: บอกมาสิว่าชอบ
1: เริ่ม29ตุลาคม22นาฬิกามีเรื่องให้คิดมีเรื่องให้คุย
3: มีแพ้รับบาปค่ะ
1: คุยกับแพ้ความยุติธรรมมีจริงหรือเริ่ม7ตุลาคมHow to win people's heart กลยุทธ์ชนะใจเริ่ม12ตุลาคมป๊อปดีโคดถอดรหัสทุกความป๊อปเริ่ม15ตุลาคม22นาฬิกา30นาทีต่อเนื่องความเข้มข้นสมมุติว่าชวนทุกคนมาตั้งวงคุยเรื่องสมมุติเริ่ม7ตุลาคมวงแชร์วงนี้มีอะไรมากกว่าที่คิดเริ่ม15ตุลาคม
4: ถูกต้อง
1: The Power Players คนเกมอำนาจ14นาฬิกา5นาทีบ่ายวันเสาร์จาริกในรอยรถเริ่ม10ตุลาคมอาทิตย์จัดเต็มตลอดวัน Tech Techอัปเดตเรื่องเทคโนโลยีแบบเข้าใจง่าย SCA 10นาฬิกาซามูไรเทเบิลซามูไรรถไทยเริ่ม11ตุลาคม13นาฬิกา30นาที Local List คิดเปลี่ยนโลกคิดจากท้องถิ่นเปลี่ยนโลกได้ตุลาคมนี้ทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3
5: เรามักจะเคยได้ยินครับว่าอาหารที่มันออกไปทางเปรี้ยวแล้วเนี่ยมันจะบูดหรือเปล่าแต่ว่าทำไมพอเป็นแหนมอ่ะบอกยิ่งเปรี้ยวยิ่งปลอดภัยเหตุผลที่รองรับสิ่งนี้คืออะไรครับและค่า pH ที่เปลี่ยนไปเนี่ยมันทำให้อาหารเกิดสภาวะไหนทั้งหมดนี้ครับหาคำตอบได้ในรายการแดนกินดองครับพร้อมให้บริการคำบรรยายแทนเสียง close caption ทุกวันเสาร์10โมงเช้าทางไทย PBS
6: คุณผู้ชมอยากทราบไหมครับว่ามีอะไรบ้างที่เป็นวัฒนธรรมเป็นอาหารที่มาจากคนจีนพ้นทะเลคนจีนแต้จิ๋ว
7: ดินแดนกว้างใหญ่ที่ทุกก้าวคือเรื่องราวแห่งศตวรรษใหม
8: ่จุดเด่นของอาหารที่นี่ก็คือจะไม่ได้มีความเข้มข้นของรสชาติที่แบบจัดจ้านจะเป็นการเน้นที่ดึงวัตถุดิบขึ้นมาให้มีรสชาติของวัตถุดิบค่อนข้างชัดเจน
6: ผมจะพาทุกท่านมาชมการทำผ่านพะโล้กันถึงแหล่งนะครับของเมืองซัวเถานะครับที่เฉิงไฮนะครับนี่นะครับตามเข้ามาดูกันเลยอุ้ยเข้ามาแล้วได้กินพะโล้กินหอมของสมยาจีนเลยนะฮะ
7: ทั่วทิศแดนมังกรไชน่าคอมแพสทุกวันเสาร์เวลา11นาฬิกาทางไทย PBS
6: มาดูเขาทำลูกชิ้นเนื้อวัวนะครับ
7: รายการนี้พร้อมบริการ Audio Description เสียงบรรยายภาพและ Close Caption คำบรรยายแทนเสียง
9: รายการต่อไปนี้เป็นราย
2: ายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
3: ในร่างกายเราจะมีนะฮะเซลล์ที่ถ้าเรากระตุ้นมาแล้วนะจะทำให้เราอ้วนยาก
4: ทีสี่ห้าสี่ห้า
3: คุณหมอบอกครับว่าที่ประเทศไทยมีอาหารที่กินแล้วทำให้เรากลับมาย้อนวัยได้นะมะม่วงมีสารที่ต่อต้านอนุมูลอิสระได้ถ้าเราจะกินขนมให้เรากินผลไม้แต่อย่ากินเยอะนะกินวันหนึ่ง1ลูก1ผลพอนะไม่ให้กิน2ลูก2ผลนะเส้นก๋วยเตี๋ยวถ้าเป็นไปได้ให้ลดเส้นก๋วยเตี๋ยวหน่อยถ้าเส้นมันเยอะไปเนี่ยจะทำให้เป็นน้ำตาลได้เยอะขนมปังนี้ก็เป็นขนมปังขัดขาวทำให้เป็นเบาหวานคุณหมอบอกตรงเลยนะว่าอาหารไทยมีประโยชน์กว่ารู้ไหมว่าคุณหมอเนี่ยนะฮะท่านอายุเท่าไหร่ถูกไหมคุณหมออายุเท่าไหร่ครับ
9: 54
3: เธออายุ54ครับฟังแล้วตกใจผู้หญิงที่อยู่ในวัย50กว่าธรรมดาแล้วนะจะไม่มีประจำเดือนอายุเยอะจริงแต่ว่าในร่างกายเราอายุน้อยนะฮะสามารถตั้งท้องได้ทั้งที่ธรรมดาแล้วประจำเดือนจะหมดไป
10: ดูให้รู้
11: ดูให้รู้รู้ให้ลึกพาไปพบแพทย์ที่จะทำให้คุณกลับมาสาวแก่ช้ากำลังวังชาดีมีเทคนิคมาบอกเพียบเลยค่ะคว้าผ้าขนหนูผืนเล็กๆมา1ผืนแล้วตามฟูจิเซนเซเข้าไปในคลินิกกันเลยค่ะ
3: ตอนนี้ฮะเรามาที่คลินิกนะฮะเกี่ยวกับเรื่องชะลอวัยแล้วก็แข็งแรงจากข้างในนะครับ
9: こんにちは
3: 先生よろしくお願いします
9: よろしくお願いします
3: 嬉しいです先生とこはあのエイジング関係のことですか
9: そうですはい若返りを専門にしてます
3: ท่านนะเกี่ยวกับเรื่องนะครับให้เราเนี่ยชะลอวัยแล้วกลับมาเป็นหนุ่มเป็นสาวใหม่ได้น่าสนใจมากครับนะอินเตอร์วิวお願いします
9: よろしくお願いします
3: 部屋はこっちですか
9: あこちらにどうぞ
3: じゃあお願いしますいっぱい
9: はいそうですねもともと目から始まって、はい、あと皮膚、はい、そして消化器内科だからもう内側、はい、外側を専門に
3: いっぱい
9: してますはい
3: นี่ในส่วนของแกนะครับเกี่ยวเรื่องนะฮะสายตาแล้วก็เกี่ยวเรื่องสวยจากข้างในเกี่ยวเรื่องภูมิต้านทานด้วยรู้ไหมว่าคุณหมอเนี่ยนะฮะท่านอายุเท่าไหร่รู้ไหมเราไม่งั้นทดสอบมิสก
9: ่อ
3: นถอนแว่นตาให้ดูใช่คุณหมออายุเท่าไหร่ครับ
11: ฟังมาถึงตรงนี้ห้ามกดข้ามห้ามเปลี่ยนไปดูคลิปอื่นต้องดูให้จบแล้วนะคะว่าคุณหมอมีวิธีอย่างไรที่จะทำให้ลดน้ำหนักหุ่นดีแล้วก็สาวขึ้นไปอีกภายในเวลาแค่ปีเดียวน่าสนใจมากๆเลยล่ะค่ะ
3: ตอนนี้เธออายุเท่าไหร่แม่ไม่ใช่พี่สาวนะนี่คือตัวเธอเมื่อ13ปีก่อนตอนนั้นเธออายุ41แต่อายุร่างกายข้างในเนี่ยอายุ50กว่าดูข้างในกับข้างนอกถ้าข้างในแข็งแรงก็จะแข็งแรงครับถ้าในเล่นเลงอ่ะว่าใกล้ตัวนั้นเนี่ยโอเคไหมครับ
9: ใช่私より一つ年上の方が受精卵
3: ฟังแล้วตกใจผู้หญิงที่อยู่ในวัย50กว่าตอนนี้54เนี่ยธรรมดาแล้วนะจะไม่มีประจำเดือนคำถามของผมก็คือว่าอายุเยอะจริงแต่ว่าในร่างกายเราอายุน้อยนะฮะจะเป็นยังไงบ้างก็คือสามารถตั้งท้องได้ทั้งที่ธรรมดาแล้วประจำเดือนจะหมดไป
9: あとなんか白髪があのまあ全くないわけではないんですけどね
3: ดูผมของคุณหมอนะฮะคนที่อยู่ในวัย50ผมคุณจะเป็นสีขาวผสมกับสีดำถูกไหมตอนนี้ผมนึกว่าเธอย้อมผมไม่ได้ย้อมนะเธอบอกว่าไปเจาะดูหัวของเธอได้

0: ไม่หนักนะดังนั้นการแก้ไขให้มันดีขึ้นเนี่ยอยู่ที่คนครับบางคนอาจจะหายเลยหายเร็วครับ
1: あと全体的なやつはこれ肌に特化してますけど
0: ยกตัวอย่างนะครับก็คือจะทำให้กลับมาดีก็คือเอาสิ่งสกปรกที่อยู่ในร่างกายออกดูก่อนว่าสิ่งสกปรกในร่างกายมีอะไรครับและหลังนั้นนะก็คือการเติมสิ่งที่มีประโยชน์เข้าไปในร่างกายและสิ่งที่มีประโยชน์อย่างเดียวไม่พอก็คือการเลี้ยงดูสิ่งที่มีประโยชน์ให้อยู่ในร่างกายด้วยให้มันเติบโตในร่างกายและตอนนี้ก็คือเราจะหยุดการทำสิ่งไม่ดีกับร่างกายนี่ก็คือทั้งหมดนี้รวมตัว
1: อันมารีแต่ส่วนได้ไม่สตาร์สโตその業界の人
0: にเริ่มแรกเลยครับคือเราจะไม่เอาของที่ไม่ดีเข้าร่างกายต่อไปเป็นสิ่งแรกก็คือพวกของแปรรูปโดยเฉพาะพวกแฮมพวกไส้กรอกสารแปรรูปต่างๆมันจะอยู่ข้างในและเธอบอกว่าเกี่ยวกับเรื่องถ้าปล่อยไปแล้วกินไปเรื่อยๆจะเปลี่ยนเป็นมะเร็งด้วยนะฮะ
2: ฟังแบบนี้ก็ดูธรรมดานะคะแค่งดกินอาหารแปรรูปแต่ฟังต่อไปจะคิดหนักเลยค่ะ
0: คือคุณหมอนะตอนนี้คุณหมอบอกว่าจะบอกดีไหมบอกไม่ดีไหมคือแต่ยังไงก็ต้องบอกเพื่อสุขภาพของพวกเรานะฟังให้ดีนะอาหารที่อยู่ในร้านสะดวกซื้อไม่ว่าจะเป็นข้าวปั้นบินโตมีสารป้องกันการบูดอยู่ข้างในดังนั้นนะฮะถ้าไม่บอกจริงๆคุณหมอบอกแล้วจะทำให้ขายไม่ดีรายได้ลดลงแต่ก็ต้องบอกเพราะมันเป็นเรื่องจริง
1: คัสปันปายาซันのパンはその場で焼きたて。
0: ดูง่ายๆของที่มีอายุแล้วอยู่ได้เกินอาทิตย์ถ้าขนมปังอยู่ได้แค่วัน2วันลางก็ขึ้นแต่นี่อยู่เป็น5วันอาทิตย์นึงอย่างเงี้ยใส่ยากันบูดแน่นอน
1: 腸内環境を崩して
0: พวกน้ำตาลเทียมมันจะมีน้ำตาลเทียมที่ทำจากธรรมชาติกับน้ำตาลเทียมที่มนุษย์สร้างเองพวกอัสปาร์เทมพวกนี้นะจะทำให้จุลินทรีย์ในลำไส้เราเนี่ยผลิตสารที่เกี่ยวกับมะเร็งเนี่ยให้เราเป็นมะเร็งครับข้าวก็สำคัญนะดูเหมือนธรรมดาแต่ข้าวขาวเนี่ยเป็นข้าวที่มันขัดเปลือกออกข้างนอกทำให้เรากินแล้วเนี่ยน้ำตาลในเลือดเราเนี่ยจะพุ่งขึ้นค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นกินปุ๊บแป้งเปลี่ยนเป็นน้ำตาลทันทีก็เหมือนกินน้ำตาลนั่นคือการกินข้าวขาวก็ไม่ค่อยดีครับ
1: แต่ปัญหาว่าจริงๆว่า何でも皮ごと食べたらいいんですけど農薬たっぷり使ってるものが多いからだから無農薬の有機野菜だと皮ごと食べれるじゃないですか
0: นั่นก็ถามนะว่าคุณจะกินอะไรครับคุณบอกว่าคุณจะกินผักที่เป็นออร์แกนิกนะฮะออร์แกนิกหรือเป็นผักที่ไม่มีการใช้ยาฆ่าแมลง
2: จดกันเพลินเลยไหมคะว่ามีอะไรบ้างที่ควรกินไม่ควรกินหรือเลือกอย่างไรให้ดีหลักๆ ก็คือไม่กินอาหารแปรรูปไม่กินข้าวหรือแป้งขนมปังที่ขาวจั๊วแต่ถ้าเป็นขนมปังซาวโดอันนี้ดีค่ะเพราะหมักยีสต์ที่เลี้ยงเองไม่กินน้ำตาลเทียมไขมันทรานส์จะว่าไปคิดง่ายๆนะคะกินอาหารที่มาจากธรรมชาติปรุงแต่งน้อยที่สุดน่าจะดีค่ะและเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นเรามีรูปอาหารไทยหลากหลายประเภทมาให้คุณหมอลองวิเคราะห์ให้หน่อยค่ะว่าอันไหนควรกินไม่ควรกินอย่างไรมาดูกันค่ะ
1: แต่เดนฟึ่งก็多いですもんね麺類もあるんですけどただカシューナッツはビタミンとかミネラル豊富で
0: ก็บอกว่ามีกุ้งที่ดีก็ดีต่อสุขภาพแล้วก็มะม่วงหิมพานต์ก็ดีมะม่วงหิมพานต์จะมีน้ำมันที่ดีกับร่างกายแต่ว่าน้ำมันพืชเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็มีรสชาติเปรี้ยวหวานน่ะนั่นคือคุณใส่น้ำตาลอะไรใช่ไหมน้ำตาลนั่นแหละคือตัวทำให้เราไม่ค่อยดีครับเส้นก๋วยเตี๋ยวเธอบอกว่าถ้าเป็นไปได้ให้ลดเส้นก๋วยเตี๋ยวหน่อยถ้าเส้นมันเยอะไปเนี่ยจะทำให้เปลี่ยนเป็นน้ำตาลได้เยอะครับ
1: これはあんまり良くないかもし
0: れない。まず、あ、ないครับ。อันนี้ก็คือคำถามบอกว่าดีดีคือข้างในนี้ไม่ดีคือข้างนอกโดยเฉพาะนะฟรายโพเตโต้อันนี้ทำให้เป็นเบาหวานเราไม่ได้กินน้ำตาลแต่ทำไมเป็นเบาหวานมีน้ำมันที่ไม่ดีและขนมปังนี้ก็เป็นขนมปังขัดขาวคุณหมอบอกว่าถ้าเป็นขนมปังนะที่ไม่ใช่ขนมปังขัดขาวพวกโฮวีตอะไรต่างๆนะหรือไม่ก็ขนมปังที่ไม่ใช่สีขาวจะเป็นขนมปังที่ดีแต่ส่วนใหญ่จะเป็นขนมปังขัดขาวทำให้เป็นเบาหวาน
1: โอ้พิซซ่ามาเดโม
0: คุณหมอบอกตรงเลยนะว่าอาหารไทยมีประโยชน์กว่าโดยเพราะนี่เธอบอกว่านะฮะพวกแป้งพวกนี้เป็นแป้งอะไรก็ไม่รู้แล้วก็พวกชีสเนี่ยเป็นชีสแปรรูปหรือเปล่าหรือเป็นชีสธรรมชาติหรือเปล่าเราไม่สามารถรู้ได้พวกนี้มีแคลอรี่ที่สูงด้วยนะก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่ครับ
1: でもこれは魚でサーモン。サーモンは魚の中で一番。
0: อันนี้ก็คือสลัดปลาอันนี้เป็นปลาทอดเนี่ยถ้าเป็นปลาทะเลดีก็คือในร่างกายเราเนี่ยในสมองหรือในส่วนต่างๆเนี่ยต้องการ DHA กับ EPA อย่างมากเลยก็ถ้ากินปลายังดีกว่าการกินหมูกินเนื้อแต่ว่าปลาเนี่ยโดนความร้อนนะพวก DHA EPA มันจะหายไปถ้าเป็นไม่ได้กินปลาดิบหรือกินปลาที่โดนความร้อนน้อยๆครับญี่ปุ่นเรียกว่าบุญชิเอโยกากุเนี่ยก็คือไปเป็นไทยก็คือประมาณว่าดูสารอาหารระดับโมเลกุลอะไรประมาณนั้นเนาะก็คือไม่ใช่ว่าแค่ดูอาหารอย่างเดียวเราต้องตรวจดูว่าร่างกายเราขาดอะไรและร่างกายเรา

0: ไม่พออะไรหรือมีอะไรเยอะเกินไปต้องเข้าไปตรวจร่างกายก่อนว่าถ้าเราเยอะเกินไปก็ไม่ดีน้อยเกินไปก็ไม่ดี
1: พอมองภาพออกชัดเจนแล้วนะคะว่าถ้าเราต้องเลือกกินอาหารนอกบ้านเราจะเลือกอย่างไรให้ดีและไม่สุดโต่งจนเกินไปค่ะ
2: ดูให้รู
1: ้ยังจำผ้าขนหนูที่ให้เตรียมไว้ก่อนมาพบคุณหมอได้ไหมคะมาค่ะหยิบผ้าขนหนูขึ้นมาออกกำลังตามที่คุณหมอแนะนำนี่คือหนึ่งในเทคนิคที่ทำให้ลดน้ำหนักได้ทำง่ายมากๆด้วย
0: ในร่างกายเราจะมีนะฮะเซลล์ที่เผาผลาญได้ดีลดน้ำหนักได้ด้วยนั่นเรียกว่าคาชิโกชิโบไซโบก็คือเป็นเซลล์สีน้ำตาลครับถ้าเรากระตุ้นมาแล้วนะจะทำให้เรานะฮะมีภูมิต้านทานเยอะด้วยแล้วก็ทำให้เราแข็งแรงแล้วก็อ้วนยากแล้วมันมีข้อดีคือนะฮะเราไม่ต้องออกไปวิ่งเยอะไม่ต้องไปออกกำลังกายเยอะแต่แค่เรากระตุ้นเซลล์ที่ทำให้เราผอมได้นะฮะจะทำให้เรานะฮะมีระบบเผาผลาญที่ดีแล้วก็ผอมได้ง่ายครับ
3: この時結構普段使わないなんか筋肉引っ張られると思うんですけど、でこの後ろに回します。後ろに回す。それも結構しんどいですよね。でまずこれこういう運動だけでもいいんですけれど、まあお風呂上がりにこのままこの脇の下にこう挟んじゃいます。こうこういうふうに挟みます。
0: ええ、他说完了。はい、เรากางขาเท่าประมาณนี้。
3: ここから始まってこう
0: して。で、なんか、よく、肩、肩、肩、肩、肩、
3: はい。で、今度後ろにこのまま。よく、
0: ถอย、ไปข้างหลังนี้ฮะ。แล้วให้แขนเราเนี่ยแบะไปข้างหลังให้เยอะที่สุดเท่าที่ทำได้แล้วก็เอาย้ายมานี้แล้วก
3: ็ให้สนับสนุนฟื้นตัวกันสุดท้ายเดี๋ยวก็ให้สุดเลยสุดสุดสุดให้สุดเลยวัคโนสตาชิคการีこのวัคโนสตาを挟んだ状態で
0: ดึงผ้ามาให้ไปข้างหน้าให้เยอะ
3: วัคโนสตาちょっと痛気持ちいいぐらい
0: ดึงไปข้างหน้าให้เยอะเลยฮะแล้วก็นะฮะผ่านรักแร้แล้วก็บีบเข้าหาตัวเยอะๆให้เยอะที่สุดเท่าที่ทำได
3: ้でこの状態でこういう動きを
0: แล้วก็ให้ทำอย่างนี้แล้วก็หันไปทางซ้าย
3: 1ちょっと痛いぐらいね2345で今度は左側はい
0: 2345
3: はいで今度左側5回
0: ข้างขวาซ้าย
3: 1
0: 2 3 4
3: はい、これを5セットやるんですけど、結構しんどいと思うんですけど、これお風呂上がりだとタオルでこう体拭きますよね。そのついでにできるので、こういったストレッチはやっぱり毎日やる、習慣づけることが大事ですよね。1日付けだったらもう全然終わっちゃいます。
0: はい、ไปทางซ้ายนะ5รอบแล้วทางขวา5รอบอย่างนี้หลังอาบน้ำทำแบบนี้จะลดน้ำหนักได้ด้วยนอกนั้นแล้วให้ใช้ผ้าแบบข้าง
3: ๆแ
0: ต่แข็งแบบข้าง
3: ๆใช่เด็กคิดตัวเองแต่แต่これも
0: 1 2 3 4
3: 5
0: หนึ่งนี้เยอะ
3: ใช่ใช่
0: หนึ่งนี้แล้วก็หันไปนี
3: ้1
0: 2 3 4 5
3: だからこれはまず両手で上の下これ1ですよねでまたこれあここまで戻ってきて1ですよね。
0: あだから後ろ行って
3: 1ですよね
0: これ。はい。
3: でも2。はい。
0: ก่อนอื่นฮะคือท่านี้ยกขึ้นไปแล้วลงไปแล้วก็ยกขึ้นแล้วก็ปล่อยมานี่คือ1นะฮะนี่คือ5ครั้งแล้วก็หลังนั้นก็คือรอบหลังรอบอกเนี่ยนะ5ครั้งแล้วก็ตะแคง5ครั้งแล้วก็อันนี้ก็คือตะแคงด้านนี้อันนี้5ครั้งอย่างละ5ครั้งนะครับ
1: ง่ายมั้ยล่ะคะคุณหมอทดลองมาด้วยตนเองแล้วได้ผลแน่นอนลองทำไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะ
0: ก็ถ้าพอดีเธอเรียนรู้เรื่องนะฮะการลดน้ำหนักนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องการสะกิดเซลล์สีน้ำตาลซึ่งจะทำให้ผอมได้นะมันจะมีหลายอย่างเช่นนะมีการกดทำให้เซลล์เนี่ยกระตุ้นขึ้นมาได้หรือมีการนวดหรือการลดอุณหภูมิก็ทำให้เซลล์เนี่ยกระตุ้นออกมาได้แล้วเธอก็เลยรู้ว่าร่างกายเราเนี่ยมันจะมีเซลล์ที่เราไม่ใช้เนี่ยทางด้านหลังด้วยก็เลยหลังจากอาบน้ำเธอลองใช้ดูทำหลายๆท่าเนี่ยทำให้ลดน้ำหนักได้ทำให้ลดน้ำหนักได้ก็เลยค้นพบท่านี้ครับ
3: อันต่อมาอีกท่าคือการที่ร่างกายของเราจะมีการปรับตัวที่ดีขึ้นในระยะยาว
0: หลังจากที่เราอายุมากขึ้นแล้วนะครับท้องเราก็จะป่องออกมาใช่ไหมครับเพราะว่ากล้ามเนื้อที่เรายึดไว้เนี่ยเหมือนกับเป็นกล้ามเนื้อที่มันยึดรอบพุงไว้นะมันจะหย่อนออกมาเราใช้ท่านี้ในการลดน้ำหนักลดการท้องป่องได้ด้วยครับ
1: แม้ว่าท่าออกกำลังเหล่านี้จะดูง่ายมากแต่ถ้าคุณยังไม่อยากทำอีกไม่ว่างไม่พร้อมไม่มีเวลาคุณหมอก็บอกว่ามีอีกวิธีที่จะลดน้ำหนักได้อย่างยั่งยืนค่ะ
3: で何よりもアンチエイジングとか若返りの細胞を活性化するのは歩くのが一番いいんです。
0: あ、そうです。

0: はい、だからちょっとこの肩の周りの褐色脂肪細胞、肩甲骨をこう動かしながら、はい、こうしながら、はい、まあ、1時間本当は歩くのがいいんですね、早歩きで。1日1時間なので、まあ、30分30分とかでもいいんですよ。歩くことがもう一番、それもちょっと小走りですね。
1: และอีกที่ดีเลยนะครับถ้าเราไม่มีเวลาออกกำลังกายก็คือเดินครับแล้วก็เวลาเดินเนี่ยให้ทำท่าแบบว่า
0: こう大きく振りながらこの背中のこのここが動いてる感じですよね。
1: はい、ラウヨ。いいよ、ครับ。
2: เพราะว่าข้างหลังเนี่ยจะมีกล้ามเนื้อที่เราไม่ใช้นะตรงนี้จะมีการกระตุ้นเยอะเยอะแล้วทำให้หลังเราเนี่ยมีการขยับเยอะ
3: เห็นไหมคะว่ามันไม่ใช่แค่เดินธรรมดาทำเพิ่มอีกนิดแกว่งแขนอีกหน่อยได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นอีกมากลองกันดูเลยค่ะ
1: เมื่อสักครู่นี้ไปกินข้าวผมก็เลยแกว่งมือด้วยผมแกว่งมือด้วยมันเหนื่อยกว่าที่คิดแล้วก็รู้สึกได้ออกกำลังกายแล้วได้อบอุ่นมากเลยฮะแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าร่างกายเราเนี่ยแก่จริงหรือว่าแก่ปลอมหรือยังไงครับดูผิวเผินดูสวยงามแต่ข้างในอาจจะแก่ก็ได้เลยต้องถามคุณหมอว่ามีการเช็คหรือเปล่า
0: ありますよ血液の検査をして
1: ธรรมดาเรารู้ได้โดยการเช็คเลือดแล้วก็เช็คปัสสาวะดูนะว่าในร่างกายเราเนี่ยมีเซลล์เนี่ยความแก่วันไหนแล้วก็มีการทดสอบนะครับก็คือคนที่เป็นฝาแฝดนะครับคนหนึ่งสูบบุหรี่คนหนึ่งนะหน้าตาเหมือนกันเลยนะแต่ว่าไม่สูบบุหรี่เนี่ยก็จะแก่ต่างกันนะมันเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมครับดูให้รู
3: ้นี่ไม่ใช่การเช็คเพื่อความงามเท่านั้นนะคะแต่คุณหมอจะตีแผ่สุขภาพบางส่วนของฟูจิเซนเซให้เราได้เห็นจากเจ้าเครื่องมือนี้เลยค่ะ
1: ตื่นเต้นมากเลยก็คือจะเช็ครอยย่นแล้วก็กะฝ้าแล้วก็อายุของผิวครับ
0: เนี่ยจะมาこちら顎をまず乗せていただきます高さこの高さですか上げますかもうちょっとこれで顎を乗せてまず顎を乗せていただいてはいで顎の位置だけしっかりここに乗せてください顎それからおでこ合わせてもらってまっすぐですねはいで目つぶった状態でお願いしますでそのままはい動かないでくださいじゃ今度はそのまま動かない状態でこのまっすぐですね。
1: ภาพนี้ก็คือภาพผิวที่ดูด้วยตาเปล่าอยู่ในคะแนน96คะแนนก็คือดูดีและนะฮะความถี่ความละเอียดของผิวนะฮะ43คะแนนและรูขุมขน9คะแนนเองและก็รอยกาฝ้าที่แอบแฝง86คะแนนแสดงว่ากาฝ้าผมน้อยแต่ว่าเรื่องรอยย่นเยอะ
3: เท่าที่ฟังคุณหมอวิเคราะห์เหมือนจะเป็นเรื่องของผิวหน้าเท่านั้นใช่ไหมคะไม่ค่ะสิ่งที่เห็นสะท้อนสิ่งที่เป็นจากภายในลำไส้กันเลยทีเดียวมาฟังกันค่ะ
1: รูขุมขนนะที่เยอะเนี่ยเกี่ยวข้องกับอะไรครับมันต้องสวยจากข้างในก็คือในลำไส้เราเนี่ยอาจจะไม่ดีต้องเปลี่ยนจากอาหารข้างในครับก็คือข้างในเราอาจจะมีจุลินทรีย์ที่ไม่ดีถ้ามีจุลินทรีย์ดีก็ทำให้ผิวดีแล้วนะมีคนไข้คนหนึ่งไปอยู่ที่ประเทศจีนประมาณ1ปีแล้วกลับมาเฮ้ยทำไมผิวไม่ดีนะฮะก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรคำตอบก็คือนะฮะไปตรวจไปตรวจมาตรวจในเลือดนะฮะบอกว่ามีโลหะหนักอยู่ในเลือดเมื่อมีโลหะหนักในเลือดก็คือจะทำให้ผิวเนี่ยเกิดการอักเสบต่างๆออกมาครับน้ำที่กินก็สำคัญด้วยครับมันมีวิธีการรักษาหลายอย่างการแก้ไขหลายอย่างหนึ่งในนั้นก่อนอื่นก็คือให้รักษาเรื่องทางด้านจุลินทรีย์ในลำไส้ถ้าเรามีจุลินทรีย์ในลำไส้ที่ดีก็ทำให้เราดีขึ้นนั่นก็คือการกินพวกโยเกิร์ตหรือกินอาหารที่เป็นหมักดองหมักดองของประเทศญี่ปุ่นคืออาหารที่เป็นจุลินทรีย์ครับ
0: 食べ物まあ結局睡眠とかいろいろも関わるんですけどやっぱり皮膚は
1: ตอนนี้คุณหมอวิเคราะห์บอกแล้วนะครับคือว่าอายุผิวของผมมันน้อยกว่าอายุจริง1ปีจริงๆแล้วอายุผิวเนี่ยสามารถน้อยกว่าอายุจริงได้เป็น10ปีเลย
3: ก็พอได้อยู่นะคะฟูจิเซนเซอายุผิวน้อยกว่าอายุจริง1ปี
1: จริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถอายุน้อยลงกว่าเดิมเป็น10ปีเลยครับก็คือถ้าเรามีอายุสมมุติ40อายุผิวเรา30ก็ได้หรือ20ก็ได้เป็นไปได้หมดเลยครับคนที่อายุ80สามารถมีอายุผิว60ก็ได้ครับลดลงไป20ปีได้เลยครับที่เขาบอกกันนะว่าคนญี่ปุ่นดูผิวสวยผิวเนียนต่างๆเนี่ยเขารักษาผิวแล้วก็เขากินอาหารหมักดองเยอะพวกมิโซะพวกนัตโต้พวกอะไรเนี่ยกินเป็นประจำก็เลยมีโอกาสที่จะมีจุลินทรีย์ในลำไส้ที่ดีแล้วก็เลยทำให้ผิวสวยตามธรรมชาติครับ
3: ผ่านจากเรื่องกินมาสู่เรื่องนอนกันบ้างค่ะอันนี้ก็สำคัญไม่แพ้เรื่องอื่นใดในชีวิตเพราะถ้ากินดีออกกำลังดีแต่นอนไม่ดีที่ทำมาทั้งหมดอาจจะไม่เห็นผลดีได้อย่างชัดเจนก็เป็นไปได้ค่ะ
1: การนอนเขาบอกว่าอย่างต่ำให้เรานอน7ชั่วโมงผมก็เลยถามว่าบางคนนอนไม่ค่อยหลับทำไงนอนไปตอนแรก3ชั่วโมงแล้วก็ตื่นมา3ชั่วโมงแล้วก็ไปหลับใหม่อีก 4ชั่วโมงก็คืออย่างเงี้ยได้ไหมเธอบอกว่าได้นะครับคือสิ่งสำคัญก็คือการนอนยังไง

0: ที่จะทำให้นะเราหลับลึกได้ถ้าเราหลับลึกได้1ชั่วโมงครึ่งในช่วงแรกถือว่าใช้ได้ครับ
1: そこにあるのはまずスマートフォンとかブルーライトあの iPhone とかスマートフォンとかコンピューターの画面からはブルーライトが出ていてこれが
0: แล้ววิธีที่เรานอนหลับไม่ลึกเหตุผลก็คือไอ้ตัวนี้ก่อนนอนถ้าเราดูจะทำให้เราหลับไม่ลึกเพราะมันมีบลูไลท์ก็คือแสงสีฟ้าเพราะนั้นถ้าเป็นไปได้เราอย่าดูมือถืออย่าดูคอมพิวเตอร์นะก่อนนอนสักชั่วโมงสองชั่วโมงจะดีมากๆถ้าเป็นไปได้นะ
1: あとは朝起きたら日の光を浴びる
2: ああ朝起きる
1: はい
0: และนะที่สำคัญก็คือว่าคนที่นอนกลางคืนไม่หลับนั่นหมายถึงว่านาฬิกาในร่างกายเราเริ่มคลาดเคลื่อนวิธีการเซตใหม่ให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ก็คือการตื่นเช้าแล้วดูแสงอาทิตย์เปิดม่านดูแสงอาทิตย์แล้วเวลาในร่างกายเราจะรีเซ็ตใหม่ครับคุณหมอบอกว่านะครับคุณหมอจะกินไข่เนี่ยตอนเช้า2ฟองพวกไข่เนี่ยจะมีสารอาหารวิตามินอะไรต่างๆเกลือแร่ต่างเยอะมากยกเว้นใยอาหารดังนั้นน่ะถ้ากินไข่กับสลัดหรือไข่กับผลไม้เนี่ยจะดีมากๆเลย
3: ถึงบทสรุปค่ะว่าอยากจะเด็กกว่าอายุทำอย่างไรมาฟังไปข้อๆกันเลย
1: ทานเป็นโมโนに関してはやっぱりできるだけお家で作って
0: ตอนแรกถ้าเป็นไม่ได้ปรุงอาหารเองที่บ้านและอันที่สองก็คืออย่ากินอาหารที่มีอายุยืนเช่นนะอาหารอะไรที่พวกข้าวปั้นหรือผักหรือขนมปังอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่รู้สึกว่ามันอยู่ได้นานนั่นแหละใส่ยาทันบุตรเยอะและเราต้องนะฮะกินน้ำมันที่ดีต่อสุขภาพเพราะในสมองเราก็มีน้ำมันในร่างกายเรามีน้ำมันที่สำคัญเราต้องกินน้ำมันที่ดีดังนั้นน้ำมันที่ดีคือน้ำมันที่อยู่ในปลาดังนั้นเราควรจะกินปลาเป็นประจำแต่ที่ดีกว่านั้นคือข้าวกล้องแต่ข้าวกล้องมันจะย่อยยากกินธัญพืชครับข้าวที่มีการผสมธัญพืชจะดีครับ
3: เมื่อกี้ฟังฝั่งดีไปแล้วฝั่งไม่ดีที่ไม่ควรทำก็ต้องจำไว้ด้วยนะคะ
0: พฤติกรรมที่ไม่ดีต่อสุขภาพนั่นคือการกินขนมนะพวกสแน็คพวกขนมขบเคี้ยวอะไรต่างๆเนี่ยครับคือพฤติกรรมทำให้ร่างกายเราไม่ดีบวกกับการนอนถ้านอนไม่พอเนี่ยคือมันจะไม่ดีเลยครับแล้วก็กินพวกเหล้าพวกบุหรี่นี่แน่นอนอยู่แล้วครับผมจำได้แล้วผมดูนะฮะดูคลิปหลายๆคลิปเขาบอกว่านะฮะน้ำที่เรากินเนี่ยอันตรายสุดเพราะว่ามันดูดซึมเร็วยิ่งเป็นน้ำหวานนะดูดซึมเร็วมันจะนะน้ำตาลในเลือดพุ่งขึ้นสูงก็ไม่ดีกับเส้นเลือดของหวานอะไรที่ดีก็คือพวกมันเทศที่มันเหมือนหวานที่เอามาเผาอ่ะมันเผาของญี่ปุ่นเนี่ยยังดีอยู่ฮะหวานก็จริงแต่ว่ายังมีใยอาหารอยู่นะครับอันนี้กินได้ครับ
3: และข่าวดีสำหรับคนไทยผลไม้ไทยนี่แหละค่ะที่เป็นแหล่งอาหารดีแต่ก็ไม่ใช่ว่ากินแบบไม่มีลิมิตนะคะเดี๋ยวน้ำหนักจะเกินร้อยค่ะ
0: มะม่วงที่ปลูกในประเทศไทยที่มันสีเหลืองๆอลามเนี่ยนะมีสารที่ทำให้นะต่อต้านอนุมูลอิสระได้สารที่ว่าเบต้าคาร์โบไฮเดรตและมีวิตามิน A และวิตามิน C อยู่ข้างในด้วยนะพวกที่เป็น A C E พวกนี้นะอยู่ในมะม่วงเลยนะกินแล้วมันต่อต้านอนุมูลอิสระได้ด้วยยังมีครับในแตงโมนะฮะที่หวานๆเนี่ยนะฮะเป็นตัวที่มันมีสีแดงเนี่ยหวานด้วยแล้วมันเป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระได้ด้วยนะฮะถ้าเราจะกินขนมให้เรากินผลไม้ครับและที่ไปที่ประเทศไทยนะคุณหมอทานบ่อยไปกินน้ำมะม่วงปั่นน้ำแตงโมปั่นเธอบอกว่าจะกินสลับไปสลับมาเรื่อยๆแต่ขออย่างนึงเวลาไปกินในร้านอาหารบอกอย่าใส่น้ำตาลและอย่าใส่เกลือแค่ปั่นอย่างเดียวพอ
1: แต่ผมจะไทยว่า結構若返りの食材が豊富なんですよ
0: คุณหมอบอกนะครับว่าที่ประเทศไทยมีอาหารที่กินแล้วทำให้เรากลับมาเป็นย้อนวัยได้นะแต่อย่าใส่เกลืออย่าใส่น้ำตาลครับ
4: ดูให้รู้
3: เช็คสภาพผิวแล้วมาเช็คเรื่องภายในให้ละเอียดยิ่งขึ้นไปอีกค่ะรายละเอียดยิบย่อยมากๆเลยค่ะ
0: ต่อจากนี้ไปนะจะมีการเช็คนะครับว่าในร่างกายเรามีโลหะหนักหรือสิ่งแปลกปลอมอยู่ในร่างกายเราหรือเปล่าเพราะไอ้สิ่งแปลกปลอมพวกนั้นจะทำให้ร่างกายเราแก่ในทางเดียวกันเราก็จะตรวจด้วยว่าในร่างกายเราขาดสารอาหารอะไรขาดพวกแร่ธาตุอะไรหรือวิตามินอะไร
1: คุณ
0: ก็
1: ได
0: ้เอาแอลกอฮอล์เช็ดตรงนี้ก่อนครับตรง
1: これで今から解析始まります
0: 。ร้อยกำลังตรวจแล้วครับ
1: 緑色は足りてるものです。
0: นี่ก็คือสีเหลืองก็คือเราขาดแล้วก็สีเขียวคือเรามีอยู่ตอนนี้ผมดูแล้วมีโลหะหนักเนี่ยดูดิเยอะแยะเลยนะ AI นี่คืออลูมิเนียมแล้วก็มี AG ก็คือนะเงินคนที่มีนะเงินเยอะก็คือในฟันหรือเปล่าฟันที่เป็นเงินอุดอยู่หรือเปล่าถ้าที่ดูนะฮะอันนี้คือสีเหลืองสีเหลืองคือสิ่งที่ขาดซึ่งตอนนี้ผมขาดประมาณ 5-6 อย่างซึ่งไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ถ้าบางคนนะฮะอาจจะเป็นสีแดงแล้วก็ขาดเยอะเลยนะครับผมอาจจะมีโลหะหนักก็คือปลอดเยอะอาจจะอยู่ในปลาที่ผมกินเยอะก็ได้ผมกินปลาเยอะอาจจะในนั้นก็ได้ครับสิ่งที่เรากินเนี่ยนะฮะของผมก็ถือว่าเยอะเกินแต่ว่าไม่ได้ถือว่าเส้นแดงเพราะฉะนั้นฮะวิธีการอย่างหนึ่งก็คือการทำให้เราเนี่ยมีจุลินทรีย์ที่ดีในลำไส้เราแล้วจะขับพวกนี้ออกไปได้ครับเพราะฉะนั้นในผักชีก็ดีหรือจะเป็นฮาร์บทีก็คือชาสมุนไพรต่างๆนะครับก็สามารถกินแล้วเอามันออกได้ครับ
3: ขอบคุณความรู้มากมายจากคุณหมอที่สามารถนำไปปฏิบัติได้เลยทำวันนี้เก็บแต้มไปเรื่อยๆสุขภาพจะดีได้ภายในเวลาไม่นานค่ะแค่ว่าอย่าหยุดอย่าท้ออย่าเพลินไปกับของอร่อยที่เราชินแต่ทำลายสุขภาพเป็นกำลังใจให้ทุกคนมีสุขภาพดีด้วยตัวเองนะคะพบกับดูให้รู้ได้ใหม่ในครั้งหน้ากับเรื่องราวในญี่ปุ่นที่คุณไม่เคยเห็นดูให้รู้รู้ให้ลึกสวัสดีค่ะ Fuji Sensei ไปลองใช้บริการที่ชีวิตนี้ไม่เคยลองมาก่อนกับร้านแนว JK ที่ว่ากันว่าจะได้เจอเด็กสาวในชุดนักเรียนมาให้บริการบีบนวดซึ่งร้านเหล่านี้คือหนึ่งในช่องทางที่อาจทำให้เกิดการล่อลวงทางเพศกับเด็กวัยรุ่นญี่ปุ่นได
0: ้ตอนเธออายุ14โดนคุณพ่อตีหนักเกือบจะเสียชีวิตเคยได้ยินคำว่าเด็กหนีออกจากบ้านไหมคำว่าเด็กหนีออกจากบ้านไม่ใช่เด็กหนีออกจากบ้านนะแต่ขอเปลี่ยนภาษาใหม่เป็นเด็กที่กลับบ้านไม่ได
3: ้ติดตามได้ไหนดูให้รู้ตอนสาวมัธยมญี่ปุ่นจุดขายหรือจุดตายธุรกิจดาร์กวันอาทิตย์นี้เวลา 11:00 น.ทางไทย PBS

0: จริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุนทเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมดะมยังสุทธะภะคะวะโตภุพพะภากะนะมะคารังโรปะเส

ย PBS ยุติการแพร่ภาพออกอากาศเพื่อรณรงค์ประหยัดพลังงานและเริ่มแพร่ภาพอีกครั้งในเวลา 5:00 น.ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: จริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมดมยังสุทัตระตะวะโตปุพพะกะนมะคารังโรมะเสยัง

0: เหตุเกิดแต่เรายังไม่เกิด
1: ผมอยากรู้ว่า
2: ถ้าให้นึกถึง
3: 6ตุลา
2: เราจะนึกถึงอะไรเป็นอย่างแรก
0: เมนูอาหารและข้าวมื้อแรกหลังจากเหตุการณ์6ตุลาคือเมนูอะไร
4: คือไม่ได้กินข้าวมันเทศต้ม
0: อยากรู
5: ้ณตอนนั้นน่ะเพลงอะไรฮิตที่สุด
2: เขียนตอนขึ้นปี2เฟคนิวในวันนั้นนะคะกับเฟคนิวในวันเนี้ย
6: ประมาณประกาศว่าสุด
2: มันต่างกันไหม
7: นิทรรศการ50ปี6ตุลา Scenes of Octจากรอยแผลสู่อนาคตที่จะพาย้อนมองเหตุการณ์6ตุลา2519ผ่านงานศิลปะภาพยนตร์ดนตรี
2: เปิดพื้นที่ให้คนหลายรุ่นวัยมาพบปะแลกเปลี่ยนกันด้วย
7: ยิ่งคุณรู้จักประวัติศาสตร์คุณจะเข้าใจอนาคตมากขึ้น
8: ข่าวไทย PBS ร่วมฝ่าวิกฤตน้ำท่วมปรับเนื้อหารายงานสดจากในพื้นที่โดยทีมข่าวทั่วประเทศ
9: น้ำยังคงท่วมสูง
10: ปราจีนบุรียังคงวิกฤตครับ
8: ระดมผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์สถานการณ์ตรงจุด
11: ถ้า2002จะท่วมใครบ้าง
12: ด้านหนึ่งไปออกเจ้าพระยาซึ่งออกได้ช้าเพราะว่าน้ำยังมาเติมเยอะอยู
8: ่สื่อสารข้อมูลเตือนภัยประสานการช่วยเหลือฟื้นฟูจนกว่าจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ
13: พื้นที่ตรงนี้นะคะจุดที่เป็นครัวกลางที่มีการบริจาคจะอยู่ด้านนอก
8: อัปเดตข่าวสารทันเหตุการณ์ได้ตลอดทั้งวันในทุกช่วงข่าวไทย PBS ช่องหมายเลข3และทางออนไลน์ไทย PBS

0: ดงามในความหลากหลายร่วมรากเดียวกันตอนพิเศษวันเสาร์ที่10ตุลาคมนี้14:30 น.ทางไทย PBS
1: หลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภา

นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีครับ
1: วันใหม่ไทย PBS มาแล้วครับเช้านี้พบกัน9ตุลาคม2569คุณผู้ชมอยู่กับผมเชอสารศรีสัจจังครับ
2: ดิฉันสิริมาทรงกลิ่นค่ะ
3: และผมวัตรชัยปราดอุดมครับ
2: ร่วมเปิดประเด็นข่าวชวนคิดชวนคุยกับเรา3คนได้ทุกช่องทางเช่นเคยค่ะ
1: เช้านี้เติมน้ำมันกันแพงขึ้นนะครับคุณผู้ชมที่เติมน้ำมันอะไรที่ลงท้ายด้วย20ลงท้ายด้วย85อันนี้จะราคาเท่าเดิมแต่นอกนั้นขึ้นหมดเลยครับดูราคาน้ำมันเช้าวันนี้กันหน่อยครับปรับขึ้นอีก75สตางค์ต่อลิตรนะครับเช้าวันนี้ดีเซล B20 ลงท้ายด้วย20เท่าเดิมครับยังไม่ปรับขึ้น37บาท19สตางค์ต่อลิตรดีเซลธรรมดาขึ้นไปอีก75สตางค์ต่อลิตรครับอยู่ที่42บาท94สตางค์ต่อลิตรเบนซินทะลุ50แล้วนะครับ50บาท43สตางค์ต่อลิตรครับแก๊สโซฮอล์95 41บาท44สตางค์ต่อลิตรแก๊สโซฮอล์91 41บาท7สตางค์ต่อลิตรแก๊สโซฮอล์ E20 เท่าเดิมครับ35บาท69สตางค์ต่อลิตรและแก๊สโซฮอล์ E85 31บาท63สตางค์ต่อลิตรไม่เปลี่ยนแปลงนะครับวันนี้ใครเติมน้ำมันบางกลุ่มก็อาจจะต้องจ่ายเงินเพิ่มมากขึ้นนะครับคุณผู้ชมก็แน่นอนนะครับเป็นผลมาจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางด้วยส่วนหนึ่งแล้วปรากฏว่าการที่ราคาน้ำมันตลาดโลกปรับขึ้นในช่วงวัน2วันมานี้อย่างมีนัยยะสำคัญมีประเด็นเรื่องของพายุเฮอริเคนในอ่าวเม็กซิโกด้วยครับคุณผู้ชมล่าสุดเนี่ยก็มีรายงานว่าบริษัทที่ขุดเจาะน้ำมันลงกลั่นน้ำมันหลายแห่งต้องปิดชั่วคราวแล้วมีการอพยพคนออกจากพื้นที่อ่าวเม็กซิโกครับเพราะว่าพายุค่อนข้างแรงนะครับปรากฏว่าทำให้ตอนนี้ราคาน้ำมันตลาดโลกเนี่ยคือพุ่งขึ้นอย่างเร็วมากๆเลยก็เดี๋ยวต้องติดตามกันต่อว่ามันจะไปในทิศทางไหนจะขึ้นไปมากกว่านี้หรือเปล่า
2: ค่ะสำหรับราคาน้ำมันในบ้านเรานะคะคุณผู้ชมมีการเปลี่ยนแปลงเดือนนี้เนี่ยค่ะถือว่าเป็นรอบที่2แล้วโดยก่อนหน้านี้เนี่ยค่ะคือเมื่อวันที่2ก็มีการปรับราคาขึ้นมานะคะ75สตางค์ก็เป็นการปรับช่วงค่ำๆเหมือนกันหลายคนก็บอกว่าคือเติมไม่ทันก็ต้องรับสภาพกันไปนะแล้วก็คือราคาน้ำมันโดยเฉพาะดีเซลเนี่ยค่ะก็ปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันท่ามกลางการตั้งคำถามนะคะจากประชาชนผู้บริโภคว่ารัฐบาลจะมีมาตรการเพิ่มเติมในการดูแลค่าครองชีพท่ามกลางที่หลายๆคนบอกว่าเศรษฐกิจก็ไม่ดีน้ำก็ท่วมด้วยนะคะแล้วก็ราคาสินค้ามีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะ
3: ครับนี่เฉพาะแค่เดือนตุลาคมนะคุณผู้ชมแต่ถ้าเกิดย้อนไปกันยาเนี่ยคือจริงๆปรับขึ้นต่อเนื่องและยังไม่มีวี่แววว่าจะปรับลงเลยหลายคนบอกว่าจริงๆรออยู่แต่ว่าเมื่อวานนี้พอประกาศออกมาก็ยังบวกต่อเนื่องนะครับ
2: ค่ะ
1: ครับก็เป็นต้นทุนในการใช้ชีวิตที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับดูเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมนะครับหลายพื้นที่ยังหนักครับโดยเฉพาะที่ปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังว่าแต่ละจุดสถานการณ์เป็นอย่างไรปราจีนบุรีอยากให้โฟกัสที่อำเภอบ้านสร้างนะครับตอนนี้หลายจุดยังคงวิกฤตอยู่หลายพื้นที่มีน้ำท่วมสูงแล้วก็เริ่มส่งกลิ่นเหม็นด้วยจะให้คุณผู้ชมไปดูหมู่บ้านแห่งหนึ่งชุมชนแห่งหนึ่งครับที่ทีมข่าวของเราพยายามจะเข้าไปที่จุดดังกล่าวเพราะว่ามีศูนย์พักพิงที่ชื่อว่าศูนย์พักพิงวัดหนองงูเหลือมจริงๆจุดนี้อยู่ห่างจากตัวเมืองบ้านสร้างไม่ถึงสักประมาณ10กิโลเมตรนะครับแต่การเดินทางไปยากลำบากมากๆครับสถานการณ์น้ำท่วมที่บ้านสร้างปราจีนบุรีตอนนี้หลายพื้นที่น้ำยังสูงอยู่นะครับบางจุดมันเริ่มส่งกลิ่นเหม็นแล้วนะครับมันเป็นเหมือนน้ำนิ่งแบบนี้ครับทีมข่าวได้เดินทางไปสำรวจความเดือดร้อนที่บ้านหนองงูเหลือมตำบลบางพวงครับการเดินทางเข้าไปที่หมู่บ้านแห่ง

0: นี้ต้องบอกว่ายากลำบากมากๆครับต้องขับรถลุยน้ำด้วยความระมัดระวังตอนแรกก็จะผ่านสี่แยกวังกุ้งหรือสี่แยกบ้านสร้างตรงนั้นจะเป็นสี่แยกสำคัญนะครับหลังจากนั้นก็เข้าไปผ่านถนนบ้านสร้างพนมสารคามซึ่งระดับน้ำท่วมค่อนข้างสูงทีเดียวเปลี่ยนรถครับเปลี่ยนไปนั่งรถบรรทุกต่อขับฝ่าน้ำเข้าไปในชุมชนซึ่งถนนก็มีขนาดเล็กไปถึงที่ศูนย์พักพิงวัดหนองงูเหลือมในชุมชนแห่งนี้มีชาวบ้านอพยพมาอาศัยอยู่ที่ศูนย์พักพิง117คนเป็นผู้สูงอายุ8คนจากจำนวนคนในหมู่บ้านทั้งหมด 1,159 คนเวลานี้สิ่งที่ชาวบ้านต้องการมากที่สุดชุดชั้นในครับเสื้อผ้าครับเพราะว่าตอนหนีน้ำพวกเขาบอกว่ามาแต่ตัวสิ่งของต่างๆที่อยู่ในบ้านแทบจะเอามาด้วยไม่ได้ครับชาวบ้านคนหนึ่งที่ทีมข่าวไปเจอคนนี้ครับเธอบอกว่าดีใจมากๆที่ได้เสื้อผ้าชุดใหม
1: ่
0: เพราะว่าก่อนหน้านี้นำเสื้อผ้ามาแจกจ่ายให้กับชาวบ้านคนที่เข้าไปช่วยเหลือเนี่ยนะครับแต่ไม่มีไซส์ของเธอคนอื่นได้เสื้อผ้าใหม่แต่เธอยังไม่มีนะครับเธอไม่ได้เสื้อผ้าในเวลานั้นจึงบอกทางเจ้าหน้าที่ว่าถ้ามีโอกาสแล้วกลับเข้ามาอีกช่วยนำเสื้อผ้าใหม่มาให้หน่อยนะครับซึ่งเธอก็ไม่คิดว่าเจ้าหน้าที่จะกลับมาแล้วก็นำเสื้อมามอบให้จริงครับ
2: ตอนอพยพมาเนี่ยเห็นบอกว่าเตรียมเสื้อผ้ามาไม่ทันถูกไหม
3: ใช่ค่ะ
2: เอามาน้อยเหรอหรือว่าเอามาเท่าไหร่
3: เอาออกมาไม่ทันที่กู้ภัยเขาเร่งออกมา
2: เพราะตอนนั้นคือน้ำมันเร็วใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
2: แล้วกลับไปเอาที่บ้านได้ไหม
3: ไม่ได้น้ำลึกค่ะ
2: น้ำลึกมากใช่ไหม
3: ใช่
2: ท่วมถึงไหนที่บ้านเรา
3: ท่วมถึงหน้าอก
2: หน้าอกเลยอ
3: ่
2: ะ
3: ใช่
2: แล้วน้ำมันไหลแรงใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
2: ก็เลยเข้าไปในบ้านไม่ได้
3: ค่ะ
2: แล้วเห็นบอกว่าเราบอกเจ้าหน้าที่ว่าช่วยหาเสื้อผ้าให้เราหน่อยใช่ไหม
3: พอดีว่าเจ้าหน้าที่เขาเอาเสื้อผ้ามาแจกแล้วเขาบอกไม่มีตัวใหญ
2: ่คือคนอื่นได้แล้วหนูไม่ได้ถูกไหม
3: ใช่ค่ะเขาก็เลยบอกแต่เขาจะหามาให้ตอนแรกเขาไม่ได้คิด
2: ไม่ได้คิดว่าจะได้ใช่ไหม
3: ใช
2: ่ค่ะแต่ตอนนี้ก็ได้แล้ว
3: ใช
2: ่ได้มากี่ชุด
3: สี่ชุด
2: สี่ชุดเลยหรอเป็นไงหน้ามันดีขึ้นแล้ว
3: ดีใจเลย
2: ดีใจใช่ไหมจะได้มีเสื้อผ้าเปลี่ยน
0: นะคุณผู้ชมอย่างที่บอกไปว่าจริงๆจุดนี้เนี่ยห่างจากตัวอำเภอบ้านสร้างตัวเมืองอะครับแค่10กิโลแต่การจะเข้าไปในช่วงเวลานี้มันทำได้ยากมากครับความช่วยเหลืออะไรต่างๆคือต้องเปลี่ยนรถต้องใช้รถบรรทุกเข้าไปบางจุดอย่างที่ผู้ประสบภัยบอกน้ำสูงถึงอกถ้าถึงอกนี่ต้องนั่งเรือกันแล้วนะครับจุดนี้ก็ถือว่าหนักมากจริงๆตอนนี้ปราจีนบุรีได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม7อำเภอ65ตำบล691หมู่บ้านมี37ชุมชนนะครับรวม 60,000 กว่าครัวเรือนและมีผู้เสียชีวิตแล้วถึง19คนเกิดจากไฟฟ้าช็อต4คนรวมทั้งมีจมน้ำด้วยถึง15คนด้วยกันนะครับเนี่ยครับบ้านสร้างปราจีนบุรีก็ยังหนักทีเดียวนะครับ
1: การลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่เนี่ยค่ะคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ก็ไปทุกวันนะคะก็แบ่งแยกเป็นสายเพราะว่าการเข้าไปช่วยเหลือเนี่ยค่ะแม้ว่าจะมีความพยายามจะไปพาคนที่ติดอยู่ตามบ้านออกมาเนี่ยคุณรัตนกรเล่านะคะบอกว่าคือไปอ้อนวอนแล้วอ้อนวอนอีกก็ยังไม่ออกมาเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องมีการปรับรูปแบบการช่วยเหลือเพราะว่าจะต้องมีการส่งอาหารให้กับคนที่อยู่ที่บ้านเนี่ยค่ะทุกๆวันก็บางชุมชนเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเขาก็เลยอาจจะแบบว่าแบ่งเป็นจุดเวลาจุดรับอาหารเช้าก็ไปวางไว้จุดหนึ่งหลังจากนั้นก็จะให้ผู้นำชุมชนเนี่ยค่ะมารับตรงจุดดังกล่าวแล้วก็เอาไปแจกจ่ายสำหรับคนที่อยู่ตามบ้านนะคะกลางวันก็เช่นเดียวกันแล้วก็รวมไปถึงตอนเย็นด้วยเพราะว่าที่บ้านสร้างนี่ต้องยอมรับนะคะถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่ต้องใช้เวลาค่อนข้างนานกว่าน้ำจะลดนะคุณผู้ช
0: ม
1: ที่บ้านสร้างเนี่ยมีอีกประเด็นหนึ่งที่ถือว่าเป็นประเด็นดราม่านั่นก็คือคำสั่งย้ายในอำเภอบ้านสร้างปราจีนบุรีนะคะมีการวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะเลยค่ะโดยเฉพาะการใช้ถ้อยคำและก็มีการตั้งคำถามถึงการใช้อำนาจล่าสุดกรมการปกครองมีคำสั่งย้ายในอำเภอบ้านสร้างค่ะให้ไปเป็นนายอำเภอที่อำเภอลำสนธิจังหวัดลพบุรีค่ะน้ำท่วมที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีหลายพื้นที่ยังคงสูงนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ประเด็นหนึ่งที่มีการพูดคุยกันก็คือเรื่องของการย้ายในอำเภอเนี่ยค่ะก็มีการเผยแพร่คำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 2681/2569ลงวันที่7ตุลาคม2569เรื่องการย้ายข้าราชการตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง2รายค่ะโดยให้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งในวันที่9ตุลาคม2569เป็นต้นไปก็คือวันนี้นะคะ1. นายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒินายอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีให้ดำรงตำแหน่งนายอำเภอลำสนธิจังหวัดลพบุรี 2. นายนฤทธิ์ปลักกวงณ อยุธยานายอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วให้ดำรงตำแหน่งนายอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีนั่นหมายความว่าที่บ้านสร้างเนี่ยจะมีนายอำเภ
0: อ
1: มาประจำที่อำเภอนี้แล้วนะคะ
0: ส่วนท่านนายอำเภอเศรษฐวุฒิจากตอนแรกที่ย้ายเข้ามาที่โรงเรียนในอำเภ
1: อ
0: ก็ได้ไปดำรงตำแหน่งในอำเภอที่ลำสนธิ
1: ขณะที่นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็บอกนะคะว่าทราบข้อมูลจากนายชนาทิพย์โคกมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีนายกอบจและผู้นำท้องถิ่นถึงปัญหาการรับมือและช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีจากนั้นก็มีการรายงานตรงให้กับนายกได้รับทราบแม้ว่านายอำเภอบ้านสร้างจะใช้วิธีการทำงานผ่านโซเชียลมีเดียแต่ว่าในการปฏิบัติหน้าที่จริงการสื่อสารหรือว่าการตอบสนองนโยบายไม่เป็นไปตามที่ปรากฏในสื่อออนไลน์นะคะเพราะหน้างานน้ำท่วมอำเภอบ้านสร้างยังหนักและไม่ได้รับการระบายจึงต้องมีการปรับนายอำเภอออกนอกพื้นที่ค่ะ
4: นะครับเพราะฉะนั้นท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านไม่ได้เป็นคนที่ไปสั่งท่านอธิบดีกรมการปกครองในการที่ให้เกษียณหนังสือหรือให้ย้ายท่านในอำเภอแต่อย่างใดเลยนะครับแล้วก็หลังจากที่ท่านอธิบดีกรมการปกครองได้ลงนามในหนังสือแล้วนั้นเนี่ยเราก็เพิ่งไปเห็นเหมือนกันว่ามีจดหมายของท่านผู้ว่าก็แปลว่าท่านอธิบดีเนี่ยรู้อยู่แล้วนะครับแล้วท่านก็ผมคิดว่าท่านก็รู้อยู่แล้วและท่านก็รอดูว่าถ้าเกิดว่าท่านผู้ว่าเกษียณไปแล้วรองผู้ว่าขึ้นมาเป็นรักษาการผู้ว่าแล้วมันจะมีเนื้อหาหรือพฤติกรรมหรือว่ารายละเอียดอื่นๆแตกต่างกันไปไหมก็ปรากฏว่าไม่มีก็เป็นที่มาที่ไปที่ท่านรองผู้ว่าก็รายงานก็เป็นที่มาของการลงนามในหนังสือเพื่อที่จะเอาท่านนายอำเภอนั้นออกจากพื้นที่ก่อน
1: นายพลพีบอกอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมบอกว่ากรณีการทำงานของนายอำเภอเนี่ยค่ะต้องมองอย่างรอบด้านแม้จะมีคนสนับสนุนแต่ก็มีคนสะท้อนปัญหาเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการทำงานแล้วก็การดูแลประชาชนที่ไม่ทั่วถึงค่ะ
4: ก็จริงๆเราก็ต้องมาคิดนะครับอย่างยกตัวอย่างตัวเองก็ได้อย่างที่เราลงไปปฏิบัติหน้าที่เหรียญไม่มี2ด้านเสมอครับคือความเป็นจริงกับโลกออนไลน์มันอาจจะแตกต่างกันนะครับทางนี้ทางนั้นก็ขอช่วยเหลือพี่น้องประชาชนหน้างานจริงๆอ่ะนะครับโซเชียลมีเดียก็เป็นอีก1วิธีการในการสื่อสารทั้ง2ทางคือพี่น้องประชาชนที่ได้ความเดือดร้อนก็อาจจะมีข้อความมีไดเรกมีอะไรมานะครับแล้วก็ผู้ที่ไปปฏิบัติหน้าที่ก็อาจจะนำเสนอตัวเองว่าลงไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างไรเพราะนั้นเหรียญมันมี2ด้าน
1: บุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรงทั้งการเสนอเรื่องแล้วก็การเซ็นย้ายก็คือนายวีรพันธ์ดีอ่อนค่ะอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีก็มีการชี้แจงกับทีมข่าวไทย PBS นะคะโดยระบุว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยมาจากปัญหาการทำงานแล้วก็การบริหารจัดการในพื้นที่ซึ่งมีมาก่อนน้ำท่วมนะคะแล้วก็เห็นได้ชัดเจนขึ้นเมื่อเข้าสู่สถานการณ์วิกฤตที่อำเภอบ้านสร้างเนี่ยค่ะเป็นพื้นที่ท้ายน้ำต้องรับมวลน้ำจากพื้นที่ด้านบนจึงต้องเตรียมแผนรับมือแล้วก็ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยกลับไม่เป็นไปตามที่ควรจะเป็นนะคะแม้ทางจังหวัดพยายามส่งอาสาสมัครยานพาหนะสิ่งของช่วยเหลือแล้วก็จัดตั้งโรงครัวเพื่อสนับสนุนแต่บางเรื่องไม่สามารถทำตามแผนได้จึงตัดสินใจเสนอเปลี่ยนผู้รับผิดชอบรวมไปถึงรับข้อมูลและเสียงสะท้อนจากผู้นำท้องถิ่นและคนในพื้นที่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมด้วยค่ะ
5: คนบ้านข้างทนทุกข์ทรมานมาตลอด4ปีเต็มที่เขาเป็นในอำเภอเนี่ยผมว่าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคงจะมีผมนี่แหละนะครับที่จะกล้าที่จะตัดสินใจที่จะเอาเขาออกนอกพื้นที่ซะเพราะมิฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าคำสั่งในช่วงหลังตุลาเนี่ยแต่งตั้งยกย้ายถ้าเขายังไม่ไปไหนอีกนะชาวบ้านก็ต้องทนทุกข์ต่อเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมคิดแล้วคิดอีกนะครับก่อนที่จะลงนามในหนังสือรายงานไปที่อธิบดีกรมการปกครองว่าในฐานะที่เป็นผู้กำกับชาของนายอำเภอเขาเนี่ยว่าควรที่จะยกย้ายคนนี้ออกไปนอกพื้นที่ซะซึ่งมันก็เป็นเสียงจากชาวบ้านที่เขาเห็นตัวตนจริงๆของนายอำเภอเพราะฉะนั้นผมว่ามันเป็นเรื่องของการบริหารมากกว่าในเรื่องของการปลัดแกล้งครับ
1: ส่วนที่มีคนพูดถึงกรณี นายอำเภอบ้านสร้างเป็นผู้ตรวจสอบพื้นที่แล้วก็โรงงานทุนจีนเนี่ยค่ะนายวีรพันธ์เองก็เคยตั้งที่ปรึกษาเป็นชาวจีนด้วยนะคะเป็นที่มาของการถูกสั่งย้ายหรือไม่เรื่องนี้นายวีรพันธ์ยืนยันนะคะว่าการตรวจสอบโรงงานทุนจีนในครั้งนั้นเป็นการสั่งการของตนเองค่ะ
5: อ๋อไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมเนี่ยเป็นคนสั่งเองนะที่สั่งให้ไปสำรวจพื้นที่บ่อลูกรังเก่าเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยแล้วก็มอนิเตอร์พนักงานเบอร์ต้องมีหน้าที่ที่จะตั้งสั่งการให้ท้องที่ท้องถิ่นในพื้นที่ของตัวเองเนี่ยไประมัดระวังไปมอนิเตอร์ในเรื่องของการลักลอบนำขยะอันตรายเข้ามาทิ้งในพื้นที่ผมสั่งเองทั้งนั้นนะครับเขาไม่ได้คิดเองหรอกและที่สำคัญคือเขาก็ไม่ได้ไปต่อต้านอะไรหรอกฮะเพราะว่าเขาทำตามคำสั่งอย่างเดียวเพราะว่าแต่เขาสามารถสร้างมาเป็นคอนเทนต์ได้ทำให้คนเข้าใจผิดเยอะแยะมากมาย
0: ทางด้านนายชนาธิปโคกปณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีครับในฐานะรักษาการผู้ว่าปราจีนบุรีบอกว่าไม่ปฏิเสธว่าที่ผ่านมาในอำเภอบ้านสร้างลงพื้นที่และทำงานจริงแต่ท่านมีปัญหาเกี่ยวกับการบริหารภาพรวมโดยเฉพาะการเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมที่ล่าช้าและมีปัญหาเรื่องของการประสานงานกับหน่วยงานในจังหวัดและหน่วยงานภายนอกด้วยครับ
6: จังหวัดก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าท่านไม่ทำงานนะครับท่านทำงานก็ตามสไตล์ของท่านนะครับแต่ว่าในเรื่องของการบริหารในภาพรวมเนี่ยนะครับโดยท่านผู้ว่าการจังหวัดเนี่ยในฐานะผู้จัดการเหตุการณ์เนี่ยท่านมองภาพสูงภาพกว้างนะครับท่านจะเห็นว่าการบริหารงานเนี่ยของบ้านสร้างเนี่ยมันมีปัญหาอุปสรรคอย่างไรนะครับประการแรกก็คือความล่าช้านะครับความล่าช้าของการเตรียมนะครับอันนี้คือการป้องกันเนี่ยคือการเตรียมนะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ท้ายน้ำต้องมีเวลาในการเตรียมการมากกว่านี้แต่ว่าท่านก็ยังหมายความว่าท่านอาจจะมีคลิปมีอะไรออกไปว่าท่านได้ประชามพันนำรถขึ้นที่สูงที่อะไรต่างๆนะครับแจ้งเตือนชาวบ้านเนี่ยนะครับแต่ว่าในทางในข้อเท็จจริงเนี่ยนะครับมันก็อาจจะไม่สอดคล้องนะครับกับเรื่องของการนำเสนอเท่าไหร
0: ่ขณะที่นายสุทธิพงษ์จุนเจริญอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านโพสต์ถึงเรื่องนี้ตั้งแต่วันที่มีคำสั่งย้ายเลยนะครับคือใจความท่านบอกว่าไม่เชื่อว่าในอำเภอบ้านสร้างจะมีพฤติกรรมตามที่ถูกกล่าวหาต่อมาได้โพสต์ยืนยันว่าไม่ได้ตัดสินว่าใครถูกใครผิดแต่อยากจะให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาเรื่องนี้อย่างรอบคอบครับล่าสุดโพสต์ภาพข่าวที่ทางอดีตผู้ว่าปราจีนบุรีให้สัมภาษณ์กล่าวหาในอำเภอบ้านสร้างว่ามีแต่ทำคอนเทนต์และระบุว่าเป็นคนประเภทเดียวกับปลัดเก่งซึ่งหมายถึงนายสุทธิพงศ์อดีตปลัดมหาไทยนะครับจึงทำให้นายสุทธิพงศ์เขียนโพสต์นี้แล้วก็เขียนข้อความว่าเชิญสาธุชนพิจารณากันเองครับนี่ข้อความก็ตามนี้เลยนะครับแล้วก็ยังมีปฏิกิริยาจากอดีตคนมหาไทยด้วยนะครับอย่างเช่นนายจิรเกียรติภูมิสวัสดิ์อดีตผู้ราชการจังหวัดกาญจนบุรีที่ท่านออกมาตั้งคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับบ้านเมืองในลักษณะที่ทุกอย่างกลับตลบัดตรงกันข้ามกับสิ่งที่ควรจะเป็นครับ
7: คุณผู้ชมพอพูดถึงในพื้นที่ภาคตะวันออกจริงๆมันมีหลายประเด็นที่ต้องตามกันต่อนอกจากปัญหาเรื่องของน้ำท่วมนอกจากประเด็นทางการเมืองแล้วยังมีอีกหนึ่งประเด็นที่คนในพื้นที่กังวลก็คือเรื่องของขยะพิษกับอุตสาหกรรมนะครับโดยเฉพาะในช่วงของภัยพิบัติแบบนี้ถูกพูดถึงกันเพิ่มมากขึ้นครับถ้าไปดูภาพน้ำท่วมที่ผ่านมาคือหลายคนก็กังวลด้วยเหมือนกันว่าจะมีเรื่องของการบริหารจัดการอย่างไรล่าสุดมีข้อเสนอให้ทบทวนกฎหมายควบคุมผู้ประกอบการที่ต้องเพิ่มความเข้มคนเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของเงินกองทุนที่จะนำมาใช้ฟื้นฟูเยียวยาหากเกิดมลพิษรั่วไหลออกมาครับตัวอย่างที่เห็นได้ชัดมากที่สุดนะครับก็คือกากอุตสาหกรรมจำนวนกว่า 123,000 ตันที่ยังถูกทิ้งไว้ภายในโกดังบริษัทวินโปรเซสจำกัดอยู่ที่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองครับตอนนี้ทั้งหมดเนี่ยไม่สามารถขนย้ายออกไปกำจัดบำบัดได้ทั้งหมดเพราะงบประมาณไม่เพียงพอครับมีข้อมูลจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมระบุบอกว่าที่ผ่านมาสามารถขนย้ายอลูมิเนียมดรอสซึ่งอยู่ในโกดังที่ถูกไฟไหม้ช่วงปี2567ออกไปกำจัดได้จำนวน 5,000 ตันโดยใช้เงินของบริษัทที่เคยวางประกันเอาไว้ต่อศาลทีนี้พอมาปี2568ครับรัฐบาลก็ต้องใช้งบประมาณกลางในการจัดการของเสียที่กองนอกอาคารอีกกว่า 4,000 ตัน ทย PBS ได้ข้อมูลเพิ่มเติมจากอุตสาหกรรมจังหวัดระยองบอกว่ากากอุตสาหกรรมที่เหลือได้รับการจัดสรรงบประมาณ450ล้านบาทจากโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนกรณีเรื่องของการป้องกันการรั่วไหลช่วงหน้าฝนเบื้องต้นก็ใช้เงินสนับสนุนจากผู้ประกอบการโรงงานรายอื่นๆในจังหวัดสร้างคันดินล้อมรอบโรงงานแล้วก็มีการจัดทีมเฝ้าระวังบ่อพักน้ำในโรงงานอย่างใกล้ชิดเสริมความแข็งแรงของแนวคันดินต่อไปครับ
8: ปลายเดือนกันยานะครับเราเป็นห่วงมากเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยทางโซนตะวันออกฝนตกหนักนะครับระยองเองเป็นส่วนที่ได้รับผลกระทบหนักเลยในช่วงนั้นนะครับเราก็เจ้าที่ก็ลงไปตรวจสอบแล้วเรามองว่ามันมีความเสี่ยงทางด้านคันเล็กที่อยู่ทางด้านสวนอุ่นเทียบเป็นบ่อเล็กเราก็เลยเอาแบ็คโฮเข้าไปประสานแบ็คโฮเข้าไปนะครับในการปรับคันแล้วก็ขอจากเหมืองที่เราดูแลอยู่ในพื้นที่เนี่ยให้ช่วยเอาหินมาถมเพิ่มแต่มองประเมินแล้วก็ยังไม่พอก็เลยอาศัยว่าใช้แผ่นซีเมนต์เข้าไปตั้งแนวกั้นเข้าไปอีกเสริมเข้าไปพร้อมกับหิน
7: คำถามคือแล้วมาตรการในการควบคุมระยะยาวนี่จะทำอย่างไรต่อไปนะครับเบื้องต้นมีข้อมูลแบบนี้คุณผู้ชมกระทรวงอุตสาหกรรมเขาบอกว่าอยู่ระหว่างการผลักดันร่างกฎหมายจัดการกากอุตสาหกรรมนะครับเพื่อเข้าไปกำหนดทิศทางควบคุมเรื่องของกากของเสียที่จะควบคุมได้ตั้งแต่ต้นทางทีนี้เดี๋ยวต้องรอกันก่อนเพราะว่าอยู่ระหว่างการผลักดันร่างกฎหมายที่เกิดขึ้นก็ต้องดูว่าท้ายที่สุดแล้วกฎหมายฉบับนี้จะสามารถช่วยเหลือต้นทางเรื่องของกากอุตสาหกรรมอย่างไรต่อไปด้วยนะครับ
0: ประเด็นเรื่องของการป้องกันสารพิษสารเคมีรั่วไหลในช่วงที่มีสถานการณ์น้ำท่วมอันนี้น่าสนใจนะครับมันมีกรณีที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราปลาบึกคุณผู้ชมตัวใหญ่ๆตายยกบ่อเลยก็เข้าใจว่าน่าจะเกิดจากน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมมันรั่วไหลในช่วงน้ำท่วมครับนี่เป็นภาพขณะที่รถแบ็คโฮและรถบรรทุกของอบต.ศาลาแดงอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทรานำเข้าไปในพื้นที่แล้วก็ตักปลาบึกออกนะครับคุณผู้ชมลองดูสภาพปลาบึกเนี่ยตายกันหมดเลยนะครับตัวใหญ่ๆแบบนี้ครับจุดนี้เป็นบึงปลาบึกเนื้อที่ประมาณ20ไร่อยู่ในซอยอยู่รุ่งเรืองหมู่13ตำบลศาลาแดงเขาค่อยๆตักปลาบึกออกมาโอ้โหคุณผู้ชมลองเทียบขนาดกับรถแบ็คโฮนะแล้วดูตัวปลาบึกใหญ่ขนาดนี้นะครับกองตายกันแบบนี้ครับลอยน้ำกันเต็มเลยนะครับพยายามที่จะเคลื่อนย้ายซากปลาบึกหลังจากที่พบจำนวนมากตายอยู่ที่นี่เบื้องต้นเจ้าของบ่อคาดว่าสาเหตุอาจจะเกิดจากน้ำเสียจากโรงงานที่ไหลเข้ามาภายในบ่อครับเนื่องจากช่วงที่ผ่านมาเกิดฝนตกมีน้ำท่วมในพื้นที่โรงงานก่อนที่น้ำมันจะทะลักออกมาแล้วก็ไหลเข้าสู่บริเวณบ่อปลาทำให้คุณภาพน้ำภายในบ่อปลามันเปลี่ยนแปลงและปลาจำนวนมากก็เริ่มตายล่าสุดเนี่ยครับเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทราลงพื้นที่แล้วนะครับเอาอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือไปตรวจวัดคุณภาพน้ำและเก็บตัวอย่างน้ำในบ่อเพื่อที่จะนำไปตรวจสอบในห้องปฏิบัติการในแบบละเอียดนะครับโดยเฉพาะค่าปริมาณออกซิเจนในน้ำคือเบื้องต้นตรวจสอบพบว่ามันต่ำกว่าปกติจริงแต่ว่าเดี๋ยวจะเข้าห้องแลบอีกทีนึงเพื่อหาสาเหตุว่าที่ออกซิเจนในน้ำมันต่ำลงแบบนี้มันเกิดจากอะไรกันแน่และเกี่ยวข้องกับการตายของปลาหรือไม่ครับ
9: มองด้วยสายตาน่าประมาณ300ตัว
10: แล้วหลังจากที่บรรทุกปลาเนี่ยเก็บพวกซากปลาเราจะไปที่ไหน
9: ไปขอใช้ที่เอกชนขอไปขุดเพื่อปลาไปลงแล้วก็โปรยปูนขาวแล้วกบฝัง
10: แล้วสมมติถ้าเราเอาปลาออกหมดแล้วเนี่ยหลังจากนี้บ่อเนี่ยเขาจะทำยังไงต่อครับ
9: ก็ต้องบริหารจัดการน้ำให้น้ำเสียกลับเป็นน้ำดีวิธีการจัดการก็ต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญไม่ว่าจะเป็นทางสิ่งแวดล้อมจังหวัดหรือเขตเพราะเราไม่เชี่ยวชาญโดยตรงขณะเดียวกันไม่รู้จะระบายไปทางไหนช่วงนี้น้ำมันก็คงต้องหาวิธีทางวิทยาศาสตร์
0: คุณผู้ชมแสดงความเห็นกันมาเยอะมากนะเห็นปลาแล้วก็รู้สึกเสียดายเนา
7: ะ
0: แล้วก็สงสารเจ้าของบ่อด้วยเหมือนกันนะครับดูประเด็นเรื่องของการระบายน้ำในแม่น้ำบางปะกงกันต่อนะครับล่าสุดเมื่อวานนี้ทีมข่าวพบว่าทางกองทัพเรือได้นำเรือผลักดันน้ำ30ลำเข้ามาติดตั้งเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำและเร่งผลักน้ำลงสู่อ่าวไทยให้เร็วที่สุดโดยเรือผลักดันน้ำทั้ง30ลำแบ่งติดตั้งออกเป็น3จุดจุดแรกบริเวณสะพานหน้าเขื่อนทดน้ำบางปะกงตำบลบางแก้วอำเภอเมืองฉะเชิงเทราจุดที่2บริเวณสะพานเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ซึ่งจุดนี้มีเรือผลักดันน้ำอีก10ลำผลักดันน้ำในแม่น้ำบางปะกงที่มาจากจุดแรกบริเวณเขื่อนรดน้ำบางปะกงแล้วก็จะดันน้ำผ่านไปยังพื้นที่อำเภอบ้านโพและเข้าสู่พื้นที่บางปะกงครับซึ่งเป็นจุดที่3ที่กองทัพเรือนำเรือผลักดันน้ำไปติดตั้งอีก10ลำเพิ่มอีก10ลำนะครับบริเวณสะพานมอเตอร์เวย์ตำบลท่าสะอ้านอำเภอบางปะกง

0: ที่จะดันน้ำในแม่น้ำบางปะกงลงสู่อ่าวไทยที่ตำบล2คลองอำเภอบางปะกงสำหรับเรือผลักดันน้ำแต่ละลำมีศักยภาพในการช่วยผลักดันน้ำได้ประมาณ 100,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันหากเรือทั้ง30ลำสามารถเดินเครื่องได้อย่างเต็มประสิทธิภาพจะช่วยเร่งการเคลื่อนตัวของน้ำได้ประมาณ3ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันก็จะเพิ่มความเร็วในการระบายน้ำจากพื้นที่ตอนบนลงสู่ทะเลได้นะครับส่วนการปฏิบัติงานล่าสุดเจ้าหน้าที่ประจำจุดบอกว่ามีการเดินเครื่องผลักดันน้ำต่อเนื่องครับทั้งกลางวันกลางคืนจะหยุดเฉพาะในช่วงที่จำเป็นต้องเติมเชื้อเพลิงหรือบำรุงรักษาเครื่องจักรเท่านั้นเพื่อให้ระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้เร็วที่สุดการเร่งผลักดันน้ำยังต้องติดตามแล้วก็ประเมินระดับน้ำในแม่น้ำบางปะกงอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับโดยเฉพาะจังหวะที่มีน้ำทะเลหนุนเนื่องจากถ้าหากระดับน้ำบริเวณปลายทางสูงก็จะทำให้การระบายน้ำจากแม่น้ำบางปะกงสูงลงสู่อ่าวไทยทำได้ช้าลงนะครับแล้วก็อาจจะส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ตอนบนยังทรงตัวและจะยังอยู่ในระดับสูงต่อไปอีกระยะหนึ่งด้วยครับ
1: คุณผู้ชมมาดูในพื้นที่กรุงเทพมหานครกันหน่อยนะคะไม่แน่ใจว่าบ้านคุณผู้ชมเนี่ยได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมกันบ้างหรือเปล่าแล้วก็จัดการแก้ไขปัญหาฟื้นฟูกลับเข้าสู่สภาพปกติกันหรือยังนะคะแต่ถ้าจะไปดูพื้นที่ที่น้ำเริ่มแห้งเข้าสู่ช่วงฟื้นฟูเนี่ยค่ะหลายบ้านทำความสะอาดซ่อมแซมบ้านในกรุงเทพปัญหาหลักคือขยะชิ้นใหญ่อะค่ะคุณผู้ชมคาดการว่าต้องจัดเก็บแล้วก็กำจัดเพิ่มเติมวันละ500ถึง600ตันจากปริมาณขยะปกตินะคะที่ต้องเก็บอยู่แล้ววันละ 9,000 ตันลองไปดูตัวอย่างเขตบางกะปิที่ตอนนี้โอ้โหขยะเยอะมากๆค่ะนี่คุณผู้ชมนี่เป็นตลาดนัดข้างวัดบึงทองหลางเขตบางกะปินะคะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่กรุงเทพมหานครค่ะเปิดให้ประชาชนนำสิ่งของชิ้นใหญ่ๆที่เสียหายจากน้ำท่วมมาทิ้งก็บอกว่าเปิดให้ทิ้งมาแล้ว4วันแต่ว่าเป็นปัญหาเพราะว่าขยะมีจำนวนมากจริงๆนะคะทั้งตู้เตียงฟูกที่นอนโซฟากองเป็นภูเขาเลยค่ะรถแบ็คโฮติดมือคีบรถแท็กเตอร์ก็พยายามโกยไปกองรวมกันตักใส่รถกึ่งพ่วงคอนเทนเนอร์ออกไปนะคะเขาบอกว่าเมื่อวานนี้นำออกไป10กว่าเที่ยวเที่ยวละ20ตันขยะลดลงไปเพียงแค่ครึ่งหนึ่งเท่านั้นยอมรับเลยว่าระบายออกไม่ทันนะคะแม้ว่าเมื่อวานนี้จะปิดรับขยะจากประชาชนก่อน1วันแต่ก็มีเจ้าหน้าที่เทศกิจค่ะคอยแจ้งประชาชนที่ขับรถนำขยะไปทิ้งให้ย้ายไปทิ้งที่ตลาดหัวมุมเขตลาดพร้าวแทนเพราะยังรองรับได้อีกจำนวนมากขยะทั้งหมดนี้นะคะมีรถบรรทุกรับไปที่บ่อขยะฝังกลบที่จังหวัดนครปฐมแต่การนำขยะเข้าไปทิ้งเนี่ยค่ะประชาชนต้องยืนยันด้วยบัตรประจำตัวประชาชนด้วยนะคะป้องกันการนำซากสัตว์หรือว่าขยะอันตรายอย่างเช่นสารเคมีหรือว่าสิ่งที่เป็นปฏิกูลต่างๆอะค่ะไปลักลอบทิ้งชายคนนี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นผู้ประสบภัยน้ำท่วมอยู่ที่ซอยลาดพร้าว101ช่วงวิกฤตสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเขาบอกว่าน้ำท่วมในบ้านถึงระดับหน้าอกหรือว่ามากกว่า120เซนติเมตรของใช้ในบ้านพังทั้งหมดเลยค่ะต้องขนใส่ท้ายกระบะมาทิ้งเขาบอกว่าต่อเนื่อง 2-3 เที่ยวอะค่ะ
2: เป็นบ้านของอาจารย์เจ้านายของลูกพี่ที่ผมเคยทำงานกับเขาอยู
3: ่แล้วเขาก็ท่วม
2: เขาค่อยนะข้างรถพังหมดเขายังบ่นว่าตอนรถพังไม่มีใครไปดูไม่มีใครไปนั่นน้ำกันแล้วตอนนี
3: ้น้ำมันเยอะไง
2: ครับครับ
3: แล้วบ้านเฮียท่วมไหม
2: ครึ่งหน้าอกครับหลังวัดบึงทองหลางก็คุณก็รู้ในวัดบึงทองหลางน้ำท่วมไหม
1: ยังมีขยะอีกจำนวนมากนะคะที่รอการเก็บอยู่ริมถนนลาดพร้าวค่ะกทม.เนี่ยต้องระดมพนักงานในสังกัดหลายเขตมาช่วยกันเก็บค่ะทั้งฟูกทั้งที่นอนโซฟาเขาบอกว่าวางแน่นเต็มพื้นที่เลยนะคะแล้วก็มีแบบโอ้โหหน้าซอยอะค่ะเกือบทุกซอยแล้วก็มีขยะชิ้นเล็กๆอยู่ด้วยสิ่งที่น่ากังวลคือมีเศษแก้วเศษกระจกแตกปนอยู่ในกองนะคะพนักงานรักษาความสะอาดได้รับบาดเจ็บจากการถูกบาดแล้วก็แตกกระเด็นเข้าไปใบหน้าจึงอยากจะขอให้ประชาชนค่ะช่วยกันคัดแยกขยะอันตรายต่อการเก็บออกมาหรือว่าห่อพัสดุป้องกันให้แน่นหนาค่ะ
4: เรามาช่วยค่ะเพราะว่าทางสำนักงานเขตก็คือเขาจะส่งหน่วยงานแต่ละหน่วยงานมาเพื่อที่จะช่วยในบริเวณที่น้ำท่วมค่ะ
3: มาช่วยกี่วันแล้วครับ
4: ก็วันนี้เป็นวันแรกค่ะก็คือแต่ปกติแล้วก็คือเขาจะมีการเกณฑ์มาจนกว่าจะเก็บเสร็จอะค่ะ
3: ครับเจอใหญ่สุดวันนี้คืออะไรครับ
4: ก็คือพวกโชฟาพวกค่ะส่วนมากจะเป็นพวกโชฟาพวกตู้พวกอะไรพวกนี้ค่ะที่เป็นไม้อะค่ะ
1: รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครบอกนะคะว่ายังไม่สามารถประเมินกรอบเวลาการจัดเก็บขยะได้ทั้งหมดนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ในโหมดฟื้นฟูที่กำลังทำความสะอาดแล้วก็เคลื่อนย้ายสิ่งของออกจากบ้านเรือนแต่ว่าจะมีการจัดเก็บขยะริมถนนสายหลักให้เร็วที่สุดเพื่อลดภาระของประชาชนค่ะ
5: ก็ยังมีทยอยมาเรื่อยๆนะครับหลังจากที่อยู่ในโหมดฟื้นฟูแล้วคนก็เริ่มเคลียร์บ้านมีเฟอร์นิเจอร์ที่หลาย10ปี20ปีไม่เคยทิ้งก็มาทิ้งตอนนี้แหละครับ
6: ในส่วนราชบัลลังก์อะค่ะตรงชุมชนนะคะมันเป็นชุมชนย่อยเยอะซอยย่อยเยอะเนี่ยค่ะคือเราจะแก้ปัญหายังไงในเมื่อถ้าให้เอาขยะมาทิ้งหน้าซอยแล้วมันเริ่มลุกลามกลางซอยแล้วบางครั้งเข้าหน้าบ้าน
5: ครับก็คู่ขนานกันนะครับคือริมถนนเราต้องเคลียร์ให้เร็วที่สุดไม่ให้เป็นแบบที่มันน่ารังเกียจสำหรับประชาชนทั่วไปแต่ในหมู่บ้านก็ทิ้งไม่ได้นะครับแน่นอนว่าก็ต้องใช้กำลังที่มีรถก็ขอเพิ่มหลายรอบแต่อย่างที่บอกครับคือขอรถมาเยอะได้รถมาเยอะนะครับแต่รถต้องวิ่งไปท่าแล้งวิ่งไปอ่อนนุชเสียเวลาชั่วโมงนึงไปชั่วโมงนึงกลับเนี่ยเสียประโยชน์เลยนะครับไม่มีประสิทธิภาพผมเลยตอนนี้ตั้งเป้าว่าจะต้องตั้งจุดทิ้งขยะให้ทุกเขตเลย
1: ทางกรุงเทพมหานครค่ะกำหนดจุดทิ้งขยะชิ้นใหญ่ไว้ทั้งหมด4จุดหลักๆ ก็คือเขตลาดพร้าวในตลาดหัวมุมเก่านะคะฝั่งถนนประเสริฐมนูกิจเขตบางกะปิค่ะที่ลานตลาดนัดข้างวัดบึงทองหลางซึ่งวันนี้จะเปิดให้ประชาชนเข้าไปทิ้งได้อีกครั้งหนึ่งนะคะเขตมินบุรีซอยรามคำแหง172/1ค่ะแล้วก็ที่เขตลาดกระบังบริเวณสวนสุขภาพล่มเกล้า2ชุมชนเคหะล่มเกล้านะคะคุณผู้ชมคือเวลาเราจะเก็บขยะไปทิ้งชิ้นใหญ่ก็ทิ้งก็เห็นชัดแต่ว่าถ้าเป็นแก้วอย่างที่พนักงานเก็บขยะบอกไปอะค่ะคุณผู้ชมคืออาจจะต้องเก็บให้มิดชิดห่อด้วยกระดาษหนาๆนะคะแล้วก็ปิดพันให้แน่นที่สำคัญเนี่ยถ้าเกิดทำได้เนี่ยค่ะติดป้ายเตือนแล้วก็เขียนไปเลยว่านี่คือแก้วแตกขวดแตกพนักงานเก็บขยะเนี่ยเขาจะได้ระมัดระวังนะคะแล้วก็ไม่ไปรวมกับขยะชิ้นอื่นแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อคนที่เขาเก็บขยะด้วยนะคะ
7: ครับบางทีถุงขยะมันจะมีเขียนด้านหน้าว่าขยะอันตรายอะไรแบบนี้เจ้าหน้าที่เขาอาจจะได้รู้ด้วยนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมที่ดูอยู่ในไลฟ์คุณผู้ชมจะบอกว่าขยะเยอะมากเลยเจ้าหน้าที่จะเก็บกันไหวหรือเปล่าก็ต้องเตือนกันด้วยนะคุณผู้ชมชาวบ้านที่เอามาทิ้งก็ต้องอาจจะต้องแยกให้เจ้าหน้าที่เขาสักนิดนึงเพื่อความปลอดภัยเนา
1: ะ
7: ในกรุงเทพมหานครอาจจะเป็นปัญหาเรื่องของขยะนะคุณผู้ชมพอน้ำลดแล้วแต่ถ้าไปดูที่ปทุมธานีปัญหาแตกต่างกันครับเพราะบางจุดน้ำมันยังไม่ลดทีนี้คำถามก็คือว่าก่อนหน้านี้ชาวบ้านเขาเอารถยนต์ออกมาจอดใช่ไหมครับหลังไหนน้ำลดแล้วก็เอากลับเข้าบ้านได้แต่บางหลังพอน้ำยังไม่ลดเอากลับเข้าไปไม่ได้ทีนี้ทำอย่างไรก็เลยได้เห็นภาพของรถจำนวนมากที่ยังคงมาจอดอยู่บริเวณสะพานข้ามคลองรังสิตนครนายกยังเยอะอยู่เลยตอนนี้ทางจังหวัดก็อยู่ระหว่างการบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องของการจอดรถในพื้นที่ครับรถยนต์ของประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมหลายคันนะครับจากการไปสำรวจเมื่อวานนี้เนี่ยยังถูกจอดทิ้งไว้บนสะพานข้ามคลองรังสิตนครนายกตั้งแต่คลอง1จนถึงคลอง3ครับเพราะว่าขนาดนี้สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่บางจุดเริ่มคลี่คลายแล้วหลายคนก็เลยมาย้ายรถที่จอดเอาไว้แต่บางคนบ้านเขาน้ำยังไม่ลดเลยครับเขาก็เลยต้องเอารถมาจอดทิ้งไว้แบบนี้จากการไปสำรวจของทีมข่าวเมื่อวานนี้แต่ละจุดก็ยังมีรถจอดอยู่ประมาณสัก 7-8 คันได้ครับเรื่องนี้เนี่ยทางด้านของนายกเทศมนตรีนครรังสิตก็เปิดเผยบอกว่าทางเทศบาลนครรังสิตก่อนหน้านี้ได้มีการอำนวยความสะดวกประชาชนในพื้นที่ให้นำรถมาจอดที่เทศบาลนครรังสิตบริเวณตลาดโรงสีรังสิตคลอง1แล้วก็อาคารหอประชุม100ปีเมืองธัญบุรีรวมทั้งขอความร่วมมือจากภาคเอกชนเช่นห้างสรรพสินค้าให้ใช้พื้นที่จอดนะครับให้ประชาชนไปจอดรถได้แล้วก็จัดจุดจอดให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยครับ
8: แล้วสถานการณ์นี้นะครับเอาผมว่าอยากให้ขยับรถนะครับกลับไปดีกว่านะครับแล้วก็เราก็คอยเฝ้าระวังอีกทีนึงซึ่งถ้าเกิดมันมีสถานการณ์เกิดขึ้นจริงๆเนี่ยผมคิดว่าการประชาสัมพันธ์แล้วก็ความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นๆอย่างเช่นเอกชนต่างๆเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะสนับสนุนแต่ว่าตอนนี้เ นะครับเริ่มคลี่คลายนะฮะในส่วนของเทศบาลเองนะครับก็มีในการที่ให้บริการจอดรถนะครับที่บริเวณโรงสีนะฮะรังสิตนครนายก30

แล้วก็อาคาร100ปีนะครับของเทศบาลซึ่งตรงนี้เองถ้าเกิดจะยังไม่มั่นใจนะครับก็ขยับจากผิวถนนจราจรเนี่ยไปจอดในพื้นที่ของเทศบาลได้นะครับเพื่อที่จะทำให้ไม่กระทบกับการจราจรนะครับแล้วยังไงเราก็

0: ก็อนุโลมนะครับให้ชาวบ้านเนี่ยนำรถมาจอดได้ซึ่งได้จัดกำลังประชาสัมพันธ์ไม่ให้ไปจอดกีดขวางเส้นทางจราจรแต่ว่าหากสถานการณ์น้ำท่วมดีขึ้นตำรวจจะโทรศัพท์ประสานเจ้าของรถที่จอดอยู่บนถนนและก็บนสะพานให้ไปนำรถเนี่ยออกจากพื้นที่แต่สำหรับบางคนที่บ้านน้ำยังท่วมอยู่ก็จะมีการประสานงานหาที่จอดรถที่ปลอดภัยให้อีกที่หนึ่งส่วนประเด็นเรื่องข้อกังวลเรื่องของอุบัติเหตุเนี่ยเรื่องนี้ตำรวจบอกว่าตั้งแต่มีการนำรถมาจอดบนสะพานก็ยังไม่มีรายงานเรื่องของการเกิดเหตุอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นย้ำเตือนแบบนี้นะคุณผู้ชมเพราะเมื่อวานนี้ในโลกออนไลน์ผมเห็นเขาคุยกันอย่างในพื้นที่ปทุมธานีบางคนบอกยังกังวลอยู่เลยก็กรมอุตุบอกว่าเดี๋ยวฝนจะกลับมาตกอีกครั้งช่วง 9-13 ตุลาคมแต่ว่าทีนี้กรมอุตุก็ย้ำว่าลักษณะฝนเนี่ยคุณผู้ชมมันไม่ได้จะตกแช่เหมือนกับรอบที่ผ่านมาส่วนพื้นที่ไหนจะตกอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวมาย้ำเตือนกันอีกครั้งในช่วงของพยากรณ์อากาศนะครับ
1: ถามคุณผู้ชมหน่อยนะครับว่าปีนี้ใครกินเจบ้างครับวันนี้จะเป็นวันที่พูดภาษาแบบทั่วๆไปเขาเรียกว่าวันล้างท้องและพรุ่งนี้กินเจวันแรกเนาะปีนี้คุณผู้ชมกินเจหรือเปล่าบอกกันมาหน่อยนะครับมีผลสำรวจที่น่าสนใจจากศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจมหการค้าไทยนะครับที่ระบุแบบนี้ครับว่าถ้าไปดูสัดส่วนของคนที่กินเจนะครับถือว่าต่ำที่สุดในรอบกว่าทศวรรษแต่ถ้าไปดูมูลค่าทางเศรษฐกิจเม็ดเงินเนี่ยครับจะสูงกว่า 46,000 ล้านบาทสูงสุดในรอบ6ปีตัวเลขนี้มันกำลังบอกอะไรครับคุณผู้ชมในขณะเดียวกันราคาผักตอนนี้ยังแพงขึ้นต่อเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมและราคาน้ำมันที่ปรับสูงขึ้นครับไปสำรวจกันหน่อยนะครับว่าราคาผักบรรยากาศตลาดแต่ละที่เป็นยังไงกันบ้างทีมข่าวลงพื้นที่ไปสำรวจบรรยากาศการซื้อขายที่ตลาดขายผักสดเอกชนเขตเทศบาลตำบลหนองฉางอำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีครับพบว่าบรรยากาศเนี่ยเป็นไปด้วยความซบเซานะครับไม่ค่อยคึกคักนางเรียมแก้วหนองยางแม่ค้าขายผักสดบอกว่าน้ำท่วมทำให้แหล่งปลูกผักในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงเสียหายครับทำให้ผักหลายชนิดขาดตลาดจึงต้องเดินทางไปรับผักมาจากตลาดขายส่งศรีนครจังหวัดนครสวรรค์เพื่อนำมาขายขณะที่ช่วงนี้เป็นช่วงกินเจความต้องการกินผักก็จะมีมากขึ้นส่งผลให้ราคาผักสดหลายชนิดปรับตัวสูงขึ้นมากจากการตรวจสอบราคาผักสดหน้าร้านพบว่าต้นหอมและผักชีราคาสูงถึงกิโลกรัมละ150บาทนะครับช่วงนี้อาจจะต้องงดโรยหน้าไปก่อนหมายถึงว่าทำอาหารนะฮะ
2: คือถ้าเกิดอาหารเนี่ยไม่ใส่ได้ไหมคุณผู้ชม
1: ต้มยำใช่ไหมพวกยำข้าวมันไก่ที่จะต้องมีผักชีโรยอยู่ข้างหน้า
2: ค่ะสำหรับดิฉันเนี่ยถ้าเกิดเป็นข้าวมันไก่แล้วต้องคือต้องมีผักชีเนี่ยคือไม่มีก็ได้นะไม่ติด
1: แล้วแต่คนใช่ไหม
2: ใช่
1: แล้วคุณภัทรชัยว่ายังไง
0: ไม่ผมกำลังคิดว่าอย่างผู้บริโภคเนี่ยอาจจะไม่ติดแต่บางทีร้านค้าบางทีเขารู้สึกว่ามันจำเป็นจะต้องใส่ในเมนูนั้นๆไงอะไรแบบนั้นแต่พอดูราคาโหมันสูงจริงๆมันต้องประหยัดไหมล่ะช่วงนี้
1: ครับคุณผู้ชมผักชีว่าแพงแล้วนะเท่าที่ผมไปสำรวจมาเขาบอกว่าที่แพงกว่าผักชีคือรากผักชีซึ่งอันนี้สำคัญและจำเป็นต้องใส่ในหลายเมนูใช่ไหมเพราะว่ามันต้องเอาไปโคลกกับพริกไทยอะไรต่างๆแล้วเอาไปเป็นตัวที่แบบปรุงอาหารแพงกว่าผักชีอีกนะฮะตอนนี้นะครับนอกจากผักชีครับคุณผู้ชมคะน้ามะระก็แพงขึ้นนะครับตอนนี้ราคาก็เพิ่มขึ้นแล้วนะครับตอนนี้เป็นอยู่ที่70บาทคะน้าเนี่ยเคยอยู่ที่10ถึง50บาทครับก็ปรับเพิ่มขึ้นไปแล้วฟังเสียงแม่ค้ากันหน่อยครับ
3: แพงมากค่ะ
4: แพงมากเหรออะไรที่มันเกิดจากน้ำท่วมใช่ไหม
3: เกิดจากน้ำท่วมแล้วก็ใกล้กินเจด้วยค
4: ่
3: ะ
4: อ๋อราคาผักตอนนี้อย่างเช่นต้นหอมผักชีนี่เป็นไงครับ
3: ก็150ค่ะโลละ
4: แล้วก่อนหน้านี้ล่ะมันขึ้น
3: ประมาณ100 120ก็ขึ้นพวกนี้ขึ้นไม่มากนะคะเพราะมันเป็นของที่มันเยอะ
4: อืมแล้วอะไรที่ขึ้น
3: พวกนี้ก็ขึ้นมากพวกต้นโลละ80ค่ะ
1: ผักก็ขึ้นไข่ไก่ก็เหมือนกันคุณผู้ชมนายโกศลครับเป็นพ่อค้าขายไข่รายใหญ่ที่หนองฉางบอกว่าราคาไข่ไก่ปรับขึ้นต่อเนื่องมาหลายวันแล้วแล้วก็ยังไม่มีแนวโน้มจะลงด้วยราคาขายเพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณแผงละ 9-10 บาทสาเหตุก็มาจากทั้งน้ำท่วมในพื้นที่บางจุดที่ส่งผลต่อปริมาณผลผลิตและการขนส่งการกว้านซื้อไข่เพื่อนำไปจัดถุงยางชีพและช่วยเหลือผู้ประสบภัยรวมถึงกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นในช่วงต้นเดือนจากการใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนอกจากนี้ต้นทุนค่าน้ำมันและค่าขนส่งที่สูงขึ้นทำให้ฟาร์มคู่ค้าขนส่งไข่ไก่ได้ลดลงจากเดิมเที่ยวละประมาณ 1,000 แผงเหลือเพียง 400-500 แผงครับ
5: ก็ทราบข่าว

0: น้ำท่วมบางพื้นที่ที่ว่าน้ำท่วมแล้วขายตายน้ำมันขึ้นด้วยค่าขนส่งอะไรเนี่ยมันหลายองค์ประกอบนะครับแล้วไข่ตายไปทำให้ไข่มันขาดก็เลยขึ้นมาแล้วเหมือนซื้อไปแจกน้ำท่วมด้วยนะด้วยก็เลยขาดเป็นใหญ่แล้วก็ช่วงต้นเดือนที่ตรงกับรุ่นแบบประชารัฐเดินแต่ตอนนี้พอขยับมาวันที่7-8ก็เริ่มเตรียมพอครับ
1: ขึ้นเหนือไปที่เชียงใหม่ครับกาดเมืองใหม่นี่ตลาดเมืองใหม่จุดนี้ก็เป็นแหล่งค้าส่งพืชผักแหล่งใหญ่ของจังหวัดนะครับผักหลายชนิดก็ปรับขึ้นราคานะครับอย่างเช่นผักบุ้งไทย10มัดราคาเพิ่มจาก150เป็น200บาทช่วงนี้อาจจะต้องงดผักบุ้งไฟแดงไปก่อนนะฮะผักกาดขาวถุงละ10กิโลกรัมจาก150บาทเป็น200บาทช่วงนี้อาจจะต้องงดต้มแกงจืดไปก่อนนะครับผักสลัดกิโลกรัมละ25ตอนนี้เพิ่มเป็น50บาทช่วงนี้อาจจะต้องงดสลัดไปนิดนึงกินอะไรได้บ้างเนี่ยตอนนี
2: ้
1: ไข่ไก่ก็แพงส่วนผักชนิดอื่นๆก็ราคาสูงขึ้นครับเฉลี่ยร้อยละ20-30เหมือนกันพ่อค้าผักบอกว่าความต้องการพืชผักในพื้นที่ประสบภัยพิบัติเพิ่มสูงขึ้นครับทำให้ผักจากเพชรบูรณ์ส่งเข้าสู่ภาคกลางไม่เพียงพอตลาดกลางค้าผักทั้ง4มุมเมืองตลาดไทยจึงต้องมาดึงผักจากจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียงไปเพิ่มเติมทำให้ผักเริ่มขาดแคลนประกอบกับเป็นช่วงที่ใกล้กับเทศกาลกินเจซึ่งปกติราคาผักจะแพงอยู่แล้วด้วยและยังมีฝนตกชุกที่ทำให้ผักที่ปลูกในพื้นที่เน่าเสียก็เป็นเหตุให้ราคาผักสูงขึ้นจากผลผลิตที่น้อยลงวิกฤตผักแพงที่เกิดขึ้นส่งผลให้ผู้ประกอบการร้านอาหารมีต้นทุนสูงขึ้นแต่ก็ยังจำเป็นต้องขายอาหารในราคาเดิมทำให้บางส่วนต้องลดปริมาณผักลงนะครับเพื่อประกองกิจการไปจนกว่าปัญหาน้ำท่วมมันจะคลี่คลายนะครับมาดูเรื่องของการประเมินเศรษฐกิจในช่วงกินเจกันหน่อยครับนายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยว่าพฤติกรรมและการใช้จ่ายของประชาชนในช่วงกินเจปีนี้เป็นบรรยากาศคึกคักนะครับคาดว่าจะมีเงินสะพัด 46,913 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 2.2% หรือว่าสูงสุดในรอบ6ปีขณะที่มูลค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนจะอยู่ที่ 5,500 บาทซึ่งก็ถือว่าสูงสุดตั้งแต่มีการสำรวจแม้ว่ามูลค่าการกินเจจะเพิ่มขึ้นแต่คนส่วนใหญ่เขาตอบว่าไม่กินเจเพราะเศรษฐกิจไม่ดีขณะที่คนกินเจตอบว่ากินเพราะต้องการทำบุญเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมได้ดูตัวเลขกันนะฮะคุณผู้ชมด้านนางอุมากมลนะครับสุนทรสุรัตน์ผู้อำนวยการศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยว่าจากผลการสำรวจพบว่าคนส่วนใหญ่ 68%เขาตอบว่าปีนี้ไม่เข้าร่วมเทศกาลกินเจและ 32% ตั้งใจจะกินเจครับสัดส่วนคนกินเจปีนี้ถือว่าต่ำสุดในรอบ11ปีเนื่องจากมองว่าเศรษฐกิจไม่ดีครับขณะที่อาหารเจก็มีราคาที่สูงกว่าอาหารปกติด้วยโดยคนกินเจส่วนใหญ่ 55.4% ตอบว่าจะกินเจตลอด9วันทีนี้มาดูรายละเอียดกันหน่อยว่าทำไมคนไม่กินเจคุณผู้ชม
3: คุณผู้ชมลองดูสิว่าคุณผู้ชมอยู่กลุ่มไหน
1: ครับแล้วคุณผู้ชมลองดูว่าตรงใจคุณผู้ชมไหมนะ
3: ครับ
1: นะสาเหตุที่คนไม่กินเจสูงสุดอันดับหนึ่งคือเศรษฐกิจไม่ดีครับ25.8% เลย
2: คืออาหารเจจะว่าไปก็ราคาก็ไม่ได้ถูกๆนะ
1: ครับแล้วปีนี้ยิ่งผักแพงอีก
2: ใช่
1: ก็น่าจะยิ่งแบบแพงกว่าเดิมหรือเปล่า
2: ก็เลยบอกว่าเว้นไว้ก่อน 25.8 เนี่ยเศรษฐกิจไม่ดี
3: ใช่อาจจะเป็นปัจจัยที่ทำให้หลายๆคนบอกอยู่กลุ่มนี้แหละ
2: ค่ะ
3: เลือกจะไม่กิน
1: ครับรองลงมาครับไม่มีเชื้อสายจีน 14.2% ครับ
2: ก็บางคนก็บอกอยากทำบุญด้วยวิธีนี้อ
1: ่
2: ะไม่มีเชื้อสายจีนก็ลองแบบอ่ะงดเนื้อสัตว์ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเป็นการทำบุญได้ด้านนึง
3: ก็แล้วจะอยู่อีกกลุ่มนึง
1: ใช่ก็จะมีหลายกลุ่มหลายเหตุผลนะฮะ
3: ครับ
1: อีกเหตุผลนึงก็คือที่บ้านไม่มีใครกินอันนี้ก็น่าสนใจ
2: เพราะเราต้อง
3: ส่วนใหญ่แล้ว
1: คือถ้าเกิดเราอยู่คนเดียวหรือถ้าเกิดอยู่กับแฟน2คนแล้วตกลงกันได้ว่ากินหรือไม่กินมันง่ายแต่ถ้าเกิดว่าเป็นครอบครัวที่อยู่กันแบบมีพ่อแม่มีลูกด้วยอะไรด้วยสมมติอยู่กัน6คนแล้ว5คนที่บ้านบอกไม่กินเลยเราก็ต้องหากับข้าวของเราเองมันก็จะไปแบบโยงไปข้อหนึ่งหรือเปล่าเศรษฐกิจไม่ดีต้องซื้อเพิ่มเพราะว่าเราต้องกินเจอยู่คนเดียวอะไรแบบนี
2: ้เราต้องจ่ายเพิ่มคนเดียว
1: ใช่และอีกเหตุผลหนึ่งครับ

0: คืออาหารเจแพง 11.3% นี่เป็นเหตุผลของคนที่ตอบแบบสอบถามว่าทำไมถึงไม่กินเจนะครับมาดูกลุ่มคนที่ตั้งใจจะกินเจบ้างสาเหตุว่าทำไมถึงเลือกกินเจอันดับหนึ่งคือตั้งใจทำบุญครับ19.7% ละเว้นเนื้อสัตว์ใช่ไหมครับกินเจครับต่อมาก็จะรองลงมาด้วยกินเฉพาะช่วงเทศกาล 18.3% ก็เป็นช่วงเวลาสั้นๆก็อยากจะกินให้แบบทุกๆปี3คือต้องการลดการกินเนื้อสัตว์ 15.4% และ4มีกินฟรีที่โรงเจ 10.4%
1: อันนี้น่าสนใจหลายคนบอกอยู่ในกลุ่มนี้แหละ
0: อยากรู้ใครตอบแบบสอบถามอันนี้คือ อันนี้จริงใจมาก
2: เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ
0: ครับ
2: เพราะว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราไปกินฟรีที่โรงเจแล้วก็สามารถประหยัดเงินได้ไง
0: ครับ
2: ใช่ไหมล่ะ
0: ใช่มันอาจจะเชื่อมโยงกันหรือเปล่า แล้วก็ข้อสุดท้ายคือกินเพื่อสุขภาพ 10.2% นะครับบางคนอาจจะรู้สึกว่ากินเจได้กินผักมากขึ้นนะมันก็ดีต่อสุขภาพ
1: ร่างกายในช่วง10วัน
0: ใช่นะคุณผู้ชมคิดยังไงกันบ้างนะครับหลายๆท่านก็เห็นมีแสดงความเห็นกันเข้ามากันเยอะเลยทีเดียวนะครับ
1: หลายกลุ่มนี่บางคนบอกว่าไม่กินเจเพราะว่าเป็นสายชอบกินแซ่บ
0: โอ้อันนี้เป็นอีกเหตุผลนึงใช่จริงเพราะว่ากินเจจะกินอาหารรสจัดไม่ได้
2: ใช
0: ่อันนี้จริงอันนี้จริงอันนี้มีอีกหนึ่งเหตุผลที่เพื่อนผมเคยบอกผมว่าไม่ค่อยชอบกินเจเพราะว่าอาหารเจมันต้องเป็นอาหารแบบออกแนวจืดๆไม่แซ่บเผ็ดไม่ได้อะไรเงี้ยเนา
2: ะ
0: ก็เป็นอีกเหตุผลนึงเหมือนกัน
2: ค่ะแล้วตอนนี้หลายจังหวัดก็เริ่มแล้วนะคะสำหรับเทศกาลถือศีลกินเจ2569นะคะประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนร่วมประกอบพิธีกรรมทำบุญถือศีลแล้วก็จับจ่ายซื้ออาหารเจนะคะแม้ว่าตอนนี้ราคาผักจะแพงขึ้นแล้วก็วัตถุดิบหลายชนิดปรับราคาขึ้นตามไปด้วยนะคะขณะที่ศาลเจ้าและโรงเจต่างๆเปิดโรงทานอาหารเจฟรีค่ะพร้อมกับสืบสานประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลชาวไทยเชื้อสายจีนและประชาชนร่วมกันจัดเตรียมวิหารพระโพธิสัตว์กวนอิมบนยอดเขาสแกกรังอำเภอเมืองอุทัยธานีนะคะเป็นการต้อนรับเทศกาลถือศีลกินเจระหว่างวันนี้จนถึงวันที่18ตุลาคม2569เร่งทำความสะอาดประดับโคมไฟจัดเตรียมเครื่องสักการะแล้วก็โรงครัวค่ะพร้อมกับเปิดโรงทานอาหารเจฟรีตลอด10วันนี่ใครที่ตอบแบบสอบถามบอกว่าอาหารเจฟรีเนี่ยค่ะลงทานฟรีไปที่นี่ได้คุณผู้ชมสำหรับพิธีเปิดนะคะก็วันนี้จะเริ่มตั้งแต่8นาฬิกาค่ะมีพิธีอัญเชิญรับเจ้าและพระเจ้า9พระองค์พร้อมกับกิจกรรมสวดมนต์ทุกวันเวลา5นาฬิกา16นาฬิกาแล้วก็พิธีเดินธูปเวลา19นาฬิกามีไฮไลท์ด้วยนะคะเป็นพิธีเวียนดอกบัวถือเทียนเริ่มรอบแรก12ตุลาคมค่ะ
3: เริ่มล้างท้องกันเมื่อไหร
2: ่ส่วนที่จังหวัดตราดค่ะตราดที่ศาลเจ้าแม่กวนอิมตราดหรือว่าโรงเจตราดวัดเพชรไหนจีอำเภอเมืองตราดนางสาวฉัตรประออนนิยมผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีเปิดเนตรเจ้าแม่กวนอิมปางพันพหัตองค์ไถ่ซิงเอี้ยและองค์เต้าโบ้ฮ่องโกมีคณะสงฆ์จีนร่วมเจริญพระพุทธมนต์พิธีดังกล่าวเป็นพิธีเสริมความเป็นสิริมงคลก่อนเข้าสู่เทศกาลถือศีลกินเจนะคะก็เป็นไปตามความเชื่อของชาวจีนค่ะไปที่จังหวัดตรังค่ะคุณผู้ชมคณะกรรมการศาลเจ้าพ่อหมื่นรามประกอบพิธีตัดไผ่ตรงในพื้นที่อำเภอนายงเพื่อนำไปทำเสาเต็กโกหรือว่าเสาโกเต้งนะคะที่รับเทศกาลถือศีลกินเจก็มีพิธีขอพรเทวดาฟ้าดินแล้วก็ประดับทรงเจ้าพ่อเป็นเจ้าพ่อเสือเพื่อกำหนดฤกษ์ก่อนที่นายโสพลเอื้อศรีทองกุลประธานศาลเจ้าจะลงมีดตัดไผ่เป็นคนแรกเสาเต้งโกเนี่ยใช้แขวนตะเกียง9ดวงสื่อถึงเทพดาวทั้ง9ตามความเชื่อของชาวจีนมีการกำหนดพิธียกเสาวันนี้นะคะเวลา9นาฬิกาเพื่อเป็นการเปิดเทศกาลกินเจจังหวัดตรังรวม10วัน10คืนสืบสานประเพณีเก่าแก่กว่า240ปีค่ะส่วนที่บรรยากาศหน้าโรงเจนาเกลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีค่ะคึกคักนะคะประชาชนทยอยเลือกซื้ออาหารเจในวันล้างท้องก่อนเข้าสู่เทศกาลถือศีลกินเจนางสุนีช่องงามแม่ค้าอาหารเจเปิดเผยนะคะว่าราคาผักและวัตถุดิบสูงขึ้นทำให้ราคาอาหารเจบางเมนูต้องขึ้นราคา10บาทโดยอาหารประเภทผักจากถุงเนี่ยค่ะเคยขายถุงละ40บาทเป็น50บาท แล้วก็อาหารตามสั่งจากจานละ60บาท

0: ก็เป็น70บาทแต่ว่าบางร้านบอกว่ายังตรึงราคาเดิมเอาไว้นะคะเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวจะกระทบกับกำลังซื้อของประชาชนแล้วก็เชิญชวนร่วมเทศกาลกินเจที่โรงเจนาเกลือด้วยนะคะนอกเหนือจากมีร้านอาหารขายแล้วนะคุณผู้ชมมีโรงทานอาหารเจฟรีทุกวันตลอดเทศกาลด้วยค่ะ
1: มีเรื่องมาอัปเดตสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบเดินทางท่องเที่ยวนะครับโดยเฉพาะเดินทางท่องเที่ยวไปในต่างประเทศถามคุณผู้ชมแบบนี้ว่าถ้าจะเดินทางออกไปเที่ยวนอกประเทศต้องจ่ายเพิ่มคนละ 1,000 บาทคุณผู้ชมโอเคไหมครับที่ต้องถามแบบนี้เพราะว่ากรมสรรพากรเขาเตรียมเสนอกฎหมายเก็บภาษีคนเดินทางไปต่างประเทศทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาติโดยขณะนี้เขาบอกว่าอยู่ระหว่างการเปิดรับฟังความคิดเห็นประเด็นนี้ปรากฏว่าพอมันมีการพูดถึงนะครับก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์มีคนทั้งเห็นด้วยไม่เห็นด้วยในโลกออนไลน์ครับกรมสรรพากรกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อหลักการร่างพระราชบัญญัติภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่30กันยายนถึง29ตุลาคม2569นะครับมีสาระสำคัญก็คือเรื่องของการจัดเก็บภาษีจากผู้ที่เดินทางออกจากประเทศไทยเพื่อสนับสนุนให้คนไทยเที่ยวในประเทศมากขึ้นไม่ให้เงินเนี่ยไหลออกนอกประเทศเป็นจำนวนมากจากการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศของคนไทยครับโดยรายละเอียดเบื้องต้นของร่างกฎหมายฉบับนี้เขากำหนดอัตราภาษีขาออกไว้ที่ 1,000 บาทต่อคนต่อครั้งครับสำหรับผู้ที่เดินทางออกนอกราชอาณาจักรผ่านทางอากาศแล้วบางคนบอกว่าอ้าวไม่ได้เดินทางด้วยเครื่องบินน่ะเดินทางด้วยทางบกทางน้ำล่ะเขาบอกว่าการเดินทางผ่านทางบกและทางน้ำจะได้รับการยกเว้นชั่วคราวในช่วงแรกครับซึ่งกฎหมายเนี่ยยังได้เปิดช่องให้กำหนดเพดานภาษีสูงสุดได้ไม่เกิน 5,000 บาทด้วยสำหรับมาตรการดังกล่าวจะบังคับใช้กับผู้เดินทางทุกสัญชาติครับที่เดินทางออกประเทศไทยรวมทั้งคนไทยด้วยโดยรูปแบบการเรียกจัดเก็บเนี่ยเขาจะใช้วิธีการก็คือบวกรวมไปแล้วบวกรวมไปกับค่าตั๋วเครื่องบินเพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการแล้วก็บอกว่าจะมีผลบังคับใช้หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปแล้ว180วันโดยจะไม่มีผลย้อนหลังสำหรับคนที่ซื้อตั๋วเครื่องบินไว้ล่วงหน้าก่อนกฎหมายจะมีผลบังคับใช้อันนี้สบายใจได้นะครับสำหรับคนที่ซื้อตั๋วล่วงหน้าไปแล้วขณะเดียวกันพอประเด็นนี้อยู่ระหว่างการเปิดรับฟังความคิดเห็นโลกออนไลน์ก็แสดงความคิดเห็นกันเหมือนกันคุณผู้ชมพูดถึงกันหลายประเด็นนะครับแต่ถ้าไปดูเสียงส่วนใหญ่เขาบอกแบบนี้เขาบอกไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยเลยเรายกตัวอย่างคอมเมนต์นี้เขาบอกว่าอยากให้คนไทยเที่ยวในประเทศก็ต้องทำราคาที่คนไทยเที่ยวไหวคนที่อยากเที่ยวไทยเนี่ยมีอยู่มากแต่หลายคนบอกว่าราคาเนี่ยพอๆกับเที่ยวต่างประเทศดีไม่ดีเขาเปรียบเทียบเขาบอกว่าถูกกว่าเชียงใหม่กว่าภูเก็ตอีก
2: แล้วแต่จะคิดใช่ไหม
1: ครับ
2: ครับ
1: คือบางคนบอกว่าทุกวันนี้เที่ยวในประเทศนะจ่ายที่เที่ยวเชียงใหม่ภูเก็ตเนี่ยเผลอๆแพงกว่าเที่ยวต่างประเทศอีกแล้วคนไทยไปต่างประเทศไม่ได้ไปเที่ยวอย่างเดียวมีทั้งไปเรียนไปทำงานด้วยไหนจะวีซ่าก็ต้องจ่ายอีกขณะเดียวกันก็ยังมีบางคอมเมนต์นะครับบอกว่าก่อนจะเก็บภาษีขาออกถ้าอยากส่งเสริมท่องเที่ยวในประเทศทำค่าใช้จ่ายเดินทางในประเทศให้ไม่แพงรถสาธารณะเข้าถึงได้ก่อนเถอะบางทีเนี่ยแพงกว่าเวียดนามอีกเรื่องการเดินทางนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะ คือบางคนเนี่ยพอไปเที่ยวโอ้ตอนนี้เวียดนามเขาเนื้อหอมมากคุณผู้ชมพอไปเนี่ยบางคนบอกว่าอาหารการกินก็ถูกเรียกรถเนี่ยเป็นเรียกรถผ่านแอปเนี่ยราคาก็ถูกด้วยนะครับเช่นเดียวกับความคิดเห็นนี้เหมือนกันเขาบอกว่าคนจะบินต่างประเทศกับในประเทศไม่เอาปลายทางมาทดแทนกันไม่ใช่อยากไปญี่ปุ่นแล้วแต่แพงไปภูเก็ตดีกว่า
2: คือแบบหมายถึงว่าอยากไปญี่ปุ่นอุ๊ยแพงงั้นไปภูเก็ตดีกว่าคงไม่แบบนั้นใช่ไหม
1: คือบางทีมันเป็นความตั้งใจอยากจะไปแล้ว
2: ครับ
1: แล้วพออย่างนี้คือแบบอุ๊ยจากญี่ปุ่นไปภูเก็ตดีกว่าอะไรแบบนี
0: ้เอาให้เลือก
1: ครับ
0: ถ้าคุณสองคนใช้งบเท่ากันน่ะไปภูเก็ตหรือว่าไปญี่ปุ่น
2: นี่ไงผมจะตอบแบบความเห็นนี้แหละมันไม่มีหาดในหานที่ฟุกุโอกะและไม่ได้มีซากุระที่ป่าตองถ้าเกิดว่าคนอยากจะไปดูซากุระยังไงก็ต้องไปญี่ปุ่นใช่ไหมหรือถ้าคนอยากจะไปหาดในหานก็ต้องไปภูเก็ต
1: ใช่
2: คืออันนี้ความเห็นหนึ่งที่อาจจะมองว่าถ้าคนเลือกจะไปเที่ยวที่ไหนแล้วเขาก็อาจจะมองที่จุดหมายปลายทางคงไม่เอาจุดหมายปลายทางในประเทศมาเทียบกันหรือเปล่าก็เป็นความเห็น

0: แล้วคุณผู้ชมคิดยังไงอ่ะ
1: คือมันไม่เหมือนกันใช่ไหม
2: ครับโอ้โหนี่หลายคนก็แสดงความเห็นกันมาเยอะมากเลยหลายคนก็บอกว่าจริงครับก็จริงอยู่นะ
3: ครับ
2: ทำไมจากเหตุผลอะไรต่างๆที่แบบเป็นความเห็นคุณผู้ชมต้องบอกแบบนี้ว่าทีมข่าวเราพยายามที่จะหาความเห็นของคนที่เห็นด้วยกับแนวทางนี้แต่เมื่อวานนี้เท่าที่พยายามหาเนี่ยยังไม่เจอจริงๆพยายามแล้วนะฮะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะบอกว่าโอ้เราไม่บาลานซ์เลยหรือเปล่า
1: เรา
2: จะ
1: มีคนที่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยใช่ไหมคะ
2: พยายามหาแล้วเป็นชั่วโมงนะคุณผู้ชม
3: ครับ
2: ส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยเห็นด้วยกับแนวคิดนี้แนวทางนี้สักเท่าไหร่อยู่ในช่วงของการเปิดรับฟังความเห็นนะครับคุณผู้ชมก็สามารถที่จะไปร่วมลงความเห็นได้ว่าคิดเห็นอย่างไรเพราะว่าหลายคนกังวลว่าที่บอกว่าเก็บเบื้องต้น 1,000 แต่เพดานน่ะอยู่ที่ 5,000 น
1: ะ
2: ถ้าเก็บเต็มเพดาน 5,000 นี่คือ
1: โ
2: อ้โห
3: จ่ายยังไงไหว
1: ดิฉันคนนึงเนี่ยไม่ไปไหนเลย อยู่ในประเทศนี่แหละแล้วก็ไม่เที่ยวในประเทศด้วย
2: ตรงช่วงนี้ต้องเซฟเงินใช่ไหม
1: ใช
3: ่ใช่เนี่ยอย่างคุณรัฐรัตน์จะบอกเลยอยากเที่ยวในประเทศนะแต่พอดูราคาน้ำมันแล้วจะเที่ยวยังไงไหวแพงมากเลย
1: ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้คนชะลอการเดินทางท่องเที่ยว
2: ครับคุณผู้ชมครับมาดูปฏิบัติการนี้กันหน่อยถือว่าเป็นปฏิบัติการที่น่าสนใจมากของสืบนครบาลครับคือเขาจะบุกเข้าไปทลายขบวนการค้ายาเสพติดที่ย่านประเวศคุณผู้ชมสืบนครบาลทั้งทีเนี่ยปกติเขาไม่แต่งชุดตำรวจเข้าไปจับกุมอยู่แล้วนะครับต้องมีการปลอมตัวนิดหนึ่งไปดูครับเขาปลอมเป็นอะไรคุณผู้ชมตำรวจทั้งนั้นเลยนะที่เห็นอยู่บนรถเนี่ยตำรวจหมดเลยครับ
1: ค่ะ
2: จะเนียนไปไหน
3: เนียนมากเลย
1: ช่วงนี้เนียนด้วยเพราะว่ารถขยะหรือว่าเทศกิจหรือว่าเจ้าหน้าที่เก็บขยะเนี่ยสามารถไปได้ทุกจุดเพราะว่าน้ำท่วม
2: ไงกำลังเคลียร์ขยะกันพอด
1: ี
2: มันก็เป็นที่มาของชื่อปฏิบัติการนี้เก็บกวาดขยะสังคมนี่คือชื่อปฏิบัติการนะครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ไม่ใช่พนักงานเก็บขยะธรรมดาครับเป็นหนึ่งในปฏิบัติการของตำรวจชุดสืบสวนนครบาลที่พรางตัวเป็นพนักงานเก็บขยะอย่างแนบเนียนเพื่อเข้าไปในพื้นที่เป้าหมายและไปทลายเครือข่ายยาเสพติดในพื้นที่เป้าหมาย5จุดในเขตประเวศรวมทั้งในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการด้วยครับ
4: ตำรวจ
5: ตำรวจ
4: ออกมาดิ
5: ออกมา
4: ออกมาทำอะไรออกมาทำอะไร
5: ออกมา
4: ทำอะไร
5: ยกมือขึ้น
4: ยกมือโยนอะไรไปเมื่อกี้โยนอะไรไป
2: คือคนในบ้านยังงงๆอยู่เลย
1: อ้า
2: วตำรวจเอ๊ะแต่ชุดใช่หรือเปล่าเนี่ยหรือยังไงนะครับคือเป้าหมายแรกที่เจ้าหน้าที่นำหมายค้นเข้าไปตรวจสอบคือบ้านพักของเครือข่ายยาเสพติดครับเป็นชุมชนท้ายซอยอ่อนนุชย่านประเวศคุมตัวผู้ต้องหาได้ถึง9คนเป็นกลุ่มผู้เสพและผู้ค้ารายย่อยยึดของกลางได้บางส่วนมีทั้งยาเสพติดแล้วก็โทรศัพท์มือถือจากการสอบปากคำเครือข่ายนี้ซัดทอดไปถึงตัวการใหญ่ครับที่ชื่อว่าบังดำแต่ไม่มีใครกล้าให้ข้อมูลว่าบังดำอยู่ที่ไหนครับแต่เจ้าหน้าที่ก็มีเบาะแสจากสายสืบและก็เฝ้าติดตามพฤติกรรมนายสมภพหรือว่าบังดำแล้วจนไปพบว่าหลบซ่อนตัวอยู่ในบ้านเช่าหลังหนึ่งที่สมุทรปราการตำรวจจึงแฝงตัวขับรถเข้าไปแบบนี้แล้วก็เป็นพนักงานเก็บขยะครับคุณผู้ชมแล้วก็วางแผนบุกเข้าไปในบ้านครับ
5: ไปผมไม่รู้มันอยู่หลังไหนของหลังพูดเลย
6: มาเปิดประตูเปิดประตู
7: เปิดประตูออกไป
4: ออกไปไปตำรวจ
6: มา
4: ตำรวจชื่อบังดำใช่ไหมครับใช่นะไปไม่อยากให้เด็กเห็น
5: เดิน
4: ออกมาข้างนอก
2: คือผมสงสัยว่าตอนที่แบบปลอมตัวเป็นพนักงานเก็บขยะเข้าไปตามชุมชนเนี่ยจะมีแบบคนเอาขยะมาทิ้งไหมหรือยังไง พยายามดูภาพแล้วยังไม่เห็นไงเพราะแบบบางทีชาวบ้านเข้าใจว่าเอาเป็นรถขยะมาเก็บขยะ
1: ขยะมา
2: แบบฝากทิ้งหน่อยทิ้งขยะอะไรเงี้ย ไม่ได้มีรายงานนะว่าแบบยังไงนะคุณผู้ชมท่านพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุทธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลท่านลงพื้นที่ร่วมปฏิบัติการด้วยนะครับแล้วก็ให้ข้อมูลว่าการจับนายสมภพหรือว่าบังดำขยายผลสืบสวนจากคดีจับยาบ้า 120,000 เม็ดในพื้นที่ย่านประเวศก่อนหน้านี้นะครับจนไปพบเบาะแสว่าบังดำเป็นระดับหัวหน้าเครือข่ายค้ายาเสพติดในพื้นที่ย่านประเวศคอยควบคุมสั่งการลูกน้องในเครือข่ายเป็นระบบในชั้นจับกุมผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาและให้การว่าไม่ทราบว่าตัวเองถูกจับเรื่องอะไรและไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดครับจากการตรวจสอบประวัตินายสมภพหรือบังดำเคยถูกดำเนินคดีมาแล้ว7คดีมีทั้งคดีครอบครองยาเสพติดมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตข้อหาพยายามฆ่าข่มขืนกระทำชำเราและความผิดพ.ร.บ.การพนันด้วยซึ่งปฏิบัติการนี้ก็เป็นความร่วมมือกันระหว่างกรุงเทพมหานครเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนะครับจากการเข้าตรวจค้น5จุดคุมตัวผู้ต้องหาในเครือข่ายของบังดำได้6คนนำส่งดำเนินคดีที่สน.ประเวศและยังคุมตัวกลุ่มผู้เสพในชุมชนท้ายซอยอ่อนนุชได้อีก9คนก็ส่งเข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟูแล้วทั้งหมดนะครับนี่คุณผู้ชมหลายท่านแสดงความเห็นกันมานะบอกว่าตำรวจไทยปลอมเป็นอะไรก็ได้นี่คือไม่งั้นมันไม่แนบเนียน
1: ใช่
2: ใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าเกิดแต่งชุดตำรวจเข้าไปตรงๆเลยเนี่ย อาจจะไหวตัวทันไง
1: ค่ะเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วนะคะสำหรับตำรวจไทยนะคะไปดูการกวาดล้างยาเสพติดกันต่อนะคะคุณผู้ชมสำนักงานตำรวจแห่งชาติบูรณาการปปส.และภาคีเครือข่ายค่ะเปิดปฏิบัติการที่ใช้ชื่อว่าสยบไพรีมัจฉานุปราบสมุทรนะคะไปยึดไอซ์ได้กว่า 1,178 กิโลกรัมมูลค่ากว่า300ล้านบาทพร้อมกับเรือประมงกลางอ่าวไทยเป็นการยับยั้งเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติมุ่งหน้าที่ฟิลิปปินส์ค่ะตำรวจกองบัญชาการปราบปรามยาเสพติดร่วมกับตำรวจน้ำสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือว่าปปส.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดปฏิบัติการที่ใช้ชื่อว่าสยบไพรีมัจฉานุปราบสมุทรจับกุมการลำเลียงยาเสพติดข้ามชาติทางทะเลแล้วก็มีการควบคุมตัวผู้ต้องหาได้6คนนะคะยึดไอซ์ 1,178 กิโลกรัมสามารถจับกุมได้บริเวณทะเลอ่าวไทยตอนล่างซึ่งผู้ต้องหาทั้ง6คนเป็นคนไทยค่ะประกอบไปด้วยนายอุทัยอายุ39ปีนายพรชัยอายุ39ปีนายอมรอายุ49ปีนายชัยพรอายุ65ปีและนายจัดนราวุฒิอายุ45ปีรวมไปถึงนายเมฆอายุ66ปีหลังการจับกุมทางพลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมอบหมายให้พลตำรวจเอกอิทธิพลอัจฉริยประดิษฐ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแถลงผลการจับกุมคดียาเสพติดรายสำคัญพลตำรวจเอกอิทธิพลเปิดเผยนะคะว่าเมื่อวันที่4ตุลาคมพบเรืออีทฮาร์เบอร์1เคลื่อนที่ออกจากชายฝั่งจังหวัดสงขลาเพื่อไปรับยาเสพติดในอ่าวไทยเจ้าหน้าที่ทั้งตำรวจและทหารเรือจึงร่วมกันนำเรือตรวจการ817ออกสืบสวนติดตามเรือลำดังกล่าวจนกระทั่งวันที่7ตุลาคมเวลาประมาณเที่ยงคืนครึ่งค่ะเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการตรวจสอบพบพฤติการที่น่าเชื่อว่าเรืออีทฮาร์เบอร์1มีการรับยาเสพติดและกำลังจะเคลื่อนที่ไปส่งยาเสพติดต่อไปจึงไล่ติดตามและสามารถเข้าควบคุมเรือเอาไว้ได้ก่อนนำกำลังเข้าไปตรวจค้นบนเรือพบกัปตันแล้วก็ลูกเรือชาวไทยรวมทั้งหมด6คนและมียาเสพติดประเภทไอซ์บรรจุในกระสอบจำนวน39กระสอบซุกซ่อนอยู่ในช่องลับท้ายเรือรวมทั้งสิ้น 1,178 กิโลกรัมค่ะ
0: ผมก็เป็นห่วงผู้ใต้บัญชานะครับเนื่องจากว่ามันเป็นการยุทธวิธีทางทะเลนะครับแต่ว่าเขาทางตำรวจน้ำก็มีความมั่นใจนะครับบวกกับการข่าวของปสผมเชื่อว่าครั้งนี้ถ้าเราปล่อยให้เลยออกไปเนี่ยอาจจะจับไม่ได้ก็เลยต้องปฏิบัติการนะมันเป็นเวลากลางคืนนะครับผมก็เป็นห่วงก็แต่ว่าเขาสกิลในการบนบกกันในน้ำมันคนละแบบกันแต่เขาฝึกมานะครับก็บอกลูกน้องเต็มที่ว่าให้เอาปลอดภัยไว้ก่อนครับ
8: เหมือนตอนนี้ทราบผู้วงการหรือยังคะว่าเป็นใครยังไง
0: อันนี้อยู่ระหว่างสืบสวนของปสเขานะเดี๋ยวขอเป็นความลับนิดหนึ่ง
8: ปลายทางจะไปไหนคะ
0: ปลายทางเขาบอกว่าจะไป
9: ฟิลิปปินส์
1: จากการตรวจสอบประวัติเรือพบว่าเป็นเรือสัญชาติมาลีประเทศมาลีในทวีปแอฟริกานะคะมีผู้ถือครองทางทะเบียนเป็นชาวลาวค่ะซึ่งเคยมีประวัติลำเลียงยาเสพติดในลักษณะเดียวกันเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาขณะนี้ได้ส่งตัวผู้ต้องหาและของกลางให้กับพนักงานสอบสวนกองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด4ดำเนินคดีตามกฎหมายและอยู่ระหว่างเร่งสืบสวนขยายผลติดตามผู้บงการและนายทุนมาดำเนินคดีต่อไปค่ะ
3: สุดสัปดาห์นี้เผื่อคุณผู้ชมกำลังจะวางแผนเดินทางไปท่องเที่ยวหรือว่ามีธุระจะเดินทางไปที่จังหวัดไหนนะครับชวนคุณผู้ชมมาตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยจะได้วางแผนเรื่องของการเดินทางถูกเพราะเชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะได้รับข้อมูลข่าวสารจากที่ประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่4บอกว่าช่วงวันที่9ตุลาคมยาวต่อเนื่องไปจนถึงวันที่13ตุลาคมไทยของเราจะกลับมาเจอสถานการณ์ฝนตกหนักอีกครั้งนึงแต่ต้องย้ำแบบนี้เพื่อไม่ให้คุณผู้ชมตื่นตระหนกนะครับลักษณะของฝนที่ตกลงมากรมอุตุย้ำว่ามันจะเป็นลักษณะของฝนที่เป็นฝนเปลี่ยนฤดูฝนจะไม่ตกแช่ลักษณะจะเป็นฝนฟ้าคะนองที่สามารถตกได้ในพื้นที่แต่จะไม่ได้ทำให้เกิดน้ำท่วมหนักเหมือนกับครั้งที่ผ่านมานะครับทีนี้เรามาดูกันหน่อยช่วงไทม์ไลน์ระหว่าง9ถึง13ตุลาคมพื้นที่ไหนที่ต้องเฝ้าระวังกันบ้างนะครับเริ่มกันที่วันที่9ตุลาคมกรมอุตุเนี่ยเขาแบ่งสีเนี่ยไว้2สีก็คือสีเหลืองกับสีแดงสีเหลืองแบบบอกคุณผู้ชมแบบนี้ครับว่าปริมาณฝนที่ตกลงมาเนี่ยจะไม่เกิน100มิลลิเมตรส่วนพื้นที่สีแดงที่เราทำให้คุณผู้ชมได้เห็นในแผนที่ของประเทศไทยเนี่ยนะครับพื้นที่สีแดงกรมอุตุอธิบายบอกว่ากลุ่มพื้นที่สีแดงจังหวัดเหล่านี้จะมีปริมาณฝนที่ตกลงมาเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ120ถึง250มิลลิเมตรไม่เกินนี้นะครับกรมอุตุย้ำแบบนี้ซึ่งวันนี้9ตุลาคมพื้นที่ที่ต้องเจอกับฝนก่อนคือพื้นที่ของอีสานตะวันออกและภาคใต้ครับคุณผู้ชมอยู่จังหวัดเหล่านี้หรือไม่อีสานเนี่ยจังหวัดที่จะเจอฝนก่อนวันนี้ก็คือบึงกาฬนครพนมอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอยู่ในพื้นที่ของอีสานตอนบนแล้วก็อีสานใต้ลักษณะของฝนก็จะตกกระจายกันแบบนี้นะครับส่วนในพื้นที่ภาคตะวันออก2จังหวัดที่กรมอุตุเน้นย้ำก็คือจังหวัดจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดวันนี้จะเจอกับฝนตกหนักมากนะครับส่วนในพื้นที่ภาคใต้พื้นที่ภาคใต้ก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเรื่องของสถานการณ์ฝนตกหนักจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังก็คือเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาเราไล่เรียงกันมา3พื้นที่แบบนี้คุณผู้ชมอาจจะตั้งคำถามว่าเอาแล้วกรุงเทพมหานครพื้นที่ภาคกลางที่เฝ้าระวังกันอยู่วันนี้จะเป็นอย่างไร9ตุลาคมวันนี้วันศุกร์กรมอุตุบอกว่าในพื้นที่กทมกรุงเทพมหานครและก็รวมไปถึงพื้นที่ภาคกลางต่างๆกรมอุตุบอกว่าวันนี้ยังไม่เจอกลุ่มฝนแต่เป็นการคาดการณ์เบื้องต้นคุณผู้ชมที่จะซักผ้ายังมีเวลาอีก1วันครับเพราะถ้าไปดูวันที่10ตุลาคมพรุ่งนี้วันเสาร์ปรากฏว่ากลุ่มฝนกระจายตัวเพิ่มมากขึ้นนะครับแบ่งเป็น2สีเมื่อวานนี้เนี่ยคือถ้าไปดูเนี่ยในพื้นที่มีทั้งสีเหลืองสีแดงวันพรุ่งนี้สีเหลืองสีแดงมีเหมือนกันครับสีเหลืองกลุ่มฝนจะกระจายตัวเพิ่มมากขึ้นแต่ลักษณะของฝนอย่างที่บอกไปว่าจะตกไม่เกิน100มิลลิเมตรนะครับพื้นที่ที่จะเป็นสีเหลืองก็คือในพื้นที่ของภาคเหนืออีสานกลางมาแล้วครับพื้นที่ของเหนือเพชรบูรณ์กำแพงเพชรตากส่วนอีสานคือชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และพื้นที่ภาคกลางอย่างที่บอกว่าฝนจะเป็นลักษณะของการตกแบบกระจายตัวชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีรวมไปถึงพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลพรุ่งนี้วันเสาร์ออกจากบ้านร่มต้องมีแล้วนะครับเพราะว่าฝนกลับมาแล้วแล้วก็จะเป็นการตกแบบกระจายตัวส่วนในพื้นที่สีแดงที่ต้องเฝ้าระวังกรมอุตุย้ำแบบนี้พื้นที่ภาคตะวันออกครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมอยู่อย่างที่ของจังหวัดปราจีนบุรีนครนายก2จังหวัดนี้พรุ่งนี้เจอกับฝนตกหนักนะครับลักษณะของฝนเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ250มิลลิเมตรระยองจันทบุรีตราดสระแก้วหนักเหมือนกันนี่คือสถานการณ์ในวันพรุ่งนี้ที่ต้องเฝ้าระวังกันสำหรับวันเสาร์นะครับต่อเนื่องไปถึงวันอาทิตย์เลยครับเตือนกันแบบยาวๆนะครับพื้นที่วันอาทิตย์ที่ต้องเฝ้าระวังกันต่อคือวันที่11ตุลาคมครับกรมอุตุนิยมวิทยาเน้นย้ำบอกว่าพื้นที่ที่จะเจอกับสถานการณ์ฝนตกหนักแบ่งเป็นพื้นที่สีแดง2พื้นที่ก็คือภาคกลางกับพื้นที่ภาคใต้ครับภาคกลางจังหวัดที่จะเจอฝนหนักมากที่สุดกรมอุตุย้ำแบบนี้ต้องเฝ้าระวังก็คือจังหวัดราชบุรีสมุทรสงครามส่วนพื้นที่ภาคใต้ก็คือเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์พื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลลักษณะฝนก็จะเป็นการตกแบบกระจายต้องเฝ้าระวังกันต่อเนื่องไปจนถึงวันอาทิตย์นะครับส่วนฝนจะทิ้งท้ายตกหนักมากที่สุดคือวันที่12กับ13ตุลาคมแต่ถ้าไปดูพื้นที่ที่ฝนตกหนัก นี่นะครับจากการคาดการณ์ของกรมอุตุปรากฏว่าภาคกลางพื้นที่ภาคอีสานที่เคยตกไปก่อนหน้านี้รวมไปถึงพื้นที่ภาคเหนือกรมอุตุบอกว่า 12-13 ไม่เจอฝนแล้วนะครับแล้วถามว่าฝนไปอยู่ที่ไหนลงใต้หมดเลยครับพื้นที่ภาคใต้เป็นพื้นที่สีแดงที่ต้องเฝ้าระวังปริมาณฝนอาจจะตกเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ250 มม

0: ครับจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังพื้นที่ภาคใต้ก็คือเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาพังงาภูเก็ตตรังแล้วก็สตูลพื้นที่เหล่านี้ต้องเฝ้าระวังเพราะว่าจะรับช่วงของฝนต่อนะครับและถามว่าทำไมพื้นที่ภาคใต้ฝนถึงหนักอธิบายแบบนี้เพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงเปลี่ยนฤดูนะครับถ้าเกิดว่ามวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ปกคลุมมามากเท่าไหร่พอมาเจอกับอากาศร้อนในช่วงที่ฝนไม่ตกแล้วมาเจอกับกลุ่มมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงด้วยก็จะส่งผลทำให้พื้นที่ภาคใต้เหล่านี้แหละครับเจอกับฝนตกหนักเพิ่มมากขึ้นขณะเดียวกันในพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ต้องเฝ้าระวังเพราะว่าช่วงนี้อากาศค่อนข้างแปรปรวนอย่างที่กรมอุตุย้ำว่าต้องเฝ้าระวังกันต่อเนื่องจนถึง13ตุลาคมและหลังจากนี้เราจะก้าวเข้าสู่หน้าหนาวแล้วรอกรมอุตุประกาศอย่างเป็นทางการพอพูดถึงเรื่องของอากาศหนาวชวนคุณผู้ชมมาตรวจสอบเรื่องของอุณหภูมิรายภาคกันต่อเลยนะครับพื้นที่ภาคเหนือวันนี้เนี่ยมีการคาดการณ์ว่านอกจากจะเจอฝนได้ร้อยละ10ของพื้นที่แล้วช่วงเช้าอุณหภูมิก็ต่ำลงต่อเนื่องนะครับอย่างวันนี้อุณหภูมิต่ำสุดวัดได้20องศาเซลเซียสครับส่วนช่วงสายอุณหภูมิเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 32-35 องศาเซลเซียสครับต่อกันที่พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับวันนี้จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่นะครับจังหวัดที่แจ้งเตือนกันไปเบื้องต้นอย่างที่บอกก็คือบึงกาฬนครพนมอุบลราชธานีส่วนเรื่องของอุณหภูมิในช่วงเช้าจะอยู่ที่ประมาณ 21-23 องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 32-33 องศาเซลเซียสครับขยับมาดูในพื้นที่ภาคกลางพื้นที่ภาคกลางถ้าไปดูเรื่องของอุณหภูมิช่วงเช้าวันนี้จะอยู่ที่ประมาณ 23-26 องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 33-36 องศาเซลเซียสครับต่อกันที่พื้นที่ภาคตะวันออกนะครับพื้นที่ภาคตะวันออกวันนี้คาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่จังหวัดที่จะเจอฝนตกหนักมากที่สุดอย่างที่บอกไปก็คือจันทบุรีและก็จังหวัดตราดส่วนเรื่องของอุณหภูมิครับช่วงเช้าพื้นที่ภาคตะวันออกอุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุด23องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสครับปิดท้ายกันที่พื้นที่ภาคใต้นะครับพื้นที่ภาคใต้วันนี้คาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ถ้าไปดูในฝั่งตะวันออกเนี่ยจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังก็คือนครศรีธรรมราชแล้วก็พัทลุงส่วนพื้นที่ฝั่งตะวันตกจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังก็คือภูเก็ตตรังแล้วก็สตูลช่วงเช้าเนี่ยอุณหภูมิต่ำสุดวัดได้22องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสมีการแจ้งเตือนเรื่องของคลื่นลมกันด้วยนะครับถ้าไปดูฝั่งอ่าวไทยเนี่ยวันนี้คลื่นสูงมากกว่า1เมตรส่วนฝั่งอันดามันคลื่นสูงมากกว่า1เมตรเช่นกันครับ
1: 6:17 กับรายการวันใหม่ไทย PBS นะครับช่วงนี้ติดตามข่าวต่างประเทศครับดูวิกฤตความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงและขยายวงกว้างครับหลังการปะทะกันระหว่างสหรัฐกับอิหร่านบานปลายจุดชนวนสมรภูมิเยเมนครับทำให้กลุ่มกูตีเปิดฉากโจมตีซาอุดิอาระเบียอย่างต่อเนื่องเลยนะครับคุณวินิธา
2: เป็นอีกครั้งที่สนามบินที่ริยาดแล้วก็หลายๆจุดเนี่ยตกเป็นเป้านะคะก็กระทบการเดินทางสัญจรกันไปแล้วก็มีรายงานด้วยว่าตอนนี้ซีเรียกำลังพิจารณาส่งทหารเข้าไปสนับสนุนซาอุดิอาระเบียท่ามกลางการเร่งประสานขอความช่วยเหลือจากชาติพันธมิตรต่างๆค่ะกลุ่มควันขนาดใหญ่ลอยขึ้นเหนือบริเวณสนามบินคิงคาลิดในกรุงริยาดนะคะผู้เห็นเหตุการณ์เนี่ยบันทึกภาพเอาไว้ได้ปรากฏว่านี่เป็นภาพระหว่างที่ไฟกำลังไหม้เครื่องบินสายการบินซาอุดีอาระเบียได้รับความเสียหายไปหนักทีเดียวนะคะคาดว่าเกิดจากสะเก็ดวัตถุจากการยิงสกัดขีปนาวุธหรือว่าวัตถุอื่นๆแต่ว่าขณะเกิดเหตุเนี่ยไม่มีคนอยู่บนเครื่องบินกลุ่มฮูตีออกมาแถลงการบอกว่ายิงขีปนาวุธถล่มสนามบินที่ริยาดและเตือนพนักงานรวมถึงเจ้าหน้าที่ให้หลีกเลี่ยงการเข้าใกล้โรงไฟฟ้าต่างๆเพราะว่าอาจตกเป็นเป้าหมายโดยการโจมตีมีเป้าหมายเพื่อจะปิดน่านฟ้าซาอุดิอาระเบียและก่อกวนการผลิตน้ำมันพร้อมระบุว่าเป็นการตอบโต้ที่ซาอุดิอาระเบียสนับสนุนกองกำลังรัฐบาลเยเมนให้รุกคืบจัดการกับกลุ่มฮูตีหลังจากที่สงครามกลางเมืองในเยเมนปะทุขึ้นอีกครั้งหนึ่งขณะที่เจ้าหน้าที่ของซาอุดิอาระเบียออกมาระบุว่าการยิงสกัดขีปนาวุธเนี่ยทำให้มีสะเก็ดวัตถุตกใส่โรงเรียนอนุบาลแล้วก็สถานพยาบาลในกรุงริยาดสอดคล้องกับรายงานที่ระบุว่ามีเสียงระเบิดเกิดขึ้นในเมืองหลายต่อหลายครั้งเหมือนกันเมื่อวานนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้

0: สายการบินชั้นนำนะคะลุฟทันซาก็ดีแอร์อินเดียก็ดีประกาศระงับเที่ยวบินที่เดินทางไปที่ริยาทันทีซึ่งก่อนหน้านี้องค์การการบินพลเรือนซาอุดิอาระเบียเนี่ยแถลงยืนยันยอดผู้เสียชีวิต3คนนะแล้วก็ระบุว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บ36คนจากเหตุขีปนาวุธและโดรนที่โจมตีเข้าใส่ท่าอากาศยานนานาชาติ2แห่งติดต่อกัน2วันคือ6กับ7ตุลาคมก็คือจะเกิดขึ้นที่สนามบินอาพาใกล้ชายแดนเยเมนกับที่คิงคาริดที่ริยาดวันที่7ตุลาคมนะคะส่วนนานาชาติเนี่ยตอนนี้กำลังแสดงความกังวลว่าความขัดแย้งที่ยกระดับขึ้นอาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทั้งพลังงานแล้วก็การคมนาคมในตะวันออกกลางอย่างรุนแรงนะซึ่งล่าสุดเนี่ยสถานการณ์ที่น่าวิตกขึ้นก็ราคาน้ำมันดิบพุ่งขึ้นแล้วประมาณ 4% ด้วยกันค่ะอีกด้านหนึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศตุรกีเปิดเผยว่าตอนนี้ทางการตุรกีกำลังประเมินแนวทางในการช่วยเหลือซาอุดิอาระเบียเพื่อต่อสู้ตั้งรับการโจมตีจากกลุ่มฮูตีโดยเฉพาะการสนับสนุนในด้านของระบบป้องกันภัยทางอากาศเพื่อพยายามจะยับยั้งการโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนจากทางกลุ่มฮูตีพร้อมเสริมว่าข้อตกลงส่งมอบความช่วยเหลือภายใต้สนธิสัญญาเมกะผ่านขั้นตอนการเตรียมพร้อมแล้วก็กำลังอยู่ระหว่างการยื่นเรื่องให้สภานะคะและเน้นย้ำอีกครั้งนึงว่าสนธิสัญญานี้วัตถุประสงค์คือการป้องกันประเทศเท่านั้นไม่ใช่เรื่องของการรุกรานค่ะก็ต้องบอกว่าสถานการณ์กำลังน่ากังวลนะเพราะว่านอกเหนือจากภาพการโจมตีที่เกิดขึ้นที่ซาอุดิอาระเบียเนี่ยก็มีรายงานการโจมตีเรือทางตอนใต้ของช่องแคบฮอร์มุซต่อเนื่องด้วยแต่ถ้าถามว่าตอนนี้สหรัฐจะกระโดดเข้าไปร่วมวงยกระดับอะไรขึ้นมาอีกรอบไหมมีคำยืนยันมาจากโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐแล้วบอกว่าจะยังไม่โจมตีอิหร่านตอนนี้จนกว่าจะผ่านช่วงของการเลือกตั้งกลางเทอมไป3พฤศจิกายนนี้ทรัมป์บอกว่าจะไม่ทำไทยสิเพราะว่าตอนนี้คะแนนนิยมเนี่ยกำลังนักหน่วงเลยทีเดียว
1: นับจากวันนี้ก็อีกประมาณเกือบเดือนเนาะกว่าจะพ้น3พฤศจิกายนแต่ว่าหลังจากนั้นจะยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ก็เรื่องของราคาน้ำมันมันก็ขึ้นไปค่อนข้างสูงมากๆแล้ว
0: แต่เขาเคยบอกนะว่าเขาจะจบสงครามนี้หลังผ่านมิดเทอม
1: ก็รอดูครับ
2: ค่ะคุณผู้ชมไปที่อินเดียนะคะฝ่ายค้านอินเดียรวมไปถึงกลุ่มเคลื่อนไหวเยาวชนเดินหน้าประท้วงต่อเนื่องนะคะเป็นการกดดันให้ประธานกกต.ค่ะลาออกจากตำแหน่งโดยสถานการณ์เนี่ยมีแววที่จะทวีความตึงเครียดขึ้นไปอีกนะคะเพราะว่าน่าจะมีการชุมนุมใหญ่ในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะคะ
0: ประท้วงตึงเครียดหลายที่เลยนะคะอินเดียก็ดีฝรั่งเศสเองก็ดีการประท้วงที่นักเรียนมัธยมออกมาประท้วงเนี่ยยังไม่มีทีท่าจะจบลงเหมือนกันเมื่อวานนี้ตัวแทนนักเรียนไปพบรัฐมนตรีนะคะแต่ปรากฏว่ายังไม่พอใจแนวทางแก้ไขปัญหาแล้วก็ยังเรียกร้องให้ออกมาประท้วงกันต่อค่ะตำรวจปราบจลาจลฝรั่งเศสเนี่ยใช้กระบองฟาดเลยนะคะเอาตีผู้ชุมนุมแล้วก็ยิงแก๊สน้ำตาเข้าใส่ฝูงชนอยู่ที่บริเวณจัตุรัสบาสตีใจกลางกรุงปารีสรวมถึงที่หน้าศาลาว่าการเมืองแซงเดนีเพื่อสลายการชุมนุมซึ่งการประท้วงระลอกนี้ที่นำโดยกลุ่มนักเรียนมัธยมปลายของฝรั่งเศสแล้วก็ขยายวงไปครอบคลุมทั้งนักศึกษาครูผู้ปกครองเนี่ยตอนนี้ดำเนินมาสู่สัปดาห์ที่3แล้วนะคะมีการออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูปรับปรุงอาคารเรียนที่ทรุดโทรมอย่างหนักรวมถึงจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโรงเรียนเพิ่มเติมในขณะที่รัฐบาลฝรั่งเศสเนี่ยกำลังแบกรับภาระหนี้สินแล้วก็งบประมาณกำลังขาดดุลอย่างหนักนะฮะการชุมนุมและการปะทะกันของกลุ่มผู้ประท้วงกับเจ้าหน้าที่ยังเกิดขึ้นในหลายเมืองทั่วฝรั่งเศสกระทรวงศึกษาธิการฝรั่งเศสเปิดเผยว่าจำนวนโรงเรียนที่โดนปิดล้อมเนี่ยกำลังลดลงต่อเนื่องนะคะเช้าวันพฤหัสบดีมีโรงเรียนถูกปิดไป224แห่งแล้วก็ช่วงกลางวันประมาณเที่ยงลดลงเหลือ157แห่งหมายความว่าโรงเรียนทั่วประเทศตอนนี้กว่า 96% ยังเปิดการเรียนการสอนได้ตามปกติท่ามกลางคลื่นการประท้วงทั่วประเทศนะคะโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งอยู่ที่ลอมงอยู่ใกล้กับบอกโดเนี่ยปรากฏว่าโดนกลุ่มวัยรุ่นประมาณ 30-40 คนบุกเข้าไปทำลายทรัพย์สินแล้วก็ขโมยเครื่องคอมพิวเตอร์ออกไปประมาณ10เครื่องนะคะนอกจากนี้ยังจุดไฟเผากระดาษจนเสียหายมูลค่าประเมินว่าหลายแสนยูโรตอนนี้ทีมสืบสวนกำลังเข้าไปติดตามตัวผู้ก่อเหตุ จ้าหน้าที่ในท้องถิ่นเนี่ยมองว่านี่เป็นเหตุการณ์ที่มีกลุ่ม

0: ผู้ฉวยโอกาสเข้าไปสร้างความวุ่นวายไม่ใช่การเคลื่อนไหวของนักเรียนพร้อมย้ำว่าตอนนี้รัฐบาลเนี่ยกำลังเร่งเจรจาและเตรียมหาแนวทางแก้ไขตอบรับข้อเรียกร้องของนักเรียนให้ได้ภายในสิ้นเดือนนี้นะคะขณะเดียวกันแกนนำของนักเรียนที่ออกมาประท้วงเนี่ยตอนนี้เรียกร้องให้ผู้ประท้วงออกมารวมตัวกันชุมนุมระลอกใหม่วันอังคารหน้าเพราะมองว่าแนวทางที่รัฐบาลเสนอว่าจะแก้ไขปัญหาเนี่ยยังไม่เพียงพอนะคะความเคลื่อนไหวนี้มีขึ้นหลังจากตัวแทนสหภาพนักเรียนมัธยมปลายเข้าไปพบปะกับรัฐมนตรีศึกษาธิการฝรั่งเศสค่ะตัวแทนนักเรียนยืนยันว่าข้อเรียกร้องสำคัญเนี่ยคือการอัดฉีดงบประมาณ 10,000 ล้านยูโรเข้าสู่ระบบการศึกษาเพื่อให้เยาวชนเนี่ยได้เรียนหนังสือในสภาวะปกติอย่างที่ควรจะเป็นแล้วก็ตราบใดที่รัฐบาลยังไม่อนุมัติงบก้อนนี้กลุ่มผู้ชุมนุมจะยังประท้วงกันต่อไปส่วนทางรัฐมนตรีศึกษาธิการฝรั่งเศสเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมจะเร่งจะส่งครู 3,000 คนที่ยังไม่ได้มีการจัดสรรหน้าที่นะคะให้เข้าไปปฏิบัติหน้าที่ตามโรงเรียนต่างๆทันทีเพื่อจะได้แก้ปัญหาการขาดแคลนครูพร้อมสั่งปรับสั่งทบทวนเรื่องของตารางเรียนที่ชั่วโมงเรียนเนี่ยแน่นจนเกินไปส่วนทางกระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศสเปิดเผยตัวเลขผู้เข้าร่วมการชุมนุมประท้วงทั่วประเทศเมื่อวานนี้นะคะว่ามีจำนวนรวมสูงถึง 71,500 คนจำนวนนี้อยู่ในกรุงปารีสประมาณ 24,500 คนค่ะชวนไปดูการประท้วงอีกที่หนึ่งคือที่อินเดียนะคะตอนนี้ฝ่ายค้านเนี่ยเดินหน้าประท้วงต่อเนื่องเป็นวันที่3ติดต่อกันเรียกร้องให้ยาเนชคูมาประธานกกต.อินเดียลาออกจากตำแหน่งจากข้อสงสัยเรื่องของการดัดแปลงบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเพื่อเอื้อประโยชน์ให้รัฐบาลของนเรนทราโมดีนายกรัฐมนตรีพร้อมแสดงความไม่พอใจต่อการกระทำของตำรวจนะคะที่ดูจะใช้ความรุนแรงในการควบคุมตัวของราหูคันธีแกนนำพรรคคอนเกรสคือพรรคฝ่ายค้านเมื่อไม่กี่วันก่อนระหว่างที่ประท้วงที่นิวเดลีส่วนทางราหูคันธีเนี่ยออกมากล่าวหาบอกว่าพรรค BJP คือพรรครัฐบาลเนี่ยนะคะกำลังไฮแจ็คหรือว่าเหมือนมายึดประเทศและรับรองว่าผู้กระทำผิดจะต้องถูกนำตัวมาลงโทษกลุ่มเคลื่อนไหวคนรุ่นใหม่อย่างพรรคแมลงสาบเนี่ยพร้อมผู้สนับสนุนหลายพันคนมีการออกมาชุมนุมเรียกร้องให้ทางประธานกกต.อินเดียลาออกจากตำแหน่งด้วยเหมือนกันนะคะขณะที่ทางกกต.แล้วก็รัฐบาลอินเดียเนี่ยยังออกมาย้ำยังปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดพรรคแมลงสาบหรือที่เขาเรียกตัวเองว่า CJP ล้อเลียนกับ BJP เนี่ยก็เคยนำการประท้วงเรื่องข้อสอบรั่วไหลจนทำเอารัฐมนตรีศึกษาธิการอินเดียลาออกไปแล้วเมื่อเดือนกรกฎาคมนะคะมีประกาศนัดหมายชุมนุมเพิ่มเติมในกรุงนิวเดลีนัดกันวันเสาร์นี้นะคะพรุ่งนี้แล้วอาจจะได้เห็นภาพของการประท้วงที่CJP หรือว่าพรรคแมลงสาบออกมาเคลื่อนไหวอีกรอบหนึ่งก็ต้องดูว่ารอบนี้เนี่ยจะสามารถระดมมวลชนได้มากน้อยขนาดไหนเทียบกับตอนที่กดดันรัฐมนตรีศึกษาธิการจนลาออกได้หรือไม่แต่ก็ต้องบอกว่าถ้าย้อนไปตอนที่กดดันเรื่องของข้อสอบรั่วก็ไม่ใช่ว่าได้ผลเร็วนะประชุมนุมกันเป็นเดือนๆอยู่เหมือนกันน่ะกว่าที่เขาจะยอมลาออก
1: ครับภาพที่เราเห็นตอนนี้น่าจะสะท้อนได้ดีว่ากลุ่ม Gen Z เองก็ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองกันแบบทั่วโลกเลยเหมือนกันเนาะคุณผู้ชมอย่างตอนนี้ที่เราเห็นฝรั่งเศสมีที่อินเดียมีที่เบลเยียมก็จะเป็นเรื่องของการศึกษาก่อนหน้านี้ก็จะมีปีที่แล้วก็มีเนปาลมีที่บังกลาเทศใช่ไหมครับแล้วก็แถวอเมริกาใต้ก็มีเปรูมีหลายประเทศก็แสดงว่ากลุ่ม Gen Z เขาก็ให้ความสนใจกับเรื่องปากท้องแล้วก็ออกมาเคลื่อนไหวกันเยอะเหมือนกันนะ
0: จริงมีบราซิลด้วยนะคะออกมาประท้วงเรื่องการศึกษาเหมือนกันเกิดขึ้นควบคู่กันเหมือนกับได้รับแรงบันดาลใจจากฝรั่งเศส
2: ครับกลายเป็นโจทย์ใหญ่หลายประเทศแล้วเนาะตอนนี้ก็หลายทวีปแล้วด้วยที่ออกมาเคลื่อนไหวนะครับคุณผู้ชมครับมาดูความเคลื่อนไหวในอาเซียนกันต่อเลยนะครับมีเก็บตกการเฉลิมฉลองวันสัตว์โลกมาฝากกันซึ่งก็ผูกโยงกับวันเฉลิมฉลองนักบุญในศาสนาคริสต์ด้วยบรรดาเจ้าของสัตว์เลี้ยงฟิลิปปินส์ครับเขาจูงสัตว์เลี้ยงตัวโปรดเนี่ยเข้าทำพิธีในโบสถ์กันด้วยนะครับ
0: ที่ฟิลิปปินส์เนี่ยภาพชื่นตาชื่นใจแต่ว่าอินโดนีเซียปัญหาไฟป่ายังต้องติดตามกันต่อนะคะหลังจากที่คาดว่าปัญหาอาจจะลากยาวไปจนถึงเดือนหน้าตอนนี้เนี่ยกระทบเพื่อนบ้านอย่างหนักค่ะชวนติดตามรายละเอียดทั้งหมดในรอบรั้วอาเซียนค่ะ

เตรียมประกาศเตรียมระงับโครงการถางป่าทำนาข้าวหลังรัฐบาลยืนยันว่าผลิตข้าวได้เพียงพอต่อความต้องการในประเทศแล้วโดยมีข้าวสำรองในคลังมากถึง5,300,000 ตันจึงไม่มีความจำเป็นต้องขยายพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มอีกโครงการนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อปี2024ตั้งเป้าหยุดพึ่งพาการนำเข้าข้าวภายใน5 ปีแลกกับการต้องถางป่า3 ล้านเฮกตาร์หรือประมาณ19 ล้านไร่เพื่อทำนาข้าวจนสร้างความกังวลเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหลังจากนี้รัฐบาลจะเปลี่ยนมาเน้นมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแทนเช่นการใช้เมล็ดพันธุ์คุณภาพสูงเพื่อเพิ่มผลผลิตซึ่งกลุ่มอนุรักษ์ชื่นชมว่าเป็นก้าวสำคัญในการปกป้องผืนป่าอย่างยั่งยืนบรรยากาศที่โบสถ์มาลาเตในกรุงมะนิลาของฟิลิปปินส์เต็มไปด้วยรอยยิ้มเมื่อบรรดาเจ้าของนำสัตว์เลี้ยงทั้งน้องสุนัขน้องแมวหรือแม้แต่หอยทากมาเข้าร่วมพิธีรับพรประจำปีเนื่องในวันเฉลิมฉลองของนักบุญฟรังซิสแห่งอัสซิซีซึ่งเป็นนักบุญผู้อุปถัมภ์สัตว์และระบบนิเวศวันดังกล่าวตรงกับวันที่4ตุลาคมซึ่งในวันเดียวกันนี้ยังตรงกับวันสัตว์โลกสากลด้วยซึ่งการเฉลิมฉลองวันสัตว์โลกสากลจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่24มีนาคมปี1925ณกรุงเบอร์ลินของเยอรมนีโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับสวัสดิภาพของสัตว์ก่อนที่ในภายหลังจะกำหนดใหม่ให้ตรงกับวันที่4ตุลาคมเพื่อจะได้ตรงกับวันเฉลิมฉลองของนักบุญฟรังซิสแห่งอัสซิซีด้วยคุณภาพอากาศในสิงคโปร์พุ่งแต่ระดับส่งผลเสียต่อสุขภาพจากวิกฤตหมอกควันข้ามพรมแดนจากไฟป่าในอินโดนีเซียโดยขึ้นแท่นเป็นเมืองที่มีมลพิษสูงที่สุดเป็นอันดับต้นๆของโลกในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาสำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติสิงคโปร์เตือนว่าตอนใต้ของอาเซียนส่วนใหญ่จะยังคงแห้งแล้งต่อเนื่องไปอีกหลายวันส่งผลให้ความเสี่ยงเกิดไฟป่าและหมอกควันข้ามพรมแดนยังคงอยู่ในระดับที่สูงด้านผู้จัดการแข่งขันฟอร์มูล่าวันในสิงคโปร์ระบุว่ากำลังประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนจะตัดสินใจใดๆเกี่ยวกับการแข่งขันที่จะมีขึ้นในสัปดาห์นี้แม้ว่าทางผู้จัดระบุด้วยว่าสถานการณ์ตอนนี้ยังไม่น่ากังวลก็ตาม

0: คโปร์กับกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซียเนี่ยแข่งกันขึ้นอันดับ1เรื่องของคุณภาพอากาศที่แย่ที่สุดในโลกหลายวันต่อเนื่องกันมาแล้วนะคะจากวันก่อนเนี่ย KL ไปถึง200กว่านะดัชนีคุณภาพอากาศล่าสุดตัวเลขสิงคโปร์กลับขึ้นมาเป็นอันดับ1 205อยู่ในระดับไม่ดีต่อสุขภาพอย่างมากตอนนี้อันดับ2เป็นกัวลาลัมเปอร์ตามด้วยฮานอย
1: ครับ
0: อยู่แถวนี้หมดเลยนะคะ
1: ครับ300ก็เคยเห็นมาแล้วไม่ต้องไปถึง KL หรือว่ากัวลาลัมเปอร์หรือว่าสิงคโปร์ครับแล้วเราก็ต้องลุ้นกันว่าสถานการณ์ปลายปีต้นปีหน้าบ้านเราจะยังไงด้วยนะครับคุณผู้ชมครับพูดถึงชีวิตตอนเด็กๆเชื่อว่าหลายคนอาจจะเคยไปหรือแอบคุณพ่อคุณแม่ไปเล่นตู้เกมนะครับเพราะเมื่อก่อนนี้ไม่มีมือถือใช่ไหมครับตู้เกมก็อาจจะเป็นความบันเทิงไม่กี่อย่างที่จับต้องได้เกมยอดฮิตอย่างเช่นแพ็คแมนหรือว่าเกมแข่งรถก็อาจจะเป็นเกมที่หลายคนชื่นชอบแต่พอโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่แล้วเราก็อาจจะไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ไปเล่นเกมเหล่านี้แล้วใช่ไหมครับ
0: รุ่นเราอาจจะมีคิดถึงเกมที่โตมาด้วยกันนะคะที่อังกฤษตอนนี้ก็เลยทำสถานที่เล่นวิดีโอเกมเปิดใหม่หวังจะให้ทุกคนเนี่ยได้มาเล่นให้หายคิดถึงแต่ว่ายิ่งไปกว่านั้นเนี่ยเกมที่นี่เขามีลูกเล่นทำให้สนุกกว่าที่เคยด้วยค่ะคุ้นไหมคะคุณรุ่นนี้ไม่แน่ใจเขาจะรู้จักกันไหมหรือว่ามันยังมีอยู่ไหมแต่รุ่นเรา
2: ที่เด็กๆนี่ติดมาก
0: แต่ดิฉันไม่เคยชนะเลยอ่ะ
2: เหมือนกันยาก
0: นี่แหละแพ็คแมนค่ะคุณผู้ชมก็โด่งดังทีเดียวนะคะเป็นเกมยอดนิยมตั้งแต่ยุคแรกๆที่มีวิดีโอเกมเลยแล้วเป็นยังไงล่ะถ้าได้มีโอกาสลงไปเล่นแบบนี้เป็นตัวละครในเกมแล้วเดินกันในเขาวงกตจริงๆอ่ะไม่ได้แค่กดคีย์บอร์ดผ่านหน้าจอแล้วนะคะอันนี้เป็นประสบการณ์ที่เขามอบให้ที่ Arcade Arena เป็นสถานที่เล่นวิดีโอเกมใหม่ล่าสุดที่กรุงลอนดอนของอังกฤษก็คือใครคิดถึงการเล่นวิดีโอเกมยุคคลาสสิกก็ได้ไปย้อนรอยความทรงจำในอดีตนะคะได้แต่ดิฉันว่ามันสนุกแล้วก็ตื่นเต้นมากขึ้นด้วยนะซึ่งจริงๆอ่ะนอกจากแพ็คแมนแล้วนะคะมีเกมอื่นให้มาร่วมสนุกกันด้วยมีแบบเกมแข่งรถโกคาร์ทหลายคนอาจจะเคยเล่นเนาะ Mario Kart ตอนเด็กๆอย่างเงี้ยแต่ว่าที่เนี่ยคือไม่ต้องเล่นในจอค่ะลงไปขับเองนะคะหรือนอกจากแข่งขับรถแล้วก็เป็นต่อสู้กับมนุษย์ต่างดาวอะไรเงี้ยก็มีด้วยเหมือนกันผู้พัฒนา Arcade Arena

0: ดอนเขาบอกว่าสร้างที่นี่ขึ้นมาเนี่ยอยากให้ทุกคนลุกออกมาจากห้องนอนออกมาจากบ้านพบปะสังสรรค์กับเพื่อนๆกับครอบครัวกับคนอื่นๆบ้างให้มีกิจกรรมได้ทำร่วมกันโดยไม่ต้องมัวแต่สวมหูฟังจับจ้องอยู่หน้าจอหรือว่าเล่นเกมผ่านแว่น VR อะไรเพราะว่าที่นี่เนี่ยเทคโนโลยีเขาทำไว้ให้ทุกคนได้เห็นทุกอย่างแบบเรียลไทม์ออกแรงจริงมีปฏิสัมพันธ์จริงๆแล้วก็สนุกกับเกมจริงๆชอบไอเดียนี้มากเลยนะตอนเด็กๆถ้าสมมติเล่นวิดีโอเกมเล่นแพ็กแมนเมื่อยตาเมื่อยนิ้วกดคีย์บอร์ดแต่ถ้าไปเล่นอย่างนี้อาจจะมีหอบวิ่งหนี
1: เวียนหัว
0: อาจจะได้คาร์ดิโออ๋อแล้วก็เวียนหัวใช่
2: ออกกำลังกายไปในตัวแต่แพทแมนนี่มาตอนเด็กๆนี่คือต้องแย่งกันเล่นเนาะบางบ้านนี่คือแบบว่าต้องสลับกันเล่นเนาะแต่นี่คือโอ้โหไปกันเล่นได้หลายคนเลยนะ
0: ปกติแค่กดคีย์บอร์ดก็วิ่งหนีไม่ทันแล้วให้วิ่งเองแบบนี้นี่ฉันว่าไม่เหลือ
3: ไม่มีความเห็นครับเพราะเกิดไม่ทันเกิดมาก็มีโทรศัพท์มือถือเล่นแล้ว
0: เป็นแบบปุ่มใช่ไหมคะ
3: เดี๋ยวแบบว่าพูดไปปุ๊บก็รู้อายุเลยนะก
2: ็อยากจะเป็นเจนซีบ้าง
3: อยากจะเป็นเจนซีบ้างอะไรบ้างนะครับถ้าเห็นแล้วก็นึกถึงความหลังเหมือนกันเน
0: า
3: ะช่วงวัยเด็กนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวในต่างประเทศเช้าวันนี้ครับช่วงนี้ขอบคุณมากครับคุณวินิษฐา
0: ขอบคุณค่ะ
4: ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะไทย PBS เนี่ยค่ะมีการ์ตูนการเมืองแล้วนะคะอยากจะให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันในรายการมุมการเมืองวันนี้เป็นตอนแรกเดี๋ยวลองไปดูนะคะว่าเบื้องต้นเนี่ยการ์ตูนการเมืองที่ว่าเนี่ยเป็นยังไง

0: ป็นยังไงคุณผู้ชมน่ารักไหมคะเดี๋ยวเตรียมต้อนรับเลยนะคะเขาคือแก๊งปลาย่างกับแมวค่ะเป็นตัวละครในการ์ตูนล้อการเมืองจากไทย PBS นะคะเดี๋ยวใครเป็นใครบ้างคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังกันเบื้องต้นก่อนนะคะเดี๋ยวมุมการเมืองมาตอนแรกคุณผู้ชมจะได้เก็ทเลยว่าใครเป็นใครท่านเหมียวท่านเหมียวนี่คือผู้มีอำนาจเป็นมาเฟียท้องถิ่นชอบตีมึนขี้เกียจแล้วก็ฉลาดแกมโกงเอ้ยไม่ใช่เขาเขียนว่าฉลาดแกมกินกินอะไร
1: เขากินปลาย่างใช่ไหม
2: ปลาย่าง
1: เอาเขามีคาแรคเตอร์ท่านเหมียวว่าอุ้ยแต่น่ารักนะดูที่กินซะตัวใหญ่
0: พุงโตเชียวนะคะ อ่ะอีกคนนึงค่ะเจ๊หลามเจ๊หลามเนี่ยมีปากเสียงได้กับทุกสิ่งเป็นคนที่พร้อมมากพร้อมบวกพร้อมบวกแข็งนอกแต่ว่าอ่อนในคาแรคเตอร์เขาชัดนะคุณผู้ชม
1: เก่งนะคุ้นๆไหมหรือยังไง
2: คุณผู้ชมลองสังเกตนะเจ๊หลามเนี่ยคือไม่ได้ครบทั้งตัวนะ
1: ครับ
2: ครึ่งล่างเนี่ยเหลือแต่ก้างแล้วมีแมวอยู่ด้วยมีท่านเหมียวอยู่ในภาพด้วย
1: ครับ
2: แสดงว่า2ตัวละครนี้ต้องเกี่ยวโยงอะไรกันแน่ๆ
1: เราต้องเชื่อมโยง
0: ค่ะอีกตัวนึงค่ะน้าไหล
1: จองเป็นตัวนี้ได้ไหมอ่ะ
0: ทำไม
1: แล้วดูคาแรคเตอร์แล้วอยากเป็นชาวบ้านท่านหนึ่งขี้สงสัยมีปัญหา
0: แต่อันนี้ไม่ดีนะ
1: เอออันนี้เออใช่ไหม
0: เป็นเบี้ยล่าง
1: ไออันสุดท้ายเนี่ยสะดุดนิดนึงอุ้ยไม่อยากเป็นไรอย่างเงี
2: ้
1: ย
2: แล้วคนนี้ก็ครึ่งตัวเหมือนกันครึ่งตัวกลายเป็นกระดูกไปแล้วเหลือแต่ก้างเหลือแต่ก้างแล้วมีเหมียวด้วยมีท่านเหมียวอยู่เหมือนกัน
0: ค่ะแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งคุกกี้คุกกี้เรายังไม่บอกเดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปดูในมุมการเมืองว่าเขามีคาแรคเตอร์ยังไง
2: ครับ
0: เนี่ยค่ะติดตามเรื่องวุ่นๆของปลาย่างกับแมวได้นะคะในรายการมุมการเมืองเดี๋ยวเริ่มวันนี้เป็นตอนแรกเลยค่ะ
1: ครับคุณผู้ชมครับไปดูสถานการณ์ในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากกันหน่อยนะครับพูดถึงบริเวณด่านชายแดนก็มีปัญหาที่ต้องจัดการกันต่อเนื่องล่าสุดเนี่ยฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอดและก็เทศบาลตำบลท่าสายลวดเขาไปจัดระเบียบหน้าด่านการจราจรครับแล้วก็รวมไปถึงจุดรับส่งผู้โดยสารคนไทยด้วยและนอกจากนี้ยังไปตรวจค้นการกักตุนน้ำมันหลังจากไปพบชาวเมียนมาเนี่ยเขานำรถส่วนตัวมาจอดเต็มหน้าด่านแม่สอดเลยครับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่าสายลวดร่วมกับฝ่ายปกครองลงพื้นที่ไปตรวจสอบบริเวณสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1แล้วก็พื้นที่โดยรอบนะครับลงพื้นที่ไปสำรวจสภาพปัญหาแล้วก็หาแนวทางในการจัดระเบียบพื้นที่จอดรถหลังจากชาวเมียนมาจากจังหวัดเมียวดีเขานำรถยนต์ส่วนตัวมาจอดเต็มบริเวณหน้าด่านพรมแดนไทยเมียนมาและที่สำคัญคือมีการรับส่งผู้โดยสารโดยไม่มีใบอนุญาตขนส่งที่ถูกต้องตามกฎหมายไทยและยังไปสร้างปัญหาการจราจรบริเวณหน้าด่านพรมแดนด้วยนะครับโดยทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาได้เน้นการจอดรถให้เป็นระเบียบและก็ตรวจสอบ

0: เบื้องต้นทางเทศบาลตำบลท่าสายลวดได้ให้รถเมียนมาเนี่ยย้ายจุดจอดรถนะครับไม่ให้ไปกีดขวางเรื่องของการจราจรในพื้นที่เท่านั้นส่วนเรื่องของการรับส่งผู้โดยสารในเขตไทยนั้นคือเจ้าหน้าที่บอกว่าจากการตรวจสอบเมื่อวานนี้เนี่ยยังไม่พบนะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่อาจจะต้องไปตรวจทีๆหน่อยเพราะว่าเรื่องนี้จริงๆมันมีการร้องเรียนมาสักพักแล้วก็ในโลกออนไลน์ก็มีการพูดถึงประเด็นนี้ด้วยเหมือนกันนะครับ
1: เตือนนะครับคุณผู้ชมใบหน้าของเราอย่าให้ใครมาสแกนง่าย
2: ๆ
1: ที่อุตรดิตถ์ครับมีกรณีของชาวบ้านหลายคนเลยนะครับมีทั้งเด็กมีทั้งผู้สูงอายุผู้พิการไปสแกนหน้าแลกกับเงิน400 500บาทสุดท้ายมีใบแจ้งหนี้มาเป็นหนี้ผ่อนโทรศัพท์มือถือหลักหมื่นครับประชาชนในอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับอย่างที่เกริ่นไปครับผู้สูงอายุผู้พิการเด็กหลายคนเลยทยอยเข้าแจ้งความกับตำรวจภูธรพิชัยหลังจากได้รับการชักชวนให้ไปสแกนใบหน้าแลกกับเงิน400ถึง500บาทแต่ภายหลังกลับกลายเป็นหนี้ไปเช่าซื้อโทรศัพท์มือถือโดยได้รับใบแจ้งหนี้ส่งถึงบ้านสร้างความกังวลให้กับผู้เสียหายนะครับเพราะยอดหนี้มีตั้งแต่ 1-30,000 บาทผู้เสียหายเล่าว่าก่อนหน้านี้มีตัวแทนของบริษัทแห่งหนึ่งอ้างนะฮะว่าเป็นตัวแทนบริษัทแห่งหนึ่งมาชักชวนให้ชาวบ้านเป็นนายหน้าแล้วก็พบคนในหมู่บ้านพาคนในหมู่บ้านไปสแกนหน้าที่ร้านขายโทรศัพท์มือถือครับที่อยู่ในตลาดแลกกับค่าตอบแทนบางคนบอกว่ามีพนักงานพาไปสแกนหน้าที่ร้าน2แห่งด้วยกันร้านแรกสแกนผ่านอีกร้านไม่ผ่านต่อมามีใบแจ้งหนี้ส่งมาที่บ้าน2ใบใบละประมาณ 20,000 บาททั้งที่ตัวเองยังไม่มีโทรศัพท์ใช้ด้วยซ้ำครับ
3: เอาบัตรประชาชนไปอย่างเดียวเขาบอกงี้พอไปแล้วก็สแกนหน้าแล้วบอกว่าทำซิมอะไรเนี่ยไม่รู้ว่าเรื่องโทรศัพท์มาไง
4: แล้วตอนนี้เราได้อะไรไปบ้าง
3: ได้แค่400
4: ได้400
3: ไม่คุ้มเลยสักนิด
4: แล้วเขามีใบแจ้งหนี้มาให้เราไหมครับ
3: มีครับพอไปยื่นให้เขาวันเกือบถามว่านี่คืออะไรเขาเช็คแป๊บนึงก่อนจะฉีกทิ้งอ่ะ
4: เขาฉีกทิ้งด้วย
3: ครับเลยไม่มีอันนั้น
4: ใบแจ้งหนี้เป็นเงินเท่าไหร่ยอดเงินเท่าไหร่ครับ
3: ทำได้ว่า17,000ครับ17,000
4: เป็นค่าอะไรครับ
3: โทรศัพท์คร
1: ับ ทางผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรพิชัยท่านบอกว่าการเปิดศูนย์รับร้องเรียนจากผู้เสียหายเพื่อสอบปากคำและรวบรวมสำนวนนะครับจะให้ชุดสืบดำเนินการไปดูว่าคนที่มาชักชวนมีความผิดข้อหาอะไรบ้างแล้วก็ขอให้ประชาชนที่ถูกกระทำในลักษณะดังกล่าวรีบไปให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่โดยด่วนเลยนะครับประชาชนที่ไปสแกนใบหน้ากับร้านต่างๆควรจะไปตรวจสอบที่ศูนย์บริการว่าตนเองไปเปิดซิมไปซื้อโทรศัพท์อะไรไว้หรือเปล่าจะได้แจ้งยกเลิกต่อไปครับ
5: ในเบื้องต้นยังเป็นห่วงในเรื่องของการสแกนหน้าเพื่อเปิดซิมนะครับก็ขอนำเรียนว่าพ่อแม่พี่น้องที่สแกนหน้าแล้วไม่แน่ใจว่าถูกเปิดซิมหรือไม่ควรไปติดต่อกับทางเคาน์เตอร์ของศูนย์บริการของโทรศัพท์นะครับเพื่อเช็คว่าตัวเองถูกเปิดซิมไว้หรือไม่จะได้แจ้งยกเลิกนะครับจะได้ไม่เกิดความผิดในเรื่องต่างๆนะครับผม
1: นายอำเภอพิชัยบอกว่าตอนนี้ร่วมกับทางตำรวจร่วมกันเปิดศูนย์รับแจ้งความสำหรับประชาชนที่เดือดร้อนนะครับเบื้องต้นพบว่าใบแจ้งหนี้มีตั้งแต่ 10,000 ถึง 30,000 กว่าบาทหลังทราบข่าวก็เรียกผู้นำท้องถิ่นแจ้งประชาชนให้ทราบข้อมูลแล้วเพราะมันจะมีผลผูกพันทางกฎหมายครับ
6: ส่วนหนึ่งก็ให้ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบนะครับถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่นะครับว่ามันมีเหตุการณ์การหลอกลวงชักชวนกันไปเปิดซิมอะไรต่างๆซึ่งเราก็บอกนะครับว่าในส่วนหนึ่งคือเราอย่าไปเห็นแก่อามิสสินจ้างเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วเราไปทำธุรกรรมซึ่งต่างๆมันจะมีผลผูกพันในทางกฎหมายนะครับก็ได้ใช้หอกระจายข่าวประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบ
1: ตอนนี้นะครับมีผู้เสียหายเข้าให้ข้อมูลกับตำรวจแล้วมากกว่า20คนและคาดว่าไม่น่าจะจบที่ตัวเลขนี้ครับน่าจะมีมากขึ้นอีกเนื่องจากมีการชักชวนให้ชาวบ้านสแกนใบหน้ารับเงินในหลายหมู่บ้านของอำเภอพิชัยนะครับดังนั้นใครที่อยู่ที่อุตรดิตถ์แล้วได้ยินข่าวนี้แล้วเคยไปสแกนหน้าไว้ให้รีบติดต่อตำรวจเลยนะครับ
2: ค่ะคุณผู้ชมตำรวจไซเบอร์และตำรวจภูธรภาค1ค่ะติดตามจับกลุ่มแก๊งมิจฉาชีพเงินกู้ออนไลน์ซึ่งแก๊งนี้เนี่ยค่ะเป็นต้นเหตุให้แม่เลี้ยง

0: เขียวจบชีวิตตัวเองพร้อมกับลูกรวม3คนที่ห้องพักบ้านเอื้ออาทรนะคะเบื้องต้นจับกุมผู้ต้องหาได้แล้ว2คนค่ะตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพร้อมด้วยตำรวจภูธรภาค1เข้าจับกุมนางสาวเสาวรสช้างพึ่งอายุ20ปีตามหมายจับศาลจังหวัดปทุมธานีในข้อหาร่วมกันฉ้อโกงประชาชนพร้อมของกลางโทรศัพท์มือถือ1เครื่องค่ะอีกคนหนึ่งคือนางสาวสุภัตราล่มโพอายุ29ปีตามหมายจับศาลจังหวัดปทุมธานีข้อหาเป็นธุระจัดหาโฆษณาหรือว่าไขข่าวโดยประการใดๆมีพฤติกรรมเป็นผู้บงการจัดหาบัญชีม้ามาใช้ในการหลอกลวงพร้อมของกลางโทรศัพท์มือถือ2เครื่องเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างสอบสวนขยายผลเพื่อติดตามจับกุมบุคคลอื่นๆที่ร่วมขบวนการมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุดการจับกุมครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่มีแม่เลี้ยงเดี่ยวก่อเหตุดมควันลูก2คนเสียชีวิตอยู่ภายในห้องพักเอื้ออาทรบางคูวัดจังหวัดปทุมธานีพร้อมกับจดหมายลาตายบันทึกข้อความเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินจากการสอบสวนพบว่าผู้เสียชีวิตตกเป็นเหยื่อของเพจ Facebook ปลอมค่ะใช้ชื่อบัญชีพิทักษ์วงพระจันทร์ที่หลอกลวงให้กู้ยืมเงินออนไลน์โดยมีพฤติกรรมหลอกให้เหยื่อกรอกข้อมูลส่วนตัวบังคับให้โอนเงินโดยอ้างว่าเป็นค่างวดแรกแล้วก็ออกอุบายให้บันทึกเสียงอ่านข้อความหากอ่านผิดต้องโอนเงินเพิ่มเป็นค่าปรับทำให้ผู้เสียชีวิตเนี่ยค่ะสูญเสียเงินรวม 1,980 บาทก่อนที่จะเกิดความเครียดสะสมแล้วก็ตัดสินใจก่อเหตุสลดขึ้นนะคะสำนักงานตำรวจแห่งชาติฝากเตือนภัยไปยังพี่น้องประชาชนให้ระมัดระวังมิจฉาชีพที่แฝงมาในรูปแบบแอปพลิเคชันหรือว่าเพจเงินกู้ออนไลน์ที่มักจะใช้โฆษณาชวนเชื่อหลอกเอาข้อมูลส่วนตัวข่มขู่หรือว่าเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายล่วงหน้าก่อนที่จะมีการอนุมัติหากต้องการใช้บริการเงินกู้ก็ควรตรวจสอบความถูกต้องกับธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งสามารถทำได้ผ่านทางเว็บไซต์นะคะ www.bot.or.th ไปที่ฟีเจอร์เช็คแอปเงินกู้ค่ะก็ต้องตรวจสอบทุกครั้งก่อนที่จะกู้เงินนะคะคุณผู้ชมถ้าพบเบาะแสแก๊งมิจฉาชีพหรือตกเป็นผู้เสียหายสามารถขอความช่วยเหลือแล้วก็แจ้งเหตุได้ค่ะที่สายด่วน AOC 1441หรือว่าเข้าไปแจ้งความออนไลน์ได้ที่ www.thaipoliceonline.go.th ซึ่งสามารถแจ้งได้ตลอด24ชั่วโมงเช่นกันค่ะ
1: ดูเรื่องของเด็กกันหน่อยนะครับมีเหตุการณ์ที่ผู้ปกครองเด็กวัย9ขวบเขาเข้าไปร้องทุกข์ต่อมูลนิธิปวีณาหงสกุลครับหลังจากอ้างบอกว่าลูกสาวถูกครูทำร้ายด้วยการตี19ครั้งเด็กมีบาดแผลตามร่างกายเครียดและไม่อยากไปโรงเรียนครับผู้ปกครองของเด็กวัย9ขวบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนแห่ง1ในจังหวัดชลบุรีเดินทางเข้าไปร้องทุกข์ต่อนางปวีณาหงสกุลประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีเพื่อขอความเป็นธรรมหลังจากอ้างบอกว่าลูกสาวถูกครูสอนวิชาภาษาอังกฤษทำโทษด้วยการใช้ไม้ตีเข้าที่ก้นจำนวน19ครั้งจนเด็กเนี่ยมีร่องรอยฟกช้ำเป็นแนวยาวไม่สามารถนั่งหรือนอนหงายได้ขณะเดียวกันเด็กก็ยังมีอาการหวาดผวาแล้วก็มีไข้สูงไม่อยากไปโรงเรียนเพราะความเครียดครับผู้เป็นแม่เนี่ยเปิดเผยแบบนี้บอกว่าลูกสาวถูกทำโทษด้วยการตีเนื่องจากทำข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษผิด19ข้อจากทั้งหมด22ข้อก็เลยถูกครูเนี่ยลงโทษด้วยการตีตามจำนวนข้อที่ทำผิดครับซึ่งผู้ปกครองเขามองแบบนี้บอกว่าหากปล่อยเรื่องนี้เอาไว้ครูก็อาจจะไปกระทำการรุนแรงกับเด็กคนอื่นๆอีกจึงตัดสินใจเข้ามาเรียกร้องขอความเป็นธรรมและต้องการดำเนินคดีให้ถึงที่สุดครับ
2: เราก็ถามลูกคำแรกเลยว่ามีตังไปโดนอย่างนี้ได้ยังไงมันเกิดอะไรขึ้นน้องก็บอกว่าครูตีเพราะว่า
3: ครูเอาอะไรตี
2: น้องบอกว่าเป็นไม้อ่ะค่ะเป็นไม้ประมาณเนี้ยอืมใช่เป็นไม้ยาวประมาณ
3: ไม้หรือไม
2: ้ไม่แน่ใจเลยค่ะ
4: ฮะ
2: คัน ผ้
4: าเต็นท์อยู่ก็เลยอาจจะมองดูว่าเป็นไม้ตัวไหน
2: เห็นว่าเป็นไม้แล้วพันผ้าอีกรอบนึง
1: หลังได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ปกครองของเด็กวัย9ขวบนะครับเบื้องต้นเนี่ยนางปวีณาหงสกุลก็มีการประสานไปยังพันตำรวจเอกสมชายที่วงษาผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองชลบุรีเพื่อให้พ่อแม่เด็กได้เข้าไปแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายโดย

0: จะมีการนัดหมายสอบปากคำเด็กพร้อมกับทีมสหวิชาชีพต่อไปขณะเดียวกันทางมูลนิธิก็ยังประสานไปยังคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าสพท.ให้เข้าไปตรวจสอบโรงเรียนและมีการอยากให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงครูที่ก่อเหตุด้วยเพื่อให้เด็กได้รับการช่วยเหลือและได้รับความเป็นธรรมอย่างเร่งด่วนต่อไปครับ
1: เดี๋ยวเวลาของข่าวกีฬานะครับเช้านี้พบกับคุณไพฑูรย์ รัตติวิริยะพงษ์นะครับพูดถึงเรื่องของนักกีฬาเอเชียนเกมชื่นมื่นนะครับรับเงินอัดฉีดเห็นว่าเก้าหลัก
2: ครับผมนะฮะเขาก็บอกว่าเป็นวันที่นักกีฬาเนี่ยเฮลั่นไม่แพ้กับตอนที่ได้เหรียญเลยนะครับก็คือเป็นการรับเงินวันอัดฉีดนี่แหละหลังจากที่สร้างความสุขให้กับคนไทยทั้งประเทศมาแล้วนะครับก็สร้างความสุขให้กับตัวเองบ้างนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าสมาคมกีฬาตะกร้อเนี่ยเป็นสมาคมที่รับเงินรางวัลอัดฉีดสูงที่สุดนะครับทัพนักกีฬาไทยชุดเอเชียนเกมรับมอบเงินรางวัลอัดฉีดจากรัฐบาลครับเป็นจำนวนเงินกว่า236ล้านบาทหลังสร้างผลงานรั้งอันดับ7เอเชียพร้อมครองตำแหน่งเบอร์1อาเซียนขณะที่สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลเตรียมลุยเป้าหมายใหญ่สู้ศึกโอลิมปิกในอีก2ปีข้างหน้าครับนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเป็นประธานในพิธีมอบเงินรางวัลให้แก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาที่สร้างผลงานและก็ชื่อเสียงให้กับประเทศไทยครับในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่าที่ประเทศญี่ปุ่นสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ทัพนักกีฬาไทยคว้าเหรียญรางวัลรวมทั้งหมด52เหรียญแบ่งเป็น18เหรียญทอง13เหรียญเงินและก็21เหรียญทองแดงส่งผลให้ไทยครับจบอันดับ7ของเอเชียและก็เป็นอันดับ1ของอาเซียนซึ่งการจัดสรรเงินรางวัลครับแบ่งไปตามหลักเกณฑ์ของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติรวมเป็นเงินทั้งสิ้น236ล้าน6แสนบาทแบ่งเป็นเงินรางวัลสำหรับนักกีฬา165ล้าน5แสนบาทผู้ฝึกสอน27ล้าน50,000บาทและสมาคมกีฬา44ล้าน 50,000 บาทโดยสมาคมกีฬาตะกร้อกวาดเงินรางวัลสูงสุด 68.8 ล้านบาทตามมาด้วยสมาคมกรีฑา 27.75 ล้านบาทและก็สมาคมกีฬาอีสปอร์ต 23.25 ล้านบาทนอกจากนี้ครับภายในงานยังได้มีการมอบเงินรางวัลพิเศษ 800,000 บาทให้กับเทพบิวภูริพลบุญสอนจากผลงาน2เหรียญทอง1เหรียญเงินพร้อมทำลายสถิติวิ่ง100เมตรและ200เมตรของทีมชายอีกด้วยด้านสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยครับที่คว้า1เหรียญทองจากชายหาดหญิงและ1เหรียญทองแดงจากในร่มหญิงซึ่งนายกสมาคมเผยว่าเป็นประวัติศาสตร์ครับที่ทำผลงานยอดเยี่ยมในทุกประเภทพร้อมเดินหน้าผลักดันเยาวชนขึ้นมาทดแทนเพื่อไม่ให้นักกีฬาขาดช่วงขณะที่กัปตันชมพู่พรพันธ์เกิดปราดรู้สึกดีใจครับหลังได้เห็นตัวเลขเงินรางวัลโอนเข้าบัญชีพร้อมยกให้ปีนี้เป็นปีทองของตัวเองครับที่ได้ไปโอลิมปิกพร้อมกับคว้าเหรียญทองแดงเอเชียนเกมขณะที่โค้ชออสเผยว่าในปีหน้าครับทีมวอลเลย์บอลของไทยมี7รายการใหญ่รออยู่ซึ่งนักกีฬาหลายคนครับจะออกไปหาประสบการณ์ในต่างแดนพร้อมกับเตรียมส่งทีมงานสตาฟโค้ชไปดูงานในลีกยุโรปญี่ปุ่นรวมไปถึงสหรัฐก่อนจะมีการเรียกนักกีฬาทีมชาติชุดใหญ่รวมพลกันในช่วงเดือนเมษายนนี้เพื่อสานฝันต่อในโอลิมปิกหลังจากที่รอคอยมายาวนานถึง30ปีครับ
3: ก็จะมีรายการใหญ่ๆอยู่ประมาณ7รายการใน20เดือนนี้นะครับในปีหน้าเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ VNL นะครับแล้วก็จะมี World Cup นะครับอาจจะมี SEA Game ด้วยแล้วก็จะมี CV Cup ด้วยนะประมาณ4รายการแต่ว่ารายการใหญ่ในระดับโลกเนี่ยจะมีอยู่2รายการซึ่งก็คงจะเป็นเรื่องที่จะต้องเตรียมตัวกันให้ดีให้เกิดความพร้อมที่สุดนะครับในการแข่งขันในปีหน้านะครับในช่วงลีกของต่างประเทศเนี่ยน่าจะเป็นช่วงเดือนกุมภามีนาเนี่ยจะเป็นช่วงที่เข้มข้นก็อยากให้สตาฟโค้ชแล้วก็ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬาเนี่ยได้ไปสัมผัสเวทีระดับโปรเฟชชั่นอลนะครับเพื่อที่จะนำเอาความรู้ไม่ใช่แค่นักกีฬาอย่างเดียวนะครับเราต้องพัฒนาบุคลากรทางด้านผู้สอนด้วยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะทำนะครับ
4: ตัวเลขก็ตามที่ได้บอกไว้ค่ะก็เข้าเรียบร้อยค่ะแจ้งเตือนอาจจะยังค่ะแต่ว่าพอเปิดเข้าไปดูในแอปกรุงไทยก็เรียบร้อยค่ะได้รับเรียบร้อย
5: ค่ะมีอะไรในปีนี
4: ้ครับก็ภาคภูมิใจมากๆเลยนะคะเพราะว่าเราได้ไปโอลิมปิกแล้วแล้วก็ในเอเชียนเกมเราก็ได้เหรียญทองแดงซึ่งเราก็มีสิทธิ์ในการยืนโพเดียมในครั้งนี้นะคะก็รู้สึกว่าอยากให้ทุกๆคนแฟนคลับชาวไทยทุกๆคนนะคะยังภาคภูมิใจไปกับเราจนถึงวันที่เราได้ไปโอลิมปิกจริง
2: สำหรับเงินรางวัลนับร้อยล้านในวันนี้ครับไม่เพียงแต่เป็นสิ่งตอบแทนหยาดเหงื่อและความเหนื่อยยากของทัพนักกีฬาไทยเท่านั้นแต่ยังเป็นหมุดหมายสำคัญที่สะท้อนให้เห็นว่า วงการกีฬาไทยกำลังเดินหน้ามาอย่างถูกต้องและพร้อมที่จะต่อยอดความสำเร็จนี้ครับไปสู่เป้าหมายที่ใหญ่ที่สุดในระดับโลกอย่างมหกรรมกีฬาโอลิมปิก2028ที่ลอสแองเจลิสจะเป็นเจ้าภาพซึ่งจะเปิดฉากขึ้นในอีก20เดือนข้างหน้านี้นะครับก็สำหรับเรื่องของสมาคมกีฬาอีสปอร์ตที่รับเงินรางวัลอาชีพสูงสุดเป็นอันดับ3ก็ถือว่าเป็นเรื่องน่าเสียดายเหมือนกันเพราะว่าเขาจะไม่ได้ถูกบรรจุในเอเชียนเกมแล้วนะครับเขาจะถูกแยกไปจัดในเอเชียนอีสปอร์ตแอนด์มายสปอร์ตเกมซึ่งจะเป็นการรวมกีฬาที่ต้องใช้ปัญญานะครับอย่างเรื่องของอีสปอร์ตกีฬาหมากรุกและก็หมากล้อมนะฮะก็จะจัดแข่งครั้งแรกในปี2027ที่คูเวตก็ต้องมาดูว่าอีสปอร์ตเนี่ยถ้าสมมุติได้แชมป์มาเขาจะถือเป็นแชมป์เอเชียที่จะได้รับเงินอัดฉีด2ล้านอยู่หรือเปล่าเพราะว่ารายการนี้มันจัดขึ้น2ปีครั้งนะฮะ
0: พูดถึงเรื่องเงินอัดฉีดเนี่ยเมื่อวานที่ผมเห็นโลกออนไลน์นะให้ความสนใจโดยเฉพาะเทพบิวนะก็ได้รวมคนเดียวเนี่ย5ล้านกว่าบาทใช่มั้ย5ล้าน8แสนใช่มั้ยแล
2: ้
0: วตอนที่โชว์โทรศัพท์อ่ะชาวเน็ตรีบแคปแล้วก็ซูมยอดตรงใช่มั้ยเข้าแล้วใช่มั้ยลุ้นแทนบิว
2: ครับผม
0: นะฮะไม่ครบทุกคนนะฮะ
2: ใช่นะครับก็ถือว่าผลงานดีนะครับปีนี้ก็น่าจะมีผลงานที่ดีต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับสำหรับเทพบิวเขาบอกกันว่า 9.90 ที่ทำไว้เนี่ยไม่ใช่ดีที่สุดนะอาจจะมีดีกว่านี้ได้อีกนะครับก็ลุ้นกันต่อไปนะฮะต่อมานะครับไปดูผลงานของนักกีฬาไทยกันบ้างหลังจากที่ทิพย์อรวรรณนะครับสร้างผลงานช็อกโลกด้วยการล้มมือหนึ่งของโลกนะครับล่าสุดก็ต้านคู่แข่งไม่ไหวแล้วก็ตกรอบ16คนไปที่เรียบร้อยนะครับทิพย์อรวรรณภารนังครับต้านความแกร่งของมือดังจากญี่ปุ่นไม่ไหวตกรอบ16คนสุดท้ายในศึกเทเบิลเทนนิสไชน่าสแมชครับ
6: A lot of strings to her belt.
2: ศึกเทเบิลเทนนิสรายการใหญ่ที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนเมื่อวานนี้ครับไฮไลท์อยู่ที่เกมประเภทหญิงเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายทิพย์อรวรรณภารนังมืออันดับ101ของโลกจากไทยที่สร้างเซอร์ไพรส์เอาชนะมือ1โลกจีนมาในรอบที่แล้วลงสนามพบกับโฮโนกะฮาชิโมโตะมือ14ของโลกจากญี่ปุ่นซึ่งตัวแทนจากไทยครับต้านทานเกมรับที่เหนียวแน่นของคู่แข่งไม่ไหวแพ้ไป3เกมรวดคะแนน8ต่อ11 6ต่อ11และ9ต่อ11ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายแม้ว่าเธอจะพลาดโอกาสเป็นนักกีฬาไทยครับที่ผ่านเข้าถึงรอบก่อนรองชนะเลิศรายการใหญ่เป็นครั้งแรกแต่ว่าทิพย์อรวรรณยังได้รับเงินรางวัลปลอบใจจากการแข่งขันเป็นจำนวนเงิน 14,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า 470,000 บาทครับ
6: Oh that's the way she wins it. This was an
2: incredible ไปต่อกันที่เรื่องของฟุตบอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน17ปีชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกกลุ่ม F ที่จังหวัดชลบุรีครับทีมชาติไทยที่เอาชนะภูฏานมา 4-0 ในนัดแรกยังโชว์ฟอร์มร้อนแรงต่อเนื่องเมื่อถล่มเอาชนะมาเก๊าไปขาดลอย 9-0 ในการลงสนามนัดที่2โดยได้ประตูครับจากการทำแฮตทริกของปวิทยาดายศถาวรีขณะที่มิริค่าชีล่าเมอร์ด็อกทำไป2ลูกบวกกับปวีสุดาอ้วนล้ำกัญญาพัฒน์ม่วงอ่อนนันทิดามีโพและก็วรันธรพงโคกศรีที่ทำไปอีกคนละ1ประตูขณะที่ผลอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันครับเลบานอนเอาชนะปูตานไป 5-0 ส่งผลให้ไทยและเลบานอนมี6คะแนนเต็มจาก2นัดเท่ากันแต่ว่าไทยรั้งตำแหน่งจ่าฝูงครับเพราะว่ามีประตูได้เสียที่ดีกว่าโดยนัดต่อไปทีมชาติไทยจะลงเตะชิงตั๋วเข้ารอบสุดท้ายพบกับเลบานอนในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้เวลา 19:00 น.ครับไปต่อกันที่ฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียนหรือว่ารายการช้อปปี้ครับการท่าเรือ FC ครับลงประเดิมสนามนัดแรกของกลุ่ม B รับการมาเยือนของเปอร์ซิปบันดุงทีมดังจากอินโดนีเซียโดยนัดนี้ครับสิงห์เจ้าท่าได้ประตูขึ้นนำก่อนช่วงต้นครึ่งหลังนาที48จากการยิงจุดโทษของจุดซุนซับเบลแต่ว่าในช่วงท้ายเกมครับทีมเยือนมาเร่งเครื่องยิงคืน3ประตูรวดโดยได้จากมาเรโน่เปราต้านาที87แบกินโยครับทำประตูช่วงทดเจ็บนาที90บวก2และลูก้าเมนาโลทำประตูย้ำชัยครับนาที90บวก6ส่งผลให้การท่าเรือแพ้เปอร์ซิปบันดุงไป1ต่อ3นัดต่อไปครับการท่าเรือจะบุกไปเยือนสวายเรียงทีมจากกัมพูชาในวันที่19พฤศจิกายนนี้นะครับไปต่อกันที่เรื่องของสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยครับจัดแข่งรายการชิงแชมป์ประเทศไทยหวังได้นักกีฬาหน้าใหม่เข้ามาพัฒนาต่อยอดสู่แมตช์นานาชาติในปีหน้าครับสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขัน GH Bank เทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21จังหวัดนครราชสีมาซึ่งการแข่งขันวันแรกครับเป็นการแข่งขันประเภทภูมิเซ่บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักจากบรรดานักกีฬาเทควันโดตั้งแต่รุ่นจิ๋วไปจนถึงรุ่นประชาชนจากทั่วประเทศที่เดินทางมาร่วมชิงชัยเกือบ 1,000 คนโดยเลขาธิการสมาคมเผยว่าจากความสำเร็จของนักกีฬาทีมชาติครับทำให้กระแสความนิยมในกีฬาเทควันโดโดยเฉพาะท่ารำหรือว่าพุ่มเซ่เนี่ยเติบโตขึ้นเป็นอย่างมากทำให้ปีนี้ครับมีการจัดการแข่งขันกว่า 2,000 อีเวนต์เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วเกือบ 100% ครับ
7: เรามีทั้งหมดเนี่ย5สนามนะครับในปีนี้เนี่ยเรามีนักกีฬาทั้งสิ้น990